0: มันก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้กดชนวนปวดใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวพวกเขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนปวดใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุณยฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
2: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเราเนี่ยแหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็จะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ะมีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่างๆซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
2: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าไอ้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะอย่าไปคิดเยอะหรือไอ้มองบวกเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะ

0: คือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นน่ะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึงหรอกนะคะหมายถึงจริงเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
1: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคำพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคำพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
0: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองนี้ค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะหนึ่งก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยเขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเต้าตัวได้ค่ะ
1: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะ
0: ค
1: นไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
0: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมเป็นคนสุขภาพดีจะตายไปอยู่จะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไร
1: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเอง
0: ใช่
1: ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อต
0: ้
1: องผิดแน่ๆเลย
0: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปคล้ายๆอยู่ในภาวะช็อกอะค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทําไมถึงเจอได้ช้านะคะทําไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทําไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
1: ้
0: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือพันธุกรรม
0: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทําทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทําได้ทุกอย่าง
1: ค่ะคือขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
0: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนา
1: ะ
0: อาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคเรื่องการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าอาบันรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญฆาตตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของสองอย่างนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการุญฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำการุญฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะ

0: ช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซ
1: ึ่
0: งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความตายมันยืดออกไป
1: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข้
1: ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไป
0: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
1: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
0: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
1: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอ่ะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอ่ะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าเฮ้ยความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกระวายไม่ทุกข์ร้อนมาก
1: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิดแพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหม
1: คะ
0: อาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
1: ะ
0: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่า

0: เข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเอ้ยเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยให้เจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
1: ่อ
0: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค
1: ่
0: ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
1: ะ
0: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติละ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will นะคะ
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะก็อาจจะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใด
0: ๆ
1: หากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยให้คนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
1: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยนะคะปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้ไว้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่เนี่ยค่ะ
1: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์ว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรี ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานหลานช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที
1: ่
0: ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกๆหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกคอรหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมาว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่ไหมคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่ไหมคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าเออโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค่ะ
0: ค
1: ือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอาบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่นหมอนะครับพี่มีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอหรือมีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมเดี๋ยวผมไปถามคุณหมอมาให้
2: คุณเป็นหมอเหรอครับ
0: ผมเป็นหมอนวดครับหยอกไม่ใช่หมออะไรทั้งนั้นแหละแต่ผมไปเอาคำตอบมาให้พี่ได้นะ
2: ดีเลยครับผมสงสัยมานานแล้วเวลาไปหาหมอทีไรอ่ะคุณหมออ่ะให้ยาเยอะมากแถมยังต้องกินคนละเวลาอีกบางตัวก็ก่อนอาหารบางตัวก็หลังอาหารบางตัวยังต้องหลังอาหารทันทีอีกและที่สำคัญก่อนนอนก็มีอีกมันเยอะจริงๆครับมันแตกต่างกันยังไงเหรอครับ
0: เข้าใจครับพี่ครับเป็นคำถามที่ดีนะเรื่องนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยเช่นเดียวกับคุณพี่รอคำตอบได้เลยครับ
3: สวัสดีครับข้อสงสัยที่ถามมานะครับเกี่ยวกับการกินยานะครับไม่ว่าจะเป็นกินก่อนอาหารกินหลังอาหารกินพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนนอนนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการที่เราจะดูว่ายาตัวไหนควรกินเวลาใดนะครับคือว่าเราต้องการให้ยาครับดูดซึมเข้าร่างกายให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับรวมถึงความปลอดภัยในการใช้ยาเพราะว่ายาบางตัวครับถ้าเกิดเรากินในระยะเวลาที่ไม่ดีนะครับก็จะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้นะครับเพราะฉะนั้นยาที่กินก่อนอาหารนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีนะครับเพื่อให้ยาเนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีแล้วก็ครบถ้วนนะครับเพราะว่ายาบางชนิดนะครับถ้าเกิดว่าเรากินหลังอาหารไปแล้วตัวกรดในกระเพาะอาหารครับก็ทำให้ยาครับดูดซึมน้อยลงนะครับเช่นยาในกลุ่มเพิ่มไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับยากดภูมิคุ้มกันบางประเภทนะครับรวมถึงยาเบาหวานบางชนิดครับก็จะแนะนำว่าให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีครับส่วนยาบางประเภทที่ให้กินหลังอาหารหรือว่ากินหลังอาหารทันทีนะครับเป็นเพราะว่าเราต้องการให้หลีกเลี่ยงจากการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเช่นยาลดอาการปวดนะครับหรือว่ายาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อราครับก็อาจจะทำให้มีอาการไซท้องหรือว่ารู้สึกว่าไม่สบายท้องได้ก็เลยจะแนะนำว่าให้กินเป็นหลังอาหารนะครับซึ่งหลังอาหารในที่นี้ครับก็จะเป็นหลังอาหารประมาณ 15-30 นาทีแต่ถ้าเกิดคนไข้นะครับทานแล้วยังรู้สึกว่ามวนท้องอยู่ก็อาจจะกินไปพร้อมอาหารเลยก็ได้ครับส่วนยาในกลุ่มที่เป็นกินก่อนนอนนะครับก็เพราะว่ายาอาจจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการทำให้ง่วงนอนนะครับหรือว่าทำให้หลับได้ง่ายขึ้นเช่นยาคลายกังวลนะครับยาในกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนนอนนะครับประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับประเภทยาตัวไหนนะครับและอีกคำถามนึงที่มักได้รับคำถามตลอดเวลานะครับก็คือเรื่องของการลืมกินยาครับหลักการง่ายๆถ้าเกิดว่าคนไข้ลืมกินยานะครับก็คือให้กินทันทีนะครับที่นึกขึ้นได้นะครับให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนึกขึ้นได้ก็ให้พิจารณานิดนึงครับว่าใกล้กับมื้อถัดไปไหมถ้าเกิดยาที่เรากินนะครับใกล้กับมื้อถัดไปมากๆนะครับเกิน 6-8 ชั่วโมงครับก็ให้ทานมื้อถัดไปในขนาดยาปกติได้เลยนะครับถ้าเกิดเราลืมยาก็คือขอให้ลืมไปได้เลยนะครับไม่ต้องกินเพิ่มเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือว่าการกินยาเกินขนาดนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็แนะนำว่าให้คนไข้นะครับตั้งใจนะครับฟังคุณหมอแล้วก็คุณเภสัชกรนะครับในการจ่ายยาว่ายาในแต่ละตัวครับควรจะกินในเวลาไหนนะครับก่อนอาหารหลังอาหารพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนนอนนะครับเพื่อคนไข้ครับจะได้รับประสิทธิภาพนะครับที่สูงสุดนะครับรวมถึงป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเพื่อสุขภาพของเราจะได้ดีตลอดเวลาครับคำตอบที่ผมตอบไปเคลียร์ไหมครับคุณโบ
0: เคลียร์มากเลยครับและคุณพี่เคลียร์ไหมครับ
2: เคลียร์ครับผม
0: ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมท่านอื่นก็คงจะเคลียร์เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาเคลียร์ข้อสงสัยได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันนะครับพี่ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องละมาชาแนลด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
2: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
3: ว้าวสวนสนุก
2: ฮู้ฮู้เย้
3: เย้เย้ฮ่าฮ่าฮ
2: ่าว้าว
3: มนมนมน
2: มน
3: โอ้ยนั่นมันแมงตาสตรอเบอรี่บายนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
0: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
2: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
1: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
0: ข้าก็เหมือนกัน
4: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
2: เฮ้ย
4: เอ๊เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
2: ่
4: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะ
2: เ
4: ครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
2: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
0: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
4: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
2: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
1: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
0: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
2: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
4: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
3: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
0: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
4: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
3: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
5: Hey babyได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
3: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่

0: อ๋อ
1: หยุดนะแม่คุกกี้ของข้าห้ามแย่งนินดานินดานินดานินดานี่นี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
0: งั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: ขี้หวงจังเข็มทองเนี่ย
1: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
3: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจะพอดแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ๊ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
4: มันสูงมากนะ
1: ข้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้
0: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
0: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
1: อีกนิดนึง
4: รอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกันเฮ
3: ้
4: ย
3: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
1: ฮะเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
3: ใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
1: เย้ถึงแล้ว
3: จั๊กพอตตากแล้ว
1: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
5: เฮ้ยเข็มทอง
1: เฮ้ยเย้แล้ว
4: ใครยังชั่ว
3: อ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
3: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินสตรอเบอรี่บอยของข้า
4: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
2: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
0: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อไปเราจะลำบากแล้วนะ
2: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
6: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: แสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติ
1: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่2กันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมาก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็ดเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับนี่คือสถานที่ที่เราสามารถถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยเดี๋ยวเราจะมีคำตอบโดยตรงจากคุณหมอเลยนะครับ
1: ผมเคยโดนงูกัดและเพื่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้อย่างดีเลยเพื่อนอ่ะเอาเชือกรัดเหนือบาดแผลให้แน่นๆกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจแต่พอไปถึงคุณหมอคุณหมอกลับแกออกเฉยเลยแล้วบอกผมว่าอย่าทำอย่างนี้เองนะตกลงมันยังไงกันแน่ครับ
0: เอ้านั่นน่ะสิครับเพราะผมเองก็เคยได้ยินวิธีนี้เหมือนกันนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าโดนงูกัดเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงล่ะครับคุณหมอครับ
2: การปฐมพยาบาลงูพิษกัดนะคะสิ่งสำคัญคือเราเนี่ยอยากที่จะให้เคลื่อนไหวอวัยวะนั้นๆเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวเนี่ยพิษนั้นเนี่ยมันก็จะแล่นเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ดูดซึมไปได้เร็วมากกว่าปกติได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเคลื่อนไหวให้

0: นะคะเพราะว่าการขัดชะเนาะเนี่ยไม่ได้ทําให้พิษมันดูดซึมได้น้อยลงหรือว่าช้าลงเลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดขันไปแล้วเนี่ยอวัยวะส่วนปลายเนี่ยมันอาจจะขาดเลือดจนถึงการติดเชื้อแล้วก็เน่าเสียไปจนต้องตัดอวัยวะส่วนปลายออกไปก็ได้นะคะการใช้ปากหรือว่าบางคนเนี่ยจะใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยไปโปะตรงบอดแผลตรงนั้นเนี่ยจริงๆไม่ควรเลยแผลปากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการติดเชื้อจากการที่เราใช้ปากไปดูดได้นะคะเพราะว่าในปากเราเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคอยู่ข้างเยอะอยู่แล้วนะคะบางคนจะใช้แบบสมุนไพรไปโปะที่บาดแผลนั้นเราไม่แนะนําเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปที่ปากแผลบริเวณนั้นได้นะคะพวกงูที่มีพิษอ่ะส่วนมากมันจะเป็นเขี้ยวออกมาแต่ว่าถ้าเกิดงูที่ไม่มีพิษเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นฟันคล้ายๆฟันปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไข้อ่ะเป็นรอยกัดที่เราเห็นเป็นแบบเขี้ยวงูเนี่ยเราจะสมมุติฐานไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นงูที่มีพิษแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราไม่เห็นเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะเป็นงูที่มีพิษได้เช่นแบบงูที่มันตัวเล็กหรือมันกัดโดยที่ไม่ได้ลึกเพียงพอมันก็อาจจะทําให้เราไม่เห็นบาดแผลที่เป็นแบบนั้นได้สรุปนะคะการปฐมพยาบาลสําหรับงูกัดนะคะก็คือเราต้องพยายามที่จะให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุดแล้วก็นํามาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะรวมถึงพยายามที่จะถ่ายรูปหรือว่าบอกลักษณะของงูให้ได้นะคะถ้าเป็นไปได้คุณโบเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลงูกัดไหมคะ
1: เข้าใจแล้วครับคุณหมอครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับฟังแบบนี้แล้วถือว่าหักล้างกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมาเลยนะครับและนี่คือวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเอาไปใช้แล้วก็ไปบอกต่อกันด้วยนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับมีคำถามอะไรแบบนี้เกี่ยวกับสุขภาพถามได้ทุกเรื่องเจอกันที่ไหนเชิญได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรามาชาแนลด้วยนะคะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DL และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: สามัญประจำบ้านตอนไหมขัดฟันมันจำเป็นไหมอ่ะ
6: ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะอร่อยมากเลยน่ารักมาก
7: วันนี้เธอก็น่ารักเหมือนกันนะแต่ว่าเราว่าน่าจะน่ารักกว่านี้ได้อีกนะถ้าไม่มีพริกติดฟันเดี๋ยวแป๊บนึงเรามีนี่หมายขัดฟันไง
6: อ๋อ
7: นี
6: ่ไม่ต้องใช้หรอก
7: เอ้าทำไมอ่ะ
6: เดี๋ยวกระจก
7: เดี๋ยวใจเย็นๆนะแต่ว่าเอาอันนี้ดีกว่านี่ดีกว่าใช้นี่ดีกว่าอย่าใช้นิ้วเลย
6: นี่ไงออกแล้วไม่ต้องใช้เลยหมายขัดฟัน
7: อ
6: ่ะ
7: ไปใช้เถอะเพราะมันเป็นของจำเป็นนะ
6: ไม่เห็นจำเป็นเลยไม่ต้องใช้แค่แปรงฟันเช้าเย็นอ่ะก็พอแล้วไม่เห็นจำเป็นเลย
7: ลองใช้ดูดีมากจริงๆเลยนะ
6: ไม่ต้อง
7: เดี๋ยวเราข
6: ั
7: ดให
6: ้
7: ไหม
6: เออผมไม่ขัดไง
7: มา
8: หยุดค่ะอย่าเพิ่งเถียงกันนี่มาดินเนอร์กันเนี่ยไม่จุดเทียนเหรอคะ
7: ขอโทษครับ
5: ขอโทษค่ะพยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
8: จริงๆแล้วเนี่ยหมายขัดฟันเนี่ยมีความสำคัญนะคะมีความจำเป็นต่อการทำความสะอาดฟันด้วยค่ะ
6: มันจำเป็นยังไงอะคะ
8: เนื่องจากฟันของเราเนี่ยแต่ละซี่ในปากของเราเนี่ยนะคะก็จะมีด้านที่ติดกับฟันซี่ข้างเคียงอยู่2ด้านและบริเวณนี้ล่ะค่ะมันชิดกันมากแปรงสีฟันเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดได้เลยค่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่มีเศษอาหารติดอยู่เนี่ยถ้าเป็นเศษอาหารชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเคลียร์ออกแต่ถ้าเป็นเศษอาหารชิ้นเล็กๆหรือว่าคราบน้ำตาลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแปรงฟันได้เลยไหมขัดฟันเนี่ยจะมีประโยชน์ตรงนี้ค่ะ
7: แล้วผมเห็นว่าไหมขัดฟันมันมีหลายประเภทมันต่างกันยังไงเหรอครับ
8: ค่ะโดยทั่วๆไปตอนนี้เรามีไหมขัดฟันอยู่

0: 2ประเภทนะคะอันที่1ก็คือไหมขัดฟันที่เคลือบขี้ผึ้งที่เคลือบขี้ผึ้งเนี่ยจะทำให้ไหมขัดฟันเนี่ยนะคะลื่นขึ้นนุ่มขึ้นก็เหมาะที่จะใช้สำหรับฟันที่ติดกันเยอะๆมันก็จะเข้าไปสะดวกไม่ติดซอกฟันค่ะแต่สำหรับไหมขัดฟันที่ไม่เคลือบขี้ผึ้งนะคะอันนี้เนี่ยจะมีความหยาบกว่าก็สามารถที่จะทำให้คราบน้ำตาลหรือว่าเศษอาหารเนี่ยออกได้ง่ายกว่าแต่ก็ไม่เหมาะที่จะใช้กับฟันที่ติดแน่นเกินไปเพราะอาจจะทำให้ไหมขัดฟันเนี่ยขาดได้ค่ะ
1: โอ้ยงั้นดีเลยค่ะงั้นต่อไปนี้นะคะหนูจะใช้ทุกครั้งหลังกินข้าวกินขนมกินจุกจิกหนูจะใช้ตลอดเวลาเลย
0: ไม่ต้องบ่อยขนาดนั้นก็ได้ค่ะฟรังก็แปรงฟันเช้าเย็นอยู่แล้วใช้ไหมขัดฟันตอนก่อนนอนวันละ1ครั้งก็พอค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
2: สามัญประจำบ้าน
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สับปะรดล่ะครับ
1: เอ้าไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV ไหนเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิ

0: เก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บาสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเน
1: ้อดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
5: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่น แล้วก็ควรมีการนัดหมาย

0: และตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในการภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
2: ได้เลยครับไปกันเลย
4: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นคนไข้ที่ชอบใจสั่นเวลามาหาคุณหมอนะครับจะใจสั่นขนาดไหนเนี่ยทำไมคุณหมอต้องมาบ่นด้วยช่วยไขข้อข้องใจหน่อยได้ไหมครับคุณหมอ
1: ขอโทษรบกวนเลยค่ะวันนี้หมอจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าจะบ่นเรื่องอะไรมีอะไรต้องบ่นเหลือเกินเนาะหมออยากจะเล่าเรื่องคนไข้ที่มาหาหมอเพราะอาการใจสั่นหมอเป็นหมอหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใจสั่นก็เลยจะเจอคนไข้ที่มาด้วยใจสั่นครั้งนี้เราก็เจอคนไข้อายุน้อยจริงๆไม่ได้คนเดียวนะคะหลายคนเหมือนกันทำขึ้นไฟฟ้าก็อาจจะมีหัวใจเต้นเร็วแต่โดยรวมๆก็ดูไม่น่ามีความผิดปกติของหัวใจอะไรซักไปซักมาเขาบอกว่าเขาไปซื้ออาหารเสริมที่มีสรรพคุณลดความอ้วนนะคะซื้อจากที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าซื้อจากโซเชียล

0: Facebook นั่นนี่หรือคนแนะนำมาก็ให้เขาเอามาดูข้างกล่องบางกล่องก็จะบอกว่ามีส่วนประกอบของอะไรบางกล่องก็ไม่มีนะคะดูไปดูมาในกล่องที่บอกว่ามีเนี่ยก็จะเป็นสารที่เราไม่ได้ใช้กันแล้วนะคะสารบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ในการทำให้หัวใจเต้นเร็วบางตัวมีฤทธิ์เหมือนยาม้ายาบ้านะคะกินไปเรื่อยๆมันก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วร่างกายเผาผลาญได้ดีแต่กินไปนานๆมันมีผลเสียต่อหัวใจทำให้หัวใจวายได้เจาะผลเลือดดูกลายเป็นว่าค่าตับค่าไตก็ผิดปกติไปด้วยวันนี้ที่หมออยากจะมาบอกก็คือคงไม่มีใครออกไปโฆษณาบน Facebook หรอกว่ายาของเขามีปัญหานั่นมีปัญหานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่มาหาหมอเองหลายๆคนยังอายุน้อยอยากจะหุ่นดีอยากจะรูปร่างดีอยากจะได้แฟนหน้าตาดีก็เลยไปซื้อยาพวกนี้มาเพื่อมาลดน้ำหนักปรากฏว่าต้องเอาสุขภาพไปแลกนะคะคนไข้หลายๆคนยังไม่มีโรคประจำตัวอะไรหยุดยาไปแล้วผลเลือดก็กลับมาปกติหัวใจก็กลับมาปกติทำงานได้ปกตินะคะซึ่งหมอก็ต้องขอบ่นว่านี่เป็นคนไข้ไม่กี่คนที่มาเจอเรายังมีคนไข้ที่ซื้อกินเองโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไรก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะคะฟังหมอนะคะถ้าอยากลดน้ำหนักเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองลดอาหารออกกำลังกายและเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องหยุดตามใจปากนะคะ
1: อันตรายจากการกินอาหารเสริมเพื่อลดความอ้วนแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับคุณหมอเตือนเสียงดังฟังชัดขนาดนี้แล้วใครแอบกินอยู่เลิกได้
2: เลิกนะ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีจ้าไปเลยนึกว่าไม่เห็นนะเธอนี่คือตู้บนหมอนะวัยรุ่นนะก็คือถ้าหนูเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรอยากจะบนหมอเนี่ยบนผ่านตู้นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบมาให
1: ้หนูสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาพาพ่อแม่ไปหาหมอหมอจะชอบให้ญาติคนไข้รอข้างนอกก็มาด้วยกันแท้ๆคนเขาเป็นห่วงนะ
0: นั่นน่ะสิพี่เห็นด้วยถ้าไม่ใจกันขนาดนี้วันหลังพี่จะได้ไปคนเดียวไปกันเยอะๆแล้วต้องมานั่งรอข้างนอกมันก็ไม่ถูกต้องไวหวานคุณหมอนะครับเคลียร์ประเด็นนี้ด่วนเลยครับผม
2: สงสัยห้องจะแคบมั้งครับไม่ใช่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับห้องแคบนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มาเรื่องการรักษาเนี่ยผมเชื่อว่าหมอหลายคนน่ะคงอยากจะให้ญาติเข้ามาด้วยเพราะจะได้มาช่วยกันเรื่องของฟังเรื่องของการรักษานะครับการปฏิบัติการดูแลตัวเองโดยเฉพาะว่าผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเนี่ยการดูแลการปฏิบัติตัวการกินยาอย่างสม่ำเสมอก็สำคัญคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าญาติที่ดูแลเนี่ยพาผู้สูงอายุมาหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเวลาที่มาเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะได้ซักถามว่าอาการของผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การกินอยู่การปฏิบัติตัวเป็นยังไงแต่หลายครั้งที่ผมเจอก็คือว่าญาติที่ไม่ได้ดูแลนะครับเป็นคนพามาพอพามาปุ๊บจะถามประวัติถามเรื่องการรักษาหรือเรื่องของอาการต่างๆ

0: ก็ไม่รู้เรื่องไม่ทราบเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งต่อข้อมูลกันว่าคนดูแลต้องบอกคนที่พามาด้วยว่ามีอาการแบบนี้จะกินยาแบบนี้หรือว่ามีผลข้างเคียงจากยาอะไรหรือเปล่านะครับคุณน้องเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอไม่เข้าก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่นั้นเป็นอะไรถ้าเป็นห้องฉุกเฉินเนี้ยญาติก็เข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอาจจะไปรบกวนเรื่องของการดูแลรักษานะครับชัดเจนนะคุณโบนะครับบอกน้องเขาเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าญาติมาด้วยเนี่ยแล้วเข้ามาฟังเรื่องของการรักษาการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใหญ่นะครับ
1: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับโอเคไหมเข้าใจไหมวัยรุ่น
2: เข้าใจแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าคุณผู้ชมนะฮะเจอตู้บนหมอแบบนี้เข้ามาบ่นได้เลยไม่ต้องไปบ่นถึงโรงพยาบาลมาบ่นที่นี่แหละเดี๋ยวผมหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะน้องจ๊ะสวัสดีค่ะ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะค
0: ุ
1: ณคร
0: ูเช้าวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆคนไหนอยากออกมาเล่าข่าวบ้างนะค่ะเช้าวันนี้นะคะเมื่อเรามาพบหน้ากันเราต้องทำอย่างไรนะคะสวัสดีใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีเพื่อนๆปลายทางพร้อมกันก่อนนะคะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินลือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวใส่เอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเช้าวันนี้จะเห็นว่าเด็กๆนะคะทำท่าทางพร้อมกล่าวคำว่าอะไรนะคะสวัสดีแล้วส่งอะไรนะส่งยิ้มให้กันด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเด็ก

0: รู้สึกอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะเป็นยังไงคะหนาวเหรอคะบางคนก็บอกว่าอะไรนะลูก
1: หนาว
0: ในห้องอาจจะหนาวข้างนอกล่ะคะเป็นอย่างไรคะ
1: ร
0: ้อนมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอากาศอบอ้าวมากๆเลยแดดออกตั้งแต่เช้าเลยค่ะคุณครูปิงนะคะขับรถมาโรงเรียนค่ะโอ้แดดส่องหน้าตั้งแต่เช้าเลยโอ้โหร้อนมากเลยค่ะตอนที่ขับรถนะคะคุณครูปิ๊งเห็นนะคะคนอื่นเขาก็ขับรถกันเร็วมากๆเลยครูปิ๊งก็ตกใจอุ๊ยทำไมขับรถเร็วจังเลยไม่ระมัดระวังอันตรายเลยแล้วก็มีคนแก่คนนึงค่ะกำลังจะเดินข้ามถนนอยู่คุณครูปิ๊งก็เลยบอกว่าให้ดูอะไรก่อนคะดูอะไรคะดูรถเสียก่อนเพราะว่าบางทีค่ะคนที่ขับรถอยู่บนถนนหนทางนะคะก็ขับเร็วไม่ระมัดระวังค่ะคนที่จะเดินข้ามถนนต้องทำไมด้วยระมัดระวังด้วยคุณครูปิงก็เลยคิดว่าโอ้โหเป็นห่วงเด็กๆที่ห้องเรียนของเราจังเลยเพราะว่าบางคนขึ้นรถประจำมาคุณครูปิงเห็นว่าขึ้นรถประจำมาบางทีรถจอดส่งอีกฝั่งหนึ่งของถนนใช่ไหมคะเด็กๆต้องเดินข้ามถนนมาใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเด็กๆต้องทำอย่างไรคะลูกทำอย่างไรคะ
1: ระมัดระว
0: ัง ระมัดระวังก็จะมีคุณครูเวนนะคะอยู่ที่หน้าโรงเรียนของเราเด็กๆเคยเห็นไหมคะก็จะช่วยให้เด็กๆข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยโดยเด็กๆก็จะต้องยกมือขอสัญญาณนะคะให้สัญญาณกับรถประจำต่างๆที่วิ่งอยู่บนท้องถนนนะคะให้สัญญาณว่าตอนนี้มีเด็กๆกำลังจะข้ามคุณครูก็จะชูธงออกไปสีแดงๆเพื่อให้รถทำไมคะลูก
1: หย
0: ุดค่ะแล้วก็ถึงจะเดินข้ามได้อย่างปลอดภัยคุณครูปิ๊งสังเกตมาก็เลยนำมาบอกเล่าข่าวให้เด็กๆฟังในยามเช้าเพื่อจะต้องระมัดระวังตนเองดีไหมคะแล้ววันนี้ค่ะมีเด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวนะคะให้คุณครูฟังกันบ้างคะโอ้โหหลายคนยกมือค่ะขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยคะวันนี้น้องเอ๋ยมีข่าวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังลูก
2: แมวหนูขวนแล้วหนูเลือดไหลเลย
0: อ๋อหนูมีแมวด้วยเหรอคะมีแมวกี่ตัวคะลูก
2: ตัวเดียว
0: ตัวเดียวคะแล้วแมวขวนตรงไหนคะลูก
2: ขวนตรงเหมือนแดงนี้แล้วก็ตรงนี
0: ้อ๋อเนี่ยเหรอคะแดงๆเนี่ยเหรอคะแสดงว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะ
2: พี่หนูที่บ้านและหนูไปเล่นกับแม่และพาหนูอุ้มมันก็ขวนหนู
0: อ๋อเมื่อวานเหรอลูกเมื่อวานคือวันที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่อ๋อแมวขวนตรงนี้ใช่ไหมแดงๆเนี่ย
2: ตร
0: งที่เป็นรอยดีนะคะที่รอยขวนนั้นไม่เยอะแสดงว่าแมวก็ตกใจหรือเปล่า
2: แมวปาดเล็บอยู
0: ่อ๋อแมวกำลังฝนเล็บใช่ไหมคะแล้วหนูเข้าไปอุ้มพอดีอย่างนี้เหรอลูกอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะอ๋อน่ารักมากๆเลยค่ะข้าวหลังหนูต้องทำอย่างไรคะลูก
2: ต้องระมัดระวัง
0: ดีไหมคะเพื่อนๆดีมากๆเลยค่ะน้องเอ๋ยเขามีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะมีเรื่องแมวค่ะแมวขวนเพราะอะไรคะเพราะว่าไปอุ้มเพราะว่ามันเล่นฝนเล็บอยู่ค่ะมันเล่นฝนเล็บอยู่แล้วคราวนี้เขาก็เล่นอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจ
1: แมวขวนก็เลยกล
0: ั
1: ว
0: แล้ว
1: ม
0: ัน
1: ก็เลย
0: ขวนไม่ใช่น้องเอ๋ยบอกว่าน้องเอ๋ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ตกใจแต่ว่าที่ขวนเพราะว่าแมวเขากำลังเล่นอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แมวเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเขาฝนเล็บอะเล็บเขาจะยื่นออกมาลูกเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วเล็บอะโดนพอดีใช่ค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนไม่เป็นไรค่ะขอบคุณน้องเอ๋ยค่ะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนอีกสักคนค่ะขอเชิญน้องดินค่ะวันนี้น้องดินมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังคะลูก
3: นม
0: เรื่องนมนมเป็นอย่างไรคะหนูดูจากที่ไหนมา
3: ดูจากที่โทรทัศน
0: ์โทรทัศน์วิในโทรทัศน์บอกว่านมเป็นอย่างไรคะลูก
3: ร่างกายแข็งแรง
0: อ๋อดื่มนมแล้วร่างกายจะแข็งแรงเหรอคะแล้วตัวเป็นยังไงขึ้นคะ
3: ตัวสูงขึ้น
0: ตัวสูงขึ้นแล้วน้องดินได้ดื่มนมไหมคะลูกดื่มไหมคะ
3: ไม่ได้ดื่ม
0: อ๋อไม่ได้ดื่มหรอทุกวันเรามีนมให้ดื่มไหมเรามีนมให้ดื่มด้วยคราวนี้น้องดินจะโตขึ้นไหมคะโตขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนดื่มนมที่โรงเรียนบ้างยกมือให้หน่อยค่ะเห็นไหมคะดื่มนมแล้วร่างกายจะเป็นยังไงคะ
1: แข็งแรง
0: แล้วเด็กๆก็จะตัวสูงขึ้นนั่นเองอีกอย่างนึงค่ะเวลาเด็กๆดื่มนมต้องดื่มนมรสชาติอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: รสอร่อยรสเป็นยังไงหวานหรือจืดนมจืดค่ะถึงจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ทำให้เด็กๆไม่เป็นโรคฟันผุหรือว่าโรคอ้วนนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เด็กๆปลายทางออกมาสนทนาข่าวกับห้องเรียนของตนเองได้หรือเปล่าคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสนทนาข่าวนะคะกับเพื่อนๆและคุณครูนะคะห้องเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ี๋ยวขอเชิญเด็กๆคนไหนที่อยากออกมาเล่าแล้วนั่งตัวตรงๆบ้างคะยกมือค่ะน้องอันตาค่ะน้องอันตามีเรื่องอะไรอยากจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: แม่สั่งของเล่นให้หนู
0: แม่สั่งของเล่นให้หนูเป็นอะไรคะลูก
1: เป็นที่ทำอาหาร
0: เป็นที่ทำอาหารเอ้าแล้วหนูจะเล่นกับใครเล่นที่บ้านหรือที่ไหนคะ
1: ที่บ้านของตัวเองเล่นกับพี
0: ่เล่นกับพี่แล้วเวลาเล่นต้องทำอย่างไรด้วยคะเวลาเล่นต้องทำอย่างไรด้วยคะ
1: แบ่งกัน
0: แบ่งกันเล่นใช่ไหมคะแล้วเอ๊เวลาแบ่งกันเล่นเล่นร่วมกันแล้วเวลาเลิกเล่นแล้วล่ะคะ
1: เก็บ
0: อย่างไรคะลูก
1: เอาตัวต่อออกแล้วก็เอาไปเก็บ
0: อ๋อก็คือเก็บแยกให้ถูกต้องใช่ไหมคะลูกเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเวลาเล่นกับพี่หนูแบ่งกันโดยที่ทะเลาะกันไหมคะไม่ทะเลาะใช่ไหมคะเพราะว่าต้องเล่นด้วยกันดีๆใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะใครซื้อของให้เพื่อนคะใครซื้อของให้เพื่อนเล่นคะคุณแม่ซื้อของให้เล่นที่ไหนที่บ้านเล่นกับใครคะของเล่นมีอะไรบ้างของเล่นมีอะไรเป็นการทำอาหารใช่ไหมคะแล้วตอนเลิกเล่นต้องทำอย่างไรนะคะทำอย่างไรบ้างลูกตอนเลิกเล่นแล้วเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนทำอะไรด้วยนะกับเพื่อนๆกับพี่ๆเก็บของใช่ไหมคะเก่งไหมคะเก่งมากเลยเด็กๆเช่นเดียวกันค่ะเวลาเล่นกับเพื่อนๆในห้องเรียนของเราค่ะเด็กๆ ก็จะได้เข้าเล่นในมุมต่างๆของห้องเรียนแล้วเด็กๆ ก็เก็บของเล่นเข้าที่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางบอกว่าได้ลูกโอ้โหเก่งมากๆเลยเหมือนห้องเรียนต้นทางของครูปิ๊งเลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะที่เด็กๆชื่นชอบกันค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ซิสหรือว่าถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอุลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหเสียงดังเลยค่ะเด็กๆคะการเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าแบบนี้ทำให้ร่างกายเราเป็นอย่างไรคะแข็งแรงนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนอยากออกกำลังกายแล้วบ้างคะหลายคนยกมือแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูเครื่องให้สัญญาณจังหวะกันก่อนค่ะเรียกว่าระฆังสามเหลี่ยมค่ะเก่งมากเลยเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบได้ไหมคะว่าเรียกว่าเครื่องให้สัญญาณจังหวะชิ้นนี้มีชื่อว่าอะไร
1: ระฆ
0: ัง
1: สามเหลี่ยม
0: ถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะ

0: เด็กๆทราบถึงสัญญาแล้วหรือยังคะถ้าจังหวะช้าเด็กๆต้องเคลื่อนไหวอย่างไรคะลูกช้าช้าแล้วถ้าสัญญาณรัวๆล่ะ
1: เร
0: ็
1: ว
0: เร็วและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณดังสองครั้งดังติดกันหยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะหาพื้นที่ในการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนนะคะเดี๋ยวเด็กๆลุกขึ้นยืนเลยเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะหยุดดูเพื่อนๆด้วยนะว่าเอ๊ะตัวชิดกับคนไหนหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

0: เด็กๆอย่าลืมเปลี่ยนท่าด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องกุ้ยชายทำท่าอะไรอยู่คะคนกาแฟโอ้โหน่ารักมากค่ะทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ว
0: ั
1: วเข
0: ่
1: าห
0: ักวัวเข่าหักอุ๊ยแล้วคนนี้ล่ะคะน้องกรีน
1: ย
0: ิ้มโอ้โหยิ้มเหรอคะยิ้มกว้างแน่ๆเลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

0: เปลี่ยนท่าด้วยนะคะท่ามีเยอะแยะมากมายเลยเปลี่ยนท่าแล้วอย่าลืมสังเกตเพื่อนๆด้วยนะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางทำท่าอะไรนะคะเป็นอะไรนะลูกกำลังเข็นของขายเหรอคะโอ้โหน่ารักค่ะเป็นค่ะท่าที่แปลกใหม่มากเลยบางคนบอกว่าทอดไข่อยู่เหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะใครเปลี่ยนท่าบ้างนะโอ้โหใครค้างท่าไว้ท่าเดิมคุณครูปิ๊งจะถามนะคะน้องทำท่าอะไรอยู่คะน้องอิงฟ้า
1: ทำท
0: ่าวิ่งโอ้โหมีการก้าวแบบนี้ด้วยเยี่ยมมากเลยค่ะน้องอุ๊ยน้องมากี้ทำท่าอะไรอยู่คะ
2: จ
0: ิงโจ้น่ารักค่ะน่ารักกันหลายคนเลยเอ๊แล้วน้องมารีทำท่าอะไรอยู่คะเนี่ยแมวน่ารักค่ะหลายคนเปลี่ยนท่าแล้วนะเปลี่ยนเยอะๆคุณครูปิ๊งอยากเห็นท่าแปลกใหม่ค่ะเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูปิ๊งจะพูดคำคล้องจองให้เด็กๆ เคลื่อนไหวตามคำคล้องจองแต่ต้องฟังทำไมคะฟังคำคล้องจองเสียก่อนว่าคำคล้องจองบอกว่าอะไรแล้วให้เด็กๆคิดท่าทางตามจินตนาการของตนเองทำได้ไหมคะถ้าทำได้เดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายตามคำคล้องจองกันค่ะคำคล้องจองร่างกายของฉันดวงตามีไว้มองหูทั้งสองใช้ฟังเสียงปากพูดหลายสำเนียงจมูกดมกลิ่นมากมายขออีกหนึ่งรอบนะคะดวงตามีไว้มองหูทั้งสองใช้ฟังเสียงปากพูดหลายสำเนียงจมูกดมกลิ่นมากมายเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวตามคำคล้องจองอีกนะคะทำได้ไหมคะฟังดีๆนะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะดวงตามีไว้มองหูทั้งสองใช้ฟังเสียงปากพูดหลายสำเนียงจมูกดมกลิ่นมากมายประมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าทันกันหรือเปล่าคะอุ๊ยแต่เพื่อนๆบอกว่าเดี๋ยวเราลอง

นั่งทำท่าได้ไหมได้ไหมคะแต่นั่งทำท่านะแต่ว่าทำตามคำของจองอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆพร้อมแล้วกลับเข้าครึ่งวงกลมแล้วนั่งทำท่าพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆปลายทางทำท่าตามคำของจองอีกหนึ่งครั้งนะคะดวงตามีไว้มองหูทั้งสองใช้ฟังเสียงปากพูดหลายสำเนียงจมูกดมกลิ่นมากมายน่ารักปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวมาดีไหมคะเมื่อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกับเพื่อนๆปลายทางเลยค่ะ

ค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะโอ้โหรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สดชื่นขึ้นไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายยามเช้าร่างกายก็จะรู้สึกแข็งแรงแล้วก็สดชื่นขึ้นนั่นเองค่ะการเคลื่อนไหวออกกำลังกายทุกๆวันนะคะจะช่วยให้เด็กเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ค่ะเราได้เคลื่อนไหวตามคำของจองใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆก็จะได้ความคิดจินตนาการนะคะในการทำท่าทางตามคำของจองด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะยังมีเรื่องราวดีๆนะคะกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะกับหน่วยการเรียนรู้อะไรนะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะหน่วยตัวเรานั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูปิงนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติตน
1: ให
0: ้
1: ม
0: ี
1: พลานาม
0: ั
1: ย
0: ที่
1: ด
0: ีเด็กๆเห็นภาพอะไรคะมือของกำลังทำอะไรอยู่คะลูกเขากำลังล้างมือทำไมเราถึงต้องล้างมือล่ะคะอ๋ออาจจะมีอะไรเกาะมือเราอยู่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็เลยมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยอยากฟังไหมคะเด็กๆปลายทางคะเดี๋ยวเรามาฟังแล้วก็ชมภาพนะคะคลิปเพลงนี้เลยค่ะ

Ayúdame.

0: ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์เพลงอะไรอยู่ในมือชวนเด็กๆล้างมือป้องกันโควิด-19 ค่ะเผยแพร่โดยสสส. Social Marketing Thailand ค่ะค่ะเป็นอย่างไรคะมีอะไรอยู่ในมือ
1: เช
0: ื้
1: อโรค
0: เชื้อโรคเด็กๆชอบคลิปเพลงวันนี้ที่คุณครูปิ๊งนำมาไหมคะชอบใช่ไหมคะเขาบอกว่าเชื้อโรคที่อยู่ในมือต้องทำอย่างไรอะคะเราต้องล้างมือแล้วเขาบอกว่าเราต้องไม่เอามือทำอะไรอีกอะคะ
1: แ
0: ค่ยี่ขยี้ลูกเขาเรียกขยี้ขยี้อะไรคะ
1: ขย
0: ี้
1: ตา
0: ขยี้ตาไม่อะไรอีก
1: แค
0: ่อะไรอีกแล้วขอทำอะไรอีกนำมือหยิบอาหารต่างๆใส่ปากโดยที่ไม่ได้ล้างมือค่ะเชื้อโรคก็เข้าไปสู่ในอะไรเราร่างกายของเราใช่ไหมคะและทำให้เราเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงคะลูกไม่สบายนั่นเองค่ะนอกจากคลิปเพลงที่คุณครูปิ๊งนำมาให้อีกแล้วค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งยังมีภาพเกี่ยวกับการดูแลตนเองพูดสิคะ
1: การดูแลตนเอง
0: ให้มีสุขภา
1: พ
0: อนามัยที่ดีเขามีเครื่องหมาย question mark มาด้วยนะตรงริมเห็นไหมคะเขาบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะสุขภาพร่างกายเราถึงจะดีเด็กๆลองมาชมกันค่ะว่าทำแบบนี้ดีหรือเปล่าดีไหมคะทำอะไรคะลูกเขาออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายจะทำให้เด็กๆเป็นอย่างไรคะแข็งแรงนะคะแล้วเด็กๆชอบคนไหนชอบออกกำลังกายบ้างคะเราได้ออกกำลังกายไหมคะเมื่อสักครู่เราออกกำลังกายทุกวันเลยเพราะว่าเรามีกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆหลายคนก็ชอบออกกำลังกายนะคะกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะมาดูกันต่อค่ะนอกจากการออกกำลังกายแล้วทำอะไรอีกนะแบบนี้ล่ะคะอุ๊ยเขากินอาหารอะไรบ้าง
1: ไข่ดาว
0: เด็กๆลองสังเกตดูสิคะเขากินอันนี้เรียกอะไรคะกินนมกินน้ำน้ำผลไม้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นน้ำส้มกินไข่กินเนื้อสัตว์กินไส้กรอกนะคะกินขนมปังอันนี้ผักเบคอนเป็นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็มีผลไม้ด้วยแสดงว่าอาหารที่เขาทานอาหารที่เขารับประทานเป็นอย่างไรคะ
1: อร
0: ่อยอาหารที่เขารับประทานเข้าไปเป็นอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองฉะนั้นการรับประทานอาหารสำคัญไหมคะสำคัญเช่นเดียวกันค่ะจะทำให้เราแข็งแรง
1: ใช
0: ่แล้วค่ะต่อมาค่ะยังมีอีกนะขอทำอะไรอาบน้ำทำไมเราถึงต้องอาบน้ำล่ะคะขอเชิญน้องนอตค่ะน้องนอตคะน้องนอตคิดว่าทำไมเราถึงต้องอาบน้ำคะ
2: เพราะว่าเด็ดตัวเราสะอาด
0: เพราะว่าจะทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไงคะลูก
2: สะอาด
0: สะอาดแล้วทำไมอาบล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่อาบอ่ะ
2: สกปรก
0: แล้วมีอะไรอีก
2: คัน
0: เพราะว่าอะไรเกาะอยู่คะ
2: เชื้อโรค
0: เชื้อโรคอาจจะเกาะอยู่ที่ร่างกายของเราถ้าไม่ดูแลตนเองเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายก็จะทำให้เป็นยังไง
2: ไม่สบาย
0: ทำให้ไม่สบายนั่นเองถูกต้องไหมคะปรบมือให้น้องหน่อยค่ะการทำสะอาดร่างกายอาบน้ำอย่างเดียวหรือเปล่าทำอะไรอีก
1: ล้างมือ
0: ล้างมือมีอะไรอีกคะ มีอะไรอีกคะที่เป็นการทำความสะอาดร่างกายอะไรนะคะแปรงฟันด้วยล้างหน้าด้วยล้างมือด้วยแล้วก็อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดด้วยทั้งตัวเลยเราก็จะสะอาดปราศจากเชื้อโรคไม่ทำให้เด็กๆไม่สบายหรือป่วยนั่นเองค่ะต่อมาอุ๊ยก็การแปรงฟันนะคะก็จัดอยู่ในการทำความสะอาดร่างกายนอกจากแปรงฟันที่บ้านเราต้องแปรงฟันที่ไหนด้วยเนี่ยตอนไหนอะคะเด็กๆแปรงฟันกันตอนไหนตอนหลังจากรับประทานหลังจากอะไรนะคะทาร่าเชิญค่ะหลังจากที่ทาร่าทำอะไรเสร็จถึงจะไปแปรงฟันคะ
2: กินอาหาร
0: รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนใช่ไหมคะพอแปรงฟันเสร็จแล้วทาร่าทำอะไรต่อคะล้างอะไรด้วยคะ
2: ล้างหน้า
0: ล้างหน้าล้างอะไรอีกคะล้างอะไรอีกคะล้างอะไรอีกคะเนี่ยที่ล้างบ่อยๆล้างอะไรคะ
2: ล้างมือ
0: ล้างมือด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าหนูล้างทุกวันไหมคะ
2: ล้างทุกวัน
0: คุณครูก่อนรับประทานอาหารหนูได้ล้างมือไหมคะคุณครูพาไปไหมคะพาไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูล้างไหมคะล้างกี่ขั้นตอนลูกล้างมือมีกี่ขั้นตอนนะ
2: 7
0: ขั้นตอนอาทาระลองทำให้ดูหน่อยสิทำท่าไหนบ้างท่าที่1เอามือฝ่ามือถูฝ่ามือท่าที่2เอาฝ่ามือถูหลังมือท่าที่3ถูในซอกนิ้วมือท่าที่4กำมือแล้วก็ถูข้อมือท่าที่5ถูรอบนิ้วอะไรนิ้วหัวแม่มือท่าที่6เป็นขนมจีบถูปลายเล็บนะแบบนี้ถูปลายเล็บและท่าที่7ถูอะไรคะรอบๆข้อมือทำได้ไหมคะปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะวันนี้ค่ะนอกจากการอาบน้ำแปรงฟันทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนแล้วค่ะแล้วถ้าภาพนี้ล่ะคะเด็กๆคนไหนได้ทำบ้างยกมือเดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันค่ะล้างมือกี่ขั้นตอนนะคะ
1: 7
0: ขั้นตอนอ่ะท่าที่1เอาฝ่ามือมาถูกันฟุ๊บๆท่าที่2เอาฝ่ามือถูหลังมือท่าที่3ถูซอกนิ้วมือท่าที่4ถูตรงไหนถูตรงข้อมือตรงระหว่างช่องนิ้วอย่างนี้นะคะกำกำแบบนี้ท่าที่5ถูวนรอบหัวนิ้วหัวแม่มือรอบนิ้วหัวแม่มือนะคะท่าที่6ถูยังไงถูปลายเล็บถูปลายเล็บท่าที่7ถูรอบข้อมือค่ะปรบมือให้แดงหน่อยค่ะและนอกจากการทำความสะอาดด้วยการล้างมือนอกจากการทำความสะอาดด้วยการล้างมือแล้วค่ะแล้วถ้าเด็กๆนะคะทำแบบนี้ล่ะ
1: ก
0: ิน
1: อมย
0: ิ
1: ้ม
0: เขาทำอะไรคะ
1: ก
0: ิน
1: ขนมหวาน
0: กินลูกอมน้ำอัดลมต่างๆดีไหมคะ
1: ไม่
0: ดีไหมคะ
1: อ
0: ันนี้ควรทำไหมคะ
1: ไ
0: ม่ควรใครชอบกินลูกอมใครชอบกินน้ำอัดลมทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: ฟัน
0: เดี๋ยวยองยิงฟันให้เพื่อนดูสินั่นใครคนไหนเริ่มมีฟันดำๆแล้วแสดงว่าตอนนี้แมงมันกำลังกินอะไรอยู
1: ่
0: กินฟันเราฉะนั้นเด็กๆเมื่อรับประทานอาหารเหล่านี้แล้วต้องทำยังไงคะแปรงฟันด้วยต่อมาค่ะ
1: ว
0: ั
1: ดอย่านอนด
0: ึกเขาทำอะไรคะลูก
1: อย่านอน
0: เขานอนดึกดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: เพราะนอนดึกแล้วจะเป็นยังไงอะคะพอตอนเช้ามาโรงเรียนเด็กๆจะรู้สึกยังไงคะ
1: เจ็บตา
0: แล้วก็เวลาเรียนก็เป็นยังไงด้วย
1: เจ็บ
0: เป็นอย่างนี้เลยเป็นยังไงคะนอน ง่วงจังเลยอ่ะอย่างเงี้ยไม่มีแรงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้านั้นเด็กๆต้องนอนไวๆไม่ควรนอนเกิน3ทุ่มเด็กๆไม่ควรนอนเกิน3ทุ่มควรนอนแค่2ทุ่มหรือ3ทุ่มเพียงพอแล้วเพราะว่าเด็กๆต้องนอนให้เยอะๆถึงจะสมองแข็งแรงคิดออกปิ๊งอย่างนี้เลยดีไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะอย่ามัวแต่ดูอะไร
1: ด
0: ู
1: โทรศ
0: ัพท์หรือเล่นโทรศัพท์แบบนี้จนไม่ยอมอะไร
1: ไม่ยอม
0: ไม่ยอมนอนจะทำให้สุขภาพเราดีไหมคะลูก
1: ไม
0: ่ดีนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆไปเล่นมอมแมมแบบนี้ค่ะต้องอาบน้ำไหมคะถ้ามอมแมมแบบนี้แล้วไม่อาบน้ำจะเกิดอะไรขึ้นคะลูกอ๋ออาจจะแพ้คันผื่นขึ้นอาจจะ
1: ม
0: ีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายของเราทำให้เราไม่สบายวันนี้นะคะจะให้คุณครูปลายทางนะคะขออาสาสมัครเด็กค่ะออกมาติดบัตรภาพนะคะสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อทำให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีเราดูไปยังคะทำยังไงบ้างจะมีสุขภาพอนามัยที่ดีทำยังไงนะคะอะไรนะออกกำลังกายถูกต้องค่ะมีอะไรอีกคะล้างมือทำอะไรอีกคะกินอาหารเป็นยังไงลูกสวมใส่แมสกินอาหารที่ดีเดี๋ยวให้เราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

วันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมนะคะโดยขออาสาสมัครเด็กๆนะคะออกมาติดนะคะบัตรภาพการดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการออกกำลังกายการล้างมือการแปรงฟันและการทำความสะอาดร่างกายต่างๆค่ะเด็กๆสามารถทำได้ทุกคนเลยเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: มอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
1: หมอขอบ่น
2: หมอขอบ่น
1: จะบ่นแล้วนะครับ
2: สิ่งที่หมอจะมองบนในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถ

0: ารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอก็สลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
1: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
2: หมอขอบ่น
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อดมไข่ได้นะครับโดยทั้งยิ่งถ้าเป็นแล้วเราอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมอันนี้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยได้ทุกเรื่องเลยไม่ต้องอายเดี๋ยวผมจะเป็นคนอาสาไปถามกับคุณหมอให้เองคุณพี่มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับมีเรื่องอะไรไหมพี่ถามได้เลยนะทุกเรื่องเลยครับ
1: คือว่าหนูเป็นคนชอบกินของหมักของดองมากๆเลยค่ะยิ่งพวกหน่อไม้ดองปลาร้าค่ะอดใจไม่ได้จริงๆค่ะแต่ก็มีคนเขาบอกมาเยอะแล้วค่ะว่าอย่าไปกินเพราะว่ามันจะทำให้น้องสาวมีกลิ่นแต่ว่ามันจริงเหรอคะแล้วก็มันมีวิธีป้องกันยังไงบ้างอะคะ
0: เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเองก็เคยได้ยินเราไม่ได้มาคุยเรื่องทะลึ่งกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องนี้หลายคนก็สงสัยเช่นเดียวกันจริงไม่จริงถามคุณหมอเลยดีกว่าครับ
2: สำหรับคำถามนี้นะคะก็มีคนสงสัยหลายคนเหมือนกันนะคะว่าตกขาวมีกลิ่นแปลกๆของเราเนี่ยมันเกิดจากอาหารการกินที่เราไปกินอาหารหมักของดองหรือว่าของเสียของเปรี้ยวหรือเปล่านะคะตอบตรงนี้เลยนะคะว่าภาวะตกขาวที่กลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับอาหารการกินที่เราทานทุกวันนะคะตกขาวเนี่ยก็คือบ่งบอกถึงสุขภาพของน้องสาวเราง่ายๆนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมักจะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีคันนะคะอาจจะมีตกขาวเล็กน้อยช่วงก่อนมีประจำเดือนซึ่งมักจะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีคันนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าน้องสาวมีกลิ่นแปลกๆนะคะเริ่มมีกลิ่นเหม็นคาวหรือมีตกขาวติดกางเกงในอาจจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีเขียวอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าน้องสาวเนี่ยเริ่มไม่สบายแล้วนะคะเริ่มมีภาวะช่องคลอดอักเสบแนะนำอยากให้พบคุณหมอนะคะซึ่งช่องคลอดอักเสบเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อได้หลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือว่าเชื้อพยาธิหรือว่าโปรโตซัวนะคะในช่องคลอดบางอย่างเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางอย่างก็ไม่ได้สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตกขาวผิดปกติแนะนำพบคุณหมอตรวจหาสาเหตุเพื่อรักษาให้ตรงจุดจะดีกว่าค่ะการดูแลตกขาวเบื้องต้นด้วยตัวเองนะคะแนะนำอย่างนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็คืออย่าพยายามส่วนล้างช่องคลอดเองบางคนเนี่ยไปซื้อสบู่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้องสาวแล้วพยายามล้างให้สะอาดนะคะล้างล้วงเข้าไปข้างในเนี่ยจะยิ่งทำให้การอักเสบของน้องสาวเนี่ยเป็นมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าโดยปกติเนี่ยในช่องคลอดเราเนี่ยจะมีภาวะที่เป็นกรดหรือว่ามีเชื้อประจำถิ่นนะคะเชื้อแบคทีเรียตัวดีหรือว่าแลคโตบาซิลลัยเนี่ยช่วยรักษาสมดุลช่องคลอดของเราอยู่แล้วการที่เรายิ่งเอาน้ำล้างหรือว่าเอาสบู่เข้าไปล้างเนี่ยก็ยิ่งทำให้ตัวเชื้อแบคทีเรียตัวดีของเราเนี่ยหรือว่าตัวแลคโตบาซิลลัยเนี่ยมันบาดเจ็บหรือว่าเสียสมดุลไปเมื่อช่องคลอดเสียความเป็นกรดอันนี้ก็คือจะทำให้ภาวะการอักเสบของช่องคลอดของเราเนี่ยยิ่งแย่ลงแล้วก็เสี่ยงการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับสาวๆที่รู้สึกว่าตอนนี้ช่องคลอดของเราหรือว่าน้องสาวเราไม่สบายนะคะอันดับแรกเลยอยากแนะนำให้งดเพศสัมพันธ์ก่อนนะคะอันดับที่2ก็คือดูแลสุขภาพโดยทั่วไปก็คือเข้าห้องน้ำซับให้แห้งพอนะคะไม่ต้องส่วนล้างช่องคลอดหรือว่าฟอกสบู่เยอะเกินไปนะคะอันดับที่3แนะนำให้พบคุณหมอนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอาการแล้วไม่หายนะคะอันนี้ต้องพบคุณหมอเพื่อรักษาให้ตรงจุดแล้วก็ให้ถูกกับโรคค่ะย้ำอีกครั้งนะคะการรับประทานอาหารหมักดองนะคะสุกๆดิบๆ

0: ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพน้องสาวค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจะมีผลต่อสุขภาพช่องท้องหรือเปล่าค่ะได้ฟังคำตอบจากหมอแล้วชัดเจนนะคะคุณโบ
1: ชัดเจนมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับมีคำถามอะไรเนี่ยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เองนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมแล้วค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะยกมือบอกว่าอยากทำกิจกรรมแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมมือของเรากันก่อนค่ะขยับนิ้วมือค่ะกำมือแบมือค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะจับจับหัวจับหูจับหัวข้างหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวข้างหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยเลยพร้อมไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาดูกิจกรรมกันค่ะเอ๊เด็กๆคะกิจกรรมที่1ของเราเป็นกิจกรรมอะไรคะปั้นค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันวัสดุอุปกรณ์ก็จะต้องมี1ดินน้ำมัน2แผ่นรองปั้นค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเราก็จะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและสีเทียนค่ะกิจกรรมที่3ของเราวันนี้นะคะนี่เลยจะเป็นกิจกรรมนะคะตัดปะต่อเติมภาพอวัยวะอุ๊ยอวัยวะมีอะไรบ้างคะตาหูจมูกปากอยู่บนอะไรของเราคะเนี่ยบนใบหน้าค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะคะในกิจกรรมนี้ค่ะในการตัดกระดาษปะติดนะคะอวัยวะบนใบหน้าค่ะ

0: จะมีใบหน้าให้นะคะเป็นรูปไข่แบบนี้ไข่แบบนี้เลยค่ะกลมๆเป็นวงรีนะคะเป็นวงรีให้เด็กๆสมมุติว่าเป็นใบหน้าของเด็กๆเลยเราจะใช้กรรไกรตัดภาพอวัยวะค่ะโดยครูบิงก็จะมีเส้นประให้เด็กๆตัดเป็นเส้นตรงเราจะใช้อะไรตัดคะเด็กๆมีบัตรภาพอวัยวะนะคะต่างๆแล้วเราก็จะต้องมีกรรไกรปลายมนนะคะคุณครูปิงก็จะให้เด็กๆใช้กรรไกรเด็กๆอย่าลืมใช้อย่างระมัดระวังด้วยได้ไหมคะใช้แล้วก็เก็บกรรไกรนะคะเข้าที่เดิมทุกครั้งหลังใช้เสร็จค่ะเราตัดเสร็จแล้วเราจะติดกาวเราก็จะต้องใช้กาวและไม้ทากาวค่ะเมื่อเด็กๆนะคะปะติดนะคะเสร็จแล้วเด็กๆนะคะสามารถใช้ผ้าชุบหมาดสำหรับเช็ดมือได้ถ้าเลอะกาวค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆเริ่มจากการใช้สีเทียนระบายสีใบหน้าของเด็กๆ ก่อนเพราะว่าถ้าเด็กๆทำหลังจากทากาวแล้วค่ะก็อาจจะทำให้สีระบายได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเอ๊ะว่าแต่หน้าเราสีอะไรอะคะ
1: ส
0: ีเขียวหรือเปล่าสีแดงแน่ๆเลยสีอะไรคะลูกสีไข่ไก่นะคะหรือสีเนื้อนั่นเองให้เด็กๆระบายสีด้วยสีไข่แต่ว่าในกล่องสีของเรามีสีไข่หลายแท่งไหมคะไม่หลายแท่งฉะนั้นเด็กๆต้องรู้จักรอคอยทำได้ไหมคะให้เพื่อนนะคะระบายเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องรอจากเพื่อนนะคะทำได้นะคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคุณครูนะคะจะฝึกเด็กๆในการรอคอยสิ่งของจากคนอื่นหรือจากเพื่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมนี้กันค่ะโดยเด็กๆก็ระบายสีไข่นะบนใบหน้าของเด็กๆที่เป็นวงกรีแบบนี้ที่คุณครูให้มานะคะเสร็จแล้วเมื่อเด็กๆระบายสีไข่ทั่วหน้าเด็กๆระบายให้เนียนๆทั่วๆเลยนะระบายสีไข่ให้ทั่วๆกดมือให้เข้มๆเด็กๆต้องระบายให้เป็นยังไงคะอยู่ในวงรีนะคะอันนี้เรียกวงรีนะลูกนะระบายให้เร็วๆด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆมัวระบายช้าอยู่ใครรออยู่คะเพื่อนก็จะรอคอยเด็กๆนานแต่ว่าคนที่รอคอยนะคะเด็กๆไม่ต้องนั่งรออย่างเดียวนะลูกเราสามารถตัดกระดาษรอก่อนได้ทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะคุณครูปิ๊งจะเอาให้เด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ด้านบนทางฝั่งที่มีเยอะกว่าเพราะว่าเด็กๆจะตกแต่งตกแต่งอะไรคะเด็กๆบางคนอยากจะตกแต่งผมยาวๆลงมาได้ไหม
1: ได
0: ้เด็กๆบางคนบอกว่าก็หนูอยากมีผมยาวๆนะคะคุณครูเด็กๆอาจจะวาดผมลงมาแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเด็กๆสามารถมีผมได้ผมมีสีอะไรได้อีก
1: สีน้ำตาล
0: ผมมีสีดำสีน้ำตาลนะคะ
1: ส
0: ีอะไรก็ได้แล้วแต่เด็กๆเมื่อเด็กๆวาดหรือระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆก็นำภาพที่เด็กๆตัดนะคะเด็กๆบางคนอาจจะตัดกระดาษก่อนแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้นะคะใช้กรรไกรใช้อย่างระ

มัดระวังด้วยนะลูกตัดตามรอยเส้นประที่คุณครูปิ๊งมีให้ยาวๆแบบนี้ค่อยๆตัดตัดให้ยาวๆออกมาก่อนตัดแค่เป็นเส้นตรงเด็กๆอย่าลืมมองตรงปลายกัน

0: ี้ค่ะดูวิธีการจับนะคะคุณครูวิ่งจับหันไปด้านข้างแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเป็นเส้นตรงเช่นเดียวกันตัดยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเด็กๆก็แค่ตัดเป็นเส้นตรงนะคะตัดให้ครบก่อนทั้งหมดแล้วค่อยติดทีเดียวทำได้ไหมคะทำได้นะคนไหนระบายสีก็ระบายสีก่อนได้คนไหนอยากจะตัดรอเพื่อนนานเกินไปก็มาตัดกระดาษก่อนแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้ก่อนได้อ่ะเด็กๆลองสังเกตภาพก่อนว่าเราจะติดอะไรอย่างแรกเราจะติดอะไรดี
1: ตา
0: ตาเราต้องสังเกตด้วยเพราะตามี2ข้างคุณครูปิ๊งมีตาให้แต่ว่า2ข้างไม่เหมือนกันเด็กๆดูดีๆนะ2ข้างไม่เหมือนกันขนตาจะงอนออกไปขนตาจะงอนออกไปแสดงว่าอยู่ข้างๆฝั่งข้างๆเส้นผมขนตาต้องงอนออกไปข้างๆเส้นผมลองวางดูก่อนเสร็จแล้วมีอะไรอยู่ข้างๆตานะหูหูก็จะมี2ข้างเด็กๆสลับอย่างนี้ได้ไหมหูจะหันเข้าได้ไหมไม่ได้นะดูดีๆนะหูก็ต้องหันออกแบบนี้ติดให้อยู่ชิดๆริมๆหน่อยติดให้เข้ามาในหน้านิดนึงได้นะคะเพราะว่าแบบนี้เสร็จแล้วมีอะไรตรงกลางหน้าเลยตรงกลางหน้ามีจมูกอยู่ตรงกลางหน้าเด็กๆก็ทาจมูกติดขึ้นไปตรงกลางดูตำแหน่งที่คุณครูปิ๊งติดนะติดให้ถูกติดอะไรก่อนตาหูจมูกเหมือนเพลงเราเลยเสร็จแล้วถึงจะติดอะไรลงไปคะ
1: ปาก
0: ทำได้ไหมคะวิธีการติดเด็กๆทาอะไร
1: ทากาวว
0: ิธีการทากาวอย่าลืมปาดอะไรด้วยปาดไม้ทากาวด้วยทุกครั้งติดเริ่มจากติดอะไรตาหูแล้วค่อยจมูกแล้วค่อยปากทำได้ไหมคะลูกเยี่ยมมากค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะมาบอกข้อตกลงกันก่อนทบทวนกันว่าเราจะทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะลูก
1: 2
0: กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้วค่ะครูปิ๊งจะเปิดมุมให้เด็กๆได้เข้าเล่นโดยวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะมุมบล็อกค่ะและมุมวันนี้คุณครูปิ๊งอยากเปิดมุมดนตรีให้ด้วยค่ะดีไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสามารถทำกิจกรรมได้แต่อย่าลืมเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งให้สัญญาณร้องเพลงเก็บของเมื่อไรเด็กๆก็ต้องเก็บของเล่นแล้วกลับมานั่งรอบอกเล่าผลงานกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: กลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: มีน้ำมัน
0: กับหลังหันได้เลยค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรลูกเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยกลุ่มที่สามทำอะไรคะ
2: ทำก
0: ิ
2: จกรรม
0: ตัดกระดาษนะคะเดี๋ยวไปปั๊มสัญลักษณ์ที่ใบหน้านะคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันคนดีเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าเก็บเรียบร้อยมานั่งรอเรากันแล้วเช่นเดียวกันค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะให้เพื่อนๆออกมาโชว์ผลงานให้ดูนะคะขอเชิญน้องสกายก่อนเลยค่ะวันนี้มีผลงานการปั้นนะคะสวยๆมาฝากเพื่อนๆปลายทางใช่ไหมคะน้องสกายวันนี้น้องสกายปั้นรูปอะไรคะ
1: รถถัง
0: รถถังโอ้โหมีเยอะเลยเหรอคะมีเท่าไหร่คะลูกลองนับสิคะ
1: 1 2 3 4 5
0: เท่าไหร่ครับ
1: 5
0: โอ้โหนับถูกต้องด้วยค่ะเก่งไหมคะปรบมือให้สกายหน่อยค่ะการปั้นนะคะเด็กๆนะคะจะได้ความคิดนะคะจินตนาการโดยการใช้ความคิดของตนเองนั้นนะคะเด็กๆจะต้องใช้มือบีบนะคะขยำแล้วก็ปั้นดินน้ำมันค่ะไม่ว่าจะเป็นการกดให้แบนหรือปั้นให้ยาวนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยแล้ววันนี้ค่ะกิจกรรมใหม่ของเราเป็นกิจกรรมตัดปะติดอวัยวะใช่ไหมคะมีทั้งตาหูจมูกปากวิคุณครูปิ๊งขอเชิญรูปปลาหมึกใครนะนะเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตออกมาเล่าผลงานการตัดปะติดนะคะภาพอวัยวะบนใบหน้าให้หน่อยค่ะถือให้หน่อยนะครับวันนี้น้องน็อตนะคะใช้อะไรตัดกระดาษคะ
1: ไก่

0: กรรไกรตัดอย่างไรคะลูกเป็นเส้นอะไร
1: เส้นตรง
0: เส้นตรงแล้วก็ติดอะไรคะมีอะไรบ้าง
1: มีลูกตา
0: ตามีอะไรอีกคะ
1: หู
0: หู
1: จมูก
0: จมูก
1: ปาก
0: ปากทำได้ไหมคะแล้วระบายสีผมไหมคะในผมสีอะไรคะให้เพื่อนๆดูสิคะผมนะคะสีน้ำตาลแล้วก็มีการวาดผมเป็นตั้งๆเหรอคะเพราะว่าผมของหนูสั้นๆตั้งๆแบบนี้ใช่ไหมคะเก่งไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำกิจกรรมเองนะคะโดยออกแบบนะคะเส้นผมแตกต่างจากที่ครูวาดด้วยแสดงว่ามีความคิดเป็นของตนเองนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะยังใช้มือนะคะนิ้วมือของตนเองตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้ดีมากขึ้นค่ะสังเกตจากการที่ใช้กรรไกรนะคะได้ถูกต้องแล้วก็มีตัดกระดาษนะคะตามแนวเส้นได้ตรงมากยิ่งขึ้นตัดกระดาษได้ขาดจากกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะ

0: ตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆยกมือขึ้นมาทำท่าเต่าหน่อยค่ะเต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมเอามือวางลงค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะก็มีเกมการศึกษาสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยอยากเล่นไหมคะโอ้โหเสียงเด็กๆปลายทางบอกอยากเล่นเกมกันแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูชื่อเกมกันก่อนค่ะเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเกมพื้นฐานการบวก1ถึง4ค่ะและเกมนี้ค่ะมีวิธีการเล่นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพของเรากันก่อนนะคะว่ามีภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะตุ๊กตาหมีค่ะแต่ว่าแต่ละชิ้นเกมมีทั้งภาพชิ้นใหญ่และมีภาพย่อยเป็นภาพชิ้นเล็กค่ะ
1: ภาพเล็กภาพใหญ่
0: อันนี้เรียกภาพหลักค่ะภาพหลักนะคะจะเป็นชิ้นใหญ่มีจำนวนแตกต่างกันและภาพเล็กเป็นภาพชิ้นย่อยนะคะก็จะมีจำนวนแตกต่างกันเช่นเดียวกันวิธีการเล่นนะคะเด็กๆต้องนับจำนวนก่อนภาพชิ้นหลักนะคะเป็นชิ้นที่เราต้องนับจำนวนก่อนชิ้นแรกเลยค่ะเลขอะไรนะมีลูกหมี1ตัวพูดสิคะ1และภาพที่2ล่ะคะมีลูกหมีกี่ตัวนับค่ะนับพร้อมๆกันเลย1 2มีเท่าไหร่คะ2ตัวภาพที่3ค่ะ1 2 3มีเท่าไหร่ลูก3ตัวและภาพสุดท้ายมีจำนวน1 2 3และ4มีจำนวน4ตัวเมื่อเด็กๆนับจำนวน1 2 3 4ครบแล้วคราวนี้เราจะมาหาตัวภาพชิ้นย่อยมาจับคู่กันเพื่อให้ได้จำนวนเท่ากับภาพชิ้นหลักดูดีๆนะอย่างตัวที่1เลขอะไรนะคะ1มีจำนวน1เราก็จะหยิบภาพชิ้นย่อยลูกหมีกี่ตัวกี่ตัวคะ1ตัวเด็กๆก็หยิบภาพชิ้นเลข1มาวาง1อุ๊ย1ต้องบวกกับอะไรอีกไหม1ต้องบวกกับอะไรอีกไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: เพราะว่าครบหรือยังครบแล้วเด็กๆสังเกตฝั่งนี้ค่ะคุณครูปิ๊งมีชิ้นส่วนที่ว่างๆอยู่แสดงว่ามีไหมคะไม่มีเรียกว่าศูนย์พูดสิคะศูนย์ไม่มีเรียกว่าศูนย์เราก็จะนำชิ้นนี้มาบวกศูนย์กับหนึ่งมาบวกกันตอนนี้ภาพเต็มเท่ากันแล้ว1เท่ากันหรือยังคะเท่ากันแล้วเห็นไหมคะและพอมาดูภาพชิ้นที่จำนวนเท่าไหร่คะ
1: 2
0: ภาพนี้นะคะเด็กๆก็ต้องนำลูกหมีมากี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: 2ตัวใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเชิญเด็กคนไหนที่นั่งเรียบร้อยออกมาหยิบลูกหมี2ตัวให้คุณครูปิ๊งหน่อยค่ะขอเชิญน้องน้องอะไรที่นั่งนิ่งๆนะทาร่าค่ะยกมือเรียบร้อยมากเลยค่ะลูกหมี2ตัวที่เป็นชิ้นเล็กอยู่ตรงไหนคะลูกหมี2ตัวที่เป็นชิ้นเล็กค่ะฝั่งที่เป็นชิ้นเล็กอันไหนมี2ตัวคะ1 2แบบนี้ค่ะตัวไหนคะหยิบมาวางก่อนเลย1และ2ใช่ไหมคะและภาพข้างๆจะต้องเป็นภาพจำนวนเท่าไหร่คะมี2หรือยัง
1: 2แล้ว
0: มี2หรือยังคะ
1: 2
0: แล้วค่ะเลขอะไรนะลูกเพื่อนบอกว่าเลข0เนี่ยอยู่ตรงไหนคะเลข0ข้างบนอ่ะ0ค่ะ0
1: ช
0: ิ้
1: นว
0: ่
1: างๆ
0: ชิ้นว่างๆค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแต่ยังไม่หมดค่ะเด็กๆ2บวกกับ0ได้อย่างเดียวไหมไม่ใช่วิมีอะไรบวกกันได้2อีกมีอะไรบวกกันได้2อีกฮะขอเชิญน้องน็อตค่ะขอเชิญน้องน็อตนะคะมาลองหยิบ1บวก1ให้เพื่อนดูหน่อยค่ะว่าลูกหมี1ตัวกับลูกหมี1ตัวมาบวกกันทำอย่างไรลูกหมี1ตัวลองหยิบมาสิคะต่อแถวข้างล่างตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเราจะบวกเลขจำนวน2 1บวกกับอะไรนะ1ก็เอา1มาอีกตัวนึงต่อกันน้องน็อตบอกว่าบวกเอา1บวก1ก็ได้2เช่นเดียวกันลองนับสิคะเท่ากันหรือเปล่า1 2เท่ากับ2ไหมคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแสดงว่า1บวกกับ1ก็ได้2เช่นเดียวกันเกมวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องสังเกตจำนวนแล้วก็นับตัวเลขค่ะเกมนี้อาจจะยากไปนิดหน่อยนะคะสำหรับเด็กๆที่เพิ่งเคยเล่นเกมค่ะพื้นฐานการบวกจำนวนคุณครูปลายทางนะคะต้องเข้าไปแนะนำเกมนี้นะคะกับเด็กๆห้องเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเพราะการบวกจำนวนแต่ละจำนวนค่ะเด็กๆต้องนับและทบทวนจำนวนไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวให้เรานะคะไปแบ่งกลุ่มแล้วก็เล่นเกมนะคะทั้งเกมใหม่ในวันนี้แล้วเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นโดยหมุนเวียนกันเล่นนะคะในแต่ละกลุ่มค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลย

นกฝูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือวางลงที่ตักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งรอคุณครูแล้ววันนี้เรานะคะหมดเวลาเกมการศึกษากันแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนวันนี้กันค่ะว่าเด็กๆตั้งแต่เช้าได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างค่ะเช้ามาเราทำกิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมแรกคะเยี่ยมมากค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะก็ออกมาบอกเล่านะคะด้วยภาษาของตนเองได้ดีขึ้นค่ะมีการพูดนะคะเป็นประโยคได้ต่อเนื่องยาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ล่ะคะเราทำอะไรกันต่อคะลูกเด็กๆได้ออกกำลังกายนะคะเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดได้ในท่านั้นทันทีค่ะวันนี้คุณครูยังมีคำคล้องจองนะคะมาฝากเด็กๆกันด้วยเด็กๆทำท่าทางได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเด็กๆค่ะมีความคิดจินตนาการนะคะสามารถทำท่าทางประกอบคำคล้องจองได้ดีขึ้นด้วยค่ะและเมื่อกิจกรรมที่3ของเราเด็กๆได้เรียนเรื่องอะไรคะวันนี้ทำอะไรคะการล้างมือก็คือการปฏิบัติตนนะคะให้มีพลานามัยที่ดีนั่นเองเด็กๆทำได้ไหมคะนอกจากการล้างมือมีการทำอะไรอีกคะการทำอะไรอีกอาบน้ำอะไรอีกนะคะแปรงฟันล้างหน้ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทำอะไรด้วยคะออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วสิ่งต่างๆที่ไม่ดีนะคะเช่นการนอนดึกการรับประทานลูกอมหรือน้ำอัดลมต่างๆนะคะเด็กๆคนไหนลดได้ก็ยิ่งดีเลยค่ะเพราะจะทำให้ร่างกายของเรานะคะมี

0: สุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะทำอะไรคะลูกปั้นดินน้ำมันกิจกรรมที่2ละคะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะและกิจกรรมวันนี้ค่ะกิจกรรมที่3ของเราเป็นการตัดปะแล้วก็ติดภาพนะคะอวัยวะอะไรคะบนใบหน้าของเรามีทั้ง
1: ตา
0: หูจมูกและปากของเราค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนะคะวาดเส้นผมต่อเติมได้ด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมได้ดีมากๆเลยในการใช้กรรไกรนะคะตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้ดียิ่งขึ้นตัดกระดาษนะคะขาดจากกันได้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะเมื่อสักครู่ที่เด็กๆได้ทำค่ะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองสำหรับวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรลูก
1: การ
0: ทำอะไรเลขคะ
1: การน
0: ับ
1: เลข
0: แล้วเอามาทำอะไรกันบวกกันใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะเรียกว่าเกมพื้นฐานการบวกค่ะเด็กๆก็จะได้ฝึกการนับจำนวนตัวเลขนะคะและจับคู่ภาพมวลค่ะและนับตัวเลขเพื่อทบทวนนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเล่นเกมเป็นครั้งแรกค่ะก็สามารถนะคะนับจำนวนรวมกันกับเพื่อนๆได้แต่ต้องมีคุณครูปลายทางนะคะคอยให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอค่ะในการช่วยกันนับจำนวนแต่ละจำนวนค่ะวันนี้เด็กๆนะคะก็ทำกิจกรรมได้ดีขึ้นกันทุกคนเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วเด็กๆทำอย่างไรกันดีนะบอกลาใครคะ
1: บอกลา
0: เพื่อนๆปลายทางของเราด้วยค่ะด้วยเพลงบอกลากันเลยยกมือขึ้นมาวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึง

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอตัวเนี้ยพี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องเจอเมื่อเป็นอุบัติเหตุและต้องไปโรงพยาบาลนั่นคือคำว่า cast นั่นแหละทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับ casting นะจ๊ะที่รักจ๋าคือคำว่า castแปลว่าเฝือกนั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่เรียกว่าแคสเนี่ยจะใช้ในการดามกระดูกหรือว่าข้อต่อเพื่อที่จะทำให้อวัยวะที่อยู่ข้างในเฝือกนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คือจุดประสงค์ของเฝือกเนี่ยทุกคนก็คือเพื่อที่จะทำให้กระดูกซึ่งหักแล้วเนี่ยสามารถประสานกันได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้เฝือกในการทำให้ผู้ชายหล่อสงสารคุณไม่หยุดเพื่อที่จะได้แฟนคนใหม่แล้วนอกจากนั้นแล้วทุกคนคุณก็ยังสามารถใช้เฝือกด้วยอีกหลายจุดประสงค์นะทุกคนพี่จะขึ้นหน้าจอให้เธอนะคุณดูดิคือเหมือนเยอะมากเลยทีเดียวแต่คำแนะนำจากคุณหมอสำหรับคนที่ใส่เฝือกเนี่ยก็คือคุณจะต้องพยายามเกร็งกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฝือกบ่อยๆคุณดูซิพี่กล้ามใหญ่ไหมล่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสมมติว่าคุณใส่เฝือกตรงนี้อยู่ใช่ปะคือคุณจะต้องพยายามเกร็งกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งไม่อยู่ในเฝือกนะถามว่ามันดีทำไมเฮ้ยเราคนที่จะตัดเฝือกออกเองเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตอนเขาประชุมกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องห้ามคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เธอจ๋าคุณต้องห้ามตัดเฝือกทิ้งเองเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมีตารางของเขาแล้วเขาจะรู้ว่าคุณสามารถตัดมันออกได้เมื่อไหร่แล้วอีกคำเตือนหนึ่งซึ่งสำคัญเหมือนกันนะทุกคนก็คือว่าคุณอย่าให้เฝือกของตัวเองไปกระแทกกับสิ่งที่แข็งมากๆถามว่าทำไมก็มันอาจจะทำให้มันแตกได้แต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะว่าคุณต้องห้ามให้เฝือกของคุณเนี่ยโดนน้ำนะเธอจ๋าเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนน้ำเนี่ยผลที่ตามมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคำว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้อาจเป็นคำพูดของคนซึ่งไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงหรือแต่อีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าคุณใส่เฝือกอยู่ใช่ปะคุณจะต้องพยายามยกระดับของส่วนร่างกายนั้นให้สูงกว่าหัวใจคุณให้ได้และสำหรับใครที่ใส่เฝือกแขนเนี่ยคุณจะต้องพยายามใส่ผ้าคล้องแขนด้วยนะคราวนี้พี่มีคำเตือนให้ทุกคนด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณ

0: กำลังใส่เฟือกอยู่แล้วคุณมีอาการเหล่านี้คุณดูนะฮะพี่จะขึ้นไปทีละข้อเลยนะนี่คือข้อที่1อ่ะพี่จะรำระหว่างคุณอ่ะนี่คือข้อที่2อ่ะรำเหมือนเดิมนะฮะนี่คือข้อที่3รำไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่4รำวงไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดข้อที่5อ่ะอ่านให้ทันนะทุกคนพี่จะรำไปก่อนขออนุญาตสรุปนะทุกคนถ้าคุณเป็นมือใดหรือว่าทั้งหมดของ5ข้อนี้คุณยังมัวแต่รำเหมือนพี่นะคุณต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: การทำอะไรอยู่ครับ
4: น่าจะจริงเลยค่ะ
5: มาลองทำด้วยกันไหมลองดูมาลองทำลองทำลองทำลองทำมือด้วยขาด้วยแขนด้วยมา
3: ตุ๊บตุ๊บอะไรของอาจารย์
4: ทำไมมันยากจังอะคะ
3: ใช่ครับ
5: โอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาระบบประสาทดีไหมครับ
4: ดีค่ะ
5: ว่าแล้วลุยวันนี้เราจะมาฝึกประสาทกันนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับวิ่งเป็นเลข8วิ่งเร็ววิ่งเลข8ช้าช้าไม่ต้องรีบไปไหนเลข8เลข8เลข8หมุนหมุนหมุนเอ้าซ้ายอยู่ไหนว่าขวาอยู่ไหนช้าๆวิ่งมาซ้ายใช่แล้วใช่แล้วแล้วขวาโอเคพร้อมมาด้านข้าง1 2 3 4 1เคลื่อนที่ข้างมาด้านข้างใช่ด้านข้างอ้าวด้านข้างด้านข้างไม่พอด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้างสองรอบด้านข้างด้านข้างรอบเดียวด้านข้าง
3: เดือนละสี
5: ่ด้านข้างวิ่งตามเข็ม
3: มีเข็มเลย
5: ชวนเข็ม
4: นาฬิกากี่โมงแล้ว
5: ตามเข็มมา
3: ใช่ด้วย
5: ชวนเข็มเอาไม้ล้ำเข็มชวนเข็มกันไกลเท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
5: ้ยเท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
5: เท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
5: เท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
5: มามาสลับมารอบหนึ่งด้านหน้าสลับมาโอเคเริ่มต้นเริ่มแขนขาข้างเดียวกันมาก้าวแล้วกลับมาถอยนิดนึงก้าวก้าวก้าวแขนขาด้านเดียวกันก้าวก้าวก้าวแขนขาสลับข้าง9 9 9 9ไม่พอมา9 9 9ด้านเดียวกัน4ครั้งแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันอ้าวสลับข้างมามามามามาเที่ยวหนึ่งแขนขาด้านเดียวกันปึ๊บ

0: ด้านเดียวกัน
1: เดี๋ยว
0: ด้านเดียวกันสลับข้าง4 3 2ด้านเดียวกันด้านข้างแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันนะปึ๊บ
1: 5
0: 5 5แขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกัน

0: ะสลับข้างด้านข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างว่าฮู้ฮู้ฮู้แขนขาได้เดียวกันด้านข้าง4ครั้ง4 3 2สลับข้างฮึฮึฮึ1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ย3 1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ย2รอบสุดท้าย1 2 3
1: ตัวแตกแล้ว
0: 1 2 3
1: ไม่เหนื่อย
0: 1 2 3
1: ตัวแตก
0: สุดท้ายว้าวท้าวางกลางวางกลาง
1: จับขาคู่ได
0: ้วางกลางกลางแขนกลางขาวาง
1: แบ่งเบาความ
0: กลาง
1: ซึ่งกันและกัน
0: วางกลางวางกลางให้เป็น5แฉก5แฉกเหมือนดาววางกลางเหมือนดาววางกลางเที่ยว1วางกลางค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้เราจะลดค้างนี้อยู่ไหม
0: เปลี่ยนข้างค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: 4 3 2โอเคเปลี่ยนโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวขาสลับด้วยฮะ
1: ไม่
0: โดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวสองเที่ยวสุดท้าย
1: เ
0: ที่ยวเดียวโอเคขามาขามาเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเร็วขึ้นเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าโอเค
1: จังหวะนี้มือซ้าย
0: เพิ่มโดดนะครับเราไขว้ไขว้ด้วยไขว้ไขว
1: ้ไขว้ไขว้อย่าด่าคนอื่น
0: มือ
1: แขนอย่าด่าคนอื่น
0: แขนมือแขน
1: อย่าด่าเขา
0: แขนมือแขนมือแขนมือแขนมือแขนขาไปไหนขา4 3 2โอเคลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับมามาไปให้ไกลขึ้นว่ามาอีกนิดนึงลงลงลงลงขึ้นขึ้นสองรอบนะลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นรอบเดียวลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกราบโอเคแยกเท้า
1: หอบแล้วจ้า
0: ย่อมือวางค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงบิดไหล่มาแขนเหยียด
1: หมดเชิญ
0: สลับสลับสลับเหยียดเข่าแยกขาก้มตัวมือเหยียดไปด้านหลัง
1: ตาย
0: ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
1: อ้าว
0: ค้างไว้นิดนึงพยายามเหยียดข้างรอดตัวไป
1: อู้พื้นที่นี่ลื่นเนา
0: ะค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหน
1: ผมค้างไว้แล้ว
0: ยืดขึ้นพับตัวแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว
1: ้ค้างไว้
0: ค้างไว
1: ้ค้างไว
0: ้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว4 3 2ยืดเอาไว้มือประคองเท้ามา เข้ามาชิดกันมือประสานกันยืดตัว

0: โอเคลดแขนหมุนลายเรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมครับ
1: มากครับ
0: มากบายบายเร็วบายบายก่อนวันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเรื่องของกลไกการทำงานร่างกายนะครับก็พยายามฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาสายตาการทรงตัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนที่ของแขนขาข้างเดียวกันแขนขาสลับข้างเราก็จะมีความรู้สึกว่าข้างเดียวกันอะไรเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่พอมันเริ่มสลับข้างหรือมันไปคนละทิศทางกันบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากขึ้นหรือบางคนทำไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าขัดกันหรือบางทีรวมกันหมดเลยทั้งแขนทั้งขาฮะไปเคลื่อนที่ด้วยกันถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแยกได้ใช่ไหมทำแขนอย่างเดียวได้ขาอย่างเดียวได้แต่พอมันรวมกันทั้งแขนขาเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากขึ้นตัวแรกที่เราเห็นนั้นส่วนใหญ่เป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างนะครับแขนขาสัมพันธ์กันอันต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันของสมองประสาททางการละใช่ไหมครับจากที่เราไม่คุ้นเคยกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของระบบต่างๆ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันนึงเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

0: นะเดี๋ยวรถติดตอนเรากลับบ้านเนอะ
1: ใช่ครับนี่แย่เลยฮะแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไรครับรีบทำงานให้เสร็จได้ยินเสียงรถไหมครับสงสัยว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะมาแล้วล่ะครับพี
0: ่บีมนัดใครไว้เหรอคะ
1: เอ้าไม่มีใครบอกพี่หมวยเลยครับเนี่ยนี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าทีมงานบอกผมว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราคือดาราชื่อดังแห่งยุคครับ
0: เรานัดซูเปอร์สตาร์ไว้เหรอคะเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่นี่เขาดังขนาดที่ว่าคือถ้ามีเด็กร้องไห้อยู่เนี่ยเห็นหน้าเขาเงียบเลยนะครับ
0: ยังไงคะรัศมีดารา
1: ตะลึง
0: ตะกาย
1: ใช่ครับต้องตะลึงแบบต
0: ื่
1: นเต้นเลยฮะตื่นเต้นไหมฮะ
0: ครับ
2: ไม่ต้องไปครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับพี่หมู
2: สวัสดีครับวีมครับคุณหมวยหาใครครับหาใครครับ
1: หาดาราชื่อดังแห่งยุค
0: ซูเปอร์สตาร
1: ์ซูเปอร์สตาร
2: ์อ๋อไม่ต้องหาครับไม่ต้องหาครับซูเปอร์สตาร์ดาราดังแห่งยุคกระผมเองครับเฮียหมูครับ
1: เนี่ยเหรอครับ
2: ครับ
1: เด็กร้องไห้เห็นหน้าแล้วแบบตะลึงอึ้ง
2: ต้องตะลึงสิครับเฮียหมูปังนะครับเด็กเห็นปั๊บต้องหยุดเลยครับ
1: เงียบแต่เขาบอกชื่อดังเลยนะครับ
2: ก็นี่ก็ดังสุดแล้วครับดังมาหลายปีแล้วครับ
1: ดังเลยครับ
2: ครับ
0: หรือว่าก็งั้นให้เฮียหมูไปห้องรับแขกก่อนก็ได้นะ
1: อ๋องั้นเราไปเลยดีกว่าครับไปเต็มตัว
0: ก็เชิญห้องรับแขกนะคะ
2: อ้าวแล้วไงล่ะ
1: ไปเลยครับ
2: นี่ซุปเปอร์สตาร์เนี่ย
1: เจอกันในห้องรับแขกนะครับ
2: โอ้ผมไม่มีเวลาว่างให้พวกคุณนะครับคุณต้อนรับผมไม่สมเกียรติเลยสิครับผมไม่ได้มีเวลามาง่าย
0: ช่วงเปิดบ้านรับแขกค่ะวันนี้ขอต้อนรับดาราดังเฮียหมูจากบางรักซอย9ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: คุณมีสวัสดีครับ
1: ถามเฮียหมูเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าผมว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นภาพเฮียหมูก็ต้องนึกถึงเรื่องราวตลกสนุกสนาน
0: เสียงหัวเราะ
1: ใช่เวลาเล่นละครก็เล่นแนวซิทคอมแล้วทำไมคนอย่างเฮียหมูเนี่ยถึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเครียดด้วยไปเกี่ยวกันไงครับ
3: โอ้คนเราดาราทุกคนก็มีความเครียดทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนแสดงมันเป็นซิทคอมเราก็ต้องเล่นไปผมเล่นมา13-14ปีมันก็สนุกกันนะคุณดูว่าเฮียหมูไปไหนเฮียหมู
1: เห็นหน้าก็ขำแล้ว
3: ขำแล้วหารู้ไหมเราเครียดแทบตาย
1: อ้าวเครียดเรื่องอะไรครับ
3: เครียดบางทีบทมันยาวๆมันเนี่ยช่วงใหม่ๆเนี่ยหัวมันใบยังผิวอ่านแป๊บเดียวได้หรือพอแก่ตัวเข้าบางที3-4บรรทัดเนี่ยเริ่มตันนะพอตันปั๊บคนข้างๆที่เขาจะรอต่อพูดปั๊บเขาต้องต่อเราป
1: ุ๊
3: บถึงจะโยงลูกปั๊บถึงจะโยนมาหาเราปุ๊บปุ๊บตรงเนี้ยพอเราไปปั๊บติดปั๊บเอาแล้วเขาสั่งเบรกแล้วเครียดแล้ว
1: ทำให้ทางกอง
3: กดดันดิกดดันดิต้องได้นะเฮียหมูต้องได้นะไม่ได้นะต้องได
1: ้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเครียดสะสม
3: เขามาต่อใหม่บางรักซอย9ทับ1อีกต่อมาอีก 2-3 ปีเล่นได้ไม่กี่ตอนเขาหยุดอีนี่เครียดจริงเลยนี่เครียด
0: เลิกทำแล้ว
3: เลิกครับ
1: ก็คือโกรธงานที่เคยทำมาเราหยุด
3: เลยแล้วเราก็ไม่มีละคร
1: ที่มันเหมือนเป็นรายได้หลักเข้ามาใช่มั้ยครับ
3: แต่ก่อนเราเคยได้อย่างเนี้ยก้อนเนี้ยมันต้องมีทุกเดือนอยู่แล้วพอก้อนใหญ่นี่ไปปั๊บมันก็เหลือแต่ก้อนย่อย
1: ๆไอ้อาการความเครียดเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับ
3: พอเครียดมากๆปั๊บมันก็มึนหัวเหมือนกันนะมาลูกไปโรงเรียนเราก็นั่งอยู่บ้านแล้วก็หวนก็คิดอ่ะ

0: ยังไงไปไงกันต่อเนี่ยจะทำไงเนี่ย
1: บางทีคิด
0: เราไม่เคยบอกกับลูกกับเมียไว้ไม่เอาพ่อจะไม่ฆ่าตัวตายพ่อจะไม่บีบคอเพื่อไม่แฝนคอ
2: เฮียหมูเฮียหมูคิดถึงขนาดฆ่าตัวตายเหรอคะตอนนั้น
0: คิดนะแต่ผมปฏิญาณตรงว่าช่างมันอย่างมากก็แค่เป็นหนี
3: ้ใช่
0: เต็มที่ก็แค่ติดคุก
3: ใช่
0: แล้วเราจะตายทำไมอ่ะ
3: ที่สำคัญต้องมีกำลังใจ
0: ใช่ฝ่าแม่จะเบ่งแล้วออกมาฝ่าจะโตขึ้นมาฝ่าจะมีงานทำมันจะมาเฮ้ยฆ่าตัวเองเนี่ยต้องฝืนอย่างเงี้ยแต่มันเครียดไ
2: งเฮียหมูมีอาการมึนหัวใช่ไหมคะ
0: เขาคิดมากๆจะ
2: คิดมากมึนหัวมีอาการอื่นอีกไหมคะ
0: แล้วกินก็ไม่ค่อยได้นะคนแก่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะ
3: ยังไงครับ
0: คือจะนอนน้อยนะแปลกนะสี่ทุ่มห้าทุ่มนอนตีสามตื่นอีกแล้วเหมือนคนมาปลุกเลยอย่างเงี้ยตีสามตีสี่ต้องตื่นทุกทีไม่รู้เป็นอะไรเขายังไม่ตื่นเราตื่นมาคนเดียวก็เอาแล้วเดินรดต้นไม้บ้างให้อาหารปลาเช้านี้จะทำยังไงแล้วจะไปไหนจะทำอะไรที่เครียดทุกวันก็คือเครียดเรื่องนี้คืออนาคตลูกอนาคตครอบครัวเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อคนเรามันเครียดอย่างนี้นี่หรอ
3: ใช่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้นะ
0: แล้วตอนนี้เป็นกันเยอะนะ
3: น่าจะเป็นกันเยอะเลย
0: ผมรู้ผมเป็นคนเดียวเอ้านี่โรคคิดนี่นะ
3: ไม่ได้คิดอยู่คนเดียวแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนก็คิด
0: ก็เป็นเหรอไม่เอานะ
3: ก็บางครั้งก็ได้ครับ
0: เหรอ
2: บางทีคนเราอาจจะคิดมากแล้วก็คิดวนอยู่ที่เดิมก็เกิดโรคเครียดได
0: ้คิดไปคิดมาเอาตกมาที่เก่าแล้วที่เก่าครับ
2: บางคนเห็นจะซึมเฮียหมูซึมไหมคะเวลาที่เครียดมากๆ
0: คนมันจะเก็บคนเดียวเก็บคนเดียวพอไม่มีใครอยู่ก็จะนั่งถอนใจยกมือไหว้พระก็คิดไปหลายๆอย่างอันตรายนะ
3: อันตรายครับเรา
0: ควรจะที่ขับรถไปนะแต่ก่อนไม่อย่างนี้นะเดี๋ยวนี้นะพอขับรถไปคิดเอาเลยอ๋อต้องว่าคนขับรถเมื่อเป็นอย่างนี้นะ
3: โหถ้าเผื่อเมื่อด้วยไออาการหลายๆอย่างเนี่ยเคหมูเคยคิดว่าจะไปปรึกษาหมอมั้ยครับ
0: ไม่เคยปรึกษาหมอเลยไงคิดว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอมั้งผมจะไลฟ์สดอยู่แล้วนะผมจะกินข้าวแล้ว
3: ไม่ดีครับไม่ดีครับผมว่าไม่ไหวแล้วล่ะครับพี่หมวยทีนี้ต้องลองคุยกับคุณหมอ
0: เฮ้ยรู้จะลามมาถึงเราแล้ววะ
2: งั้นเดี๋ยวปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าค่ะ
0: จริงเปล่าเนี่ย
2: จริงค่ะ
0: หมวยมีหมอด้วยเหรอ
3: มีครับมีครับ
0: อ้าว
2: โอ้โหคุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องโรคเครียดและจะมีวิธีการขจัดความเครียดมาบอกเฮียหมูด้วย
0: โอ้โ
2: หรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะถามอาจารย์หมอก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุของโรคเครียดเนี่ยเกิดจากอะไรคะ
4: เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเรามีอะไรที่มากดดันไม่ว่าจะจากภายนอกหรือจากภายในทำให้เสียสมดุลไปก็ทำให้เกิดความเครียดนะครับคราวนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นโรคก็คือความเครียดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มันจิตใจเราไม่สงบสุขเรามีความทุกข์เราไม่สบายใจจนกระทั่งอาจจะทำให้นอนไม่หลับเบื่ออาหารอาจจะมีผลต่อความคิดแล้วก็สมาธิอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับบางคนก็อาจจะจิตใจก็จะอยู่กับความคิดวิตกกังวลกับอนาคตกับเรื่องต่างๆบางทีก็ผ่านกังวลไปถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่ควรจะกังวลก็กังวลได้นะครับถ้าความเครียดที่เป็นปกติไม่ถึงกับเป็นโรคเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่มีแต่ข้อเสียความเครียดระดับนึงมีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าความเครียดถึงระดับหนึ่งที่มีผลต่อจิตใจมีผลต่อการดำเนินชีวิตมีผลต่ออาการต่างๆของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโรคนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างมีความสงบสุขได้เรียกว่าเราเป็นโรคแล้วนะครับสาเหตุของโรคเครียดเกิดจากอะไรนะครับก็คงจะเป็นปัจจัยจากภายนอกให้เกิดความเครียดแล้วก็อาจจะถึงกับเป็นโรคเครียดได้ก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะบางอย่างของตัวเรามีพื้นฐานเป็นคนเครียดง่ายอยู่แล้วอะไรทำนองนี้เวลาที่มีเรื่องก็จะทำให้เกิดโรคเครียดได้ง่ายขึ้นนะครับความเครียดนี้จริงๆเกิดได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเช่นเด็กเล็กเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็เป็นความเครียดของเด็กนะครับวัยรุ่นก็มีความเครียดของเขาอีกแบบนึงที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปรับตัวต่อสังคมการแข่งขันแล้วก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็การทำงานการเงินแล้วก็ปัญหาต่างๆในครอบครัวผู้สูงอายุก็จะมีความเครียดแบบของผู้สูงอายุนะครับ
3: เรียกว่าทุกช่วงวัยมีความเสี่ยงที่จะเจอ
4: มีความเครียดได
3: ้เครียดได้ถ้างั้นเราสามารถมองจากภายนอกได้ไหมครับอย่างเฮียหมูเนี่ยผมดูไม่ออกเลยนะคร
4: ับ ใช่ครับใช่คร
3: ับ เป็นคนแบบว่าน่าจะร่าเริงสนุกสนานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
4: บางคนเขาก็มีวิธีที่จะจัดการกับความเครียดแตกต่างกันนะครับ

0: คนก็จะเก็บไว้ไม่อยากจะให้คนอื่นต้องมีความทุกข์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ผมชอบคิดอย่างนั้น
0: ครับการพูดคุยกับคนอื่นบางทีจะได้วิธีแก้ปัญหามา
2: เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเครียดง่ายไม่ง่ายเนี่ยแตกต่างกัน
0: ค
2: ือเราจะสังเกตตัวเราเองยังไงคะว่าเราเป็นคนเครียดง่ายหรือเปล่า
0: ถ้าเราวิตกกังวลง่ายเรื่องที่ไม่ควรกลัวเราก็กลัวเช่นแม้แต่มีลูกที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเป็นเด็กรับผิดชอบเป็นเด็กเรียนดีแต่คนที่กังวลเนี่ยบางทีเขาก็จะคิดไปว่าเอ๊ะแล้ววันนี้ดีเนี่ยวันหน้าเขาจะยังดีอยู่ไหม
2: อย่างนี้ถือว่าเครียดง่ายก็คือกังวลมากเกินไป
0: ใช่ครับ
2: แล้วอาการเครียดแบบไหนคะที่ถึงขั้นจะต้องไปพบคุณหมอ
0: จริงๆถ้ามีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกทำให้เราไม่สามารถรู้สึกมีความสุขหรือมีความปกติสุขได้หรือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของเราเช่นการนอนการรับประทานอาหารสมาธิความจำอะไรจริงๆอย่างของเฮมูนี่ควรจะได้รับการรักษาอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ฟังอาการที่เล่านะครับเพราะถือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตนะครับ
1: มาปรึกษาคุณหมอก็ดีกว่า
0: คนที่เวลามีความเครียดแล้วไม่กล้าเข้าหาจิตแพทย์เพราะว่าเหมือน
3: เฮ้ยไอ้นี่ไปหาบ้าวะเนี่ยบ้าแล้วหมอที่มาบ้าอะไรนี
1: ่คนทั่วไปจะชอบคิดอะไรแบบนั้นนะคร
0: ับ ปัจจุบันมันมีวิธีการช่วยเหลือเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาทางด้านจิตใจอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขแล้วก็มีความสงบสุขได้ครับ
1: ก็แล้วความเครียดมันทำให้เป็นโรคกระเพาะไห
2: ม
0: ความเครียดมีผลต่อการทำงานของร่างกายคนที่เครียดนานๆจริงๆมีผลต่อหัวใจด้วยนะครับคนที่เป็นความดันสูงอะไรเงี้ยถ้ามีความเครียดก็ทำให้ควบคุมความดันได้ยากแม้แต่คนที่เป็นเบาหวานถ้ามีความเครียดก็ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลอะไรเนี่ยได้ยาก
1: หลายโรคมากเลยนะครับ
0: มีผลเส้นเลือดสมองมีผลต่อร่างกายทุกระบบเลยนะครับ
1: พวกเครียดทั้งเส้นสมองแตกพอแตกซีกหนึ่งแล้วมันจะทำให้พิการอะไรนะ
0: ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราเครียดเรารักษาไว้เราจะป้องกันปัญหาอื่นๆได้
1: พูดถึงเรื่องหัวใจด้วยและอย่างเฮียหมูนี่เคยผ่าตัดหัวใจมาด้วยแล้วเรื่องความเครียดมันจะส่งผลตรงนั้นไหมคร
0: ับ ถ้าเป็นหัวใจรั่วเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าความเครียดจะมีผลทำให้หัวใจเราเต้นเร็วความดันเราสูงขึ้นแล้วพอความดันเราสูงนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นความดันโลหิตสูงที่เป็นโรค
1: เป็นภาระกับหัวใจอะไรแบบนี้แบบนี้ไหมว่าหมอผมอยากถามก็คือเครียดพอเครียดปั๊บกินพอมันเครียดไงดื่มพอดื่มปั๊บมันก็หายไปพักนึง
0: เวลาเราใช้สารเสพติดเนี่ยมันทำให้เราเครียดได้ง่ายขึ้นเหมือนคนที่เขาติดยาคลายเครียดที่ไปซื้อกินเอง
1: ไวเลียมป่ะเขาเรียก
0: ใช่ครับใช่ครับพอกินเนี่ยมันก็จะเครียดน้อยลงแต่พอหยุดกินคราวนี้มันเครียดมากกว่าเดิมอีกอย่างนี้ครับ
2: อย่างของเฮียหมูเนี่ยค่ะต้องรักษายังไงคะอาจารย
0: ์ถ้าในถึงที่มีผลต่อการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือตื่นตีสามตีสี่อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มียาที่ลดความเครียดที่สามารถทำให้เราหลับได้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ยาอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องหาวิธีจัดการกับปัญหาด้วยครับโดยทั่วไปถ้าเราจะจัดการกับความเครียดก็คือเราหาสาเหตุก่อนหาสาเหตุปัญหาแล้วเราค่อยๆดูว่ามันจะแก้ได้ยังไงบ้างเป็นลำดับไปบางอันก็อาจจะแก้ได้บางอันอาจจะต้องค่อยๆทำอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหาวิธีด้วยบางทีถ้าปัญหาเยอะๆอาจจะฟังเพลงอาจจะไปคุยกับคนอื่นอะไรทำนองน
1: ี้
0: นะ
1: ครับถ้าอย่างเงี้ยอย่างครอบครัวมีสิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือไหมครับ
0: มีส่วนเยอะเลยครับก็คือพอเรารู้สึกว่ามีคนเนี่ยเข้าใจเราเข้าใจปัญหาของเราเราก็จะรู้สึกสบายไปละระดับหนึ่งรวมทั้งถ้าเขามีความคิดแนวทางที่จะช่วยเราได้ก็ยิ่งดีขึ้นนะครับ มีอีกหลายวิธีนะครับเช่นการออกกำลังกายก็ช่วยแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงพวกตระกูลที่มีคาเฟอีนทั้งหลายครับ
2: กาแฟ
0: คาเฟอีนนี่มันมีฤทธิ์ทำให้ความเครียดเนี่ยเยอะขึ้นได้ครับ
2: แล้วคุณหมอบอกว่าวิธีการประเมินก็คือถ้าความเครียดนั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้ไปพบแพทย์เลย
0: ครับ
2: ไม่ต้องกลัวกับการพบแพทย์
0: ครับ
2: ค่ะแพทย์จะให้คำแนะนำคุณหมอมีอะไรที่อยากจะฝากท่านผู้ชมที่อาจจะมีความเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเครียดอยู่ในขณะนี
0: ้ถ้าเป็นโรคเครียดที่อาการน้อยๆเนี่ยแล้วดูแลแต่ต้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายถ้าจะอันตรายก็คือพอเครียดนานเนี่ยจะกลายเป็นซึมเศร้าได
2: ้
0: ถ้าซึมเศร้าแล้วซึมเศร้านานเนี่ยมันก็จะก็จะยากขึ้นใช่ครับ
4: เริ่มไปคุยใครแบบอยู่คนเดียวเลยโรคส่วนตัวแล้ว
0: ครับใช่ครับ
4: นี่อันตรายนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: คนไทยเป็นกันเยอะใช่ไหมคะ
0: จริงๆเป็นเยอะทั่วโลกนะครับ

0: ก็ทางการแพทย์เนี่ยก็ประเมินความสูญเสียจากการเจ็บป่วยต่างๆนะครับก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ทําให้เกิดความสูญเสียนะครับไม่ว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานหรือว่าสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาอะไรทํานองเนี่ยเป็นอันดับ2นะครับรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือดองค์การอนามัยโลกนี่คาดประมาณว่าปี2030นะครับคืออีกสักประมาณ10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยโรคซึมเศร้าจะทําให้เกิดความสูญเสียเป็นอันดับ1
1: จากที่ฟังอาจารย์หมอสําหรับเฮียหมูนี่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีอาการส่งผลถึงนอนไม่หลับส่งผลถึงระบบอื่นๆในร่างกายก็ควรพบแพทย์ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ ค่ะอย่าลืมไปพบคุณหมอนะคะถ้าเครียดหนักๆเฮียหมูหมูเป็นห่วงค่ะวันนี้ขอบคุณเฮียหมูมากๆนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องความเครียดค
2: ่
1: ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับเอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับจะคอยตอบคำถามจากคุณผู้ชมที่มาจากทางบ้านนะครับผมในช่วงระเบียงสุขภาพแต่พาชมครับ
1: กลับมาติดตามชมรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเราอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: แล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีคำถามมากมายหลากหลายคำถามนะครับที่ต้องการคำตอบเดี๋ยวเราไปฟังข้อแรกกันเลยดีกว่าครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้เรื่องอะไรครับ
3: คุณหมอครับการไปหาจิตแพทย์ต้องเป็นคนบ้าหรือเปล่าครับ
1: จันคะทำไมการไปพบจิตแพทย์สำหรับคนไทยยังเป็นภาพลบอยู่คะ
0: ครับหมอเข้าใจว่าคนไทยก็ยังมีภาพลักษณ์กับคนที่มาพบจิตแพทย์เนี่ยก็คือต้องมีอาการรุนแรงนะครับเช่นเสียสติหรือว่าเป็นโรคจิตอะไรพวกนี้นะครับความเป็นจริงก็คือการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับแค่เรามีความทุกข์เรามีความเครียดเรามีความซึมมันมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราอันนั้นก็เป็นการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับที่สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษา
2: ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่เข้ามาหาเนี่ยเขามากับญาติเขาหรือเขามาคนเดียวครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะมาเองนะครับการให้ความรู้ประชาชนเยอะขึ้นนะครับอย่างสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับก็จะมี Facebook Page นะครับที่เผยแพร่ความรู้ว่าอะไรคือการเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะไรเนี่ยนะครับก็ทําให้ประชาชนก็มีความรู้เยอะขึ้นยกเว้นโรคทางจิตเวชบางอย่างที่เจ้าตัวอาจจะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนแต่ว่าเขามีความเครียดหรือว่ามีลักษณะบุคลิกภาพบางอย่างที่ผิดปกติไปอันนั้นน่ะทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนนะครับหรือแม้แต่คนที่เป็นโรคจิตเลยก็เขาก็จะไม่รู้ว่าตัวเขาเองป่วยนะครับพฤติกรรมเขาเนี่ยทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบนะครับอันนั้นก็อาจจะมีคนที่ต้องพามานะครับ
1: ค่ะจิตแพทย์มีความสำคัญและมีความจำเป็นกับผู้ป่วยมากน้อยขนาดไหนคะ
0: จริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความทุกข์มีความไม่สบายทางด้านจิตใจที่ทำให้ชีวิตเราไม่เป็นปกติแล้วนะครับก็แสดงว่าเราต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่การช่วยเหลือทางด้านจิตใจก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักคนในครอบครัวเพื่อนคนสนิทอะไรก่อน
1: หรือคนที่มีประสบการณ์เคยเจอปัญหาเดียวกับเรามาก่อน
0: ใช่ครับฮะแล้วก็บางทีถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขไปตามนั้นนะครับหรือว่าบางคนก็ใช้ไปทางศาสนาที่ตัวเองนับถืออะไรทำนองนี้นะครับ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
4: อยากจะถามคุณหมอว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยเล่นเกมแล้วมันจะหายเครียดจริงหรือเปล่าครับทำไมผมถึงเล่นเกมแล้วไม่หายเครียดเลย
0: ก็พอใช้ได้แต่ไม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับ
1: มันเหมือนใช้เพื่อผ่อนคลายถูกไหมคะ
0: ค
1: เหมือนฟังเพลงไหมคะคือบางทีเครียดก็ฟังเพลงก็หายเครียด
0: แต่ฟังเพลงจริงๆยังดีกว่า
1: เล่นเกม
0: เพราะว่าเกมมันมีคุณสมบัติของการติดด้วยแล้วก็มันก็ทำให้เราเคยชินกับการที่เราหลีกหนีปัญหาครับ อันนี้ครับเป็นประเด็นสำคัญที่สุดแต่ฟังเพลงนี่คือบางทีเรายังทำให้ใจเราสบายขึ้นบางทีทำให้เราคิดแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะนั่งสมาธิช่วยไหมคะ
0: ก็ช่วยเยอะครับการเจริญสติช่วยทำให้จิตใจเรามีความสงบสุขครับแล้วก็เวลาสงบสุขเราก็จะคิดมีปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดเนี่ยได้ง่ายขึ้น
1: วันนี้ได้แนวทางในการไปจัดการกับความเครียดจากอาจารย์เยอะเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ารอบรั้วรามามีเรื่องน่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ

0: ผู้ชมครับและสวนสัตว์ที่ว่านี้นะครับนั่นก็คือที่นี่แหละครับบ้านแมลงอําเภองาวจังหวัดลําปางครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าบ้านแมลงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยนัดพี่ท่านนึงเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของแมลงเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับสันติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้พี่สันติที่นี่นี่มีแมลงต้อนรับเราแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมเต็มๆของบ้านแมลงเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรครับ
1: จริงชื่อจริงๆของมันก็เลยก็คือศูนย์วิจัยกีตะวิทยาป่าไม้ที่1สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานนะครับแล้วเราก็นโยบายของผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็อยากจะให้เราเข้าถึงชุมชนแล้วก็มีประโยชน์ต่อชุมชนเราก็เลยสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เล็กๆขึ้นมาเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2548ครับ
0: ที่นี่มีแมลงเยอะขนาดไหนครับ
1: เราต้องไปดูเองรับรองว่าน้องแห้จะไม่เคยเจอมาก่อน
0: โอ้โหแค่แมลงตัวใหญ่ๆขนาดนั้นผมก็ไม่เคยเจอแล้ว
1: ไอ้นั่นใหญ่ยักษ์สำหรับเอาไว้ให้เด็กถ่ายรูปกันครับ
0: อ
1: ๋อแล้วเราก็จะมีละเอียดไปมากกว่านั้นแต่ว่าน่าสนใจจริงๆ
0: ครับผม
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ
1: ครับเราจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์แมลงก่อนนะครับ
0: ครับ

0: ีสันติครับอันนี้คือตัวอะไรครับเนี่ย
1: เป็นตะกั่วกิ่งไม้ครับนี่ยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับมันจะโตราวๆ25เซนนะฮะแต่ที่มีเรคคอร์ดบ้านเรารู้สึกว่าจะประมาณ34ถึง35เซนติเมตร
0: เกิน1ไม้บรรทัดอีก
1: ใช่
0: โอ้แล้วเหมือนกิ่งไม้จริงๆถ้าเขาอยู่นิ่งๆนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นแมลงเลยนะครับเนี่ย
1: ครับ
0: จะไปถึงไหนเนี่ย
1: ตัวเนี้ยจะเป็นพระเอกเลยที่เด็กๆนักเรียนจะชอบมากเราก็จะใช้ตัวเนี้ยที่จะโน้มน้าวหรือสอนเด็กให้สนใจธรรมชาติ
0: ครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้คือตั๊กแตนใบไม้เหมือนใบไม้มากเลยครับ
1: เห็นไหมครับ
0: อันนี้เหมือนใบไม้แบบผมไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เลยอ่ะ
1: เชื่อไหมบางตัวเนี่ยก็จะสีเหมือนใบไม้แห้ง มีลายผุพลุฉลุเป็นลายฉลุตามใบไม้ธรรมชาติเลย
0: เขาพังตัวได้เก่งขนาดนั้นเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับมันเป็นวิวัฒนาการ
0: ครับ

0: พี่สันติครับอย่างคนที่เริ่มสนใจเกี่ยวกับแมลงเนี่ยครับเขาควรจะเริ่มศึกษาจากอะไรก่อนครับ
1: ครับก็ดูว่าตัวเราเองเนี่ยชอบดูอะไรอย่างเช่นดูผีเสื้อแล้วสวยหรือดูกลุ่มด้วงดูแมลงพวกด้วงที่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางชนิดเขาเรียกด้วงครีมก็จะเป็นเขาแบนๆนะครับถ้าดูแล้วรู้สึกชอบอยากจะเล่นกับมันอยากจะเลี้ยงมันเนี่ยแต่เรื่องเลี้ยงนี่ขอเลยว่าอย่าเพิ่งเลี้ยงดีกว่าเพราะรักสัตว์ชนิดไหนก็อย่าไปเลี้ยงสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยทำให้เราเพลิดเพลินพอเราสมมติเราสนใจเรื่องด้วงเราเข้าไปดูใน YouTube หรือดูใน Google อะไรพวกเนี้ยเราก็จะเห็นกลุ่มด้วงมากมายเลย
0: ครับ
1: เสร็จแล้วน้องก็สามารถเข้าไปคลิกได้ว่าแมลงแต่ละชนิดหรือด้วงแต่ละชนิดเนี่ยมันชื่ออะไรแมลงสมมติเราดูด้วงชนิดนี้เรารู้มาแล้วอันนี้คือโกไลแอธนะอันนี้ด้วงชนิดนั้นชนิดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเพลิดเพลินกับมันเมื่อเรามีความสุขกับอะไรเนี่ยร่างกายเราก็จะเป็นสุข
0: ครับ
1: ซึ่งทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเหมือนกับเรายิ้มบ่อย
0: ครับผมอย่างวันนี้นะครับได้มาเห็นแมลงกับตามีหลากหลายชนิดมากทำให้ผมแบบว่า

0: ว่ามีสารเอนโดฟินโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าอันนั้นก็น่าสนใจนี่ก็น่าสนใจ
1: ครับ
0: พี่สันติคิดว่าแมลงส่งผลต่อมนุษย์ยังไงบ้างครับ
1: ถ้าส่งผลเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายด้านเลยนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่ด้านสุขภาพเนี่ยก็คือเวลาเราเห็นผีเสื้อบินเราเห็นผีเสื้อมาตอมดอกไม้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเดินผ่านมาเราก็เห็นผีเสื้อตอมดอกไม้มันเพลินนะ
0: ครับ
1: มันเพลินตรงไหนตรงที่ว่าเราเดินเข้าไปดูมันเราปล่อยเวลาไปกับมันเวลาตรงที่เราปล่อยไปเนี่ยเราปล่อยวางนะครับเราคือการสร้างสมาธิให้เรา
0: ครับผม
1: ครับ
0: โดยที่เราเนี่ยได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยบางท
1: ีไม่รู้ตัวเลยครับเราเพลินไปกับอะไรนั่นคือเราปล่อยแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: โอ้โหวันนี้อยู่ที่นี่ทั้งวันนี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมอยากให้พี่หมวยกับพี่บีมมาที่นี่จังเลยนะครับโดยเฉพาะน้องกรแต่ต้องรอให้โตนิดนึงก่อนนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้บันเบิร์ดพอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
2: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยนักมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงๆครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
3: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้

0: นไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
1: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
2: เคลียร์ครับผม
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ

0: มชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไม่ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ต

0: ไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุกายในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
4: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: Minute Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับวิงเวียนศีรษะรู้สึกเหมือนบ้านหมุนติ้วภายในกระเพาะอาหารรู้สึกปั่นป่วนคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกมากผิดปกติหูอื้อคล้ายน้ำเข้าหูมีเสียงในหูคล้ายเสียงจิ้งหรีดหรือแมลงร้องเริ่มมีปัญหาการได้ยินได้ยินเสียงเบาลงนอนไม่หลับควบคุมการทรงตัวไม่ได้เดินหรือยืนไม่ได้เกิดอาการเซล้มลงทุกทีถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
2: โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในครับพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่20ถึง50ปีทั้งชายและหญิงครับเป็นโรคที่มักเกิดกับคนในวัยทำงานอย่างพวกเราจึงต้องลดละเลิกพฤติกรรมบางอย่างเพื่อป้องกันโรคนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือต้องไม่เครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัดต้องควบคุมปริมาณเกลือไม่ให้มากเกินไปไม่ดื่มกาแฟช็อกโกแลตและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนมากๆเช่นทำงานติดต่อกันนานเกินไปหรือออกกำลังกายหักโหมมากเกินไปแต่โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำอารมณ์ให้แจ่มใสมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพอเหมาะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้เป็นหลักและดื่มน้ำเปล่าสะอาดระหว่างวันให้มากขึ้นครับ
3: การเสื่อมของการได้ยินในโรคความดันน้ำในหูผิดปกติเนี่ยหรือน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนจะไม่ถึงขนาดหนวกแต่ว่าหูตึงรุนแรงเนี่ยมีได้นั้นในแง่ของความเดือดร้อนจริงๆคือเวลาที่เป็น2หูต่างหากหูตึง2ข้างระดับรุนแรงนี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ปกติอันดับแรกนี่ต้องพบแพทย์วินิจฉัยให้แน่ๆนะฮะว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าทีนี้โรคนี้เนี่ยความสำคัญอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นหายๆเวลาเป็นขึ้นมาทีนึงเนี่ยก็จะมีอาการมากแล้วก็การได้ยินจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดคือการป้องกันนะฮะไม่ให้กำเริบสภาวะหินปูนในหูหลุดเนี่ยก็คือผลึกแคลเซียมที่มีอยู่ในหูชั้นในซึ่งปกติจะช่วยการทรงตัวเกิดหลุดออกมาเนี่ยมันจะเคลื่อนแล้วพอเราพลิกตัวกิ้งไปกิ้งมามันก็จะไปกระตุ้นทำให้เวียนศีรษะนะฮะมีอาการบ้านหมุนพวกนี้ถ้าอยู่นิ่งๆโดยธรรมชาติมันละลายเองหายได้ส่วนอีกสภาวะเรื่องความ

0: ันน้ำในหูเนี่ยอันนี้อยู่ดีๆเกิดความดันขึ้นแล้วก็เยื่อบางอย่างในหูแตกมาแล้วก็มีอาการเวียนแล้วมีหูเสื่อมมีเสียงในหูแน่นหูต่างๆซึ่ง2อันเนี้ยเป็นคนละสภาวะก็จริงแต่ปัจจุบันพบว่ามันเชื่อมโยงกันเราพบว่า2โรคเนี้ยพบได้ในคนคนเดียวกันบ่อยๆ
1: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: Dream Minute Talk ดูแอนด์โดน
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: น้องครับน้องครับนี่คือตู้บนหมอนะครับนี่แฟนไม่มาด้วยเหรอนิ่งนิ่งนิ่งไม่ตอบอย่างนี้งั้นไม่เป็นไรพี่ล้อเล่นละกันเอาเป็นว่าหนูมีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไหมหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอไหม
1: คืออย่างนี้ค่ะแม่หนูแก่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยขูดหินปูนเลยค่ะหนูก็เลยลองพาไปขูดแต่ไม่รู้ทำไมคุณหมอไม่ยอมขูดให้เลยอย่างเนี้ยฟันแม่หนูก็จะมีแต่หินปูนเกาะตลอดเลยสิค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับทำไมคุณหมอเขาไม่ขูดให้อันนี้ฟังดูแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชิญคุณหมอเลยครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยการขูดหินปูนเนี่ยเป็นหัตถการหรือว่าการรักษาฟันที่มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับที่ทำให้คุณหมอเนี่ยตัดสินใจว่าการขูดหินปูนวันนี้อาจจะไม่คุ้มที่จะทำวันนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือการที่คุณแม่เนี่ยอาจจะมีโรคเหงือกที่ดำเนินไปมากแล้วนะครับคุณแม่ก็แทบจะไม่เคยขูดหินปูนเลยเนาะหินปูนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องโรคเหงือกนะครับผลของโรคเหงือกจะทำให้เกิดอะไรจะทำให้เกิดเหงือกล้นแล้วก็ฝันโยกนะครับแต่ทีนี้เมื่อฟันโยกแล้วในบางกรณีเนี่ยหินปูนที่มากจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อมฟันซี่ที่ติดกันเข้าด้วยกันนะครับบางทีเนี่ยฟันซี่หนึ่งโยกแต่ว่าหินปูนมันไปเชื่อมฟันซี่ที่โยกเข้ากับฟันซี่ที่ไม่โยกนะครับรวมออกมาก็คือคนไข้เนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าฟันตัวเองเนี่ยเป็นโรคเหงือกที่เยอะแล้วแล้วก็ฟันโยกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้สร้างความเข้าใจก่อนหรือเตือนไว้ก่อนนะครับแล้วไปขูดหินปูนออกนะครับไอ้ฟันซี่ที่โยกเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระจากฟันซี่ที่ไม่โยกแล้วมันก็กลับมาโยกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าคุณหมอทำอะไรทำไมก่อนหน้านี้ฟันไม่ได้โยกแล้วฟันกลับมา

โยกคุณหมอทำอะไรรุนแรงหรือเปล่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหตุผลที่2ที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือเรื่องโรคประจำตัวของผู้ป่วยนะฮะบางคนเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็อาจจะกินยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆนะครับ

0: คนไข้ด้วยนะครับว่าเหตุผลก็เป็นดังนี้ครับ
1: อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเพราะฉะนั้นตอนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยเราควรหมั่นไปขูดหินปูนอย่างสม่ำเสมอจะดีที่สุดนะครับว่าแต่เดี๋ยวออกไปแล้วแฟนมารอรับอยู่หรือเปล่าอะไม่ต้องตอบแล้วไม่ต้องตอบแล้วเอาไปว่าถ้าหนูไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะหนูบอกเพื่อนได้เลยนะมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากบอกคุณหมอเชิญได้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะสวัสดีนะคะ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางรามาชาแนลด้วยนะครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: หอยหอยหอยหอยฮิวขนมหวานมาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุม

นักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นยาหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: มะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เริ่มแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569ที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าหรือว่าผู้มีสิทธิ์เดิมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายนนี้ครับโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีการปรับเกณฑ์คัดกรองใหม่ที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมครับโดยเพิ่ม5กลุ่มต้องห้ามเปลี่ยนแนวคิดในการคัดกรองรายได้นะครับจากคำว่าครัวเรือนมาเป็นรายได้ส่วนบุคคลลองดูการเปรียบเทียบดูนะครับหากเปรียบเทียบของคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และ2569จะมีบางส่วนครับที่ให้ตามหลักเกณฑ์เดิมและก็มีบางส่วนที่เพิ่มเงื่อนไขคุณสมบัติเพื่อคัดกรองที่เข้มงวดหลังจากที่มีกระแสสังคมท้วงติงนะครับว่าผู้ได้รับสิทธินั้นจนไม่จริงดูเรื่องของสัญชาติและอายุประเด็นแรกครับสัญชาติและอายุสำหรับหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติปี2565และ2569อันนี้ยังคงไว้ซึ่งหลักการเดิมโดยกำหนดให้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนกลุ่มต้องห้ามครับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเดิมในปี2565นั้นมี4กลุ่มได้แก่นักบวชผู้ต้องขังผู้อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมถึงผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาขณะที่ในปี2569ครับได้เพิ่มอีก5กลุ่มต้องห้ามก็ได้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นนะครับหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปและผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตร
1: มาดูเรื่องของรายได้ค่ะในปี2565จะใช้เกณฑ์รายได้เฉลี่ยของครอบครัวนะคะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีขณะที่ปี2569ค่ะคือปรับเป็นการพิจารณาเป็นรายบุคคลของเดิมเป็นครอบครัวของใหม่เป็นรายบุคคลโดยต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีส่วนทรัพย์สินทางการเงินค่ะปี2565กำหนดให้ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนแต่ในปี2569นะคะเปลี่ยนการตรวจสอบรายบุคคลโดยกำหนดให้เงินฝากและสลักออมสินรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่อสังหาริมทรัพย์ค่ะหลักเกณฑ์ในปี2565ค่ะเกษตรกรต้องมีที่ดินไม่เกิน10ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน20ไร่ทั่วไปไม่เกิน1ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน2ไร่ปี2569นะคะต้องไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดียวทาวน์เฮ้า

0: องแถวแล้วก็ตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีที่เป็นเกษตรกรค่ะที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่และกรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่และไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่ายานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คัน
1: มาดูข้อห้ามต่อไปนะครับเรื่องของประเด็นเครดิตความแตกต่างระหว่างปี2565กับ2569เงื่อนไขการถือครองบัตรเครดิตปี2565และ2569ยังคงเดิมครับคือผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีบัตรเครดิตภาระหนี้สินถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยปี2565กำหนดให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต้องไม่เกิน 1,500,000 บาทและสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน1ล้านบาทแต่ว่าในปี2569มีการปรับมาใช้เกณฑ์วงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทประกาศผลผู้ลงทะเบียนครับ17กรกฎาคม2569แล้วก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ครับตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคม2569ครับ
0: ไปดูบรรยากาศในพื้นที่กทม.นะคะประชาชนก็เริ่มที่จะทยอยยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านทางแอปเป๋าตังค่ะเนื่องจากว่ามีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วพร้อมเห็นด้วยกับการเพิ่มความเข้มงวดเกณฑ์คัดกรองใหม่เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ลำบากตัวจริงแม้ว่าบางส่วนนั้นอาจจะยังกังวลในเรื่องของเงื่อนไขเงินฝากแล้วก็ภาระหนี้สินที่อาจจะทำให้หลุดเกณฑ์ได้ค่ะวันนี้เราส่งทีมข่าว NBT นะคะลงพื้นที่ไปยังย่านห้วยขวางค่ะไปยังร้านค้าที่รับใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่ามีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวันจำนวนมากรวมถึงยังได้สำรวจการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพบทั้งที่ยืนยันสิทธิ์แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเนี่ยจะดำเนินการผ่านแอปเป๋าตังซึ่งก็มองว่ามีความสะดวกแล้วก็ดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้นสำหรับเกณฑ์การคัดกรองในรอบนี้ที่มีความเข้มงวดประชาชนบางรายก็มองว่าเกณฑ์ต่างๆยังคงเป็นไปตามคล้ายเดิมแต่ก็บอกว่าการเพิ่มความเข้มงวดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ลำบากจริงๆเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีคนที่มีฐานะแต่ว่ายังได้รับสิทธิ์อยู่นอกจากนี้ค่ะยังพบว่าประชาชนบางรายยังกังวลต่อเกณฑ์การคัดกรองที่มองว่าเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะในเงื่อนไขเรื่องของเงินฝากภาระหนี้สินและการครอบครองรถยนต์บางคนบอกว่าตนเองเนี่ยมีรถยนต์เก่านะอายุกว่า30ปีรวมถึงหนี้สินกู้บ้านแล้วก็หนี้ของธกส.ด้วยที่อาจจะทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ครั้งนี้
2: ยืนยันแล้วค่ะยืนยันผ่านเป่าตังค่ะใช่ใช่ก็
3: เหมือนว่าเข้าไปแล้วกดยังไงบ้าง
2: ก็เข้าไปแล้วก็มันจะมีตัวให้กดเลยว่ามันเป็นยืนยันของบัตรสวัสดิการพอเรากดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นชื่อของเรากับบัตรประชาชนอะไรเสร็จแค่นั้นแล้วก็กดอีกรอบนึงก็คือเขาก็ขึ้นมาเลยว่าอะไรนะเหมือนกับว่ารอรอใช่ใช่รอตรวจสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะยืนยันมาทางเป๋าตังค์อีกที
3: ดำเนินการง่ายไหม
2: ใช่ดำเนินการง่ายแต่จริงๆแม่ก็ลองเข้าทางรัฐอีกรอบนึงนะเพราะว่าแม่ก็ไม่มั่นใจเนาะแต่พอเข้าไปทางรัฐเนี่ยทางรัฐเขาบอกว่าเหมือนเรามีบัตรสวัสดิการแล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช
2: ่ใช่เหมือนคล้ายๆยืนยันไปแล้วเนี่ยแค่แป๊บเดียวเอง
3: ทีเนี้ยค่ะรอบเนี้ยเขาเหมือนมีการเพิ่มเกณฑ์ที่มันดูเข้มงวดขึ้นไหมคะ
2: อันนี้แม่อ่านดูก็เหมือนเดิมนะมันก็สเต็ปเดิมๆเลยใช่สเต็ปเดิมอายุต้องเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพูดง่ายๆอ่ะต้องไม่มีพวกทรัพย์สินอะไรอ่ะจะไม่งั้นมันจะเรียกบัตรไอ้นี่ใช่ไหมล่ะก็สเต็ปเดิมดูแล้วอ่ะทุกหัวข้อที่เขาบอกมาเกณฑ์อะไรก็เหมือนเดิมใช่ก็เข้าทุกข้อใช่ใช่ทุกข
3: ้
2: อก็มั่นใจนะมั่นใจว่าได้นะเพราะเราก็ไม่ได้ทำงานก็อาศัยเงินตรงนี้ใช้ซื้อของเข้าบ้านมีลูกทำงานคนเดียวเลี้ยง3คนน่ะ
3: เกณฑ์รอบเนี้ยเขาดูเหมือนจะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเรากังวลหรือว่าเรามองว่าเขาเข้มงวดขึ้นไหมคะในการคัดกรอง
4: เข้มงวดมาก
5: เข้มครับ
4: ค่ะ
5: จากคือตอนแรกร้านใช่ไหมที่ว่าเป็นหนี้ร้านเท่าไหร
3: ่
5: แสนหนึ่ง
3: ทุกบัญช
5: ีเรา

0: แล้วเรามีมินิกู้บ้าน
1: ใช่รถยนต
0: ์ของเขานี่ธกส
1: ใช่ของพี่ธกส
0: แล้วก็มีเป็นเจ้าของรถยนต์ซึ่งรถก็เก่ามาก 30 ปีขึ้นก็ผมก็มีแค่นี้แหละแต่ถ้าเขาเข้มจริงๆคงไม่เข้าเงื่อนไข
2: เรากังวลเราจะไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช่
2: ทีนี้เรามองว่าสมมติว่าถ้าไม่ได้จริงๆเรามองว่าเขาเสียใจหรือเสียดาย
1: เสียดายมาก
2: ยังไงว่ามันช่วยเรายังไงบ้าง
1: ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: ต่อเดือนอ่ะ
1: ใช
2: ่ปกติเอาไปซื้ออะไรบ้าง
1: ก็เนี่ยของใช้ในครัว
0: เรือนนะครับพวกน้ำปลาพวกแป๊บสบู่ยาสีฟันพวกนี้ครับมันทุ่มได้เยอะ2คน600ก็ได้คุ้มเดือนอยู่
2: ก็คือมองว่าถ้าเกิดว่าเกณฑ์รอบนี้เขาเข้มงวดแล้วเราอาจจะหลุดจากระบบประสบการณ์ก็อาจจะแบบทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเง
0: ี้
2: ยหรอ
0: ใช่ครับก็กระทบเรา
2: แล้วทีเนี้ยค่ะมองว่าถ้าเราหลุดจริงๆสมมตินะแม่ควรจะโยกเราไปอย
0: ู่
2: ใน
0: 64 40
2: แล้
0: ว
2: ก็ประก
0: ัน
2: อ
0: ื่
2: นเข้ามา
0: ไหมครับแล้วแต่เขาครับเราอยากครับเพราะว่าจริงๆเราเลือกไม่ได้อะแล้วแต่เขามีมาตรการอะไรขึ้นมาเยียวยา
3: ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจอีกจุดนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาห้วยขวางเช้าวันนี้ก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยทยอยมายืนยันสิทธิ์ผ่านธนาคารแล้วก็ตู้ ATM ไม่มากนักนะคะเนื่องจากว่าสามารถดำเนินการได้ด้วยผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็แอปทางรัฐนั่นเองค่ะ
4: ไปดูความคิดเห็นของประชาชนกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับโดยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีคนที่ไม่มีเงินครับจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐจริงๆหากรัฐนั้นสามารถคัดกรองได้ตรงกลุ่มเป้าหมายหลังรัฐบาลได้โอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน700บาทผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันทั่วไปเนี่ยนะครับคุ้นๆกันว่าเอาบัตรคนจนครับทำให้ผู้มีสิทธิ์หลายรายนั้นเริ่มในการทยอยดำเนินดังกล่าวไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องคุณละมุนแก้วเทศพร้อมพัญญากับที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านเพื่อมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นภายในครัวเรือนหลังได้รับเงินสนับสนุนจากไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมเล่ากับทีมข่าวแบบนี้ครับว่าปกติแล้วตนเองและพัญญาได้รับเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ300บาทต่อเดือนรวมแล้วก็เป็น600บาทวันนี้ตั้งใจมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าเป็นของที่ต้องใช้ทุกวันครับเงินที่ได้รับเพิ่มมาก็เอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้พอสมควรทำให้มีเงินเหลือสำหรับใช้จ่ายในด้านอื่นๆส่วนที่ภาครัฐจะคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดนั้นตนเองไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดครับและเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวหากรัฐสามารถคัดกรองได้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็จะทำให้เงินช่วยเหลือนั้นไปถึงคนที่จนจริง
5: ๆแล้วพอทราบข่าวเรื่องการคัดกรองบัตร
6: พอได้ยินครับผม
5: ก็มีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคร
6: ับ ก็สมควรที่จะเอาออกแล้วล่ะคนที่แกล้งจนนะคนรวยๆนะแกล้งจนเอาออกให้หมดพวกเนี้ย
5: ตัวเราเองมีประสบการณ์เคยเห็นไหมว่าคนถือบัตรที่ก็มีสถานะมีฐานะอะไรพอ
6: เคยเห็นมาใส่ท้องเส้นมาเลยมากันนะ มันไม่จนไม่จริง
5: ก็เห็นสมควรนะคร
6: ับ ครับผมควรที่จะคัดมั่งครับพวกรวยๆออกให้หมด
5: เพราะอะไรครับเพื่ออะไร
6: เพื่อให้คนจนได้ใช้จ่ายเต็มที่หน่อยจะได้มีเงินเหลือทางรัฐบาลก็ได้มีเงินเหลือมั่ง
3: ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวนครสวรรค์นะคะต่างเดินทางมายืนยันสิทธิ์เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะส่งผลให้บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอเมืองนครสวรรค์ก็เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาต่อคิวกันตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดทำการเสร็จด้วยซ้ำเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดระบบการให้บริการด้วยการแจกบัตรคิวนะคะพร้อมกับจัดพื้นที่ให้นั่งพักคอยเพื่อให้ประชาชนนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
7: ที่ต้องห้ามเขาห้ามอะไรเป็นพักเป็นอะไรมีหลวกรายได้เกินเศษต่อปีอย่างนี้ใช่ไหมมีงานทำมันคงอย่างนี้หรือเปล่า
5: เราคิดว่าเราผ่านจุดเด่นตรงนั้นเลยครับที่เรามาวันนี
7: ้ต้องผ่านแน่นอนครับรายได้แค่ไม่เท่าไหร่ ที่นาอะไรก็ไม่มีไม่มีครับ
5: เงินฝาก
7: เงินฝากแต่ละเดือนนี้ยังไม่พอใช
8: ้ถ้าคนจนจริงๆเขาก็ให้แต่คนมีตังค์เขาก็ไม่ให้อ่ะรอบเนี้ยหรือว่าคนรอบหน้าก็ป้าก็ไม่รู้จะว่าเห็นเขาพูดอย่างนั้นอ่ะคนที่จะทำใหม่ไงเนี่ยแต่ถ้ารอบนี้ถ้าว่ามีเงินเป็นแสนหรือว่ามีรถเขาก็จะไม่ให้นะแต่ป้าก็ยังไม่แน่ใจอ่ะแต่ป้าได้นะทุกวันนี้ยังป้ายังได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้ก็สอบสวนดูอ่ะ
5: แล้วเรากังวลไหมว่าเราจะได้รอบใหม่หรือไม่ได
8: ้ถ้าป้าไม่ได้ป้าก็ไม่เป็นไรป้าไม่เสียใจก็คิดว่าป้าคงป้ามีตังค์เยอะเท่านั้นแต่ถ้าคิดว่าเขาไม่ให้แสดงว่าเขาเห็นว่าป้ามีตังค์แต่ป้าก็ไม่มีนะไม่มี
4: ขณะที่บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงใหม่ครับมีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอย่างต่อเนื่องก็เช่นเดียวกับธนาคารออมสินสาขาหนองหอยครับบรรยากาศในช่วงเช้ามีผู้มาลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุโดยธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและก็มีการจัดคิวพิเศษให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนด้วยเพื่อความรวดเร็ว
9: บัตรเดิมมันจะแยกออกไปยังไงถ้าบัตรคนทำใหม่ไม่ต้องไปที่อำเภออย่างนั้นยุ่งยากหน่อย
10: ครับเราเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ
11: เจ้า
10: โครงการนี้เป็นยังไงดีไหมสำหรับเรา
11: ดีเจ้าเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วยประชาชนเนาะช่วยเหลือคนทุกคนจนน่ะก็มีรายได้ที่ว่าไปซื้อลูกข้าวลูกครัวมากินมาใช้อย่างเนาะมายายก็ทุกบ้านกับเจ้า
10: ครับวันนี้มาลงคนเก่ามาลง
11: เจ้า
10: ทะเบียนเป็นได้พ่อที่ธนาคารขออนุญาตได้พ่อ
11: ก็เปิ้นเอาบัตรประชาชนไปเนาะเพื่อไปเช็คข้อมูลเถอะเสร็จแล้วแปลว่ายายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนอะเราฟังผลเดือนหน้าวันที่17
10: ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่า
11: ง่ายเจ้า
10: สบายเน
11: า
10: ะ
11: เจ้าแต่แม่ข้าถามว่าคนใหม่เปิ้นจะลงมาใดแต่อันน่ะเพราะว่ามันลงหลายเตือนแล้วมันไม่ได้สักเตือนเขาก็บ่เคยมีรายได้อย่างเนาะห้องเขาก็เจ้าอยู่อ่ะตุ๊กแต๊ะก็บ่ได้อ่ะ
10: ไม
11: ่
10: ได้มันจะติดลักเกณฑ์บ่พออีเนาะแม่ค้าแล้วกับป้าอีเนาะครับเนาะโอเคขอบคุณครับแม่ค้า
11: ขอบคุณเจ้า
12: แล้วมาใช้บริการวันนี้เป็นยังไงบ้างคร
13: ับก็รวดเร็วดีอ่ะทุกทีนี่จะต้องกรอกข้อความอะไรนะแต่นี่มันก็แบบปุ๊บก็ทันใจดีไวป้ายังคิดว่าจะต้องนานรอช้าอะไรเงี้ยเนาะแต่นี่มันก็ไม่ต้องรอนานอ่ะ
4: ทีนี้ครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะครับต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการใหม่ทุกคนนะครับทุกคนต้องลงทะเบียนนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ใหม่โดยสามารถที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายน2569นี้หลากช่องทางนะครับที่สามารถที่จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กันได้ทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐด้วยจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ด้วยจะเป็นเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยที่รับลงทะเบียนธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.รวมไปถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและก็จะประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการครับในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านทุกช่องทางของการลงทะเบียนครับ
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะถือว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีนะคะประชาชนจับจ่ายกันอย่างคึกคักร้านค้าที่ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมตอนนี้ก็หันมาสนใจแล้วนะคะซึ่งณขณะนี้ก็ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมภาพรวมค่ะการใช้จ่ายผ่านสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านมา3วันยอดสูงกว่า 7,000 ล้านบาทค่ะกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงเมื่อวานนี้3มิถุนายนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17,800,000 คนและมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 8,48,93 ร้านค้าส่วนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีกว่า 1,100,000 ร้านค้าค่ะเป็นร้านที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว 954,293 ร้านส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งมาแล้วกว่า 850,000 ร้านค้า และเป็นร้านค้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจำนวนกว่า 100,000 ร้านค้าโดยร้านค้าใหม่เนี่ยนะที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้ค่ะก็ยังมีร้านค้าลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่จังหวัดอ่างทองนะคะนางสาวอัญชลีมีพรเจริญกิจคลังจังหวัดอ่างทองค่ะก็ส่งเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองเพื่อไปอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อนแต่ครั้งนี้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เลยลงพื้นที่มาให้คำแนะนำซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและแจ้งความประสงค์เอาไว้แล้วจะต้องรอให้ทางธนาคารกรุงไทยตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าโครงการอีกครั้งสำหรับตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองร้านค้าส่วนใหญ่ก็มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไปก่อนหน้านี้กันแล้ว
4: และสำหรับผู้มีสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ก็มีคำเตือนจากรัฐบาลนะครับว่าห้ามนำสิทธิ์นั้นไปแลกเป็นเงินสดอย่างเด็ดขาดครับไม่เช่นนั้นแล้วจะมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ห้ามนำสิทธินั้นไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงเพราะถือว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงเจตนาหลอกลวงผู้อื่นนะครับด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทย plus อย่างใกล้ชิดหากพบการกระทำความผิดจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดเชยเงินคืนให้กับรัฐด้วยรวมถึงผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนางสาวพลอยทะเลย้ำได้ว่าโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาพลังงานโดยมุ่งเน้นการบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงการประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยภาครัฐช่วยกันให้ใช้จ่ายเนี่ยนะครับช่วยจ่ายให้สูงถึง 60% ขณะที่ประชาชนจ่ายเพียงเองแค่ 40% จึงอยากขอเตือนประชาชนนะครับว่าอย่าหลงเชื่อในการแลกสิทธิ์อย่างเด็ดขาดเพราะจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงได้
3: มาอัปเดตข้อมูลทางด้านร้านค้ากัน

0: ันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซักเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เท่าไรก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกคือความอ่อนโยน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ปกครองมีความรู้สึกสบายใจที่ได้พาลูกมารักษาถ้าแค่มาโรงพยาบาลเพื่อมาทำกายภาพแล้วก็กลับบ้านอันนี้ผลที่ได้ก็คงไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
1: สามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนที่จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทารซีเมียเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติ
1: คนเป็นเยอะเหรอ
2: คนเป็นเยอะมาก
1: ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาด
2: เป็น10ล้านเซลล
1: ์โหแล้วฮะผมอยู่ที่ชั้น2ของตึกศรีสังวาลครับเป็นที่ตั้งของสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กจะแตกต่างจากฟื้นฟูของผู้ใหญ่อย่างไรแล้วเขาฟื้นฟูแบบไหนตามผมมาเลยครับ

0: วัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนวลชวสิริครับอาจารย์ครับนัดผมมาที่นี่ถึงปุ๊บเขาต้องตรวจไข้ผมก่อนทำไมฮะ
1: อ๋อเพราะว่าที่นี่เราดูแลคนไข้เด็กจำนวนมากนะคะแล้วเด็กของเราเนี่ยจะบางคนก็ตัวเล็กมากบางคนก็จะอ่อนแอมีความพิการเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองความเสี่ยงเราไม่อยากให้เด็กที่มารักษาที่นี่เนี่ยต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ก็ไม่อยากให้เอาเชื้อมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเพิ่ม
0: ทุกคนที่มาต้องตรวจ
1: ถูกต้อง
0: ญาติที่มาเยี่ยมใครพ่อแม่พามา
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่บุคลากรเองเขาก็จะต้องมีระบบคัดกรองของเขาเอง
0: ถ้าเป็นไข้นี่เขาไม่ได
1: ้เลยค่ะถ้า
0: ไม่ได้เลย
1: ค่ะถ้า 37.5 เราจะขอร้องให้งดการรักษาแล้วก็กลับไปรักษาตัวก่อน
0: ค่ะเด็กที่จะมาฟื้นฟูเนี่ยจะมีอาการอะไรยังไงบ้างครับ
1: เด็กก็มีทุกประเภทนะคะก็มีตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนกำหนดนะคะแล้วก็ไปจนถึง15ขวบแล้วก็ประเภทก็คือมีทุกอย่างที่มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของพัฒนาการปัญหาการเดินหรือจนกระทั่งรุนแรงก็คือปัญหาทางสมองปัญหาทางระบบประสาทต่างๆนะคะ
0: วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ในวันที่คนมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ด้วยที่นี่มีกี่หน่วยครับอาจารย
1: ์ถ้าหน่วยพื้นฐานของเราก็จะมีหน่วยระบบของทางแพทย
0: ์
1: กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ซึ่งเราดูคนไข้ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเฉพาะทางและซับซ้อนด้วยระบบพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซตหน่วยที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปัญหาเฉพาะทางเช่นหน่วยฟื้นฟูการดูดกลืนนะคะหน่วยของเล่นเพื่อการรักษานะคะแล้วก็มีทาราบำบัด

0: นะคะแล้วก็มีหน่วยค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความพิการ
1: โอ้มีหลายหน่วยมากเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมแต่ละหน่วยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยังไงเครื่องไม้เครื่องมือของเล่นที่ว่ามีอะไรบ้างครับไปที่ไหนก่อนดีฮะ
0: เดี๋ยวไปห้องตรวจก่อนนะคะ
1: ครับกำลังตรวจพอดีเลยนะฮะนี่ตรวจอะไรบ้างครับ
0: อ๋อนี่คือส่วนของห้องตรวจนะคะคนไข้ก็ต้องมาผ่านแพทย์เพื่อให้ตรวจประเมินปัญหาแล้วก็วางแผนการรักษา
1: สิ่งที่แพทย์จะต้องถามในตอนนี้คือถามเรื่องอะไรบ้าง
0: คือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องถามถึงประวัติพัฒนาการของเขาถามประวัติตั้งแต่ก่อนคลอดระหว่างคลอดหลังคลอดแล้วก็ประวัติสำคัญคือประวัติพัฒนาการก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวินิจฉัยแล้วก็ประวัติทั่วๆไปที่เข้ามาพบแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการตรวจร่างกายคนนี้เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสมองพิการซึ่งถ้ามีปัญหาทางสมองเนี่ยบางครั้งเขาจะมีสัญญาณที่ออกมาทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนขาเขาก็พยายามดูสัญญาณตรงนี้เป็นตัวยืนยันว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บของสมองไหมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะดูว่าเราต้องมีการตรวจอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบกับการวินิจฉัยและเมื่อเราวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษา

0: คลินิกฟื้นฟูเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จุดประสงค์เพื่อตรวจประเมินคัดกรองนะคะในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกคลอดนะคะอย่างเช่นในเด็กกลุ่มที่ตัวเล็กน้ำหนักน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบกพร่องของเนื้อสมองอย่างเช่นในกลุ่มที่ตัวเหลืองนะคะหรือว่ามีภาวะขาดออกซิเจนนะคะการที่เราเจอปัญหาได้เร็วเราก็ให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการได้รวดเร็วผลที่ได้ก็จะดีกว่ารอให้อย่างเช่นขวบหนึ่งแล้วคอยังชันไม่ดีแล้วค่อยมากระตุ้นทีหลังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วมันล่าช้าไป
1: กิจกรรมบำบัดเขาทำงานอะไรกันยังไงกันอยู่ฮะ
2: ตอนนี้นี่แหละเดี๋ยวเราจะมีทีมประชุมร่วมกันของคนไข้ที่เขามีปัญหาการดูดกลืน
1: คำว่าเป็นทีมนี่หมายถึงว่ามีจากหลายๆหน้าที่มาอยู่ในทีมเดียวกัน
2: ใช่ก็คือประกอบด้วยแพทย
1: ์
2: ประกอบด้วยนักกิจกรรมบำบัดที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูแล้วก็จะมีนักโภชนาบำบัดมาดูแลเรื่องของอาหารมีพยาบาล
1: ตอนนี้เราพยายามจะฟื้นฟูให้น้องเขาสามารถจะดูดกลืนอาหารทางปากได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่ไ
1: หมฮะเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมาย
2: เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้คุณแม่ก็พยายามจะป้อนอาหารทางปากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือน้องก็จะขาดอาหารเพราะว่ากินจริงๆลงไม่ได้จะสำลักอาหารออกมาเพราะฉะนั้นที่ปลอดภัยที่สุดก็คือระหว่างนี้เนี่ยเราให้อาหารทางสายยางก่อนวิธีการให้อาหารทางสายยางเนี่ยเราก็จะมีคุณมดช่วยดูแลแนะนำตรงส่วนนี้เพื่อให้เด็กได้อาหารให้พอไม่ต้องกลัวเขาจะขาดอาหารคนนี้ก็ฝึกไประยะหนึ่งอยู่แล้วทีนี้ขอความคืบหน้าของทางนักกิจกรรมบำบัดนิดนึงผลการฝึกเป็นยังไงบ้าง
3: ก็จะมีการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบๆปากนะคะใช้การนวดนะคะอันนี้เราจะสอนให้คุณแม่ไปทำที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าการที่น้องมาฝึกที่นี่แค่อาทิตย์ละ2ครั้งคงไม่พอต้องให้คุณแม่ไปฝึกให้น้องที่บ้านทำทุกวันนะคะแล้วก็ก่อนอาหารนะคะทุกมื้อเลยนะคะ
1: การนวดกระตุ้นแบบนี้ช่วยยังไงฮะช่วยอะไรได้บ้าง
3: ให้กล้ามเนื้อปิดปากแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีการนวดในส่วนอื่นด้วยก็จะมีแก้มแล้วก็ลิ้นนะคะ
2: คือการนวดจริงๆเป็นพื้นฐานในการกระตุ้นเด
1: ็
2: กแต่ว่าถ้าเราคนนี้เนี่ยปัญหาของเขาคือการอ่อนแรงของทั้งกล้ามเนื้อปากแล้วก็ลิ้นเขาจะปิดปากก็ไม่ค่อยได้สนิทลิ้นเขาก็จะเหมือนกับว่าแลบเข้าแลบออกหรือว่าจุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งรบกวนต่อการกินเพราะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือเราต้องทำให้กล้ามเนื้อรอบปากนี่แข็งแรงสั่งงานได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้อาหารหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆในการล
1: ่อ
2: ให้เขาพยายามเช่นถ้าลิ้นเราอาจจะเอาขนมหวานมาแปะเขาก็อยากจะแลบลิ้นออกมาเลียแต่ละครั้งที่เขาแลบลิ้นออกมาเลียเขาก็ได้ฝึกเขาก็ได้บริหารกล้ามเนื้อเพราะไม่งั้นนานเข้ากล้ามเนื้อเขาก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าลิ้นเขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนพวกเราก็คือเราควบคุมการทำงานของลิ้นได้แต่ลิ้นเขาจะถูกควบคุมไม่ได้มันจะพุ่งไปพุ่งมาซ้ายขวาไปเรื่อยๆอาหารที่เราจะใช้ในการฝึกเขาเพื่อให้เขาหัดดูดให้แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยก็เป็นอาหารในกลุ่มเขาเรียกว่าเขาจะมีเป
1: ็
2: นอาหารที่ค่อนข้างเนียนอะเกลิด
4: เป็นอาหารที่ดัดแปลงอะค่ะ

0: ความหนืดข้นนะคะละเอียดไม่หยาบเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยกระตุ้นการสำลักของเด็กนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะถูกคำนวณด้วยว่ามีสารอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมระดับ
1: นี้มีอะไรบ้างคะทำจากอะไร
0: นี่จะมีข้าวเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนี่ยน้อยที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะมีพวกผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นฟักทอง
1: อ๋อรวมกันไปเลย
2: ส่วนใหญ่เราจะใช้อาหารในการฝึกนี้มากขึ้นเมื่อเด็กรับแล้วคุ้นเคยมากขึ้นความแข็งแรงในการที่จะเคี้ยวในการอมในการดูดเพิ่มขึ้นเม้มปากได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมาเพิ่มจำนวนอาหารนะคะ
1: ลองนิด
2: แล้วก
1: ็แม่ฮะ
3: เม้ม
1: อุ้ยทำไมห้องนี้มืดๆล่ะครับอาจารย
2: ์ค่ะเพราะห้องนี้เป็นห้องที่เราไว้สำหรับรักษาด้านประสาทสัมผัสนะคะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเด็กต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราใช้ห้องนี้ในการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางสายตาผู้เด็กพิการที่มีปัญหาการมองร่วมด้วย
1: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
4: ค่ะคนนี้ก็กระตุ้นเรื่องของการใช้สายตาค่ะฝึกน้องมอง
1: ตามปลาที่ขยับขึ้นลงนี่แหละฮะ
4: ใช่ค่ะตอนนี้น้องเขาไม่ค่อยจ้อง
1: ครับพัฒนาการของน้องเขาเป็นไงบ้างครับหลังจากบำบัด
4: ค่ะคนนี้เดิมทีมีปัญหาพิการแต่กำเนิดหลายด้านคือด้านหูด้านตาคือซ้ำซ้อนหลายอย่างอะค่ะส่วนอื่นๆนะแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วเรื่องหูก็ใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้วทีนี้เรื่องตาเด็กยังมีปัญหาอยู่ก็คือมองไม่ค่อยมองแล้วก็มีตาสั่นนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วดูเหมือน
4: เริ่มจ้องของบ้าง
2: นอกจากประสาทสัมผัสทางการมองเห็นของเขาเนี่ยยังหมายถึงการใช้มือและการเข้าใจเขาเข้าใจในการเริ่มเรียนรู้ในการเข้าใจภาษาของเราเพิ่มขึ้นแต่ที่เขาจะไม่รับรู้เลยขณะเดียวกันเมื่อเขายกมือขึ้นไปสูงๆเขาได้บริหารกล้ามเนื้อมือแล้วขณะเดียวกันเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาก็นั่งได้ทนขึ้นพอดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็คือใช้มือในการทำตามเป็นเรื่องของใช้ภาษาทั้งมือและตาร่วมกัน

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้คุณหมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนๆก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาเลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับ เคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาด ไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อ

0: กอย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะนี่ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะนั้นเบสเซตตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนนะคะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะได้รับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
1: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่วันนี้นะครับ
2: และ
1: สาธุสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธรรมะชาแนลให้หมอด้วยนะคะ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกแล้วผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่า ยังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนัดมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วเรากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคนเน้นสุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ
3: ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใคร

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Fine Day ครับพบกันเช้าๆวันเสาร์ 6-7 โมงเช้าแบบนี้แล้วก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ผู้ชมด้วยพร้อมๆกับข้างๆผมก็เป็นผู้หญิงหน้าใหม่เป็นสาวหน้าใหม่มาอยู่ในรายการของเรานะครับแต่คนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรครับหรือหมอเอนะที่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทำรายการร่วมกันนะครับเฮลตี้ไฟในปกติต้องดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเป็นหมอก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: พอบอกตำแหน่งบอกชื่อยาวๆนี่คุณผู้ชมก็อาจจะงงภาควิชาเลยนะฟังไม่ทันโภชนวิทยา
1: และชีวเคมีทางการแพทย์ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: โภชนวิทยาพอเข้าใจว่าเกี่ยวกับอาหารการกินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วชีวเคมีทางการแพทย์มาเกี่ยวยังไงครับ
1: คือเวลาที่เราดูแลคนไข้เนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะดูเรื่องของภาวะโภชนาการทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของวิตามินเกลือแร่อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ดูแลเนี่ยจะดูคนไข้เป็นหลักนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยได้รับสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ลงไป
0: ดูในละเอียดถึงชีวเคมี
1: ใช่ค่ะ
0: เกลือแร่เท่าไหร่วิตามินมีเท่าไหร
1: ่
0: เป็นโรคนี้คนนี้เหมาะจะนี่เฉพาะคนเลยสิฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะว่าไปหลายท่านก็เพิ่งฟื้นหรือบางทียังไม่ฟื้นเลยยังไม่สั่งจากปาร์ตี้เมื่อคืน
1: มันเป็นช่วงปีใหม่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงปีใหม่ปกติหมอเอ๋ก็ต้องมีบ้างไหมฮะสังสรรค์ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ย
1: มีค่ะมีค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของเทศกาลและงานรื่นเริงนะคะคิดว่าทุกคนก็ต้องมีนะคะก็ทั้งกับเพื่อนทั้งกับครอบครัวนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสังคมไทยก็คืออาหารการกิน
0: ถูกต้องครับบางทีกินกลับไปซะจนอ้าวนี่พอปีใหม่มาฉันอ้วนขึ้นมาโล2โล
1: เป็นเรื่องปกติเลยเวลานัดคนไข้ช่วงเนี้ยคนไข้ก็จะบ่นว่าคุณหมอคะกินเยอะขึ้นค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเปิดปีใหม่มาแบบนี้ให้หมอเอแนะนำเลยดีกว่าเรื่องทำอาหารโดยยังสุขภาพดีอยู่
1: ค่ะวันนี้เราก็จะเข้าคอนเซปต์ในเรื่องของการรับประทานสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำนะคะ
0: อร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยก็พอนึกออกอาหารคนจะอร่อยแคลอรี่ต่ำเราเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วแต่ทำอาหารแบบสนุกนี่ต้องเป็นยังไงฮะ
1: คือมันจะมีมันก็ต้องมีส่วนร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะเป็นของที่ทำง่ายๆค่ะแล้วก็จะสนุกตอนที่เราจะทำร่วมกันแล้วก็ทานร่วมกัน
0: นั่นก็คือ
1: วันนี้เราจะเสนอเมนูเมี่ยงคะน้าค่ะ
0: เมี่ยงคะน้า

0: เมี่ยงเนี่ยไทยเรามีเมี่ยงคำมีอะไรอย่างงี
1: ้ใช่
0: แต่นี้เราเป็นเมี่ยงคณะทำไมเมี่ยงคณะมาเป็นเมนูเปิดปี2559นะ
1: ฮะจริงๆมันก็คือเมี่ยงคำเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนใบนะคะให้เป็นใบคะน้านะคะเพราะมันหาง่ายกว่าบางคนบอกว่าเมี่ยงใบชะพลูเดิมเนี่ยหายากนิดนึงก็เลยมาใช้เป็นคะน้าแทนแล้วก็แคลอรี่ต่ำเพราะว่าน้ำมันก็น้อยนะคะไม่มีการผัดการทอดแล้วก็เตรียมของหลายๆอย่างเราจะได้ร่วมกันสนุกด้วยกัน
0: แล้วก็ช่วยกันหยิบผสมห่อบางทีห่อให้เพื่อนห่อเองบ้างอะไรอย่างงี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญสมุนไพรเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกของผักแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันนะคะ
0: เราลงมือเลยดีกว่า
1: น่าจะต้องตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำทำน้ำเมี่ยงก่อนดีไหมคะ
0: น้ำเมี่ยงก่อนนะผมใส่น้ำเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ร้อยน้ำเดือดนี่คือเป็นขั้นตอนการทำน้ำจิ้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะน้ำเมี่ยงค่ะ
0: ที่ยากที่สุด
1: อร่อยที่สุดก็อยู่ตรงนี้แหละ
0: นี่ผมเอา
1: น้ำตาลปี๊บ
0: ลงไปนะครับ
1: ใส่ลงไปเลยค่ะ
0: โอ้ยมันใส่เยอะจังเลยฮะ
1: อันนี้มันทำสำหรับหลายอันไงคะเพราะเวลาที่เราตักก็คืออยู่ที่ตรงเวลาที่เราตักว่าเราจะตักมากหรือตักน้อยนะคะ
0: เราไม่ได
1: ้อันนี้เราไม่ได้ทำสำหรับคนกินชิ้นเดียวห่อเดียว
0: ทีนี้ช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีเราจะไม่ได้นึกถึงสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีก็ดื่มบ้างหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรที่อยากกินน่ะอยากเอาให้เต็มที่อะไรเงี้ยฮะที่เราควรจะระมัดระวังอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆเวลาที่เราไปงานปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังสิ่งนึงที่ทำให้เราเนี่ย

0: ไม่ว่าจะน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าเราไม่สนใจเลยก็คือพวกเครื่องดื่มหลายๆคนเนี้ยแบบจะชอบดื่มเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือว่าแอลกอฮอล์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี้ยเราจะได้รับแคลอรี่หรือพลังงานทำให้อ้วนง่ายนะคะจากพวกเครื่องดื่มพวกนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มนี่ส่วนใหญ่คนแพทย์จะชอบพูดว่ามันไม่หวานหรือว่าคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามันไม่หวานก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะอ้วนนะคะเวลาที่เราจะให้คนไข้รับทราบว่าแคลอรี่มันจะมีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะบอกว่า1ซีซีที่ท่านดื่มในพวกเครื่องดื่มหวานๆใสๆนะคะจะอยู่ประมาณ 0.4 แคลอรี
1: ่นิดเดียวเอง
0: แต่เวลาทานเช่นสมมุติขนาดน้ำอารมณ์1กระป๋องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ140ถึง150แคลอรี่แล้วคำถามคือเรากินเรากินกี่กระป๋องทั้งวันบางทีเวลาอยู่ในงานปาร์ตี้หรือในพวกงานเลี้ยงเนี่ยเราดื่มไปเรื่อยๆเลยอะค่ะใช่ไหมคะเราทานอาหารรสจัดแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆมันก็จะได้พลังงานเยอะขึ้นเรื่อยๆ
2: พวกแอลกอฮอล์จะเยอะกว่านี้ไหมฮะ
0: มันจะมี2แบบอันที่1เนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลนะคะเช่นเบียร์ไวน์พวกนี้จะมีรสชาตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเหล้าที่ทานกันแบบเพียวๆหรือว่าผสมโซดาหรือน้ำพวกนี้จะมีแต่เฉพาะส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรกินแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าจะบอกว่าตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็ให้พลังงานค่ะจะบอกว่าแอลกอฮอล์1กรัมเนี่ยให้ตั้ง7แคลอรี่นะคะ
1: โอ้โหเยอะ
0: มากกว่าน้ำตาลอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของที่เราได้รับเสริมเข้าไปอีกนะคะ
1: จริงๆเดือดแล้วฮะอันนี้เดือดแล้วฮะ
0: ใส่ค่ะใส่หอมก่อนไหมคะหอม
1: หอม
0: ค่ะ
1: เป็นหอมแดงนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข่าซอยเนาะโอเค
1: แล้วก็ตามด้วย
0: เกลือแล้วก็กะปิอะค่ะช่วยเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมแต่น้ำตาลลงไป
1: ใช่กะปินี่หอมมากเลย
0: ถ้าเป็นเคล็ดลับนิดนึงของคนทำอาหารไทยก็จะต้องบอกว่าเอากะปิไปห่อใบตองค่ะแล้วเอาไปย่างไฟจนมันหอมแล้วก็เอาออกมาทำกับข้าวค่ะ
1: อันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างนึงเลย
0: จะลองชิมรสดูนะคะถ้าเกิดยังไม่เค็มมันจะเติมเกลือนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปในกะปิก็มีเกลืออยู่แล้วมีเกลืออยู่แล้วก็เค็มอยู่ละค่ะโอเคเริ่มเดือดแล้ว
1: ใช่ต้องเคี่ยวไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
0: จนมันเริ่มเหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งแห้งป่นนะคะ
1: หวานยังนำอยู่ฮะ
0: โอเค
1: เติมเ
0: กลือนิดนึงค่ะได้ค่ะ
1: ระหว่างนี้ต้องคนไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะไฟอ่อนนะคะเพราะถ้าไฟแรงนี่มันจะไหม้ค่ะ
1: เริ่มละ
0: กุ้งแห้งป่นค่ะ
1: กุ้งแห้งป่นละเอียดเลย
0: อันนี้บางคนเขาจะใส่แบบแบ่งครึ่งนึงอะค่ะป่นด้วยแล้วก็ใส่แบบว่ามันเป็นไม่ต้องป่นละเอียดมากมันจะดูเป็นเนื้อเยอะขึ้นนี่แล้วแต่
1: ให้มี texture หน่อย
0: ใช่ใช
1: ่ก็มีนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็มีโอ้ฝั่งนี้ผมปิดไฟแล้วนะฮะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: เพราะว่าเริ่มจะคน
0: ได้แล้วค่ะ
1: คนแล้วอ
0: าจจะเติมถั่วลิสงป่นนิดนึงก็ได้นะคะ
1: ใส่เลยนะฮะ
0: อันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ใส่ได
1: ้เพราะจริงในชุดเมี่ยงเนี่ยก็จะมีถั่วอยู่แล้วเป็นถั่วลิสง
0: ค่ะในระหว่างที่รอน้ำเมี่ยงนะคะเราก็จะเตรียมใบคะน้านะคะก็เลือกใบคะน้าที่ได้ขนาดเนาะแล้วก็เอาฝาถ้วยเล็กๆขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ครอบมันไว้เพื่อจะวัดขนาดนะคะแล้วก็เราก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะแล้วก็กลีดลงไปเท่านี้เพื่อที่จะให้ได้ขนาดของใบเมี่ยงที่พอดีกับเราจะเอาไว้รับประทาน
1: เราไม่ได้ใช้ทั้งใบมาห่อเลย
0: จะใช้ทั้งใบมาห่อก็ได้ค่ะแต่บางทีมันก็จะดูใหญ่เกินไปนะคะก็จะแบบขนาดพอดีคำก็จะได้ขนาดเท่านี้แล้วเราก็เลือกมาทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะมีก้านขนาดซึ่งมันจะเป็นตัวแข็งๆหลายคนอาจจะไม่ชอบใช่ถ้าไม่ชอบตรงนี้นะคะเราก็จะใช้มีดเนี่ยแหละค่ะปาดเอาส่วนที่มันแข็งๆเนี่ยออกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราห่อเนี่ยมันจะได้ห่อง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็เตรียมเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ให้คุณแอสสำหรับห่อไผ่เมี่ยง
1: ให้ผมหมดเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะจะได้เพิ่มผักไงคะ
1: มา
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ผมตักใส่ถ้วยไว้ก่อนเลยนะคร
0: ับ โอเค
1: ผมวางจริงๆไม่ต้องกลางเลยนะครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะวางผักนะคะแล้วก็รบกวนคุณแอสเอาเครื่องครีมมาวางด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับประทานด้วยกันได้
1: หลากหลายมาก
0: โอเคค่ะ
1: กองไว้เลยนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นมะนาวเนาะ
1: มะนาว
0: อันนี้เป็นขิงหั่นเป็นเต๋านะคะเล็กๆ
1: มีรส
0: อันนี้ไงคะหอม
1: หลายนี่ด้วยหอมกระเทียมอะไรเงี้ยโหชอบมาก
0: อันนั้นเป็นถั่วลิสง
1: อันนี้คืออ
0: ันนี้คือมะพร้าวคั่วค่ะ
1: พริก
0: ค่ะคือบางคนไม่ชอบทานเผ็ดก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าชอบก็ใส่เข้าไป

0: ซึ่งเราก็จัดมาให้เยอะพอสมควร
1: เรียบร้อยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกของเราเมี่ยงคะน้าค่ะ
2: ทำง่ายมากแล้วก็จริงๆขั้นตอนแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการทำน้ำจ
1: ิ้มใช่แล้วค่ะ
2: ส่วนประกอบพวกนี้ก็หาได้ไม่ยากนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: หรือจะต้องมีขั้วนิดนึงก็คือมะพร้าว
1: ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นมะพร้าวขั้วนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีขายสำเร็จรูปเยอะแยะเหมือนกันนะคะ
2: ได
1: ้แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบคะน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เช่นบอกว่าคะน้ามันขมมันไม่อร่อยนะคะใช้ผักกาดแก้วก็ได้ค่ะที่ใช้เป็นสลัดอะค่ะก็ได้นะคะ
2: ดัดแปลงได้เยอะนะครับจากเมี่ยงคำซึ่งวันนี้เราเป็นเมี่ยงคะน้าเพราะใช้ใบคะน้ามาทำ
1: ใช่ค่ะ
2: จากนั้นคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมหรือจะเพิ่มอะไรเครื่องต่างๆเนี่ยใครอยากจะเพิ่มจะลดอะไรได้เลย
1: ได้เลยค่ะตามชอบค่ะ
2: ปริมาณแคลอรี่ของเมนูนี้เท่าไหร่ครับสักกี่กิโลแคลอร
1: ี่จริงๆขึ้นกับปริมาณน้ำจิ้มที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็ที่เห็นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ตรงนั้นที่เหลือทั้งหมดรอบๆเนี้ยค่ะก็แทบจะแคลอรี่น้อยหน่อยตัวที่จะมีแคลอรี่ก็จะเป็นพวกของถั่วลิสงกุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วนิดนึงนะคะสรุปแล้วเนี่ยคำนึงก็ประมาณสัก100แคลอรี่น่าจะได้ค่ะน
2: ิ
1: ดหน
2: ่
1: อย
2: เอง
1: ค่ะ
2: กี่คำกินครับ
1: ก็แล้วแต่ไม่อาจจะไม่ถึง100ก็ได้ค่ะเพราะมันขึ้นกับว่าเราใส่อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อยู่ประมาณนั้น

0: ตามธรรมเนียมครับหมอเอครับชิมกันนะครับ
1: โอเค
0: เชิญเลยครับปกติเมี่ยงเราต้อง
1: ใช้มือค่ะใช่อันนี้ธรรมเนียมไทยจริงๆเลย
0: เพราะเราล้างมือเรียบร้อยทำนิดเดียวเองอ่ะ
1: ตัวเล็กปากเล็กเด็กกินไม่ได
0: ้ครับนี่ปกติถ้าของจริงคำโตกว่านี้นะขอบอกว่ารสชาติดีมากไม่แพ้ที่เขาทำขายเลย
1: อร่อยมากจริงค่ะ
0: เพียงแต่ต้องระวังนิดนึงเรื่องน้ำจิ้มนะครับ
1: ค่ะ
0: ความหวานความเค็มรสชาติที่เติมเข้าไปบางท่านใส่มากก็จะได
1: ้เยอะขึ้น
0: พลังงานจะมาจากตรงนั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือบางคนชอบให้เค็มน้อยกว่านี้ก็ลดเกลือลงไปความเค็มมาจากกะปิแล้วก็
1: กุ้ง
0: แห้งอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: สรุปเราได้เมนูที่แคลอรี่ต่ำแต่เมื่อกี้มันครบอย่างสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ความสุขก็มาจากการช่วยกันทำช่วยกันหยิบจับอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เรียบร้อยหนึ่งเมนูแต่ปาร์ตี้ยังไม่จบครับ
1: ใช่ค่ะอย่างเดียวคงไม่พอทานเราจะเริ่มเมนูที่2กัน
0: ในช่วงหน้านั่นก็คือเมนู
1: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนดูว่าจะเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: สักครู่ครับ

0: กลับมาปาร์ตี้กันต่อครับเมนูสำหรับปาร์ตี้ช่วงปีใหม่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
1: ใช
0: ่แต่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็มีขายทั่วไปตลาดนัดทุกที่จะมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขายครับ
1: แต่ถ้าเราทำเองเราจะสนุกแล้วก็เลือกของที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารดีกว่า
0: เพราะที่เขาห่อๆมาบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างอยู่ใน
1: ใช่ใช่อันนี้เราจะเลือกเองได
0: ้ครับเรามักจะเห็นมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ใส่กุ้งบ้างใส่หมูบ้างไก่บ้างอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่วันนี้ของหมอเอแนะนำคือจะใช้
1: ว
0: ัน
1: นี้เราจะใช้ปลาทูค่ะจะเพิ่มโอเมก้า3นะคะ
0: นี่เองนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็เอาไปทอดหรือว่าจะไปนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอาก้างออก
0: ครับก็รอเอาก้างออกแต่ถ้าจะให้แคลอรี่ต่ำก็ควรจะเอาไป
1: นึ่ง
0: นึ่งมากกว่าใช่ไหม
1: หรือย่างก็ได้ค่ะนึ่งหรือย่างก็ได้เลยมันจะได้หอมหอม
0: ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเรานะฮะยังอื่นละฮะอู๋ผักเยอะเลย
1: ก็วันนี้เราจะสังเคราะห์แสงกันละค่ะก็จะมีผักต้นหอมผักกาดหอมนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู
0: ้
1: นะคะเอามาทอดนิดนึง
0: แล้วหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะทอดอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยอมน้ำมันเท่าไหร่เนาะบางคนจะใช้แบบไม่ทอดเลยก็แล้วแต่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแตงกวาค่ะนะคะโหระพาแล้วก็ผักชีค่ะ
0: สารพัดผักเลย
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็น้ำยำที่ว่านี
1: ่อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะค่ะที่เราจะราดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตรงนี้นะคะก็จะมีมะนาวพริกนะคะผักชีอันนี้เราเอาไว้สำหรับทำให้มันมีสีสวยงามจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็มีน้ำตาลกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็น้ำปลาค่ะ
0: และต้องมีอย่างนึงคือครก
1: ใช่แล้ว
0: ลงมือเลยไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะใช่เลยค่ะ
0: รากผักชีก่อนเลยใช่ไหมครับอันนี้คือปกตินะครับต้องรากผักชี
1: พอมันเริ่มโขลกละเอียดแล้วนะคะก็ใส่เป็นกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: กระเทียมค่ะ
0: กระเทียมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ใส่ทั้งหมดเลย
1: โอเคถ้าชอบกระเทียมก็ได้เลยอันนี้ตามความชอบค่ะ
0: กระเทียมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
1: ก็จะมีสารบางอย่างในกระเทียมนะคะซึ่งจะช่วยในการลดความดันโลหิต
0: โอ้เลยฮะ
1: แล้วก็จะช่วยเป็นน้ำมันที่ดีค่ะช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต
0: ์ไขมันที่ว่านี่
1: ไขมันเลวค่ะ
0: ไขมันเลวด้วยนะงั้นช่วยลดได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะทานได้เลย
0: แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วย
1: ค่ะ
0: โขลกกระเทียมให้ละเอียดแค่ไหนครับ
1: พอหยาบหยาบอะค่ะน
0: ิ
1: ดนึงดีกว่าค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะ
0: พริกนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เช่นกัน
1: อันนี้แล้วแต่ความชอบ
0: เผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: ค่ะ
0: สบายเลย
1: อันนี้เพิ่มสีสันอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ
0: ด้วย
1: อันนี้ค่ะใช
0: ้
1: เป็นผักชีค่ะจะได้มีสีค่ะนิดเดียวแล้วกันเนาะ
0: ได
1: ้คราวนี้พอเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเติมน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ละลายคนให้เข้ากันเหมือนทำส้มตำเลยอันนี
0: ้ทีนี้สัดส่วนของรสชาตินี
1: ่แล้วแต่ชอบอ่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า1-1-1ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดู
0: ส่วนที่เท่ากันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารไทยก็จะต้องมีทุกอย่างเนาะทุกรส
0: เปรี้ยวหวานเค็ม
1: เผ็ดด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยสมุนไพรนะคะลองดูกันอันนี้ชอบเปรี้ยว
0: ผมคิดว่าน้ำจิ้มก็น่าจะเปรี้ยวหนัก
1: มันจะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงอะค่ะพวกนี้จะ
0: เป็นเหมือน
1: ไม่ขนาด
0: เ
1: หมือนส้มตำเลย
0: ส้มตำ
1: บางที่เขาจะเอาทั้งหมดไปใส่ในเบลนเดอร์ในเครื่องปั่นนะคะปั่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่ามันไม่ค่อยหอมเท่า
0: แบบบอกในที่แรกฮะให้ตำจนเมื่อยเลยแล้วบอกว่าใส
1: ่เราต้องการจะลดแคลอรี่ตอนนี้เราให้ออกกำลังกายก่อนจะได้เป็นกิจกรรมร่วมกัน
0: อันนี้คือหวังดีใช่ไหม
1: หวังดีค่ะคิดแล้วคิดแล้ว
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะบอกสมาชิกในบ้านอย่าง
1: ใช่ค่ะก็ลองชิมค่ะแล้วก็อันนี้สามารถจะเติมได้อีกอันนั้น
0: ชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับ
1: เผ็ดนำอยู่ยังไม่มีอะไรเลย
0: ใช
1: ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเติมมะนาวค่ะเดี๋ยวเราจะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยเอาไว้ดีไหมคะพักไว้ก่อน
0: ดีฮะ
1: วางไว้ในถ้วยก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะไปห่อเส้นกันละ
0: มาถึงขั้นตอนการห่อพอเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต้องมีการห่อบางทีก็ห่อกลมๆบ้างแล้วหั่นเป็นชิ้นหรือห่อเป็นสี่เหลี่ยมบ้างอะไรเงี้ย
1: วันนี้เราจะห่อเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมดีกว่าค่ะมันจะได้สะดวกแล้วก็กินพอดีคำพอดี
0: ก็เอาที่ต้องมีแน่ๆก็คือ
1: เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นนึ่งนะคะเป็นนึ่งแล้วก็วางเอาไว้ให้สุกนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่ผักที่เราอยากได้ลงไป
0: นี่ แนะนำไหมควรจะใส่แบบไหนอะไร
1: จะใส่แครอทก่อนก็ได้นะคะแครอทพวกผักชีโรยมาเลยเรียงมาเลยก็ได้ค่ะอย่างละนิดนะคะเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะหอมไม่ได้ส่วนที่เป็นโปรตีนให้เราก็จะเป็นส่วนที่เป็นปลาทูนะคะห
0: ั่
1: นชิ้นพอดีเลาะก้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เป็นเต้าหู้นิดนึง
0: ชิ้น
1: ค่ะจะเอาเป็นผักกาดหอมสักนิดไหมคะจะได้หอมง่ายขึ้น

0: ่ะแล้วเวลาเราวางเราก็คว่ำมัน
1: ได้แล้ว1ชิ้นครับ
0: ใช่เสร็
1: จแล้วค่ะอ๋อนี่ไงก็จะมีสีสันสวยงาม
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาวางในจานนะคะเราก็ห่อให้หมดเลยแล้วเราก็น้ำจิ้ม
1: ขอเชิญหมอเอเราช่วยกันห่อ
0: ได้เลยค่ะมาช่วยกัน
1: นี่เลยฮะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคนละชิ้นเลย

0: เอาละครับได้เวลาลุยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนทีนึง
1: ใช่แล้วอันนี้ที่เราขอกันไว้
0: ใช่ครับเชิญเลยครับเชิญหมอเอเลยฮะไม่ค่อยตักกระเทียมเลยอ่ะ
1: ก็เก็บไว้ให้คุณแอดไงก็รู้ว่าชอบทานอยู
0: ่จะดูตักนี้เลย
1: ใช่
2: อันจิ้มใส่นะฮะบางท่านบอกว่าขอใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้ได้คลุกเคล้าก
1: ับ
2: ข
1: ้
2: างในนิดนึงที่มาเหมือนกันบอกว่าอยาก
1: ทั้งคำไม่
2: โตมากใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันจะกิน
2: คำเดียวหมดนะฮะ
1: จริงหรือเปล่าอร่อยค่ะ
0: วันนี้ได้2เมนูนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเมนูที่เราเริ่มบอกว่าเหมาะกับช่วงเวลาของการปาร์ตี
1: ้
0: เฉลิมฉลองอะไรพวกที่ช่วยกันทำ
1: แคลอรี่ต่ำด้วย
0: คำว่าแคลอรี่ต่ำก็สำคัญนี่แบบว่า2เมนูวันนี้เป็นไดเอทฟู้ดได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคิดว่าเริ่มปีใหม่เราจะทำอะไรใหม่ๆดีให้กับตัวเองเริ่มจากดูแลสุขภาพตัวเองนะครับจากอาหารการกินที่วันนี้หมอเอเปิดปีใหม่มาทำเลยนะฮะได้แง่คิดดีๆหลายอย่างจากการดูแลร่างกายซึ่งช่วงเวลาของการดูแลร่างกายด้วยอาหารหมดแล้วนะครับแต่เราจะต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต่ออีกนะ
1: คนละ3ชิ้น
0: ต้องคนละ3ชิ้นอิ่มแน่วันนี้แต่การดูแลร่างกายนั้นยังมีวิธีอื่นๆอีกนะครับจะเป็นวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวชมกันต่อในช่วงหน้าหน้าที่ของเรา2คนช่วงนี้หมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ เชิญเลยฮะ
3: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเอง

0: เราชาว Healthy Friday ขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีปีใหม่ครับ
0: โอ้โห yes โอ้ยมันหนักแน่นสมกับพวกเราจะชวนคุณผู้ชมออกกำลังกายจริงๆเลย
1: ใช่ก็หนึ่งขออวยพรขอให้พี่ต้นนะครับมีสุขภาพแข็งแรงยอดเยี่ยมแบบนี้ตลอดไปเลยครับตลอดปี59และตลอดไปเลย
2: เช่นกันก็พรใดที่บวยให้พี่ก็กลับสู่บวยเหมือนกันนะคร
1: ับ
2: โอเคร
1: วมถึงเรา2คนนะครับขออวยพรให้กับคุณผู้ชมด้วยนั่นคือ ความตั้งใจของเรา Healthy Friday นะครับ ความตั้งใจคือว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราจะสามารถเตรียมพร้อมรับโชคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
2: ใช่แล
1: ้
2: ว
1: เวลาผ่านไปเร็วมากพี่ต้นคร
2: ับ
1: ผมทำรายการกับพี่ตอนนี้ครบ2ปีแล้ว
2: 2ขวบ
1: แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับผมรู้จักพี่ต้นมาก่อนหน้านี้คือกี่ปีน
2: ี่2ป
1: ี2ปีครับจะป้าแล
2: ้ว
1: เรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้น
2: โอเคทั้งในสมัยเรียน
1: รหัสผมรหัส36
2: พี่32
1: ปัจจุบันนี้ปี59ครับเรารู้จักกันมา20กว่าปีเท่านั้นเองโอ้โห
2: นิดเดียวนิดเดียว
1: ใครเป็นผัวเป็นเมียลูกเรายาวแบบนี้เลย
2: จบมหาลัย
1: สรุปใครเป็นผัวเป็นเมีย
2: ยังหา
1: ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์พี่น้อยเองจะหาอะไรเนาะทุกครั้งที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจพี่ต้นมากโดยเฉพาะมาทำรายการพี่ต้นตลอด2ปีเนี่ย700กว่าวันพี่ต้นแบบสร้างความสวยผมแล้วก็ประทับใจเสม
2: อ
1: เพราะว่าท่าออกกำลังกายที่พี่ต้นนำมาเสนอในรายการ Healthy Friday
2: น่าสนใจ
1: มันยอดเยี่ยมมากเลยไม่เชื่อไปดูครับ
2: ครับมือขวานะครับจับไว้ที่เอวนะครับบิดตัวมองขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดให้ขาขวากับสะโพกนะครับตรงข้ามกันนะครับไป

0: ครับแต่ละท่าเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยผมออกกำลังกายมา20กว่าปีนะครับมาเจอพี่ต้นผมว่าผมเจอมาหมดทุกกระบวนท่านะ
1: ครับ
0: โง่ใบบูตึงบูลิ้นผมเจอมาหมดแล้วมาเจอพี่ต้นโอ้โห
1: ตะลึง
0: เซอร์ไพรส์ทุกครั้งไม่ใช่ตะลึงธรรมดานะ
1: ตะลึงตึงตึงตึงตึงโอเค
0: ทำไมรู้อ่ะถามจริงพี่ต้น
1: ครับ
0: คิดได้ไงอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะ
1: เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะ
0: หมายความว่านี่คือยังไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ดีมากรับค่าน้อยเป็นสิบด้วยอาจารย
1: ์ดีมากคิดว่า
0: ที่ทำไงอ่ะ
1: ฮะจริงๆมันก็มีหลักการของมันทุกคนสามารถทำได้หมดเว้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงถ้าเรารู้หลักการนะ
0: แสดงว่าวันนี้พี่จะเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพี่ต้นที่ว่าท่าของมันก็เจ๋งๆเนี่ยเขามีรากความคิดมาจากอะไรถ้าเกิดเรารู้รากความคิดแล้วปุ๊
1: บ
0: เราสามารถไปต่อยอดออกแบบเองได
1: ้
0: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมตั้งใจฟังแล้วนะย้ำอีกครั้งว่าทุกคน
1: สามารถ
0: ออกแบบได้ด้วยตัวเอง
1: ใช
0: ่หลักการในการออกแบบออกการออกกำลังกายด้วยตัวเองมันเป็นยังไงครับ
1: มันเหมือนกับเราผสมสีอะบุ้ยเคย เรียนวาดภาพไหมแม่สีมีกี่สี
0: 3
1: ใช่แต่เราสามารถทำแตกออกมาเป็นแยกย่อยได้ไม่รู้กี่สี
0: ถ้าเรารู้พื้นฐานปุ๊บทำได้หมดค
1: ุ
0: ณสุดยอด
1: ครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลักการง่ายคือเรารู้พื้นฐานปุ๊บเราสามารถต่อยอดได้
1: ใช่
0: ฉะนั้นถ้าพื้นฐานที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างครับพี
1: ่อ้าวเราเคยฉายไปหลายตอนแล้วนะอย่างท่าแรกคือเรื่องของท่าสควอทจำได้ไหม
0: ท่าสควอท
1: ท่าสองท่าอะไรทำ
0: เ
1: น
0: ี่ยท่าสควอทเอง
1: ใช่นะใช่เขาไม่เคยไปเท้าเหยียดยืดสะโพกไปด้านหลังถ้าวิดพื้นดันพื้นพุชอั
0: พ
1: ฮะใช่ไหมถ้าซิทอัพที่เราเคยทำพวกนั้นคือท่าหลักๆแต่เราสามารถเอามาแตกได้การผสมสีอย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกใช่ไหมโอเคเอ้ยท่าซิทอัพเราจะแตกไปอะไรได้บ้างนะครับพวกนั้น
0: ดีมากเลยเริ่มต้นท่าแรกเลยวันนี้ทำทั้งหมด6ท่านะคุณผู้ชมครับทั้งหมด6ท่าได้โดยรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิด1ท่าพี่คิด1ท่ามารวมกันในการออกแบบเองได้ใช่ไหมครับ
1: ได
0: ้โอเคผมชอบเล่นขาเพราะว่าขาทำให้เราเผาผลาญดีโอเคผมออกผมเลือกท่าสควอท
1: ได้พี่เอาท่าที่เอาท่าที่เน้นเรื่องของตัวหัวใจแล้วกันหัวใจหน่อยกับกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: พี่เลือกท่านี้โดดตบจัมปิ้งแจ็ค
0: จัมปิ้งแจ็คกับสควอทก็รวมเป็นจัมปิ้งสควอท
1: ถูกต้องไม่ใช่สควอทแจ็ค
0: สควอทจัมดีนะฟังดีนะฟัง
2: ดึง
0: ดีนะฟังอยู่สควอทจัม
1: ใช่ไหม
0: ยังไงพี่ยังไง
1: จากนั้นถ้าสควอทก่อนทำนะครับพี่มานี่คราวนี้เราก็มารวมใช่เพราะงั้นทุกครั้งเราก็โดดนะครับมาเพิ่มท่าขึ้นมาแล้วจากเมื่อสักครู่ที่บุ้ยทำแค่สควอทอย่างเดียวนะไม่ใช่แล้ว
0: โอเคเราก
1: ็ย่อใช่ย่อ
0: ซึ่งขาเนี่ยเราเราโอเค
1: ย่อ
0: นึกออกแล้วขาบางทีสควอทเราจะนึกว่ากลางขาเท่าไหร่แต่พอเราจัมปิ้งแจ็คด้วยคือกระโดดไปด้วยสควอทจัมเนี่ยคือมันต้องย่อ
1: ใช่
0: แล้วบางทีมันขามันกลางเกินแต่ไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเราให้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเรา
1: ใช่
0: อย
1: ู่
0: ที
1: ่ก้นใช่แล้วเราการเน้นกล้ามในส่วนไหน
0: โดนไปถึง10ทีเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคแล้วการออกกำลังกายหรือการออกแบบด้วยตัวเองได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราชอบท่าไหนเราต้องการเพิ่มลดส่วนไหน
1: จั
0: ดการส่วนนั้นได้โอเคเดี๋ยวผมลองอีกที
1: ย่อนะถามว่าได้กล้ามเนื้อไหม
0: โอ้โหพี่ผมกระโดดด้วยมันแบบมันเป็น power ด้วย
1: ได้หัวใจไหม
0: โอ้ได้ครับ
1: ความอ่อนตัวได้ไหม
0: ความอ่อนตัวไม่แน่ใจเพราะมันแต่มันก็ย่อยืดนะ
1: ใช่มันก็มีการยืดอยู่ฮะ
0: ใช่โอ้ผมเก็ตเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในการออกกำลังกายแบบนี้คือเราเอา2ท่ามารวมกันนะ
1: ฮะ
0: คือเราได้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
1: เอาท่ามาผสม
0: ปกติเราจะเล่นสควอทปุ๊บมันจะได้ช่วงก้น
1: สะโพก
0: แต่พอผมล่วงเป็นสควอทจัมป์แล้วเนี่ยจังหวะที่ผมจัมป์มันเนี่ย ผมได้แกสตอนิมิทด้วย
1: น้องด้วย
0: ได้น้องด้วยอ่ะมันได้แบบช่วงล่างหมดเลยแถมระบบหายใจได้ด้วยแล้วยิ่งเราคอนโทรลยิ่งเราตั้งใจควบคุมมันหรือเราใช้ความรู้สึกกับมันจริงๆอ่ะมันได้เยอะมากเลย
1: ยังไม่สักครู่อ้าวบ๊วยลองทำใหม่คราวนี้บ๊วยลองเหมือนกับค้างไว้ฮะช้าแล้วกลับมาครับปึ๊บย่อค้างอ่ะฮะกลับมา
0: เฮ้ยมันสุดยอดเลยเงี้ยนี่เหงื่อไหลตลอดเลย
1: ใช่ใช่
0: และที่สำคัญประหยัดเวลา
1: ครับคนที่มีเวลาจำกัดนะบางครั้งโอ้โหเรื่องไปแล้วแป๊บเดียวเองใช้เวลาหมดละไม่ต้องไปใช้เวลามากอะไรขนาดนั้น
0: ที่หน้าท่าแรกผมถามนิดนึงว่าเราสามารถออกแบบแบบนี
1: ้
0: ด้วยตัวเองแบบนี้ได้ทุกท่าได้ทุกแบบเลยไหม
1: ได
2: ้
0: จริงป่ะ
1: จริงก็อยู่ที่ว่าบ๊วยต้องการส่วนไหนส่วนไหนแค่นั้นเอง
0: ท่าที่สอง
1: ครับ
0: ขอลองผมอยากได้กล้ามเนื้อหน้าอกก็วิดพื้นพุชอัพ
1: อ่าฮะ
0: โอเค
1: ครับ
0: ผมพุชอัพแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ตึ๊บ
1: ใช่
0: พี่อ่ะ
1: พี่ก็ถ้าบ๊วยมาด้านบนพี่ก็ใช้ปีนเขานะครับปีนเขาได้ไหมดึงปีนเขา
0: เฮ้ยมันก็ลงก็ได้ดิเป็นpush up climb
1: ใช่ทำไงเราก็ลง
0: โอ้โห
1: ปีนด้วยดึง
0: โอ้
1: ลงปีนด้วยลง
0: โอ้โหโ
1: อ้โหปีนด้วยว่าดึงมาใช่แล้วนั่นละ
0: โอ้โห
1: รู้สึกไหมดึงมาอีกดึงมาอีก
0: โอ้ยสุดยอดคือเราได้ระบบหัวใจสุดๆเลยคาร์ดิโอสุดๆเลยเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวสังเกตแล้วก็เวลาขณะที่เราทำร่วมกันนะครับพี่มันต้องคอนโทรลด้วยมันต้องควบคุมเพราะฉะนั้นเราจะจัดร่างกายได้ดีขึ้นด้วย
1: ใช่แกนำตัวอะไรก็ต้องใช้มากขึ้นเพราะเหมือนกับเสียสมดุลเพราะงั้นแกนำตัวต้องพยายามประคองตัวเองมากขึ้น
0: แล้วรู้สึกเลยแบบด้านข้างอ่ะได้เลยช่วงปีนเขาเลย
1: ใช่
0: ลงไปอีกอกได้พร้อมกันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนได้ทั้งสองส่วน
1: ดีมาก
0: สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยมันมีไม่มีที่เราเอาท่าหนึ่งกับท่าหนึ่งมารวมกันแล้วมันไม่เวิร์กมันส่งผลต่อเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าที่ทำให้มันกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันดี
1: อันนี้คือคำถามที่ดีบ๊วยเพราะอะไรว่าบางครั้งถ้าเกิดความพร้อมของเขาไม่มีนะครับอย่างท่าเมื่อสักครู่เนี้ยเขาวิดพื้นอย่างเดียวเขายังแทบจะทำไม่ค่อยได้เลยเราเอาเพิ่มเข้าไปอีกท่าหนึ่งบางทีมันทำให้เขาลำบากมากขึ้นมันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นส่งผลในเรื่องทำให้เขาเกิดการบาดเจ็บหรือว่าโอกาสในเรื่องของการบาดเจ็บปัญหาอะไรต่างๆเขาจะมากขึ้นเพราะงั้นบางครั้งไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องพร้อมก่อนคุณต้องทำจากท่าพื้นฐานให้ได้ก่อนเสร็จแล้วคุณค่อยๆมาเพิ่มเติม
0: ก็แสดงว่าเราต้องประเมินตัวเองได
1: ้ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งบ๊วยลองทำเมื่อสักครู่นี้ใหม
0: ่ครับ
1: วิดพื้นกับปีนเขานะลองไล่ดูใช่ไหมคราวนี้พอบ๊วยทำได้นะพี่เริ่มเพิ่มบ๊วยลองเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยเหมือนเราเดินไปด้วยเดินใช้มือเดินนะ
0: บ๊วยไล
1: ่บ๊วยไล่เดินบ๊วยไล่เดิน
0: อ๋อ
1: บ๊วยไล่เดินเห็นไหมมาผสมกันอีกนะมวยไล่เดินขยับไป
0: มันต้อง
1: ขาด้านตรงข้าม
0: มันต้องสลับข้างโอเค
1: ด้านตรงข้าม
0: โอเคถึงไม่น่าทำไม่ได้เมื่อกี
1: ้ด้านตรงข้ามเป็นไงบ๊วยเห็นไหมเพราะนั่นคือถ้าเราพร้อมปุ๊บมันก็สามารถที่เพิ่มไปได้เรื่อยมันไม่จะเป็นแค่สองท่าจะสามท่ามันก็เพิ่มได
0: ้ความสนุกมันอยู่ตรงนี้
1: ใช
0: ่ท่าที่สามนะครับผมเน้นมากเลยทุกคนอยากมีกล้ามท้องที่สวยงาม
1: แน่นอน
0: six pack sit up โอเคดูซิว่าพี่จะมาท่าไหน
1: โอเค
0: โอเค
1: นะครับsit up ใช่ไหมปัญหานึงอะเวลาที่เราออกกำลังกายส่วนใหญ่เวลาเราเล่นอีกฝั่งเล่นฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเรามักมองข้ามในเมื่อเราเล่นบริหารหน้าท้องแล้วพี่ก็จะหลังช่วงล่างนะพี่ก็ใช้เป็นลักษณะของ
0: โอ้โหเขาเรียกว่า back extension
1: ใช่แล้วนะครับเหยียดยืดก็จะเป็นบริหารหลังช่วงล่าง
0: แล้วผสมกันยังไงพี
1: ่อ้าว
0: ผมอยากจะเห็นว่าหน้าตาลูกออกมาจะเป็นยังไง
1: นะ
0: เหมือนม้ากับลาออกมาเป็นล้อป่ะ
1: เรามาดูก่อนแล้วก็มาซิทอัพของบ๊วยก่อนมาสักครู่บ๊วยซิทอัพฟรีไลน์สลับนะครับกลับมานะครับซิทอัพสลับ
0: ยอดอ่ะมาขอลองหน่อย
1: ครับ มาอืมพี่ครับใช่พี่ครับอืมเป็นไงบ้างเว้ย
0: แต่ถ้าเกิดเราสามารถซิทอัพ5ครั้งสลับ5ครั้งก็ได้
1: ได้เหมือนก
0: ัน แล้วแต่เราออกแบบ
1: ได้ไอเราทำหน้าสลับหลังเนี่ยแทนที่เขาจะเมื่อยล้าใช่ไหมเขาก็ได้ผ่อนคลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลาย
0: ท่าต่อไป
1: ครับ
0: ผมเคยได้รับฉายาว่าเป็น King of Leg ลัง
1: อ๋อฮะโอเคใช
0: ่สมกับ
1: ของพี่ถ้าเราทำงั้นพี่ก็ใช้การบิดตัว
0: โอ้นึกออกแล้ว
1: บิด
0: รวมกันเป็น
1: ร้านกับทวิตใช่ไหมพี่9ไปนะมา9 9วิด9วิด9วิดอ้าว9วิดด้วยอือฮึใช่9ยาวย่อตามบิดตัวด้วย
0: โอ้โหดีเลยก็จะตอบโจทย์ที่ว่าผมรู้สึกว่าผมตัวแข็ง
1: ฮะก็ได้ความอ่อนตัวเข้ามาด้วยมีการบิดตัว
0: โอ้โห
1: ขาก็ยังคงทำงานทำงานต่อเนื่องหัวใจก็ทำงานเพิ่มมากขึ้น
0: สงสัย
1: ครับ
0: เมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปคือพี่เอาท่าอะไรมาผสมกันไงพี่มีหลักคิดอะไรที่มันจะเชื่อมกัน
1: อันที่หนึ่งเราต้องดูว่าลักษณะของเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมบุ้ยต้องการขาบุ้ยก็ต้องเอาขาใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันพอบุ้ยต้องการขาบุ้ยต้องการหัวใจด้วยก็ต้องเอาท่าที่มันเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจเอาเข้ามาผสมกันอย่างท่าแรกเราทำสปอร์ตใช่ไหมครับพอถ้าเราต้องการเน้นในแง่ของหัวใจบุ้ยก็มาใช้แชมป์แจ็ค
0: พี่กำลังตอบโจทย์2อัน
1: ใช่
0: ก็คือต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: กับระบบหัวใจ
1: แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดบอยบอกว่าบอยต้องการทำสควอทนะแต่บอยบอกว่าเอ้ยต้องการคาร์ดิโอเหมือนกันแต่เราอาจจะทำท่าเดิมก็ได้บอยใช้เป็นอะไรจัมป์ฮะในท่าเดิมแต่ได้หัวใจด้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือเราเน้นต่อเนื่องตรงนั้นเลยให้มันย้ำอยู่ตรงนั้นไอ้มัดนั้นเลยนะแต่ได้หัวใจด้วย
0: แสดงว่าเราสามารถตั้งโจทย์ตั้งเป้าหมายได้มากกว่า1ข
1: ้
0: อ
1: ใช
0: ่ท่าต่อไปครับ
1: ท่าต่อไป
0: ผมอยากได้ไตรเซปเอาท่าดิฟดิฟก็คือดิฟที่ไม่ซุกอ่ะ
1: ไม่ใช่ดันเหยียด
0: โอเค
1: ดิฟใช่ไหมโอ้ยยกสะโพกขึ้นอีกนิดนึงก็ได้ใช่ไหมโอเค
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหตึง
1: ใช่ทีนี้พี่ลองมาคิดว่าเวลาเราทำดิฟแล้วเราจะทำท่าอะไรต่อเนื่องกับดิฟได้
0: น่าใช้ขา
1: ใช่เพราะนี่เราใช้ส่วนบนอยู
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมพี่ก็ใช้ได้ไหม
0: ว้าว
1: ได้ไหมพี่ยังไม่
0: รวมกับเลกเอ็กเทนชั่น
1: ใช่แล้วนี่คือเลกเทนชั่นเหยียดเข่าเหยียดเข่านะครับเหยียดเข่าคราวนี้เรามารวมกันลองดูซินะครับลงมาลงมางอพร้อมเหยียดงอพร้อมเหยียดงอศอกพร้อมเหยียด
0: คนละที่กับผมเลย
1: งอเหยียดพร้อมเหยียด
0: คือเคยดูโฆษณาไหมที่ฝั่งนึงแห้งอีกฝั่งนึงเปียกอีกฝั่งนึงฝนตก
1: เอาว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า
0: เอาแล้ว
1: ใช่งอศอกลงด้วยเข่าเหยียดงอศอกเข่าเหยียด
0: โอ้โหหนักกว่าเดิม
1: ใช่งอศอกเข่าเหยียด
0: ขณะที่เรายกผมรู้เลยว่าขณะที่เรายกเข่าไปเนี่ยน้ำหนักเราลงไปที่ไตเซปด้วย
1: ใช่ต้นแขนต้องรับน้ำหนักมากขึ้น
0: ใช่เลย
1: แกนำตัวรับน้ำหนักมากขึ้น
0: โมรับมากขึ้นเลยก็มีกำท้องหน่อยด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: เป็นไงโอเค
0: สุดอะท่าต่อไปคร
1: ับ
0: ผมอยากทดลองภูมิพี่เลย
1: uh-huh.
0: เอาท่าที่แบบที่ผมคิดไม่มีทางรวมกันได
1: ้ okay.
0: ดูซิว่าพี่จะทำได้ไหม ดูนะ ตั้งใจดูนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เดิน
1: เดิน
0: โอเคกับ
2: อื้อหือ

0: ยากจริงอะใช่ไหม
1: จะรวมกันเป็นอะไรเนาะ
0: เดินใช่ไหมพี่เบื่อด้วยการเดินด้วยเท้าพี่ขอเดินด้วยมือได้ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวถือว่าเดิน
0: น่าเดินพี่ขอเดินตรงพี่ขอเปลี่ยนเป็นเดินด้านข้างได้ไหม
1: เอาสิ
0: นะพี่ก็ไล่เดินมีวิดพื้นด้วยใช่ไหมพี่วิดพื้นได้ไหม
1: โอ
0: ้
1: โหหนีไปไหน
0: หนีไปไหนหนีไปไหน
1: ไหนเขาลองดูหน่อยเขาลองอีกทีครับพี
0: ่เอากลับมาเดี๋ยวความท้ายไม่เท่ากันไม่ครับลงนะครับไล่สลับ
1: ยอดอ่ะ
0: ลอง
1: เจ๋งมากวันนี้รายการเราก็ลาไปก่อน
0: อ้าวแค่นี้เหรอ
1: ลอง
0: ไม่ลองก่อนอ้าวลองควายมาควายมาอืมใช่เอากลับไปกลับไปเดี๋ยวไม่เท่ากันมาโอ้โหบุ้ยสุดยอดบุ้ยนิดเดียวมาโอเคได้เดินไหมได้ดันพื้นไหมบุ้ยรู้สึกว่ายังไงบ้างส่วนไหนทำงานบ้าง
1: เดินกับพุชอัพรวมกันเนี่ยผมหัวใจเต็มๆเลยแล้วก็ขณะที่เราลงเนี่ยผมย้ำเลยครับผมต้องตั้งใจผมไม่โกงตัวเองผมเน้นกล้ามเนื้อทุกครั้งเพราะมันทำงานไปแล้วอ่ะทำมันเต็มที
0: ่ให้คุ้มกับเวลาที่เสีย
1: สิ่งที่มันได้เพิ่มมากขึ้นคือการควบคุมเพราะเราต้องไขว้มือสังเกตได้ว่าผมไปด้านซ้ายถนัดกว่าไปด้านขวาเพราะด้านขวาผมต้องรู้สึกว่ามีการควบคุมผมเห็นเลยว่า
0: ความสัมพันธ
1: ์ระบบประสาทสั่งการ
0: ใช่
1: เวลาฝึกระบบประสาทสั่งการได้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีทักษะในการออกกำลังกายมากขึ้นส่งผลต่อชีวิตการทำงานที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้นี่มีความสุขมากพี่6ท่าคุณผู้ชมเองครับง่ายๆครับอย่างที่ผมกับพี่ต้นได้บอกแล้วนะครับหลักการเราสรุปสั้นๆได้ไหมครับ
0: ได
1: ้หลักการคือ1
0: อันหนึ่งเราก็ต้องประเมินตัวเราเองก่อน
1: ประเมินตัวเอง
0: ใช่
1: 2
0: อันที่2คราวนี้เราคงมาหาความที่เหมาะสมกับตัวเรา
1: ครับ
0: พยายามให้เหมาะสมอันที่3คราวนี้มันขึ้นอยู่กับ
1: เป้าหมาย
0: เป้าหมายแล้ว
1: ครับ
0: เป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการเน้นระบบหัวใจเราต้องการเน้นกล้ามเนื้อ
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อตรงนั้นเราต้องการเน้นให้มันต่อเนื่อง
1: ครับ
0: หรือว่าต้องการให้มันได้สลับพักก็มาแบ่งแยกก
1: ัน อันที่4คือรู้ท่าพื้นฐานถ้าไม่รู้จริงๆไปดูย้อนหลังรายการของเราครับ Healthy Friday บอกทุกสัปดาห์ดูใน YouTube Mahidol Channel ง่ายมากครับเรียบง่ายสุดๆเท่านี้นะครับคุณก็สามารถออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองด้วยประโยชน์
0: คร
1: ับ ทำไมเราต้องออกแบบเอง
0: ในแต่ละคนเราอาจจะดูว่าอายุใกล้เคียงกันเพศเดียวกันแต่บางทีข้อจำกัดบางอย่างมันไม่เท่ากัน
1: แสดงว่าคนทุกคนมีความเป็นปัจเจกก็คือมีความแตกต่างกันถ้าเกิดเราเอาค่ามาตรฐานมาเราแทนที่จะพัฒนาได้ยอดเยี่ย
0: ม
1: อาจจะไม่มากเท่าถ้าเกิดเราออกแบบเองเรารู้ตัวเองเราต้องการเพิ่มอะไรลดอะไรสามารถออกแบบแบบตัดเสื้อเฉพาะตัวได
0: ้ครับ
1: ถ้าว่าเราจะสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น
0: ใช่
1: อย่างนี้ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เท่าที่ฟังนะครับคุณผู้ชมครับในการออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้อง1ท่าบวก1ท่าเท่านั้นถ้าเกิด1ท่ากับ1ท่าบวกกันอาจจะเหมาะสมสำหรับผมแต่ถ้าเกิดบางคนอยากได้มากกว่านี้ก็1ท่าบวก1ท่าบวก1ท่า
0: ได้
1: หรือจะบวก1ท่าบวก1ท่าก็ได้
0: ใช
1: ่ใน1เซต
0: ใช่
1: จะเป็นยังไงก็ได้จะออกแบบมาเป็นจำนวนครั้งจำนวนนาทีเปิดกว้างหมดเลย
0: ใช่
1: ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกย้ำนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกตัวเราครับเมื่อทดลองแล้วเราจะบอกได้ว่ามันเวิร์กกับไม่เวิร์กกับร่างกายหรือไม
0: ่เรา
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้ว
1: นั่นคือความตั้งใจในรายการของเรานะครับ Healthy Friday มาฝากกันนะครับติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเกิดคุณผู้ชมชมเทปนี้แล้วไปออกกำลังกายโดยการออกแบบด้วยตัวเองได้ฟีดแบ็กกลับมาครับ
0: ครับ
1: บอกเราหน่อยจะขอบพระคุณมากเลยอันนี้คือความสุขของเราเลยครับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนครับกับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนคุ้นเคยกับคำพูดที่เรามักจะได้ยินจากคุณหมอหรือว่าพยาบาลที่พูดประมาณว่าผู้ป่วยรายนี้จำเป็นว่าต้องแอดมิดลองดูซิว่ามันมีเตียงว่างให้เขาหรือไม่หรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าคุณหมอขาคุณหล่อมากขอเบอร์คุณหน่อยเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวพี่อ่ะเอาตามสคริปต์ก่อนเถอะหรือบางทีคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าเคสนี้คุณหมอจะให้ discharge ไหมคะทีมงานบอกว่าคุณเดวิดต้องเลิกปรับสคริปต์อย่างด่วนโอ้โหงงกันแน่สิว่าคำว่า discharge เนี่ยแปลว่าอะไรกันแน่คือคำว่า admit เนี่ยหมายถึงการรับผู้ป่วยเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าต้องการที่จะรักษาตัวเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งในวันที่เขาต้องการที่จะรักษาตัวแบบละเอียดอ่อนคือในเคสแบบนี้ทุกคนคุณหมอหลายท่านมักจะบอกผู้ป่วยมากมายว่าคุณต้องแอดมิดอย่างด่วนแต่ประเด็นที่มักจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือผู้ป่วยมากมายเมื่อแอดมิดแล้วใช่ปะเขาจะเริ่มมีความรู้สึกงงแงมากมายว่าเขาอยากกลับบ้านทันทีคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าเมื่อคุณหมอให้คุณแอดมิดใช่ปะมันคือเพราะเขาอยากให้คุณหายและคุณกลับบ้านดังนั้นคุณอย่าเพิ่งงงแงอยากออกแต่ถ้าหากคุณหมอสังเกตว่าอาการของคุณเนี่ยดีขึ้นใช่ปะคุณหมอเนี่ยก็จะบอกพยาบาลว่าคุณสามารถ discharge ได้เลยแล้วคำว่า discharge แปลว่าอะไรกันแน่เนี่ยก็มันคืออนุญาตจากหมอนี่แหละว่าผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้คือตราบใดที่เธอได้ยินคำว่า discharge ใช่ปะคุณสามารถเตรียมเก็บของเก็บข้าวกลับไปนอนที่บ้านได้เลยนะคำต่อไปทุกคนคือคำว่า refer นั่นแหละเวลาเราอ่านคำนี้ที่รักจ๋าคุณต้องอ่านมันออกเสียงว่า referคือถามว่าคำว่า refer เนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่มันคือการที่คุณหมอคนนึงเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากย้ายผู้ป่วยของเขาไปสู่อีกโรงพยาบาลนึงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยอาจจะดันมีเครื่องมือหรือว่าแพทย์ที่สามารถรักษาคุณได้ดีกว่าแต่ทุกคนจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนว่าถ้าคุณด้วยตัวเองนะตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากไปอีกโรงพยาบาลนึงเลยนั่นไม่ใช่การ refer นะทุกคนคือการ refer เนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นด้วยคุณหมอของคุณเท่านั้นแล้วมันมี2คำศัพท์ที่พี่อยากจะสอนทุกคนวันนี้นั่นคือคำว่า referin กับคำว่า refer out คือถ้าเป็นการ refer in ใช่ปะมันคือการที่คุณหมอท่านอื่นเนี่ยส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลของเราแต่ถ้าคุณหมอซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลเราเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากจะส่งผู้ป่วยเข้าไปที่อื่นนั่นคือการ refer outแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พรศรีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วมาพบกับพี่ซึ่งเป็นครูที่หล่อที่สุดในโลกกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปขออนุญาตใส่ท่ารำเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะทุกคนเพราะคลิปนี้ยังไม่ยาวเพียงพออันนั้นคือจบ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้

ราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่

0: จึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา

0: 8:25 น.ถึง10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง18:00 น.กินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14 วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง18:00 น.รับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง18:00 น.ที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8 ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมี24 ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3 มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2 มื้อน้ำหนักก็จะลดลงสมมติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง18:00 น.แต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2 มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14 วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3 วันแล้วก็อ้วนอีก5 วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: ประโยชน์ของฟันที่นอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารยังช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับและช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้กับรายการ Work With A Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับจะพาผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพหนึ่งครับที่พื้นที่ในการทำงานของเขาเนี่ยมีขนาดประมาณ 3x3 ตารางเมตรครับแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันเหงื่อและลิ้นหรือง่ายๆก็คือคุณหมอฟันทันตแพทย์นั่นเองนะครับเชื่อไหมครับว่าอาชีพคุณหมอฟันนั้นเป็นงานที่โหดหินและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อตามมาเลยครับกับหมอคลิปครับหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอาร์มสวัสดีค่ะ
1: มีคิวคนไข้ไหมครับ
2: ค่ะ
1: เอาคนไข้เคลียร์แล้วนะ
2: คุณอาร์มอยากมาทำฟันใช่ไหมคะ

0: ี๋ยวครับคุณหมอครับก่อนอื่นขอนั่งกับคุณหมอก่อน
1: ได้เลยได้เลย
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: หมอโชว์หน้าตากันหน่อยสิ
1: อ๋อค่ะได้เลยค่ะ
0: เราอยู่กับหมอกิฟต์นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาชีพทันตแพทย
1: ์ค่ะคิดว่าคนหลายๆคนอยากเป็นนะอาชีพนี้นะคะ
0: ก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและมีความหินสุดๆเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้าง
1: ที่นี่เราจะเจอเคสเด็กโรคมะเร็งต้องเตรียมให้ยาเคมีบำบัดเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเคสเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะการทำฟันเคสเด็กพวกนี้จะมีความเสี่ยง
0: นั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มใจนะ
1: ค่ะต้องทำค่ะเต็มใจ
0: สมมติผมบอกฟันผุมา
1: ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องดูก่อนใช่ฟันผุจริงหรือเปล่า
0: คิดไปเองหรือเปล่า
1: แล้วเป็นผุระดับไหนความรุนแรงระดับไหนถ้ามันมีจุดที่มันทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วพวกนี้ค่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปในโพรงประสาทฟันละเราจะไม่สามารถอุดฟันได้ละก็คือต้องรักษารากต้องครอบฟัน
0: ที่ผมเคยเจอก็คือว่าโดนคุณหมอฟันนี่แหละจับไปใครไม่คิดนะครับว่าชีวิตนี้โดนถ่ายเอ็กซเรย์ฟันที่ไอ้ใส่ฟิล์มใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ไปอ้าปากว่าอยู่ในคันเอ็กซเรย์น
1: ะ
0: อันนี้ก็ขั้นตอนหนึ่ง
1: ขั้นตอนหนึ่งค่ะทีนี้บางคนก็ยังกลัวรังสีจากเอ็กซเรย์อู้ได้ยินคำว่ารังสีเอ็กซเรย์กลัวมาก
0: เดี๋ยว
1: จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
0: เจ้าหน้าที่ไม่อันตรายหรอครับในห้องทำการเอ็กซเรย์คุณหมออ
1: ๋อเจ้าหน้าที่ของเรานะคะวันหนึ่งนะต้องทำเอ็กซเรย์ในคนไข้หลายฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนรังสีเนี่ยมากกว่าคนไข้ถ้าทำตามนะคะที
0: ่
1: ขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยรับรองก็ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แน่นอน
0: เจ้าหน้าที่ปลอดภัยและคนไข้ก็ดูเหมือนว่าจะอุ่นใจนะครับแต่มีเรื่องนึงที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังถามกันอยู่ว่ามันมีวิธีการในการจัดการฟันผุของพวกเราแต่ละคนนั่นแหละเขาว่ากันว่ามันมีสารพิษที่คุณหมอกับคนไข้ก็อันตรายพอๆกันแต่ในนั้นแล้วมันจริงเหรอคุณหม
1: ออ๋อคุณหมอคิดว่าคุณอามคงหมายถึงวัสดุอัมันกล้ามที่มันมีตลอดเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละคร
1: ับ จริงๆแล้ววัสดุอุดอัมันกล้ามเนี่ยมีมานานมากแล้ว
0: แล้วมีอันตรายไหมคุณหมอ
1: สิบปีแล้วล่ะ
0: อันตรายไหม
1: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ได้ถูกวิธี
0: อ้าวละส
1: ิไม่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี
0: ที่ว่านั้นจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาฟังช่วงหน้าครับกลับมาในช่วงนี้คุยกับคุณหมอกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับวันนี้พูดถึงคุณหมอฟันคุณหมอกิฟต์ครับเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นมาว่าเจ้าอะมัลกัมออกเสียงถูกไหม
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
0: มันคืออะไรก่อนถามก่อน
1: ค่ะอะมัลกัมนี่เป็นวัสดุอุดฟันชนิดหนึ่งที่มีมานานแล้วค่ะมันประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสมกับปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คำเดี๋ยวพอได้ยินคำว่าปลอดคุณอามกลัว
0: กลัวสิ
1: ปลอดมันมีพิษนี่นะใช่ไหมแล้วมาอุดในฟันเราได้ยังไง
0: นะคะเดี๋ยวเป็นโรคอะไรนะของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะถ้าโดน
1: ปลอดมันจะมีเชื้อโรคใช่มันจะมีแบบพวกสารพวกนี้นะที่ได้รับโลหะพวกนี้เข้าไป
0: ไม่อันตรายหรอคุณหมอท
1: ําค่ะจริงๆแล้วนะคะเวลาวัสดุอะมันกล้ามที่อย่างที่คุณหมอบอกเนาะมันประกอบด้วยโลหะนะคะก็จะมีเงินทองแดงดีบุกสังกะสีนะคะมาผสมกับปลอดพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเสถียรมันจะแข็งตัวการปล่อยไอปลอดออกมาสู่ร่างกายคนไข้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิษจากปลอดที่คนไข้ได้รับตอนที่มีอะมัลกัมอยู่ในปากแล้วอุดฟันไปเสร็จแล้วมันจะไม่ปล่อยไอปลอดออกมาทำอันตรายกับคนไข้แล้วแต่ว่าระหว่างขั้นตอนการผสมนะคะที่ตัวปลอดจะผสมกับตัวโลหะเนี่ยมันจะมีขบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดไอปลอดฟุ้งออกมาในอากาศแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได
2: ้เคยอุดฟันไหมเคยค่ะ
3: แล้วรู้จักสารปลอดไหมครับ
2: สารปลอดเหรอคะก็แค่พอทราบว่ามีอันตราย
3: เสียสารที่อยู่ในฟันเราเนี่ยนะ
2: ค่ะที่เป็นสิ่งเงินในฟันใช่ไหมคะ
3: แล้วถ้าเรารู้ว่าอันตรายเนี่ยเราจะยอมให้หมออุดฟันไหม
2: ก็กลัวนะคะไม่กล้าเคยอุดฟันค่ะ
3: ตะกี้รู้จักสารปลอดไหมครับ
2: สารปลอดเหรอเราไม่รู้จักค่ะ
3: ก็ที่เราอุดฟันคือสูตรเงินเดือนแน่ที่อันนั้นคือสารปลอด
2: นั่นแหละค่ะไม่รู้จักค่ะแต่ก็อุดมานานแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะ
4: อะมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของปลอดเงินทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยครับเพราะปริมาณอะมัลกัมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นมีปริมาณน้อยมากทันตแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตนเองอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายและไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องใส่ใจ

0: าที่คำแนะนำการป้องกันและวิธีดูแลสุขภาพของผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ปลอดภัยจากการทำงานมีวิธีการอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ
1: ปัจจุบันนี้เรามีตัววัสดุให้เลือกหลายเลยนะคะทั้งคอมโพสิตนะคะทั้งก๊าซไอโนเมอร์ซีเมนต์นะคะซึ่งเป็นสีขาว ความจริงคนไข้จะชอบวัสดุรุ่นใหม่ๆมากกว่าตัวอมันกล้ามอีกเพราะวันนี้เรื่องความสวยงามสีเงินอมันกล้ามสีเงินก็จะไม่สวยก็สวย
2: ปากปุ๊บรู้เลยนี่ฟันผุ
1: ใช่ใช่นะคะกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะให้คนไข้สบายใจได้ค
2: ่ะแต่รู้สึกว่าอาชีพคุณหมอฟันเองเนี่ยนะครับอยู่ๆมีคนไข้มานั่งใครก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่จริงๆอยู่ๆมาอ้าปากให้เราทำฟันแน่นอนเราเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอ
1: โอ้หลักๆเลยนะตอนนี้ที่คุณหมอกลัวที่สุดนะกลัวมากกว่าเรื่องเอ็กซเรย์
2: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะ
1: ใช่ใช่
2: เป็นยังไงเป็นยังไง
1: กลัวมากกว่าเอ็กซเรย์กลัวมากกว่าปลอดจากอมันกล้ามคือการติดโรคจากคนไข้การติดเชื้อจากคนไข้อย่างเช่นการขูดหินปูนนะคะการกรอฟันอย่างเงี้ยมันจะมีการฟุ้งกระจายเยอะนะคะน้ำลายของคนไข้ฟุ้งกระจายออกมาได้เยอะอย่
2: าง
1: เง
2: ี้
1: ย
2: ต้องมีการป้องกัน
1: ใช่หลักๆก็คือสวมหน้ากาก
2: มีหน้ากากใส่แว่น
1: เห็นไหมคุณหมอจะแต่งตัวนี้ไม่มีใครเห็นตัวจริงได้เลย
2: ใส่ถุงมือใส่แว่นใส่แมสก์
1: ใช่แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยมันจะมีตัวนี้ค่ะ
2: คุณหมออ๋อเป็นแบบนี
1: ้บางคนก็จะใส่แว่นเพราะว่าทำไมคะตาเรามีเยื่อบุบางทีน้ำลายคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได้เลือดคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได
2: ้และในขณะที่เรารับคนไข้ดูแลคนไข้เราเลือกไม่ได้
1: เรื่องไม่ได
2: ้
1: นะใช่ใช่นะเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำฟันและต้องดูแลฟัน
2: นี่เลยก็ต้องใส่แบบน
1: ี้ใช่ก็ต้องใส่อย่างนี
2: ้ถามจริงคุณหมอ
1: ค่ะ
2: อึดอัดไหมกับความเสี่ยงอะไรมันคุ้มกว่ากัน
1: คือมันจำเป็นต้องทำ
2: มันจำเป็นนะ
1: ใช่เพื่อตัวเองด้วย
2: ก็คือ
1: ใช่ไหมคะใช่
2: ม
1: ี
2: ชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาคนไข้ต่อไป
1: นะต้องใส่ทั้งถุงมือด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเลยมือเป็นยังไงเหี่ยวขนาดไหนไม่มีใครเห็นนะ
2: ไม่เหี่ยวเมื่อกี้มีหมอส่งดอกไม้มาฝากด้วยนะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคนไข้ทุกคนหรือว่าที่คนไข้เพราะจริงๆทุกคนต้องหาหมอฟันอย่างน้อย
3: ถึงไม่ปวดฟันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีฟันผุควรจะต้องมาเช็คเพราะบางทีฟันผุเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยตัวเองนะต้องมาให้คุณหมอช่วยตรวจนะคะโรคในช่องปากของเรานะคะทั้งโรคฟันผุทั้งโรคเหงื่ออักเสบเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่ป้องกันได
2: ้
3: คนไข้ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลตัวเองสักนิดนึงแปรงฟันเป็นประจำทุกวันนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันเนาะแล้วก็มาตรวจกับทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนครั้งหนึ่งมาเจอกันนิดนึงนะคะ นะเพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ
2: เพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับว่าบางทีนะครับปัญหาในร่างกายอื่นๆนั้นเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่มันลามต่อไปเรื่อย
3: ๆใช่ใช่
2: ถูกไหมฮะ
3: โรคติดเชื้อในช่องปากหรือว่าฟันผุอาจจะไปมีผลกับโรคหัวใจได้ด้วย
2: โอ้โห
3: ใช่งั้นต้องวิจัยมาแล้วค่ะ
2: งั้นต้องมีโอกาสครับมาพบคุณหมอให้ได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือน
3: ค่ะใช่ค่ะ
2: งั้นวันนี้ครับขอบคุณคุณหมอกิฟต์ด้วยครับไว้มีโอกาสเข้ามาเป็นคนไข้
3: ได้ค่ะยินดีมากค
2: ่ะแต่ที่แน่ครับตอนนี้ขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมากับ Work with a Healthy Life ครับนะครับเรามาคุยกับผู้ช่วยคุณหมอกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับพี่สอน
4: สวัสดีค่ะ
2: วนเวลาสักครู่นึงนะครับระหว่างนี้พอได้นะ
4: ได้ค่ะ
2: พี่สอนครับการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์หรือว่าผู้ช่วยคุณหมอทำอะไรบ้าง
4: ก็ช่วยคุณหมอทำงานตั้งแต่คนไข้เข้ามาก็ช่วยให้นั่งที่เก้าอี้ทำฟัน
2: เช็คตัวข้อมูลคนไข้ไว้รอคุณหมอ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะก็ช่วยคุณหมอว่าคุณหมอทำอะไรก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้
2: หรือบางทีพอเราดูเคสแล้วเราก็จะพอรู้แล้วว่าคุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
4: ใช่ค่ะก็จะเตรียมล่วงหน้า
2: ค่ะไม่งั้นจะช้า
4: ใช่ค่ะ
2: อ้าวถ้าอย่างนี้ในกรณีที่ว่าคุณหมอต้องเข้าใกล้คนไข้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยง
4: ใช่ค่ะ
2: ผู้ช่วยเสี่ยงพอ
4: ไห
2: มฮะ
4: เสี่ยงพอกันค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่หยุดติดไข้เหมือนกันค
2: ่
4: ะ
2: ในการใช้เครื่องมือต่างๆมีบ้างไหมครับพี่สอนครับที่ว่ามันอันตรายเพราะเห็นว่าบางทีมันเจาะแรงมากดูดแรงมากเสี่ยงแค่ไหน
4: ก็จะถ้าก็อาจจะถูกของมีคมทิ่มตังอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกฟุ้งละอองจากการทำงานเสร็จที่ระหว่างปฏิบัติงานอาจจะมีพวกน้ำลายพวกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายซึ่งเราก็ต้องป้องกันค
2: ่
4: ะ
2: พวกวันนรกวันโรคอาจจะหาได้เหมือนกัน
4: ใช่ค่ะมีโอกาส
2: อย่างอื่นล่ะครับเช่นการดูแลร่างกายเช่นต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายนี่โอ้โหวูบไม่ได้เลยนะถ้าขาดสติปุ๊บไม่ได้เลยนะ
4: ใช่ค่ะ
2: ยังไงบ้างครับการดูแลเองตรงนั้น
4: ก็
2: นอนให้เพียงพอ
4: นอนให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะ
2: ออกกำลังกายไหมออ
4: กกำลังกายมากค่ะ
2: เราก็ต้องใช้สายตาไม่แพ้คุณหมอเหมือนกัน
4: ใช่ๆค่ะ
2: ต้องมีช่วงพักไหมครับ
4: มีค่ะส่วนใหญ่ก็เสร็จเคสนึงก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยระหว่างรอที่คุณหมอเขียนชาร์ตอะไรเงี้ย
2: ครับผมขอบคุณพี่สอนด้วยเพื่อต้องทำงานต่อขอบคุณท่านสอนครับน
5: ี่
2: ค
5: ือ
2: เซตอุปกรณ์นะฮะวัสดุทันตกรรมนะครับออนไลน์พีชชุดรักษา
0: เพราะหน้าที่หลักของทันตแพทย์อย่างที่รู้ๆกันคือต้องตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและฟันการทำฟันวันละหลายๆชั่วโมงพฤติกรรมการทำงานที่ต้องก้มๆเงยๆปิดตัวเอี้ยวตัวเกรงข้อมือและนิ้วมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจากเครื่องกรอฟันเรื่องดูดน้ำลายการที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้ขณะทำฟันอันตรายจากอุปกรณ์ที่แหลมคมโรคแพ้ถุงมือที่คุณหมอฟันอาจจะต้องเจอจะมีวิธีการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
2: ขึ้นชื่อว่าคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทันตแพทย์ที่เมื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสไปเยี่ยมห้องทำงานกันแล้วนะครับมาในช่วงนี้คุยคุณหมอเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับถือว่ามีวิธีในการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้รู้กันด้วยนะครับมาคุยกับหมอเฟิร์สครับหรือว่าอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับผม
2: อาจารย์ครับคุณหมอครับถามก่อนเลยวันนี้เมื่อกี้เราไปดูคุณหมอฟัน
6: ครับ
2: ทันตแพทย์มาแล้วมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะ
6: เยอะครับก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับแต่เขาก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเขารู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรครับความเสี่ยงที่หมอฟันเจอบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเชื้อโรคนะครับความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเส
2: บ
6: ทั้งชนิด B และ C ครับการบาดเจ็บกล้ามเนื้
2: อ
6: ก็เป็นอันนึงที่เป็นบ่อยนะครับมันจะปวดบ่าปวดหลัง
2: ต้องกลมๆเนาะ
6: ใช่ครับในลักษณะของการผิดท่าทางระยะเวลานาน
2: ๆครับผม
6: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะอันนึงที่หมอหลายๆคนก็เป็นครับรวมถึงผู้ช่วยด้วย
2: อ้าวล่ะ
6: ครับ
2: ไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเด็กๆครับคุณหมอครับไปหาคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันอย่างมากเลยนะฮะก็ใส่ผ้าหรือว่าหน้ากากติดเอาไว้เพื่อป้องกันการไอการจามของคนไข้แต่ตาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆผมจำได้ไม่มีแว่นนะสิ่งเหล่านี้มาอันตรายไหมครับอยู่ๆเจอคนไข้อ้าปากใส
6: ่
2: ทำไปทำมานี่มันมีอะไรออกมาบ้างครับคุณหมอครับ
6: ก็สารคัดหลั่งก็คือน้ำลาย
2: น้ำลาย
6: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเชื้อโรคอยู่ในน้ำลายเยอะแยะมากมายนะครับ
2: ฉีดยาอีกคุณหมอจะถอนฟันทีนี้โดนฉีดยาชาเข็มเท่านี
6: ้
2: ใช่ไหมฮะ
6: ใช่ใช่
2: มันมีโอกาสไหมคุณหมอครับที
6: ่ใช่ครับทั้งเลือดเองหรือว่าน้ำลายเองเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นทั้งเชื้อ HIV เองหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเองก็จะกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมาก
2: โอ้โห
6: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสถิติแม้ว่าจะมีการกระเด็นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการกระเด็นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันมีนะครับโอเคอาจจะน้อยแต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเกิดความเสี่ยงแบบนั้นหรือว่ามีโอกาสหรือเกิดการติดเชื้อแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันป้องกันได
2: ้ครับเห็นคุณหมอฟันทั้งหลายต้องใส่ถุงมือด้วยคุณหมอแล้วมีบ้างไหมครับที่คุณหมอฟันบางคนบอกเป็นตุ่มแพ้แดงที่มืออ
6: ัน
2: นี้คือโรคแพ้ถุงมือเหรอครับ
6: ถูกต้องครับก็คือมันมีถุงมือยางที่เรียกว่าลาเท็กซ์
2: ครับ
6: ซึ่งตรงกลุ่มนี้ก็จะมีคุณหมอหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่เฉพาะหมอฟันอย่างเดียวนะครับก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์และคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะแพ้ถุงมือที่เกิดจากน้ำยางตรงนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่คนกลุ่มนึงครับแล้วคนที่แพ้นอกเหนือจากจะมีผื่นที่เกิดขึ้นบริเวณมือ
2: แดงๆ
6: ก็อาจจะทำให้เกิดถึงขนาดเป็นโรคหอบหืดหายใจตีบมีเสียงวิดวีสที่เกิดจากหลอดลมที่ตีบแคบก็เป็นไปได
2: ้ครับ
6: ครับดังนั้นเรื่องของการแพ้ถุงมือไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการแพ้ที่เกิดจากบริเวณที่สัมผัสแต่อาจจะลงเข้าไปถึงในเรื่องของการแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจมีการหอบเหนื่อยก็ทำให้เป็นแบบนั้นได
2: ้แต่ในแง่ของสารเคมีตัวหนึ่งครับที่เห็นบอกว่าต้องใช้ในการอุดฟันครับคุณหมอเอามาลกัม
6: ครับ
2: เขาบอกมีสารประหลอดอยู
6: ่ครับ
2: ก่อนจะถามว่าทันตแพทย์กับผู้ช่วยอันตรายไหมคนไข้อย่างพวกเราเลยครับคุณหมอครับอันตรายไหมฮะอุดมาหลายซี่เลย
6: ครับอันตรายน้อยมากครับเพราะในเรื่องของการดูดซึมประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 100% ของประหลอดมันดูดซึมได้แค่ 0.01% แค่นั้น
2: ก็คือนิดเดียว
6: นิดเดียวครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีการอุดฟันโดยใช้อัลมาลกัมเอง
2: อ
6: ันนี้อันตรายน้อย

0: ไม่มาก
1: โอเค
0: ไม่ได้อยากให้ห่วงอะไร
1: นะนึกว่าต้องไปถอนฟันที่อุดออกมันจะเหลืออยู่10กว่าซี่เองนะครับผมแล้วในแง่ของคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์หร
0: ือ
1: ผู้ช่วยล่ะครับเห็นบอกว่าอันตราย
0: ครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการหายใจตลอดเวลา
1: ครับ
0: ในเรื่องของการหายใจสูดดมสารปลอดเข้าไปเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
1: ครับ
0: ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ถึงจะสามารถมองเห็นการระเหยของปลอดนั้นๆ
1: จริงหรือเปล่า
0: ดังนั้นเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาดังนั้นคนทำงานเองเนี่ยมีความเสี่ยงเต็ม
1: ๆ
0: แล้วถ้าได้รับในปริมาณมากๆก
1: ็
0: มีโอกาสส่งผลต่อภาวะสมองจิตใจนะครับบางคนถึงขนาดเป็นบ้ามีภาวะจิตเภท
1: อัน
0: เนื่องมาจากการสูดดมปลอดในปริมาณมาก
1: ๆ
0: ซึ่งตัวนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าถึงขนาดมีประสาทหลอนจิตเภทได้นะครับถ้าสัมผัสในปริมาณมากๆจริง
1: ๆ
0: แต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มากอะไรถึงขนาดนั้นครับในแง่ของการปฏิบัติงานในห้องฟันนะครับจะเป็นการสะสมเรื้อรังมากกว่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังพอเป็นพิษเรื้อรังในระยะยาวๆสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทของเขาในระยะยาวๆครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครร
1: ภ์
0: เพราะตัวปลอดเองเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปในรกแล้วส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเขาได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหมอฟันที่ตั้งครรภ์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการตั้งครรภ์อยู่เราไม่อยากให้สัมผัสปลอดเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
1: คุณหมอส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าครับในช่วงนี้ครับอยากฝากถึงคุณหมอฟันด้วยกันเองหรือว่าผู้ช่วยหรือเขาเรียกว่านักปฏิบัติการด้านทันตกรรม
0: ครับ
1: ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างครับ
0: แน่นอนครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสารปลอดที่พวกเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะต้องมีการวัดปลอดในอากาศเป็นระยะอาจจะต้องมีรวมถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะปลอดเป็นระยะระยะเช่นกันว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสารปลอดเกินมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับว่าตัวเองมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของของมีคมที่มีโอกาสทิ่มตำนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องป้องกันโดยเฉพาะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงมือหน้ากากนะครับแว่นตาเขาเรียกก็อกเกิลนะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นในวันนั้นๆไหมนะครับก็ไม่อยากให้ละเลยตรงนี้ไปถ้าทำได้ทุกอย่างคุณพวกเราทุกคนก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได
1: ้นั่น
0: ครับ
1: และพวกเราคนไข้เองก็สามารถที่จะไปหาคุณหมอด้วยความสบายใจได้ว่าแหมเป็นที่ที่ปลอดภัยจริง
0: ๆถูกต้อง
1: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับหมอเฟิร์สครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ คุณผู้ชมครับอาชีพทันตแพทย์และอาชีพผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมนะครับถืออาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงครับสังเกตไหมครับยังเป็นอาชีพที่มีใครหลายคนฝันและก็อยากจะเป็นครับและก็เป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตัวหรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานอย่างมีสุขภาพดีกันด้วยวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีอาชีพใดมานำเสนอกันจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ครับผมทางนี้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยได้ทุกเรื่องเลยไม่ต้องอายเดี๋ยวผมจะเป็นคนอาสาไปถามกับคุณหมอให้เองคุณพี่มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับมีเรื่องอะไรไหมพี่ถามได้เลยนะทุกเรื่องเลยครับ
1: คือว่าหนูเป็นคนชอบกินของหมักของดองมากๆเลยค่ะยิ่งพวกหน่อไม้ดองปลาร้าค่ะอดใจไม่ได้จริงๆค่ะแต่ก็มีคนเขา

0: บอกมาเยอะแล้วค่ะว่าอย่าไปกินเพราะว่ามันจะทำให้น้องสาวอ่ะมีกลิ่นแต่ว่ามันจริงเหรอคะแล้วก็มันมีวิธีป้องกันยังไงบ้างอะคะ
1: เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเองก็เคยได้ยินเราไม่ได้มาคุยเรื่องทะลึ่งกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องนี้หลายคนก็สงสัยเช่นเดียวกันจริงไม่จริงถามคุณหมอเลยดีกว่าครับ
2: สำหรับคำถามนี้นะคะก็มีคนสงสัยหลายคนเหมือนกันนะคะว่าตกขาวมีกลิ่นแปลกๆของเราเนี่ยมันเกิดจากอาหารการกินที่เราไปกินอาหารหมักของดองหรือว่าของเสียของเปรี้ยวหรือเปล่านะคะตอบตรงนี้เลยนะคะว่าภาวะตกขาวที่กลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับอาหารการกินที่เราทานทุกวันนะคะตกขาวเนี่ยก็คือบ่งบอกถึงสุขภาพของน้องสาวเราง่ายๆนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมักจะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีคันนะคะอาจจะมีตกขาวเล็กน้อยช่วงก่อนมีประจำเดือนซึ่งมักจะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีคันนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าน้องสาวมีกลิ่นแปลกๆนะคะเริ่มมีกลิ่นเหม็นคาวหรือมีตกขาวติดกางเกงในอาจจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีเขียวอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าน้องสาวเนี่ยเริ่มไม่สบายแล้วนะคะเริ่มมีภาวะช่องคลอดอักเสบแนะนำอยากให้พบคุณหมอนะคะซึ่งช่องคลอดอักเสบเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อได้หลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือว่าเชื้อพยาธิหรือว่าโปรโตซัวนะคะในช่องคลอดบางอย่างเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางอย่างก็ไม่ได้สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์งั้นถ้าเกิดว่ามีตกขาวผิดปกติแนะนำพบคุณหมอตรวจหาสาเหตุเพื่อรักษาให้ตรงจุดจะดีกว่าค่ะการดูแลตกขาวเบื้องต้นด้วยตัวเองนะคะแนะนำอย่างนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็คืออย่าพยายามส่วนล้างช่องคลอดเองบางคนเนี่ยไปซื้อสบู่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้องสาวแล้วพยายามล้างให้สะอาดนะคะล้างล้วงเข้าไปข้างในเนี่ยจะยิ่งทำให้การอักเสบของน้องสาวเนี่ยเป็นมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าโดยปกติเนี่ยในช่องคลอดเราเนี่ยจะมีภาวะที่เป็นกรดหรือว่ามีเชื้อประจำถิ่นนะคะเชื้อแบคทีเรียตัวดีหรือว่าแลคโตบาซิลลายเนี่ยช่วยรักษาสมดุลช่องคลอดของเราอยู่แล้วการที่เรายิ่งเอาน้ำล้างหรือว่าเอาสบู่เข้าไปล้างเนี่ยก็ยิ่งทำให้ตัวเชื้อแบคทีเรียตัวดีของเราเนี่ยหรือว่าตัวแลคโตบาซิลลายเนี่ยมันบาดเจ็บหรือว่าเสียสมดุลไปเมื่อช่องคลอดเสียความเป็นกรดอันนี้ก็คือจะทำให้ภาวะการอักเสบของช่องคลอดของเราเนี่ยยิ่งแย่ลงแล้วก็เสี่ยงการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับสาวๆที่รู้สึกว่าตอนนี้ช่องคลอดของเราหรือว่าน้องสาวเราไม่สบายนะคะอันดับแรกเลยอยากแนะนำให้งดเพศสัมพันธ์ก่อนนะคะอันดับที่2ก็คือดูแลสุขภาพโดยทั่วไปก็คือเข้าห้องน้ำซับให้แห้งพอนะคะไม่ต้องส่วนล้างช่องคลอดหรือว่าฟอกสบู่เยอะเกินไปนะคะอันดับที่3แนะนำให้พบคุณหมอนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอาการแล้วไม่หายนะคะอันนี้ต้องพบคุณหมอเพื่อรักษาให้ตรงจุดแล้วก็ให้ถูกกับโรคค่ะย้ำอีกครั้งนะคะการรับประทานอาหารหมักดองนะคะสุกๆดิบๆไม่ได้มีผลต่อสุขภาพน้องสาวค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจะมีผลต่อสุขภาพช่องท้องหรือเปล่าค่ะได้ฟังคำตอบจากหมอแล้วชัดเจนนะคะคุณโบ
1: ชัดเจนมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับมีคำถามอะไรเนี่ยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เองนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: คำเจอก้อนที่ท้องท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายเป็นเลือดไม่ผายลมสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่พูดถึงมะเร็งใครๆก็กลัวโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คนไทยเป็นกันเยอะทีนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่เขาบอกกันมาว่าเป็นอาการของมะเร็งลำไส้อาการไหนที่เชื่อถือได้อาการไหนที่เชื่อถือไม่ได้เรามาดูสัญญาณแรกกันนะครับสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ต้องขอบอกว่าจริง ื่อเริ่มมีอาการของมะเร็งลำไส้

การตีบตันของลำไส้ใหญ่คนไข้จะถ่ายลำบากทำให้เกิดอาการท้องผูกหลังจากนั้นเกิดการข้างของอุจจาระที่ปริมาณเยอะขึ้นสภาก็จะมีการถ่ายอุจจาระมาปริมาณมากก็จะเกิดอาการท้องเสียได้ตอนเช้าอาจจะมีท้องผูกตอนเย็นอาจจะมีท้องเสียได้หรือบางคนอาจจะเป็นวันนี้ท้องผูกอีกวันนึงท้องเสียอันนี้เป็นได้ครับสัญญาณที่2สัญญาณถัดมาสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการถ่ายเป็นเลือดอันนี้ขอตอบว่าจริงเช่นเดียวกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เลือดที่ปนออกมาจะแตกต่างกับลิสีดวงโดยส่วนใหญ่จะออกมาปนกับอุจจาระหรือมีความสัมพันธ์กับอุจจาระเช่นมีการขาผสมกันออกมากับอุจจาระแต่หากเป็นลิสีดวงทวารโดยส่วนใหญ่จะออกมาอาจจะหยดตามหลังการถ่ายอุจจาระเรามาดูสัญญาณต่อมากันดีกว่าสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการคามเจอก้อนที่ท้องอันนี้ตอบว่าจริงครับจริงๆมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆอาจจะคำไม่เจอก้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งเริ่มโตขึ้นจนขนาดใหญ่เกิน5เซนติเมตรเราอาจจะสามารถคำก้อนได้เองจะคำได้บริเวณรอบๆของช่องท้องตามแนวของลำไส้ใหญ่นะครับลักษณะก้อนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่จะมีการเคลื่อนที่ได้ขยับได้แล้วก็จะกดไม่เจ็บดังนั้นหากคำได้ก้อนในช่องท้องควรจะต้องรีบมาพบแพทย์สัญญาณสุดท้ายสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการไม่ผายลมอันนี้ขอตอบว่าจริงเนื่องจากว่ามะเร็งเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นจนอุดตันลำไส้ใหญ่เมื่อมีการอุดตันของลำไส้ใหญ่ลมจะไม่สามารถผ่านรูของมะเร็งตรงนั้นออกมาได้จะทำให้คนไข้เกิดลำไส้อุดตันการที่ลำไส้ใหญ่อุดตันระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการแตกของลำไส้และคนไข้เสียชีวิตได้ทีนี้หมออยากจะแนะนำว่าคนกลุ่มไหนที่ควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับ1คือกลุ่มคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการควรจะต้องมาตรวจ2คือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวสายตรงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรจะต้องมาตรวจที่อายุ40ปีที่มีอาการหรือไม่มีอาการกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีอาการหรือมีสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังที่กล่าวไปควรจะต้องมาตรวจซึ่งวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แนะนำมี2วิธี1คือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือ2คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูลำไส้ใหญ่

ณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องใส่ชุดปลอดเชื้อรัดกุมขนาดนี้ลังแต่ละใบถูกออกแบบมาพิเศษด้านในมีอะไรถังน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องมีให้เพียงพอใช้ได้ถึง3วันเขามีไว้ทำไมในห้องปลอดเชื้อที่มีระดับความสะอาดแบบเดียวกับห้องผ่าตัดนี้ไม่ได้มีไว้ผ่าตัดใครแต่กำลังเลี้ยงดูแสนแสนชีวิตที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสัตว์ทดลอง

0: สัตว์ทดลองคือสิ่งมีชีวิตที่เอาเข้ามาเลี้ยงในห้องเลี้ยงสามารถสืบสายพันธุ์ได้แล้วก็เอาไปใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานวิจัยงานทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเวลาเราพูดถึงสัตว์ทดลองขึ้นมาหลายคนเนี่ยจะถามว่ามีประเภทใดบ้างที่เป็นสัตว์ทดลองสัตว์ทั่วไปเป็นสัตว์ทดลองหรือเปล่าสัตว์ทดลองเองเนี่ยจริงๆสัตว์ทุกชนิดในนี้เนี่ยเมื่อจะมาเป็นสัตว์ทดลองมันต้องมีการนำเข้ามามีการบริหารจัดการมีการให้เขาจัดการที่อยู่อาศัยการให้น้ำให้อาหารการดูแลให้เขาอยู่อย่างสุขสบายไม่เครียดตัวอย่างเช่นแมวถ้าแมวจะมาเป็นสัตว์ทดลองแมวก็จะต้องมีการนำเข้ามามีการให้น้ำให้อาหารที่เป็นเวลาห้ามไม่มีการที่จะไปหยอกล้อหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ในโปรแกรมการศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสามารถเป็นสัตว์ทดลองได้
1: จากปัญหาการขาดแคลนสัตว์ทดลองภายในประเทศจึงเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2514เพื่อดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในงานวิจัยในประเทศปัจจุบันสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีโดยที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติสามารถผลิตสัตว์ทดลองได้ 800,000 ตัวต่อปี
0: หน้าที่ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีหน้าที่ผลิตและบริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพออกบริการให้แก่นักวิจัยทั่วประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพในสัตว์ทดลองเพราะไม่มีหน่วยงานอื่นในประเทศเลยที่ให้บริการอย่างนี้อันสุดท้ายก็คือมีหน้าที่สนับสนุนการวิชาการของประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยร่วมหรือการให้บริการวิชาการที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติจะผลิตสัตว์ทดลองประเภทโรเดนต์และก็กระต่ายโรเดนต์เนี่ยก็จะมีในส่วนของหนูเมาส์ในส่วนของหนูแรดในส่วนของหนูตะเภานะคะแล้วก็กระต่ายก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดก็เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นหนูเมาส์เนี่ยมีสรีระร่างกายที่เหมาะสมสำหรับงานวัคซีนก็จะไปใช้ในงานวัคซีนสูงถ้าหนูแรดก็จะเหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องความเป็นพิษในการจับแล้วก็ให้สารก็จะโดนเอาไปใช้ในงานทดสอบความเป็นพิษของอาหารยาถ้าหนูตะเภาเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นเขาอยากจะไปทดสอบเกี่ยวกับการแพ้ก็จะใช้หนูตะเภาหรือกระต่ายเขามีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเอาไปทดสอบในเรื่องการลดไข้ก็จะเอาไปใช้ในงานลดไข้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานแล้วก็การที่จะเลือกสัตว์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆแต่ในขณะนี้ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองจะมีการให้บริการหนูเมาส์มาเป็นอันดับ1หนูแรดมาเป็นอันดับ2ตะเภาและกระต่ายตามมา
1: ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติใช้แบ่งเป็นระบบนั่นก็คือlow barrier และ maximum barrier ซึ่งเป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการดำเนินการของระบบให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งกายภาพและชีวภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
0: low barrier เนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ทดลองประเภทเรียกว่า monitor animal monitor animal เนี่ยก็คือหนูที่เลี้ยงแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยวางไว้ชัดเจนแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นสัตว์ที่ออกมาก็จะมีคุณภาพของเชื้อตามที่กำหนดเอาไว้เมื่อเข้ามาในพื้นที่ในอาคารเลี้ยงสัตว์แล้วอันดับแรกเลยเราจะตัดวงจรการติดเชื้อพนักงานที่นี่ทุกคนมีสมบัติส่วนตัวติดตัวมาจากบ้านเราไม่สามารถที่จะให้อนุญาตให้เขาเอาของที่ติดไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนเข้ามาเพราะว่าทุกข้อทุกจุดที่มันเป็นเดสเปซเนี่ยมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อได้ถ้าเราลดความเสี่ยงได้พวกนี้เราขอให้อยู่ข้างนอกหมด รองเท้าทุกคู่ถุงเท้าทุกคู่ที่ใส่มาต้องถอดออกหมดแล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่เราจัดการให้หลังจากนั้นคนที่นี่เข้ามาเมื่อจะเข้าไปในห้องน้ำเองนะคะห้องน้ำเองต้องถอดรองเท้าออกแล้วเดินเข้าไปทำการอาบน้ำอาบน้ำก็ต้องมีวิธีมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอาบน้ำจะต้องทำความสะอาดตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงด้านล่างใช้ผ้าเช็ดตัวทุกผืนที่ทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในวัสดุที่จะใช้แต่งกายเข้าไปในพื้นที่เวลาจะใส่ชุดเหมือนตัวที่ดิฉันใส่อยู่นะคะก็ไม่ใช่บอกว่าจะใส่ชิ้นไหนก็ได้ทุกอย่างมี SOP จุดแรกที่จะต้องใส่ก็จะต้องใส่หมวกใส่หมวกแล้วก็ต้องใส่แมสใส่แมสแล้วเราก็จะต้องใส่เสื้อแล้วก็ค่อยใส่กางเกงสาเหตุที่จะต้องเริ่มจากศีรษะก่อนก็คือจริงๆแหละมันจะมีการสมมุติว่ามันยังมีเชื้อโรคติดค้างอยู่มันจะไล่ลงมาทีละส่วนสุดท้ายจะไปกองเพราะฉะนั้นเราจะได้ทำความสะอาดครั้งเดียวอันนี้มันก็จะเป็นขบวนการเพื่อลำดับขั้นตอนหรือควบคุมไม่ให้มีการกระจายของเชื้อออกไปอย่างกว้างแล้วก็เวลาทำความสะอาดก็จะยากขึ้นอันนี้คือห้องเลี้ยงหนูเมานะคะซึ่งมันเป็นตัวสัตว์ทดลองที่มีการใช้บริการมากที่สุดเราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นห้องล็อกรูมมีประตู2ชั้นซึ่งประตูตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดแล้วเราจะเห็นเวลาที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ประตูด้านในจะปิดตลอดเวลาประตู2ประตูนี้เนี่ยห้ามเปิดพร้อมกันสาเหตุที่เราต้องมีประตูตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นช่วยป้องกันการติดเชื้ออีกระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยที่เอาเข้าไปเนี่ยมันจะกองอยู่ในบริเวณนี้แล้วจะทำให้เราทำความสะอาดหรือควบคุมเชื้อได้ง่ายตัวอย่างเช่นเมื่อเข้าไปคนสุดท้ายจะต้องคลีนอัพพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปเมื่อไม่มีคนปั๊บเราก็จะเปิดแสง UV ซึ่งติดเอาไว้เนี่ยคนสุดท้ายที่ออกจากห้องทำงานจะต้องเปิดแสง UV เพื่อทำการฆ่าเชื้อในห้องล็อกรูมตัวนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้องเลี้ยงหนูไม้แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ค่ามาตรฐานที่เราตั้งก่อนที่จะเอาหนูเข้ามาเลี้ยงนะคะถ้าเราเทียบความสะอาดกับห้องในโรงพยาบาลมันก็คงจะเท่ากันกับห้องผ่าตัดหัวใจนะคะจะเราเอาเกณฑ์นั้นมาใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการเลี้ยงหนูที่นี่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหนูในขณะนี้ก็คืออยู่ที่21+-1องศาแล้วก็ความชื้นของที่นี่ก็จะมีค่าว่าจริงๆก็อยู่ระหว่าง 30-70% ความชื้นในเรื่องของการอากาศก็จะมีการโฟลว์ของอากาศในทิศทางเดียวเข้าทางนึงแล้วก็ออกไปอีกทางนึงโดยตัวของอากาศนะฮะจะต้องผ่านกรงเลี้ยงสัตว์ในแต่ละแรกเข้าไปแล้วก็ดูดออก
1: สัตว์ทดลองที่เป็นที่ต้องการของนักวิจัยมากที่สุดคือหนูเมาส์โดยมียอดการส่งออกถึง 12,000 ตัวต่อสัปดาห์การที่จะผลิตหนูเมาส์ออกมาให้ทันได้นั้นจะต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้า6เดือนและแบ่งหนูเมาส์ออกเป็น7กลุ่มเพื่อจะได้มีการหมุนเวียนและผลิตออกมาได้ทัน
0: วงจรการผสมหนูเมาส์นะคะในแต่ละรอบการผสมเนี่ยจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นเนี่ย7สัปดาห์โดยในสัปดาห์ที่1จะเป็นสัปดาห์ที่เราจับตัวผู้กับตัวเมียผสมกันให้อยู่ด้วยกันเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อให้ครบวงจรความเป็นสัตว์แล้วให้แน่ใจว่าหนูตัวเมียทุกตัวเนี่ยได้รับการผสมพันธุ์การเลี้ยงหนูในช่วงที่ผสมเราจะใช้อัตราส่วนของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยในอัตราส่วน1:3แต่เมื่อเข้าสัปดาห์ที่2ของวงจรการสืบพันธุ์เราก็จะทำการแยกตัวผู้ออกเพื่อไปเป็นพ่อพันธุ์ในกรงอื่นแต่ในของหนูตัวเมียนะคะที่ผ่านการผสมพันธุ์แล้วก็จะไปเลี้ยงในกรงรวมกรงยาวซึ่งในแต่ละกรงนี้จะเลี้ยงหนูแม่พันธุ์ได้35ตัวเราจะเริ่มเห็นว่าตรงช่วงท้องของหนูเนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีลักษณะตุยเริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆ นะคะพอเข้าไปในสัปดาห์ที่3ของวงจรการสืบพันธุ์ในตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าเราจะเปลี่ยนกรงนะคะมาใช้กรงใสเราจะเห็นเพราะอะไรคะเราจะมองเห็นแล้วเพราะเวลาหนูคลอดเนี่ยเราจะต้องไปรบกวนเขาน้อยที่สุดเราจะต้องไม่ไปสัมผัสตัวลูกหนูเลยเนื่องจากกลิ่นจากตัวของเราเองเนี่ยจะทำให้แม่เขาได้กลิ่นแล้วเขาจะไม่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นการใช้กรงใสอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นเราจะเห็นนะคะว่าแม่หนูบางตัวจะเริ่มคลอดตัวอ่อนอันนึงในเรื่องของการบริหารจัดการเราจะเห็นนะคะว่ากรงอันแรกเนี่ยมันจะมีวัสดุรองนอนไม่เยอะแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มวัสดุรองนอน ชนิดที่เพิ่มความอ่อนนุ่มก็คือให้ตัวแม่กับลูกเขาอยู่ดีที่สุดแม่หนูเขาเป็นสัตว์สังคมเขาเองเนี่ยจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่แทบมาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นนะคะเต้านมของแม่ทั้ง10เต้าจะมีลูกหนูไปจองไว้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนทันทีที่เขาสังเกตเห็นพฤติกรรมว่าลูกหนูหิวนมเขาพร้อมที่จะให้ลูกหนูทุกตัวเข้าไปดื่มนมจากอกของเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับช่วยกันดูแลลูกหนูที่เราเห็นนะคะตอนนี้มันจะเป็นตัวไม่มีขนเมื่อเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์นึงลูกหนูได้เข้าสู่อาทิตย์ที่2ของการลืมตาดูโลกโดยเราจะเห็นขนสีขาวๆเริ่มขึ้นอาทิตย์นี้เนี่ยลูกหนูจะเริ่มกินอาหารจะมีเศษอาหารที่แม่แทะตกตามพื้นเขาก็เริ่มเก็บเศษอาหารกินแต่ยังกินได้ไม่มากแต่เหมือนกับลิ้มลองว่านอกจากนมแม่นี่มันมีประเภทไหนเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ลูกหนูจะมีความพร้อมที่จะให้มีการหย่านมกินอาหารเม็ดได้ด้วยตนเองมีขนาดขนปกคลุมร่างกายเพราะฉะนั้นในถึงตอนนี้นะคะเราก็จะทำการแยกลูกหนูออกจากแม่หนูอันนี้นะคะก็คือลูกหนูอายุ3สัปดาห์ที่เพิ่งแยกออกจากแม่มาเลี้ยงรวมกันเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยในงานทดสอบหรือในงานผลิตวัคซีนของประเทศนะคะ
1: นอกจากนี้ในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบโลบาริเออร์ยังมีห้องต่างๆที่ควบคุมการติดเชื้อและต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
0: ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าพนักงานของเราเองเนี่ยกำลังทำการเตรียมน้ำอยู่ซึ่งการเตรียมน้ำหรือการให้น้ำหนูที่นี่นี่จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำให้สัตว์ทดลองอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เรื่องการหาขวดน้ำที่มาใช้ในงานสัตว์ทดลองนะคะไม่ใช่บอกว่ามีขวดแบบไหนก็ได้เอาฝาจุกปิดเอาหลอดใส่ให้แล้วก็ไปให้หนูกินได้เลยแต่เราต้องคำนึงถึงว่า1ขวดน้ำสำหรับสัตว์ทดลองป่าต้องกว้างใช้วัสดุทะล้างทำความสะอาดเข้าไปคลีนอัพไปทำความสะอาดภายในขวดได้หมดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนี้มันจะมีการตกค้างของสารหรือที่สะสมของเชื้อโรคอยู่ภายในขวดก็จะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสัตว์ทดลองในเรื่องของการที่จะนำอาหารเข้าไปใช้เนี่ยทุกอย่างเองเนี่ยจะต้องควบคุมตัวอย่างเช่นเราจะไม่อนุญาตให้นำถุงอาหารที่นำมาจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการวิธีการคืออะไรก็คือต้องมีภาชนะที่ปราศจากเชื้อที่ผ่านการล้างและอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเอาเข้ามาแล้วก็มีการเอาอาหารจะมีพนักงานเองเนี่ยมานำอาหารเข้าไปตามใบสั่งของแต่ละห้องเลี้ยงเนี่ยเอาไปส่งสัตว์ทดลองเนี่ยที่อยู่ในเลี้ยงเป็นแมสเราจะไม่ให้อาหารสดเพราะอาหารสดนี่จะมีการป้องกันการติดเชื้อหรือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ยากมากเนื่องจากมีความชื้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทดลองก็เลยจะต้องมีการใช้อาหารสำเร็จรูปตัวที่เรากำหนดที่เราต้องดูเลยนะคะก็จะต้องไปดูซิว่าตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวของมอยเจอร์เนี่ยมันเกินไหมเพราะว่าจริงๆถ้ามอยเจอร์เกินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเชื้อราเอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ถ้าเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวการขับถ่ายของหนูได้ดีเพราะฉะนั้นจะต้องมีตามมาตรฐานเพื่อให้การเจริญเติบโตของหนูเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบอันที่2เป็น maximum barrier maximum barrier เนี่ยจะมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าใน low barrier โดยใน maximum barrier จะมีการตรวจสภาพแวดล้อมตรวจวัสดุอุปกรณ์ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปในห้องเลี้ยงแล้วก็มีความถี่ในการตรวจเนี่ยมากกว่า low barrierสัตว์ที่ผลิตได้จาก maximum barrier จะเรียกว่าเป็นสัตว์ปลอดเชื้อจำเพาะหมายความว่าในตัวสัตว์เนี่ยเราสามารถการันตีต่อลูกค้าได้เลยว่าสัตว์ตัวนี้ไม่มีเชื้ออะไรอยู่ในตัวใน maximum barrier นี่มันจะมีความพิเศษหรือมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าในตัวของ low barrier จะเห็นจากตั้งแต่ทางเข้านะคะทุกคนที่จะเข้ามาในส่วนของ maximum barrier จะต้องมีคีย์การ์ดเฉพาะที่จะให้เขาเข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมาเปลี่ยนชุดของ maximum barrier นะคะจะเป็นชุดที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะเป็นชุดที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตจะทำให้พวกอนุภาคเล็กๆหรือเชื้อโรคไม่สามารถจะเกาะอยู่บนชุดของเราได้ถ้าสมมติมันมีการเกาะมันก็จะตก พอตกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ตอนในห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะมีสติ๊กกี้แมทหรือแผ่นเหนียวๆนะคะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดักถ้ามันมีอะไรที่ติดมาก็จะหล่นอยู่ที่นู่นแล้วมันก็จะโดนดึงเอาไว้หลังจากนั้นเราจะต้องเดินผ่านตัวแอร์ชาวเวอร์จะทำหน้าที่เป่าพวกอนุภาคอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตกลงสู่พื้นทั้งหมดเป็นการเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลเมื่อเข้ามาในห้องนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีความแตกต่างจากห้องของโลบรีเออร์จะเห็นนะคะว่าผนังห้องจะเรียกผนังห้องตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นโมดูล่าเทเตอร์จะไม่มีรอยต่อของผนังเลยระบบน้ำโลบรีเออร์ยังเป็นน้ำเป็นขวดมีคนเตรียมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการให้น้ำอันนี้จะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติซึ่งจะเป็นน้ำ RO จากโรงกรองน้ำส่งมาตามท่อนะคะแล้วก็จะผ่านเข้ามาที่เครื่องกรองเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำชนิดพิเศษนะคะน้ำ RO ที่ผ่านมาที่พรีฟิลเตอร์ตัวนี้เมื่อผ่านระบบกรองตัวนี้แล้วเนี่ยกรณีของเชื้อในน้ำนะคะจะเป็นศูนย์สามารถที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์โดยส่งผ่านท่อนะคะเข้ามาที่กรงเลี้ยงสัตว์สังเกตนะคะ1กรงก็จะมี1ท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของ1กรง1ท่ออันนี้มันจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อหมายความว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในกรงนี้เราสามารถเช็คได้ก่อนการทำงานน้ำพวกนี้จะตั้งระบบอัตโนมัติเอาไว้แล้วให้มันมีการไหลทิ้งเหมือนกับเป็นถ้าเป็นภาษาทางเราก็จะบอกว่าการผลัดน้ำทิ้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคชนิดใดที่ค้างอยู่ตามท่อโดนปล่อยมาให้สัตว์ทดลองกินนอกจากในเรื่องของระบบน้ำนะคะเราก็จะดูเรื่องระบบของกรองอากาศถ้าเป็น maximum barrier ระบบกรองอากาศจะใช้ฟิลเตอร์3ชั้นเพราะฉะนั้นอากาศตัวนี้เมื่อ flow เข้ามาจะปราศจากเชื้อแล้วก็จะเป็นอากาศเขาเรียก fresh air 100% เป็นอากาศใหม่ทั้งหมดที่ผ่านเครื่องกรองนะคะเข้ามาในห้องเลี้ยงแล้วก็ไหลออกอาหาร maximum barrier ไม่สามารถที่จะใช้อาหารทั่วไปจะต้องเป็นอาหารที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นถึงจะนำมาเลี้ยงสัตว์ได้จะโดยวิธีการอบนึ่งฆ่าเชื้อหรือโดยการอาบรังสีก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือเมื่อตรวจแล้วเชื้อในอาหารก็ต้องเป็นศูนย์ถึงจะสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้นะคะ
1: การวางระบบในเรื่องของการขนส่งถือได้ว่าเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่จะนำสัตว์ทดลองออกไปสู่นักวิจัยสัตว์ทดลองจะถูกนำมาบรรจุใส่กล่องซึ่งถูกออกแบบมาพิเศษโดยภายในกล่องจะถูกบุด้วยมุงลวดเพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์ทดลองและผ่านการฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีบ่าเพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศในเวลาที่กล่องถูกวางซ้อนกันสัตว์ทดลองที่ถูกบรรจุใส่กล่องแล้วจะถูกนำมาไว้ภายในห้องพักสัตว์เพื่อให้สัตว์ทดลองได้มีการปรับตัวก่อนออกไปสู่ภายนอกโดยห้องพักสัตว์และรถขนสัตว์จะต้องมีการตั้งอุณหภูมิที่ 20-22 องศาให้เท่ากับสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อให้สัตว์ทดลองที่จะส่งออกไปนั้นมีคุณภาพเหมือนอยู่ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองน้ำถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพราะน้ำถูกใช้ทั้งในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคการควบคุมการติดเชื้อในน้ำเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
0: น้ำเป็นที่รวบรวมเป็นที่นำพาเชื้อโรคเข้าไปที่ร่างกายสัตว์โดยตรงเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำให้สะอาดปราศจากเชื้อเราจะต้องทำตั้งแต่ขั้นต้นของการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำที่จะเอาน้ำเข้ามาในเก็บในศูนย์สัตว์ทดลองน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นน้ำที่มีทั้งสองส่วนคือส่วนหนึ่งมาเป็นน้ำบาดาลอันที่สองจะเป็นส่วนที่มาจากน้ำประปาโดยน้ำทุกชนิดจะต้องผ่านถังกรองอันแรกนะคะซึ่งถังกรองอันแรกนี่มันเป็นถังกรองสำหรับกรองโลหะหนักออกจากน้ำหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะผ่านเข้าไปในเครื่องกรองอันที่สองซึ่งจะเป็นกรองสำหรับทำน้ำกระด้างนี่ให้มันเป็นน้ำอ่อนแล้วจากส่วนของน้ำอ่อนนี่จะถูกส่งไปเก็บยังถังน้ำที่มันจะเป็นเก็บน้ำเป็นน้ำดิบที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์งานสัตว์ทดลองนี่จะใช้น้ำเยอะมากเรามีถังน้ำดิบขนาด 80,000 ลิตรเพื่อเก็บน้ำแล้วให้แน่ใจว่าจะมีน้ำใช้อย่างน้อยเป็นเวลา3วัน อันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกรงอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าเรามีน้ำที่จะไปล้างทำความสะอาดกรงมีน้ำให้หนูดื่มนะคะน้ำจากถังเก็บน้ำใหญ่นะคะจะเข้ามาในอาคารผลิตน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis System ซึ่งในระบบน้ำตรงนี้จะคือจะเป็นการฆ่าเชื้อในน้ำแล้วก็ให้ได้น้ำปราศจากเชื้อโรคโดยวิธีการก็คือจะต้องผ่านเครื่องกรองซึ่งภายในเครื่องกรองจะมีการเติมโอโซนเข้าไปในน้ำตลอดเวลาในขณะเดียวกันน้ำพวกนี้จะต้องวิ่งผ่านแสง UV นะคะเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำเพราะฉะนั้นมันจะมีการไหลวน

0: O อยู่ที่ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นเพียงพอต่อการใช้งานทำให้ตรงนี้เองเนี่ยเรามีน้ำสะอาดใช้ตลอดเวลาการฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถนำเชื้อโรคไปที่ตัวสัตว์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยจู่โจมไปที่ตัวสัตว์ได
1: ้ตรงที่ทำการขูดเอาวัสดุรองนอนออกแล้วจะส่งผ่านมายังห้องล้างทางสายพานส่งของนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายกรงพวกนี้ไปยังเครื่องล้างกรงโดยเครื่องล้างกรงตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กรงแห้งและฆ่าเชื้อในตัวได้เพราะวันหนึ่งเนี่ยจะมีกรงที่ส่งออกมาล้างเนี่ยประมาณ 2,000 กรงเพราะฉะนั้นเครื่องล้างตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วในการล้างกรงได้นี่ประมาณ200กรงต่อนาทีเครื่องนี้คือเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของงานเลี้ยงสัตว์เพราะว่าตัวนี้มันเป็นปราการด่านสำคัญที่จะคัดกรองว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นในขั้นตอนในตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่เราจะเอาอุปกรณ์พวกนี้เข้าเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีเขาเรียก marking tape นะคะมันจะเป็นเทปเล็กๆที่จะต้องติดเอาไว้ที่เครื่องตรงนี้ซึ่ง marking tape ตัวนี้เมื่อมันผ่านขั้นตอนการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วพบว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนนั่นคือสะอาดไม่มีเชื้อปราศจากเชื้อหรือสเตอไรล์ Marking Tape ตัวนี้จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแถบสีดำอันนี้จะเห็นนะอันนี้มันจะเป็นแถบสีขาวอันนี้ยังไม่ใช้งานแต่ถ้ามันใช้งานแล้วก็ปลอดเชื้อนะคะเทปจะมีเทปสีดำเกิดขึ้นอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากวัสดุอุปกรณ์งานเลี้ยงได้ค่ะ
0: อีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะยืนยันคุณภาพของสัตว์ทดลองก็คือขบวนการตรวจสอบหรือ QC หรือ Quality Control ว่าสัตว์ทดลองที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่าซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพนี่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆก็คือในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์และอันสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2: การตรวจสอบคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทดลองนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าสัตว์ทดลองปราศจากเชื้อแบคทีเรียราและไวรัสตามข้อกำหนดของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ได้วางไว้โดยใช้วิธีการตรวจค่าเลือดและการผ่าพิสูจน์ซากในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์ทดลองจะมีการตัดชิ้นส่วนของหางมาสกัด DNA และเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA ให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อดูรูปแบบพันธุกรรมของสัตว์ทดลองว่าแตกต่างจากเดิมหรือไม่และสุดท้ายก็คือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวสัตว์ทดลองเช่นกรงน้ำอาหารวัสดุรองนอนและอากาศจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทดลอง
0: ในการที่จะตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราจะต้องรู้จำนวนในห้องเราจะต้องรู้พื้นที่ของห้องนะคะแล้วเราจะคำนวณออกมาว่าห้องนี้เองเนี่ยควรจะวางเพลทเลี้ยงเชื้อเท่าไหร่วิธีการก็จะเริ่มต้นโดยกระดาษเอามาวางทำการหงายเพลทเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้อากาศผ่าน15นาทีเพื่อให้พาร์ติเคิลที่อยู่ในอากาศภายในห้องที่มันมีการหมุนเวียนเนี่ยตกไปที่อากาศเพลทหลังจากครบ15นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำการสเปรย์มือเพื่อไม่ให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อที่ไม่มีติดมากับตัวเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บเพลทเลเบลนะคะแล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการ
3: เมื่อเราได้รับจานอาหารเลี้ยงเชื้อจากห้องเลี้ยงที่เขาเก็บตัวอย่างอากาศมาก็นำมาเข้าห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะไปบ่มในตู้บ่มเชื้อเพื่อให้แบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาหารเลี้ยงเชื้อจากตู้บ่มเชื้อเนี่ยเอามาตรวจสอบในตู้ปลอดเชื้อนะคะถ้าเชื้อแบคทีเรียนะคะจะขึ้นเป็นจุดกลมๆนูนๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นเชื้อราก็จะเป็นใหญ่เห็นไหมคะตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการนำไปตรวจวัดด้วยเครื่องโคลนีเคาน์เตอร์นะคะมีการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นแล้วก็ส่งผลไปให้ห้องเลี้ยงว่าจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นขนาดนี้เ ขาจะต้องไปทำการ

0: อบฆ่าเชื้อห้องหรือว่าทำความสะอาดห้องใหม่หรือเปล่านะเหมาะสมที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองหรือไม
1: ่ในกรณีที่เรา QC แล้วเราไปพบเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในโคโลนีสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือ1เราต้องตรวจหาสาเหตุทันทีว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกแต่ถ้าในกรณีที่สาเหตุที่เกิดขึ้นหรือมีการระบาดของเชื้อต้องห้ามเกิดขึ้นในโคโลนีอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์จะรุนแรงชนิดที่จะต้องฆ่าหนูทิ้งทั้งโคโลนีทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ใหม่แล้วก็นำสัตว์เข้ามาแต่อันนี้มันเป็นกรณีสุดท้ายแล้วมันเกิดการระบาดของเชื้อชนิดรุนแรงแต่ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองเองตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยเจอกรณีที่มีการระบาดของเชื้อจนถึงขั้นต้องปิดโคโลนีการเลี้ยงสัตว์ในอนาคตนะคะตัวสัตว์ทดลองเนี่ยจะมามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีการศึกษาแล้วก็มีการใส่ยีนของมนุษย์หรือยีนที่น่าสนใจเข้าไปในสัตว์ทดลองซึ่งเรียกว่า transgenic animal แล้วสัตว์ทดลองตัวนี้จะเป็นตัวแทนของมนุษย์เราจะได้ผลการศึกษาที่แม่นยำยิ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคชนิดต่างๆหรือในสัตว์บางตัวมันจะมีลักษณะของวิการของโรคคล้ายๆคนตัวอย่างเช่นหนูก็มีไตเป็นโพรงเพราะฉะนั้นหนูที่มีไตเป็นโพรงตัวนี้จะสามารถที่จะมาพัฒนาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคไตในมนุษย์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ท้าทายที่นักผลิตสัตว์ทดลองเองได้มีความสนใจแล้วก็อยากรู้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้เกิดขึ้นที่นี่อยากจะให้นักวิจัยทุกท่านนะคะที่ใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้ในงานวิจัยของท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ทดลองเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะเลือกเกิดเลือกตายหรือเลือกใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเขาโดนกำหนดโดยพวกเราที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดวงจรชีวิตของเขาได้เราก็สามารถกำหนดผลงานของเราที่ใช้เขามาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาใครจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ท่านใช้ในงานวิจัยในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ทั้งโลกในอนาคตก็เป็นได้

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะหมอเอนะคะแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะตอนนี้ Mahidol Channel เนี่ยก็มีรายการพอดแคสต์นะคะชื่อว่า Mahidol Channel Podcast นะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้เบาหวานค่ะอันแรกเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่าเบาหวานคืออะไรเนาะเบาหวานเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจใช่ไหมคะเราก็จะดูระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็จะเห็นว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นเบาหวานอ่ะถ้ามันสูงแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยปกติมันคือเท่าไหร่ถ้าสมมติทุกท่านงดน้ำงดอาหารแล้วนะคะแล้วก็ไปเจาะเลือดเนาะงดน้ำงดอาหารอย่างน้อยประมาณ 8-12 ชั่วโมงไปเจาะเลือดตอนเช้าแล้วปรากฏว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงเกิน100อันนี้เราบอกว่าผิดปกตินะคะแต่ถ้าจะเรียกว่าเบาหวานคือมันจะต้องมากกว่า126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเบาหวานหรือว่าบางคนเนี่ยค่ะจะไปเจาะเขาเรียกว่าเป็นน้ำตาลสะสมเนาะน้ำตาลสะสมหรือว่า A1C ถ้ามากกว่า 6.5 อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเบาหวานทีนี้พอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเบาหวานมีกี่แบบเราก็เคยได้ยินกันบางคนก็ใช้อินซูลินบางคนก็ไม่ใช้อินซูลินมียาฉีดไม่มียาฉีดเนาะหลักๆมันก็จะมีชนิดที่1กับชนิดที่2นะคะชนิดแรกคือไม่มีอินซูลินอันนี้ต้องใช้ยาฉีดละชนิดที่2เนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่ร่างกายเราเรียกว่ามีภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินอันที่3ภาวะอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานที่เกิดจากการที่มีปัญหาที่ตับอ่อนนะคะหรือว่าเป็นภาวะเบาหวานที่เกิดในระหว่างการตั้งครรภ์เนาะอันนี้ก็จะเจอไม่ค่อยบ่อยมากที่เจอเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นชนิดที่2นะคะชนิดที่2เกิดจากอะไรก็ต้องบอกว่าเกิดจากการที่มีภาวะดื้ออินซูลินเป็นหลักทำไมเราถึงดื้ออินซูลินอันแรกอาจจะเป็นกรรมพันธุ์นะคะอันที่สองอาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมเราคนอ้วนเนี่ยแหละค่ะจะเป็นสาเหตุเลยที่ทำให้ดื้ออินซูลินนะคะอันที่สามก็คืออาหารที่เรากินถ้าเรากินเข้าไปเยอะร่างกายเราจัดการไม่ทันอันนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของเบาหวานขึ้นมาได้ค่ะค่ะหลังจากที่เรารู้กันไปแล้วนะคะว่าเบาหวานเนี่ย เราวินิจฉัยยังไงหรือว่าเราตรวจยังไงเราถึงจะรู้ว่าเป็นเบาหวานแล้วถ้าเรายังไม่ตรวจเลือดเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเราเริ่มมีอาการที่จะเป็นเบาหวานแล้วหรือว่าเราควรจะสงสัยว่าเราจะเป็นเบาหวานอันแรกเลยนะคะถ้าในคนที่มีประวัติกรรมพันธุ์เบาหวานคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานหรือว่าตัวเองอ้วนนะคะอันนี้น่าสงสัยไว้ก่อนเลยเนาะอันที่สองค่ะสำหรับอาการนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของปัสสาวะบ่อยในกรณีที่เราปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะเกิน3ครั้งอันนี้น่าสนใจแล้วว่ามีความผิดปกติควรจะรีบไปตรวจนะคะเมื่อเรากินน้ำบ่อยเราปัสสาวะบ่อยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักลดลงซึ่งในกรณีที่น้ำหนักลดลงสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ใช่เพราะผอมนะคะแต่เป็นเพราะว่าร่างกายจะเสียน้ำปัสสาวะที่ออกไปเนี่ยเมื่อน้ำตาลในเลือดมันสูงขึ้นน้ำตาลก็จะปนไปในปัสสาวะถ้าสมมติเราทิ้งเอาไว้ในกระโถนนะคะแล้วมีมดขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งสงสัยใหญ่เลยว่าในปัสสาวะเราเนี่ยมีน้ำตาลปนออกมาแล้วนั่นนะคะก็คือที่มาของการเรียกชื่อโรคนี้ว่าเป็นเบาหวานเพราะว่าเบาหวานในที่นี้เบาในที่นี้ก็คือปัสสาวะนั่นเองค่ะทีนี้พอเรารู้จักโรคเบาหวานกันแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราจะกินยังไงดีสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอาหารที่เหมาะกับเบาหวานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเป็นอาหารที่ดีที่สุดเลยนะคะสำหรับอาหารของคนที่เป็นเบาหวานนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับรูปแบบของอาหารเพื่อให้เหมาะในที่นี้ก็คือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันเป็นปกติมากที่สุดเราก็เริ่มจากข้อแรกเลยก็คือปริมาณของอาหารเนี่ยจะต้องไม่มากเกินไปเพราะว่าถ้าเรากินอาหารเยอะเกินไปแล้วอ้วนขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะทำให้ภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันมากขึ้นแล้วคนไข้จะคุมน้ำตาลไม่ได้อันที่สองก็คือในสัดส่วนของรูปแบบอาหารที่กินเช่นกลุ่มที่เป็นข้าวแป้งน้ำตาลพวกนี้ถ้าเรากินเยอะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นก็จะทำให้คุมอาหารไม่ได้อีกอยู่ดีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของไขมันกลุ่มของไขมันเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานมักจะมีเรื่องของไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องของระดับไขมันในเลือดร่วมด้วย รูปแบบที่เราแนะนำนะคะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราควรจะแนะนำให้เป็นอาหารที่มีทุกๆอย่างครบถ้วนนะคะในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อจะให้ควบคุมระดับของน้ำตาลในเลือดเนี่ยได้ดีขึ้นสำหรับน้ำตาลสะสมนะคะก็คือเราดูน้ำตาลเฉลี่ยนะคะจริงๆแล้ววิธีการวัดเนี่ยเราจะวัดปริมาณน้ำตาลที่ผิวของเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาของเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะประมาณ3เดือนดังนั้นเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันลอยอยู่ในเลือดเราเขาเก็บน้ำตาลได้เท่าไหร่มันจะบอกถึงว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราสูงหรือว่าต่ำแค่ไหนนะคะถ้าสมมุติเราเจาะเลือดตอนเช้าที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นระดับน้ำตาลในเลือดที่จะบอกว่าช่วงสั้นๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมมุติจะให้เปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นเราทำเป็นแบบเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเนี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราทิ้งมะม่วงเอาไว้ในโถประมาณ3เดือนแล้วเราเอามะม่วงขึ้นเวลาที่เราวัดน้ำตาลในโถค่ะอันนี้คือน้ำตาลตอนเช้าที่เราวัดแต่ถ้าเราวัดความหวานที่ตัวมะม่วงอันนี้ก็คือน้ำตาลสะสมดังนั้นน้ำตาลสะสมอ่ะมันจะไม่สามารถหลอกได้ด้วยการที่บอกว่าเอ๊ะกินอาหารวันนี้น้ำตาลขึ้นเมื่อวานไป

0: กินอันนั้นเยอะอันนี้เยอะแต่น้ำตาลสะสมจะบอกเราว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุมน้ำตาลได้ดีแค่ไหนแล้วมันมีความสำคัญยังไงมันสำคัญค่ะเพราะว่าน้ำตาลสะสมที่ดีเนี่ยมันจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราอะเส้นเลือดของเราแล้วความเสี่ยงกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นยังไงในการคุมน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันไม่ใช่คุมแค่ตัวน้ำตาลตอนเช้าอย่างเดียวแต่ถ้าน้ำตาลสะสมดีนะคะดีในที่นี้ก็คือต่ำกว่าเลข7หรือดีมากๆต่ำกว่า 6.5 นะคะสำหรับ A1C อันนี้จะบ่งบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานเนี่ยน้อยลงที่เห็นว่าน้ำตาลสะสมมันส่งผลกับสุขภาพเราดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้หมายความว่าเราอ่ะกินอาหารแค่วันนี้พรุ่งนี้นะคะแต่มันจะบอกถึงระยะยาวเราก็ต้องดูว่าเวลาที่เราจะคุมเบาหวานเนี่ยเราจะไม่ได้คุมสำหรับน้ำตาลวันนี้แต่เราจะคุมระยะยาวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของแพทเทิร์นหรือรูปแบบของการกินอาหารก็มีความสำคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะคุมอาหารยังไงดีเพื่อจะทำให้น้ำตาลเนี่ยมันดีขึ้นมันไม่ใช่แค่น้ำตาลตอนเช้าแต่หลังจากที่เรากินน้ำตาลไม่สูงเนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของน้ำตาลสะสมด้วยดังนั้นปริมาณอาหารที่กินชนิดของอาหารที่กินโดยเฉพาะอาหารพวกของข้าวแป้งน้ำตาลนะคะยิ่งเรากินไปเยอะน้ำตาลหลังจากที่กินมันก็จะสูงขึ้นเราต้องคุมตัวนี้ให้เป็นเรื่องหลักถ้าเรากินอาหารที่มันมีข้าวแป้งน้ำตาลปริมาณที่ลดลงหรือเรากินข้าวแป้งน้ำตาลร่วมกับพวกของใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยการดูดซึมน้ำตาลมันจะช้าลงน้ำตาลในเลือดมันก็จะไม่ค่อยสูงอันนี้ค่ะก็จะส่งผลทำให้น้ำตาลสะสมในระยะยาวของเราเนี่ยมันต่ำลงนะคะดังนั้นนี่คือหลักง่ายๆสำหรับในกรณีของการเลือกอันแรกจะเป็นเรื่องของปริมาณนะคะกินไม่เยอะจนเกินไปปริมาณอาหารในที่นี้คือปริมาณทั้งหมดคือแคลอรี่ห้ามอ้วนเพราะถ้าอ้วนขึ้นเป็นไงคะจะดื้ออินซูลินดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆก่อนเนาะเวลาที่เรามีจานอาหาร1จานเนี่ยเราจะใช้สูตรที่เป็น2-1-1นะคะก็คือจะแบ่งครึ่งจานอันนี้จะต้องเป็นผักแล้วก็ผลไม้อีก1ใน4อ่ะค่ะควรจะเป็นกลุ่มของข้าวแป้งอีก1ใน4ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอ10เทคนิคนะคะสำหรับการเลือกอาหารของคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอันแรกเรามาดูกันก่อนในเรื่องของข้าวแป้งนะคะการเลือกข้าวแป้งนี่เราควรจะเลือกอย่างไรเนาะเราจะคุยกันที่2อย่างก็คือปริมาณและคุณภาพนะปริมาณก็คือเราจะไม่กินเยอะจนเกินไปถามว่าแค่ไหนมากเกินไปน้อยเกินไปจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมเยอะไหมนะคะยกตัวอย่างนะคะใครออกแรงเยอะเล่นกีฬาเยอะนะคะนี่ก็จะต้องใช้เยอะขึ้นแต่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกแรงเยอะใช้ชีวิตประจำวันทั่วๆไปถ้าสมมติมีจานข้าวเราก็ใช้ประมาณ1ใน4ของจานนะคะอันนี้ก็ควรจะเป็นปริมาณของข้าวแป้งที่เราจะเลือกอันที่2เราจะดูในส่วนของชนิดของข้าวแป้งคุณภาพที่ดีเป็นยังไงนะคะในกลุ่มของข้าวขาวนะคะกับข้าวกล้องเราก็จะแนะนำเป็นกลุ่มของข้าวกล้องมากกว่าเพราะว่าในข้าวกล้องเนี่ยน้ำตาลในเลือดมันจะขึ้นช้ากว่าหรือเราเรียกว่าดัชนีน้ำตาลต่ำเวลาที่เรากินข้าวขาวกับข้าวกล้องเนี่ยข้าวกล้องเองเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์อยู่มันก็จะทำให้เราอิ่มมากขึ้นนะคะการที่มีใยอาหารหรือมีไฟเบอร์อยู่เนี่ยมันก็จะช่วยชะลอเรื่องของการดูดซึมน้ำตาลมันก็จะทำให้น้ำตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่สูงมากนักแล้วก็ส่งผลทำให้น้ำตาลสะสมลดลงได้ด้วยค่ะถ้าสมมติกินเป็นขนมปังเราก็อาจจะเลือกกินเป็นขนมปังที่มีโฮลวีทหรือเป็นธัญพืชผสมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันที่สองนะคะก็จะไปด้วยกันกับกลุ่มของข้าวแป้งคนเรากินข้าวเราก็จะชอบกินผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้เราไม่ได้ห้ามนะคะสำหรับคนไข้เบาหวานบอกไม่ได้บอกว่าคนไข้เบาหวานจะงดหรือหยุดกินผลไม้เราให้ทานได้นะคะแต่ว่าเราต้องเลือกผลไม้เนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะค่อนข้างหวานมากนะคะหรือว่าผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำหน่อยอย่างนี้ถ้าสมมุติเราไปดูเราก็จะบอกว่าผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำจะเป็นของที่เราแนะนำเราจะเลือกได้ยังไงเอาแรกดูรสชาติก่อนเลือกผลไม้ที่รสชาติออกจะจืดๆหรือรสชาติที่จะไม่จัดจ้านใช้คำว่าไม่จัดจ้านเนาะยกตัวอย่างเช่นผลไม้ที่รสชาติจัดจ้านเนี่ยบางทีก็จะมีน้ำตาลปนอยู่เยอะนะคะอันนี้คือการเลือกชนิดอันที่2ระดับของน้ำตาลในผลไม้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นผลไม้สุกกับผลไม้ดิบเนาะเราแนะนำให้กินผลไม้ดิบนะคะเพราะว่าอันเนี้ยน้ำตาลจะน้อยกว่า อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่ากินผลไม้ดิบไม่ใช่เราจะต้องไปเติมน้ำจิ้มหรือว่าไปเติมพวกน้ำปลาหวานนะคะอันนี้น้ำตาลก็จะสูงขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือส่วนของปริมาณเวลาที่เราคุยกันทุกอย่างมันจะเป็นที่ปริมาณและคุณภาพปริมาณของผลไม้ที่เราควรจะทานนะคะสมมติว่าเป็นผลไม้ที่มีขนาดเท่ากำปั้นอันนี้เรายอมได้วันหนึ่งไม่เกิน3กำปั้นอันนี้เต็มที่ละนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นผลไม้ที่ปอกหรือว่าหั่นเรียบร้อยนะคะลองนึกถึงภาพของจานเป็นจานรองแก้วกาแฟเล็กๆถ้าเราหั่นผลไม้แล้วเราวางลงไปบนจานประมาณ 6-8 ชิ้นพอดีคำหรือวางในจานได้ชั้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางบนจานที่เป็นจานรองแก้วกาแฟแค่ชั้นเดียวอันนี้ก็เท่ากับ1ส่วนวันหนึ่งเรากินผลไม้แบบนี้ได้ประมาณ3ส่วนเต็มที่แล้วอะค่ะค่ะแล้วก็จะมาถึงเทคนิคที่3นะคะสำหรับผักผลไม้เนี่ยเวลาที่จะทานเนี่ยบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยขอเป็นน้ำผักปั่นน้ำผลไม้ปั่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าเป็นคนแค่เบาหวานหรือทั่วไปเราจะแนะนำให้กินทั้งลูกกินทั้งผลนะคะเพื่อจะได้มีกากใยลองนึกภาพนะคะเวลาที่เราจะกินผลไม้เนี่ยถ้าสมมติเราไปซื้อน้ำส้มคั้นแล้วเป็นน้ำส้มคั้นสดกว่าจะคั้นได้สักแก้วหนึ่งใช้ส้มกี่ลูกบางคนบอกว่า5ลูกบางคนบอก8ลูกเรากินน้ำส้มคั้นเนี่ยแค่แก้วเดียวหรือว่า5ลูก8ลูกเนี่ยเราไม่รู้สึกอิ่มเลยนะคะแต่ถ้าเราต้องมานั่งปอกผลไม้ทีละลูกทีละลูกกินเนี่ยกว่าจะกินส้มครบ8ลูกเนี่ยคือมันอิ่มแล้วนะคะร่างกายเราต้องใช้เวลานิดนึงกว่าที่เราจะกินอาหารลงไปแล้วจะทำให้รู้สึกว่าอิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะเคี้ยวกว่าเราจะกินมีกากใยมันก็จะช่วยให้เราอิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสมมุติเราคั้นหมดนะคะแล้วกลายเป็นน้ำแล้วดื่มลงไปเนี่ยเวลาดื่มลงไปปุ๊บแก้วเดียวมันจะไม่มีความรู้สึกว่าอิ่ม2 สิ่งที่เราได้จะได้แค่น้ำตาลไม่มีกากใยเลย3บอกว่าในส่วนของวิตามินแล้วเกลือแร่จริงๆเนี่ยเวลาที่เราคั้นแล้วทิ้งเอาไว้อะค่ะวิตามินซีที่เราอยากได้เนี่ยจริงๆมันก็หายไปแล้วนะคะเทคนิคที่4นะคะก็คือพยายามที่จะลดน้ำตาลนะคะหลายคนก็จะถามว่าจะกินน้ำตาลได้ไหมจะกินพวกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้ไหมจริงๆเนี่ยจะบอกว่าสำหรับคนแค่เบาหวานควรที่จะลดน้ำตาลนะคะเพื่อจะให้ร่างกายชินกับความรู้สึกว่ากินแบบไม่หวานถ้าเรากินแบบหวานน้อยไปเรื่อยๆอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะชินกับมันแล้วเราก็จะลดความหวานในอาหารทั้งหมดได้แต่ถ้าสมมติใครที่ยังชินกับความหวานอยู่นะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้นะคะมีข้อควรระวังนิดเดียวค่ะหลายคนก็จะเลือกที่จะใช้เครื่องดื่มที่บอกว่าไม่มีพลังงานมากินแทนใช่ไหมคะเพราะยังได้ความหวานอยู่แล้วก็บอกว่าถ้ากินอย่างเงี้ยก็น่าจะผอมหลายๆที่ก็ไม่ผอมนะคะเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เรากินเครื่องดื่มพวกนี้ค่ะมันมีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็จริงนะคะมันให้ความรู้สึกหวานให้ซ่าแต่ว่ามันจะไม่รู้สึกสดชื่นเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำตาลจริงๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากกินน้ำตาลอยู่ของอย่างอื่นในอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็จะกินน้ำตาลเพิ่มขึ้นแล้วระยะยาวเราก็ยังคงติดหวานอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าขอให้ลดลงนะคะให้กินหวานให้น้อยลงอันนี้จะดีกว่าค่ะเทคนิคที่5นะคะจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าคนไข้เบาหวานควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นหวานจัดมันจัดนะคะหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ติดมันนะคะเมื่อกี้หวานเราไปแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาดูนิดนึงในส่วนของมันนะคะเนื่องจากว่าในคนไข้เบาหวานเองเนี่ยก็จะมีปัญหากับเรื่องของไขมันในเลือดได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เวลาเราคุมน้ำตาลไม่ดีอะค่ะไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยจะชื่อไตรกลีเซอไรด์แล้วเวลาที่เราจะลดไตรกลีเซอไรด์เราก็ต้องลดพวกของมันด้วยลดพวกของหวานด้วยแล้วก็ลดพลังงานหรือว่าลดน้ำหนักไปด้วยดังนั้นใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะต้องลดอาหารที่เป็นหวานจัดมันจัดหรือว่ากลุ่มของเนื้อสัตว์ติดมันเพราะว่าพวกนี้จะมีไขมันที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวอยู่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เทคนิคที่6นะคะเวลาที่เราจะเลือกชนิดของอาหารเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเวลาที่เราเลือกเนื้อสัตว์เนี่ยเราเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหลังจากนั้นเวลาที่เราจะกินเนี่ยเราก็ต้องเอามาปรุงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าการปรุงของเราเนี่ยยังมีการเติมน้ำมันอีกอันนี้มันก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้น้ำมันเยอะขึ้นได้พลังงานเยอะขึ้นดังนั้นโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่า1เลือกเนื้อสัตว์ที่ดีเลือกวิธีการปรุงที่ดีนะคะไม่มีการเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นก็เลี่ยงพวกของผัดแล้วก็ทอดนะคะมาเลือกเป็นต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของของทอดหรือว่าของผัดจะบอกว่าให้เลี่ยงเลยก็คงยากเพราะว่าทุกคนไปซื้อกินเนี่ยมันก็จะต้องมีพวกผัดแล้วก็ทอดอันที่ห้ามนะคะก็จะเป็นพวกชุบแป้งทอดหรือว่าชุบไข่ทอด หตุผลเพราะพวกนี้มันจะอมน้ำมันในส่วนของพวกที่มันเป็นอาหารที่มันเป็นผัดเนี่ยจริงๆน้ำมันมันจะอยู่เยอะที่ไหนอยู่ในน้ำราดเพราะฉะนั้นนี่เราก็ตักแต่เนื้อกินเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องกินไอ้น้ำที่มันราดเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลี่ยงพวกของน้ำมันได้พอสมควรค่ะสำหรับเทคนิคที่7นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเลือกน้ำมันละในเมื่อเราเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจะต้องกินพวกของทอดแล้วก็ของผัดเราจะแบ่งง่ายๆก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนาะน้ำมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรก็ตามให้ความอ้วนเท่ากันแต่ว่าน้ำมันเนี่ยถ้าน้ำมันที่มันมีเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์นะคะพวกนี้จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดมันสูงได้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงก็ไม่ดีกับหัวใจเบาหวานก็ไม่ดีกับหัวใจเราก็จะต้องเลี่ยงเนาะเรามาดูกันว่าน้ำมันที่เรียกว่าไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนง่ายๆเลยก็คือเอาน้ำมันเนี่ยค่ะมาวางเอาไว้แล้วถ้ามันเกิดเป็นไข่หรือไปแช่ตู้เย็นเนาะมันเป็นไข่เป็นก้อนขึ้นมาอันนี้แสดงว่าในน้ำมันอันนั้นนะคะมีไขมันทรานส์อยู่เทคนิคที่8นะคะสำหรับการเลือกพวกนมหรือว่าผลิตภัณฑ์ของนมมันไม่ใช่แค่นมเนาะแต่ว่าจะเป็นพวกของกลุ่มโยเกิร์ตพวกชีสพวกอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ของนมเนี่ยเราจะเห็นว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกตั้งแต่บอกว่าเป็นนมวัวนะคะที่เป็นไขมันเต็มส่วนนะคะหรือว่าโฮมิลค์อันที่สองก็จะเป็นไขมันต่ำหรือว่าไร้ไขมันหรือแม้กระทั่งนมอื่นๆที่ไม่ได้ทำมาจากนมวัวเช่นนมอัลมอนด์นมข้าวโพดนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นนมวัวล่ะถ้าเราจะกินนมวัวเนี่ยจะเลือกยังไงความต่างของสามอันไม่ว่าจะเป็นไขมันเต็มส่วนหรือว่าพวกโลแฟตหรือแม้กระทั่งไร้ไขมันก็คือการสกัดเอาส่วนไขมันนมเนี่ยออกไปจะทำให้พลังงานลดลงนะคะแล้วก็ส่วนของไขมันเนี่ยลดลงคนที่ต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าคนที่ต้องการที่จะควบคุมเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือไขมันก็ควรจะเลือกทาน low fat หรือว่าไร้ไขมันได้ค่ะเทคนิคที่9นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราไปเลือกซื้ออาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแนะนำให้ทุกท่านให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเลือกอ่านฉลากโภชนาการเวลาที่เราหยิบอะค่ะเราควรจะหันมามองที่ฉลากนิดนึงแล้วมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าฉลากโภชนาการอยู่ด้วยทีนี้ในส่วนของคนไข้เบาหวานนะคะสำหรับการเลือกดูฉลากโภชนาการเนี่ยนอกเหนือจากเราจะดูว่ามีพลังงานเท่าไหร่นะคะเราจะดูว่ามีไขมันอะไรบ้างเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนที่เราเรียกว่าเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะดูปริมาณคอเลสเตอรอลแล้วก็ดูปริมาณของน้ำตาลใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลที่มีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เยอะมากเกินไปเนี่ยเราก็ยังสามารถทานได้เราทุกคนกินน้ำตาลได้เนาะแต่ว่าถ้าน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดอีกอันนึงตอนนี้เวลาที่เราจะไปเลือกเนี่ยมันจะมีสูตรอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เขียนคำว่าชูเกอร์ฟรีหรือว่าไม่มีน้ำตาลทีนี้เวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนอาหารแล้วเราจะบอกว่าเป็นชูเกอร์ฟรีหรือไม่มีน้ำตาลเนี่ยค่ะหมายความว่าในอาหาร1ส่วนหมายความว่ากินได้1ครั้งอะนะคะมีปริมาณน้ำตาลที่น้อยกว่า4แคลอรี่เงี้ยเราก็จะบอกว่าโอเคอันเนี้ยก็ไม่จำเป็นละคือสามารถจะเขียนไปได้เลยว่ามันเป็นชูเกอร์ฟรีเพราะฉะนั้นในอาหารบางอย่างเนี่ยค่ะการที่เขาเขียนว่าชูเกอร์ฟรีไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำตาลเลยแต่มีในปริมาณน้อยที่เรายอมรับซึ่งถ้าเรากินแค่นิดเดียวก็คงจะไม่มีผลอะไรมากแต่ถ้าสมมติเรากินเยอะล่ะคะกินเป็นปริมาณมากอันนี้ก็อาจจะทำให้เราได้รับน้ำตาลมากขึ้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยควรที่จะเลือกดูฉลากโภชนาการทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเลือกซื้อหรือว่าเลือกกินอาหารแล้วก็เทคนิคสุดท้ายนะคะคือเทคนิคที่10นะคะในคนไข้เบาหวานเนี่ยบางคนอาจจะต้องใช้ยาบางคนอาจจะต้องมีทั้งยากินแล้วก็ยาฉีดดังนั้นเนี่ยเราควรจะรับประทานอาหารในแต่ละวันเนี่ยให้มันพอๆกันไม่ใช่ว่ากินมื้อใดมื้อหนึ่งมันหนักเกินไปเพราะว่าถ้ามื้อเนี้ยสมมตินะคะเรากินมื้อเช้าน้อยแต่เรากินยามันมีโอกาสจะทำให้เราน้ำตาลต่ำพอน้ำตาลต่ำหรือว่าน้ำตาลตกปุ๊บเราก็จะหิวแล้วมันก็จะทำให้เรากินมื้อต่อไปเนี่ยเยอะขึ้นในขณะเดียวกันถ้ามื้อเย็นเนี่ยเรากินเยอะแต่ว่ายาเรานิดเดียวมันก็จะคุมน้ำตาลไม่อยู่ตอนเช้าอีกวันนึงน้ำตาลมันก็จะยังไม่ลงก็จะยังสูงอยู่ดีดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานควรจะกระจายการกินเป็นมื้อให้ครบ3มื้อนะคะถ้าหิวมากเป็นมื้อน้อยๆแล้วเนี่ยอาจจะมีอาหารว่างเล็กๆอยู่ระหว่างมื้อเพื่อจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงจนเกินไปค่ะส ำหรับปัญหาหลักๆเลยสำหรับคนไข้ที่คุมเบาหวานแล้วคุมน้ำตาลไม่ได้นะคะอันแรกที่เราจะต้องดูก่อนก็คือเขาคุมหรือว่าเขาดูแลเรื่องของอาหารเป็นยังไงกับอันที่สองก็คือเรื่องของยาหลายคนก็จะกลัวว่ากินยาแล้วจะอันตรายก็จะหยุดกินยาอันที่สองในส่วนของอาหารที่กินเนี่ยค่ะหลายครั้งคือเราไม่รู้อะค่ะว่าอันนี้มันมีน้ำตาลอยู่หรือเราคิดว่ามันไม่เยอะเราคิดว่าเรากินน้อยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆสำหรับคนไข้เบาหวานที่จะทำให้คุมน้ำตาลไม่ได้อีกอันนึงที่เจอบ่อยๆก็คือว่าเราพยายามจะคุมพอเรากินยาเยอะปั๊บเนี่ยแล้วเราคุมอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลต่ำค่ะพอน้ำตาลต่ำปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปยับยั้งชั่งใจได้ละเราจะกลัวมากเมื่อน้ำตาลต่ำเราก็จะรีบไปกินเพื่อจะทำให้น้ำตาลในเลือดมันเพิ่มขึ้นแล้วตรงนี้จะทำให้เรากินเยอะขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะยังคุมไม่ได้สักทีดังนั้นเนี่ยการกระจายอาหารทั้งวันการกินยาที่เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้คุมเรื่องของน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นค่ะอีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยนะคะในทีวีเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือแม้กระทั่งสมุนไพรแล้วก็พูดว่ามันสามารถที่จะช่วยลดน้ำตาลโน่นนี่นั่นได้เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะมันยังไม่มีข้อมูลนะคะไม่มีงานวิจัยใดๆที่รองรับว่าสมุนไพรใดๆสามารถที่จะช่วยรักษาหรือป้องกันเรื่องเบาหวานได้เลยอาจจะมีบางอย่างเท่านั้นเองที่บอกว่าจะทำให้มีข้อมูลว่าน้ำตาลในเลือดลดลงแต่ว่าเราไม่รู้เลยอะค่ะว่าเราควรจะต้องกินมากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะคะที่จะให้ไปกินเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าสมุนไพรถ้าจะใช้แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ก่อนเพื่อจะได้ดูว่ามันจะมียาตีกันหรือเปล่านะคะไม่งั้นยาที่เรากินอยู่แล้วเรายังไปได้สมุนไพรบางอย่างอีกเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียกับทุกท่านได้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานนะคะหรือว่าใครบ้างที่ควรจะต้องไปตรวจเบาหวานนะคะอันแรกเลยก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นเบาหวานนะคะอันที่สองคนที่อ้วนนะคะอันที่สามคนที่เคยมีเรื่องของเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะอันที่สี่คนที่มีอาการของโรคเบาหวานที่เราว่ามาแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้ควรจะต้องไปตรวจเบาหวานนะคะในกรณีที่เราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานนะคะเราก็ควรจะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเบาหวานเป็นอะไรที่เราจะต้องรักษากันไปตลอดนะคะถามว่าเบาหวานหายไหมตอบว่าบางคนจะเรียกว่าหายแต่จริงๆแล้วเบาหวานไม่หายนะคะแต่ในบางรายเนี่ยถ้าเขาคุมหรือว่าเขาดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องใช้ยาเราหวานอยู่แต่เราสามารถจะดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ยา ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เป็นเบาหวานแล้วต้องดูแลตัวเองตลอดไปคุมเรื่องของอาหารถ้ามียา ก็กินยาให้สม่ำเสมอนะคะติดตามการรักษานะคะดูแลเรื่องของน้ำหนักตัวแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอหยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องของความเครียดด้วยค่ะแล้วสุดท้ายนะคะในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเองเนี่ยเราอาจจะต้องมีการติดตามดูว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานหรือเปล่าการติดตามว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานหรือเปล่าไม่ใช่แค่เจาะน้ำตาลอย่างเดียวแต่ว่าควรจะต้องตรวจดูเรื่องของสุขภาพตาแล้วก็ตรวจเท้าด้วยนะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาแล้วยังหรือว่ามันจะมีเรื่องของเส้นประสาทเสื่อมแล้วทำให้เรามีเรื่องของเบาหวานที่เท้าหรือเปล่าค่ะก็จะเห็นว่าอาหารเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมโรคหรือว่าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของการลดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตสำหรับคนไข้เบาหวานอีกด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามมหิดล Channel Podcast นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะด้านล่างเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมคลิปนะคะหรือว่าลิงก์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารทางสุขภาพหรือว่าอาหารที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานไว้ด้วย
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: น้อง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้านี่คือตู้บ่นหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให้
2: คือเวลาไปหาคุณหมออะค่ะปวดหัวก็ได้พาราปวดท้องก็ได้พาราปวดฟันก็ยังได้พารา

0: คือเนี่ยพารามันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะคะ
1: ก็นั่นน่ะสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่พาราอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อนึงก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการลดอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดนะครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราอะครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็คือมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปอะครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
1: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
3: เคลียร์ค่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บนหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: บ๊ายบายนะน้อง
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะครับ

0: ีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกคือความอ่อนโยน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ปกครองมีความรู้สึกสบายใจที่ได้พาลูกมารักษาถ้าแค่มาโรงพยาบาลเพื่อมาทำกายภาพแล้วก็กลับบ้านอันนี้ผลที่ได้ก็คงไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
1: สามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนที่จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทารซีเมียเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติ
1: คนเป็นเยอะเหรอ
2: คนเป็นเยอะมาก
1: ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาด
2: เป็น10ล้านเซลล
1: ์โหแล้วฮะผมอยู่ที่ชั้นตึกศรีสังวาลครับเป็นที่ตั้งของสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กจะแตกต่างจากฟื้นฟูของผู้ใหญ่อย่างไรแล้วเขาฟื้นฟูแบบไหนตามผมมาเลยครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนวลชวสิริครับอาจารย์ครับนัดผมมาที่นี่แต่พอมาถึงปุ๊บเขาต้องตรวจไข้ผมก่อนทำไมฮะ
1: เพราะว่าที่นี่เราดูแลคนไข้เด็กจำนวนมากนะคะแล้วเด็กของเราเนี่ยจะบางคนก็ตัวเล็กมากบางคนก็จะอ่อนแอมีความพิการเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองความเสี่ยงเราไม่อยากให้เด็กที่มารักษาที่นี่เนี่ยต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ก็ไม่อยากให้เอาเชื้อมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเพิ่ม
0: ทุกคนที่มาต้องตรวจ
1: ถูกต้อง
0: ญาติที่มาเยี่ยมใครพ่อแม่พามา
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่บุคลากรเองเขาก็จะต้องมีระบบคัดกรองของเขาเอง
0: ถ้าเป็นไข้นี่เขาไม่ได
1: ้เลยค่ะถ้า 37.5 เราจะขอร้องให้งดการรักษาแล้วก็กลับไปรักษาตัวก่อน
0: ค่ะเด็กที่จะมาฟื้นฟูเนี่ยจะมีอาการอะไรยังไงบ้างครับ
1: เด็กก็มีทุกประเภทนะคะก็มีตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนกำหนดนะคะแล้วก็ไปจนถึง15ขวบแล้วก็ประเภทก็คือมีทุกอย่างที่มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของพัฒนาการปัญหาการเดินหรือจนกระทั่งรุนแรงก็คือปัญหาทางสมองปัญหาทางระบบประสาทต่างๆนะคะ
0: วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ในวันที่คนมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ด้วยที่นี่มีกี่หน่วยครับอาจารย
1: ์ถ้าหน่วยพื้นฐานของเราก็จะมีหน่วยระบบของทางแพทย
0: ์
1: กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ซึ่งเราดูคนไข้ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเฉพาะทางและซับซ้อนด้วยระบบพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ต้องเซตหน่วยที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปัญหาเฉพาะทางเช่นหน่วยฟื้นฟูการดูดกลืนนะคะหน่วยของเล่นเพื่อการรักษานะคะแล้วก็มีทาราบำบัดนะคะแล้วก็มีหน่วยค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความพิการ
0: ผมมีหลายหน่วยมากเลยนะฮะ งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมแต่ละหน่วยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยังไงเครื่องไม้เครื่องมือของเล่นที่ว่ามีอะไรบ้างครับไปที่ไหนก่อนดีฮะ
1: เดี๋ยวไปห้องตรวจก่อนนะคะ
0: ครับกำลังตรวจพอดีเลยนะฮะตรวจอะไรบ้างครับ
1: อ๋อนี่คือส่วนของห้องตรวจนะคะคนไข้ก็ต้องมาผ่านแพทย์เพื่อให้ตรวจประเมินปัญหาแล้วก็วางแผนการรักษา
0: สิ่งที่แพทย์จะต้องถามในตอนนี้คือถามเรื่องอะไรบ้าง
1: คือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องถามถึงประวัติพัฒนาการของเขาถามประวัติตั้งแต่ก่อนคลอดระหว่างคลอดหลังคลอดแล้วก็ประวัติสำคัญคือประวัติพัฒนาการก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวินิจฉัยแล้วก็ประวัติทั่วๆไปที่เข้ามาพบแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการตรวจร่างกายคนนี้เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสมองพิการซึ่งถ้ามีปัญหาทางสมองเนี่ยบางครั้งเขาจะมีสัญญาณที่ออกมาทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนขาเขาก็พยายามดูสัญญาณตรงนี้เป็นตัวยืนยันว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บของสมองไหมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะดูว่าเราต้องมีการตรวจอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบกับการวินิจฉัยและเมื่อเราวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษา

0: คลินิกฟื้นฟูเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จุดประสงค์เพื่อตรวจประเมินคัดกรองนะคะในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกคลอดนะคะอย่างเช่นในเด็กกลุ่มที่ตัวเล็กน้ำหนักน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบกพร่องของเนื้อสมองอย่างเช่นในกลุ่มที่ตัวเหลืองนะคะหรือว่ามีภาวะขาดออกซิเจนนะคะการที่เราเจอปัญหาได้เร็วเราก็ให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการได้รวดเร็วผลที่ได้ก็จะดีกว่ารอให้อย่างเช่นขวบหนึ่งละคอยังชันไม่ดีแล้วค่อยมากระตุ้นทีหลังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วมันล่าช้าไป
1: กิจกรรมบำบัดเขาทำงานอะไรกันยังไงกันอยู่ฮะ
2: ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะมีทีมประชุมร่วมกันในปัญหาของคนไข้ที่เขามีปัญหาการดูดกลืน
1: คำว่าเป็นทีมนี่หมายถึงว่ามีจากหลายๆหน้าที่มาอยู่ในทีมเดียวกัน
2: ใช่ก็คือประกอบด้วยแพทย
1: ์
2: ประกอบด้วยนักกิจกรรมบำบัดที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูแล้วก็จะมีนักโภชนบำบัดมาดูแลเรื่องของอาหารมีพยาบาล
1: ตอนนี้เราพยายามจะฟื้นฟูให้น้องเขาสามารถจะดูดกลืนอาหารทางปากได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่ไ
1: หมฮะเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมาย
2: เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้คุณแม่ก็พยายามจะป้อนอาหารทางปากใช่ไหมคะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือน้องก็จะขาดอาหารเพราะว่ากินจริงๆลงไม่ได้จะสำลักอาหารออกมา
1: คร
2: ับนั้นที่ปลอดภัยที่สุดก็คือระหว่างนี้เนี่ยเราให้อาหารทางสายยางก่อนวิธีการให้อาหารทางสายยางเนี่ยเราก็จะมีคุณมดช่วยดูแลแนะนำตรงส่วนนี้เพื่อให้เด็กได้อาหารให้พอไม่ต้องกลัวว่าจะขาดอาหารคนนี้ก็ฝึกไประยะหนึ่งอยู่แล้วทีนี้ขอความคืบหน้าของทางนักกิจกรรมบำบัดนิดนึงผลการฝึกเป็นยังไงบ้าง
3: ก็จะเป็นจะมีการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบๆปากนะคะในการนวดนะคะอันนี้เราจะสอนให้คุณแม่ไปทำที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าการที่น้องมาฝึกที่นี่แค่อาทิตย์ละ2ครั้งคงไม่พอต้องให้คุณแม่ไปฝึกให้น้องที่บ้านทำทุกวันนะคะแล้วก็ก่อนอาหารนะคะทุกมื้อเลยนะคะ
1: การนวดกระตุ้นแบบนี้ช่วยยังไงฮะช่วยอะไรได้บ้าง
3: ช่วยให้กล้ามเนื้อปิดปากแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีการนวดในส่วนอื่นด้วยก็จะมีแก้มแล้วก็ลิ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือการนวดจริงๆเป็นพื้นฐานในการกระตุ้นเด
1: ็
2: กแต่ว่าถ้าเราคนนี้เนี่ยปัญหาของเขาคือการอ่อนแรงของทั้งกล้ามเนื้อปากแล้วก็ลิ้นเขาจะปิดปากก็ไม่ค่อยได้สนิทลิ้นเขาก็จะเหมือนกับว่าแลบเข้าแลบออกหรือว่าจุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะรบกวนต่อการกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือเราต้องทำให้กล้ามเนื้อรอบปากนี่แข็งแรงสั่งงานได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้อาหารหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆในการล
1: ่อ
2: ให้เขาพยายามเช่นถ้าลิ้นเราอาจจะเอาขนมหวานมาแปะเขาก็อยากจะแลบลิ้นออกมาเลียแต่ละครั้งที่เขาแลบลิ้นออกมาเลียเขาก็ได้ฝึกเขาก็ได้บริหารกล้ามเนื้อเพราะไม่งั้นนานเข้ากล้ามเนื้อเขาก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าลิ้นเขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนพวกเราก
1: ็
2: คือเราควบคุมการทำงานของลิ้นได้แต่ลิ้นเขาจะถูกควบคุมไม่ได้มันจะพุ่งไปพุ่งมาซ้ายขวาไปเรื่อยๆอาหารที่เราจะใช้ในการฝึกเขาเพื่อให้เขาหัดดูดให้แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยก็เป็นอาหารในกลุ่มเขาเรียกว่าเขาจะมีเป
1: ็
2: นอาหารที่ค่อนข้างเนียนอะคือลีด
4: เป็นอาหารที่ดัดแปลงอะค่ะให้มีความหนืดข้นนะคะละเอียดไม่หยาบเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยกระตุ้นการสำลักของเด็กนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะถูกคำนวณด้วยว่ามีสารอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมระดับ
1: อันนี้มีอะไรบ้างฮะทำจากอะไร
4: ในนี่จะมีข้าวเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนี่ยน้อยที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะมีพวกผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นฟักทอง
1: อ๋อรวมกันไปเลย
2: ส่วนใหญ่เราจะใช้อาหารในการฝึกนี้มากขึ้นเมื่อเด็กรับแล้วคุ้นเคยมากขึ้นความแข็งแรงในการที่จะเคี้ยวในการอมในการดูดเพิ่มขึ้นเม้มปากได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนอาหารนะคะ
1: ลองนิด
2: แล้วก็
1: แม่ไหมฮะ
5: เม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม
1: ้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้ม
2: เม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้มเม้รักษาด้านประสาทสัมผัสนะคะ
1: oh.
2: เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเด็กต่าง
1: ๆ
2: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเราใช้ห้องนี้ในการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางสายตาผู้เด็กพิการที่มีปัญหาการมองร่วมด้วย
1: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
6: ค่ะคนนี้ก็กระตุ้นเรื่องของการใช้สายตาค่ะฝึกน้องมอง
1: ตามปลาที่ขยับขึ้นลงนี่แหละฮะ
6: ใช่ค่ะตอนนี้น้องเขาไม่ค่อยจ้อง
1: ครับพัฒนาการของน้องเขาเป็นไงบ้างครับหลังจากที่มาบำบัด
6: ค่ะคนนี้เดิมทีมีปัญหาพิการแต่กำเนิดหลายด้านคือด้านหูด้านตา
1: คือ
6: ซ้ำซ้อนหลายอย่างอะค่ะ ส่วนอื่นๆนะแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วเรื่องหูก็ใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้วทีนี้เรื่องตาเด็กยังมีปัญหาอยู่ก็คือมองไม่ค่อยมองแล้วก็มีตาสั่นนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วดูเหมือน
6: เริ่มจ้องของบ้าง
2: นอกจากประสาทสัมผัสทางการมองเห็นของเขาเนี่ยยังหมายถึงการใช้มือและการเข้าใจเขาเข้าใจเป็นการเริ่มเรียนรู้ในการเข้าใจภาษาของเราเพิ่มขึ้นแทนที่เขาจะไม่รับรู้เลยขณะเดียวกันเมื่อเขายกมือขึ้นไปสูงๆเขาได้บริหารกล้ามเนื้อมือ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาก็นั่งได้ทนขึ้นพอดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็คือใช้มือในการทำตามเป็นเรื่องของใช้ภาษาทั้งมือและตาร่วมกัน

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
2: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณร้อยละ 60-90 มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศน์และมะเร็งช่องปากครับและต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังอาหารเพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารขนาดเล็กจำนวนมากติดอยู่ตามซอกฟันในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
3: ในปัจจุบันเรายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะโรคเหงือกอักเสบเกิดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกเสพเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ค่ะ
1: และอย่าลืม Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk Do and Don't
4: พร้อม
5: ไม้พองพร้อมมาออกกำลังกายกันครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าของใกล้ตัวจะสามารถมาออกกำลังกายได้ไหมว่าแล้วเราเริ่มกันเลยมือมากลางความหงายหงายกลางหุบกลางหุบความหงายหงายกลางหุบกลางหุบความหงายหงายกลางหุบมือจับไหล่มาจับยกขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางขึ้นลงหุบกลางเขย่งเท้าเพ่งมือเขย่งมือเขย่งมือเหมือนเราเช็ดกระจกเหมือนเราเช็ดกระจก4เที่ยว4 3 2เอาเริ่มวิ่งมาวิ่งมาวิ่งช้าช้าถอยมาเอาไหมเอ้า1 2 3 4 1 2 3 4เท้าชิดห้องหยิบไม้กันมามือประคองเอาเอาก้มเหยียดขาดึงเข่าก้มเข่าก้มเข่าใช่ก้มข้าวก้ม

หวนิดนึงก้มข่าวครั้งหนึ่งก้มข่าวสลับข้างก้มข่าวก้มข่าวก้มข่าวมือแค่ประคองไว้ก้มข่าวสี่เที่ยวก้มข่าวก้มข่าวสองเที่ยวก้มข่าวเที่ยวเดียวก้มมาไม้อยู่ข้างหน้าขึ้นขึ้นขึ้นกลับกลับกลับกลับมาสี่จังหวะหนึ่งสองสามสี่มาสี่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งกลับมาฮึบฮึบฮึบฮึบเอาไม้ฮึบขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงมาใช่แล้วโอเคจับปลายไม้หมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนแล้ววางอ้าววางไม้ส่งไม้ไปอ้าวต่อไปเราจะมาใช้เป้กันถอดเป้มาพร้อมยังพร้อมยังโอเคย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อแขนเหยียดตัวตรงหลังตรงอ้าวย่อหน่อยมาสี่สามสองขออีกสี่ขออีกสี่มาสี่สามสองครั้งหนึ่งเก้าแล้วค่อยเก้ามาเก้ามาเก้ามาเก้ามาย่อด้วยย่อด้วยย่อด้วยย่อด้วยใช่ย่อน้อยย่อมาย่อมาย่อมาขอสี่เที่ยวสุดท้ายเอ้าสี่สามสองก้าวเท้าก้าวเท้าก้าวก้าวก้าวสลับสลับมาฮึบฮึบนิดนึงฮึบนิดนึงหายใจด้วยมาเท่าไรแล้วเท่าไรแล้วเท่าไรแล้วนิดนึงเอ้าก้าวมาก้าวมาก้าวมาขอ4เที่ยว4 3 2โอเคแล้ววางวางยกวางยกย่อขาด้วยย่อขาด้วยเหมือนวางด้านข้างไม่ก้มตัวไม่ก้มตัวย่อขึ้น2ครั้งเดียวโอเคส่งกระเป๋าไปข้างหน้าส่งมาแกะผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอเราเริ่มเลยใช้ผ้ามางออ้าววิดมาวิดน้อยวิดน้อยวิดน้อยวิดน้อยงอไม้งอกับงอกับงอกับงอกับแล้วบิดบิดบิดโอเคท่าสองตรงสี่ครั้งเปลี่ยนมือหนึ่งสองสามสี่มาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามโอเคจับผ้าสะบัดสะบัดสะบัดสะบัดงอปุ๊บงอเอาไม้สะบัดสะบัดสะบัดสะบัดงอมาสี่3 2 1ใช่บิดมา4 3 2 1บิดอ้าวซัด

บิดปุ๊บแล้วลอดขาลอดขาด้านในก่อนลอดกลับลอดมาลอดกลับลอดมาลอดกลับลอดมาลอดมาลอด

งอศอกมาข้ามศีรษะค้างไว้นิดนึงมือประสานกันดันไปด้านหน้าเหยียดยืดค้างไว้แขนเหยียดยืดขึ้นสลับข้างเปลี่ยนปึ๊บดึงค้างไว้นิดนึงศอกขึ้นค้างไว้มือประสานกันดันไปด้านหน้าเหยียดยืดแขนเหยียดยืดลดมือชิดเท้าหมุนลายโอเคไปเรียนกันเถอะไปนะครับสำหรับตอนที่เสร็จสิ้นไปนะครับก็เป็นเบนยิมก็คือให้ฝึกเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับของแขนขาของระบบประสาทที่มีการทำงานร่วมกันเราจะพยายามใช้สิ่งที่ใกล้ตัวหรือว่าสิ่งที่เขาคุ้นเคยที่เขาใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับมาร่วมกับการออกกำลังกายเราใช้อะไรครับผ้าพันคอเราใช้กระเป๋าสะพายนะครับแล้วก็ตัวไม้พองหรือไม้ที่สำหรับเอาไว้เรียนลูกเสือเรียนกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ถือว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับใกล้ตัวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาให้มันสอดคล้องกับการออกกำลังกายได้นะครับผ้าพันคอเนี่ยคุณสมบัติของผ้าพันคอคือจะค่อนข้างมีขนาดที่พอดีเพราะงั้นเราสามารถที่จะมาฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวหรือเอามาเป็นจุดยึดหลังทำให้กล้ามเนื้อต้องมีการออกแรงมากขึ้นบังคับปุ่มในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวให้ได้ดีขึ้นนะครับส่วนอันที่2ก็คือในเรื่องของเป้กระเป๋าสะพายนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับตัวขนาดกระเป๋าขนาดที่เขาใช้นะครับน้ำหนักที่ใช้เพราะงั้นมันสามารถที่จะเพิ่มโหลดเพิ่มน้ำหนักได้งั้นบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราทำแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเบาไปเราก็สามารถที่จะเพิ่มสิ่งของหนังสืออุปกรณ์อะไรต่างๆเข้าไปเพื่อทำให้มันเหมาะสมกับความสามารถของเราได้นะครับส่วนอันที่3ตัวไม้พรองไม้พรองเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแกนหลักมันจะบังคับมุมแกนร่างกายจัดระเบียบอะไรได้ง่ายขึ้นตัวไม้ที่มันยาวเนี่ยในบางท่าเนี่ยมันสามารถเพิ่มในเรื่องของความหนักได้นะครับในเรื่องของตัวระยะทางของตัวไม้นี่ก็เป็นตัวอย่างถ้าคุณต้องการพัฒนาอะไรหรือคุณมีอะไรที่มันใกล้ตัวคุณก็สามารถที่จะดัดแปลงเอาไปใช้ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณแล้วก็เหมาะสมกับที่คุณจะใช้เรื่องการออกกำลังกาย

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปหาหมอหมอบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันตรวจเสร็จหมอให้กลับบ้านกินยานอนพักก็เลยสงสัยว่าทำไมหมอไม่ดูดน้ำออกให้เท่ากันล่ะคะ
1: นั่นน่ะสิครับพี่ครับพูดแล้วก็อยากรู้ไปด้วยเลยว่าทำไมนะถ้าดูดออกให้มันเท่ากันก็น่าจะจบแล้วหรือเปล่าที่ผมคิดแบบนี้มันถูกหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: น้ำในหูไม่เท่ากันที่พูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำที่อยู่ในอวัยวะของหูชั้นในนะคะซึ่งอวัยวะเนี่ยอยู่ลึกๆเลยเป็นอวัยวะที่ช่วยในเรื่องของการฟังเสียงและดูแลในเรื่องของการทรงตัวโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของน้ำที่อยู่ในระบบของอวัยวะเหล่านี้อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะต้องบอกว่าเป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยทั้งตั้งแต่วัยทำงานไปจนถึงวัยสูงอายุนะคะโรคของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีเรื่องของหินปูนในหูเคลื่อนนะคะและโรคน้ำในหูไม่เท่ากันในการวินิจฉัยเรื่องของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องแยกจากอาการหน้ามืดเป็นลมก่อนหรือว่าเป็นเรื่องของการทรงตัวที่ผิดปกตินะคะการเวียนจากอาการน้ำในหูไม่เท่ากันน่ะมักจะเวียนในระยะเวลาที่เป็นหลักนาทีจนถึงชั่วโมงอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นมีหูอื้อมีเสียงดังในหูร่วมด้วยได้ค่ะในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะมักจะมีอาการเป็นหายๆในเรื่องของการรักษาเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนั้นถ้าเราควบคุมพฤติกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการพักผ่อนหรือการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยจะสามารถควบคุมอาการของโรคเพื่อให้ไม่กลับมาเป็นซ้ำได้ค่ะน้ำในหูที่ไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ในอวัยวะของหูชั้นในนะคะจะเป็นตำแหน่งที่เราไม่สามารถดูดออกมาได้นะคะคุณโบ
1: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับพี่หายสงสัยหรือยังครับ
0: หายสงสัยแล้วค่ะ
1: เพราะแต่คุณพี่ไม่เคยไปเดินไหนกับพี่มดดำเหรอครับ
0: ไม่ค่ะ
1: อ๋อไม่เคยผมคงเข้าใจผิดไปเองนะครับไม่เป็นไรฮะเอาไปว่าคุณผู้ชมครับเห็นตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยอย่าลืมมาไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นคุณหมอเชิญได้เลยนะครับลาไปก่อนนะครับต่อวันนี้คุณพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลามา Channel ด้วยนะคะ

0: ี่ครับพี่ครับทางนี้ฮะคุณพี่คนสวยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนะครับแต่พี่หน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในทีวีป่าวครับ
1: ไม
0: ่
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่หรอครับไม่มีอะไรแค่จะบอกว่าถ้าพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากจะบ่นอะไรคุณหมอเนี่ยถามมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้มีไหมครับ
1: มีเรื่องนึงค่ะก่อนหน้านี้มีอาการเวียนหัวบ้านหมุน

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Fine Day ครับพบกันเช้าๆวันเสาร์ 6-7 โมงเช้าแบบนี้แล้วก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ให้ผู้ชมด้วยพร้อมๆกับข้างๆผมก็เป็นผู้หญิงหน้าใหม่เป็นสาวหน้าใหม่มาอยู่ในรายการของเรานะครับแต่คนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรครับหรือหมอเอนะนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทำรายการร่วมกันนะครับเดลตี้ไฟในปกติต้องดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเป็นหมอก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: พอบอกตำแหน่งบอกชื่อยาวๆนี่ผู้ชมก็อาจจะงงเอ๊ะภาควิชาอะไรนะฟังไม่ทันโภชนวิทยา
1: และชีวเคมีทางการแพทย์ใช่ค่ะ
0: โภชนวิทยาพอเข้าใจว่าเกี่ยวกับอาหารการกินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: และชีวเคมีทางการแพทย์มาเกี่ยวยังไงครับ
1: คือเวลาที่เราดูแลคนไข้เนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะดูเรื่องของภาวะโภชนาการทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของวิตามินเกลือแร่อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ดูแลเนี่ยจะดูคนไข้เป็นหลักนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยได้รับสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ลงไป
0: ดูในละเอียดถึงชีวเคมี
1: ใช่ค่ะ
0: เกลือแร่เท่าไหร่วิตามินมีเท่าไหร
1: ่
0: เป็นโรคนี้คนนี้เหมาะจะนี่เฉพาะคนเลยสิฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะว่าไปหลายท่านก็เพิ่งฟื้นหรือบางทียังไม่ฟื้นเลยยังไม่สั่งจากปาร์ตี้เมื่อคืน
1: มันเป็นช่วงปีใหม่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงปีใหม่ปกติ

0: หมอเอก็ต้องมีบ้างไหมฮะสังสรรค์ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ย
1: มีค่ะมีค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของเทศกาลและงานรื่นเริงนะคะคิดว่าทุกคนก็ต้องมีนะคะก็ทั้งกับเพื่อนทั้งกับครอบครัวนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสังคมไทยก็คืออาหารการกิน
0: ถูกต้องครับบางทีกินกลับไปซะจนอ้าวนี่พอปีใหม่มาฉันอ้วนขึ้นมาโล2โล
1: เป็นเรื่องปกติเลยเวลานัดคนไข้ช่วงเนี้ยคนไข้ก็จะบ่นว่าคุณหมอคะกินเยอะขึ้นค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเปิดปีใหม่มาแบบนี้ให้หมอเอแนะนำเลยดีกว่าเรื่องทำอาหารโดยยังสุขภาพดีอยู่
1: ค่ะวันนี้เราก็จะเข้าคอนเซปต์ในเรื่องของการรับประทานสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำนะคะ
0: อร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยก็พอนึกออกอาหารคนจะอร่อยแคลอรี่ต่ำเราเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วแต่ทำอาหารแบบสนุกนี่ต้องเป็นยังไงฮะ
1: คือมันจะมีมันก็ต้องมีส่วนร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะเป็นของที่ทำง่ายๆค่ะแล้วก็จะสนุกตอนที่เราจะทำร่วมกันแล้วก็ทานร่วมกัน
0: นั่นก็คือ
1: วันนี้เราจะเสนอเมนูเมี่ยงคะน้าค่ะ
0: เมี่ยงคะน้า

0: ี่ยงเนี่ยเมี่ยงคำมีอะไรอย่างงี้ใช่แต่นี่เราเป็นเมี่ยงคณะทำไมเลือกเมี่ยงคณะมาเป็นเมนูเปิดปี2559
1: เลยนะจริงๆมันก็คือเมี่ยงคำเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนใบนะคะให้เป็นใบคณะนะคะเพราะมันหาง่ายกว่าบางคนบอกว่าเมี่ยงใบชะพลูเดิมเนี่ยหายากนิดนึงก็เลยมาใช้เป็นคณะแทนแล้วก็แคลอรี่ต่ำเพราะว่าน้ำมันก็น้อยนะคะไม่มีการผัดการทอดเราก็เตรียมของหลายๆอย่างเราจะได้ร่วมกันสนุกด้วยกัน
0: แล้วก็ช่วยกันหยิบผสมห
1: ่
0: อบางทีห่อให้เพื่อนห่อเองบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญสมุนไพรเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกของผักแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันนะคะ
0: เราลงมือเลยดีกว่า
1: น่าจะต้องตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำทำน้ำเมี่ยงก่อนดีไหมคะ
0: น้ำเมี่ยงก่อนนะผมใส่น้ำเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับร้อยน้ำเดือดนี่คือเป็นขั้นตอนการทำน้ำจิ้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะน้ำเมี่ยง
0: ที่ยากที่สุด
1: อร่อยที่สุดก็อยู่ตรงนี้แหละ
0: นี่ผมเอา
1: น้ำตาลปี๊บ
0: ลงไปนะครับ
1: ใส่ลงไปเลยค่ะ
0: โอ้ยทำไมใส่เยอะจังเลยฮะ
1: อันนี้มันทำสำหรับหลายอันไงคะเพราะเวลาที่เราตักก็คืออยู่ที่ตรงเวลาที่เราตักว่าเราจะตักมากหรือตักน้อยนะคะ
0: เราไม่ได้
1: อันนี้เราไม่ได้ทำสำหรับคนกินชิ้นเดียวห่อเดียว
0: ทีนี้ช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีเราจะไม่ได้นึกถึงสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีก็ดื่มบ้างหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรที่อยากกินน่ะอยากเอาให้เต็มที่อะไรเงี้ยฮะที่เราควรจะระมัดระวังอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆเวลาที่เราไปงานปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังสิ่งนึงที่ทําให้เราเนี่ยไม่ว่าจะน้ําหนักขึ้นนะคะหรือว่าเราไม่สนใจเลยก็คือพวกเครื่องดื่ม
0: คร
1: ับ หลายๆคนเนี่ยแบบจะชอบดื่มเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลหรือว่าแอลกอฮอล์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รับแคลอรี่หรือพลังงานทำให้อ้วนง่ายนะคะจากพวกเครื่องดื่มพวกนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มนี่ส่วนใหญ่คนแพทย์จะชอบพูดว่ามันไม่หวานหรือว่าคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามันไม่หวานก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะอ้วนนะคะเวลาที่เราจะให้คนไข้รับทราบว่าแคลอรี่มันจะมีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะบอกว่า1ซีซีที่ท่านดื่มในพวกเครื่องดื่มหวานๆใสๆนะคะจะอยู่ประมาณ 0.4 แคลอรี
0: ่ 0.4 นิดเดียวเอง
1: แต่เวลาทานเช่นสมมติขนาดน้ำอารมณ์1กระป๋องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ140ถึง150แคลอรี่แล้วคำถามคือเรากินเรากินกี่กระป๋องทั้งวันบางทีเวลาอยู่ในงานปาร์ตี้หรือในพวกงานเลี้ยงเนี่ยเราดื่มไปเรื่อยๆเลยอะค่ะใช่ไหมคะเราทานอาหารรสจัดแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆมันก็จะได้พลังงานเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: พวกแอลกอฮอล์จะเยอะกว่านี้ไหมฮะ
1: มันจะมี2แบบอันที่1เนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลนะคะเช่นเบียร์ไวน์พวกนี้จะมีรสชาตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเหล้าที่ทานกันแบบเพียวๆหรือว่าผสมโซดาหรือน้ำพวกนี้จะมีแต่เฉพาะส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรกินแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าจะบอกว่าตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็ให้พลังงานค่ะจะบอกว่าแอลกอฮอล์1กรัมเนี่ยให้ตั้ง7แคลอรี่นะคะ
0: โอ้โหเยอะ
1: มากกว่าน้ำตาลอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของที่เราได้รับเสริมเข้าไปอีกนะคะ
0: จริงๆเดือดแล้วฮะอันนี้เดือดแล้วฮะ
1: ใส่ค่ะใส่หอมก่อนไหมคะหอม
0: หอม
1: ค่ะ
0: เป็นหอมแดงนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ขาซอยเนาะโอเค
0: แล้วก็ตามด้วย
1: เกลือแล้วก็กะปิอะค่ะช่วยเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมแต่น้ำตาลลงไป
0: ใช่กะปินี่หอมมากเลย
1: ถ้าเป็นเคล็ดลับนิดนึงของคนทำอาหารไทยก็จะต้องบอกว่าเอากะปิไปห่อใบตองค่ะแล้วเอาไปย่างไฟ

0: ไฟจนมันหอมแล้วก็เอาออกมาทำกับข้าวค่ะ
1: อันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลย
0: จะลองชิมรสดูนะคะถ้าเกิดยังไม่เค็มมันจะเติมเกลือนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปในกะปิก็มีเกลืออยู่แล้ว
1: มี
0: เกลืออยู่แล้วก็เค็มอยู่ละค่ะโอเคเริ่มเดือดแล้ว
1: ใช่ต้องเคี่ยวไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
0: จนมันเริ่มเหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งแห้งป่นนะคะ
1: หวานยังนำอยู่ฮะ
0: โอเค
1: เติม
0: เกลือนิดนึงค่ะได้ค่ะ
1: ระหว่างนี้ต้องคนไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะไฟอ่อนนะคะเพราะถ้าไฟแรงนี่มันจะไหม้ค่ะ
1: เริ่มละ
0: กุ้งแห้งป่นค่ะ
1: กุ้งแห้งป่นละเอียดเลย
0: อันบนเขาจะใส่แบบแบ่งครึ่งนึงอะค่ะป่นด้วยแล้วก็ใส่แบบว่ามันเป็นไม่ต้องป่นละเอียดมากมันจะดูเป็นเนื้อเยอะขึ้นนี่แล้วแต่
1: ให้มี texture หน่อย
0: ใช่ใช่
1: เราก็มีนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็มีโอ้ฝั่งนี้ผมปิดไฟแล้วนะฮะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: ว่าเริ่มจะ
0: คิดคนได้แล้วค่ะ
1: คนแล้วอ
0: าจจะเติมถั่วลิสงป่นนิดนึงก็ได้นะคะ
1: ใส่เลยนะฮะ
0: อันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ใส่ได
1: ้เพราะจริงในชุดเมี่ยงเนี่ยก็จะมีถั่วอยู่แล้วเป็นถั่วลิสง
0: ค่ะในระหว่างที่รอน้ำเมี่ยงนะคะเราก็จะเตรียมใบคะน้านะคะก็เลือกใบคะน้าที่ได้ขนาดเนาะแล้วก็เอาฝาถ้วยเล็กๆขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ครอบมันไว้เพื่อจะวัดขนาดนะคะแล้วก็เราก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะแล้วก็กลิ่นลงไปเท่านี้เพื่อที่จะให้ได้ขนาดของใบเมี่ยงที่พอดีกับเราจะเอาไว้รับประทาน
1: เราไม่ได้ใช้ทั้งใบมาห่อเลย
0: จะใช้ทั้งใบมาห่อก็ได้ค่ะแต่บางทีมันก็จะดูใหญ่เกินไปนะคะก็จะแบบขนาดพอดีคำก็จะได้ขนาดเท่านี้แล้วเราก็เลือกมาทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะมีก้านขนาซึ่งมันจะเป็นตัวแข็ง
1: ๆ
0: หลายคนอาจจะไม่ชอบใช่ถ้าไม่ชอบตรงนี้นะคะเราก็จะใช้มีดเนี่ยแหละค่ะปาดเอาส่วนที่มันแข็งๆเนี่ยออกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราห่อเนี่ยมันจะได้ห่อง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็เตรียมเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ให้คุณแอสสำหรับห่อไปเมี่ยง
1: ให้ผมหมดเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะจะได้เพิ่มผักไงคะ
1: มา
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ผมตักใส่ถ้วยก่อนเลยนะคร
0: ับ โอเค
1: ผมวางที่ไม่ต้องกลางเลยนะครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะวางผักนะคะแล้วก็รบกวนเพื่อนเอาเครื่องครีมมาวางด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับประทานด้วยกันได้
1: หลากหลายมาก
0: โอเคค่ะ
1: กองไว้เลยนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นมะนาวเนาะ
1: มะนาว
0: อันนี้เป็นขิงหั่นเป็นเต๋านะคะเล็ก
1: ๆ
0: อันนี้ไงคะหอม
1: หลายนี่ด้วยหอมกระเทียมอะไรเงี้ยโหชอบมาก
0: อันนั้นเป็นถั่วลิสง
1: อันนี้คือ
0: มะพร้าวคั่วค่ะ
1: พริก
0: ค่ะคือบางคนไม่ชอบทานเผ็ดก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าชอบก็ใส่เข้าไปได
1: ้ซึ่งเราก็จัดไว้ให้เยอะพอสมควร
0: เรียบร้อยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกของเราเมี่ยงคณะค่ะ
1: ทำง่ายมากแล้วก็จริงๆขั้นตอนแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการทำน้ำจ
0: ิ้
1: ม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ส่วนประกอบพวกนี้ก็หาได้ไม่ยากนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือจะต้องมีคั่วนิดนึงก็คือมะพร้าว
0: ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นมะพร้าวคั่วนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีขายสำเร็จรูปเยอะแยะเหมือนกันนะคะ
1: ได
0: ้แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบคะน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เช่นบอกว่าคะน้ามันขมมันไม่อร่อยนะคะใช้ผักกาดแก้วก็ได้ค่ะที่ใช้เป็นสลัดอะค่ะก็ได้นะคะ
1: ดัดแปลงได้เยอะนะครับจากเมี่ยงคำซึ่งวันนี้เราเป็นเมี่ยงคณะเพราะใช้ใบคณะมาทำ
0: ใช่ค่ะ
1: จากนั้นคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมหรือจะเพิ่มอะไรเครื่องต่างๆนี่ใครอยากจะเพิ่มจะลดอะไรได้เลย
0: ได้เลยค่ะนี่ตามชอบค่ะ
1: ปริมาณแคลอรี่ของเมนูนี้เท่าไหร่ครับสักกี่กิโลแคลอร
0: ี่จริงๆขึ้นกับปริมาณน้ำจิ้มที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็ที่เห็นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ตรงนั้นที่เหลือทั้งหมดรอบๆนี้ค่ะก็แทบจะแคลอรี่น้อยหน่อยตัวที่จะมีแคลอรี่ก็จะเป็นพวกของถั่วลิสงกุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วนิดนึงนะคะสรุปแล้วเนี่ยคำหนึ่งก็ประมาณสัก100แคลอรี่น่าจะได้ค่ะน
1: ิ
0: ดห
1: น่อยเอง
0: ค่ะ
1: กี่คำกินครับ
0: ก็แล้วแต่ไม่อาจจะไม่ถึง100ก็ได้ค่ะเพราะมันขึ้นกับว่าเราใส่อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อยู่ประมาณนั้น

0: ตามธรรมเนียมครับหมอเอกครับชิมกันนะครับ
1: โอเค
0: เชิญเลยครับปกติเมี่ยงเราต้อง
1: ใช้มือค่ะใช่อันนี้ธรรมเนียมไทยจริงๆเลย
0: เราล้างมือเรียบร้อย

0: ทำนิดเดียวเองอ่ะ
1: ตัวเล็กปากเล็กเดี๋ยวกินไม่ได
0: ้ครับนี่ปกติถ้าของจริงคำโตกว่านี้นะ
2: โอ
1: ้ย
2: ขอบอกว่ารสชาติดีมากไม่แพ้ที่เขาทำขายเลย
1: อร่อยมากจริงค่ะ
2: เพียงแต่ต้องระวังนิดนึงเรื่องน้ำจิ้มนะครับ
1: ค่ะ
2: ความหวานความเค็มรสชาติที่เติมเข้าไปบางท่านใส่มากก็จะได
1: ้เยอะขึ้น
2: พลังงานจะมาจากตรงนั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: หรือบางคนชอบให้เค็มน้อยกว่านี้ก็ลดเกลือลงไปความเค็มมาจากกะปิแล้วก็
1: กุ้งแห
2: ้งอยู่แล้ว
1: ใช
2: ่
1: ค่ะ
2: สรุปเราได้เมนูที่แคลอรี่ต่ำแต่เมื่อกี้มันครบอย่างสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
2: ความสุขก็มาจากการช่วยกันทำช่วยกันหยิบจับอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ได้เรียบร้อยหนึ่งเมนูแต่ปาร์ตี้ยังไม่จบครับ
1: ใช่ค่ะอย่างเดียวคงไม่พอทานเราจะเริ่มเมนูที่2กัน
2: ในช่วงหน้านั่นก็คือเมนู
1: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะ
2: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมาดูว่าจะเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะ
2: สักครู่ครับ

0: กลับมาปาร์ตี้กันต่อครับเมนูสำหรับปาร์ตี้ช่วงปีใหม่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
1: ใช
0: ่แต่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็มีขายทั่วไปตลาดนัดทุกที่จะมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขายครับ
1: แต่ถ้าเราทำเองเราจะสนุกแล้วก็เลือกของที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารดีกว่า
0: เพราะที่เขาห่อๆมาบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างอยู่ไหน
1: ใช่ใช่อันนี้เราจะเลือกเองได
0: ้ครับแล้วมักจะเห็นมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ใส่กุ้งบ้างใส่หมูบ้างไก่บ้างอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่วันนี้ของหมอเอแนะนำคือจะใช้
1: ว
0: ัน
1: นี้เราจะใช้ปลาทูค่ะจะเพิ่มโอเมก้า3นะคะ
0: นี่เองนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็เอาไปทอดหรือว่าจะไปนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอาก้างออก
0: ครับก็รอเอาก้างออกแต่ถ้าจะให้แคลอรี่ต่ำก็ควรจะเอาไป
1: นึ่ง
0: นึ่งมากกว่าใช่ไหม
1: หรือย่างก็ได้ค่ะนึ่งหรือย่างได้เลยมันจะได้หอมหอม
0: ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเรานะฮะยังอื่นละฮะอู๋ผักเยอะเลย
1: ก็วันนี้เราจะสังเคราะห์แสงกันละค่ะก็จะมีผักต้นหอมผักกาดหอมนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู
0: ้
1: นะคะเอามาทอดนิดนึง
0: แล้วหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะทอดอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยอมน้ำมันเท่าไหร่เนาะบางคนจะใช้แบบไม่ทอดเลยก็แล้วแต่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแตงกวาค่ะนะคะโหระพาแล้วก็ผักชีค่ะ
0: สารพัดผักเลย
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็น้ำยำที่ว่านี
1: ่อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะค่ะที่เราจะราดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตรงนี้นะคะก็จะมีมะนาวพริกนะคะผักชีอันนี้เราเอาไว้สำหรับทำให้มันมีสีสวยงามจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็มีน้ำตาลกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็น้ำปลาค่ะ
0: และต้องมีอย่างนึงคือครก
1: ใช่แล้ว
0: ลงมือเลยไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะใช่เลยค่ะ
0: รากผักชีก่อนเลยใช่ไหมครับอันนี้คือปกตินะครับต้องรากผักชี
1: พอมันเริ่มโขลกละเอียดแล้วนะคะก็ใส่เป็นกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: กระเทียมค่ะ
0: กระเทียมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ใส่ทั้งหมดเลย
1: โอเคถ้าชอบกระเทียมก็ได้เลยอันนี้ตามความชอบค่ะ
0: กระเทียมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
1: ก็จะมีสารบางอย่างในกระเทียมนะคะซึ่งจะช่วยในการลดความดันโลหิต
0: โอ้
1: นะค
0: ะ
1: แล้วก็จะช่วยเป็นน้ำมันที่ดีค่ะช่วยในเลือดได้ด้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต
0: ์ไขมันที่ว่านี่
1: ไขมันเลวค่ะ
0: ไขมันเลวด้วยนะมันช่วยลดได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะทานได้เลย
0: แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วย
1: ค่ะ
0: โขลกกระเทียมให้ละเอียดแค่ไหนครับ
1: พอหยาบๆอะค่ะน
0: ิ
1: ดนึงดีกว่าค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะ
0: พริกนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เช่นกัน
1: อันนี้แล้วแต่ความชอบ
0: เผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: ค่ะ
0: สบายเลย
1: อันนี้เพิ่มสีสันอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ
0: ด้วย
1: อันนี้ค่ะใช้เป็นผักชีค่ะจะได้มีสีค่ะนิดเดียวแล้วกันเนาะ
0: ได
1: ้คราวนี้พอเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเติมน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ละลายคนให้เข้ากันเหมือนทำส้มตำเลยอันนี
0: ้ที่นี่สัดส่วนของรสชาตินี
1: ่แล้วแต่ชอบอ่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า1-1-1ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดู
0: ส่วนที่เท่ากันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารไทยก็จะต้องมีทุกอย่างเนาะทุกรส
0: เปรี้ยวหวานเค็ม
1: เผ็ดด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยสมุนไพรนะคะ

0: ลองดูกันอันนี้ชอบเปรี้ยว
1: ผมคิดว่าน้ำจิ้มก็น่าจะเปรี้ยวนะ
0: มันจะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงอะค่ะพวกนี้จะ
1: ไม่เหมือน
0: ไม่ขนาด
1: เ
0: หมือนส้มตำเลย
1: ส้มตำ
0: บางที่เขาจะเอาทั้งหมดไปใส่ในเบลนเดอร์ในเครื่องปั่นนะคะปั่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่ามันไม่ค่อยหอมเท่าก
1: ับบอกในที่แรกฮะให้ตำจนเมื่อยเลยแล้วบอกว่าใส่เครื่องปั่น
0: เราต้องการจะลดแคลอรี่ตอนนี้เราให้ออกกำลังกายก่อนจะได้เป็นกิจกรรมร่วมกัน
1: อันนี้หวังดีใช่ไหม
0: หวังดีค่ะคิดแล้วคิดแล้ว
1: อันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะบอกสมาชิกในบ้านอย่าง
0: ใช่ค่ะก็ลองชิมค่ะแล้วก็อันนี้สามารถจะเติมได้อีกอันนั้น
1: ชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับ
0: เผ็ดนำอยู่ยังไม่มีอะไรเลย
1: ใช
0: ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเติมมะนาวค่ะเดี๋ยวเราจะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยเอาไว้ดีไหมคะพักไว้ก่อน
1: ดีฮะ
0: วางไว้ในถ้วยกันดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อ
1: ใช่ไหม
0: ใช่เดี๋ยวเราจะไปห่อเส้นกันละ
1: มาถึงขั้นตอนการห่อพอเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต้องมีการห่อบางทีก็ห่อกลมๆบ้างแล้วหั่นเป็นชิ้นหรือห่อเป็นสี่เหลี่ยมบ้างอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: วันนี้เราจะห่อเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมดีกว่าค่ะมันจะได้สะดวกแล้วก็กินพอดีคำพอดี
1: ก็ต้องมีแน่ๆก็คือ
0: เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นนึ่งนะคะเป็นนึ่งแล้วก็วางเอาไว้ให้สุกนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่ผักที่เราอยากได้ลงไป
1: มีแนะนำไหมควรจะใส่แบบไหนอะไรยังไง
0: จะใส่แครอทก่อนก็ได้นะคะแครอทพวกผักชีโรยมาเลยเรียงมาเลยก็ได้ค่ะอย่างละนิดนะคะเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะห่อไม่ได้ส่วนที่เป็นโปรตีนให้เราก็จะเป็นส่วนที่เป็นปลาทูนะคะห
1: ั
0: ่นชิ้นพอดีเลาะก้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เป็นเต้าหู้นิดนึง
1: ชิ้น
0: ค่ะจะเอาเป็นผักกาดหอมสักนิดไหมคะ
1: จ
0: ะได้ห่อง่ายขึ้น

0: คค่ะแล้วเวลาเราวางเราก็คว่ำมัน
1: ได้แล้ว1ชิ้นครับ
0: ใช่เสร็
1: จแล้วค่ะอ๋อนี่ไงก็จะมีสีสันสวยงาม
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาวางในจานนะคะแล้วก็ห่อให้หมดเลย
2: คร
0: ับ แล้วเราก็น้ำจิ้ม
2: ขอเชิญหมอเอเราช่วยกันห่อ
0: ได้เลยค่ะมาช่วยกัน
2: นี่เลยฮะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคนละชิ้นเลย

0: เอาละครับได้เวลาลุยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนทีนึง
1: ใช่แล้วอันนี้ที่เราขอกันไว้
0: ใช่ครับเชิญเลยครับเชิญหมอเอ๋เลยฮะไม่ค่อยตักกระเทียมเลยอ่ะ
1: ก็เก็บไว้ให้คุณแอดไงก็รู้ว่าชอบทานอยู
0: ่ดูตักนี้เลยอ่ะ
1: ใช
0: ่เอาจิ้มใส่นะฮะบางท่านบอกว่าขอใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้ได้คลุกเคล้าก
1: ับใช่แล้ว
0: ข้างในนิดนึงที่มาของการบอกว่าอยาก
1: ทั้งคำ
0: โตมากใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันจะกินไม่ได้
0: จะหมดนะฮะ
1: จริงหรือว่าอร่อยครับ
0: วันนี้ได้2เมนูนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเมนูที่เราเริ่มบอกว่าเหมาะกับช่วงเวลาของการปาร์ตี
1: ้
0: เฉลิมฉลองอะไรพวกที่ช่วยกันทำ
1: แคลอรี่ต่ำด้วย
0: คำว่าแคลอรี่ต่ำก็สำคัญนี่แบบว่า2เมนูวันนี้เป็นไดเอทฟู้ดได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคิดว่าเริ่มปีใหม่เราจะทำอะไรใหม่ๆดีให้กับตัวเองเริ่มจากดูแลสุขภาพตัวเองนะครับจากอาหารการกินที่วันนี้หมอเอเปิดปีใหม่มาก็แนะนำเลยนะฮะได้แง่คิดดีๆหลายอย่างจากการดูแลร่างกายซึ่งช่วงเวลาของการดูแลร่างกายด้วยอาหารหมดแล้วนะครับแต่เราจะต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต่ออีกนะ
1: คนละ3ชิ้น
0: ต้องคนละ3ชิ้นหยิบแน่วันนี้แต่การดูแลร่างกายนั้นยังมีวิธีอื่นๆอีกนะครับจะเป็นวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวชมกันต่อในช่วงหน้าหน้าที่ของเรา2คนช่วงนี้หมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเชิญเลยฮะ
2: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเอง

0: เราชาว Healthy Friday ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับ
1: โอ้โห
0: yes โอ้ย
1: มันหนักแน่นสมกับพวกเราจะช่วยคุณผู้ชมออกกำลังกายจริงๆเลย
2: ใช่ก็หนึ่งขออวยพรขอให้พี่ต้นนะครับมีสุขภาพแข็งแรงยอดเยี่ยมแบบนี้ตลอดไปเลยครับตลอดปี59และตลอดไปเลย
3: เช่นกันก็พรใดที่บวยให้พี่ก็กลับสู่บวยเหมือนกันนะคร
2: ับ
3: โอเคร
2: วมถึงเรา2คนนะครับขออวยพรให้กับคุณผู้ชมด้วยนั่นคือความตั้งใจของเรา Healthy Friday นะครับความตั้งใจคือว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราจะสามารถเตรียมพร้อมรับโชคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
3: ใช่แล
2: ้
3: ว
2: เวลาผ่านไปเร็วมากพี่ต้นครับ
3: ครับ
2: ผมทำรายการกับพี่ตอนนี้ครบ2ปีแล้ว
3: 2ขวบ
2: แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับผมรู้จักพี่ต้นมาก่อนหน้านี้คือกี่ปีน
3: ี่2 ปี
2: ที่ครับจะป้าแล
3: ้ว
2: เรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้น
3: โอเคทั้งในสมัยเรียน
2: รหัสผมรหัส36
3: พี่32
2: ปัจจุบันนี้ปี59ครับเรารู้จักกันมา20กว่าปีเท่านั้นเองโอ้โห
3: นิดเดียวนิดเดียว
2: ใครเป็นผัวเป็นเมียลูกเรายาวแบบนี้เลย
3: จบมหาลัย
2: สรุปใครเป็นผัวเป็นเมีย
3: ยังหา
2: ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์พี่น้อยจะหาอะไรเนาะทุกครั้งที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจพี่ต้นมากโดยเฉพาะมาทำรายการพี่ต้นตลอด2ปีเนี่ย700กว่าวันพี่ต้นแบบสร้างความสวยผมแล้วก็ประทับใจเสม
3: อ
2: เพราะว่าท่าออกกำลังกายที่พี่ต้นนำมาเสนอในรายการ Healthy Friday
3: น่าสนใจ
2: มันยอดเยี่ยมมากเลยไม่เชื่อไปดูครับ
3: ครับมือขวานะครับจับไปที่เอวนะครับบิดตัวมองขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดให้ขาขวากับสะโพกนะครับตรงข้ามกันนะครับไป

0: ับแต่ละท่าเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยผมออกกำลังกายมา20กว่าปีนะครับมาเจอพี่ต้นผมว่าผมเจอมาหมดทุกกระบวนท่านะ
1: ครับ
0: โง่ใบบูตึงบูลิ้มผมเจอมาหมดแล้วมาเจอพี่ต้นโอ้โหเซอร์ไพรส์ทุกครั้งไม่ใช่ตะลึงธรรมดานะ
1: ตะลึงตึงตึงตึงโอเค
0: ทำไมรู้อ่ะถามจริงพี่ต้น
1: ครับ
0: คิดได้ไงอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะ
1: เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะ
0: หมายความว่านี่คือยังไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ดีมากรับค่าน้อยเป็นสิบด้วยอาจารย
1: ์ดีมากคิดว่า
0: คิดทำไงอ่ะ
1: ฮะจริงๆมันก็มีหลักการของมันทุกคนสามารถทำได้หมดเว้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงถ้าเรารู้หลักการนะ
0: แสดงว่าวันนี้พี่จะเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพี่ต้นที่ว่าท่าของมันก็เจ๋งๆเนี่ยเขามีรากความคิดมาจากอะไรถ้าเกิดเรารู้รากความคิดแล้วปุ๊บ
1: ครับ
0: เราสามารถไปต่อยอดออกแบบเองได
1: ้
0: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมตั้งใจฟังแล้วนะย้ำอีกครั้งว่าทุกคน
1: สามารถ
0: ออกแบบได้ด้วยตัวเอง
1: ใช
0: ่หลักการในการออกแบบออกการออกกำลังกายด้วยตัวเองมันเป็นยังไงครับ
1: มันเหมือนกับเราผสมสีอะบุ้ยเคย เรียนวาดภาพไหม
0: เออ
1: แม่สีมีกี่สี
0: 3
1: ใช่แต่เราสามารถทำแตกออกมาเป็นแยกย่อยได้ไม่รู้กี่สี
0: ถ้าเรารู้พื้นฐานปุ๊บทำได้หมดค
1: ุ
0: ณสุดยอด
1: ครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลักการง่ายคือเรารู้พื้นฐานปุ๊บเราสามารถต่อยอดได้
1: ใช่
0: ฉะนั้นท่าพื้นฐานที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างครับพี
1: ่อ้าวเราเคยฉายไปหลายตอนแล้วนะอย่างท่าแรกคือเรื่องของท่าสควอทจำได้ไหม
0: ท่าสควอท
1: ท่าสองท่าอะไรทำเน
0: ี่ยท่าสควอทเอง
1: ใช่นะใช่เขาไม่เคยไปเท้าเหยียดยืดสะโพกไปด้านหลังถ้าวิดพื้นดันพื้นผู้ซับ
0: อ่
1: าฮะใช่ไหมถ้าซิทอัพที่เราเคยทำพวกนั้นคือท่าหลักๆแต่เราสามารถเอามาแตกได้การผสมสีอย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกใช่ไหมโอเคเอ้ยท่าซิทอัพเราจะแตกไปอะไรได้บ้างนะครับพวกนั้น
0: ดีมากเลยเริ่มต้นท่าแรกเลยวันนี้ทำทั้งหมด6ท่านะคุณผู้ชมครับทั้งหมด6ท่าได้โดยรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิด1ท่าพี่คิด1ท่ามารวมกันในการออกแบบเองได้ใช่ไหมครับ
1: ได
0: ้โอเคผมชอบเล่นขาเพราะว่าขาทำให้เราเผาผลาญดีโอเคผมออกผมเลือกท่าสควอท
1: ได้พี่เอาท่าที่เน้นเรื่องของตัวหัวใจแล้วกันมีหัวใจหน่อยกับกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: พี่เลือกท่านี้โดดตบจัมปิ้งแจ็ค
0: กับก็รวมเป็นจัมปิ้งสควอท
1: ถูกต้องไม่ใช่สควอทแจ็ค
0: สควอทจัมดีนะฟังดีนะฟัง
2: ถึง
0: ดีนะฟังอยู่สควอทจัม
1: ใช่ไหม
0: ยังไงพี่ยังไง
1: จากแนวถ้าสควอทก่อนทำนะครับพี่มานี่คราวนี้เราก็มารวมใช่เพราะงั้นทุกครั้งเราก็โดดนะครับมาเพิ่มท่าขึ้นมาแล้วจากเมื่อสักครู่ที่บุ้ยทำแค่สควอทอย่างเดียวนะไม่ใช่แล
0: ้วโอเคเราก
1: ็ย่อใช่ย่อ
0: ซึ่งขาเนี่ยเราอ๋อเราโอเค
1: ย่อ
0: นี่หนึ่งก่อนแล้วขาบางทีสควอทเราจะนึกว่ากลางขาเท่าไหร่แต่พอเราจัมปิ้งแจ็คด้วยคือกระโดดไปด้วยสควอทจัมเนี่ยคือมันต้องย่อ
1: ใช่
0: แล้วบางทีมันขามันกลางเกินแต่ไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเราให้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเราอย
1: ู่
0: ที
1: ่ก้นใช่แล้วเราการเน้นกล้ามเนื้อส่วนไหน
0: ที่โดนไปถึง10ทีเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคแล้วการออกกำลังกายหรือการออกแบบด้วยตัวเองได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราชอบท่าไหนเราต้องการเพิ่มลดส่วนไหน
1: จ
0: ากการส่วนนั้นได้โอเคเดี๋ยวผมลองอีกที
1: ย่อนะถามว่าได้กล้ามเนื้อไหม
0: โอ้พี่ผมเก่งแบบผมกระโดดด้วยมันแบบมันเป็นพาวเวอร์ด้วย
1: ได้หัวใจไหม
0: โอ้ได้ครับ
1: ความอ่อนตัวได้ไหม
0: ความตัวไม่แน่ใจเพราะมันแต่มันก็ย่อยืดนะ
1: ใช่มันก็มีการยืดอยู่ฮะ
0: ใช่โอ้ผมเก็ตเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในการออกกำลังกายแบบนี้คือเราเอา2ท่ามารวมกันนะคือเราได้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
1: เอาท่ามาผสม
0: ปกติเราจะเล่นสควอทปุ๊บมันจะได้ช่วงก
1: ้
0: นแต่พอผมล่วงเป็นสควอทจัมป์แล้วเนี่ยจังหวะที่ผมจัมป์มันเนี่ย ผมได้แกสตองนิมิตด้วย
1: น้องด้วย
0: ได้น้องด้วยอ่ะมันได้แบบช่วงล่างหมดเลยแถมระบบหายใจได้ด้วยแล้วยิ่งเราคอนโทรลย
1: ิ่
0: งเราตั้งใจควบคุมมันหรือเราใช้ความรู้สึกกับมันจริงๆอ่ะมันได้เยอะมากเลย
1: ยังไม่สักครู่อ้าวบ๊วยลองทำใหม่คราวนี้บ๊วยลองเหมือนกับค้างไว้ฮะช้าแล้วกลับมาครับปึ๊บย่อค้างอ่ะฮะกลับมา
0: เฮ้ยมันสุดยอดเลยเงี้ยนี่เหงื่อไหลตลอดเลย
1: ใช่ใช่
0: และที่สำคัญประหยัดเวลา
1: ครับคนที่มีเวลาจำกัดนะบางครั้งโอ้โหเรื่องไปแล้วแป๊บเดียวเองใช้เวลาหมดละไม่ต้องไปใช้เวลามากอะไรขนาดนั้น
0: นี่
1: นะ
0: ท่าแรกผมถามนิดนึงว่าเราสามารถออกแบบแบบนี
1: ้
0: ด้วยตัวเองแบบนี้ได้ทุกท่าได้ทุกแบบไหม
1: ได้
0: จริงป่ะ
1: จริงก็อยู่ที่ว่าบ๊วยต้องการส่วนไหนส่วนไหนแค่นั้นเอง
0: ท่าที่2
1: ครับ
0: ขอลองผมอยากได้กล้ามเนื้อหน้าอกก็วิดพื้นพุชอัพ
1: ฮะ
0: โอเค
1: ครับ
0: ผมพุชอัพแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ปึ๊บ
1: ใช่
0: พี่อ่ะ
1: พี่ก็ถ้าบ๊วยมาด้านบนพี่ก็ใช้ปีนเขานะครับปีนเขาได้ไหมดึงปีนเขา
0: ลงก็ได้ดิเป็นพุชอัพคลัม
1: ใช่ทำไงเราก็ลงป
0: ี
1: นด้วยดึงลงปีนด้วยลง
0: โอ้โ
1: หโอ้โหปีนด้วยมาดึงมาใช่แล้วนั่นแหละ
0: โอ้โห
1: รู้สึกไหมดึงขึ้นมาอีกดึงขึ้นมาอีก
0: โอ้ยโอ้ย

0: ไง
1: สุดยอดคือเราได้ระบบหัวใจสุดๆเลยคาริสุดเลยเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวสังเกตแล้วก็เวลาขณะที่เราทำร่วมกันนะครับพี่มันต้องคอนโทรลด้วยมันต้องควบคุมเพราะฉะนั้นเราจะจัดร่างกายได้ดีขึ้นด้วย
0: ใช่แกนลำตัวอะไรก็ต้องใช้มากขึ้นเพราะเหมือนกับเสียสมดุลเพราะงั้นแกนลำตัวต้องพยายามประคองตัวเองมากขึ้น
1: แล้วรู้สึกเลยแบบด้านข้างอ่ะได้เลย ช่วงปีนเขาเนี่ย
0: ใช่
1: ลงไปอีกอกได้พร้อมกันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน
0: ได
1: ้ทั้งสองส่วน
0: ดีมาก
1: สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยมันมีไม่พี่ที่เราเอาท่าหนึ่งกับท่าหนึ่งมารวมกันแล้วมันไม่เวิร์กมันส่งผลต่อเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าที่ทำให้มันกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันดี
0: อันนี้คือคำถามที่ดีบุ้ยเพราะอะไรว่าบางครั้งถ้าเกิดความพร้อมของเขาไม่มีนะครับอย่างท่าเมื่อสักครู่เนี้ยเขาวิดพื้นอย่างเดียวเขายังแทบจะทำไม่ค่อยได้เลยเราเอาเพิ่มเข้าไปอีกท่าหนึ่งบางทีมันทำให้เขาลำบากมากขึ้นมันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นส่งผลกันในเรื่องทำให้เขาเกิดการบาดเจ็บหรือว่าโอกาสในเรื่องของการบาดเจ็บปัญหาอะไรต่างๆเขาจะมากขึ้นเพราะงั้นบางครั้งไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องพร้อมก่อนคุณต้องทำจากท่าพื้นฐานให้ได้ก่อนเสร็จแล้วคุณค่อยๆมาเพิ่มเติม
1: ก็แสดงว่าเราต้องประเมินตัวเองได
0: ้ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งบุ้ยลองทำเมื่อสักครู่นี้ใหม
1: ่ครับ
0: วิดพื้นกับปีนเขานะลองไล่ดูใช่ไหมคราวนี้พอบุ้ยทำได้นะพี่เริ่มเพิ่มบุ้ยลองเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยเหมือนเราเดินไปด้วยเดินใช้มือเดินนะ
1: บุ้ย
0: ไล
1: ่
0: บุ้ยไล่เดินบุ้ยไล่เดิน
1: อ๋อ
0: บุ้ยไล่เดินเห็นไหมมาผสมกันอีกนะมวยไล่เดินเยอะไป
1: มันต้อง
0: ขาด้านตรงข้าม
1: มันต้องสลับข้างโอเค
0: ด้านตรงข้าม
1: เกียร์ถึงไม่น่าทำไม่ได้เมื่อกี
0: ้ด้านตรงข้ามเป็นไงบุ้ยเห็นไหมเพราะนั่นคือถ้าเราพร้อมปุ๊บมันก็สามารถที่จะเพิ่มไปได้เรื่อยมันไม่จะเป็นแค่สองท่าจะสามท่ามันก็เพิ่มได
1: ้ความสนุกมันอยู่ตรงนี้
0: ใช่
1: ท่าที่3นะครับผมเน้นมากเลยทุกคนอยากมีกล้ามท้องที่สวยงาม
0: แน่นอน
1: six pack sit up โอเคดูซิว่าพี่จะมาท่าไหน
0: โอเค
1: โอเค
0: นะครับsit up ใช่ไหมปัญหานึงอะเวลาที่เราออกกำลังกายส่วนใหญ่เวลาเราเล่นอีกฝั่งเล่นฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเรามักมองข้ามในเมื่อเราเล่นบริหารหน้าท้องแล้วพี่ก็จะหลังช่วงล่างนะพี่ก็ใช้เป็นลักษณะของ
1: โอ้โหเขาเรียกว่า back extension
0: ใช่แล้วนะครับเหยียดยืดก็จะเป็นบริหารหลังช่วงล่าง
1: แล้วผสมกันยังไงพี
0: ่อ้าว
1: ผมอยากจะเห็นว่าหน้าตาลูกออกมาจะเป็นยังไง
0: นะ
1: เหมือนม้ากับลาออกมาเป็นล้อป่ะ
0: เรามาดูก่อนแล้วก็มาซิทอัพของบุ้ยก่อนมาสักครู่บุ้ยซิทอัพฟรีไลน์สลับนะครับกลับมานะครับสิครับสลับ
1: ยอดอ่ะมาขอร้องหน่อย
0: ให้กลับมาพี่กลับใช่พี่กลับเป็นไงบ้างเว้ย
1: แต่ถ้าเกิดเราสามารถซิทอัพ5ครั้งสลับ5ครั้งก็ได้
0: ได้เหมือนกัน
1: แล้วแต่เราออกแบบ
0: ได้ไอเราทำหน้าสลับหลังเนี่ยแทนที่เขาจะเมื่อยล้าใช่ไหมเขาก็ได้ผ่อนคลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลาย
1: ท่าต่อไป
0: ครับ
1: ผมเคยได้รับฉายาว่าเป็น King of Leg ลัง
0: อ๋อฮะโอเคใช่
1: สมกับ
0: ของพี่ถ้าเราทำงั้นพี่ก็ใช้การบิดตัว
1: โอ้นึกออกแล้ว
0: บิด
1: รวมกันเป็น
0: รันกับทวิตใช่ไหมพี่9ไปนะมา99วิท9วิท9วิทอ้าว9วิทด้วยใช่9ยาวย่อตามบิดตัวด้วย
1: โอ้โหดีเลยก็จะตอบโจทย์ที่ว่าผมรู้สึกว่าผมตัวแข็ง
0: ฮะก็ได้ความอ่อนตัวเข้ามาด้วยมีการบิดตัว
1: โอ้โห
0: ขาก็ยังคงทำงานต่อเนื่องหัวใจก็ทำงานเพิ่มมากขึ้น
1: สงสัย
0: ครับ
1: เมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปคือพี่เอาท่าอะไรมาผสมกันเงี้ยพี่มีหลักคิดอะไรที่มันจะเชื่อมกัน
0: อันที่หนึ่งเราต้องดูว่าลักษณะของ

0: ้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมบ๊วยต้องการขาบ๊วยก็ต้องเอาขาใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันพอบ๊วยต้องการขาบ๊วยต้องการหัวใจด้วยก็ต้องเอาท่าที่มันเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจเอาเข้ามาผสมกันอย่างท่าแรกเราทำสควอตใช่ไหมครับพอถ้าเราต้องการเน้นในแง่ของหัวใจบ๊วยก็มาใช้จัมมิ่งแจ็ค
1: พี่รันตอบโจทย์2อัน
0: ใช่
1: ก็คือต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
0: ใช่
1: กระโหลกหัวใจ
0: แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดบ๊วยบอกว่าบ๊วยต้องการทำสควอตนะแต่บ๊วยบอกว่าต้องการคาร์ดิโอเหมือนกันแต่เราอาจจะทำท่าเดิมก็ได้บ๊วยใช้เป็นอะไรจัมป์ฮะในท่าเดิมแต่ได้หัวใจด้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือเราเน้นต่อเนื่องตรงนั้นเลยให้มันย้ำอยู่ตรงนั้นไอ้มัดนั้นเลยนะแต่ได้ให้ได้หัวใจด้วย
1: แสดงว่าเราสามารถตั้งโจทย์ตั้งเป้าหมายได้มากกว่า1ข
0: ้
1: อ
0: ใช่
1: ท่าต่อไปครับ
0: ท่าต่อไป
1: ผมอยากได้ไตรเซปเอาท่าดิฟดิฟก็คือดิฟที่ไม่ซุกอ่ะ
0: ไม่ใช่ดันเหยียด
1: โอเค
0: ดิฟใช่ไหมโอ้ยยกสะโพกอีกนิดนึงก็ได้ใช่ไหมโอเค
1: โอ้โหตึง
0: ใช่ทีนี้พี่ลองมาคิดว่าเวลาเราทำดิฟแล้วเราจะทำท่าอะไรต่อเนื่องกับดิฟได้
1: น่าใช้ขา
0: ใช่เพราะนี่เราใช้ส่วนบนอยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมพี่ก็ใช้ได้ไหม
1: ว้าว
0: ได้ไหมพี่ยังไม่
1: รวมกับเลกเอ็กเทนชั่น
0: ใช่แล้วนี่คือเลกเอ็กเทนชั่นเหยียดเข่าเหยียดเข่านะครับเหยียดเข่าคราวนี้เรามารวมกันลองดูซินะครับลงมางอพร้อมเหยียดงอพร้อมเหยียดงอศอกพร้อมเหยียด
1: คนละที่กับผมเลย
0: งอเหยียดพร้อมเหยียด
1: คือเคยดูโฆษณาไหมที่ฝั่งหนึ่งแห้งอีกฝั่งหนึ่งเปียกอีกฝั่งหนึ่งฝนตก
0: เอาว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า
1: เอาแล้ว
0: ใช่งอศอกลงด้วยเขาเหยียดงอศอกเขาเหยียด
1: โอ้โหหนักกว่าเดิม
0: ใช่เขาสอบเขาเยียด
1: ขณะที่เรายกผมรู้เลยว่าขณะที่เรายกเข่าไปเนี่ยน้ำหนักเราลงไปที่ไตรเซปด้วย
0: ใช่ต้นแขนต้องรับน้ำหนักมากขึ้น
1: ใช่เลย
0: แขนลำตัวรับน้ำหนักมากขึ้น
1: โอ้รับมากขึ้นเลยก็มีกำท้องหน่อยด้วย
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: เป็นไงโอเค
1: สุดอ่ะท่าต่อไปครับ ผมอยากทดลองภูมิพี่เลยเอาท่าที่แบบที่ผมคิดไม่มีทางรวมกันได
0: ้ okay.
1: ดูซิว่าพี่จะทำได้ไหมดูนะตั้งใจดูนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เดิน
0: นะฮะ
1: โอเคกับ
0: ยากจริงเหรอใช่ไหม
1: จะรวมกันเป็นอะไรน้อง
0: เดินใช่ไหมพี่เบื่อด้วยการเดินด้วยเท้าพี่ขอเดินด้วยมือได้ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวถือว่าเดิน
0: น่าเดินพี่ขอเดินตรงพี่ขอเปลี่ยนเป็นเดินด้านข้างได้ไหม
1: เอาสิน
0: ะพี่ก็ไล่เดินมีวิดพื้นด้วยใช่ไหมพี่วิดพื้นได้ไหม
1: โอ้โห
0: หนีไปไหนดิหนีไปไหน
1: ไหนเขาลองดูหน่อยเขาลองอีกทีครับพี
0: ่เอากลับมาเดี๋ยวขวาซ้ายไม่เท่ากัน
1: ไม่ครับ
0: ลงนะครับไล่สลับ
1: ยอดอ่ะ
0: ลอง
1: เจ๋งมากวันนี้รายการของเราก็ลาไปก่อน
0: อ้าวแค่นี้เหรอ
1: ลอง
0: ก่อนไม่ลองก่อนอ้าวลองอ้าวควายมาควายมาใช่เอากลับไปเดี๋ยวไม่เท่ากันว่าโอ้โหบ๊วยสุดยอดบ๊วยนิดเดียวมาโอเคได้เดินไหมได้ดันพื้นไหมบ๊วยรู้สึกว่ายังไงบ้างส่วนไหนทำงานบ้าง
1: เดินกับพุชอัพรวมกันเนี่ยผมสื่อได้หัวใจเต็มๆเลยแล้วก็ขณะที่เราลงเนี่ยผมย้ำเลยครับผมต้องตั้งใจผมไม่โกงตัวเองผมเน้นกล้ามเนื้อทุกครั้งเพราะมันทำงานไปแล้วอ่ะทำมันเต็มที
0: ่ให้คุ้ม

0: คุ้มกับเวลาที่เสีย
1: สิ่งที่มันได้เพิ่มมากขึ้นคือการควบคุ
0: ม
1: เพราะต้องไขว้มือสังเกตได้ว่าผมไปด้านซ้ายถนัดกว่าไปด้านขว
0: า
1: เพราะด้านขวาผมต้องรู้สึกว่ามีการควบคุมผมเห็นเลยว่า
0: ความสัมพันธ
1: ์ระบบประสาทสั่งการ
0: ใช่
1: เวลาฝึกระบบประสาทสั่งการได้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีทักษะในการออกกำลังกายมากขึ้นส่งผลต่อชีวิตการทำงานที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้นี่มีความสูงมากพี่6ท่าคุณผู้ชมเองครับง่ายๆครับอย่างที่ผมกับพี่ต้นได้บอกแล้วนะครับหลักการเราสรุปสั้นๆได้ไหมครับ
0: ได
1: ้หลักการคือ1
0: อันหนึ่งเราก็ต้องประเมินตัวเราเองก่อน
1: ประเมินตัวเอง
0: ใช่
1: 2
0: อันที่2คราวนี้เราคงมาหาความที่เหมาะสมกับตัวเรา
1: ครับ
0: พยายามให้เหมาะสมอันที่3คราวนี้มันขึ้นอยู่ก
1: ับ
0: เป้าหมายแล้ว
1: ครับ
0: เป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการเน้นระบบหัวใจเราต้องการเน้นกล้ามเนื้อ
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อตรงนั้นเราต้องการเน้นให้มันต่อเนื่องหรือว่าต้องการให้มันได้สลับพักก็มาแบ่งแยกก
1: ัน อันที่4คือรู้ท่าพื้นฐานถ้าไม่รู้จริงๆไปดูย้อนหลังรายการของเราครับ Healthy Friday บอกทุกสัปดาห
0: ์
1: ดูใน YouTube Mahidol Channel ง่ายมากครับเรียบง่ายสุดๆเท่านี้นะครับคุณก็สามารถออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองด้วยประโยชน์
0: คร
1: ับ ทำไมเราต้องออกแบบเอง
0: ในแต่ละคนเราอาจจะดูว่าอายุใกล้เคียงกันเพศเดียวกันแต่บางทีข้อจำกัดบางอย่างมันไม่เท่ากัน
1: แสดงว่าคนทุกคนมีความเป็นป
0: ั
1: จเจกปัจเจกก็คือมีความแตกต่างกันถ้าเกิดเราเอาค่ามาตรฐานมาเราแทนที่จะพัฒนาได้ยอดเยี่ย
0: ม
1: อาจจะไม่มากเท่าถ้าเกิดเราออกแบบเองเรารู้ตัวเองเราต้องการเพิ่มอะไรลดอะไรสามารถออกแบบแบบตัดเสื้อเฉพาะตัวได
0: ้ครับ
1: ถ้าว่าเราจะสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น
0: ใช่
1: อย่างนี้ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เท่าที่ฟังนะครับคุณผู้ชมครับในการออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้อง1ท่าบวก1ท่าเท่านั้นถ้าเกิด1ท่ากับ1ท่าบวกกันอาจจะเหมาะสมสำหรับผมแต่ถ้าเกิดบางคนอยากได้มากกว่านี้ก็1ท่าบวก1ท่าบวก1ท่า
0: ได้
1: หรือจะบวก1ท่าบวก1ท่าก็ได้
0: ใช
1: ่ใน1เซตจะเป็นยังไงก็ได้จะออกแบบมาเป็นจำนวนครั้งจำนวนนาทีเปิดกว้างหมดเลย
0: ใช
1: ่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกย้ำนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกตัวเราครับเมื่อทดลองแล้วเราจะบอกได้ว่ามันเวิร์กกับไม่เวิร์กกับร่างกายหรือไม
0: ่เรารู้
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้ว
1: นั่นคือในรายการของเรานะครับ Healthy Friday มาฝากกันนะครับติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเกิดคุณผู้ชมชมเทปนี้แล้วไปออกกำลังกายโดยการออกแบบด้วยตัวเองได้ฟีดแบคกลับมาครับ
0: ครับ
1: บอกเราหน่อยจะขอบพระคุณมากเลยอันนี้คือความสุขของเราเลยครับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนครับกับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ประจำบ้านตอนไฮเปอร์เวนติเลชันมันคืออะไรอ่ะ
2: พวกคุณเนี่ยเป็นเด็กปีหนึ่งที่แย่ที่สุดแย่ที่สุดรู้ตัวไหมเฮ้ยรู้ตัวไหมเสียงมีแค่นี้เหรอดังๆเฮ้ยถามไม่ได้ยินเหรอนี่กินแรงเพื่อนคนอื่นเขาใช่ไหมเพื่อนเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละจะเป็นลมชักตายกันอยู่แล้วเฮ้ยเอ้ยคุณไปหายาดมยาอะไรก็ได้มันเร็วๆเอ้ยสงสัยจะเป็นลมชักเคยดูรายการสามัญประจำบ้านเขา

0: ว่าให้จับนอนตะแคง
1: ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ
0: ทำไมจะไม่ได้ล่ะ
1: อย่ามาวักใส่ดิฉันนะคะไม่ใช่เด็กปีหนึ่งนะ
2: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
0: เท่าที่ดูรายการมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นลมชักให้จับนอนตะแคงไม่ใช่หรอครับ
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นลมชักเนี่ยให้นอนตะแคงแต่กรณีคอดีนเนี่ยคอดีนไม่ได้เป็นลมชักนะคะคอดีนเป็นไฮเปอร์เวนติเลชันจะเรียกว่าโรคหอบจากอารมณ์ก็ได้นะคะอาการนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะเครียดหรือว่าถูกกดดันทางด้านจิตใจ
0: มันต่างจากลมชักธรรมดาไงอะฮะ
1: ต่างสิคะลองดูนะคะไฮเปอร์เวนติเลชันเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะหายใจเร็วแล้วก็แรงแล้วก็อาการเนี่ยจะเกร็งสังเกตดูเนี่ยที่มือนะคะจะเป็นจีบอย่างที่คอดีนเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นลักษณะนิ้วจีบเข้าหากัน
0: อย่างนี้ต้องปฐมพยาบาลไงครับ
1: ขั้นแรกนะคะต้องบอกคอดีนก่อนว่าเรากำลังจะทำอะไรให้คอดีนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตกใจคอดีนคะเดี๋ยวพยาบาลจะเอาถุงกระดาษครอบไปที่จมูกและปากของคอดีนนะคะหายใจเข้าออกลึกๆสักพักอาการจะดีขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถุงกระดาษเราเนี่ยทำโป่งให้มีลักษณะกว้างแบบนี้นะคะครอบไปที่จมูกและปากของคอดีนแล้วก็บอกคอดีนคอดีนหายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นไว้สักพักนึงแล้วหายใจออกยาวๆนะคะทำแบบนี้สักระยะหนึ่งเนี่ยอาการคอดีนก็จะดีขึ้นค่ะคอดีนดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
3: ดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะคะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
3: ว่าแต่มีวิธีป้องกันให้อาการมันไม่เกิดขึ้นได้บ้างหรือเปล่าคะ
1: มีค่ะคอดีนก็ต้องไม่เกิดภาวะเครียดนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่กดดันทางด้านจิตใจมากๆในขณะเดียวกันเนี่ยต้องอยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
3: ได้ยินไหมที่คุณพยาบาลบอกว่าไม่เครียดอ่ะ
4: ขอโทษครับ
3: อะไรนะไม่ได้ยิน
4: ขอโทษครับ
1: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเราดูรายการ
5: สามัญประจำบ้าน
3: ดัง
0: ๆสามัญประจำบ้าน
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: หมอขอบคุณมากครับ
7: วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเวลาเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต่ผมมีเวลาให้คุณหมอครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
8: วันนี้ได้มีโอกาสถือโทรโข่งหมอบ่นนะคะหมอเริ่มน้อยใจค่ะเพราะคนไข้ชอบปฏิเสธหมอตลอดเลยปัญหาของหมอสู

0: ที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอิดออดหรือว่าขอผลัดผ่อนเวลาหมอแนะนำให้ตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะปกติเราแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็เริ่มตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปค่ะหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็เริ่มให้ตรวจตั้งแต่อายุ30ปีค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาจะดีมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกขาวผิดปกติเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดรวมถึงเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดปกติที่ปากมดลูกแล้วเช่นเป็นก้อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นโรคนั่นเองนะคะซึ่งผลการรักษาอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งหมอก็เข้าใจนะคะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะกลัวว่าเจ็บนะคะขณะมีการตรวจภายในหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเองค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเขินอายนะคะที่ให้ใครก็ไม่รู้นะคะเพิ่งเคยเจอหน้ากันวันนี้มาตรวจภายในซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงค่ะหมออยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่ากลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมาๆนะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ
2: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นะจะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.

0: 30นาทีถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8นาฬิกา25นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ประโยชน์ของฟันที่นอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารยังช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับและช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้กับรายการ Work With A Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับจะพาผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพหนึ่งครับที่พื้นที่ในการทำงานของเขาเนี่ยมีขนาดประมาณ3คูณ3ตารางเมตรครับแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันเหงือกและลิ้นหรือง่ายๆก็คือคุณหมอฟันทันตแพทย์นั่นเองแหละครับเชื่อไหมครับว่าอาชีพคุณหมอฟันนะงานที่โหดหินและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อตามมาเลยครับกับหมอกิ๊บครับโอ้เรียบร้อยพอดีขอบคุณครับหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอาร์มสวัสดีค่ะ
1: มีคิวคนไข้เลยครับ
2: ค่ะ
1: เอาให้เคลียร์แล้วนะ
2: คุณอาร์มอยากมาทำฟันใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวครับคุณหมอครับก่อนอื่นขอนั่งกับหมอก่อน
2: ได้เลยได้เลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หมอโชว์หน้าตากันหน่อยสิ
2: อ๋อค่ะได้เลยค่ะ
1: เราอยู่กับหมอกิฟต์นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาชีพทันตแพทย์
2: ค่ะคิดว่าทุกคนหลายๆคนอยากเป็นนะอาชีพนี้นะคะ
1: ก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและมีความหินสุดๆเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้าง
2: ที่นี่เราจะเจอเคสเด็กโรคมะเร็งต้องเตรียมให้ยาเคมีบำบัดเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเคสเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะครับการทำฟันเคสเด็กพวกนี้จะมีความเสี่ยง
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มใจนะ
2: ค่ะต้องทำค่ะเต็มใจ
1: สมมติผมบอกฟันผุมา
2: ค่ะก่อนอื่นเนี้ยต้องดูก่อนใช่ฟันผุจริงหรือเปล่า
1: คิดไปเองหรือเปล่า
2: แล้วเป็นผุระดับไหนความรุนแรงระดับไหนถ้ามันมีจุดที่มันทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วพวกนี้ค่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปในโพรงประสาทฟันละเราจะไม่สามารถอุดฟันได้ละก็คือต้องรักษารากต้องครอบฟัน
1: ที่ผมเคยเจอก็คือว่าโดนคุณหมอฟันนี่แหละจับไปใครไม่คิดนะครับว่าชีวิตนี้โดนถ่ายเอ็กซเรย์ฟันที่ไอ้ใส่ฟิล์มใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่
1: แล้วก็ไปอ้าปากว่าอยู่ในเอ็กซเรย์นะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขั้นตอนหนึ่ง
2: ขั้นตอนหนึ่งค่ะทีนี้บางคนก็ยังกลัวรังสีจากเอ็กซเรย์อู้ได้ยินคำว่ารังสีเอ็กซเรย์กลัวมาก
1: เดี๋ยว
2: จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: เจ้าหน้าที่ไม่อันตรายหรอครับในห้องทำการเอ็กซเรย์คุณหมออ
2: ๋อเจ้าหน้าที่ของเรานะคะวันหนึ่งนะต้องทำเอ็กซเรย์ในคนไข้หลายฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนรังสีเนี่ยมากกว่าคนไข้ถ้าทำตา

0: นะคะที่
1: ขั้นตอน
0: ที่ถูกต้องเนี่ยรับรองก็ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แน่นอน
1: เจ้าหน้าที่ปลอดภัยและคนไข้ก็ดูเหมือนว่าจะอุ่นใจนะครับแต่มีเรื่องนึงที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังถามกันอยู่ว่ามันมีวิธีการในการจัดการฟันผุของพวกเราแต่ละคนนั่นแหละเขาว่ากันว่ามันมีสารพิษที่คุณหมอกับคนไข้ก็อันตรายพอๆกันแต่ทั้งนั้นแล้วมันจริงเหรอคุณหม
0: ออ๋อคุณหมอคิดว่าคุณอามคงหมายถึงวัสดุอัมันกัมที่มันมีตลอดเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละคร
0: ับ จริงๆแล้ววัสดุอุดอัมันกัมเนี่ยมีมานานมากแล้ว
1: แล้วมีอันตรายไหมคุณหมอ
0: สิบปีแล้วล่ะ
1: อันตรายไหม
0: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ได้ถูกวิธี
1: อ้าวละส
0: ิไม่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี
1: ที่ว่านั้นจะทำได้อย่างไรนะกลับมาฟังช่วงหน้าครับเราเป็นช่วงนี้คุยกับหมอกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับวันนี้พูดถึงคุณหมอฟันคุณหมอกิ๊บครับเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นมาว่าเจ้าอะมัลกัมออกเสียงถูกไหม
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: มันคืออะไรก่อนถามก่อน
0: ค่ะอะมัลกัมนี่เป็นวัสดุอุดฟันชนิดหนึ่งที่มีมานานแล้วค่ะมันประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสมกับปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คำพอได้ยินคำว่าปลอดคุณอ่านกลัว
1: เฮ้
0: ยปลอดมันมีพิษนี่นะใช่ไหมแล้วมาอุดในฟันเราได้ยังไง
1: นะคะเป็นโรคอะไรนะของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะถ้าโดน
0: เออใช่มันจะมีเชื้อโรคใช่มันจะมีแบบพวกสารพวกเนี้ยนะที่ได้รับโลหะพวกเนี้ยเข้าไป
1: ไม่อันตรายหรอคุณหมอท
0: ำจริงจริงแล้วนะคะเวลาวัสดุอะมันกัมที่อย่างที่คุณหมอบอกเนาะมาประกอบด้วยโลหะนะคะก็จะมีเงินทองแดงดีบุกสังกะสีนะคะมาผสมกับปลอดพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเสถียรมันจะแข็งตัวการปล่อยไอปลอดออกมาสู่ร่างกายคนไข้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิษจากปลอดที่คนไข้ได้รับตอนที่มีอะมัลกัมอยู่ในปากแล้วอุดฟันไปเสร็จแล้วมันจะไม่ปล่อยไอปลอดออกมาทำอันตรายกับคนไข้แล้วแต่ว่าระหว่างขั้นตอนการผสมนะคะที่ตัวปลอดจะผสมกับตัวโลหะเนี่ยมันจะมีขบวนการที่จะก่อให้เกิดไอปลอดฟุ้งออกมาในอากาศแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได
2: ้เคยฟันไหมเคยค่ะ
3: แล้วรู้จักสารปลอดไหมครับ
2: สารปลอดเหรอคะก็แค่พอทราบว่ามีอันตราย
3: ที่สารที่อยู่ในฟันเราเนี่ยครับ
2: ค่ะที่เป็นสิ่งเงินในฟันใช่ไหมคะ
3: แล้วถ้าเรารู้ว่าอันตรายเนี่ยเราจะยอมให้หมออุดฟันไหม
2: ก็กลัวนะคะไม่กล้าเคยอุดฟันค่ะ
3: แต่พี่รู้จักสารปลอดไหมครับ
2: สารปลอดเหรอมองไม่รู้จักค่ะ
3: ก็ที่เราอุดฟันคือสูงแค่เงินเราที่อันนั้นคือสารปลอด
2: นั่นแหละค่ะไม่รู้จักค่ะแต่ก็อุดมานานแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะ
4: อะมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของปลอดเงินทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยครับเพราะปริมาณอะมัลกัมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นมีปริมาณน้อยมากทันตแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตนเองอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายและไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองขณะปฏิบัติหน้าที่คำแนะนำการป้องกันและวิธีดูแลสุขภาพของผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ปลอดภัยจากการทำงานมีวิธีการอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ
0: ปัจจุบันนี้เรามีตัววัสดุให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทั้งคอมโพสิตนะคะทั้งก๊าซไอโนเมอร์ซีเมนต์นะคะซึ่งเป็นสีขาว ความจริงคนไข้จะชอบวัสดุรุ่นใหม่ๆมากกว่าตัวอะมัลกัมอีกเพราะวันนี้เรื่องความสวยงามสีเงินอะมัลกัมสีเงินก็จะไม่สวยก็
1: ส่วนใหญ่ปากปุ๊บรู้เลยนี่ฟันผุ
0: ใช่ใช่นะคะกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะให้คนไข้สบายใจได้ค
1: ่ะแต่รู้สึกว่าอาชีพคุณหมอฟันเองเนี่ยนะครับอยู่ๆมีคนไข้มานั่งใครก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่จริงๆอยู่ๆมาอ้าปากให้เราทำฟันแน่นอนเราเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอ
0: โอ้หลักๆเลยนะตอนนี้ที่คุณหมอกลัวที่สุดนะกลัวมากกว่าเรื่องเอ็กซเรย์
1: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
0: ใช่ใช่
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
0: กลัวมากกว่าเอ็กซเรย์กลัวมากกว่าปลอดจากอะมัลกัมคือการติดโรคจากคนไข้การติดเชื้อจากคนไข้อย่างเช่นการขูดหินปูนนะคะการกรอฟันอย่างเงี้ยมันจะมีการฟุ้งกระจายเยอะนะคะน้ำลายของคนไข้ฟุ้งกระจายออกมาได้เยอะอย่
1: าง
0: เง
1: ี้
0: ย
1: ต้องมีการป้องกันเอง
0: ใช่หลักๆก็คือสวมหน้ากาก
1: มีหน้ากากใส่แว่น
0: เห็นไหมคุณหมอจะแต่งตัวนี้ไม่มีใครเห็นตัวจริงได้เลย
1: ใส่ถุงมือใส่แว่นใส่แมสก์
0: ใช่แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยมันจะมีตัวนี้ค่ะ
1: คุณหมออ๋อเป็นแบบนี
0: ้บางคนก็จะใส่แว่นเพราะว่าทำไมคะตาเรามีเยื่อบุบางทีน้ำลายคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได้เลือดคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได
1: ้และในขณะที่เรารับคนไข้ดูแลคน

0: เรื่องไม่ได
1: ้
0: นะใช
1: ่
0: ใช่นะเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำฟันและต้องดูแลฟัน
1: นี่เลยก็ต้องใส่แบบน
0: ี้ใช่ก็ต้องใส่อย่างนี้
1: ถามจริงคุณหมอ
0: ค่ะ
1: อึดอัดไหมกับความเสี่ยงอะไรมันคุ้มกว่ากัน
0: คือมันจำเป็นต้องทำ
1: มันจำเป็นนะ
0: ใช่เพื่อตัวเองด้วย
1: ก็คือ
0: ใช่ไหมคะใช่
1: ม
0: ี
1: ชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาคนไข้ต่อไป
0: นะต้องใส่ทั้งถุงมือด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเลยมือเป็นยังไงเหี่ยวขนาดไหนไม่มีใครเห็น
1: ไม่เหี่ยวเมื่อกี้มีหมอส่งดอกไม้มาฝากด้วยนะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคนไข้ทุกคนหรือว่าที่คนไข้เพราะจริงๆทุกคนต้องหาหมอฟันอย่างน้อย
2: ถึงไม่ปวดฟันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีฟันผุก็ควรจะต้องมาเช็คเพราะบางทีฟันผุเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยตัวเองนะต้องมาให้คุณหมอช่วยตรวจนะคะโรคในช่องปากของเรานะคะทั้งโรคฟันผุทั้งโรคเหงื่ออักเสบเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่ป้องกันได
1: ้
2: คนไข้ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลตัวเองสักนิดนึงแปรงฟันเป็นประจำทุกวันนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันเนาะแล้วก็มาตรวจกับทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนนึงมาเจอกันนิดนึงนะคะ นะเพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ
1: เพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับว่าบางทีนะครับปัญหาในร่างกายอื่นๆนั้นเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่มันลามต่อไปเรื่อย
2: ๆใช่ใช่
1: ถูกไหมฮะ
2: โรคติดเชื้อในช่องปากหรือว่าฟันผุ อาจจะไปมีผลกับโรคหัวใจได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ใช่งั้นต้องวิจัยมาแล้วค่ะ
1: งั้นต้องมีโอกาสครับมาพบคุณหมอให้ได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือน
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นวันนี้ครับขอขอบคุณคุณหมอกิ๊บด้วยครับไว้มีโอกาสเข้ามาเป็นคนไข้
2: ได้ค่ะยินดีมากค
1: ่
2: ะ
1: แต่ที่แน่ครับตอนนี้ขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมากับ Work with a Healthy Life ครับนะครับเรามาคุยกับผู้ช่วยคุณหมอกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับพี่สอน
3: สวัสดีค่ะ
1: วนเวลาสักครู่นึงนะครับระหว่างนี้พอได้นะ
3: ได้ค่ะ
1: พี่สอนครับการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย
3: ์
1: หรือว่าผู้ช่วยคุณหมอทำอะไรบ้าง
3: ก็ช่วยคุณหมอทำงานตั้งแต่คนไข้เข้ามาก็ช่วยให้นั่งที่เก้าอี้ทำฟัน
1: เช็คตรวจข้อมูลคนไข้ไว้รอคุณหมอ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะก็ช่วยคุณหมอว่าคุณหมอทำอะไรก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให
1: ้หรือบางทีพอเราดูเคสแล้วเราก็จะพอรู้แล้วว่าคุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
3: ใช่ค่ะก็จะเตรียมล่วงหน้า
1: โอ้ไม่งั้นจะช้า
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้อ้าวถ้าอย่างนี้ในกรณีที่ว่าคุณหมอต้องเข้าใกล้คนไข้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยง
3: ใช่ค่ะ
1: ผู้ช่วยเสี่ยงพอไหม
3: เสี่ยงพอกันค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ติดกับคนไข้เหมือนกันค
1: ่
3: ะ
1: ในการใช้เครื่องมือต่างๆมีบ้างไหมครับพี่สอนครับที่ว่ามันอันตรายเพราะเห็นว่าบางทีมันเจาะแรงมากดูดแรงมากเสี่ยงแค่ไหน
3: ก็จะถ้าก็อาจจะถูกของมีคมทิ่มตันอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกฟุ้งละอองจากการทำงานเสร็จที่ระหว่างปฏิบัติงานอาจจะมีพวกน้ำลายพวกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายซึ่งเราก็ต้องป้องกันค่ะ
1: วันนรกวันโรคก็จะถามหาได้เหมือนกัน
3: ใช่ค่ะมีโอกาส
1: อย่างอื่นล่ะครับเช่นการดูแลร่างกายเช่นต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายนี่โอ้โหวูบไม่ได้เลยนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ขาดสติปุ๊บไม่ได้เลยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ยังไงบ้างครับการดูแลตัวเองตรงนั้น
3: ก็
1: นอนให้เพียงพอ
3: นอนให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างเง
1: ี้
3: ยค่ะ
1: ออกกำลังกาย
3: บ้างค่ะ
1: เราก็ต้องใช้สายตาไม่แพ้คุณหมอเหมือนกัน
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องมีช่วงพักไหมครับ
3: มีค่ะคนใหญ่ก็เสร็จเคสนึงก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยที่คุณหมอเขียนชาร์ตอะไรเงี้ย
1: ครับผมขอบคุณพี่สอนด้วยเพื่อต้องทำงานต่อขอบคุณพี่สอนครับน
3: ี่
1: ค
3: ือ
1: เช็คอุปกรณ์นะฮะวัสดุทันตกรรมนะครับเอาในพีชรักษา
4: เพราะหน้าที่หลักของทันตแพทย์อย่างที่รู้กันคือต้องตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและฟันการทำฟันวันละหลายๆชั่วโมงพฤติกรรมการทำงานที่ต้องก้มเงยๆปิดตัวเอี้ยวตัวเกร็งข้อมือและนิ้วมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจากเครื่องกรอฟันเครื่องดูดน้ำลายการที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้ขณะทำฟันอันตรายจากอุปกรณ์ที่แหลมคมโรคแพ้ถุงมือที่คุณหมอฟันอาจจะต้องเจอจะมีวิธีการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
1: ขึ้นชื่อว่าคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทันตแพทย์ที่เมื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสไปเห็นห้องทำงานกันแล้วนะครับ
5: มาในช่วงนี้คุยกับคุณหมอเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับถือว่ามีวิธีในการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้รู้กันด้วยนะครับมาคุยกับหมอเฟิร์สครับหรือว่าอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์คร
6: ับ สวัสดีครับผมคุณ
5: อาจารย์ครับคุณหมอครับถามก่อนเลยวันนี้เมื่อกี้เราไปดูคุณหมอฟัน
6: ครับ
5: ทันตแพทย์มาแล้วมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะ
6: เยอะครับก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับแต่เขาก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเขารู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรครับความเสี่ยงที่หมอฟันเจอนะครับก็อย่างเช่นแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเชื้อโรคนะครับความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบท
5: ั้
6: งชนิด B และ C ครับการบาดเจ็บกล้ามเนื
5: ้อ
6: ก็เป็นอันนึงที่เป็นบ่อยนะครับมันจะปวดบ่าปวดหลัง
5: ต้องกลมๆเนาะ
6: ใช่ครับในลักษณะของการผิดท่าทางเป็นระยะเวลานาน
5: ๆครับผม
6: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะอันนึงที่หมอหลายๆคนก็เป็นครับรวมถึงผู้ช่วยด้วย
5: ครับไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยดีกว่าเลยครับอย่างแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเด็กๆครับคุณหมอครับไปหาคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันอย่างมากเลยนะฮะก็ใส่ผ้าหรือว่าหน้ากากติดเอาไว้เพื่อป้องกันการไอการจามของคนไข้แต่ตาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆผมจำได้ไม่มีแว่นนะสิ่งเหล่านี้มาอันตรายไหมครับอยู่ๆเจอคนไข้อ้าปากใส
6: ่
5: ทำไปทำมานี่มันมีอะไรออกมาบ้างครับคุณหมอครับ
6: ก็สารคัดหลั่งก็คือน้ำลาย
5: น้ำลาย
6: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเชื้อโรคอย
5: ู่
6: ในน้ำลายเยอะแยะมากมายนะครับ
5: ฉีดยาอีกคุณหมอจะถอนฟันทีนี้โดนฉีดยาชาเข็มเท่านี
6: ้
5: ใช่ไหมฮะ
6: ใช่ใช่
5: มันมีโอกาสไหมคุณหมอครับที
6: ่ใช่ครับทั้งเลือดเองหรือว่าน้ำลายเองเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นทั้งเชื้อ HIV เองหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเองก็จะกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมาก
5: โอ้โห
6: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสถิติแม้ว่าจะมีการกระเด็นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการกระเด็นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันมีนะครับโอเคตัวเลขอาจจะน้อย
5: ครับ
6: แต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเกิดความเสี่ยงแบบนั้นหรือว่ามีโอกาสหรือเกิดการติดเชื้อแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันป้องกันได
5: ้ครับเห็นคุณหมอฟันทั้งหลายต้องใส่ถุงมือด้วยคุณหมอแล้วมีบ้างไหมครับที่คุณหมอฟันบางคนบอกเป็นตุ่มแพ้แดงๆที่มืออ
6: ัน
5: นี้คือโรคแพ้ถุงมือเหรอครับ
6: ถูกต้องครับก็คือมันมีถุงมือยางที่เรียกว่าลาเท็กซ์
5: ครับ
6: ซึ่งตรงกลุ่มนี้ก็จะมีคุณหมอหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่เฉพาะหมอฟันอย่างเดียวนะครับก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์และคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะแพ้ถุงมือที่เกิดจากน้ำยางตรงนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่คนกลุ่มนึงครับแล้วคนที่แพ้นอกเหนือจากจะมีผื่นที่เกิดขึ้นบริเวณมือ
5: แดงๆ
6: ก็อาจจะทำให้เกิดถึงขนาดเป็นโรคหอบหืดหายใจตีบมีเสียงวิดวีสที่เกิดจากหลอดลมที่ตีบแคบก็เป็นไปได
5: ้ครับ
6: ครับดังนั้นเรื่องของการแพ้ถุงมือไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการแพ้ที่เกิดจากบริเวณที่สัมผัสแต่อาจจะลงเข้าไปถึงในเรื่องของการแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจม
5: ี
6: อาการทางระบบทางเดินหายใจมีการหอบเหนื่อยก็ทำให้เป็นแบบนั้นได
5: ้แต่ในแง่ของสารเคมีตัวหนึ่งครับที่เห็นบอกว่าต้องใช้ในการอุดฟันครับคุณหมอ
6: ครับ
5: เอามาลกัม
6: ครับ
5: เขาบอกมีสารประหลอดอยู
6: ่ครับ
5: ก่อนจะถามว่าทันตแพทย์กับผู้ช่วยอันตรายไหมคนไข้อย่างพวกเราเลยครับคุณหมอครับอันตรายไหมฮะอุดมาหลายซี่เลย
6: ครับอันตรายน้อยมากครับเพราะในเรื่องของการดูดซึมประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 100% ของประหลอดมันดูดซึมได้แค่ 0.01% แค่นั้น
5: ก็คือนิดเดียว
6: นิดเดียวครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีการอุดฟันโดยใช้อะมาลกัมเอง
5: อ
6: ันนี้อันตรายน้อยมาก
5: โอเค
6: ไม่อยากให้ห่วงอะไร
5: นะนึกว่าต้องไปถอนฟันที่อุดออกมันจะอยู่10กว่าซี่เองนะครับผมแล้วในแง่ของคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์หร
6: ือ
5: ผู้ช่วยล่ะครับเห็นบอกว่าอันตราย
6: ครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการหายใจตลอดเวลา
5: ครับ
6: ในเรื่องของการหายใจสูดลมสารประหลอดเข้าไปเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
5: ครับ
6: ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ถึงจะสามารถมองเห็นการระเหยของประหลอดนั้น
5: ๆจริงหรือเปล่า
6: ดังนั้นเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาดังนั้นคนทำงานเองเนี่ยมีความเสี่ยงเต็ม
5: ๆ
6: แล้วถ้าได้รับในปริมาณมาก
5: ๆ
6: ก็มีโอกาสส่งผลต่อภาวะสมองจิตใจนะครับบางคนถึงขนาดเป็นบ้ามีภาวะจิตเภท
5: อัน
6: เนื่องมาจากการสูดดมประหลอดในปริมาณมาก
5: ๆ
6: ซึ่งตัวนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าถึงขนาดมีประสาทหลอนจิตเภทได
5: ้
6: นะครับถ้าสัมผัสในปริมาณมากๆจริง
5: ๆ
6: แต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มากอะไรถึงขนาดนั้นครับในแง่ของการปฏิบัติงานในห้องฟันนะครับจะเป็นการสะสมเรื้อรังมากกว่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังพอเป็นพิษเรื้อรังในระยะยาวสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทของเขาในระยะยาวครับ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครรภ
5: ์
6: เพราะตัวปลอดเองเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปในรกแล้วส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเขาได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหมอฟันที่ตั้งครรภ์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการตั้งครรภ์อยู่เราไม่อยากให้สัมผัสปลอดเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
5: คุณหมอส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าครับในช่วงนี้ครับอยากฝากถึงคุณหมอฟันด้วยกันเองหรือว่าผู้ช่วยหรือ

0: เขาเรียกว่านักปฏิบัติการด้านทันตกรรม
1: ครับ
0: ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างครับ
1: แน่นอนครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสารปลอดที่พวกเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะต้องมีการวัดปลอดในอากาศเป็นระยะอาจจะต้องมีรวมถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะปลอดเป็นระยะระยะเช่นกันว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสารปลอดเกินมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับว่าตัวเองมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของของมีคมที่มีโอกาสทิ่มตำนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงมือหน้ากากนะครับแว่นตาเขาเรียกก็อกเกิลนะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นในวันนั้นๆไหมนะครับก็ไม่อยากให้ละเลยตรงนี้ไปถ้าทำได้ทุกอย่างคุณพวกเราทุกคนก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได
0: ้นั่น
1: ครับ
0: และพวกเราคนไข้เองก็สามารถจะไปหาคุณหมอด้วยความสบายใจได้ว่าแหมเป็นที่ที่ปลอดภัยจริง
1: ๆถูกต้อง
0: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับหมอเฟิร์ส
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพทันตแพทย์และอาชีพผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมนะครับถืออาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงครับสังเกตไหมครับยังเป็นอาชีพที่มีใครหลายคนฝันและก็อยากจะเป็นครับและก็เป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตัวหรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานอย่างมีสุขภาพดีกันด้วยวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีอาชีพใดมานำเสนอกันจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาคือภาวะที่มีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาที่ผิดปกติไปเนื่องจากระดับน้ำตาลที่สูงในเลือดจะทำให้ผนังเส้นเลือดมีรูรั่วถ้าเกิดเส้นเลือดรั่วอย่างรุนแรงมากๆก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าจอประสาทตาขาดเลือดได้ซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดการมองเห็นที่เสียไปอย่างถาวรต้องรีบรักษาทันทีค่ะสว
1: ั
0: สดีค่ะวันนี้คนไข้เป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้ก็ตามันมัว
0: ๆตาข้างไหนมัวคะ
1: ตาข้างขวานะ
0: โอเคมัวมากี่วันแล้วคะนี่
1: มัวมาประมาณอาทิตย์หนึ่ง
0: ตามัวลงเรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: ตามัวลงจู่ๆมันก็
0: มันมัวทันทีทันใดนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้ไปขยายม่านตาแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปจอประสาทตาแล้วมาดูกันนะคะอาการและความรุนแรงของเบาหวานขึ้นตาขออนุญาตแบ่งคร่าวๆเป็น2ระยะนะคะระยะแรกก็คือระยะที่ยังไม่เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ระยะนี้อาการก็จะยังไม่มีอะไรนะคะมีแค่จุดเลือดออกแล้วก็จอประสาทตาในบริเวณรอบนอกบวมได้ทำให้คนไข้เนี่ยอาจจะไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรยกเว้นว่าถ้าเกิดมีจุดเลือดออกหรือว่ามีการรั่วของเส้นประสาทอยู่ตรงบริเวณจุดภาพชัดก็จะทำให้เกิดตามัวอันนี้ต้องรักษานะคะส่วนระยะที่2ก็คือระยะที่มีเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นแล้วระยะนี้ถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างรุนแรงต้องรักษาเพราะว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนก็คือมีเลือดออกในน้ำวุ้นตามีจุดรับภาพชัดบวมรวมทั้งเกิดจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอกซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดการมองเห็นที่เสียไปอย่างถาวรต้องรีบรักษาทันทีค่ะคนไข้เอาคางวางตรงนี้นะคะศีรษะชนไว้เลยค่ะหน้าผากชนโอเคขึ้นทางขวานะคะขึ้นซ้ายค่ะอาการของคนไข้รายนี้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นเบาหวานในระยะที่ยังไม่รุนแรงมากเนื่องจากยังไม่เกิดเส้นเลือดใหม่แต่เผอิญว่าที่บริเวณจุดภาพชัดมีอาการบวมเกิดขึ้นจากเส้นเลือดรั่วอันนี้นะคะอันนี้เป็นของตาข้างซ้ายซึ่งเป็นตาข้างที่ปกตินะคะอันนี้ตาข้างขวาที่ผิดปกติเนี่ยจะเห็นว่ารายละเอียดจะไม่ค่อยชัดเนื่องจากว่าตอนนี้มีเลือดบังอยู่นะคะและนี่ก็คือจุดเลือดออกที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคเบาหวานขึ้นตานะคะจอประสาทตาเท่าที่หมอดูเนี่ยน่าจะมีอาการบวมด้วยคงต้องดูเรื่องภาพถ่ายตัดขวางอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่ามีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและมีจุดรับภาพชัดบวมแล้วค่ะ
2: ระยะแรกของภาวะ

0: เบาหวานขึ้นตาอาจจะยังไม่พบอาการหรือความผิดปกติใดๆแต่เมื่อมีความรุนแรงมากขึ้นคนไข้อาจพบอาการผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็นได้เช่นมองเห็นภาพไม่ชัดมีจุดหรือเส้นสีดำคล้ายอยากย่อยลอยไปมามีอาการตามัววิสัยทัศน์การมองเห็นแย่ลงสายตาไม่คงที่แยกแยะสีได้ยากขึ้นหรือสูญเสียการมองเห็น
1: ถ้ากลุ่มว่าเป็นระยะแรกก็คือระยะที่ยังไม่มีการสร้างเส้นเลือดสามารถสังเกตอาการดูก่อนได้ค่ะมีเพียงแค่ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีก็พอแล้วโรคจุดเลือดออกต่างๆบางทีจะหายไปได้เองแต่ถ้าเป็นโรคในระยะที่รุนแรงหรือมีเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นอาจต้องมีการยิงเลเซอร์นะคะหรือว่าฉีดยาเข้าในน้ำวุ้นตาหรือว่าผ่าตัดในกรณีที่มีจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอกค่ะหลังจากที่เราพบว่ามีจอประสาทตาบวมแล้วนะคะวิธีการรักษาอันนึงก็คือว่าต้องฉีดยาเข้าน้ำพุ้นตาหลังจากฉีดยาแล้วเราก็ต้องมาตรวจซ้ำอีกทีนึงดูว่าต้องฉีดกี่ครั้งจอประสาทตาถึงจะยุบบวมให้ได้เหมือนคนปกตินะคะทีนี้ผลการรักษาก็อาจจะไม่แน่นอนก็ขึ้นอยู่กับการคุมน้ำตาในเลือดด้วยวิธีการป้องกันโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตานะคะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะน้ำตาลสะสมไม่ให้เกิน 7% นะคะนอกจากนี้ยังต้องควบคุมโรคร่วมอื่นๆอย่างเช่นโรคไขมันในเส้นเลือดสูงความดันโลหิตสูงเพราะว่าต่างก็มีผลต่อความแข็งแรงของเส้นเลือดทั้งสิ้น
0: คนไข้ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ภาวะเบาหวานขึ้นตาซึ่งปฏิบัติได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่มีรสเค็มหวานและมีไขมันสูงออกกำลังกายเป็นประจำควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมงดการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์รับประทานยารักษาเบาหวานตามกำหนดที่แพทย์สั่ง
1: สุดท้ายก็คือต้องมาตรวจตาทุกปีหรือว่าอาจจะต้องบ่อยกว่านั้นถ้าแพทย์แนะนำให้มาถ้ามีอาการผิดปกติต้องรีบมาหาจักษุแพทย์ค่ะถ้าเป็นเบาหวานอย่าลืมมาตรวจตากับหมอทุกปีนะคะ

0: วัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
1: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังก็จะอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างนึงว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตาม

0: ท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอออุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแหย่ๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมเราจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตัวนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆจะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
1: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
1: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปครับสวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแอนนี่ซุปร้อนๆมาแล้วนะจ๊ะ
1: นี่ป้าขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เสิร์ฟอาหารเช้าอร่อยๆให้พวกเราทุกวันเลย
0: ยินดี
1: น่ารักที่สุดเลย
2: ขอบคุณนะครับทั้งชาทั้งกาแฟขนมปังของป้าเนี่ยอร่อยที่สุดใน3โลกเลย
0: พวกแกนี่มันยอกินเป็นนะยอฉันทุกวันเลยอันนี้ส่วนนี้ของยายอ้วน
3: ขอบคุณค่ะแหมกาแฟของป้าเนี่ยทำให้อ้วนเนี่ยตาตื่นตาสว่างทุกวันเข้มๆหอมหวานแบบนี้เหมาะกับคนที่นอนดึกแบบอ้วนมากๆเลย
0: ชอบไงรสหวานเดี๋ยวก็มาหวานฮะ
4: โ
1: อ้ยอะไร
0: อะแพ้ท้องปะเนี่ย
1: ป้าชงกาแฟแล้วชงปลามาให้มันเน
0: ี่ยกาแฟสิ
3: ทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยป้า
0: อืมดูดิ
3: ดงดงดู
0: มันก็ปกตินะไม่มีอะไรอ่ะอ่ะดมดูดิ
3: มันไม่เหมือนทุกวันน่ะไหนหนูขอดมใหม่อีกรอบน
1: ึ
3: ง
1: อ้วนตดเองแล้วเหม็นเองปะเนี่ย
3: ไม่ใช่
0: เฮ้ยแพ้ท้องได้ยังไง
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: แกไปทำอะไรมันป้าเนี่ย
1: แกทำอะไรมาเนี่ยแน่
4: เฮ้ยยัง
1: เ
4: ท่าที่จำความได้ยัง
1: นิดเดียวใช่ไหม
4: เฮ้ย
1: นิดเดียวเอง
4: ยังดิ
1: มันเป็นอะไรอ่ะ
5: ทำไมเป็นอย่างน
1: ั้
5: นอะ
1: การแปลกๆเนี่ย
4: แต่มันก็คุ้นๆหน้าการอย่างเงี้ย
0: ดมน้ำเหม็นอย่างเงี้ยมีแต่เวลาดูในละครอ่ะคนแพ้ท้องน่ะเป็นอย่าง
4: ฟันฟันโอ้โหโอ้โหโอ้โหสภาพ
6: เดี๋ยวไหวปะเนี่ยเอาเก้าอี้มาให้ก่อน
3: ทรมาน
4: นั่งเอา
1: ดีนั่งแทนด้วยวิวดีกว่าเดิมอีก
6: นั่งนี
4: ้นี่อย่างนี้เนี่ยผมว่าฟัน
1: ธงนะ
4: ฟันธงได้เลยแพ้ท้องแน่นอนคนบ้าอะไรดมกาแฟแล้วอ้วกขนาดนี
3: ้เดี๋ยวไม่มีแรงคือทุกคนคะดูเบ้าหน้าของอ้วนด้วยค่ะแค่คนนี้คุณเจมี่เนี่ยยังไม่มองอ้วนเลยแล้วนับภาษาอะไรผู้ชายคนอื่นจะมองคะ
1: ก็มึงเล่นของพรีเมียมขนาดนั้นใคร
3: ถึงแม้ว่ามันจะไม่พรีเมียมพี่กันคะยังไงเขาก็ไม่เอาค่ะ
1: เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการแบบนี้แปลกๆแบบนี้อาการมันคล้ายๆกับพวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะ
3: พวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนอะไรเนี่ยคืออ้วนไม่เคยเป็นนะแต่ตอนนี้คือมันทรมานแบบนี้เลยเนี่ย
6: พี่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าชอบกินเยอะๆตอนดึกๆแล้วก็นอนเลยอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะคุณน้ำตาลโอ้โหทำไมถึงรู้เนี่ยอันนี้แถมเป็นบอสเป็นหมอดูด้วยนะคะเนี่ย
1: ไม่ใช่เขาเคยเป็น
3: อ๋อคืออ้วนเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยก็เอาของเนี่ยกลับไปทำงานที่บ้านเสร็จดึกๆเสร็จแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีต่อแล้วก็กินแล้วพอมันเสร็จตอนประมาณตีสองตีสามอ้วนก็นอนเลยทำแบบนี้ทุกวัน
1: นี่ไง
6: ชัด
7: เนี่ยตรงไหนเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งวันตลอดเคยดูหุ่นเองบ้างไหมว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงเป็นช้างม้า
1: โอ้โห
7: วัว
4: โอ้โห
7: เอ้ยอีกตัวนึงตัวอะไรนะ
1: ควายไง
0: เฮ้ย
1: แม
0: วจริง
4: แมวแต่ไหนวะโอ้โหดูหน้าโอ้โห
3: พูดอย่างเงี้ยวนก็น้อยใจเป็นนะโถเห็นเป็นแบบเนี้ยไม่เห็นมีใครสงสารอ้วนเลยแต่อ้วนก็อยากบอกแค่คำเดียวแหละว่าอ้วนก็รักทุกคนเหมือนเดิม
0: อะไรโอ้ยอ้วนก็มอนเขาเป็นป่วยอยู่แล้วต้องรักเอ็นดูเขาหน่อย
6: ว่าเขา
1: ว่าไปนะไอ้โรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นกันทุกคนจริงๆเลยนะยิ่งพวกเราในออฟฟิศเนี่ยก็เป็นกันบ่อยเนี่ยคุณน้ำตาลก็เคยเป็นก็เลยมีประสบการณ์ไงแต่ไอ้อ้วนเป็นแบบนี้พี่ว่าลองไปหาหมอดู
3: โรคกดไหลย้อนนี่ต้องไปดูหมอดูด้วยเหรอ
0: ไปยื่นมือให้กับคุณป้า
6: พี่กันเขาหมายถึงว่าให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจดูไม่ใช่ไปหาหมอดู
1: เขาอธิบายเป็นหน้าๆเลยไงที่จะเข้าใจหน่อยฮะ
3: ก็ไม่รู้อ่ะเศร้าเลยอ่ะป่วยอีกแล้ว
1: ตอนนี้เป็นยังไงมันมีอาการแบบว่าจุกแสบร้อนกลางหน้าอกไหมแล้วก็มีแบบรสขมรสเปรี้ยวออกมาที่ปากอะไรเงี้ย
3: ไปอย่างที่พี่กันพูดเลยค่ะ
1: เออเนี่ย
3: แล้ว
1: มันมีอาการแบบนี้ไหมอาการที่แบบเหมือนมีอะไรติดคออยู่แบบจุกขึ้นมามีอะไรติดคอเนี่ยต้องพยายามแอมออกบ่อยๆนะ
3: โ
1: อ้
3: แล้วจะทำยังไงล่ะ
0: คุณแล้วใจหายอ่ะ
1: ทำไม
0: ไอ้วันจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เนี่ย
4: โอ้
0: อายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะ
1: เ
0: ห็นกันอยู่ลันลาด
3: เดี๋ยว
0: ต้องไปฮะ
3: น้องเป็นโรคกดไหลย้อนไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะป้า
0: ฉันเป็นห่วงแกเกินไปใช่ไหม
1: ห่วงเกินไปเวลาเป็นกดไหลย้อนเนี่ยบางทีนะเราไปหาหมอเนี่ยมันถึงขั้นต้องส่องกล้องเข้าไปดูเลยนะ ข้าไปตรวจดูว่าข้างในลำคอของเราเนี่ยมันมีแผลอักเสบอะไรตรงไหนหรือเปล่าก็จะรักษาให้ถูกจุดแต่เขาก็ประเมินตามอาการก่อนนั่นแหละถ้าไม่เป็นหนักขนาดนั้นก็ไม่ต้องส่องหรอก
3: ใช่ค่ะเพราะว่าอ้วนเนี่ยเคยได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันว่ามันต้องรักษาโดยการที่ส่องกล้องแล้วพอส่องกล้องก็จะต้องผ่าตัดก็จะอ้วนขอเป็นลม
4: โอ้ยไอ้นี่ก็ตีตนไปก่อนไข้มันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกอุ้ยเพิ่งเป็นนี
7: ่แต่ผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยผมเล่นเกมติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงเลยเวลากินข้าวหลายชั่วโมง
6: เนี่ยแต่ละคนน่ะไม่ดูแลตัวเองกันเลย
7: เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆทำได้ง่ายเลยนะแต่ชอบหลีกเลี่ยงครับ
8: เพิ่งรู้นี
7: ่ขนาดผมเสียต้องบำรุงผมรักคุณสุขภาพก็เหมือนกันครับขอจบแบบหล่อๆหน่อยนะ
1: โอ้โหหล่อตายนะมึงไง
4: เคยได้ยินไหมไอ้พวกประเภทหล่อลื่น
7: ไอ้ผมนี่ไงหล่อลื่น
4: โอ้โ
7: หเล่นใ
4: หญ่น่าไปยังไงก็เล่นก็ไม่ถูกเลย
8: พอแล้วเลิกกัดกันได้แล้ว
3: คือไอ้ที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยไม่อ้วนเท่าไหร่แต่ขอไปอีกรอบนึงเพราะหลอดลื่นเมื่อกี้
4: เออระวัง
8: ทำให้มันต้องพ่วงอีกรอบเลยอ่ะ
4: ไปแล้วโอ้โห
7: ม
4: ัน
7: จะท้องจริง
4: โอ้ยมันท้องกับหมูกระทะแล้วมั่งคลอดลูกออกมาเป็นไอ้ที่ย่างปิ้งย่างกินแต่หมูกระทะโอ้ย
1: ที่ไม่น่าเป็นกราฟิกชื่อดังอ่ะที่พูดจาแบบเนี้ยไม่ได้
4: ม
1: ัน
4: จะเป็นอะไรได้ดี
7: เออแต่วันก่อนก็เห็นน้ำตาลอ้วกนะ
4: อ้าว
7: จะท้องอีกคน
1: เฮ้ยพี่ก็ว่าพี่ป้องกันอยู่นะ
6: แต่น้ำตาลว่านะสงสัยเดือนนี้คงจะมีคนไม่ได้เงินเดือนแน่ๆอ่ะ
4: ว้ายใครวะไปทำงานแล้วใครวะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกๆครั้งเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมว่าเราจะดูแลยังไงไม่ให้เป็นโรคนั้นๆวิธีป้องกันรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างจากคุณหมอนะครับวันนี้เราจะพูดถึงโรคนึงครับนั่นคือโรคเอ็นข้อมืออักเสบแม่เอ็นข้อมือมันอยู่ตรงไหนนะแล้วทำไมมันอักเสบได้มาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับโรคเอ็นข้อมืออักเสบมันต่างอะไรกับตอนนั้นที่เราคุยเรื่องของโรคมือชาหรือกล้ามเนื้อ
1: โรคมือชาจะเป็นโรคของเส้นประสาทที่ข้อมือ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นข้อมือ
0: เส้นเอ็นเลย
1: เส้นเอ็นข้อมือนี่เรามีเยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: มีเยอะมากนะครับนิ้วเรามี5นิ้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่ละนิ้วก็ต้องมีเส้นเอ็นของเขาทั้งฝั่งที่เป็นด้านหลังมือและฝั่งฝ่ามือ
0: ครับ
1: แต่นี้เราจะมาคุยในเรื่องเอ็นข้อมืออักเสบที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็จะเป็นเอ็นข้อมือด้านหลังมือบริเวณนิ้วโป้ง
0: นะฮะที่พบบ่อยนะ
1: ที่พบบ่อยเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วที่เราใช้งานเยอะที่สุดเลย 60% ของการใช้งานที่มือเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้ง
0: ครับผม
1: นะครับงั้นคนที่เป็นเอ็นข้อมืออักเสบมักจะเป็นตรงนี้ที่นิ้วโป้งฝั่งตรงข้อมือตรงน
0: ี้
1: นะครับ
0: สาเหตุมาจากอะไรคุณหมอ
1: สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการมักจะเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป
0: มากเกิน
1: มากเกินไปนะครับปกติโดยธรรมชาติของคนทุกคนนะครับตรงข้อมือเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเป็นปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ่บริเวณข้อมือในปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเป็นห้องเล็ก
0: ซอยออกไป
1: ในแต่ละห้องก็จะมีเส้นเอ็นสำหรับนิ้วโป้งห้องนี้ก็จะเป็นเส้นเอ็นสำหรับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยแบ่งกันไปนะครับแต่อันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือนิ้วโป้งที่เป็นการใช้งานเยอะที่สุดก็จะเป็นห้องที่1อยู่แต่อยู่ทางด้านตรงนี
0: ้ด้านบนนะฮะ
1: ด้านบนนะครับนี้เวลาที่ตัวปลอกหุ้มเอ็นเขาก็จะอยู่กับที่ของเขา
0: ครับ
1: ในแต่ละห้องมีเส้นเอ็นอยู่เวลาที่เราขยับปุ๊บเส้นเอ็นก็จะมีการขยับอยู่ภายในตัวปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ
0: ่
1: นั้นเวลาที่เราขยับเยอะมากงอข้อมือเยอะๆมีการเหยียดนิ้วโป้งบ่อยๆหรือใช้งานนิ้วโป้งมากๆเนี่ยก็จะเกิดการเสียดสีเกิดการเสียดสีแล้วทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นทำให้ตัวปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยเวลาอักเสบเรื้อรังจะมีเนื้อเยื่อที่เป็นกลุ่มผังผืดเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตมากขึ้นทำให้ตัวปลอกหุ้มเอ็นมันหนาตัวขึ้นแล้วไปรัดเส้นเอ็นมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังไม่หายสักทีก็จะมีอาการเจ็บนะครับ
0: คุณหมอครับคนไข้ที่เราพบบ่อยอยู่ในกลุ่มประเภท
1: คนไข้ที่เจอบ่อยเนี่ยโอ้โหเจอบ่อยมากที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มแม่ลูกอ่อน
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: หรือติดกลุ่มนี้จะเป็นงานบ้านเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาแม่ลูกอ่อนเนี่ยเราจะให้นมแม่ทานเราก็ต้องอุ้มเวลาเราอุ้มเนี่ย
0: เกรง
1: เวลาเลี้ยงลูกอุ้มเนี่ยเราก็จะต้องอุ้มแบบนี้แล้วก็ดกข้อมือขึ้นกระดกนิ้วโป้งขึ้น อุ้มเป็นชั่วโมงอุ้มทั้งวันเลยลูกร้องจัง
0: ครับ
1: ก็อุ้มไปเรื่อยๆพออุ้มไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นเอ็นตรงนี้ก็จะมีการเสียดสีกันการใช้งานเกิดขึ้นที่มากเกินไปจะมีการอักเสบ
0: อาการเริ่มต้นเป็นไงคุณหมออ
1: าการเริ่มต้นตรงไปตรงมามากก็คือจะมีอาการปวด
0: ที่
1: ข้อมือฝั่งนิ้วโป้งนะ
0: ข้อมือตรงบริเวณนิ้วหรือว่าตรงข้อ
1: ข้อ
0: เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ปวด
1: ตรงนี้บางคนที่มีการอักเสบเยอะก็จะบางคนเราจะสังเกตว่าโอ้มันบวมนิด
0: ๆบวม
1: ม
0: ี
1: การบวมนิดๆตุยบริเวณตรงข้อมือฝั่งนิ้วโป้งตรงนี
0: ้
1: แล้วก็บางทีเรากดไปนะโอ้เจ็บนะกดไปตรงที่มีการอักเสบตรงข้อมือเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นอาการบ่งชี้ละ
0: ครับอันนี้คืออาการบ่งชี้แรก
1: ๆแรกแรกถ้าเกิดจะให้ชัดไปกว่านี้ก็คือเราง่ายๆนะครับตรวจร่างกายตัวเองง่ายๆเลยเรากางนิ้วขึ้นมา
0: คุณผู้ชมลองทำไปด้วยนะฮะกางนิ้วขึ้นมาก
1: างนิ้วขึ้นมานะครับแล้วกระดกข้อมือขึ้นเหมือนเราจะรับปริญญาบัตรกระดกข้อมือขึ้นปุ๊บแล้วเราจะมีอาการเจ็บตรงนี้เลย
0: อ๋อถ้าเรามีอาการเจ็บ
1: ถ้าเจ็บนี่ใช่เลย
0: ถ้าตึงๆไม่ใช่
1: ตึงๆไม่ต้องเจ็บ
0: ถ้าตึงๆหรือว่าเนื้อแน่นๆนี่แสดงว่าเราอ้วนนะฮะ
1: คนละอันกัน
0: ถ้าเจ็บคือเจ็บคุณหมอโทษนะฮะเจ็บคือเจ็บบริเวณนี้หรือว่าเจ็บช่วงนี้
1: มาเจ็บบริเวณนี้เป็นหลักเลย
0: จุดนี้เป็นหลักนะฮะ
1: จุดนี้เป็นหลักเลย
0: ถ้าเราเจ็บ
1: นะครับ
0: ขึ้นลงเจ็บ
1: คล้ายๆจะรับปริญญาบัตรโอ้โหเจ็บอันนี้ชัดเลยใช่เลยเตรียมพบแพทย์ได้เลย
0: อันนี้เตรียมพบแพทย์ได้เลย
1: นะครับ
0: ทีนี้พอเราเริ่มรู้แล้วเราเจ็บทีนี้มา

0: พอมาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาของคุณหมอเบื้องต้น
1: รักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องเป็น1แนะนำเรื่องการหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่ใช้บริเวณข้อมือกับนิ้วโป้งเยอะนะครับอันที่2เนี่ยคุณหมอเขาอาจจะให้เป็นตัวเป็นเหมือนดามนิ้วโป้งไว้เป็นคล้ายๆเป็นผ้าล็อกนะครับเป็นซัพพอร์ต
0: ตัวซัพพอร์ต
1: และที่เป็นซัพพอร์ตแบบพิเศษที่ล็อกการทำงานของนิ้วโป้งนิ้วเดียวเพื่อที่ลดการใช้งานนะครับแล้วก็อาจจะใช้ให้ยากลับไปทานนะครับแนะนำเรื่องของการแช่น้ำอุ่นเช้าเย็นแต่ในกรณีที่เราทำไปสักระยะหนึ่งอาการยังไม่ดีขึ้น
0: ครับ
1: อาจจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งละก็คือจะเป็นเรื่องของการฉีดยาละลายผักผืดเข้าไปที่ข้อมือตรงนี้นะครับ
0: แล้วก็ดูอาการ
1: แล้วก็ดูอาการแต่ถ้ายังไม่หายอีกก็ต้องไปถึงขั้นผ่าตัดเล็กเพื่อที่จะไปล็อกตรงผักผืดตรงนั้นออก
0: ครับผมนะฮะแล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยนี้ส่วนใหญ่แค่ผ่าตัดเล็กก็หายหรือว่ามันต้องทำต่อไปจนอย่างอื่นอีกฮะ
1: ส่วนใหญ่ผ่าตัดเล็กนี่ก็จะเป็นปลายทางแล้วเป็นปลายทางโดยส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะหายด้วยการผ่าตัดเล็กนะครับแต่มีข้อระวังเรื่องของการฉีดยาตรงนี้นิดนึงการฉีดยาเนี่ยยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์อ่อนๆนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะฉีดแค่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียว
1: เพราะว่ามีงานวิจัยออกมามากมายเลย
0: ครับ
1: ถ้าเราเป็นน้อยเป็นระยะแรกเนี่ยเราฉีดสเตียรอยด์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยถึง 80% นะครับมีกลุ่ม 20% เท่านั้นแหละที่จะไม่หายและอาจจะต้องไปผ่าตัดแต่กลุ่มที่ฉีดไปดีขึ้นแต่กลับมาเป็นใหม่กลุ่มนี้เรามาฉีดสเตียรอยด์ครั้งที่2เนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จมีประมาณราวๆ 17-20%
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: แสดงว่าตัวผังผืนเนี่ยเขามันหนามากแล้ว oh. เป็นเยอะมากเกินที่ตัวยาสเตียรอยด์จะเอาไหว mm. นะครับแต่ถ้าเรายังฝืนฉีดไปเรื่อยๆเนี่ย1มันจะไม่หาย
0: ครับ
1: อันที่2ตัวสเตียรอยด์เนี่ยจะทำให้ตัวไขมันบริเวณผิวหนังเนี่ยฝ่อลง mm. เพราะฉะนั้นผิวหนังจะยุบบางคนจะเกิดเป็นวงขาวเกิดขึ้น
0: ครับ
1: คล้ายๆเป็นด่าง mm. แล้วก็ผิวหนังจะยุบลงไปถ้าเราฉีดบ่อยจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วจะทำให้เราเกิดอาการปวดเรื้อรังที่บางทีอาจจะทำให้การผ่าตัดรักษาก็อาจจะไม่ได้หายสนิทเพราะฉะนั้นถ้าฉีดยาเนี่ยเราควรจะฉีดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้ว
0: ครับ
1: ครั้งที่สองโอกาสประสบความสำเร็จจะน้อยแต่ภาวะแทรกซ้อนอาจจะมากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอแล้วโรคเอ็นข้อมืออักเสบมีมันจะส่งผลให้เราไปเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นตัวข้อมือ
0: มันลามมาม
1: ันลามขึ้นมานะครับมันลามขึ้นมาเป็นหลักใช้ข้อมือน้อยลงเราไปใช้แขนใช้ไหล่ใช้คอเยอะขึ้นทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังบริเวณอื่นได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: คุณหมอครับทีนี้ถ้าเกิดเรารักษาด้วยการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกก็คือจะมีผ่าตัดเล็กมีขนาดรุนแรงถึงขนาดเป็นผ่าตัดใหญ่เคยมีไหมเคส
1: โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นผ่าตัดเล็กเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าผ่าตัดเล็กเราก็ฉีดยาชาทำ
0: ครับแล้วก็ทำ
1: แล้วก็ผ่าตัดทีนี้เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีเป็นผ่าตัดเนื่องจากตัวปอกเอ็นเนี่ยจะอยู่ช่วงนี้ถ้าเราผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะฉีดยาชาบริเวณข้อมือนะครับแล้วก็แผลเนี่ยก็จะยาวอยู่ช่วงนี้ประมาณสัก 1-2 เซน
0: ครับ
1: ขึ้นอยู่กับว่าผังผืดเรามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วคุณหมอเขาก็จะไปเลาะค่อยๆตัดตัวปอกผังผืดออกนะครับหลังจากนั้นก็จะเย็บแผลไว
0: ้
1: นะครับทีนี้เรื่องของการดูแลแผลหลังผ่าตัดพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะช่วงแรกอาจจะมีการระบมบ้างก็แนะนำว่าเราอาจจะต้องพักประมาณสัก2อาทิตย
0: ์ทีนี้พอหลังจากผ่าตัดไปแล้วการดูแลรักษาเป็นไงครับคุณหมอ
1: แผลเราห้ามโดนน้ำ
0: ต้องไปล้างแผลทุกวันไหมคุณหมออ
1: าจจะไม่จำเป็นต้องไปล้างทุกวัน
0: ต่างกับที่เราไปแผลพวกแผลที่มันต้องล้างแผลใช่ไหมฮะ
1: อันนั้นจะเป็นแผลจากอุบัติเหตุนั้นต้องล้างแผลทุกวันแต่ว่าแผลผ่าตัดแบบนี้เป็นแผลที่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำมากเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปล้างแผลทุกวันอาจจะประมาณ5วันถึง7วันเนี่ยเราอาจจะไปทำแผลสักทีหนึ่งก็ได้
0: ครับผม
1: แต่ว่าหลักการสำคัญคือห้ามโดนน้ำ
0: ห้ามโดนน้ำเลย
1: ห้ามโดนน้ำเลยเพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าไปที่แผลถ้าแผลมันเปียกหรือว่ามันพลาสเตอร์หลุดเนี่ยเราควรจะรีบไปทำแผลละ
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็คุณหมอจะนัดมักจะนัดกลับไปดูแผลประมาณ2สัปดาห์เพื่อที่จะทำการตัดใหม่นะครับในช่วงการใช้งานข้อมือหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากคือการผ่าตัดเราอาจจะมีการปวดระบมบ้างเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็จะมียาลดอาการปวดให้ทาน

0: ส่วนคนไข้เนี่ยเราก็ต้องลดกิจกรรมไปก่อนในช่วงแรกกิจกรรมที่ทำให้เราปวดการใช้งานข้อมือหรือการยกของหนักเนี่ยก็ควรจะพักไว
1: ้พักไปก่อน
0: พักไว้ก่อนจริงๆแนะนำว่าควรจะพักไว้บางทีอาจจะต้องถึง 3-4 สัปดาห์เลยจากนั้นเราค่อยเริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ
1: ท้ายนี้อยากคุณหมอฝากอะไรกับคนกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้นะฮะให้ป้องกันตัวเองหน่อย
0: เราอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้มีอาการเจ็บก็ได้เราอาจจะเริ่มออกกำลังกายเราใช้งานมือมากเราอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นบริหารกล้ามเนื้อมือนะครับก็จะลดโอกาสที่จะเกิดโรคทั้งหลายแหล่เหล่านี้ได้นะครับ
1: นะครับผมอ่ะนี่คือคำแนะนำจากคุณหมอซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเสี่ยงอย่างคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเองนะฮะหรือท้ายดีคุณแม่ก็พยายามคุณพ่อช่วยเลี้ยงหน่อยก็ได้แบ่งเบาภาระกันไปนะครับผมอ่ะวันนี้เต็มอิ่มนะฮะเรื่องราวของสุขภาพผ่านคุณหมอที่มาแนะนำพวกเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จากกรีนเลือดประดินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: โรคเอ็นข้อมืออักเสบงานเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้โดยเฉพาะงานที่ใช้ข้อมือบ่อยๆหรืองานที่ใช้ข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเช่นการพิมพ์คอมพิวเตอร์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้ข้อมือเอียงหรือบิดไปข้างใดข้างหนึ่งการเคลื่อนไหวของมืออาการของเอ็นอักเสบส่วนใหญ่มักดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันโดยการพักและดูแลรักษาตนเองแต่หากพบว่ายังคงมีอาการรุนแรงต่อเนื่องกระทบต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเป็นเวลานานกว่า 2-3 วันควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ที่เป็นโรคเอ็นข้อมืออักเสบต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรถ้าปวดมากอาจใช้ผ้ายืดพันหรือใส่อุปกรณ์พยุงนิ้วโป้งประคบด้วยความร้อนหรือความเย็นหรือใช้ยานวดบรรเทาอาการปวดระบมควรพักมือเป็นระยะระยะเช่น10นาทีถ้ามีอาการข้อฝืดกำมือได้ไม่ถนัดตอนเช้าควรแช่น้ำอุ่นและบริหารโดยการขยับข้อมือเบาๆในน้ำถ้าอาการของโรครุนแรงหรือการดูแลรักษาข้างต้นไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นอาจจะแนะนำให้มาพบแพทย์
1: ชับเลยโอเคตัวเนี้ยแบบเวลาจะใส่เสื้อแขนกุดเงี้ยใช่ไหมมันรู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะมันไม่กระชับเลยอ่ะ
2: มีท้องแขนว่าใครบอกเออก็จริงนี่หว่าเห็นพอแป๊บมาแล้วนี่หาผู้ช่วยมาให้แล้ว
3: ได้ยินว่าอยากได้ท่าบริหารลดต้นแขน
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นวิธีก็คือให้ดื่มน้ำเยอะๆให้หมอใช่ไหม
3: ดีเลยค่ะไหนๆก็มีขวดน้ำแล้วเอาไว้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังกายได้เลยมาแบ่งกันเลยคนละขวดเริ
2: ่
3: ม
2: จากแล้วก็ดื่มน้ำ
3: ไม่ใช่ก็เริ่มจากท่าแรกก็คือเป็นท่าให้ได้ท้องแขนด้านหลังก็คือจับขวดน้ำไว้ข้างหลัง
4: ฝั่งนี้กันเน
2: า
4: ะ
3: โอเคนี่ยืดไปข้างหน้าแล้วก็เหยียดตรงเหยียดขึ้น
1: ยืด
3: ยกของให้แขนตึงเหยียดศอกให้สุดแขนแล้วก็หย่อนลงใช่แล้วก็เหยียดขึ้นอีกขึ้นลงช้า
2: ช
3: ้
2: า
3: ใช่ทำอย่างเงี้ย15ครั้ง
2: จับกวดมีผลไหมครับจับกวดก้นกวดกลางกวด
3: ยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้ช่วงที่ออกกำลังกายเนี่ยหัวไหล่เนี่ยเหยียดสุดเหยียดสุดแล้วก็ข้อศอกตึง
1: ก็ได้เลยอ่ะมันตึงตรงนี้เลยค่ะ
3: ก็จะได้ต้นแขนใช่ก็ทำบ่อยๆก็ต้นแขนก็จะกระชับก็ทำเนี่ย15ครั้งก็ได้15ครั้งแล้วเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้ง
1: ได้เลย
3: โอ้โห
1: รู้สึกแบบแขนตึงขึ้นมาเลยค่ะ
2: น้ำมันเยอะด้วย
3: อีกท่าหนึ่งก็คือการแขนเอาไว้ข้างหน้านะคะก็คื

0: ไปข้างหน้าเฉียงมาด้านข้างนิดนึงก็คือโอเคก็คือใช่ก็คือประมาณนี้แล้วก็เอาวางลงยกขึ้น
1: ข้างใช่
0: ไหมคะอ๋ออันนี้ก็จะได้ตรงบริเวณหัวไหล่จนถึงแขนด้านหน้าใช่โอเคก็เหมือนกันยกขึ้น

0: หัวไหล่ด้วยนะคะอันนี
1: ้ใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องออกกำลังกายด้วยหนักของแขนของเราเอง
2: แล้วถ้าเพิ่มในการถือขวดน้ำเข้าไปอีก
1: ก็จะยิ่งก็ได้
2: ถ้าไหว
1: ถ้าไหวใช่เหมือนกันก็ทำ15ครั้งหมุนไปข้างหน้าแล้วก็หมุนกลับด้านหลังสลับกัน
2: ก็คือทำทั้งหมดในพื้นที่ในตั้งแต่ไหล่
1: ใช่ก็คือจะเป็นการบริหารต้นแขนทั้งหมด
2: ครับมันกระชับไปด้วยกันหมดเฉพาะที่ได้ยังไง
1: สาวๆจะได้ใส่เสื้อแขนกุดได้อย่างสวยงาม
2: โอเคว่าเดี๋ยวหมดปัญหาเรื่องท้องแขนก็มีปัญหาเรื่องขนรักแร้ต้องบริหารไม่มี
0: ไม่มีอันนี้ต้องจัดการเองละ
2: ก็ไม่ยากนะครับสามารถใช้พื้นที
1: ่
2: ในบ้านหรือว่าในออฟฟิศ
0: เดินไปไหนทำได้เลยค่ะ
1: ใช่
2: จากน้ำดื่มขวดเดียวสามารถแก้ปัญหาท้องแขนได้
0: ถูกต้องค่ะ
2: บรรดาที่ไหน
0: ค่ะก็ฝากนะคะสำหรับสาวๆค่ะใครที่อยากมีแขนสวยๆนะคะกระชับนะคะก็เอาท่าเหล่านี้นะคะไปบริหารได้เลยรับรองว่าสุดๆค่ะ
2: ทำประจำนะครับรับรอง
0: สวยสวยที่สวยสวยเลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสาเหตุเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้ภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยา

มันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้ง2เข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซักเองก็แล้วกัน

0: เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
1: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน่แน
2: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
0: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
4: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
4: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
3: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
4: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะเพราะสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
0: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
4: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้จะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
3: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
4: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
3: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
4: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควรเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
1: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่

0: ี่สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บอลหมอนะครับคุณพี่ครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่รู้สึกไม่สบายใจทั้งเรื่องของอาการต่างๆการรักษาหรือแม้แต่สุขภาพเนี่ยคุณพี่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
1: ได้ค่ะคือพี่สงสัยมากเลยค่ะว่าเวลาที่เราปวดฟันนะคะไปหาหมอเนี่ยอยากถอนฟันมากเลยค่ะคือคุณหมอไม่ถอนให้คุณหมอบอกว่าให้หายปวดฟันก่อนแล้วก็กลับมาใหม่พี่อยากรู้ว่าค่ะว่าคือพี่ปวดตอนนั้นน่ะทำไมถึงไม่ถอนตอนนั้นเลยค่ะ
0: แหมลักษณะเหมือนมาด้วยอารมณ์ด้วยนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับคุณพี่ครับแต่ผมเข้าใจว่าเอาก็ปวดตอนนั้นน่ะทำไมไม่ถอนตอนนั้นน่ะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าใจตรงกันผมว่าปัญหานี้หลายๆคนก็เป็นเหมือนกันอยากจะรู้คำตอบเหมือนกันเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอพร้อมกันเลยครับคุณพี่ครับ
2: คำถามนี้นะครับผมก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะครับมีอาจจะมีเสียงบ่นมาบ้างแต่ก็อาจจะต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นกรณีส่วนน้อยนะฮะไม่ใช่กรณีส่วนใหญ่นะดังนั้นถ้าสมมติว่าไปหาหมอฟันปวดฟันเนี่ยไปหาหมอฟันได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องรอให้หายปวดก่อนทุกครั้งนะครับแต่ทีนี้มันก็อาจจะมีกรณียกเว้นได้นะครับที่เราจะต้องอาจจะเจอคุณหมอที่ประเมินแล้วว่าเฮ้ยวันนี้ยังไม่ควรทำควรที่จะกลับบ้านไปก่อนอาจจะกินยาฆ่าเชื้อกินยาแก้ปวดก่อนแล้วค่อยมาใหม่นะครับเป็นเพราะอะไรเราก็ต้องมาชี้แจงในเหตุผลกันนะครับอย่างแรกเลยอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าสาเหตุของอาการปวดฟันเนี่ยมาจากอะไรแล้วการรักษาเนี่ยทำยังไงอาการปวดฟันนะครับมาจากโรคหลักๆอยู่2โรคนั่นก็คือ1โรคฟันผุ2ก็คือโรคเหงือกนะครับซึ่งทั้ง2โรคเนี้ยมันเป็นโรคติดเชื้อหมายความว่ายังไงหมายความว่ามีตัวการสำคัญของโรคก็คือเชื้อโรคนะครับและการที่ผู้ป่วยให้อาการว่ามีอาการปวดมากจนอยากจะถอนฟันก็แปลว่าโรคเนี่ยมันดำเนินมาถึงระดับหนึ่งแล้วค่อนข้างมากแล้วนะครับมีการติดเชื้อของเชื้อโรคเข้าไปในเนื้อเยื่ออาจจะเป็นในตัวฟันหรือว่าในเหงือกนะการถอนฟันนะครับการรักษารากฟันหรือว่าการรักษาโรคเหงือกอะไรพวกนี้มันจะมีการไปยุ่งกับบริเวณที่มันมีการติดเชื้อมีการอักเสบอยู่ก็ทำให้ผู้ป่วยมากขึ้นดังนั้นผู้ป่วยจะไม่สามารถทนต่อการรักษาได้เราต้องทำไงครับเราก็จะต้องระงับปวดก่อนโดยการฉีดยาชาให้กับผู้ป่วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยความย้อนแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือเวลาที่ยาชามันเจอกับบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบเนี่ยยาชาอาจจะออกฤทธิ์ไม่เต็มที่เป็นเพราะอะไรเหตุผลที่1 นะครับก็คือไอ้พวกสารอักเสบต่างๆเหล่านั้นนะที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ฟันแถวนั้นนะหรือว่าเนื้อเยื่อแถวนั้นนะมีการเซนซิทีฟนะครับก็คือถูกกระตุ้นได้ง่ายปวดได้ง่ายแล้วก็ปวดมากขึ้นการใช้ยาชาปกติก็อาจจะทำให้ยาชาไม่เต็มที่นะครับอีกเหตุผลนึงนะครับก็คือถ้าสมมติว่าการติดเชื้อเนี่ยมากขึ้นถึงระดับนึงจนเกิดอาการเป็นหนองขึ้นนะครับพอดีว่าตรงหนองแล้วก็เนื้อเยื่อแถวนั้นน่ะมันจะมี pH ที่ต่ำก็หมายถึงว่ามีความเป็นกรดที่สูงแต่พอดีว่าไอยาชาของเราเนี่ยมันมีความเป็นเบสเมื่อกรดมาเจอกับเบสเนี่ยมันก็จะเกิดการสะเทือนกันนะครับทำให้ยาชาเนี่ยออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ผู้ป่วยก็อาจจะยังมีอาการปวดลงเหลืออยู่ได้นะครับในกรณีที่ทำการรักษาโดยที่ผู้ป่วยยังมีอาการปวดลงเหลืออยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดผลข้างเคียงตามมาที่อาจจะอันตรายได้นะครับอย่างเช่นถ้าบางทีเป็นคนไข้สูงอายุมีโรคความดันอยู่เราทำไปเกิดอาการปวดไปก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยความ

0: ดันสูงขึ้นได้นะครับหรือบางคนเนี่ยปวดไปแล้วก็กลัวเครียดนะอาจจะเกิดอาการตัวสั่นใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหรือว่าความดันสูงแล้วก็ไม่ลงก็ได้นะครับซึ่งอาการเหล่านี้มันจะเป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆที่อันตรายขึ้นตามมานะครับดังนั้นก็อาจจะมีบางกรณีนะครับที่คุณหมอประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าปวดอักเสบลักษณะนี้อาจจะชาไม่เต็มที่ดังนั้นคุณหมอก็อาจจะเลื่อนการรักษาไปก็ได้นะครับโดยอาจจะให้ไปกินยาก่อนยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดก่อนพอหายปวดแล้วหรือว่าอาการปวดทุเลาลงแล้วเนี่ยค่อยมาทำการรักษาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่ตามมาที่อันตรายร้ายแรงได้นะครับแต่ก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับมันไม่ใช่ทุกกรณีเนาะมันเป็นกรณีส่วนน้อยด้วยซ้ำนะครับในปัจจุบันเราก็มียาชาหลากหลายตัวให้เลือกนะมียาชาที่แรงขึ้นให้เลือกอยากสามารถใช้ปริมาณยาชามากขึ้นได้หรือว่าเทคนิคการฉีดยาชาอื่นๆหลากหลายเอามาร่วมกันใช้ได้นะครับแม้ว่าจะมีการปวดมีการอักเสบก็สามารถทำให้ผู้ป่วยชาได้นะครับในกรณีส่วนใหญ่แล้วก็ทำการรักษาได้อย่างปกติครับเหตุผลที่มาที่ไปก็เป็นประมาณนี้แหละครับคุณโบครับ
1: โอ้มันเป็นแบบนี้เองเข้าใจแล้วคุณหมอผมก็นึกว่าคุณหมอไม่อยากจะถอนให้เคลียร์ทุกอย่างเลยนะครับและนี่ก็คือตู้บ่นหมอครับไปเจอเราที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นบ่นมาได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับคุณพี่ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องรามาชาแนลด้วยนะครับ
3: การนวดของแพทย์ปัจจีนะครับก็จะใช้การกดจุดนะครับเส้นลมปานหรือการคึงการถูการบีบเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมปานให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นก่อให้เกิดผลการรักษาตามจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการนวดจุดลมปานคือจุดฝังเข็มนะครับเป็นจุดที่มีในทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผ่นจีนนะครับที่มีมาอย่างยาวนานเกิดจากการคิดค้นของชาวจีนนะครับเป็นจุดที่ไว้ใช้สำหรับในการรักษาโรคของชาวจีนนะครับนวดเพื่อป้องกันโรคได้นะครับมีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแล้วนอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายกายสบายใจในขณะที่ทำการรักษาโรคที่สามารถรักษาด้วยการนวดทุยหนานะครับหลักๆเลยก็จะมีกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่กระดูกคอเสื่อมนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อปวดประจำเดือนก็สามารถนวดรักษาได้
4: การเจ็บบริเวณด้านนี้ค่ะจะมีอาการคือยกขึ้นสูงๆเนี่ยไม่สามารถยกขึ้นได้แม้กระทั่งว่าเราจะเอื้อมมือไปหยิบของด้านข้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาการปวดค่ะ
3: สำหรับอาการข้อไหล่ติดนะครับหลักๆเลยก็จะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่นะครับองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ก็จะทำได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นท่าการยกแขนนะครับการกางแขนนะครับการไขว้หลังก็จะมีอาการปวดร่วมกับอาการติดขัดนะครับขั้นตอนการรักษานะครับก็คือจะมีการซักประวัตินะครับสอบถามอาการทั่วไปแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วมีการวินิจฉัยตามหลักแพทย์แผนจีนแล้วเราก็จะมีการดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับประกอบการพิจารณาในการที่จะวางแผนรักษามีอาการไหล่ติดแล้วก็มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับทีนี้หมอก็จะแนะนำวิธีการรักษาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการนวดทุยหนานะครับก็จะนวดบริเวณหัวไหล่นะครับนวดไม่แรงมากครับกดเบาๆพร้อมกับมีการกดจุดเส้นลมปานร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนวดแบบหนาฝ่านะครับจับหนีบยกนะครับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหนาฝ่าเหมือนกันครับก่อนอื่นเลยเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อก่อนเนาะเราค่อยลงรายละเอียดจากการกดจุดเส้นลมปานแล้วก็จะมีท่าเตียนฝ่าก็คือการกดจุดครับอันนี้จะกดจุดตามจุดเส้นลมปานเจ็บไหมครับ
4: เจ็บค่ะ
3: เจ็บเจ็บตึงๆหน่วงๆเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ปวดร้าวไปบริเวณไหนไหม
4: ลงมาด้านข้างหลังจากที่นวดเสร็จรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายมากขึ้นก็คือว่าจากที่ปวดปวดน้อยลงแต่ยังก็ยังไม่ได้หายเลยแต่ก็คือว่าก็ยังปวดน้อยลงการยกหรือว่าการหยิบคือทำได้ดีกว่าเดิมอะค่ะอาการที่ปวดแบบว่าเวลาเอี้ยมตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลานอนนอนก็ตื่นน้อยลงกลางคืนนะคะคืออาการดีกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะ
3: สำหรับการเตรียมตัวที่จะมานวดทุยหนานะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียจนเกินไปควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทำการนวดทุยหนา หากมีโรคประจำตัวหรือว่ามียาแผนปัจจุบันที่รับประทานเป็นประจำควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการนวดนะครับการนวดผิวหนังนั้นมีความปลอดภัยสูงให้ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยครับระยะเวลาในการนวดแต่ละครั้งจะใช้เวลา 15-20 นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรคที่คนไข้เป็นอยู่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือมีโรคผิวหนังหรือมีแผลฟกช้ำหรือเป็นวัณโรคสตรีมีครรภ์ไม่เหมาะสมที่จะมาทำการนวดผิวหนังสำหรับศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์จังหวัดนครสวรรค์นะครับมีทั้งแผนปัจจุบันนะครับแผนจีนแล้วก็แผนไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถมาปรึกษาได้ครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นเพศเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
1: ครับผมครับยินดี
2: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
1: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะ
2: ครับ
1: ที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดครับ
2: อันนี้คือสปีด
1: นี่สปีดเราก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
1: ตรงนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างเนี้ยคือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
1: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
1: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยังโบเดอร์โบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
1: ยากที่สุดผมว่าหน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
1: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
1: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
1: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้ครับ
2: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
1: น่าจะได้ครับน่าจะได
2: ้เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
1: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
2: เลือกอุปกรณ์
1: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
2: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
1: เรียกว่าฮาร์เน็ตเอาใส่เลยครับ
2: ใส่
3: ก็นี่ครับสอดเท้าเข้าอยู่
2: ต้องอยู่ประมาณ
3: ช่วง
2: เอวนั่นนะครับ
1: แล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จัดกางเกงมา
2: เออมาดูนะ
3: ตรงขา
2: โอเคครับ
1: ทีนี้ต่อไป
2: ข้างเดียว
1: อันเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้า
2: ปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
3: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วย
1: ก
3: ็แบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันให้เหยียบ
1: เมื่อมีรองเท้า

0: มีอย่างคือ
1: ถุงช็อก
0: ถุงช็อก
2: ถุงช็อก
1: ก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
2: ้กัน
1: เ
2: ล
1: ือดที่มือ ลองสมมติปีนอยู่ก็ล้วง
2: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
1: ใช
2: ่โอเคแวบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้โหลำบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ไหมจะแบบกินได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาวเดอริงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูทที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
3: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตอนสตาร์ท
2: ครับ
3: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปนะฮะดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะก็ต้องเอาขาขึ้น
2: ครับ
3: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
2: โอเคครับ
3: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
2: ประกบมือ
3: ใช่
2: โอเคครับ
3: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
2: แล้วค่อย
3: กระโดดแล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
2: โอเคคร
3: ับ ให้ถีบตัวออกหน้าผาเดี๋ยวให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก็เป็นตัวง่าย
2: ได้ครับ
3: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
2: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
3: เ
2: ลย
3: ใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้ขา
2: ใช้ขาแล้ว
3: เดี๋ยวนะฮะแล้วมือดึงขึ้นหนึ่งแล้วก็ขาขึ้นครับนั่นแหละครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาค่อยๆหยัดตัวต้องมาอีกก็ได้ครับ
0: อีกครับอีก
3: นะแล้วทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆจิ้มตัวลงจิ้มตอกจากหน้าผา
0: แ
3: ก่หยัด
2: อันนี้ก็จะเป็นปีนขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
3: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
2: เป็นรูทอ
3: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วคร
2: ับ
3: ว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
2: เส้นทางอ๋อมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
3: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
0: เท้าสอง
3: อันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปแล้วจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
2: ครับ
3: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
0: เพื่อจะไปที
3: ่ท็อปไปที่ท็อป
0: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
3: แล้วก็คอนโทรลคร
0: ับ ให้ได
3: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
2: อ๋อต้องค้างไว้
3: ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
2: อือ
0: 1 2 3
3: 3วิ
0: ประมาณ
3: นั้นแล้วก็
0: ลงเหมือนเดิม
3: ก็ค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
2: ไปนะ
0: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
3: สตาร์ทให
0: ้คอนโทรลตัวให้ได้
3: ถูกต้อง
0: 1 2ไปได้แล้วครับไป
2: แล้วไปไหนต่อ
0: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
3: ได
0: ้
3: ครับ
0: โอ้นิดเดียวต้องไปนิดนึงไปประกบยังไง
3: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
2: ไปยังไง
3: ขานี่ครับ
2: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
3: ใช่ติดเยอะหมดเลยครับแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตกไปอ่ะฮะนี่แหละคร
0: ับยอดเยี่ยมไปไป

0: าขึ้นครับ
1: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
0: อาฮะ
1: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
0: อาฮะแล้วไปจับตัวท็อปอาฮะ
1: สองมือหนึ่งสองสาม
0: โอ้ครับผมถ้าทีลงมาอาฮะได้ท็อปปังย่อตัวลงมาแต่กระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเต็มนิดนึง
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: ตอนลงได้น่ากลัวที่สุดแล้ว
1: นั่นแหละ
2: ผมลองอีกโลดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
0: ากขึ้นมานิดนึง
2: ลองอีกอัน
0: คร
2: ับ
0: ผมต้องตัดสี่จุด
1: แล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำการมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้วก
0: ็กลมมือก่อนก็ได้ครับ
1: ความแข็งแรง
0: ได้ไหมได้ไหมได้ไหม
1: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
0: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้ที่จับเป็น
2: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
0: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
2: อ๋อมันจะยากตรงห้องนี้ด้วยไหม
0: ใช่ม
2: ัน
0: ก็มีเทคนิคของมัน
2: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
0: ใช่ๆ
2: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยรอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ําหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทําให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบ2เราก็ทําได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์โรลลิ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ําหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรก ครับ
0: แล้วต่อไปก็จะเป็นประเภทท็อปโรปก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
2: โอ้ยสูงจัง
1: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ให้ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
2: เห็นเมื่อกี้แล้วก็ขนลุกก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นแล้วแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทําได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทําได้ป่ะนะลองดู
1: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับ
0: ครับผม
1: เหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
2: โอเค
1: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปๆช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวมันจะมีหลากหลายนะจับ
0: ครับผมทีเดียวเอาขาขึ้นก่อน
1: หน้า
0: ใช่ใช่
1: ไป
0: ไปหยิบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
1: สีเหลืองด้านขวา
0: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
2: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
0: เอาไป
1: จับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
0: บอไว้ครับ
2: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
0: ใช่
2: สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาตีนปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟชหน่อยเพราะตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยตึงทีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบ2เนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชปาแล้วก็น้องเขาบอกว่า ให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบ2เอานะ
0: ประกบมือก็ได้ครับมาไปๆใช่ใช่ขาขึ้นเออไป
1: ประกบม
0: ือได้ครับนั่นแหละนั่นแหละมือซ้ายถูกถูกถูก
1: ขาขึ้นครับพี่
0: ขาขึ้นขาขึ้นอีกครับ
1: ประกบ
0: ขึ้นเออสวยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นไนส์ไป
1: ดึงจังหวะดึงดึงดึง
0: ใช่ขาขึ้นขาขึ้น
1: มันมีเท้าขา
0: สวยนั่นแหละแล้วแล้วไปไป
1: ขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นคร
0: ับ นั่นแหละขาขึ้นขาขึ้น
1: ซ้ายดึงดึง
0: สวยสวยครับผม
1: เอาด้าน
0: ขาขวา
1: ขวาด้านขวาไปที่สีเหลืองมาดึงดึงขึ้นขึ้นนั่นแหละเท้าดึง
0: ไปไปนั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนขาขึ้นสีเขียวไปไปไปไปไป
1: จบ
0: สุดท้าย
1: จบสุดท้าย
3: ไ
1: หน
3: ที
1: ่ไหน
3: คร
1: ับ ไหน
3: ที
1: ่
3: เลย
1: ครับ ครับ
2: โอเครู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนล็อกแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทําให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทําอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกําลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายเราก็ทําได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็เอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทำมันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสำเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำๆ
1: อ
2: ั
1: ดไปตรงไหนก็ได้
2: ให้มันเกาะได้
1: ให้เกาะได้ okay. ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
2: ใช้แรงจากขา
1: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงไปอ้าวลองดูไปเลยครับ
2: มา
1: เตรียมพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลองไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับ
0: ทำไปให้ตัวนั่นแหละนั่นแหละฮะไป
2: ยากจัง
1: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
0: จับตรงนี้ครับตรงนี้
1: จับตรงที่เว้า
0: ตรงเว้า
1: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
0: จับตรงเว้า
1: ไม่ได้
2: ยาก
1: จริงในการดึง
2: ผมไม่ไหวแล้ว
1: โอเค
2: จบเพียงเท่านี
0: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่
3: ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
2: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
3: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
2: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
3: ี้
2: ยม
3: ัน
2: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
3: ใช่ๆเพราะรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
2: ๆจริงๆอย่างตรงนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
4: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่งกีฬาน
2: ักกีฬามาก่อน
4: มานักเมียนคา
2: อ๋อแล้วก็ค่อยมา
4: บังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
2: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
3: ผมนะครับประมาณ8ปีครับ
2: 8ปี
3: ใช
2: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
3: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
2: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
3: ตอนแรกก็เล่นๆก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
2: มี
3: หน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังค
2: ม
3: ใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
2: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
3: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวอะครับม
2: ัน
3: ขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ส

0: มคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกนิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ
1: ถ่ายทอดสดในครั้งนี้คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์และดิฉันจำจริยันยงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยโดยมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะ
2: Television Group Thailand welcomes you to the live telecast of the grand reception in celebrations on the auspicious occasion of Her Majesty the Queen's fourth cycle birthday anniversary the 3rd of June 2026 hosted by the Royal Thai Government to be held at Santimaitri Building the Government House Bangkok. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television

0: set has a dual language system, or via the website prdwe.prd.go.th and the Facebook NBT World.
1: สำหรับช่วงนี้เชิญท่านผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ

พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมประสบกรณิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

นำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569โดยอีกสักครู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลท่านจะได้มาเป็นประธานใน

0: การจัดงานค่ะโดยณที่แห่งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศอาทิประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตกงสุลและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: ลำดับนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นสู่บนเวทีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

จากนั้นนะคะลงจากเวทีกลับมายืนที่จุดที่กำหนดและท่านนายกก็จะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราภรณ์ไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่าง

แห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชหฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
1: กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งนะคะจากนั้นก็จะมีการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรค่ะ

0: บัดนี้พิธีการได้เสร็จสิ้นแล้วขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับรองณตึกสันติ
1: ไมตรีหลังใดเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศซึ่งจะมีการดำเนินการกิจกรรมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะนอกจากนี้เชิญชวนติดตามพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆขณะที่สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะคุณจามจุรียันยงดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นมีเป็นคลินิกเวชกรรมมีป้ายให้เห็น
1: ต้องมีคำนี
0: ้ต้องมีให้เห็น
1: ควรจะมีคำนี้คือการไปฉีดตามคลินิกจะบอกว่ามันปลอดภัยหรือไม่อะไรต่างก็ต้องดูปัจจ
0: ั
1: ย
0: หมอคิดว่าดูปัจจัยหลายๆอย่างอันสุดท้ายที่เราต้องดูคือตกลงเราจะไปฉีดอะไรคือสมมุติเดินมาปุ๊บเนี่ยหมอเอายาคนไข้ส่วนหนึ่งเลยอ่ะเชื่อใจไม่เคยขอดูถูกไหมคะอย่างน้อยที่สุดก่อนที่เราจะคุยกับคุณหมอว่าจะฉีดอะไรเนี่ยเราก็ควรจะถามก่อนว่าตกลงมันคือสารอะไรนะเราตกลงจะฉีดอะไรกันอยู
1: ่ฉีดเพื่ออะไร
0: ใช่มันเป็นสารอะไรกันมีวิธีการแก้ไขยังไงถ้าเกิดสิ่งที่เราไม่พอใจหรือสมมุติคนไข้บางคนเดี๋ยวนี้เริ่มมีการศึกษามากขึ้นขอดูว่าเอ้ยที่กล่องอันนี้เนี่ยตกลงมันผ่านจริงไหมซึ่งหมอคิดว่าหมอทั่วๆไปที่เขาเรียกว่าอะไรมีการทำหัตถการคนไข้อย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ยเวลคัมอยู่แล้วที่จะให้ดู
1: ครับก็ควรจะชี้แจงแล้วให้ฟังอย่างละเอียดด้วย
0: มีกล่องอันนี้นะนี่อันนี้ผ่านนะคะเรียบร้อย
1: คำว่าผ่านหรือมีตราเนี่ยคือตราอย.ใช
0: ่ไหมใช่ตราอย.ประทับของประเทศไทย
1: จะเหมือนอย.ทั่วไปไหมฮะ
0: เหมือนตาออยทั่วไปจะเป็นตัวเลขที่เขียนผ่านการรับรอง อย่างนี้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะยาบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีหมอบางคนที่หิ้วมาเองอาจจะไม่ผ่านการรับรองในประเทศไทยซึ่งหมอว่าอันนั้นก็อาจไม่ถูกต้อง
1: เหรอฮะแม้จะบอกว่าเนี่ยยานี่เขาฉีดกันเมืองนอกฉีดเยอะแยะหิ้วมาเองถูกกว่าอะไรแบบนี้
0: เพราะออยไทยก็จะมีระเบียบในการตรวจเพราะกลุ่มประชากรไม่เหมือนกันนี่ค่ะเรากับต่างชาติอาจจะถูกไหมคะมีโรค บางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเราก็ควรจะมั่นใจว่ายานี้ปลอดภัยในประชาชนของเรา
1: คนไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอ๋อมีเหตุผลนั้นด้วยบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็เพื่อนเขาชวนอ่ะเขาบอกว่าหมอคนนี้ก็เพิ่งมาฉีดให้ฉันก็ปลอดภัยดีไม่เห็นเป็นไรเลยกรณีที่ต้องให้คุณหมอมาแก้ไขนะฮะหน้าพังมาแล้วหรือว่าส่วนไหนต่างๆของร่างกายก็ตามเนี่ยมีเยอะแค่ไหนครับ
0: มากขึ้นเรื่อยๆเอาอย่างนี้ดีกว่าที่สิริราชเนี่ยเราเจอเคสใหม่อย่างน้อยๆนะคะเดือนนึง 1-2 เคส
1: โอ้แล้ว
0: ทุกเดือน
1: อันนี้คือมาให้แก้นะฮะ
0: มาให้แก
1: ้คือคนที่มาต่อลงชื่อไว้เพื่อจะมาฉีดอย่างถูกต้องเนี่ยก็คิวยาวอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: มีมาให้แก้ไขอีกส่วนนึง
0: แต่คิวแก้เนี่ยเป็นคิวรัดเพราะยังไงซะเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องแก้ก่อนคนไข้มีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อ
1: คืออะไรเป็นเหตุผลที่เขาทำเนี้ยบางทีบอกว่ามันสวยเร็วง่ายถูกอะไรแบบนี้
0: อาจจะเป็นอย่างนั้นคือเนื่องจากค่าใช้จ่ายของการฉีดสารเติมเต็มจริงๆที่ถูกต้องหมอว่า average นะคะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ CC ละ 1,000 นึง
1: อ๋อเขาฉีดกี่ CC ฮะ
0: ก็แล้วแต่เลยค่ะ 3-4 CC แต่คืออย่างที่บอกคือค่าใช้จ่ายในการฉีด CC ละ 10,000 กว่ากับ CC ละ 1,000 มันต่างกัน10เท่านะ
1: อย่างนี้นี่เองคือถูกกว่าแน่ๆ
0: ค่ะ
1: สะดวกกว่าเพราะเขามาฉีดถึงที่อะไรอย่าง
0: น
1: ี้ด้วยอ
0: าจจะอย่างนั้น
1: อาจจะด้วยแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันเคยทำมาแล้วเนี่ยฉันทำมาหมอคนนี้ทำให้หรือคนนี้มาฉีดให้ก็ดีเหมือนกัน
0: บางคนไม่ได้ฉีดกันแต่ที่คอนโดนะคะฉีดกันในรถตู
1: ้อ
0: ย่างเงี้ยขับรถแล้วก็ฉีดกันในรถตู้อย่างนั้นก็มีเหมือนกัน
1: นัดกันเจอกันตรงไหน
0: นัดกันเจอกันถนนเนี่ยฉีดกันตาม
1: รถตู้ฉีดเลย
0: ซึ่งอันเนี้ยบางคนก็จะพูดว่าเฮ้ยฉันฉีดมาแล้วเนี่ยเป็นหลายๆปีไม่เห็นจะเป็นอะไรสวยด้วยถูกด้วยทำไมถึงจะต้องฉีดราคาแพงประเด็นก็คือว่ากลุ่มซิลิโคนเหลวเนี่ยโดยเฉพาะพวกนี้บางทีมันอยู่เฉยๆในร่างกายเราอยู่ตั้งนานกว่าจะเกิดปฏิกิริยาน
1: านได้สักแค่ไหนฮะ
0: งานวิจัยทางการแพทย์เคสที่นานที่สุดคือฉีดมา40ปีแล้วถึงเพิ่งเกิดอาการ
1: โอ้40ปี
0: เพราะฉะนั้นสมมุติคุณฉีดกันมา5ปี10ปีแล้วยังไม่เกิดอาการอันเนี้ยอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทีหลัง
1: มีกรณีของใครไหมครับที่ฉีดแล้วอยากจะเอาออกบ้างแล้วมันเอาออกไม่ได้หรือมันเป็น
0: อันนั้นเป็นความทุกข์ของไม่ใช่แค่คนไข้เป็นความทุกข์ของหมอด้วย
1: ทำไมฮะ
0: คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยสมมุติเวลาที่เขามาหาเราเนี่ย
1: ครับ
0: เราไม่รู้จริงๆว่าตกลงถูกฉีดอะไรมาบางทีมันบวมไปหมด
1: เป็นสารอะไรก็ไม่รู
0: ้สารอะไรก็ไม่รู้คราวนี้ในขณะที่จะต้องประเมินว่าเราจะทำยังไงเพื่อรักษาเนี่ยอันนึงเลยคือ1เราต้องเอาชิ้นเนื้อคนไข้ออกมาดูอย่างเช่นเราก็ต้องมีตัดให้มันมีแผลตัดออกมาดูแล้วเสร็จแล้วมาดูทางเขาเรียกว่าทางพยาธิวิทยาดูว่าสารอันนี้น่าจะเป็นอะไรซึ่งสารพวกนี้มันมีลักษณะต่างกันบางทีเราย้อมสีเราพอจะบอกธรรมชาติของมันได้ปัญหาที่เราเจอเยอะคือซิลิโคนเหลวซึ่งถูกเขาเรียกว่าถูกแบนไปทั่วโลกแล้วว่าห้ามฉีดกันเนี่ยพวกนี้จะเห็นลักษณะเป็นโพรงอยู่ในผิวข้อที่แย่คือเราไม่สามารถที่จะทำอะไรละลายออกมันได
1: ้
0: วิธีการเดียวที่จะเอามันออกได้คือเราเปิดผิวหนังออกแล้วขูดมันออกจากใต้ผิวซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะ ทั้งทำยากแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงกับคนไข้ทีหลังอย่างเช่นเกิดแผลเป็นใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ง่ายตอนนี้ศิริราชกำลังมีโครงการวิจัยกำลังพยายามอยู่เรามีการร่วมมือกับอาจารย์ทางคณะวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะแยกสารประกอบของซิลิโคนพวกนี้ออกมาดูว่ามันพอจะมีสารอันไหนไหมที่ฉีดเข้าไปแล้วทำให้มันสลายหรืออย่างน้อยทำให้มันนิ่มขึ้นเราทดลองเป็นงานวิจัยอีกเหมือนกันที่จะพยายามใช้เครื่องเลเซอร์บางตัวที่แทงเข้าไปใต้ผิวหนังคนไข้ให้ความร้อนแล้วก็สามารถที่จะดูดมันออกมาได้
1: ทำได้ยัง
0: แต่ยังไม่ได้ 100% เรามีคนไข้ที่ทำไปแล้วเนี่ยดีขึ้นพอสมควรหลายรายเพียงแต่วิธีพวกนี้ก็ยังไม่ใช่วิธีมาตรฐานที่เราเอามาทำได
1: ้โอ้โหคิดว่าเอาง่ายๆถูกๆแล้วก็ทำเร็ว
0: เกิดปัญหาระยะยาว
1: แต่พอมาแก้ไขนี่มันเรื่องใหญ่กว่าเยอะเลย
0: ไม่ง่าย
1: โอ้โหตอนนี้มีได้ยินว่านะครับเขามีการฉีดกันเองแล้วด้วย
0: ค่ะ
1: คือไม่เห็นยากนี่ฉันก็รู้เข็มนี่นะใช้กี่ซีซีฉีดเลยตำแหน่งตรงไหนก็รู้บางทีไม่ใช่เป็นหมอกระเป๋ามานะฉีดกันเองก็มีนักศึกษาก็ทำกันจริงไหมฮะจ๊ะ
0: ยาพวกนี้มีขายหลายที่บางทีขายออนไลน
1: ์อุ้ยจริงฮะ
0: จริงค่ะซึ่งอันเนี้ยเราควรที่จะต้องเตือนทั้งประชาชนแล้วก็เตือนคนที่จะฉีด
1: ค
0: ืออย่างที่บอกเรารู้อยู่แล้วว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากสารพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่คิดว่าอยากจะ

0: ฉีดเมื่อกี้เราให้ข้อแนะนำไปแล้วว่าต้องดูอะไรบ้างดูทั้งคนฉีดดูทั้งสารที่จะฉีดสถานที่หมอก็อยากจะขอใช้โอกาสนี้ในการเตือนคนที่คิดว่ากำลังจะฉีดคนไข้คนอื่นหรือฉีดเพื่อนกันเองหรือฉีดเพื่อเก็บเงินก็ตามเนี่ยคือบางทีคุณไม่ทราบว่าผลพวกนี้มันอยู่กับคนที่คุณฉีดเข้าไปเนี่ยเป็นระยะเวลายาวแล้วก็ทำให้เกิดความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเขาอาจจะเสียโฉมไปเขาอาจจะทำงานไม่ได
1: ้
0: ขอสักนิดนึงเถอะค่ะให้คิดก่อนว่าที่คุณกำลังทำเนี่ยมันส่งผลเสียกับชีวิตของคนอื่นมาก
1: ครับแล้วถ้าคนที่อยากสวยเราคิดว่าเอาแบบนี้ง่ายๆฉีดอย่างนี้แล้วกันหมอจะเตือนว่าอะไรดี
0: หมอว่าเราอยากคิดถึงแค่สวยง่ายสวยเร็ว
1: ถูก
0: และราคาถูกความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องคิดถึง
1: วันนี้ครับอาจารย์เตือนพวกเราเตือนย้ำมากๆเลยนะฮะกับการที่ฉีดอะไรเข้าร่างกายแล้วมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายถึงชีวิตได้หลายคนก็มองเห็นแต่ว่าเขาเคยทำกันไม่เห็นมีปัญหาอะไรมันง่ายดีถูกดีแล้วก็เร็วด้วยแต่อยากให้คิดมากๆอย่างที่อาจารย์แนะนำนะครับเราหวังว่าวันนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ให้ทุกท่านได้เอาไปคิดพิจารณาเยอะๆก่อนที่จะฉีดสารอะไรเข้าไปในร่างกายขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: เดี๋ยวก่อนค่ะหมอหนูเปลี่ยนใจแล้วค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวทำไมแล้วครับคุณผมอุตส่าห์มาตั้งไกล
0: หนูไม่ฉีดดีกว่าค่ะ
2: ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะอย่าไปฉีดเลยอ่ะมันมีผลกระทบที่เยอะมากรักษายากมากเสียเวลาอย่างเดียวไม่พอนะสุขภาพจิตเราก็แย่ไปด้วยอ่ะ
3: บอกว่าอย่าเด็ดขาดเลยไม่ว่าใครจะชวนไม่ว่าเพื่อนสนิทแบบก็อยากเตือนๆนะคะอยากฉีดกระเป๋าว่าอย่าเด็ดขาด

0: ว่าทำไมถึงอยากมีลูกเพราะว่าทราบกันก็คือเรามีครอบครัวแล้วนะครับพอเรามีครอบครัวเราก็อยากจะมีอีกคนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มความรักระหว่างเรากับแฟนของเรามันจะเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่เราจะต้องพร้อมที่จะดูแลแล้วก็มีการวางแผนในอนาคตว่าอีกหน่อยเราจะทำอะไรนะครับรวมถึงทายาทที่จะเกิดมาเราจะดูแลเขายังไงมันเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับอีกพาร์ทนึงของชีวิตของผมและแฟนพอเราแต่งงานพอเรารักกันณวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะมีลูกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมีได้พอเราวางแผนแบบนี้เสร็จปั๊บเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วมันต้องเตรียมการต้องวางแผนในอนาคตมันก็ต้องมานั่งดูอีกว่าเด็กคนหนึ่งจะเกิดมาอยู่ในสังคมอยู่กับเราเนี่ยเราต้องวางแผนยังไงเราต้องมีมุมมองไม่ว่าผมแฟนคิดยังไงถามว่ามีความรู้แค่ไหนไม่มีเลยครับเคยสงสัยเหมือนกันครับว่าไอ้คำว่าตัวเลข9เดือนเนี่ยมันจะมีความสำคัญยังไงนึกไม่ออกครับว่า9เดือนมันจะเป็นอะไรยังไงแต่รู้ว่าอ่ะ9เดือน
1: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอประภัสวานิชพงพันธ์แล้วนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกิฟต
1: ์คุณหมอครับจะว่าไปตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะฮะก
2: ับ
1: การที่มีครอบครัวและภรรยาก็พร้อมที่จะมีน้องแต่ตอนนี้ผมก็ต้องมาขอข้อมูลกับทางคุณหมอว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมต้องเตรียมตัวอะไรยังไงครับ
2: ในเรื่องของการเตรียมตัวคงมีหลายประเด็นนะครับทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายดูเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
1: ตอนนี้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
2: แข็งแรงทั้งคู่ใช่ไหมครับ
1: แข็งแรง
2: ถ้างั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับพอผ่านกระบวนการของการตรวจก่อนตั้งครรภ์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเมื่อเข้าสู่กระบวนการตั้งครรภ์มันก็จะแบ่งเป็นระยะครับคุณกิฟต์ที่อาจจะมีปัญหาตั้งแต่ไตรมาสแรกคือ3เดือนแรกช่วงกลางหรือว่าช่วงท้ายซึ่งแต่ละช่วงก็อาจจะมีปัญหาได้ที่แตกต่างกัน
1: ปัญหาที่เกิดมันจะเกิดจากอะไรครับคุณ
2: ได้หลายอย่างนะครับอันแรกคืออาจจะเป็นโรคประจำตัวคุณแม่อาจจะมีทั้งเบาหวานมีความดันมีอะไรต่างๆที่อาจจะกระทบกับการตั้งครรภ
1: ์
2: ต้องควบคุมโรคให้ดีก่อนบางครั้งเนี่ยเป็นภาวะที่เกี่ยวกับทางโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เจอบ่อยในไทยก็คือโรคเลือดทาลัสซีเมียถ้าไม่ทราบมาก่อนแล้วก็แต่งงานมีลูกอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่รุนแรงการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยดูเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเกิน 80-85% เป็นคู่สมรสที่ไม่มีความเสี่ยงอะไร

0: เลยคือแข็งแรงทั้งคู
1: ่
0: จำนวนน้อยอาจจะสัก 10% นะครับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหามีโรคประจำตัวมีโรคทางพันธุกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะครับ
1: แต่ถ้าเกิดรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรแล้วรักษาแล้วก็พร้อมแล้วถ้าจะมีน้องก
0: ็
1: จะกลับมาสู่ที่คุณหมอได้บอกไปว่าแต่ละช่วงเดือนก็จะต้องมาดูแลกันอีก
0: ใช่เพราะมีปัญหาที่เฉพาะกับแต่ละระยะได้อีก
1: มันระยะมันดูยุ่งยากขนาดนั้นคุณหมอม
0: ัน
1: ไม่ใช่แบบว่าพอผู้ชายปกติผู้หญิงแข็งแรงปกติปั๊บเรามีลูกกัน
0: จะเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติเสมอไป
1: มันก็จะปกติ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
0: เพราะการตั้งครรภ์มีภาวะแทรกซ้อนได้นะครับและแต่ระยะอย่างเช่นไตรมาสแรกหรือว่า3เดือนแรกเนี่ยความเสี่ยงอันดับหนึ่งคือเรื่องของการแท้งนะครับซึ่งการแท้งบางครั้งเนี่ยเราก็ทราบสาเหตุเช่นมีการพัดตกหกล้มมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆแต่การแท้งบางครั้งไม่ทราบสาเหตุเหมือนกับท้องอยู่แล้วหลุดไปเฉยๆ
1: อันนี้เยอะ
0: อันนี้ครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเจออยู่ว่าเราไม่รู้สาเหตุ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวขอเข้าไปคุยด้านในเพ
0: ื่
1: อขยายในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์อีกครั้งนึงว่าปัญหามันมีอะไรกันบ้าง
0: ได้ครับ
1: ให้คุณหมอพาชมเลยนะครับวันนี
0: ้ตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก
1: ครับ
0: หรือบางทีเรียกสั้นๆว่าห้องอัลตราซาวด์นะครับ
1: อัลตราซาวด
0: ์ใช่ตรงนี้อาจจะเป็นที่หลักในการตรวจทารกในครรภ์ว่ามีความปกติหรือว่าความผิดปกติอย่างไรบ้างทารกที่มีความผิดปกติในบางภาวะที่เรารักษาได้เราก็จะดำเนินการที่นี
1: ่
0: นะครับที่เห็นตรงนี้เป็นโถงพักคอยนะครับคนไข้ก็จะมานั่งรอซึ่งเราจะนัดคนไข้ส่วนใหญ่ตอนประมาณสัก5เดือนซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะที่เห็นเด็กชัดเจนเราก็ตรวจดูว่าเด็กเป็นเด็กที่โครงสร้างปกติไหมมีอะไรขาดเกินหรือเปล่านะครับ
1: เอ๊ะคุณหมอครับแต่ตามความรู้สึกที่ผมรู้นี่นะฮะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงมีน้องขึ้นมาคนนึงปั๊บเนี่ยนะฮะ3เดือนแรกไม่หลุดไปสักก่อนนะฮะเดือนที่4เดือนที่5เด็กก็น่าจะพัฒนาการได้ดี
0: ใช่
1: แต่ทีเนี้ยเรากำลังพูดถึงความผิดปกติของเด็กทารกในครรภ
0: ์ใช
1: ่และคุณหมอจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเดือนที่4หรือเดือนที่5
0: ใช่ใช่
1: ความผิดปกติที่ว่ามันมีอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นความผิดปกติครับ
0: ความผิดปกติมีได้ตั้งแต่ของตัวคุณแม่เองของตัวเด็กหรือว่าเป็นส่วนของมดลูกและรกมีความผิดปกติได้ทุกจุดแต่โชคดีอย่างนึงครับว่าความผิดปกติอันเนี้ยพบได้น้อยคือการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะแข็งแรงดีเด็กพัฒนาการดีเจริญเติบโตดีแล้วก็คลอดออกมาอย่างสมบูรณ
1: ์
0: นำความสุขมาสู่ครอบครัวนะคร
1: ับ ส่วนใหญ่นะ
0: ส่วนใหญ่เป็นเช่นน
1: ั้
0: น
1: ย้ำก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจนะครับ
0: ครับแต่ว่าส่วนน้อยนะครับถ้าให้เป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะสัก 3-5% ที่เด็กเขามีโครงสร้างที่ผิดปกติซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นอาจจะมีเนื้อสมองผิดปกติมีกะโหลกศีรษะมีกระดูก
1: ค
0: ือเกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะก็ว่าได้ส่วนใหญ่เป็นจากตัวเด็กเองส่วนน้อยเป็นจากโรคประจำตัวคุณแม่นะครับแล้วก็อีกส่วนน้อยอีกนิดนึงเป็นจากสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเข้ามามีผลแต่น้อย
1: คุยง่ายเป็นได้หมดเลยนะ
0: เป็นได้หมด
1: นะครับเดี๋ยวให้คุณหมอพาไปดูห้องตรวจ
0: ได้ตรงนี้เป็นส่วนพักคอยนะคร
1: ับ ถ้าคนไข้มาปุ๊บเนี่ยลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะ
0: ก็จะรอคิวเพื่อได้เข้าตรวจ
1: แล้วจะเจอบรรยากาศแบบไหน
0: บรรยากาศห้องนักศึกษาจะมืดทึมนิดนึงนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราต้องอาศัยแสงสว่างน้อยๆภาพจากจอจะได้คมชัดตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของห้องตรวจแล้วครับ
1: คุ
0: ณกิ๊ฟบรรยากาศจะสลัวนิดนึง
1: เป็นอย่างที่คุณหมอบอกเลยคือเพื่อดูภาพอัลตราซาวด์ได้ชัดขึ้น
0: ใช่เพราะว่าเราต้องการดูภาพจากสกรีนเนี่ยให้ชัดก็ต้องหลีไฟไม่ให้ตีกันนิดน
1: ึ
0: ง
1: ให้คุณหมอพาชมแต่ละห้องเลยนะ
0: เรามีสเตชันที่ตรวจอยู่แต่ละห้องก็จะกั้นเป็นห้องเล็กๆเนี่ยทั้งหมด8สเตชัน
1: ครับ
0: แต่ละสเตชันก็จะมีคุณแม่มีคุณหมอที่ทำหน้าที่ตรวจนะครับห้องเนี้ยจะทำการตรวจอัลตราซาวด์เป็นหลักนะครับอัลตราซาวด์ก็มีประโยชน์คือดูโครงสร้างรายละเอียดอวัยวะต่างๆให้รู้ว่าเด็กเป็นเด็กที่ปกติไหมโตตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับเข้ามาดูกันทีละห้องนะครับอ
1: ันนี้เราจะเห็นภาพเลย
0: ครับขณะนี้ก็เป็นการตรวจด้วยอันตราซาวด์อยู่จะเห็นว่าในสกรีนก็จะเป็นภาพของเด็กนะครับซึ่งเราก็จะตรวจไปทีละส่วนตรวจหัวตรวจลำตัวตรวจอวัยวะต่างๆระหว่างนั้นคุณแม่ก็จะได้รับข้อมูลด้วยว่าเด็กมีโครงสร้างปกติหรือผิดปกติในบางรายเนี่ยถ้าเด็กเขาอยู่ในท่าที่เหมาะสมเราอาจจะดูเพศให้ด้วย
1: อันนี้ถ้าเกิดบางรายดูตรวจดูแล้วเนี่ยปกติก็ดีไปถ
0: ือ
1: ว่าโชคดี
0: ใช่
1: แต่บางรายถ้าตรวจมาแล้วเนี่ยอาการผิดปกติที่เราเจอเนี่ย
0: มันจะมี
1: อาการอะไรยังไงบ้างจากภาพอัลตราซาวด์ครับคุณหมอ
0: โอ้มันจะแตกต่างกันได้นะครับในมือของผู้เชี่ยวชาญแยกได้นะครับเพราะมันจะมีภาพที่เป็นภาพสมมติว่าเราดูกะโหลกศีรษะเด็กก็จะเห็นเป็นรูปไข่เด็กบางรายถ้ากะโหลกศีรษะเบี้ยวไม่เป็นรูปไข่ต้องเอะใจแล้วว่ามีความผิดปกติอะไรไห
1: ม
0: แต่ละความผิดปกติเหมือนมันจะเหมือนกับมีสัญญาณเตือนฟ้องขึ้นมาว่าเนี่ยไม่ปกตินะ
1: ครับ
0: ก็ต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ตรวจที่ต้องตรวจโดยความละเอียดและรอบคอบพิจารณาว่าสรุปแล้วปกติหรือผิดปกติ
1: อันนี้คือเบื้องต้น
0: เบื้องต้น
1: แต่พอเห็นความผิดปกติแล้วก็ต้องเจาะลึกเข้าไปในแต่ละส่วนที่เห็น
0: ใช่ว่าคืออะไรกันแน่
1: แล้วส่วนใหญ่ความผิดปกติที่มันเกิดมันเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณหมอ
0: ความผิดปกติเอาสักครึ่งนึงก็ได้ครับคุณกิ๊ฟไม่มีสาเหตุ
1: ไม่มีเลยเหรอ
0: ไม่มีสาเหตุไม่ทราบ
1: คุณแม่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ใช
1: ่ลูกในครรภ์ได้อย่างดีก็ เจอผิดปกติได้
0: เจอผิดปกติได้อีกส่วนนึงเกิดจากโครโมโซมเด็กที่ผิดปกติหมายถึงว่าตั้งแต่เขาปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเนี่ยเขาจะต้องได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากพ่อได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากแม
1: ่
0: ทีนี้ถ้ามันบวกกันลงตัวเป็น46เด็กก็มักจะเป็นโครโมโซมที่ปกติแต่บางรายโครโมโซมมันไม่เป็น46จำนวนหมายถึงว่ามันอาจจะขาดหรือเกินตรงนี้ครับส่งผลต่อโครงสร้างอาจจะทำให้มีผิดปกติได้หลายระบบในเด็กคนคนเดียว
1: ความผิดปกติที่บ่งบอกถึงโรคอื่นมีอีกไหมฮะ
0: มีเยอะนะครับ
1: เยอะเลยเหรออ
0: ย่างถ้าเป็นศัพท์แพทย์เนี่ยเขาเรียกซินโดร
1: ม
0: ซินโดรมเนี่ยหมายถึงกลุ่มอาการเด็กๆบางมีความผิดปกติตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นซินโดรมที่มีชื่อแปลกๆซึ่งบางซินโดรมเนี่ยมีความผิดปกติตั้ง10อย่างในซินโดรมเดียวอย่างเงี้ยก
1: ็หลายหลายอาการเลยในซินโดรมนี
0: ้ใช่บางคนผิดปกติตั้งแต่หัวจรดเท้าก็ยังมีนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องวินิจฉัยให้ได้ตอนนี้เราอยู่ในสเตชันคือห้องตรวจ
1: ครับ
0: ที่ใช้เครื่องอัลตราซาวด์นะครับเครื่องอัลตราซาวด์เป็นคลื่นเสียงไม่ใช่เอ็กซเรย์เพราะฉะนั้นปลอดภัย
1: ครับ
0: นะครับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอายุครรภ์สักประมาณ5เดือนก็จะมารับการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอย่างที่บอกขนาดการเจริญเติบโตดูโครงสร้างคุณหมอผู้ตรวจก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ที่แตะอยู่หน้าท้องคุณแม
1: ่
0: นะครับพอเราส่งคลื่นเสียงลงไปปุ๊บคลื่นเสียงสะท้อนกลับมา
1: ก็จะเห็นเป็นภาพ
0: เห็นเป็นภาพขึ้นมาในจอนะครับซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ในการแปลผลนิดนึงว่าอันนี้คืออะไรปกติหรือผิดปกติ
1: ซึ่งคลื่นนี้ไม่ส่งผลต่อตัวเด็ก
0: ไม่ส่งผลเลยครับปลอดภัย 100%
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเป็นอุปกรณ์หลักที่เราใช้ในการตรวจ
1: ถ้าเราดูภาพในจอเนี่ยนะคุณหมอครับ
0: ครับ
1: ส่วนนี้คืออะไรที่เราเห็นเนี่ย
0: ที่เห็นวงกลมลูกไข่อันนั้นคือส่วนของกะโหลกศีรษะของเด็กนะครับ
1: ขอโทษนะครับตรงนี้ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับวงรูปไข่อันนั้นก็คือแนวกะโหลกศีรษะเป็นภาพตัดขวางครับคุณกิ๊ฟ
1: แล้วก็พอดูเสร็จปั๊บก็จะลามไปดู
0: อันนี้เห็นเป็นกระดูกสันหลังเมื่อสักครู่เห็นเป็นป้องๆเห็นมั้ยครับเห็นเป็นกระดูกสันหลังของเด็กเป็นเหมือนรางรถไฟอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับความผิดปกติถ้าเราเห็นได้จากภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากส่วนไหนของเด็ก
0: ได้ทุกจุดครับคุณก
1: ิ๊ฟทุกจุดเลย
0: ได้ทุกจุดเพียงแต่ว่าความพบบ่อยเนี่ยอาจจะลดหลั่นกันไปยกตัวอย่างหัวใจเด็กเป็นอวัยวะที่มีความผิดปกติได้บ่อยมากอวัยวะหนึ่งคือเหมือนกับหัวใจเขาพิการแต่กำเนิดลิ้นหัวใจรั่วอะไรต่างๆเนี่ยอีกอวัยวะหนึ่งคือระบบประสาทและสมองก็เป็นส่วนที่ผิดปกติได้บ่อยส่วนที่เจอไม่บ่อยอาจจะเป็นพวกแขนขาสั้นอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะพบน้อยหน่อย
1: ซึ่งเบื้องต้นเราก็จะทราบจากการอัลตราซาวด์แบบนี้ได้เลยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับใช่ปัญหานิดเดียวคืออัตราการตรวจพบมันยังไม่ 100% ครับคุณกิ๊ฟมีบางภาวะเช่นความผิดปกติมันเล็กมากๆมันหลุดรอดการตรวจแล้วไปตรวจเจออีกทีหลังคลอดอันนั้นก็
1: ม
0: ีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นความผิดปกติที่แบบใหญ่ๆหรือชัดๆเนี่ยเราพบได้หมดถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ปกติเราก็จะหยุดแค่อัลตราซาวด์นะครับแต่ในเด็กบางรายเนี่ยที่เรารู้สึกเอ๊ะเราเอะใจว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติบางครั้งเนี่ยเราต้องเอาเทคโนโลยีหรือการตรวจชนิดอื่นเข้ามาร่วมด้วยยกตัวอย่างบางรายอาจจะต้องมีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อเอาเซลล์เด็กไปตรวจบางรายอาจจะต้องมีการเจาะเลือดจากสายสะดือเด็กเอาเลือดเด็กไปตรวจหรือบางรายเนี่ยเราอาจจะต้องส่งเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกกันว่า MRI เป็นเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนั้นก็จะเป็นการตรวจอีกวิธีนึงซึ่งจะเห็นโครงสร้างได้ละเอียดเอามาประกอบกันเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยมีอีกนะครับ
1: นี่คือเครื่องอัลตราซาวด
0: ์
1: เดี๋ยวต้องรบกวนให้คุณหมอพาไปดูเทคนิคการตรวจอย่างอื่นบ้าง
0: อื่นได้ครับ
1: ได
0: ้แต่ว่าหลักๆของการตรวจก็คือจะใช้อัลตราซาวด์เป็นหลัก
1: นี่ก่อนเลย
0: ใช่ส่วนเทคนิคอื่นๆเนี่ยเราจะใช้เฉพาะในรายที่มีความผิดปกติที่เราสงสัยเกิดขึ้นละถึงจะส่งตรวจเป็นรายๆไปอย่างเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ต้องไปตรวจอีกตึกนึงครับของรังสีใช่เพราะฉะนั้นที่นี่จะทำได้คืออัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแล้วก็การเจาะเลือดเด็กที่จะร่วมกันในการวินิจฉัย
1: นะฮะแต่ย้ำอีกทีว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมีไม่มาก
0: เป็นส่วนน้อยครับ
1: น้อยถ้าเป็นตัวเลขก็ประมาณไม่ถึง
0: 3-5%
1: ประมาณนี้นะ
0: ช
1: ่วงนี้งั้นเดี๋ยวนอกจากอัลตราซาวด์สเตชันนี้แล้วเดี๋ยวเราย้ายไปอีกที่นึง
0: ได้ครับไปดูบรรยากาศอื่นๆห้องอื่นก็จะคล้ายๆกันอาจจะต่างกันนิดหน่อยเชิญครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอีกห้องนึง
1: ครับผม
0: ครับคุณหมอผู้ตรวจก็กำลังทำการตรวจอัลตราซาวด์อยู่แล้วก็คุณแม่ขณะนี้เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์แฝดนะครับ
1: ยินดีด้วยนะครับ
0: ยินดีด้วยครับจากจอจะเห็นนะครับคุณกิ๊ฟเห็นว่าเหมือนกับส่วนที่เห็นเป็นกะโหลกศีรษะของเด็กเนี่ยเราเห็นอยู่2
1: ศีรษะ
0: สองศีรษะใช่
1: ติดกัน
0: ก็เป็นการแสดงว่าคนนี้เป็นการตั้งครรภ์แฝดคุณแม่ได้น้อง2คน
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคุณแม่เพิ่งรู้ครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับว่าได้ลูกแฝดครั้งแรกเลยคุณหมอ
0: ตื่นเต้นไหมครับคุณแม่ดีใจด้วยนะครับดีใจต้องแต่ครรภ์แฝดต้องดูแลนิดนึง
1: คุณหมอครับเด็กแฝดเนี่ยมันมีพัฒนาการอะไรยังไงถึงเติบโตมาเป็นแฝดได้เข้าไปอยู่ในนั้นบางคนที่แฝด2ไม่เท่าไหร่นะครับบางคนที่แฝด3แฝด5เมืองนอกนี่มีเป็น10ก็มี
0: ครับ ก็ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการแบ่งตัวตามธรรมชาติตอนที่เขาปฏิสนธิแล้วเขาเป็นตัวอ่อนนะครับมีการแบ่งตัวที่มากกว่าปกติก็ได้เป็นเด็กแฝด2แฝด3หรือว่า

0: ก็บางส่วนในเทคโนโลยีหลังๆอาจจะมีการเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีการใส่ตัวอ่อนมากกว่า1ตัวทำให้มีการตั้งครรภ์เด็กแฝดมากขึ้น
1: แล้วที่บอกว่าแฝดแท้แฝดไม่แท้นี่ยังไงครับแยกยังไงคร
0: ับ แฝดแท้คือแฝดเหมือนที่เห็นว่าเป็น2คนหน้าตาเหมือนกันเลยเกิดจากไข่ใบเดียวกันแล้วเขาแบ่งตัวเป็น2เพราะฉะนั้นเขาจะตั้งต้นจากสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อแตกตัวเป็น2เขาก็จะได้ของที่เหมือนกันแต่แฝดเทียมนี่คือหมายความว่า
1: หน้าไม่เหมือนกัน
0: หน้าไม่เหมือนกันก็คือเกิดจากไข่2ใบสเปิร์มฝ่ายชาย2ตัวปฏิสนธิได้ตัวอ่อน2ตัว
1: อ
0: ันนั้นก็คือจะมีความแค่คล้ายคลึงกันเพราะว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะเหมือนกับแฝดแท้
1: แฝดแท้จะเป๊ะกว่าเพราะว่าจากใบเดียวกัน
0: ใบเดียวกันแล้วแบ่งเป็น2
1: แล้วการดูแลเด็กในครรภ์ระหว่างแฝดกับไม่แฝดเนี่ยมันการดูแลแตกต่างกันไหมครับ
0: แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าการตั้งครรภ์แฝดเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้นนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับ
1: อย่างเช่น
0: คลอดก่อนกำหนดนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหามากกว่าการตั้งครรภ์เดียวนิดหน่อยหรือว่าการเจริญเติบโตของเด็กด้วยความที่เขาอาจจะอยู่ในที่ที่แคบแล้วเขาต้องแชร์กันอาจจะตัวเล็กกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เดียวนิดหน่อยก็ต้องคอยตามดูว่าโตดีไหมอะไรต่างๆ
1: คุณหมอครับความคาดหวังของคนไข้เนี่ยเวลามาอัลตราซาวด์เวลามาพบกับคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เขามีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับ
0: ร้อยละร้อยครับคาดหวังให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงนะครับซึ่งโชคดีที่ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นนะครับมีคุณแม่ส่วนน้อยที่อาจจะประสบปัญหาก็อาจจะเด็กผิดปกติการตั้งครรภ์ผิดปกติซึ่งเป็นส่วนน้อยจริงๆก็อาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจอะไรต่างๆในกรณีที่เรารักษาไม่ได้แต่ถ้าเรารักษาได้คุณแม่ก็จะมีความคาดหวังว่าคาดหวังให้การรักษานั้นได้ผลแล้วก็ลูกกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีโครโมโซมที่ผิดปกตินะครับคุณกิฟต์หมายถึงว่าเด็กเขาปฏิสนธิมาตั้งแต่ตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยโครโมโซมเขาผิดปกติมาตั้งแต่ต้นเขาก็จะเจริญเติบโตมาในแบบของเด็กที่มีโครโมโซมผิดปกติซึ่งก็จะผิดปกติไปตลอดเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้ใช่นะครับ
1: ในรายที่รักษาไม่ได้เนี่ยก็ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ว่าความผิดปกตินั้นรุนแรงมากหรือว่ารุนแรงน้
1: อ
0: ยถ้ารุนแรงมากอาจจะจำเป็นอาจจะจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าท้องต่อไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรต่างๆนะครับ
1: ห้องนี้จะเป็นห้องที่คุณแม่จะได้ยินเสียงหัวใจลูกของตัวเอง
0: ใช่ครับเป็นห้องที่เราตรวจกราฟหัวใจเด
1: ็
0: กนะครับก็จะเป็นห้องที่เราจะมาประเมินสุขภาพของเด็กกันว่าเด็กเขาโอเคไห
1: ม
0: ส่วนมากคุณแม่ที่จะเข้าห้องนี้คือมักจะมีปัญหาเช่นรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยดิ้นหรือว่าน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นหรือมีปัญหาการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เราจะให้คุณแม่เนี่ยติดเครื่องฟังหัวใจเด็กเนี่ยนานประมาณ20นาทีเพื่อดูแพทเทิร์นของกราฟแล้วแปลผลว่าเด็กโอเคหรือเปล่าเสียงที่ได้ยินนะครับคุณกิฟต์ตุ๊บตุ๊บ
1: นี่คือเสียงหัวใจเด็กเหรอ
0: เสียงหัวใจเด็กซึ่งจะฟังดูเร็วนะครับแต่ว่าหัวใจเด็กเขาจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ประมาณ2เท่าเพราะฉะนั้นที่ได้ยินนี่คือปกติ
1: เดี๋ยวก่อนเสียงหัวใจเด็กที่มันมาจากความรู้สึกของคุณแม่ด้วยไหมฮะเวลาแม่ตื่นเต้น
0: ไม่ครับ
1: ลูกก็จะตื่นเต้นตามไปด้วย
0: อันนี้คือของลูกแยกกันคนละระบบ
1: แยกกัน
0: ใช่ครับใช่เราก็จะดูว่าอัตราการเต้นเป็นอย่างไรมีการขึ้นลงมันจะมีแพทเทิร์นมาตรฐานที่ดูอยู
1: ่แล้วทำไมหัวใจเด็กต้องเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ถึง2เท่าแล้วคุณหมอครับ
0: มันเป็นการพัฒนาการของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการเต้นหัวใจพอเขาคลอดออกมาปุ๊บเขาจะค่อยๆเต้นช้าลงช้าลงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเหลือสัก80แต่ตอนอยู่ในท้องเนี่ยจะเห็นว่าสัก140 150
1: จะเร็วมาก
0: เร็วครับเร็ว
1: มันเป็นกลไกของธรรมชาติ
0: ใช่เป็นกลไกธรรมชาติ
1: แล้วห้องนี้ที่คุณหมอบอกคนที่รู้สึกว่าลูกในท้องผิดปกติความผิดปกติที่บอกคือ
0: เช่นดิ้นน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยดิ้นหรือบางรายที่ตั้งครรภ์เกินกำหนดเราก็กังวลนะว่า เกินกำหนดแล้วยังไม่คลอดเนี่ยเด็กจะยังโอเคอยู่หรือไม
1: ่
0: การตรวจอันนี้ก็จะช่วยบอกได้ว่าเด็กยังมีสุขภาพที่ดีอยู่คุณแม่จะได้คลายความกังวล
1: อ๋อผมเคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันคนใกล้ตัวผมนี่แหละพอท้ายๆแล้วเด็กดูเหมือนจะนิ่งไปนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะมันมีหลายๆปัจจ
0: ั
1: ยนะครับบางทีก็มาจากเคยได้ยินสายลกคันคออ
0: ะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่
1: ทีนี้เราจะเช็คเสียงเช็คปฏิกิริยาของเด็กจากห้องนี
0: ้ได
1: ้ได้เลย
0: ได้ได
1: ้มันเป็นห้องอะไรครับคุณหมอครับ
0: เป็นห้องให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนทำหัตถการหัตถการเช่นเราจะไปเจาะน้ำคร่ำเจาะเลือดเด็กมาตรวจหรือว่าการถ่ายเลือดเด็กอะไรต่างๆก็เลยต้องมีห้องนี้เพื่อให้ความรู้ว่ามันคืออะไรมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าทำหรือไม่ทำหัตถการนั้นเช่นบางรายที่อยากจะเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจดูดาวเพราะคุณแม่อายุเยอะนิดนึงเราก็จะให้คุณแม่มาดูวิดีโอมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที
1: ่
0: ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือเทสที่มีประโยชน์อย่างไรมีข้อเสียอย่างไรแล้วจะตัดสินใจอย่างไรส่วนอีกกลุ่มนึงมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเช่นเจอว่าเด็กมีโครงสร้างผิดปกติอยากจะขอตรวจโครโมโซมเด็กหรือว่าเด็กที่มีความผิดปกติแล้วเราจะต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อให้การรักษาก็ต้องมาเตรียม

0: เตรียมคนไข้กันก่อนว่าให้มารับทราบว่าสถานการณ์คืออะไรทำอย่างไรมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างที่ห้องนี้ครับ
1: ได้ยินมาว่าแม่ที่อายุเกิน35เนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าไม่แนะนำให้มีบุตรจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมีบุตรแล้วเนี่ยเด็กที่เกิดมาอาจจะเป็นดาว
0: อาจจะไม่ถึงขั้นไม่แนะนำให้มีบุตรคือมีได้แต่ต้องรับทราบความเสี่ยงว่าโอกาสเด็กเป็นดาวเนี่ยสูงขึ้นตามอายุ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่บางท่านกังวลว่าเด็กจะเป็นดาวไหมอยากเจาะน้ำค่ำก็ต้องมารับฟังข้อมูลห้องนี้ก่อน
1: ที่ห้องนี้
0: ใช่แล้วพอตัดสินใจว่าอยากเจาะเราก็ส่งเข้าไปเจาะที่ห้องอนัสซาที่เมื่อสักครู่เราไปดูกันมา
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณหมอครับแสดงว่าคนไข้ที่เริ่มมีภาวะที่ไม่ปกติจะต้องมาเข้ารับการ
0: ให้การปรึกษา
1: ให้การปรึกษาห้องนี
0: ้ก่อนทำหัตถการใช่
1: แล้วการทำหัตถการรักษาด้วยการหัตถการเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: มันเป็นคำรวมนะครับคุณคลิปหัตถการก็คือการรักษาต่างๆที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นการเจาะต่างๆเจาะน้ำค่ำเจาะสายสะดือการทำผ่าตัดต่างๆการส่องกล้องอันนี้เรารวมเรียกว่าเป็นหัตถการซึ่งก็มีหลายแบบ
1: มันให้ประโยชน์อะไรยังไงครับ
0: ส่วนมากเป็นเพื่อการวินิจฉัยเช่นเราสงสัยแล้วว่าเด็กคนนี้ดูโครงสร้างเขาไม่ปกติเขาอาจจะมีโครโมโซมที่ผิดปกติแทรกซ้อนอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เราต้องเอาทำการเจาะเลือดหรือว่าเจาะเอาน้ำคร่ำเอาเซลล์เด็กมาตรวจเพื่อให้รู้ว่าโครโมโซมเด็กเขาปกติไหมหรือบางครั้งเป็นการให้การรักษาเช่นส่องกล้องลงไปจี้ตัดพังผืด
1: รักษาได้เลย
0: รักษาได้ในบางภาวะนะครับทำได้ใช
1: ่แล้วอายุครรภ์เท่าไหร่ครับถึงจะเจาะน้ำคร่ำได้คุณแม่บางรายถ้าเกิดห่วงว่าลูกจะไม่ปกติเจาะตั้งแต่เดือน2เดือนแรกได้เลยไหมคร
0: ับไม่ได้
1: เอาไม่ได้ด้วย
0: อายุครรภ์ที่เหมาะสมสักก่อน5เดือนเช่น4เดือนครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะถ้าเราเจาะเร็วเกินไปเนี่ยถุงยังเล็กอยู
1: ่
0: นะครับอาจจะทำให้มีการแตกของถุงหลังเจาะ
1: มีด้วยนะ
0: มีครับอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอันนึง
1: คือ
0: ถุงการตั้งครรภ์เหมือนลูกโป่งใส่น้ำถุงหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเราเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะมีความเหนียวพอสมควรหลังจากที่เราเจาะไปด้วยเข็มเล็กๆเมื่อถอนเข็มออกมามันจะมีการสมานตามธรรมชาติ
1: 4-5 เดือนก็เป็นช่วงที่คุณหมอบอกว่าควรจะเอาตรวจสาวครั้งแรกนะครับก็ถ้าเกิดพบความผิดปกติเสร็จปั๊บ
0: ก็เจาะน้ำคร่ำต่อหรือเจาะเลือดทำหัตถการกันต่อ
1: มีบางเคสที่สามารถรักษาได้ไหมครับเราด้วยการที่เราเจาะน้ำคร่ำดูโครโมโซมแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นภาวะเป็นโรคอะไรแบบนี้เรารักษาได้เลยมีไหมคร
0: ับถ้าเป็นความผิดปกติของโครโมโซมรักษาไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะว่านั่นคือเขาปฏิสนธิมาแบบนี
1: ้
0: เขาก็จะดำเนินไปแบบนี
1: ้ต้องยุติการตั้งครรภ
0: ์ขึ้นกับความรุนแรงถ้ารุนแรงมากก็ยุติการตั้งครรภ์แต่การเจาะบางอย่างเนี่ยเช่นเราเจาะเลือดของเด็กไปตรวจแล้วเราพบว่าเด็กซีดเราสามารถรักษาโดยการถ่ายเลือดให้เด็กอันนี้รักษาได้คือเด็กในท้องเนี่ยที่เราพบว่าเด็กเขาซีดผิดปกติเม็ดเลือดแดงเขาถูกทำลายไปอย่างเงี้ยเขาต้องการเลือดเข้าไปเสริมไม่อย่างนั้นโรคก็จะรุนแรงมากขึ้น
1: เลือดแม่ไม่พอ
0: ไม่พออ
1: ุ้ย
0: เพราะว่าอาจจะมีการทำลายของเม็ดเลือดแดงอะไรต่างๆ
1: แบบนี
0: ้รักษาได้คือเราการเติมเลือดจากภายนอกเข้าไปก็เป็นการทำหัตถการอย่างหนึ่งอันนี้คือเป็นโรคที่รักษาได้
1: เป็นประโยชน์จากการเจาะน้ำคร่ำ
0: ใช่
1: ดูโครโมโซม
0: ใช่แต่ถ้าเป็นความผิดปกติที่ตัวโครโมโซมจริงๆเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะนี่คือเขามาแบบนี
1: ้
0: เขาก็จะต้องดำเนินไปแบบนี
1: ้แต่ผมได้ข่าวมาเดี๋ยวนี้นวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยนะครับนอกจากการเจาะน้ำคร่ำแล้วมันสามารถตรวจดูจากโดยการที่ไม่ต้องเจาะเลย
0: ได้ครับ
1: ได้เหมือนกัน
0: อันนั้นเป็นการตรวจเลือดแม
1: ่
0: เพราะว่าในเลือดแม่เนี่ยก็จะมีเซลล์ของเด็กปะปนเข้าไปเราก็เอาไปสกัดเอาเฉพาะเซลล์ของเด็กมาตรวจก็เป็นเทคนิคใหม่อันนี้เพิ่งมีมาสักปี2ปีนี่เองนะครับ
1: ก็สามารถรู้ได
0: ้สามารถรู้ได้เพียงแต่ว่าความแม่นยำอาจจะไม่ร้อยละร้อยเหมือนการเจาะน้ำคร่ำก็คือแม่นยำน้อยกว่านิดหน่
1: อ
0: ยนะครับ
1: นอกจากน้ำคร่ำแล้วมีอะไรมีรกด้วยนี่
0: เป็นการเจาะเนื้อรกก็สามารถตรวจได
1: ้ก็
0: ค
1: ือ
0: เจาะจากเนื้อรกแต่อันนี้จะเจาะตอนอายุครรภ์น้อยๆเช่นสัก3เดือนเนี่ยเราก็เจาะได้ละแต่น้ำคร่ำเนี่ยต้องรอ4เดือนครึ่งถึง5เดือนเจาะเร็วไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: คุณหมอครับแม่หลังจากที่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณหมออธิบายแล้วเนี่ยนะฮะไปมาก็เกิดความเครียดเหมือนกันนะครับ
0: อาจจะมีได้นิดหน่อยครับ
1: อย่างนี้ถ้าเกิดคุณแม่ที่กำลังมีน้องอยู่เนี่ยเขาควรจะเตรียมตัวยังไงครับคุณหมอถามตรงๆเลย คุณแม่หลายคนคงจะถามแบบน
0: ี้จริงๆด้วยความที่การตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกตินะครับก็แค่ทานให้เยอะพักให้มากระวังอุบัติเหตุแล้วก็มาตรวจตามนัดแค่นี้ถือว่าน่าจะโอเค
1: ก็ถือว่าเป็นปกติแล้ว
0: ถ้าเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติก็จะไปเรื่อยๆตามธรรมชาติอาจจะไม่ต้องมีอะไรพิเศษมากมายนะครับทีนี้ในคุณแม่บางรายที่มีความเสี่ยงอันนี้อาจจะต้องมีเพิ่มเติม
1: ครับ
0: เริ่มต้นจากตรวจให้รู้ก่อนว่าเราแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรหรือถ้ามีโรคประจำตัวก็รักษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แล้วระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยเราจะมีคำแนะนำให้เป็นระยะช่วงท้องอ่อนๆระวังอุบัติเหตุรุนแรงต้องมีการตรวจอันตราซาวเพื่อยืนยันอายุครรภ์อะไรแกรมที่ทางแพทย์พยาบาลจะเป็นคนให้คำแนะนำเป็นรายๆไป
1: แสดงว่ามันก็เป็นการทำตัวดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับ ที่คุณแม่ดูแลอยู่แล้วก่อนหน้านั้นถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันก็รักษาตามปกตินะครับยาบางตัวเดี๋ยวคุณหมอก็คอยวินิจฉัยเองว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเครียด
0: ไม่เครียดครับ
1: เพราะถ้าเกิดเครียดปั๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้ความเครียดมันส่งไปที่ลูกด้วยนะครับ
0: แน่นอนนะฮะแล้วไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนในบางภาวะเช่นถ้ามันเกิดความผิดปกติขึ้นมาแล้วเนี่ยทางคุณแม่และครอบครัวอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นการพูดคุยให้ข้อมูลความรู้ที่ละเอียดอันนี้ช่วยได้คุณแม่ก็จะรับทราบว่าความผิดปกตินั้นเป็นอย่างไรรักษาได้หรือไม
1: ่
0: ผลท้ายที่สุดแล้วเป็นอย่างไรอันนี้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเต็มที่เนี่ยจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำนะครับ
1: วันนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยนะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะครับขอบคุณคุณหมอนะครับวันนี้
0: คร
1: ับ ที่มาให้ข้อมูลนะครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับจากคำถามที่ผมสงสัยวันนี้ผมได้รับคำตอบแล้วนะครับว่าตัวเลข9เดือนนั้นมีความสำคัญต่อพัฒนาการของทารกที่อยู่ในครรภ์อย่างไรทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ได้มากยิ่งขึ้นครับและหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นี้ด้วยเช่นกันครับ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 14:30 นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาและทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระท่านพระนพดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบเมื่อพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2560จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพระพรจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระทหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเมื่อพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นางสาวิลาวัณวณดุรงค์วรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นางรัตดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวน้ำทิพย์มัดพงถาวรและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานายประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:08 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระราชโองการให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะเจ้าหน้าที่บริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้จำนวน1 คันเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยซึ่งมูลนิธิจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อดำเนินการสืบหาบิดามารดาที่แท้จริงเพื่อให้เด็กมีชีวิตที่อบอุ่นในครอบครัวของตนเองรวมถึงจัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กหรือผู้เยาว์จัดบริการบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้การอุปการะเลี้ยงดูรวมทั้งให้การศึกษาการฝึกวิชาชีพการอบรมทางศาสนาและจริยธรรมการรักษาพยาบาลการจัดหางานและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามความสามารถปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะจำนวน50 คนประกอบด้วยเด็กชาย38 คนและเด็กหญิง12 คนนอกจากนี้มูลนิธิยังได้ดำเนินงานโครงการแว่นตาเพื่อน้องร่วมกับบริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่8ถึง18ปีในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนทุกจังหวัดของประเทศไทยได้รับการตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับค่าสายตาตนเองและดำเนินการจัดบริการตรวจสายตาประกอบแว่นแก่ผู้สูงวัยที่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารในโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการคัดเลือกผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาซึ่งทั้ง2 โครงการได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ดำเนินงานต่ออีก5 ปีตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2568ถึงวันที่31 ธันวาคม 2572จากนั้นเสด็จขึ้นไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้น 9ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย

การดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยความก้าวหน้าของโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อสถานสัมภาการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์การเสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระบรมโอกาสให้พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 13:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานพระบรมโอกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำพระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน78รูปเฝ้าถวายสักการะโดยแบ่งเป็นชั้นต่างๆประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัตรพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่คณะสงฆ์ดังกล่าวความสรุปว่าขอท่านเจ้าพระคุณและท่านเจ้าคุณทุกรูปจงพร้อมเพรียงกันตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรให้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ทุกประการและจงตั้งใจรับภาระธุระการคณะสงฆ์อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อฉลองพระราชศรัทธาให้สมกับที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงหมั่นเพียรในการประกอบกรณียกิจด้วยความสุจริตและด้วยจริยาอันซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยเพื่อความเจริญงอกงามในพระสัทธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาขออำนวยพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะจันลงพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติให้รุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น 2515 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทมหาราชาตรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดหนองระกำวัดห้วยสายทองวัดเนินทองจังหวัดราชบุรีและวัดพระพลาชัยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.โรงเรียนเทพศิรินทร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดยางคลีวัดวังกระสูบวัดทับหมันจังหวัดพิจิตรและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวสิริยาภักษรกุลพิทักษ์และคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลังวุฒิสภาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20หรือปปร20สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดลาดบัวขาววัดหนองเสือยางปราสาทวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดบ้านของน้อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มมิตรผลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพปยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบราชเลขานุการในพระองค์ออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:17 น.ณ โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลเอกสรันเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมในนามรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและจิตอาสาพระราชทานนำเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน44คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และมูลนิธิไทยส่งดำส
ำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมหา

ราชวังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนปุ้มปุ้ยวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและมูลนิธิบ้านครูน้ำสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ยังโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Storeและ App Store มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแก่เกษตรกรและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด101วันนี้ณหอประชุมอำเภอเสรภูมิจังหวัด101มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน 85,725 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลขวาวอำเภอเสรภูมิจำนวน496รายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่9เมษายน2569ครอบกลุ่มพื้นที่เสียหายรวม 21,600190ไร่โดยมีนายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้เมื่อปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและต่อมาในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานใน3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์เสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียน

0: การสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พ่อเขาส่งมาให้นะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
1: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
0: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกิน
3: ค่ะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
1: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
1: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
1: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช 2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไรแกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30%แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลืองจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ได้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นgenerate cash flow คือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
1: ครับ
2: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
1: เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
2: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
2: มีครับอาจารย์ครับแต่ว่าเอาข้อจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
1: ์อะไรครับ
2: อ้าวก็เราเองไงอาจารย์
1: ตัวเราเอง
2: ตัวเราเอง
1: ทรัพย์สินของเราด้วย
2: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันหมายถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
1: ู
2: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็อาจจะสามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
1: ์
2: ทุนมนุษย
1: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทนึงหรือในยุคนึงอาจารย
2: ์ใช่
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
2: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
1: ็
2: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
1: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
2: ใช่
1: ความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
2: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
1: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
2: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
2: ๆถูกต้องครับอาจารย
1: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
2: ใช่ครับใช่ครับอาจารย์
1: ใช่มั้ยครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกม
2: ั้ยใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่มั้ยถ้าถามว่าลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
1: ค
2: นทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถเนี่ยทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
1: ไอ้ยะ
2: คือในใน

0: พวกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทํางานมันต้องแบบเอออยู่ต้องทําได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลําบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริง
0: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
1: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
0: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่รักใคร่ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาสุขภาพตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
1: ์บ่ายโมงอาจารย
0: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
1: ต้องมี
0: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่คนจะต้องลงทุนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
0: ถูกต้อง
1: อาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณีไป
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได
0: ้เนี่ยแน่นอนฮะถ้าสมมุติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมฉันบอกงานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วอันนี้ก็จบฮะก็ความพอใจคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
1: จริง
0: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
1: ์และสร้างรายได้
0: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าเกิดบอกว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงนั่นคิดดูสิโอ้โหทั้งปีเสียไปกี่วันเสียไปกี่ชั่วโมงประมาณครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเพื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
1: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัย
0: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
1: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วยไหมฮะ
0: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้ฮะอาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
1: จะได้เดินทาง
0: ไปสะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย์เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
1: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
0: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์พอเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
1: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
0: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราคิดนะครับ
1: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
0: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่า เช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไปเงี้ยของนั้นตกเป็นของอาจารย
1: ์
0: นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
1: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บแล้วอยากจะซื้อเลยหรือบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
0: ับในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับ เขาเรียกว่าเป็น flat rate ครับ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนึกว่าอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยเอาสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% แล้วไง
1: 5%
0: ถูกไหมก็ปีละ 50,000
1: 50,000
0: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีนะแล้วแต่ที่บางทีก็ให้4ปี4 5ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
1: อ่ะครับก็ 250,000
0: 250,000 ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1ล้าน
1: 250,000 บาท
0: ถูกมั้ยแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60เดือน
1: 60เดือน
0: ก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะนั้นความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
1: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
0: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแล้วยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดดังนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่พูดกันใช่ไหม
0: ครับดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อแบบกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยความหมายถ้าเกิดความหมายเราก็อาจจะงงดอกเบี้ยที่แท้จริง
1: นั่นสิมันแปลว่าอะไร
0: มันคือง่ายๆอย่างนี้ครับมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงก์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วแล้วก็ไปขอดูบอกเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ยเอฟเฟกติฟเรทนี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ล้นดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับ
1: อย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาว 0% อย่างเนี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
0: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู้
1: อ๋อ
0: อันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาครับก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี
1: ้
0: คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมครับว่าไม่แนะนำหรอกก็คือควรจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให
1: ้คร
0: ับ ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยโอเคใช่ไหมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณก็ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะประมาณนั้น
1: ก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะ นึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบ

0: แฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
1: ถูกต้องครับ
0: ค่าบำรุงรักษา
1: ใช่ครับ
0: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
1: รวบรวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี้ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
0: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เจ้า 0%
1: มีเงินนี่เข้าใจคือไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
0: ใช่
1: เงินสดของเราเงินสดของเรานะ
0: ครับ
1: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนในนี้เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย์อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีเอาอย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
0: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนแล้วเนาะทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับท่าน
1: ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
0: ์
1: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไหมครับ
0: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
1: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
0: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
1: ก็เป็นการลงทุนได้
0: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
1: ก็เงินก่อนเลย
0: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
1: อันนี้เนี่ยไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่
1: อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินครับก็แล้วคุณต้องไปกู้นะหลักการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์นะฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
0: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมุติต่อเดือน
1: ใช่ครับก็คือควรจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
0: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงก์เป็นคนบอก
1: ใช่ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนทุกเดือนนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์ก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
0: ก็จริง
1: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงก์ฮอกปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
0: แต่ทั้งนี้ก็เท่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงก์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
1: คือบังเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้แบงก์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% นะจ๊ะ
0: ครับ
1: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการ

0: เป็นส่วนเนี้ยที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวบ้านซึ่งเอาข้อจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวคือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงแล้วถ้าเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นฮะภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ
1: จ่
0: ายมันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันเยอะนะถ้าเกิดคุณบอกว่าบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
1: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
0: ใช่ครับใช่ครับอ้ออีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์แล้วดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่นนะ
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเอ๊ะเรากู้เราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
1: ็
0: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
1: เราทำงานได้ด้วยครับ
0: ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
1: ดอกเบี้ยถูกกว่า
0: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
1: ครับ
0: ทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสองสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์อาจารย
1: ์
0: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านใหม่มันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
1: คร
0: ับ แต่เดี๋ยวนี้เบิร์นมันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับ
0: เขาคงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สลิปเงินเดือน
0: สลิปเงินเดือน
1: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีตัวเลขเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
0: ครับจ้ะ
1: สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
0: นะครับและที่แผนก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
1: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
0: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏมันไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณบอกประวัติไม่ค่อยดี
1: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
0: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะครับ
1: คือ
0: ไม่ว่าจะ
1: หนี้ซะก่อน
0: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
1: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิตหลังจากนั้นก็เริ่มไปบองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchorบล็อกดิดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับฟังอยู่ทางแพลตฟอร์มอะไรของรามาชาแนลนั้นเราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำลัดคิวหมอรามาค่ะรายการลัดคิวหมอรามาเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูอยู่ตรงไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศมุมไหนของโลกนั้นเราออกอากาศสดพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาถามคำถามกับคุณหมอรามาในรายการของเราได้สดๆกันตอนนี้เลยนะคะหรือถ้าจะสะดวกคอมเมนต์ลงมานะคะในไลฟ์สดของเราตอนนี้ดิฉันก็จะนำคำถามของคุณผู้ชมนั้นถามคุณหมอที่เราลัดคิวมาในวันนี้ค่ะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาถามนะคะ023547105จดไว้เลยค่ะ023547105จดไว้ที่กระดานค่ะจดไว้ที่หน้าตู้เย็นเลยนะคะจะได้ถามได้ทันทีเลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คอมเมนต์ในไลฟ์สดในรามาชาแนลนั่นเองค่ะวันนี้คุณหมอที่เราลัดคิวมาเป็นอาจารย์หมอ2ท่านนะคะอาจารย์ปุ๋ยกับอาจารย์มิวค่ะอาจารย์ปุ๋ยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชินทกานันท์สาขาวิชานรีเวชทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริมภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์มิวนะคะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะอาจารย์มิวพี่ตาค
0: ่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะมีคำถามมามากมายเลยทีเดียวนะคะที่รอให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวนั้นไขข้อข้องใจค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะดิฉันเนี่ยมีงานดีๆอยากจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมผ่านช่องทางนะคะ Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Seoul หรือที่ YouTube นะคะ Asian Korea Center ค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะ Facebook ไปที่นี่เลยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul หรือ YouTube Asian Korea Center พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thaiในวันที่23-24 เมษายนนี้คืองานเนี่ยนะคะมันเป็นรายการออนไลน์ค่ะเป็นงานที่จัดทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัด2วันค่ะ23-24 เมษายนนี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลาในประเทศไทยคือ11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกานะคะส่วนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ที่เกาหลีนะคะก็สามารถรับชมได้ในเวลา13 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพค่ะเป็นการให้ความรู้โดยทีมคุณหมอจากรามาชาแนลนะคะรับชมไปพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่า11 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาเวลาในประเทศไทยวันที่23 และ 24 เมษายนนี้นอกจากจะรับชมไปพร้อมกันแล้วก็ยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซหรือ Royal Thai Embassy Seoul ด้วยนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่ประชาสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมผ่านนะคะทางช่องทางที่บอกไว้อย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตั้งเวลาปลุกไว้เลยนะถึงเวลา 23

0: 24แล้วก็มาชมพร้อมกันค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์มิวมาทั้งทีนะคะเรามีโรคฮิตค่ะโรคฮิตของคนชอบออกกำลังกายคือโรคเอ็นข้อสอบอักเสบเราไปดูนะคะว่าเคสของเราในวันนี้เขามีอาการอะไรและทำไมถึงมีอาการนี้ได้ติดตามชมพร้อมกันค่ะ
1: เอ็นข้อสอบอักเสบนับเป็นหนึ่งในอาการที่กวนใจใครหลายๆคนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากจุดเกาะเอ็นและเอ็นบริเวณข้อสอบอักเสบเกิดจากการใช้งานมือข้อมือและข้อสอบมากจนเกินไปหรือต้องใช้งานในลักษณะเดิมซ้ำไปซ้ำมาทำให้เกิดการอักเสบขึ้นและถึงแม้ว่าอาการเจ็บจะเป็นบริเวณข้อสอบแต่สาเหตุจริงๆนั้นมาจากการใช้งานมือและข้อมือร่วมด้วยเพราะว่าเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือจะมาเกาะที่บริเวณข้อศอกนั่นเองส่งผลให้อาการเจ็บไปเกิดขึ้นบริเวณข้อศอกอาการอักเสบบริเวณด้านนอกของข้อศอกนี้มีชื่อเรียกว่าเทนนิสเอลโบว์ถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นกีฬาเทนนิสแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาเทนนิสเท่านั้นที่มีอาการอักเสบบริเวณนี้ยังมีอาชีพอื่นอีกเช่นนักวาดรูปแม่ครัวแม่บ้านหรือแม้แต่กลุ่มคนที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานโดยสาเหตุยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่พบมากนั่นก็คือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นมากกว่า 80% ต้องใช้มือและข้อมือนั่นเองอาการเหล่านี้จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ทำงานได้น้อยลงใครที่พบอาการแบบนี้แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยล่ะครับ
0: มันเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวได้ตอบคำถามแล้วก็พูดถึงอาการเอ็นข้อสอบอักเสบดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะว่าช่วยกันแชร์ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้เพื่อนๆนะคะหรือญาติพี่น้องของเรานั้นได้ดูรายการรามาชาแนลพร้อมกันแชร์กันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะหน้าจอถ้าใครดูผ่านทางไลฟ์สดนะคะนี่เลยค่ะกดเข้าไปที่แชร์เลยค่ะแชร์ไปเลยค่ะนะคะช่วยกันแชร์หรือว่าจะให้ดีนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาทุกครั้งของรามาชาแนลค่ะอ่ะมาที่เรื่องราวของเอ็นข้อสอบอักเสบค่ะนะคะทำไมมันถึงชื่อว่าเทนนิสเอลโบล่ะคะอาจารย์มิว
2: ก็ที่จริงต้องบอกว่ามันมาจากการที่นักเทนนิสอะครับเขาจะมีท่าใช่ไหมครับมันจะมีท่าแบ็คแฮนด์เวลาเขาแบ็คแฮนด์ไปก็คือจะเหมือนกระดกข้อมือไปด้วยอย่างเงี้ยครับพอกระดกข้อมือแบบนี้ไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนะครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือเนี่ยครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ฝั่งด้านตรงหลังแขนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดเกาะไปเกาะอยู่ตรงบริเวณข้อศอกด้านนอกใช
0: ่ข้อศอก
2: มันก็จะหดตัวเวลากระดกแรงๆก็จะหดตัวหนักทันทีใช่ไหมครับมันก็จะไปกระชากตรงจุดที่เกาะก็คือตรงบริเวณเส้นเอ็นที่เกาะมันก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเป็นมากขึ้นได
0: ้
2: ที่จริงนะครับพี่ตาจะต้องบอกว่ามันมีอีกฝั่งนึงด้วยก็คือบางทีมันจะมีกล้ามเนื้อที่ไปเกาะตรงด้านในข้อศอกด้านในเขาก็มีอีกชื่อนึงก็จะมักเจอในนักกอล์ฟเขาเรียกว่ากอล์ฟเฟอร์เอลโบมันจะตรงข้ามกันครับพี่ตาจะเป็นจากกล้ามเนื้อที่เอาไว้งอข้อมืออย่างเงี้ยครับเวลานักกอล์ฟสวิตมันจะต้องงอข้อมืออย่างงี้ใช่ไหมครับก็จะทำให้จุดเกาะที่มาเกาะที่ด้านในตรงบริเวณข้อศอกด้านในเนี่ยมีการอักเสบได้มันก็จะเป็นตามชื่อนี้แต่ว่าที่จริงแล้วอย่างที่คลิปวิดีโอได้บอกไปเลยก็คือสามารถเจอได้ในกรณีอื่นๆไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทนนิสหรือนักกอล์ฟซะทีเดียวบางทีคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆครับอาจจะคนที่ออกกำลังกายก็ได้หรือบางทีคนที่เช่นทำงานที่ต้องใช้ข้อมือเยอะๆเช่นทำกับข้าวคนที่ต้องทำกับข้าวเยอะๆอาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันครับ
0: อ๋อค่ะอาจารย์ปุ๋ยเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะ
3: เคยมีค่ะช่วงไหนผ่าตัดเยอะๆก็จะมีบ้าง
2: ใช่ครับ
3: เหมือนแบบใช้ข้อมือเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะอาจารย
2: ์ได้ครับแล้วบางทีตอบถามอาจารย์ปุ๋ยพอดีอาจารย์ปุ๋ยมีลูกบางทีตอนที่เลี้ยงลูกเนี่ยครับบางทีมันจะต้องแบบเกรงข้อมือบางทีก็อาจจะมีอาการปวดเกี่ยวกับพวกศอกพวกข้อมือตามมาเยอะได้เช่นเดียว
3: ก็คือถ้าช่วงไหนอุ้มลูกเยอะๆบางทีอาจจะต้องใช้แบบสแลปช่วยเหมือนกันหรือว่าแบบต้องพยายามไม่ให้ขยับตัวข้อมือค่อนข้างเยอะค่ะถ้า
2: ใช่ครับ
3: เริ่มมีอาการแล้วนอกจากปวดนี่อาจารย์เคยเจอคนไข้ที่แบบมีอาการอื่นๆด้วยไหมคะ
2: ส่วนมากจะเป็นอาการปวดเป็นหลักนะคะอาจารย์แต่ว่าปวดเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆบางคนเขาคิดว่าปวดบริเวณศอกนะครับเขาก็คิดว่ามาจากการแบบว่างอเหยียดข้อศอกอะไรเงี้ยเขาพยายามลดแต่ที่จริงอ่ะยังใช้งานข้อมือเยอะ

0: อยู่อันเนี้ยก็จะยังเป็นอาการปวดอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ต้องบอกว่าที่จริงข้อสอบถามว่าไม่เกี่ยวเลยก็อาจจะไม่ใช่นะคะเพราะว่าเอ็นเนี่ยมันแบบมันมาจากกล้ามเนื้อแล้วก็ผ่านบริเวณตรงศอกไปด้วยเพราะฉะนั้นการงอเหยียดข้อสอบอาจจะมีผลได้แต่หลักๆที่จะทําให้เกิดเลยคือการกระดกหรือว่างอข้อมือนั่นเองครับถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกว่าอาการอย่างอื่นมีไหมก็จะบอกว่าบางคนเวลาปวดเยอะๆหรืออักเสบเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันมีอาการแบบว่าไปรบกวนหรือระคายเคืองบริเวณเส้นประสาทแถวๆนั้นอาจจะมีอาการเช่นมีอาการชาร่วมด้วยได้ครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นมากจนถึงขนาดชาอ่อนแรงอันเนี้ยอาจจะเป็นอื่นๆด้วยอาจจะต้องรีบมาตรวจทันทีเลยครับว่าแบบมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมหรือเป็นแค่เอ็นข้อศอกอักเสบอย่างเดียวครับ
1: แล้วตัวเอ็นข้อศอกอักเสบนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์นิว
0: ใช่ครับก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อของคนเราที่กล้ามเนื้อที่ใช้กระดกข้อมือค่ะอาจารย์มันแบบว่ากระดกอาจจะไปทำงานหนักเกินไปยกของหนักๆหรือบางคนไปวิดพื้นอะไรเงี้ยครับอาจารย์ด้วยน้ำหนักของตัวเรามันก็ยิ่งทำให้แรงตรงเนี้ยมันถูกกล้ามเนื้อมันแบบหดเกรงเข้าหากันมันก็ไปกระชากได้ซึ่งอันเนี้ยที่จริงแล้วสาเหตุพวกเนี้ยถ้าคนที่ตรงจุดเกาะของเส้นเอ็นแข็งแรงดีเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอะครับอาจารย์แนวโน้มที่เส้นเอ็นพวกเนี้ยจะอักเสบง่ายอยู่แล้วเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นพวกเบาหวานหรือว่าเกี่ยวกับเส้นเอ็นต่างๆเช่นรูมาตอยSLE อะไรพวกนี้ครับก็จะสามารถอักเสบได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าถ้าในคนปกติเลยที่จะเจอในคนแข็งแรงก็เป็นคนที่ใช้งานหนักเกินไปเช่นพวกออกกำลังกายนี่แหละครับหรือว่าอาจจะคนที่เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเยอะๆแล้วต้องเกรงเยอะๆอันนี้ก็จะเจอได้บ่อยเหมือนกันครับอาจารย
2: ์และตอนนี้นะในยุคโซเชียลนี่คือการเล่นมือถืออย่างนี้ใช่ไหมถืออย่างนี้เกรงๆอย่างนี้ก็เป็นมีโอกาสได้ใช่ไหมคะ
0: มือถือเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับพวกมือมากกว่าครับพี่ตาเช่นพวกนิ้วล็อกหรือว่าพวกเอ็นเปลนพังผืดที่ฝ่ามือแบบหนาตัวกดทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับอันนั้นจะเจอบ่อยเพราะว่ามือถือเราไม่ค่อยแบบกระดกข้อมือค้างนานแต่บางคนถ้าเล่นคอมอะครับแล้วถ้าเกิดท่าทางไม่ค่อยดีแล้วแบบเวลาท่าวางข้อมือแล้วต้องกระดกเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอได้ครับ
2: สายเกมเนาะสายเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหมโอเค
0: ครับ
2: งั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษายังไงคะ
0: ครับก็ถ้าเกิดเป็นตอนแรกเลยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าอาการเนี่ยมันมีการอักเสบชัดเจนไหมเช่นถ้ามีอาการอักเสบก็คือมีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้หมอก็จะดูว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆนะครับหนึ่งเลยต้องให้แบบไม่มีเชียรอยได้ที่เราเรียกกันว่า NSAIDs ในปัจจุบันเนี่ยครับก็กินได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามเช่นแบบว่าโรคกระเพาะอักเสบหรือเลือดออกในกระเพาะหรือว่าโรคไตวายเรื้อรังอย่างเงี้ยครับก็ถ้าไม่มีข้อห้ามพวกนี้ก็สามารถกินได้ในระยะสั้นๆประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเป็นยังไม่หายนะครับกินยาแล้วก็ยังไม่หายพักการใช้งานยังไม่หายแล้วก็ต้องมาดูถ้าเป็นเริ่มจากเฉียบพลันมาเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยเราอาจจะมีพวกตัวช่วยอื่นๆได้ครับพี่ตาเช่นมาทำกายภาพบำบัดเราก็อาจจะใช้พวกเครื่องมือที่ให้ความร้อนพอใช้ความร้อนเนี่ยมันก็เช่นอัลตราซาวด์หรือว่าพวกช็อตเวฟอะครับที่มันจะให้ความร้อนตรงบริเวณนั้นแล้วก็เอามาให้ความร้อนเพื่อที่จะลดการอักเสบแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะต้องให้คนไข้ยืดเหยียดเราลองมาทำไปด้วยกันไหมครับท่ายืดเหยียด
2: ดีค่ะ
0: อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเหยียดเนี่ยครับเราจะยืดมันเนี่ยเราจะต้องเหยียดข้อมือเหยียดศอกให้ตรงนี้นะครับเหยียดศอกมาด้านหน้าให้ตรงแล้วก็ปล่อยตรงบริเวณมือลงไปแล้วก็เอาเนี่ยมืออีกข้างนึงอ่ะมากดให้ข้อมือเนี่ยงอลงให้ต
2: ึ
0: งเราจะรู้สึกตึงบริเวณหลังแขนตรงเนี้ยครับถ้าเกิดคนที่เป็นเยอะๆอาจจะรู้สึกเจ็บตรงบริเวณศอกที่ตัวเองเป็นได้อันนี้เนี่ยให้ยืดจนถึงที่ไม่เจ็บมากนะครับเขาเรียกว่าตึงๆเฉยๆอะครับนับ1ถึง20ครั้งไว้เราค่อยๆผ่อนทำแบบเช้าสัก5ครั้งเย็นสัก5ครั้งแบบนี้
2: ผ่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำอีกครั้งซ้ำอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่าสาเหตุมาจากอะไรเช่นถ้าเกิดสาเหตุมาจากการที่เรามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องควบคุมตัวโรคให้ดีๆหรือ2สาเหตุมาจากพวกท่าทางของเราที่ผิดถ้าเกิดสมมุติท่าทางที่ใช้ผิดวิดพื้นผิดท่าอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนท่าเป็นในมุมที่เราไม่ได้เจ็บมากกล้ามเนื้อมันไม่ได้กระชากแรงมากอย่างที่3ก็คือเราควรต้องมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ดีมันเหมือนการอบอุ่นร่างกายครับอาจารย์เราก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออาจจะไม่ใช่ยืดเหยียดแค่ตรงด้านหลังแต่เราจะยืดเหยียดด้านท้องแขนด้วยอย่างเงี้ยครับขึ้นไปด้วยได
2: ้อ๋ออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ด้วย
0: ใช่ครับถ้าเกิดเป็นท่าเนี่ยครับพี่ตะมันก็จะยืดด้านท้องแขนก็จะป้องกันคนที่เป็นกอล์ฟเฟอร์เอลโบนักกอล์ฟอะครับก็คือที่มาเกาะที่บริเวณข้อศอกด้านในนั่นเองครับ
2: ค่ะก็คือว่าหลักๆคือ2ท่านะคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะ

0: ก็
1: ครับ
0: แล้วก็กดไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งอย่าให้เจ็บมากเกินไปแล้วก็คลายใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก
1: ็
0: อย
1: ่
0: างนี้แล้วก็คลายประมาณข้างละ5ครั้งใช่ไหมคะแล้วก
1: ็
0: อ
1: ี
0: กอย่างหนึ่งก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคสองท่านั้นง่ายๆแต่ทำทุกวันใช่ไหมคะทำทุกวันนะ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: แต่ถ้าเกิดทำแล้วแบบอาการไม่ดีขึ้นเลยภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ครับอันนี้ควรมาปรึกษาแพทย์ดูนะครับเพราะว่าโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะมีการเจ็บข้อศอกจริงแต่ไม่ใช่ตัวโรคเอ็นตรงเอ็นบริเวณศอกอักเสบก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างอื่นหรือว่ามีการกดทับบริเวณเส้นประสาทแถวๆข้อศอกอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีอาการปวดอันนี้ก็เราก็เจอได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมเริ่มถามคำถามแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาการนิ้วล็อกอาการปวดหลังปวดสะบักแต่วันนี้นะคะอาจารย์ปุ๋ยมาเนี่ยนะคะคนที่คุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้หญิงก็ถามมาได้นะอาจารย์ปุ๋ยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เหมือนกันนะคะงั้นไปที่คำถามของคุณอรวรรณเลยนะคะคุณอรวรรณอายุ67ปีค่ะน้ำหนักบอกไม่ได้บอกน้ำหนักมาบอกส่วนสูง163บอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยมีอาการนิ้วล็อกค่ะนิ้วล็อกทั้งซ้ายและขวาพอนวดแล้วก็หาย
1: เป็นอาการยังไงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเป็นน
0: ิ
1: ้วล็อกเนี่ยเริ่มแรกเลยครับเราจะมีอาการปวดตรงบริเวณโคนนิ้วตรงแถวๆนี้ได้ครับก็อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นแค่นิ้วเดียวบางคนอาจจะเป็นหลายๆนิ้วอะครับเริ่มแรกมันจะปวดตรงบริเวณโคนนิ้วพวกนี้หลังจากนั้นนะคะพอสเต็ปถัดไปมันจะมีการพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการเสียงกรึ๊กๆตรงบริเวณนี้เวลาเรากำแล้วเราแบครับก็คือเหมือนเวลาเส้นเอ็นมันผ่านตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแล้วมันแบบว่าปอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบพอมันผ่านยากอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงกรึ๊กๆได
0: ้
1: พอเสียงกรึ๊กๆบางคนก็ยิ่งไปแบบยิ่งไปกำแรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางคนกลับว่าเป็นพอกำเข้าไปแล้วแบไม่ออกแบแล้วแบบแบไม่ออกเหยียดไม่ออกหรือบางคนถึงขนาดต้องใช้มือข้างนึงช่วยเหยียดขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณเป็นนิ้วล็อกที่ระยะหลังๆและระยะ3ระยะ4อันเนี้ยก็ไม่ควรปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มเป็นนิ้วล็อกในช่วงแรกๆเนี่ยครับก็อาจจะต้องรักษาตัวเองก่อนเช่นถ้าเกิดมีการเจ็บตรงคนนิ้วอะครับแล้วอาจจะ1นะครับก็พักจากการใช้งานที่ต้องเกรงกำมือแน่นๆเยอะๆ อย่างเช่นบางคนง่ายๆนะครับแม่บ้านที่ต้องไปซื้อกับข้าวอะไรครับต้องถือถุงหนักๆเนี่ยเราอาจจะปรับการถือถุงเราเป็นไปแขวนไว้ตรงบริเวณข้อมืออย่างนี้แทนอะไรเงี้ยครับไม่ถือตรงบริเวณนิ้วให้นิ้วแบบเกรงเยอะมาก
0: อันนี้ก็จะลดอย่างนี้นะไม่เกรงใช่ไหมคะ
1: ได้ครับก็จะลดโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้2แล้วก็ถ้าเกิดมันแค่ปวดๆเราแช่น้ำอุ่นเลยครับอยู่ที่บ้านแช่น้ำอุ่นเสร็จแล้วก็เอานิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยค่อยๆนวดคลึงเบา
0: ๆนี่เหรอ
1: ที่นวดคลึงเนี่ยเพราะว่าเราจะป้องกันให้มันเกิดพังผืดบริเวณ
0: หนึ่งก็คือลดการเกรง2ก็คือแช่น้ำอุ่นถ้าเริ่มเป็นแล้วก็นวดโอเค
1: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะแล้วถึงขนาดที่บอกว่ากำแล้วแบไม่ได้หรือว่าต้องพยายามดัดแล้วยิ่งเจ็บอย่างเงี้ยอันนี้ควรไปปรึกษาแพทย์เลยครับอาจจะเป็นคุณหมอกระดูกศัลยกรรมกระดูกและข้อหรือคุณหมอฟื้นฟูก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยมีอะไรถามเรื่องอาการนิ้วล็อกไหมคะ
2: อ
0: ๋
2: อแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบมันนวดแล้วแบบก็ยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือถ้าไปหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างคะ
1: ครับอาจารย์ถ้าเกิดเป็นสเตจแรกๆระยะแรกๆอย่างที่บอกไปเราอาจจะใช้พวกความร้อนหรือว่าถ้าอักเสบมากๆเราอาจจะใช้แบบการกินยาก็ได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นระดับที่2ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ถึงระดับที่3ที่ล็อกจนแบบว่าเหยียดไม่ออกแล้วอะไรครับเราอาจจะมีการใช้การฉีดยาครับการฉีดยาจะเป็นยาสเตียรอยด์เราจะฉีดไปตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแต่เราจะไม่ฉีดเข้าตัวเส้นเอ็นนะครับเพราะเดี๋ยวเส้นเอ็นจะแบบขาดง่ายอย่างเงี้ยครับเราฉีดไปบริเวณตรงปอกหุ้มเส้นเอ็นตรงนี้ครับเพื่อลดการอักเสบของปอกหุ้มเส้นเอ็นพอลดการอักเสบแล้วมันจะไม่บวมพอมันไม่บวมมากเนี่ยเส้นเอ็นก็จะผ่านได้ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้ข้อควรระวังก็มีอยู่ครับปกติแล้วเราจะไม่ฉีดเกิน2ครั้งต่อปีครับเพราะว่าถ้าฉีดเยอะเนี่ยมันจะไประคายเคืองแล้วก็มันจะทำให้เส้นเอ็นบริเวณนั้นบางลงแล้วก็เสี่ยงต่อการขาดง่ายขึ้นอันนี้จะต้องมาให้แพทย์ตรวจดูด้วยครับอาจารย์แต่ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นถ้าเกิดถามว่าถ้าเป็นแบบสเตจที่3หรือ4ต้องบอกมันมีประมาณ4ระยะครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นระยะที่3หรือ4ที่เป็นเยอะๆแล้วอันนี้เนี่ยคุณหมอกระดูกและข้อเนี่ยครับก็อาจจะมีการผ่าตัดซึ่งบางคนก็บอกว่ากลัวเพราะว่าเป็นการผ่าตัดเลยแต่ที่จริงต้องบอกว่าผ่าตัดตรงนิ้วล็อก

0: เนี่ยเป็นผ่าตัดเล็กคือไม่น่ากลัวเลยก็คือเป็นเหมือนมาแล้วก็ฉีดยาชาบล็อกตรงนั้นนะครับแล้วก็ผ่าตัดแผลเปะแผลเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเซนเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็จะเลาะตัวปลอกหุ้มเส้นเอ็นออกซึ่งเพราะปลอกหุ้มเส้นเอ็นตรงเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่เยอะมากเลาะออกก็ไม่มีผลอะไรครับหลังจากนั้นก็เย็บปิดก็คือกลับบ้านได้เลยครับ
1: อ๋อเหรอแต่ถ้าผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีแผลตรงนี้ใช่ไหมตรงโคนนิ้วใช่ไหม
0: ตรงแผลตรงบริเวณโคนนิ้วครับ
1: โคนนิ้วเป็นแผลสมมติถ้าเป็น4นิ้วก็จะเป็นแผลอย่างนี้สี่นิ้ว
0: ใช่แต่ต้องบอกว่าเท่าที่เจอมาครับมีตาแผลนี่แทบมองไม่เห็นเลยครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ยกเว้นแต่ว่าคนไข้จะแบบมีภาวะเป็นแผลเป็นง่ายเช่นเป็นคีลอยหรือว่าแผลเป็นนูนนะครับก็อาจจะพอเห็นแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดหลังผ่าตัดแล้วหลังตัดใหม่แล้วครับเราจะแนะนำให้คนไข้กดนวดแผลเป็นด้วยเพื่อลดการเป็นคีลอยหรือแผลเป็นนูนอยู่แล้วครับ
1: อืมค่ะลายมือเปลี่ยนไหมถ้าผ่าตัด
0: ลายมือเปลี่ยนนะครับยกเว้นเป็นจนแบบพวกกล้ามเนื้อในมืออ่อนแรงไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็อาจจะมีผลได้ครับ
1: เผื่อไปดูลายมือแล้วลายมือเปลี่ยน
0: อ๋อลายมือหมายถึงเส้นลายมือใช่ไหมครับ
1: เส้นลายมือ
0: เส้นลายมือไม่น่าเปลี่ยนครับเพราะแผลมันเล็กมากครับพี่ตา
1: ค่ะมาดูคำถามทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook นะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมาแล้วคุณอธิพลชูช่วยค่ะคุณประกาศิษฐ์นะคะเป็นเพศชาย TH อยากทราบว่าคืออะไรแล้วจะเป็นอันตรายไหมแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ
0: LVH เหมือนจะเป็นแบบ
1: LVH
0: เขาย่อมาจากเหมือน left ventricular hypertrophy ก็คือมีกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายอะครับที่มันอาจจะโตหนาตัวอะไรเงี้ยครับอันนี้จะต้องเป็นทางคุณหมอหัวใจก็จะดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยมีอาการอย่างอื่นไหมถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจโตเกิดจากอะไรบางคนก็เจอได้ในคนที่แบบออกกำลังกายเยอะๆก็มีเหมือนกันนะครับที่แบบว่ามีผลต่อพวกกล้ามเนื้อหัวใจอะไรเงี้ยครับอันนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกว่าไม่ปกติถ้าเกิดมี LVH เนี่ยครับก็อาจจะต้องดูว่าคุณหมอหัวใจเนี่ยต้องมีการให้กินยาอะไรไหมมีกิจกรรมอะไรที่ต้องจำกัดไหมครับ
1: อันนี้
0: พี่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ตา
1: อายุ37ปีค่ะคุณประกาศิษฐ์37
0: อายุไม่ค่อยเยอะแต่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวอันนี้ก
1: ็
0: ต้องคุยกับคุณหมอหัวใจที่รักษาอยู่ด้วยเลยครับว่าข้อควรระวังมีอะไรไหมหรือเขาจะต้องกินยาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะว่าไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะบอกว่าการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติค่ะใช่ไหมคะ
0: ครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าที่ไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพราะมีอาการอยู่แล้วหรือเป็นแค่ตรวจเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดตรวจเช็คอัพประจำปีแล้วเจอแต่ไม่มีอาการเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยมันผิดปกติเยอะมากไหมถ้าไม่เยอะมากคุณหมอเขาก็อาจจะแค่แนะนำสังเกตอาการที่เป็นว่าแบบว่าถ้ามีอาการแบบไหนควรต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณวรีพรนะคุณวรีพรอายุ50ปีค่ะส่วนสูง162หนัก60คุณวรีพรถามแบบนี้ว่าอาการไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิด3อาการเนี้ยแตกต่างกันอย่างไรอันนี้1คำถามนะอีกคำถามนึงคือถ้าหลังยอกนิดหน่อยจะกินยาคลายกล้ามเนื้อกับทาครีมนวดจะหายไหมคะเอาไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิดก่อนแตกต่างกันยังไงคะ
2: เดี๋ยวช่วยตอบอันแรกแล้วกันนะคะเดี๋ยวเข้าหมอให้ท่านมิวตอบก็ภูมิแพ้นะคะก็จะแตกต่างจากโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ตรงที่ไม่มีไข้นะคะแล้วก็อาการเนี่ยก็คือมักจะเป็นหายหายค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือว่าไปสัมผัสแบบสิ่งที่กระตุ้นเช่นบางคนแบบได้กลิ่นดอกไม้หรืออะไรเงี้ยนะคะที่ทำให้แบบอาการภูมิแพ้มันกำเริบนะคะส่วนตัวโควิดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสคล้ายๆกันนะคะซึ่งอาการอาจจะคล้ายกันมากก็คืออาจจะมีไข้มีอาการทางแบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกเจ็บคอพวกนี้มีได้ค่ะความแตกต่างก็คือเชื้อแตกต่างกันการแพร่เชื้อแตกต่างกันนะคะโควิดก็จะแบบแพร่กระจายได้ง่ายกว่านะคะเหมือนที่ณปัจจุบันก็คือแบบจำนวนคนติดก็คือเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ถึงของความรุนแรงถ้าเป็นตัวโควิดก็ความรุนแรงก็จะมากกว่าตัวไข้หวัดใหญ่ นะคะ

0: แล้วก็อาจจะมีภาวะที่เป็นผลตามมาเป็นลองโควิดอะไรพวกนี้ค่ะที่แตกต่างกันค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าฟังนะไข้หวัดใหญ่กับโควิดจะมีไข้แล้วก็จะมีอาการทางเดินหายใจเพราะเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ว่าแพ้อากาศนี้จะไม่มีไข้ใช่ไหมคะภูมิแพ้จะไม่มีไข้ค่ะ
0: ก็จะมีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์มิวคะถ้าหลังยอกนิดหน่อยกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทาครีมนวดจะหายไหมคะ
2: ถ้าเกิดเป็นแค่ที่กล้ามเนื้อจริงๆนะครับก็น่าจะหายครับพี่ตาแต่ว่าต้องดูด้วยว่าถ้าหลังยอกในคนที่อายุเยอะๆเราอาจจะต้องดูอาการข้างเคียงอื่นๆด้วยเช่นหลังยอกแล้วมีอาการแบบชาร้าวลงขาหรือเปล่าหรือมีอาการอ่อนแรงเช่นเดินอยู่แล้วเคยแบบทรุดอย่างเงี้ยครับเข่าทรุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบพวกนั้นด้วยอันนี้ควรต้องรีบมาตรวจครับแต่ถ้าเป็นแค่หลังยอกเปลี่ยนท่าแล้วแบบเหมือนพลิกตัวหรือว่าเกรงเดินนิดนึงแล้วหลังยอกเนี่ยครับก็อันนี้อาจจะกินยาลดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นวดยานวดเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นได้ครับแต่อาจจะให้สังเกตว่าควรจะดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ1ไม่เกิน1ถึง2สัปดาห์นะครับถ้าเกิดเกินนี้แล้วมันยังเป็นอยู่ตลอดเงี้ยครับอันนี้อาจจะควรต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนครับ
1: คนที่ปวดหลังเนี่ยมีท่าบริหารอะไรที่ไม่ควรทำเลยคะ
2: ไม่ควรทำ
1: ไม่ควร
2: คือต้องบอกว่าสาเหตุต้องดูสาเหตุด้วยครับพี่ตาเพราะบางคนเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่สูงอายุนะครับพี่ตาแล้วมีอาการปวดหลังจากที่กระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยครับถ้ามีกระดูกสันหลังเสื่อมส่วนใหญ่แล้วอะท่าที่จะทำให้เกิดอาการปวดหลังแล้วลงขาเนี่ยคือท่าที่แอ่นตัว
1: แอ่นตัว
2: เช่นแบบว่าเวลาเดินเยอะๆนะครับเดินเนี่ยเราจะต้องหลังแอ่นนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดเดินเยอะก็จะอาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นท่าที่หลังแอ่นท่าแบบท่าออกกำลังกายที่แอ่นหลังขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนในคนที่อาจจะอายุไม่เยอะมากหรือในวัยรุ่นก็เจอได้ครับส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกเคลื่อนเวลาเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เป็นมากขึ้นคือท่าที่ก้มเยอะๆเวลาเขาก้มหยิบรองเท้าก้มทำอะไรพวกนี้อาการเขาจะเป็นเยอะขึ้นอาจจะแบบปวดหลังเยอะขึ้นหรือแปร้าวลงขาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่ก้มเยอะๆเช่นเวลายืนอยู่แล้วก้มลงไปเก็บของหรือว่าก้มลงไปยกถังน้ำอะไรที่หนักๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นปวดหลังก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่คุณวิชัยค่ะคุณวิชัยอันนี้อาจารย์ปุ๋ยช่วยตอบได้ไหมคุณวิชัยอายุ73นะน้ำหนัก53สูง163ถามว่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่สามารถไปสแกนสมองได้ไหมคะ
0: สแกนสมองหมายถึง CT หรือเปล่าคะ
1: น่าจะนะไม่ได้บอกรายละเอียดมา
0: ค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
1: ค่ะไม่มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีเพสเมเกอร์อยู่นะคะ
1: โอเคค่ะมีคำถามของคุณสรรเสริญเกี่ยวกับปัสสาวะเดี๋ยวทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จไปที่คุณยุพินก่อนคุณยุพินอายุ67น้ำหนัก54สูง156ปวดเข่ามากค่ะปวดเข่าจนงอไม่ได้เลยไปหาหมอทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรคะกินยาก็ยังไม่หายเลยค่ะ
2: ต้องบอกว่าปวดเข่านี้จริงมีจากหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่เจอมากที่สุดในคนที่เริ่มอายุเยอะเนี่ยก็คืออาการเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่มันเกิดจากการอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้งานมาหนักๆก็คือเพราะว่าเวลาทุกวันเราก็ต้องเดินทุกวันนะครับน้ำหนักเราก็ลงที่เข่าเราทุกคนก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามวัยบางคนอาจจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าต่างกันไปแต่ลักษณะการเข่าเสื่อมที่จะเจอได้เนี่ยก็คือบางคนเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเวลาเดินหรือเวลาเหยียดงอเข่ามีเสียงกรอบแกรบที่หน้าเข่าแบบนี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นระยะแรกๆของภาวะเข่าเสื่อมได้เช่นเดียวกันแต่พอมีอาการแล้วเนี่ยครับเราต้องมาดูว่าการเข่าเสื่อมอันนั้นเนี่ยมันเป็นมากก็คือเข่าอักเสบมากหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นมากเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้งอเยอะไม่ได้เลยบางคนแบบแค่ไม่สามารถก้มลงเหมือนหรือนั่งยองๆได้อันนี้ครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจแล้วว่าภาวะเข่าเสื่อมอันนี้อาจจะต้องมีการทำให้ยาการฉีดยาเข้าเข่าหรืออะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันว่าการดูแลเกี่ยวกับภาวะเข่าเสื่อมง่ายๆเนี่ยที่จริงมีหลักที่ไม่ยากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือน้ำหนักครับที่บอกมาเมื่อกี้น้ำหนักประมาณ60กว่าใช่ไหมครับแต่สูง150กว่าที่จริงเหมือนจะไม่ได้น้ำหนักเยอะแต่ที่จริงนะครับก็ถ้าคิดคำนวณเป็นค่าแบบ BMI ที่เราพูดกันเนี่ยครับก็อาจจะถือว่าค่อนข้างค่อนไปทางเยอะอยู่เหมือนกันครับ BMI เนี่ยเราก็จะใช้น้ำหนักเป็นน้ำ

0: หนักเป็นกิโลกรัมอะครับสมมติ65แล้วก็หารส่วนสูงเป็นเมตรหารสองครั้งก็คือส่วนสูงยกกำลังสองเช่นสมมติว่าหนัก65แต่สูง155อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเอา65มาหาร 1.55 แล้วก็หาร 1.55 อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นเลขมาซึ่งในคนไทยเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเกิดเกินแบบสัก25ก็ถือว่าเป็นภาวะที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วครับในคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดน้ำหนักเลยเวลาเป็นถ้าเกิดเป็นภาวะที่สงสัยไปในทางเข่าเสื่อมเนี่ยครับการลดน้ำหนักดีที่สุดเพราะเพียงเราลดน้ำหนักแค่1-2 โลนะครับแรงที่กระทำต่อเข่าเราเวลาเราเดินทางราบเนี่ยครับจะลดลงไปได้เยอะเลยเพราะว่าสมมติเราหนัก50ใช่ไหมครับพี่ตาอาจารย์ปุ๋ยถ้าเกิดเราหนัก50เนี่ยเวลาเราเดินอ่ะแรงทำต่อเข่าเราอ่ะไม่ใช่50นะครับจะเป็นคูณ2หรือ3เลยก็จะเป็น100-150กิโลเลยที่ทำต่อเข่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราหนักลดไปแค่ประมาณ2โลนะครับสมมุติ50เหลือ48เนี่ยแรงลดแรงที่ทำเข่าเราลดไปเลย6โลนึกออกไหมครับมันก็จะแบบจะดีมากเลยเพียงแค่เราลดน้ำหนักนิดเดียวอันนี้เป็นหลักสำคัญครับอย่างที่2ก็คือพยายามแบบอย่างอเข่าเยอะกิจกรรมอะไรที่งอเข่าเยอะเช่นนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้เตี้ยๆหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็การที่ต้องขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดถ้าเกิดไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยอยากให้ใช้บันไดเลื่อนหรือลิฟต์แทนนี้ครับแล้วก็อาจจะต้องออกกำลังกายเช่นนั่งเหยียดเข่าที่อาจจะแบบพอทราบกันอยู่ก็คือนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1-10แล้วค่อยๆเอาลงสลับด้านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับ
1: โอเคค่ะ
2: อาจารย์มีคำแนะนำสำหรับสายบุญไหมคะ
1: สายบุญที่ต้องนั่งพับเพียบใช่ไหมต้องนั่งพื้นค่ะ
0: ใช่ครับต้องบอกว่าถามเยอะเหมือนกันครับจริงๆที่บ้านที่เป็นสายบุญก็คือไม่ยอมเหมือนกันไปถึงก็ต้องนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิแต่ที่
1: คันในช่วงคันกี่สัปดาห์คะ
2: มาได้เลยค่ะรับทุกช่วงอายุครรภ์นะคะ
1: อ๋อเหรอคือพอถ้าเกิดว่าอะไรนะตรวจเจอว่าตั้งครรภ์ไม่ว่าจะกี่วันกี่สัปดาห์ไปฝากครรภ์ได้เลยเหรอคะ
2: ได้เลยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เริ่มฝากท้องตั้งแต่ไตรมาสแรกนะคะก็คือหมายถึงว่า3เดือนแรกของการตั้งครรภ์เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้มาประเมินทั้งตัวคุณแม่ว่ามีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้างลูกมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะก็จะได้วางแผนการรักษาได้เร็วขึ้นค่ะ
1: อ๋อค่ะมาได้เลยนะพอเริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ก็มาฝากครรภ์ได้เลยที่โรงพยาบาลรามาก็ไปที่ภาควิชาสูตินรีเวชใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะหรือว่าทำนัดเข้ามาก่อนในแอปรามาก็ได้นะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะทำนัดมาก่อนจะได้สะดวกนะอาจารย์ปุ๋ยตอบคำถามเกี่ยวกับปัสสาวะของผู้ชายได้ใช่ไหมคะ
2: ได้
1: เนา
2: ะ
1: โอเคค่ะคุณสรรเสริญอายุ88ปีค่ะน้ำหนัก54สูง148บอกว่าเกิดอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่สุดและเสียวด้วยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรตอนนี้ปัสสาวะน้อยและขุ่นตอนกลางคืนเนี่ยต้องลุกมาปัสสาวะ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะอาการที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับ
1: ขออภัยค่ะขออภัยค่ะคุณสรรเสริญเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะขออภัยค่ะ
2: อ๋อค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอีกโรคนึงนะคะ
1: อ๋อเหรอคะผู้หญิงค่ะ
2: เท่าที่ฟังเนี่ยเนื่องจากมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะขุ่นซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วยิ่งถ้าอาการเพิ่งเป็นเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะเพราะว่าในผู้หญิงที่คือมันเป็นสิ่งที่เราพบได้ในผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวัยไหนนะคะแล้วก็เพราะว่าท่อปัสสาวะของเราเนี่ยสั้นกว่าของผู้ชายนะคะแต่ว่าในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่องคลอดเราแห้งมากขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่เป็นเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่ใช่ไหม
1: คะ
2: มันก็จะช่วยทำให้ช่องคลอดมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็มันหนาตัวแล้วก็จะทำให้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายแต่พอช่องคลอดมันแห้งบางตัวลงเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเสี่ยงในแง่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นนะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างคุณสรรเสริญในอายุ88แล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะแบบถ้าเพิ่งหมดประจำเตือนอายุ50 60นี่ก็อาจจะมีอีกอาการหนึ่งแต่ถ้า88แล้วต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ
2: ค่ะสิ่งที่เรากลัวนะคะก็คือกลัวว่าจะถ้ามีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วโดยเฉพาะในคนสูงอายุเรากลัวว่าจะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนที่สูงอายุค่ะถ้าเกิดติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความเขาเรียกว่าจะต้องมานอนโรงพยาบาลนานหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะ
1: อืมค่ะก็คือเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันนะป้องกัน
2: ยังไงต้องรักษาก่อนค่ะ
1: ต้องรับมารักษาก่อนใช่ไหมแล้วเราจะสามารถป้องกันได้ไหมไม่ให้เกิด

0: ป้อง
1: อาก
0: ัน
1: การ
0: ได้ค่ะ
1: ยังไงคะยังไงคะป้องกัน
0: อันดับแรกก็คือโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะ
1: อ๋อ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างบางคนจะรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวห้องน้ำไม่สะอาดเดี๋ยวเร
1: อ
0: า
1: ืม
0: ค่อยแบบไปเข้าถ
1: ค
0: ้า
1: ่ะ
0: กลั้นไว้นานเกินไปมันเหมือนแบบหนองน้ําที่ไม่ได้รับการเขาเรียกว่าไม่ได้รับการแบบถ่ายเทไปเลยเพราะฉะ
1: อ
0: น
1: ื
0: ั้นเนี่ย
1: ม
0: ถ้ามีเชื้อโรคอยู่มันก็เจริญเติบโตได้ดีขึ้น
1: อื
0: นะ
1: ม
0: คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญนะคะแล้วส่วนถ้าในสูงอายุเนี่ยในวัยที่เข้าวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะช็อกคลอดแห้งอันนี้ก็รักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเนบหรือว่าอาจจะเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีหลายๆอย่างนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้เพื่อทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ลงได้เยอะเลยค่ะ
1: อืมค่ะใช่ดิฉันเคยกลั้นปัสสาวะตอนนั้นเดินทางนั่งเครื่องบินนานอะไรเงี้ยไม่ปัสสาวะเป็น20ชั่วโมงเนี่ยปวดท้องเลยค่ะปัสสาวะอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยอันนี้ก็คือ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็น
0: ก็
1: ต้
0: ค
1: น
0: ือ
1: เ
0: อ
1: ห
0: ัน
1: ต
0: เด
1: ุ
0: ีย
1: ข
0: ว
1: อง
0: กัน
1: ปัญห
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะคุณวิบูลณ์คุณวิบูลณ์บอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณวิบูลณ์ขอถามแทนเพื่อนครับเวลาจะสับนานๆแล้วเกิดอาการอ่อนแรงที่ฝ่ามือค่ะอาจารย์มิวคะเกิดอาการอ่อนแรงเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ส่อถึงโรคอะไรครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับเพื่อนอายุ74สูง174สูง170หนัก73ครับม
0: โ
1: ื
0: ออ เค
1: อ่อน
0: ค
1: แ
0: ร
1: ร
0: ับ
1: ง
0: ด
1: ค่ะ
0: ด้วยอายุเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับ
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ้องบอกแต่ว่าสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดในคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็คือตัวพังผืดหรือว่ามีการอักเสบของพังผืดเนี่ยแล้วมันกดทับบริเวณเส้นประสาทตรงบริเวณข้อมือครับซึ่งเส้นประสาทเนี้ยครับมันจะไปเลี้ยงตรงบริเวณแบบว่าถ้าเกิดมีอาการชาร่วมด้วยนะครับคนไข้มักจะชาบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเสี้ยวหนึ่งประมาณเนี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดบอกว่ามีอาการอ่อนแรงแล้วมีอาการชาร่วมด้วยตรงบริเวณพวกนี้คิดถึงตัวพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือได้เลยหรือบางทีเราเรียกกันว่า CTS อะครับอันนี้ครับก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการอ่อนแรงจริงๆนะครับอ่อนแรงก็คือเหมือนรู้สึกว่าหยิบจับของแล้วหลุดมือหรืออะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นจุดสําคัญที่ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่านอกเหนือจากการตรวจร่างกายเนี่ยบางทีตรวจร่างกายก็จะพอรู้เลยครับว่าแบบไม่ทั่วกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ดูเนี่ยเราสามารถไปตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยดูได้ด้วยว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับ
1: อืมค่ะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามอาจารย์มิวครับการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือออฟฟิศซินโดรมด้วยการฝังเข็มตอนนี้เขามีการฝังเข็มใช่ไหมเป็นแนวทางการรักษาที่ตรงจุดไหมครับอยากลองไปรักษาวิธีการฝังเข็มดูบ้างครับ
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ
1: ค
0: เพร
1: ่
0: า
1: ะ
0: ะว่าการฝังเข็มในปัจจุบันหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะเพราะว่าฝังเข็มเนี่ยมีหลายแบบครับพี
1: ค
0: ่
1: ่
0: ป
1: ะ
0: าตอนน
1: อ
0: ี้คือถ้าเกิดที่เราเคยได้ยินกันมาฝังเข็มก็จะเป็นฝังเข็มจีนใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ฝ
1: ค
0: ัง
1: ่ะ
0: เข็มจีนก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งครับเข
1: อ
0: า
1: ๋อ
0: ก็จะใช้การฝังเข็มส่วนใหญ่ก็จะฝังแล้วก็คาไว้หรือบางทีฝังแล้วไปกระตุ้นไฟฟ้าร่
1: อ
0: วมด้วยแบบนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นศาสตร์ของการฝังเข็มจีนซึ่งก็ต้องเป็นศาสตร์หนึ่งเลยที่เขาต้องไปเรียนมาแล้วก็มีการฝังตามพวกจุดลมปราณต่างๆแบบนี้ครับ
1: อื
0: แต
1: ม
0: ่ว่าการฝังเข็มที่ตรงประเด็นแล้วก็รักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหดเกร็งเลยเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการฝังเข็มสะกิดครับพี่ตา
1: ส
0: หรือ
1: ก
0: ว่
1: ิ
0: า
1: ดเหรอ
0: ภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า dry needling ก็คือเป็นฝังเข็มแห้ง
1: อ๋อ
0: การฝังเข็มแบบนี้ครับเราจะคุณหมอที่ฝังเข็มเนี่ยก็จะต้องคลำจุดที่เป็นกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งหรือเราเรียกว่า trigger point คร
1: อ
0: ั
1: ๋
0: บ
1: อ
0: เ
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: ลาคลำได้เนี่ยเราก็จะใช้เข็มเนี่ยฝังเข้าไปแล้วไม่ได้ฝังคาไว้เฉยๆเราจะมีการปั่นหมุนเข้าออกแบบ
1: โอ
0: นี
1: ้
0: ้
1: โ
0: ค
1: ห
0: รับไอ้ตรงจุดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะกระตุกแล้วก็คลายออกอันนี้เป็นการรักษาแบบวิธีแผนตะวันตกนะครับก็คือแบบวิธีแบบแผนปัจจุบันเลยครับอันน
1: อ
0: ี้
1: ๋อ
0: ก็จะเป็นคนละแบบกับฝังเข็มจีนซึ่งถามว่าตัวนี้ช่วยได้ไหมก็ต้องบอกว่าช่วยได้แน่นอนครับแต่ก็ต้องดูว่าคนที่มารับการฝังเข็มมีข้อห้ามไหมเช่นบางคนแบบว่าเป็นโรคที่มีเลือดออกง่ายอย่างเงี้ยครับเช่นเกล็ดเลือดต่ําเลือดออกง่ายก็อาจจะต้องข้อควรระวังไม่ควรฝังเข็มอาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นแทนเช่นวิธีให้ความร้อนแล้วก็ยืดเหยียดอะไรนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดฝังเข็มแล้วหลายๆคนก็ชอบนะครับบางคนกระตุกแล้วก็จะคลายแล้วก็อีก วันสองวันก็จะหายเร็วอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้อีกวิธีหนึ่งครับ
1: อ๋อก็คือมีสองศาสตร์ฝังเข็มแบบจีนก็คือมันเป็นแพทย์แผนตะวันออกเนาะใช่ไหมคะแผนตะวันออกแต่ถ้าเกิดว่าฝังเข็มที่บอกว่าฝังแล้วก็มีการจี้เนี่ยอันนี้แผนตะวันตกก็คือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเหมือนอาจารย์มิวเหมือน
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ปุ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ อ๋อเป็นแพทย์ปัจจุบันอย่างอาจารย์มิวก็ทำได้เหรอคะทำได้ไหมฝังเข็ม
0: ใช่ครับส่วนมากเลยหลักๆเนี่ยครับจะเป็นแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ทางนี้ถ้าเป็นแพทย์ฟื้นฟูแบบอาจารย์มิวอะครับก็จะทำได้ค่อนข้างส่วนใหญ่ก็จะทำได้ค่อนข้างทุกคนเป็นหมอฟื้นฟูอะครับแต่ว่าก็จะมีหมอที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่เขาสนใจแล้วถ้าเกิดเขาผ่านการฝึกฝนการมาเรียนหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันครับพี่ตั
1: ๊
0: กแต่ว่าคุณหมอที่ทำพวกฝังเข็มแผนปัจจุบันเนี่ยครับก็มีข้อควรระวังหลายอย่างเพราะบางคนมีผลเสียจากการฝังเข็มแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะพี่ตั๊กเช่นบางคนอะไม่ระวังไม่ได้ระมัดระวังแล้วฝังเข็มลึกจนเกินไปอย่างเช่นฝังที่บ่าเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกไปเนี่ยโดนปอดแตกได้อันนี้ก็คือ
1: เพราะฉ
0: ะ
1: นั้นใช่ครับปอดแตก
0: ใช
1: ่ฝังตรงนี้มันโดนปอดได้ไงคะจริงเหรอ
0: เพราะว่าพี่ตาครับเวลาเราฝังเข็มโดยเฉพาะตรงบ่าเนี่ยครับถ้าเวลาคุณหมอที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญจริงๆเวลาฝังอ่ะเขาจะหยิบกล้ามเนื้อขึ้นมาที่อยู่ในมือเท่านั้นเข็มจะไม่เลยกล้ามเนื้อลงไปด้านล่างกว่านั้นครับ
1: ค
0: ือแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทันได้ระมัดระวังเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกเกินไปใต้กล้ามเนื้อตรงนี้เป็นขั้วปอดนะครับเป็นแบบเป็นตำแหน่งของเยื่อหุ้มปอดด้านบนสุดเพราะฉะนั้นถ้าเข็มลงไปลึกจนถึงขนาดไปสะกิดเยื่อหุ้มปอดเกิดปอดแตกได้อันนี้เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเลยครับอันนี้ต้องระมัดระวังครับ
1: โอเคค่ะงั้นก็ต้องทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณสุภาพค่ะอายุ72ปีนะคะหนัก39เองตัวไม่ใหญ่นะสูง148บอกว่ามียาฉีดแก้กระดูกพุนฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
2: จริงๆตอนนี้เนี่ยยาฉีดแก้กระดูกพุนมีหลายตัวนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างค่ะถ้าเป็นกลุ่มบิสฟอสโฟเนตเนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยเราใช้เป็นยารักษากระดูกพุนมาอย่างยาวนานนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามันมีความเสี่ยงในแง่ถึงอาจจะทำให้มีความผิดปกติของกรามหรือฟันบริเวณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องก่อนที่จะเริ่มฉีดยาอาจจะต้องมีการตรวจฟันก่อนนะคะแล้วก็ในบางถ้าเป็นกลุ่มบิสฟอสโฟเนตถ้าเป็นแบบชนิดกินเราก็จะแนะนำว่าหลังจากกินเนี่ยต้องนั่งตัวตรงไม่น้อยกว่า30นาทีเพราะว่าถ้านอนเลยโอกาสที่จะเป็นกรดไหลย้อนจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเป็นฟอร์มฉีดเนี่ยก็คือจะช่วยลดผลข้างเคียงเรื่องกรดไหลย้อนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าคนไข้ฟันปกติดีอะไรเงี้ยค่ะที่จะฉีดได้ค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณพานิชาเจี๊ยบนะคะปรึกษาค่ะนิ้วกลางมือซ้ายมีอาการยืดตรงไม่ได้เหมือนนิ้วอื่นๆค่ะถ้าฝืนเหยียดก็จะปวดตรงข้อนิ้วค่ะเคยไปพบแพทย์บอกว่านิ้วล็อกต้องผ่าตัดทันทีคุณพานิชาก็เลยถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องผ่าเท่านั้นหรือคะคุณพานิชาบอกว่าส่งภาพไปให้ในแชทแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งอาจารย์มิวตอบได้ไหมคะนิ้วล็อกนิ้วกลางค่ะต้องผ่าตัดทันทีหรือเปล่า
0: ถ้าตอบคำถามก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเป็นระยะไหนครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าต้องผ่าทันทีอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นระยะที่บอกว่ามีฉีดระยะใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นระยะ 3-4 ไปแล้วเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้นะครับการที่มันอักเสบมากขึ้นเนี่ยต่อไปในอนาคตการผ่าจะผ่ายากขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือถ้านิ้วติดอยู่ในท่างอแล้วติดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับนิ้วนั้นเนี่ยต่อไปเวลาสมมุติถึงผ่าไปแล้วอะไรก็ตามนะครับข้ออาจจะติดได้เพราะข้อติดเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เลยครับเพราะกว่าจะเหยียดได้สุดเนี่ยยากครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดคุณหมอเขาประเมินแล้วคิดว่าผ่าตัดเนี่ยอาจจะลองสอบถามคุณหมอที่ประเมินก็ได้ว่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมในณจุดนั้นครับเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะพอประเมินได้ว่าโอเคถ้าเกิดไม่ผ่านะลองทำกายภาพได้ไหมแต่ถ้าเกิดทำกายภาพภายในสัก2 อาทิตย์ไม่ดีขึ้นอันนี้อาจจะต้องผ่าแล้วอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะ คุณพนิชาบอกว่าส่งภาพมาให้ในแชทเดี๋ยวทีมงานเราจะเข้าไปดูในแชทนะแล้วก็ดูว่าจะส่งให้อาจารย์มิวได้ดูหรือเปล่าด้วยนะคะคุณอาเดสะแวสาแมค่ะบอกว่าอายุ37ปีหนัก50กิโลสูง147ตอนนี้มีอาการ

0: เจ็บเข่ามากเลยค่ะเจ็บข้างเดียวด้วยค่ะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรมีวิธีการออกกําลังกายแบบไหนอันนี้เมื่อกี้เราก็ตอบไปแล้วเนาะตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะออกกําลังกายเข่ายังไงคะ
1: ออกกําลังกายคือถ้าเกิดสมมติยังเจ็บอยู่หรืออักเสบบวมแดงร้อนก็อย่าเพิ่งออกเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเจ็บมันคําดูแล้วไม่ได้อุ่นมากไม่ได้บวมแดงร้อนมากอย่างเงี้ยครับก็ออกกําลังกายโดยการนั่งนั่งแบบนั่งเก้าอี้ปกตินะครับแล้วทําทีละข้างก็คือนั่งแล้วเหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1ถึง10แล้วค่อยๆนะครับค่อยๆเอาลงแล้วก็ค่อยสลับไปอีกด้านนึงหรือถ้าเป็นแค่ข้างเดียวก็นั่งเหยียดนับ1ถึง10เสร็จแล้วก็พักแป๊บนึงเอาลงพักแป๊บนึงแล้วค่อยทําใหม่วันนึงก็สักทีมันก็จะซัพพอร์ตตรงบริเวณเข่าดีขึ้นครับ
0: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะนี่เป็นปัญหาเรื่องของปัสสาวะในผู้ชายนะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าบางครั้งผมปัสสาวะเป็นฟองเหมือนไข่ปลาแต่เป็นไม่บ่อยนะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรบอกอายุมาด้วยค่ะอายุ74ปีน้ำหนัก68สูง162ค่ะ
2: ค่ะก็อาจจะต้องดูอาการร่วมอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราก็อาจจะปัสสาวะเป็นฟองได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีอาการอื่นๆที่เราอาจจะกังวลนะคะถ้ามีปัสสาวะเป็นฟองก็อาจจะเช่นมีโปรตีนไข่ขาวรั่วไปบริเวณไตนะคะมันเลยถึงออกมากับปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามีอาการโรคอื่นๆด้วยหรือไม่ถ้าไม่มั่นใจนะคะแนะนำว่าอาจจะต้องแบบไปตรวจปัสสาวะดูนิดนึงค่ะว่ามันมีโปรตีนรั่วมาจากไตหรือเปล่านะคะ
0: กลิ่นล่ะกลิ่นมีผลไหมบางทีแบบปัสสาวะที่มีกลิ่นเป็นยังไงคะม
2: ีผลก็คือถ้าเป็นเราก็เคยอาจจะเคยได้กลิ่นปัสสาวะกันอยู่แล้วนะคะก
0: ็
2: คือถ้ามันก็จะเป็นแบบกลิ่นเอมีนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลิ่นมันผิดปกติไปจากเดิมที่เราเคยมีนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในแง่อาจจะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ค่ะก็จะมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็แนะนำว่าถ้าสังเกตตัวเองปุ๊บก็รีบมาหาแพทย์เลยค่ะ
0: ถ้าคือถ้ารู้สึกว่ากลิ่นมันแปลกไปกว่าปกตินี่ควรจะรีบมาพบแพทย์อาจจะมีการติดเชื้อใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าบางกรณีเช่นคนไข้กินยาหรือว่ากินอาหารบางอย่างก็ทำให้มีปัสสาวะที่มีกลิ่นแบบที่มันเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงได้เช่นกันนะคะ
0: ค่ะคุณนงนภัทรถามเรื่องผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อนิ้วเริ่มมีอาการปวดเข่าทานกลูโคซามีนซัลเฟตได้ไหมคะอาจารย์มิวคะผู้สูงอายุ
1: ได้ครับต้องบอกว่ากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยก็ถ้าพูดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนมาทดแทนน้ำในข้อเข่าอย่างเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนสารทดแทนน้ำในข้อเข่าแต่ที่จริงแล้วถ้าพูดลงลึกไปถึงกลไกของยาเนี่ยมันไม่ได้มาทดแทนจริงนะครับเพียงแต่มันมีสารตั้งต้นที่มาสร้างน้ำในข้อเข่าเฉยๆแต่ว่าการที่ให้กินยากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยเพื่อหวังฤทธิ์ของการลดปวดเข่าในคนไข้เข่าเสื่อมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยกินได้เลยยกเว้นแต่ว่ามีข้อห้ามจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะห้ามกินตัวกลูโคซามีนซัลเฟตนี้เช่นเป็นภาวะเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยแบบนี้ครับเพราะว่าชื่อยาเนี่ยมันชื่อว่ากลูโคซามีนใช่ไหมครับมันก็จะเกี่ยวกับพวกกลูโคสหรือว่าพวกน้ำตาลนิดหน่อย
0: oh.
1: แต่ถึงถ้าเกิดบางคนเป็นเบาหวานที่ควบคุมพอได้กินก็ไม่มีปัญหานะครับพี่ตาแต่ว่า
0: oh.
1: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยน้ำตาล oh. แย่มากอย่างเงี้ยก็อาจจะแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนครับ
0: ค่ะโอเคค่ะคุณณรงค์ชัยบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะนะคะคุณ I am ปอบอกว่าทำกายภาพตามที่คุณหมอแนะนำจนดีขึ้นทุกวันขอบคุณมากค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะคุณอาคมถามว่ากินวิตามิน B ช่วยรักษาโรคปวดหลังหรือว่าชาได้ไหมคะวิตามิน B
2: วิตามิน D คือการกินเนี่ยเป็นผลดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าประชากรของเราส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการของขาดวิตามินดีค่ะหรือว่าไปเจาะเลือดเนี่ยก็คือวิตามินดีเนี่ยไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าวัยทองแล้วนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยแนะนำว่าโดยปกติแล้วก็ควรที่จะกินเพื่อเสริมเข้าไปเพราะมันไม่พอมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการต่างๆอาการปวดก็เป็นหนึ่งในนั้นก็น่าจะช่วยบ้างค่ะ
0: ค่ะก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคำถามมากมายเลยนะคะถ้าคำถามไหนที่เรายังไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเราเก็บคำถามไว้ค่ะนะคะก็จะได้

เอามาใช้ในวันต่อๆไปสำหรับอาจารย์หมอรามาที่ลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆในรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณผู้ชมที่กด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ปุ๋ยมากค่ะลากันไปพร้อมกัน

0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
1: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ่
0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะเคยได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดอักเสบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
1: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
0: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันได้ไหม
0: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
1: ้เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสิสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพร่ได
0: ้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนคำว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
1: ้เรื่องราวไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์ได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คคร
0: ับ
1: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับRama Sharingนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

ทุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทำให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุขัยโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่ 30-35 ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโหพูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

0: ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้บทชนวนปวดใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวพวกเขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนปวดใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันหรอกค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆพยายามทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็อาจจะยิ่งมีผลกับความเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ามีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่างๆซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
1: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าไอ้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกนาอย่าไปคิดเยอะหรือไอ้มองบวกเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นอะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะ ถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึกออกไหมคะหมายถึงจริงเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
0: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคำพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคำพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
1: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรเงี้ยค่ะหลักๆ ก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกข์ยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองนี้ค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะหนึ่งก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยเขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเจ้าตัวได้ค่ะ
0: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะ
1: ค
0: นไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
1: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิด
0: ค่ะ
1: นี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: อะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมเป็นคนสุขภาพดีสไตล์ไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ย
0: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเอง
1: ใช่
0: ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อมันต้องผิดแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบงค์ไปคล้ายๆอยู่ในภาวะช็อกอะค่ะนิ่งงันไปค่ะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้านะคะทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
0: ้
1: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือพันธุกรรม
1: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
0: เพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
1: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะอาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าอาบันรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำกรุณยฆาตตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของสองอย่างนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการกรุณยฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำกรุณยฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่ละนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะใช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซ
0: ึ่
1: งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเรานั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทําอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้ความตายมันยืดออกไป
0: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทําอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข้ค่ะ
0: ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไป
1: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
0: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
1: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
0: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
1: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอ่ะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอ่ะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าเฮ้ยความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกระวายไม่ทุกข์ร้อนมาก
0: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิดแพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่เฮ้ยยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทําในสิ่งที่อยากทํานะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายอ่ะคะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
1: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหม
0: คะ
1: อาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
0: ะ
1: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ข้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยให้เจ้าตัวรู้สึกเบา

0: รู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
1: ่
0: อที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค่ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบและมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
1: ะ
0: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันนี้ค่ะก็จะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดๆหากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยให้คนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
1: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยนะคะปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้เวลาว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่เนี่ยค่ะ
1: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที
1: ่
0: ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การ ดูแลจัดการนะคะ

0: ได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกๆหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกครหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมองว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่ไหมคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่ไหมคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าเออโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: คือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอาบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่นหมอนะครับพี่มีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอหรือมีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมเดี๋ยวผมไปถามคุณหมอมาให้
2: คุณเป็นหมอเหรอครับ
0: ผมเป็นหมอนวดครับหยอกไม่ใช่หมออะไรทั้งนั้นแหละแต่ผมไปเอาคำตอบมาให้พี่ได้นะ
2: ดีเลยครับผมสงสัยมานานแล้วเวลาไปหาหมอทีไรอ่ะคุณหมออ่ะให้ยาเยอะมากแถมยังต้องกินคนละเวลาอีกบางตัวก็ก่อนอาหารบางตัวก็หลังอาหารบางตัวยังต้องหลังอาหารทันทีอีกแล้วที่สำคัญก่อนนอนก็มีอีกมันเยอะจริงๆครับมันแตกต่างกันยังไงเหรอครับ
0: เข้าใจครับพี่ครับเป็นคำถามที่ดีนะเรื่องนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยเช่นเดียวกับคุณพี่รอคำตอบได้เลยครับ
3: สวัสดีครับข้อสงสัยที่ถามมานะครับเกี่ยวกับการกินยานะครับไม่ว่าจะเป็นกินก่อนอาหารกินหลังอาหารกินพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนนอนนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการที่เราจะดูว่ายาตัวไหนควรกินเวลาใดนะครับคือว่าเราต้องการให้ยาครับดูดซึมเข้าร่างกายให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับรวมถึงความปลอดภัยในการใช้ยาเพราะว่ายาบางตัวครับถ้าเกิดเรากินในระยะเวลาที่ไม่ดีนะครับก็จะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้นะครับเพราะฉะนั้นยาที่กินก่อนอาหารนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีนะครับเพื่อให้ยาเนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีแล้วก็ครบถ้วนนะครับเพราะว่ายาบางชนิดนะครับถ้าเกิดว่าเรากินหลังอาหารไปแล้วตัวกรดในกระเพาะอาหารครับก็ทำให้ยาครับดูดซึมน้อยลงนะครับเช่นยาในกลุ่มเพิ่มไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับยากดภูมิคุ้มกันบางประเภทนะครับรวมถึงยาเบาหวานบางชนิดครับก็จะแนะนำว่าให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีครับส่วนยาบางประเภทที่ให้กินหลังอาหารหรือว่ากินหลังอาหารทันทีนะครับเป็นเพราะว่าเราต้องการให้หลีกเลี่ยงจากการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเช่นยาลดอาการปวดนะครับหรือว่ายาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อราครับก็อาจจะทำให้มีอาการไส้ท้องหรือว่ารู้สึกว่าไม่สบายท้องได้ก็เลยจะแนะนำว่าให้กินเป็นหลังอาหารนะครับซึ่งหลังอาหารในที่นี้ครับก็จะเป็นหลังอาหารประมาณ 15-30 นาทีแต่ถ้าเกิดคนไข้นะครับทานแล้วยังรู้สึกว่ามวนท้องอยู่ก็อาจจะกินไปพร้อมอาหารเลยก็ได้ครับส่วนยาในกลุ่มที่เป็นกินก่อนนอนนะครับก็เพราะว่ายาอาจจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการทำให้ง่วงนอนนะครับหรือว่าทำให้หลับได้ง่ายขึ้นเช่นยาคลายกังวลนะครับยาในกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนนอนนะครับประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับประเภทยาตัวไหนนะครับและอีกคำถามนึงที่มักได้รับคำถามตลอดเวลานะครับก็คือเรื่องของการลืมกินยาครับหลักการง่ายๆถ้าเกิดว่าคนไข้ลืมกินยานะครับก็คือให้กินทันทีนะครับที่นึกขึ้นได้นะครับให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนึกขึ้นได้ก็ให้พิจารณานิดนึงครับว่าใกล้กับมื้อถัดไปไหมถ้าเกิดยาที่เรากินนะครับใกล้กับมื้อถัดไปมากๆนะครับเกิน 6-8 ชั่วโมงครับก็ให้ทานมื้อถัดไปในขนาดยาปกติได้เลยนะครับถ้าเกิดเราลืมยาก็คือขอให้ลืมไปได้เลยนะครับไม่ต้องกินเพิ่มเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือว่าการกินยาเกินขนาดนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็แนะนำว่าให้คนไข้นะครับตั้งใจนะครับฟังคุณหมอแล้วก็คุณเภสัชกรนะครับในการจ่ายยาว่ายาในแต่ละตัวครับควรจะกินในเวลาไหนนะครับก่อนอาหารหลังอาหารพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนนอนนะครับเพื่อคนไข้ครับจะได้รับประสิทธิภาพนะครับจากยาที่สูงสุดนะครับรวมถึงป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเพื่อสุขภาพของเราจะได้ดีตลอดเวลาครับคำตอบที่ผมตอบไปเคลียร์ไหมครับคุณโบ
0: เคลียร์มากเลยครับแล้วคุณพี่เคลียร์ไหมครับ
2: เคลียร์ครับผม
0: ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมท่านอื่นก็คงจะเคลียร์เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาเคลียร์ข้อสงสัยได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันนะครับพี่ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องLama Channelด้วยนะครับ

0: ลุยสวัสดิ์ค่ะทุกคนสวัสดิ์แอนนี่ซุปร้อนๆมาแล้วนะจ๊ะ
1: ป้าขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เสิร์ฟอาหารเช้าอร่อยๆให้พวกเราทุกวันเลย
0: ยินดี
1: น่ารักที่สุดเลย
2: ขอบคุณนะครับทั้งชาทั้งกาแฟขนมปังของป้าเนี่ยอร่อยที่สุดใน3โลกเลย
0: พวกแกนี่มันยอกินเป็นมะยอฉันทุกวันเลยอันนี้ส่วนนี้ของยายอ้วน
3: ขอบคุณค่ะแหมกาแฟของป้าเนี่ยทำให้อ้วนเนี่ยตาตื่นตาสว่างทุกวันเข้มหอมหวานแบบนี้เหมาะกับคนที่นอนดึกแบบอ้วนมากๆเลย
0: ชอบไงรสหวานเดี๋ยวก็มาหวานฮะ
4: โ
1: อ้ยอะไร
0: อะไรอะแพ้ท้องปะเนี่ย
1: ป้าชงกาแฟแล้วชงปลามาให้มันเนี่ย
0: กาแฟสิ
3: ทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยป้า
0: อือไปดูดิ
3: ดงดงดง
0: มันก็ปกตินะไม่มีอะไรอ่ะอ่ะดมดูดิ
3: มันไม่เหมือนทุกวันน่ะในหนูขอดมใหม่อีกรอบน
1: ึ
3: ง
1: อ้วนตดเองแล้วเหม็นเองวะเนี่ย
3: ไม่ใช
0: ่เฮ้ยแพ้ท้องได้ยังไง
2: เฮ
0: ้
2: ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: แกไปทำอะไรมันป่ะเนี่ย
1: แกทำอะไรมาเนี่ยแน่แน่แน่
2: เฮ้ยยังยัง
1: ยัง
2: เท่าที่จำความได้ยัง
1: นิดเดียวใช่ไหม
2: เฮ้ย
1: นิดเดียวเอง
2: ยังดิ
1: มันเป็นอะไรอ่ะ
5: ทำไมเป็นอย่างน
1: ั้
5: นอ่ะ
1: การแปลกๆ
2: แต่มันก็คุ้นๆหน้าการอย่างเงี้ย
0: ดมน้ำเหม็นอย่างเงี้ยมีแต่เวลาดูในละครอ่ะคนแพ้ท้องน่ะเป็นอย่างเง
2: ี้ยฟันฟันโอ้โหโอ้โหโอ้โหสภาพ
5: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหวปะเนี่ยเอาเก้าอี้เอาเก้าอี้มาให้ก่อน
3: ทรมาน
2: นั่งนั่งนั่งเอา
1: ดีนั่งแทนด้วยวิวดีกว่าเดิมอีก
5: นั่งนี
2: ่นี่อย่างนี้เนี่ยผมว่าฟัน
1: จริงนะ
2: ฟันธงได้เลยแพ้ท้องแน่นอนคนบ้าอะไรดมกาแฟแล้วอ้วกขนาดนี
3: ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีแหละคือทุกคนคะดูเบ้าหน้าของอ้วนด้วยค่ะแค่คนนี้คุณเจมมี่เนี่ยยังไม่มองอ้วนเลยแล้วนับภาษาอะไรผู้ชายคนอื่นจะมองคะ
1: ก็มึงเล่นของพรีเมียมขนาดนั้นแค
3: ่ถึงแม้ว่ามันจะไม่พรีเมียมพี่กันคะยังไงเขาก็ไม่เอาค่ะ
1: เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการแบบนี้แปลกๆแบบนี้อาการมันคล้ายๆกับพวกโรคกระเพาะกดไหลย้อน
5: อ
1: ะ
3: พวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนอะไรเนี่ยคืออ้วนไม่เคยเป็นนะแต่ตอนนี้คือมันทรมานแบบนี้เลยเนี่ย
5: พี่เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าชอบกินเยอะๆตอนดึกๆแล้วก็นอนเลยอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะคุณน้ำตาลโอ้โหทำไมถึงรู้เนี่ยแถมเป็นบอสแล้วยังเป็นหมอดูด้วยนะคะเนี่ย
1: ไม่ใช่เขาเคยเป็น
3: อ๋อคืออ้วนเนี่ยก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยก็เอาของเนี่ยกลับไปทำงานที่บ้านเสร็จดึกๆเสร็จแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีต่อแล้วก็กินแล้วพอมันเสร็จตอนประมาณตีสองตีสามอ้วนก็นอนเลยทำแบบนี้ทุกวัน
1: นี่ไง
5: ชัด
6: เนี่ยตรงไหนเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งวันตลอดเคยดูหุ่นเองบ้างไหมว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงเป็นช้างม้า
1: โอ้โห
6: วัว
2: โอ้โห
6: เอ้ยอีกตัวนึงตัวอะไรนะ
1: ควายไง
0: เฮ้ย
1: โอ้โห
0: เอวจริ งจริง
1: แมวจากไหนวะ
2: โอ้โหดูหน้าโอ้โห
3: พูดอย่างเงี้ยวนก็น้อยใจเป็นนะโถเห็นเป็นแบบเนี้ยไม่เห็นมีใครสงสารอ้วนเลยแต่อ้วนก็อยากบอกแค่คำเดียวแหละว่าอ้วนก็รักทุกคนเหมือนเดิม
0: อ๋อวอนวอนเขาวอนเขากำลังป่วยอยู่แล้วต้องรักเอ็นดูเขาหน่อย
5: ว่าเขาร
3: ู้แหละ
1: ว่าไปนะไอ้โรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นกันทุกคนจริงๆเลยนะยิ่งพวกเราในออฟฟิศเนี่ยก็เป็นกันบ่อยเนี่ยคุณน้ำตาลก็เคยเป็นก็เลยมีประสบการณ์ไงแต่ไอ้อ้วนเป็นแบบนี้พี่ว่าลองไปหาหมอดู
3: โรคกดไหลย้อนนี่ต้องไปดูหมอดูด้วยเหรอ
0: ไปยื่นมือให้กัน
5: ว
0: ่า
5: จะบ้าอะไรพี่กันเขาหมายถึงว่าให้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจดูไม่ใช่ไปหาหมอดู
1: เขาอธิบายเป็นหน้าๆเลยไงที่จะเข้าใจหน่อยนะ
3: ก็ไม่รู้อ่ะเศร้าเลยอ่ะป่วยอีกแล้ว
1: ตอนนี้เป็นยังไงมันมีอาการแบบว่าจุกแสบร้อนกลางหน้าอกไหมแล้วก็มีแบบรสขมรสเปรี้ยวออกมาที่ปากอะไรเงี้ย
3: ไปอย่างที่พี่กันพูดเลยค่ะ
1: เออเนี่ย
3: แล้ว
1: มันมีอาการแบบนี้ไหมอาการที่แบบเหมือนมีอะไรติดคออยู่แบบจุกจุกขึ้นมามีอะไรติดคอเนี่ยต้องพยายามกับแอมออกบ่อยๆนะ
3: โอ้โหแล้วจะทำยังไงล่ะ
1: อืม
0: โอ้ยคุณเราใจหายอ่ะ
1: ทำไม
0: ไอ้วัวมันจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เนี่ย
2: โอ้ย
0: อายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะ
1: เ
0: ห็นกันอยู่ลันลัด
3: แต่เดี๋ยว
0: ต้องไปฮะ
3: น้องเป็นโรคกดไหลย้อนไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะป้า
0: ฉันเป็นห่วงแกเกินไปใช่ไหม
1: ห่วงเกินไปเวลาเป็นกดไหลย้อนเนี่ยบางทีนะเราไปหาหมอเนี่ยมันถึงขั้นต้องส่องกล้องเข้าไปดูเลยนะ เข้าไปตรวจดูว่าข้างในลำคอของเราเนี่ยมันมีแผลอักเสบอะไรตรงไหนหรือเปล่าก็จะรักษาให้ถูกจุดแต่เขาก็ประเมินตามอาการก่อนนั่นแหละถ้าไม่เป็นหนักขนาดนั้นก็ไม่ต้องส่องหรอก
3: ใช่ค่ะเพราะว่าอ้วนเนี่ยเคยได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันว่ามันต้องรักษาโดยการที่ส่องกล้องแล้วพอส่องกล้องก็จะต้องผ่าตัดก็จะอ้วนขอเป็นลม
2: โอ้ยไอ้นี่ก็ตีตนไปก่อนไข้มันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกเพิ่งเป็นนี
6: ่แต่ผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะเนี่ยผมเล่นเกมติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงเลยเวลากินข้าวเท่าไหร่ชั่วโมง
5: เนี่ยแต่ละคนน่ะไม่ดูแลตัวเองกันเลย
6: เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงทำได้ง่ายเลยนะแต่ชอบหลีกเลี่ยงกัน
0: เพิ่งรู้นี
6: ่ขนาดแต่ผมเสียต้องบำรุงผมรักคุณสุขภาพก็เหมือนกันครับขอจบแบบหล่อๆหน่อยนะ
1: โอ้โหหล่อตายนะมึง
2: เ
1: น
2: ี่ยเคยได้ยินไหมไอ้พวกประเภทหล่อลื่น
6: ไอ้ผมนี่ไงหล่อลื่น
2: โอ้โห

0: นะไปยังไงก็เส้นก็ไม่ถูกเลย
1: พอแล้วเลิกกัดกันได้แล้ว
2: คือไอ้ที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยไม่อ้วกเท่าไหร่แต่ขอไปอีกรอบนึงเพราะหลอดลื่นเมื่อกี้
0: เออระวัง
1: ทำให้มันต้องอ้วกอีกรอบเลยอ่ะ
0: ไปแล้วโอ้โห
3: มันจะท้องจริง
0: โอ้ยมันท้องกับหมูกระทะแล้วมั้งคลอดลูกออกมาเป็นไอ้ที่ย่างปิ้งย่างกินแต่หมูกระทะโอ้ย
4: พี่ไม่น่าเป็นกราฟิกชื่อดังอ่ะพี่พูดจาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้
0: จะเป็นอะไรได้ดี
3: เออแต่วันก่อนก็เห็นน้ำตาลอ้วกนะ
0: อ้าว
3: จะท้องอีกคน
4: เฮ้ยพี่ก็ว่าพี่ป้องกันอยู่นะ
1: แต่น้ำตาลว่านะสงสัยเดือนนี้คงจะมีคนไม่ได้แน่ๆอ่ะ
0: ว้ายใครวะไปทำงานแล้วใครวะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับทุกครั้งเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมว่าเราจะดูแลยังไงไม่ให้เป็นโรคนั้นๆวิธีป้องกันรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างจากคุณหมอนะครับวันนี้เราจะพูดถึงโรคนึงครับนั่นคือโรคเอ็นข้อมืออักเสบแหมเอ็นข้อมือมันอยู่ตรงไหนนะแล้วทำไมมันอักเสบได้มาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับโรคเอ็นข้อมืออักเสบมันต่างอะไรกับตอนนั้นที่เราคุยเรื่องของโรคมือชาหรือกล้ามเนื้อ
1: โรคมือชาจะเป็นโรคของเส้นประสาทที่ข้อมือ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นข้อมือ
0: เส้นเอ็นเลย
1: เส้นเอ็นข้อมือนี่เรามีเยอะมากเลย
0: ใช่ครับ
1: มีเยอะมากนะครับนิ้วเรามี5นิ้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่ละนิ้วก็ต้องมีเส้นเอ็นของเขาทั้งฝั่งที่เป็นด้านหลังมือและฝั่งฝ่ามือ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องเอ็นข้อมืออักเสบที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็จะเป็นเอ็นข้อมือด้านหลังมือบริเวณนิ้วโป้ง
0: นะฮะที่พบบ่อยนะ
1: ที่พบบ่อยเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วที่เราใช้งานเยอะที่สุดเลย 60% ของการใช้งานที่มือเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้ง
0: ครับผม
1: นะครับงั้นคนที่เป็นเอ็นข้อมืออักเสบมักจะเป็นตรงนี้ที่นิ้วโป้งฝั่งตรงข้อมือตรงน
0: ี
1: ้นะครับ
0: สาเหตุมาจากอะไรคุณหมอ
1: สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการมักจะเกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป
0: มากเกิน
1: มากเกินไปนะครับปกติโดยธรรมชาติของคนทุกคนนะครับตรงข้อมือเนี่ยเราจะมีคล้ายๆเป็นปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ่บริเวณข้อมือในปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งเป็นห้องเล็ก
0: ๆซอยออกไป
1: ในแต่ละห้องก็จะมีเส้นเอ็นสำหรับนิ้วโป้งห้องนี้ก็จะเป็นเส้นเอ็นสำหรับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยแบ่งๆกันไปนะครับแต่อันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือนิ้วโป้งที่เป็นการใช้งานเยอะที่สุดก็จะเป็นห้องที่1อยู่จะอยู่ทางด้านตรงนี
0: ้ด้านบนนะฮะ
1: ด้านบนนะครับมีเวลาที่ตัวปลอกหุ้มเอ็นเขาก็จะอยู่กับที่ของเขา
0: ครับ
1: ในแต่ละห้องมีเส้นเอ็นอยู่เวลาที่เราขยับปุ๊บเส้นเอ็นก็จะมีการขยับอยู่ภายในตัวปลอกหุ้มเอ็นขนาดใหญ
0: ่
1: งั้นเวลาที่เราขยับเยอะมาก
0: ครับ
1: งอข้อมือเยอะๆมีการเหยียดนิ้วโป้งบ่อยๆหรือใช้งานนิ้วโป้งมากๆเนี่ยก็จะเกิดการเสียดสีเกิดการเสียดสีแล้วทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นทำให้ตัวปอกคุ้มเอ็นเนี่ยเวลาอักเสบเรื้อรังจะมีเนื้อเยื่อที่เป็นกลุ่มพังผืดเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตมากขึ้นทำให้ตัวปอกคุ้มเอ็นมันหนาตัวขึ้นแล้วไปรัดเส้นเอ็นมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังไม่หายสักทีก็จะมีอาการเจ็บนะครับ
0: คุณหมอครับคนไข้ที่เราพบบ่อยอยู่ในกลุ่ม
1: คนไข้ที่เจอบ่อยเนี่ยโหเจอบ่อยมากที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มแม่ลูกอ่อน
0: แม่ลูกอ่อน
1: แม่ลูกอ่อน
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: หรือติดกลุ่มนี้จะเป็นงานบ้านเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาแม่ลูกอ่อนเนี่ยเราจะให้นมแม่ทานเราก็ต้องอุ้มเวลาเราอุ้มเนี่ย
0: เกรง
1: เวลาเลี้ยงลูกอุ้มเนี่ยเราก็จะต้องอุ้มแบบนี้แล้วก็ดกข้อมือขึ้นกระดกนิ้วโป้งขึ้น
0: อ
1: ุ้มเป็นชั่วโมงอุ้มทั้งวันเลยลูกร้องจัง
0: ครับ
1: ก็อุ้มไปเรื่อยๆพออุ้มไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นเอ็นตรงนี้ก็จะมีการเสียดสีการใช้งานเกิดขึ้นที่มากเกินไปจะมีการอักเสบนะครับ
0: อาการเริ่มต้นเป็นไงคุณหมออ
1: าการเริ่มต้นตรงไปตรงมามากก็คือจะมีอาการปวด
0: ปวดที
1: ่ข้อมือฝั่งนิ้วโป้งนะครับ

0: ตรงบริเวณนิ้วหรือว่าตรงข้อ
1: ข้อ
0: เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ปวด
1: ตรงนี้บางคนที่มีการอักเสบเยอะก็จะบางคนเราจะสังเกตว่าโอ้มันบวมนิด
0: ๆบวม
1: ม
0: ี
1: การบวมนิดๆตุยบริเวณตรงข้อมือฝั่งนิ้วโป้งตรงนี
0: ้
1: แล้วก็บางทีเรากดไปแล้วโอ้เจ็บนะกดไปตรงที่มีการอักเสบตรงข้อมือเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นอาการบ่งชี้ละ
0: ครับอันนี้คืออาการบ่งชี้แรก
1: ๆแรกๆถ้าเกิดจะให้ชัดไปกว่านี้ก็คือเราง่ายๆนะครับตรวจร่างกายตัวเองง่ายๆเลยเรากางนิ้วขึ้นมา
0: คุณผู้ชมลองทำไปด้วยนะฮะกางนิ้วขึ้นมาก
1: างน
0: ิ้
1: วขึ้นมานะครับแล้วกระดกข้อมือขึ้นเหมือนเราจะรับปริญญาบัตรกระดกข้อมือขึ้นปุ๊บแล้วเราจะมีอาการเจ็บตรงนี้เลย
0: อ๋อถ้าเรามีอาการเจ็บ
1: ถ้าเจ็บนี่ใช่เลย
0: ถ้าตึงๆไม่ใช่
1: ตึงๆไม่ต้องเจ็บ
0: ถ้าตึงๆ หรือว่าเนื้อแน่นๆนี่แสดงว่าเราอ้วนนะฮะ
1: คนละอันกัน
0: ถ้าเจ็บคือเจ็บคุณหมอโทษนะฮะเจ็บคือเจ็บบริเวณนี้หรือว่าเจ็บช่วงนี้มา
1: บริเวณนี้เป็นหลักเลย
0: จุดนี้เป็นหลักนะฮะ
1: จ
0: ุ
1: ดนี้เป็นหลักเลย
0: ถ้าเราเจ็บ
1: นะครับ
0: ขึ้นลงเจ็บ
1: คล้ายๆจะรับปริญญาบัตรโอ้โหเจ็บอันนี้ชัดเลยใช่เลยเตรียมพบแพทย์ได้เลย
0: อ
1: ัน
0: นี้เตรียมพบแพทย์ได้เลย
1: นะครับ
0: ทีนี้พอเราเริ่มรู้แล้วเราเจ็บทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาของคุณหมอเบื้องต้น
1: รักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องเป็น1แนะนำเรื่องการหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่ใช้บริเวณข้อมือกับนิ้วโป้งเยอะนะครับอันที่2เนี่ยคุณหมอเขาอาจจะให้เป็นตัวเป็นเหมือนดามนิ้วโป้งไว้เป็นคล้ายๆเป็นผ้าล็อกนะครับเป็นซัพพอร์ต
0: ตัวซัพพอร์ต
1: และที่เป็นซัพพอร์ตแบบพิเศษที่ล็อกการทำงานของนิ้วโป้งอย่างเดียวเพื่อที่ลดการใช้งานนะครับแล้วก็อาจจะใช้ให้ยากลับไปทานนะครับแนะนำเรื่องของการแช่น้ำอุ่นเช้าเย็นนะครับแต่ในกรณีที่เราทำไปสักระยะหนึ่งอาการยังไม่ดีขึ้น
0: ครับ
1: อาจจะต้องไปอีกขั้นหนึ่งละก็คือจะเป็นเรื่องของการฉีดยาละลายผังผืด
0: เ
1: ข้าไปที่ข้อมือตรงนี้นะครับ
0: แล้วก็ดูอาการ
1: แล้วก็ดูอาการแต่ถ้ายังไม่หายอีกก็ต้องไปถึงขั้นผ่าตัดเล็กเพื่อที่จะไปเลาะตรงผังผืดตรงนั้นออก
0: ครับผมนะฮะแล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยนี่ส่วนใหญ่แค่ผ่าตัดเล็กก็หายหรือว่ามันต้องทำต่อไปจนอย่างอื่นอีกฮะ
1: ส่วนใหญ่ผ่าตัดเล็กนี่ก็จะเป็นปลายทางแล้วเป็นปลายทางโดยส่วนใหญ่เกือบทุกคนจะหายด้วยการผ่าตัดเล็กนะครับแต่มีข้อระวังเรื่องของการฉีดยาตรงนี้นิดนึง
0: ครับ
1: การฉีดยาเนี่ยยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นกลุ่มสเตียรอยด์อ่อนๆนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะฉีดแค่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียว
1: เพราะว่ามีงานวิจัยออกมามากมายเลย
0: ครับ
1: ถ้าเราเป็นน้อยเป็นระยะแรกเนี่ยเราฉีดสเตียรอยด์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยถึง 80% นะครับมีกลุ่ม 20% เท่านั้นแหละที่จะไม่หายและอาจจะต้องไปผ่าตัดแต่กลุ่มที่ฉีดไปดีขึ้นแต่กลับมาเป็นใหม่กลุ่มนี้เรามาฉีดสเตียรอยด์ครั้งที่2เนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จมีประมาณราวๆ 17-20%
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: แสดงว่าตัวผังผืดเนี่ยเขามันหนามากละ
0: oh.
1: เป็นเยอะมากเกินที่ตัวยาสเตียรอยด์จะเอาไหว mm. นะครับแต่ถ้าเรายังฝืนฉีดไปเรื่อยๆเนี่ย1มันจะไม่หาย
0: ครับ
1: อันที่2ตัวสเตียรอยด์เนี่ยจะทำให้ตัวไขมันบริเวณผิวหนังเนี่ยฝ่อลง mm. เพราะฉะนั้นผิวหนังจะยุบบางคนจะเกิดเป็นวงขาวเกิดขึ้น
0: ครับ
1: คล้ายๆเป็นด่าง mm. แล้วก็ผิวหนังจะยุบลงไปถ้าเราฉีดบ่อยจะกลายเป็นแบบนั้นแล้วจะทำให้เราเกิดอาการปวดเรื้อรังที่บางทีอาจจะทำให้การผ่าตัดรักษาก็อาจจะไม่ได้หายสนิทเพราะฉะนั้นถ้าฉีดยาเนี่ยเราควรจะฉีดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้ว
0: ครับ
1: ครั้งที่2โอกาสประสบความสำเร็จจะน้อยแต่แทรกซ้อนอาจจะมากขึ้นนะครับ
0: คุณหมอแล้วโรคนี้เอ็นข้อมืออักเสบมีมันจะส่งผลให้เราไปเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นตัวข้อมือ
0: เหมือนลามมาม
1: ันลามขึ้นมานะครับมันลามขึ้นมาเป็นหลักใช้ข้อมือน้อยลงเราไปใช้แขนใช้ไหล่ใช้คอเยอะขึ้นทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังบริเวณอื่นได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: คุณหมอครับทีนี้ถ้าเกิดเรารักษาด้วยการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกก็คือจะมีผ่าตัดเล็กมีขนาดรุนแรงถึงขนาดเป็นผ่าตัดใหญ่เคยมีไหมเคส
1: โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นผ่าตัดเล็กเกือบทั้งหมดนะครับแต่ว่าผ่าตัดเล็กเราก็ฉีดยาชาทำ
0: ครับแล้วก็ทำ
1: แล้วก็ผ่าตัดทีนี้เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีเป็นผ่าตัดเนื่องจากตัวปอกเอ็นเนี่ยจะอยู่ช่วงนี้ถ้าเราผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะฉีดยาชาบริเวณข้อมือนะครับแล้วก็แผลเนี่ยก็จะยาวอยู่ช่วงนี้ประมาณสัก 1-2 เซน
0: ครับ
1: ขึ้นอยู่กับว่าผังผืดเรามากน้อยขนาดไหนนะครับ แล้วคุณหมอก็จะไปเลาะค่อยๆตัดตัวปอกผังผืดออกนะครับหลังจากนั้นก็จะเย็บแผลไว
0: ้
1: นะครับทีนี้เรื่องของการดูแลแผลหลังผ่าตัดพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะช่วงแรกอาจจะมีการระบมบ้างก็แนะนำว่าเราอาจจะต้องพักประมาณสัก2อาทิตย
0: ์ทีนี้พอหลังจากผ่าตัดไปแล้วการดูแลรักษาเป็นไงครับคุณหมอ
1: แผลเราห้ามโดนน้ำ
0: ต้องไปล้างแผลทุกวันไหมคุณหมออ
1: าจจะไม่จำเป็นต้องไปล้าง
0: มันทุกวันต่างกับที่เราไปแผลพวกแผลที่มันต้องล้างแผลใช่ไหมฮะ
1: อันนั้นจะเป็นแผลจากอุบัติเหตุนั้นต้องล้างแผลทุกวันแต่ว่าแผลผ่าตัดแบบนี้เป็นแผลที่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำมากเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปล้างแผลทุกวันอาจจะประมาณ5วันถึง7วันเนี่ยเราอาจจะไปทำแผลสักทีนึงก็ได้
0: ครับผม
1: แต่ว่าหลักการสำคัญคือห้ามโดนน้ำ
0: ห้ามโดนน้ำเลย
1: ห้ามโดนน้ำเลยเพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าไปที่แผลถ้าแผลมันเปียกหรือว่ามันพลาสเตอร์หลุดเนี่ยเราควรจะรีบไปทำแผลละ
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็คุณหมอจะนัดมักจะนัดกลับไปดูแผลประมาณ2สัปดาห์เพื่อที่จะทำการตัดใหม่นะครับในช่วงการใช้งานข้อมือหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ย
0: ครับ
1: เนื่องจากคือการผ่าตัดเราอาจจะมีการปวดระบมบ้างนั้นคุณหมอเขาก็จะมียาลดอาการปวดให้ทาน
0: ครับ
1: ส่วนคนไข้เนี่ยเราก็ต้องลดกิจกรรมไปก่อนในช่วงแรกกิจกรรมที่ทำให้เราปวดการใช้งานข้อมือหรือการยกของหนักเนี่ยก็ควรจะพักไว
0: ้พักไปก่อน
1: พักไว้ก่อนจริงๆแนะนำว่าควรจะพักไว้บางทีอาจจะต้องถึง 3-4 สัปดาห์เลยจากนั้นเราค่อยเริ่มกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ
0: ท้ายนี้อยากคุณหมอฝากอะไรกับคนกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้นะฮะให้ป้องกันตัวเองหน่อย
1: เราอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องรอให้มีอาการเจ็บก็ได้เราอาจจะเริ่มออกกำลังกายเราใช้งานมือมากเราอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นบริหารกล้ามเนื้อมือนะครับก็จะลดโอกาสที่จะเกิดโรคทั้งหลายแหล่เหล่านี้ได้นะครับ
0: นะครับผมอ่ะนี่คือคำแนะนำจากคุณหมอซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเสี่ยงอย่างคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกเองนะฮะหรือท้ายดีคุณแม่ก็พยายามคุณพ่อช่วยเลี้ยงหน่อยก็ได้ แบ่งเบาภาระกันไปนะครับผมอ่ะวันนี้เต็มอิ่มนะฮะเรื่องราวของสุขภาพผ่านคุณหมอที่มาแนะนำพวกเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จากกรีนเลือดประดินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: โรคเอ็นข้อมืออักเสบงานเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้โดยเฉพาะงานที่ใช้ข้อมือบ่อยๆหรืองานที่ใช้ข้อมืออยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเช่นการพิมพ์คอมพิวเตอร์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้ข้อมือเอียงหรือบิดไปข้างใดข้างหนึ่งการเคลื่อนไหวของมืออาการของเอ็นอักเสบส่วนใหญ่มักดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันโดยการพักและดูแลรักษาตนเองแต่หากพบว่ายังคงมีอาการรุนแรงต่อเนื่องกระทบต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเป็นเวลานานกว่า 2-3 วันควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ที่เป็นโรคเอ็นข้อมืออักเสบต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรถ้าปวดมากอาจใช้ผ้ายืดพันหรือใส่อุปกรณ์พยุงนิ้วโป้งประคบด้วยความร้อนหรือความเย็นหรือใช้ยานวดบรรเทาอาการปวดระบมควรพักมือเป็นระยะเช่น10นาทีถ้ามีอาการข้อฝืดกำมือได้ไม่ถนัดตอนเช้าควรแช่น้ำอุ่นและบริหารโดยการขยับข้อมือเบาๆในน้ำถ้าอาการของโรครุนแรงหรือการดูแลรักษาข้างต้นไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นอาจจะแนะนำให้มาพบแพทย์
1: กระชับเลยอ่ะโอ้พี
2: ่
1: คนเนี้ยแบบเวลาจะใส่เสื้อแขนกุดอย่างเงี้ยใช่ไหมมันรู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะมันไม่กระชับเลยอ่ะ
2: มีท้องแขนใครบอกเอิ่มก็จริงนี่หว่าพอแป๊บมาแล้วมาแล้วนี่หาผู้ช่วยมาให้แล้วน
1: ี
3: ่ได้ยินว่าอยากได้ท่าบริหารลดต้นแขน
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นวิธีก็คือให้ดื่มน้ำเยอะๆ

0: ช่ไหม
1: ดีเลยค่ะไหนก็มีขวดน้ำแล้วเอาไว้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการออกกำลังกายได้เลยมาแบ่งกันเลยคนละขวด
0: เริ่มจากแล้วก็ดื่มน้ำ
1: ไม่ใช่ก็เริ่มจากท่าแรกก็คือเป็นท่าให้ได้ท้องแขนด้านหลังก็คือจับขวดน้ำไว้ข้างหลัง
2: ฝังแล้วกันเน
0: า
2: ะ
0: โอเค
1: นี่ยืดไปข้างหน้าแล้วก็เหยียดตรงเหยียดขึ้นย
2: ื
1: ดยกขวดน้ำขึ้นให้แขนตึงเหยียดศอกให้สุดแล้วก็หย่อนลงใช่แล้วก็เหยียดขึ้นอีกขึ้นลงช้า
0: ช้า
1: ใช่ทำอย่างเงี้ย15ครั้ง
0: จับขวดมีผลไหมครับจับขวดก้นขวดกลางขวด
1: ยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้ช่วงที่ออกกำลังกายเนี่ยหัวไหล่เนี่ยเหยียดสุดเหยียดสุดแล้วก็ข้อศอกตึง
2: ก็ได้เลยอ่ะมันตึงตรงนี้เลยค่ะ
1: ก็จะได้ต้นแขนใช่ก็ทำบ่อยๆก็ต้นแขนก็จะกระชับก็ทำเนี่ย15ครั้งก็ได้15ครั้งแล้วเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้ง
2: ได้นะ
3: โอ้โหรู้สึกแบบแขนตึงขึ้นมาเลยค่ะ
0: น้ำมันเยอะด้วยละ
1: อีกท่านึงก็คือการแขนเอาไว้ข้างหน้านะคะก็คือไปข้างหน้าเฉียงมาด้านข้างนิดนึงก็คือโอเคก็คือใช่ก็คือประมาณนี้แล้วก็เอาวางลงยกขึ้น
2: ข้างใช่ไหมคะ
1: ใช่อ๋ออันนี้ก็จะได้ตรงบริเวณหัวไหล่จนถึงแขนด้านหน้าใช่โอเคก็เหมือนกันยกขึ้นลงช้าๆทำ15ครั้งนะคะนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้งอันนี้ก็คือเป็นกลางแขนเลยก็ได้แล้วก็หมุนแขน
0: อ๋อนี่วางไว้ก่อน
1: อันนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้ว
0: โชว์
1: มาก็เป็นกลางแขน
2: แบบนี
1: ้แล้วก็หมุนหมุนแขน
2: มันได้ด้วยนะคะอันนี
1: ้ใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเราต้องออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักของแขนของเราเอง
0: แล้วถ้าเพิ่มด้วยการถือขวดน้ำเข้าไปอีก
1: ก็จะก็ได้
0: ถ้าไหว
1: ถ้าไหวใช่เหมือนกันก็ทำ15ครั้งหมุนไปข้างหน้าแล้วก็หมุนกลับด้านหลังสลับกันก
0: ็
1: คือทำ15ครั้งนะเป็น1เซต3เซตทำสลับกันหมุนไปด้านหน้าแล้วก็หมุนไปด้านหลัง
0: ลักษณะก็เหมือนโดยรวมทั้งหมดในพื้นที่ในตั้งแต่ไหล่จน
1: ใช่ก็คือจะเป็นการบริหารต้นแขนทั้งหมด
0: ครับมันกระชับไปด้วยกันหมด
1: แต่
0: ม
1: ัน
0: เฉพาะที่ได้ยังไง
1: สาวๆจะได้ใส่เสื้อแขนกุดได้อย่างสวยงาม
0: แต่ว่าเดี๋ยวหมดปัญหาเรื่องท้องแขนก็มีปัญหาเรื่องขนรักแร
2: ้
0: ต้องบริหารไม่มี
2: อันนี้ต้องจัดการเองละ
0: ก็ไม่ยากนะครับสามารถใช้พื้นที
1: ่
0: ในบ้านหรือว่าในออฟฟิศ
2: เดินไปไหนทำได้เลยค่ะ
1: ใช่
0: จากน้ำดื่มขวดเดียวสามารถแก้ปัญหาท้องแขนได้
2: ถูกต้องค่ะ
0: บรรดาที่ไหน
2: ค่ะก็ฝากนะคะสำหรับสาวๆค่ะใครที่อยากมีแขนสวยๆนะคะกระชับนะคะก็เอาท่าเหล่านี้นะคะไปบริหารได้เลยรับรองว่าสุดๆค่ะ
0: ทำประจำนะครับรับรอง
2: สวยสวยที่สวยสวยเลย
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับคุณแม่ครับคุณแม่มีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอาสาไปถามคุณหมอให้เองครับ
1: พอดีเลยค่ะมีเรื่องอยากจะถามพอดีเลยบ้านแม่เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างแล้วแม่เนี่ยต้องขึ้นไปนอนชั้น4ค่ะท้องได้5เดือนแล้วมีคนบอกว่าห้ามขึ้นลงบันไดบ่อยๆแล้วก็ห้ามยกของหนักอะค่ะจริงไหมคะคุณหมอแบบนี้ต้องทำยังไงคะ
0: นั่นสิฮะต้องทำยังไงเนาะงานก็ต้องทำเป็นคุณแม่ก็ต้องพักผ่อนด้วยสรุปแล้วเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: ถามว่าคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้กี่ชั้นคิดว่ากี่ชั้นดีคะคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้ตามปกตินะคะที่ไม่ได้มีข้อบ่งห้ามหรือว่าภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้แก่เจ็บคันคลอดก่อนกำหนดมีรกเกาะต่ำหรือมีภาวะน้ำเดินหรือว่าเคยแท้งในอดีตอันนี้ก็อาจจะเป็นคันเสี่ยงสูงที่คุณหมอเนี่ยจะแจ้งอยู่แล้วแต่ถ้าคนไข้คนไหนคุณแม่คนไหนที่สุขภาพแข็งแรงดีขณะตั้งครรภ์เนี่ยสามารถทำงานได้ตามปกติเหมือนขณะที่เราไม่ได้ตั้งครรภ์เลยจะสังเกตง่ายๆนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีคลาสออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยนะซึ่งเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงนะคะแล้วก็จะได้ส่งเสริมการคลอดบุตรธรรมชาติได้ดีขึ้นก็จะเห็นว่าในคนท้องเนี่ยไม่ได้ห้ามยกของหนักไม่ได้ห้ามออกกำลังกายไม่ได้ห้ามขึ้นบันไดหลายๆชั้นในกรณีที่คนไข้หรือว่าคุณแม่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีค่ะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเราท้องค่ะเราไม่ได้ป่วยนะคะเราสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติตราบใดเท่าที่ร่างกายเรายังรู้สึกไหวสามารถไปทำงานยกของเดินออกกำลังกายหรือว่าขึ้นบันไดได้ตามปกติค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับคุณแม่ฝากครรภ์นะคะก็อย่าลืมไปพบคุณหมอสูตินรีแพทย์เพื่อฝากครรภ์ตามกำหนดนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแลสุขภาพทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับลูกน้อยในครรภ์ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยทุกๆรายค่ะคำตอบที่คุณหมอตอบไปเข้าใจนะคะคุณโบ
0: เข้าใจเลยครับผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะครับที่เล่าๆกันมาเนี่ยถือว่าไม่จริงนะครับสบายใจได้แล้วนะครับคุณแม่ครับ
1: ดีเลยค่ะอย่างเงี้ยทำงานได้เต็มที่เลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวจะตอบให้ทุกข้อสงสัยเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องLama Channelด้วยนะคะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีรูปแบบความเครียดที่แตกต่างกันไปสำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานครับความเครียดนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของงานก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวอาจจะมีเรื่องของลูกของหลานของคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันครับก็อาจจะมีความเครียดเรื่องของโรคภัยต่างๆเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆความเครียดเหล่านี้ครับอาจจะนำมาซึ่งปัญหาหลายๆปัญหาที่ตามมาบางท่านอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องของกายบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของใจก็ได้ครับในวันนี้ครับเราจะมาลองดูซิว่าความเครียดเหล่านี้ถ้าเราจะหาวิธีจัดการกับมันด้วยการสร้างภูมิคุ้มใจเราจะสร้างภูมิเหล่านั้นได้อย่างไรครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญนะครับก็คือท่านอาจารย์จิรัตการพงษ์พักเทียนรอง

0: ผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราในเรื่องของวิธีการสร้างภูมิคุ้มใจนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์อุ้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์อุ้ยครับหลายๆท่านรวมทั้งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจิตปัญญาศึกษานี่คืออะไรครับอาจารย์
1: จิตปัญญาศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์นะคะหรือเราอาจจะเรียกว่าความเป็นมนุษย์ก็ได้นะคะเป็นการศึกษาเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้รู้จักและเข้าใจตัวเองนะคะจะนำไปสู่การที่เราจะสามารถจะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: การเรียนรู้ที่บอกว่าเข้าใจตัวเองเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็นการเรียนรู้ว่าตรงนี้เรียกมือตรงนี้เรียกศีรษะตรงนี้เรียกขาเรียกลำตัวอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการสำรวจอะไรอยู่ครับอาจารย
1: ์ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนเน
0: า
1: ะก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะร่างกายเนี่ยเราก็จะมีศาสตร์ต่างๆที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากเลยทั้งการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนะคะแต่ในเรื่องของจิตใจเนี่ยยังไม่ค่อยมีศาสตร
0: ์
1: ไหนที่พาให้เราเนี่ยมาทำความรู้จักกับส่วนนี้ซึ่งมันมีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นมนุษย์ของเราในความรู้สึกนึกคิดคุณค่าทัศนคติความเชื่อต่างๆซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดเลย
0: ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าใช้จิตปัญญาศึกษาในการที่จะเข้าใจในการที่จะเรียนรู้ตัวเองเพื่อจะนำไปสู่การเรียนรู้ผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเข้าใจผู้อื่นหรือเรียนรู้ผู้อื่นลองมาเรียนรู้ตัวเองกันก่อนโดยจิตปัญญาศึกษาหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับอาจารย์อุ๋ยก็คือการสร้างภูมิคุ้มใจเพื่อจะจัดการกับความเครียดเอาคำว่าความเครียดก่อนว่าความเครียดเนี่ยมันมีคำนิยามหรือคำจำกัดความอย่างไรครับ
1: ความเครียดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่บ่งบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนาะ
0: ครับครับ
1: อย่างถ้าเป็นทางกายเนี่ยอาการผิดปกติเราก็อาจจะดูจากความเจ็บปวดหรืออุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชีพจรหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปแต่ว่าทางใจเนี่ยค่ะความเครียดเนี่ยมันคือตัวที่บ่งบอกว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สมดุลหรือว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง
0: ครับด้วยคำว่าภูมิคุ้มใจนะครับภูมิคุ้มใจมันจะถูกสร้างด้วยวิธีไหนเพื่อจะมาจัดการกับความเครียดหรือสภาวะผิดปกติที่ว่านี
1: ้ภูมิคุ้มใจเนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องฝึกฝนตนเอง
0: ครับ
1: ก็ต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการมีสุขภาวะทางใจที่ดีหรือว่าเราก็ต้องมีการฝึกฝนอาจจะเรียกว่าออกกำลังใจก็ได้เน
0: า
1: ะซึ่งก็มีวิธีการต่างๆอยู่ค่ะ
0: ครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่อาจารย์อุ๋ยจะนำมาพูดคุยกับเรานำมาเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มใจได้อย่างไรนะครับอาจารย์ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดไปเลยให้ความเครียดในชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์เลยหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วความเครียดมันก็ดีในระดับนึงครับอาจารย
1: ์ถ้าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอยู่เนี่ยนะคะมันก็คงจะทำให้ความเครียดเป็นศูนย์เลยเนี่ยยากเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่เราจะฝึกฝนตนเองเพื่อให้เราดูแลตัวเมื่อเราเกิดความเครียดขึ้นได้วิธีการก็คือเราต้องฝึกฝนที่จะรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหนนะซึ่งการที่เราจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า self awareness
0: self awareness
1: หรืออาจจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่ามีสติเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถจะรู้ได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรสามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่นะคะนั่นก็คือเราสามารถ objectify ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เราสามารถถอยออกมาเป็นผู้รู้ว่าความคิดอะไรที่กำลัง

0: เกิดขึ้นหรือความรู้สึกอะไรที่กำลังเกิดขึ้นภายในใจเรา
1: อ๋อครับ
0: แล้วถ้าเราเห็นหรือรับรู้ถึงสิ่งนั้นได้เนี่ยแสดงว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มแยกออกจากความเป็นตัวเราเราก็จะไม่เกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดนั้นแล้วก็อยู่ในวังวนจนหาทางออกไม่เจอ
1: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือเราเอาตัวออกจากปัญหาคล้ายๆออกมาเป็นผู้สังเกตการว่าปัญหานั้นคืออะไรถ้าเผื่อเราไม่กระเถิบห่างออกจากปัญหานั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดมันคงจะวนเวียนอยู่กับปัญหานั้น
0: ใช่มันก็จะเหมือนกับกระแสน้ำที่มันก็จะลากพาเราพัดพาเราไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นมาจากกระแสน้ำขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วเราก็สังเกต observe เป็น observer เนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้า
1: ถ้าเราอยู่ในน้ำเราก็คงจะไหลไปกับน้ำเราคงไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเคลื่อนที่อยู
0: ่ใช่
1: แต่ถ้าเผื่อเรามาอยู่บนฝั่งเป็นผู้สังเกตการเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้น้ำมันไหลเชี่ยวกรากขนาดไหนและจะจัดการยังไงกับการไหลของน้ำนั้น
0: หรือบางทีเราก็อาจจะโดนน้ำวนดูดลงไปจมน้ำตายไปเลยก็ได้อะไร
1: จริงด้วยเพราะฉะนั้นแค่กระเถิบห่าวออกมาเป็นผู้สังเกตการก็เหมือนกับการที่ขึ้นมาจากน้ำมาอยู่บนฝั่งและจะทำให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นและจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมันเห็นได้ชัดขึ้นก็ได
0: ้แต่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยการฝึก
1: แน่นั่นแหละกำลังจะเข้าเรื่องนี้เลยครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกในการฝึกเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มใจกันแต่ก่อนจะไปถึงช่วงของการฝึกครับอาจารย์ความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแน่ๆความเครียดน้อยก็อาจจะเป็นสิ่งดีที่จะทำให้ชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้แต่ความเครียดที่มันเครียดเยอะๆนะครับอาจารย
0: ์
1: จุดไหนที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเครียดเยอะละเราควรจะได้รับการดูแลอาจจะดูแลด้วยตนเองหรือดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจุดไหนครับที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยหาความช่วยเหลือเถอะ
0: จุดที่มันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราค่ะอย่างเช่นเราเริ่มนอนไม่หลับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราเริ่มเบื่ออาหาร
1: ครับ
0: เราเริ่มมีความผิดปกติทางร่างกายนะคะ
1: ครับ
0: เช่นปวดหัวเป็นไมเกรนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ปวดท้องอย่างไม่รู้สาเหตุอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: พวกเนี้ยค่ะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราละเรา
1: ครับ
0: ต้องการการดูแล
1: ผู้ที่จะดูแลเราในเรื่องของความเครียดนี่อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่าควรจะไปหาใครต้องจำเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลไหมหรืออาจจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของความเครียดของเราได้ที่เป็นคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อันดับแรกเลยเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอาจจะลองที่จะจัดการกับ ความเครียดที่เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองก่อนเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไม่สามารถจะรับมือได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยค่ะ อย่างเช่นคนที่เราสามารถจะระบาย บอกเล่าเรื่องราวคนที่สามารถจะรับฟังเราได้โดยที่ไม่ตัดสินเรานะคะมีใจกว้างที่จะเปิดรับทุกๆเรื่องราวทุกๆอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็ให้เราบอกเล่าให้เขาฟังเนาะมันก็จะเป็นการเหมือนกับระบายสิ่งที่เราสะสมอยู่ในใจจนมันเกิดเป็นความเครียดก็จะทำให้ใจเรามันรู้สึกเบาขึ้นเหมือนความทุกข์มันถูกถ่ายเทออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราหาคนแบบนั้นไม่ได้เนี่ยตอนนี้ในสังคมก็จะมีพื้นที่รับฟังเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยมีหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เขาเปิดพื้นที่ของการรับฟังนะคะผ่านทางออนไลน์อย่างเช่นของจิตปัญญาเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่า เพื่อนร่วมทุกข์เปิดพื้นที่ให้คนสมัครเข้ามาแล้วก็ทุกวันศุกร์เนี่ยให้คนเข้ามาบอกเล่าถึงความทุกข์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในช่วงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องของความเครียดนะครับมันหลายๆคนอาจจะหาทางออกไม่เจอครับแล้วพอยิ่งเครียดยิ่งหาทางออกไม่เจอเมื่อหาทางออกไม่เจอไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็เลยเป็นวังวนอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับเรื่องของการจัดการความเครียดจนกระทั่งไม่กล้าที่จะทำอะไรเลย
0: ก็เคยเจอกับคนที่อยู่ในกลุ่มอย่างที่จันเต้พูดเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะเจอกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มัน ค่อนข้างรุนแรงกับชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คร
0: ับ ซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มไม่ไหวแล้วนะแล้วต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะเพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองเครียดมากอันเนี้ยจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องนี้
1: อาจารย์ครับหลายๆคนครับความเครียดนี่เกิดจากการที่มันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถจะทำมันได้แต่ความเครียดของบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสิ่งเนี้ยเราทำได้แล้วเราเชื่อว่าเราทำได้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เมื่อลงมือทำแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันจะมีอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเป็นพวกสมบูรณ์แบบ perfectionist ทำได้แต่ทำได้อย่างเดียวไม่พอมันต้องทำได้และดีที่สุดคนเหล่านี้มีความเครียดในอีกรูปแบบนึงอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับ perfectionist ไหมครับ
0: คนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้จากธรรมชาติเนาะถ้าเรามองไปในธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่มีต้นไม้ต้นไหนหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่สมบูรณ์แบบมันมีคำพูดที่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบ
1: โอ้โหขนลุกเลยครับอาจารย์มันทำให้ผมรู้สึกโล่งแล้วก็เบาขึ้นหน่อยแล้วครับอาจารย์ว่ามันโอเคที่จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบของธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: อันดับแรกก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีอะไรที่มันจะเพอร์เฟกต
0: ์ในโลกนี
1: ้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นมันโอเคที่เราจะไม่เพอร์เฟกต์เรายอมรับก่อนว่ามันไม่เพอร์เฟกต์และเราเรียนรู้จากความไม่เพอร์เฟกต์นั้นแล้วมันอาจจะนำไปสู่การปรับปรุงต่อไปในอนาคต
0: ค่ะ
1: แล้วแทนที่จะไปโฟกัสที่ความไม่เพอร์เฟกต์นั้นก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราได้อาชีพหรือว่าสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็ทำได้เนาะอาจารย์ผมเคยได้ยินครับว่าอาจารย์ในการที่จะรับรู้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะวิธีนึงที่หลายๆก็คือดูลมหายใจครับอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้ผมก็ยังไม่เคยลองอะครับอาจารย
0: ์
1: วิธีนี้มันใช้ได้ผลไหมแล้วก็มีวิธีปฏิบัติยังไงอาจารย์อาจจะลองให้ผมได้ลองทำแล้วก็อาจจะชวนคุณผู้ชมได้ลองทำไปด้วยครับอาจารย
0: ์อ๋อได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ในทางการแพทย์เวลาที่เราไปมีความผิดปกติทางร่างกายเนาะแล้วเราก็ไปพบแพทย์ไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะบางทีเขาก็จะให้เราไปสแกนร่างกายดูใช่ไหมคะตอนเนี้ยเราลองมาใช้การรับรู้ของเราที่จะสแกนร่างกายของตัวเองดูจะพาจันเต้ได้ลองมีประสบการณ์กับสิ่งที่เราเรียกว่าบอดี้สแกน
1: บอดี้สแกน
0: ดีไหมคะ
1: ได้ครับได้ฟังดูน่าสนใจครับอาจารย์ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรพิเศษไหมฮะ
0: ไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะ
1: ครับ
0: ใช้แค่ร่างกายที่มี อยู่ตอนนี้แหละค่ะ
1: มาครับอาจารย์ผมพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมครับพร้อมไหมกับผมนะฮะมาเรามาสแกนบอดี้กันครับอาจารย
0: ์ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะทดลองทำไปด้วยกันก็อาจจะลองเปิดเสียงดนตรีบรรเลงที่เราชอบนะคะก็เปิดเบาๆไปด้วยเนาะ
1: ครับ
0: โอเคงั้นตอนนี้ให้อาจารย์เต้ลองกลับมารับรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่แล้วก็ลองเอามือวางไว้บนขา
1: หน้าขาน
0: ะคะแล้วก็เท้าทั้งสองข้างวางราบลงกับพื้นนะคะหลับตาลงเบาๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวรับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าและออกที่ปลายจมูกของเรารับรู้ถึงความอุ่นหรือความเย็นของลมหายใจที่เข้าและออกสังเกตจังหวะการหายใจของเราที่เป็นไปตามธรรมชาติว่าเราหายใจลึกหรือหายใจตื้นหายใจเร็วหรือช้าอย่างไรหากว่ามีส่วนไหนของร่างกายที่กำลังเจ็บปวดเมื่อยล้าให้เราใส่ใจกับบริเวณนั้นของร่างกายของเราเป็นพิเศษส่งความรักความปรารถนาดี จากใจของ

0: เราไปที่ร่างกายบริเวณนั้นให้ร่างกายของเราอวัยวะส่วนนั้นของเราได้รับการดูแลได้รับความรักความปรารถนาดีจากใจของเราถ้าพร้อมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะ
1: เป็นยังไงคะ
2: รู้สึกดีครับอาจารย์อุ้ยครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยก็คือด้วยเสียงของอาจารย์มันไม่ได้เสียงดังจนกระทั่งทำให้ผมถูกปลุกจากความรับรู้ตัวเองอยู่ผมว่าผมหายใจช้าลงแล้ว
1: ลึกขึ้น
2: ลึกขึ้นใช่ครับด้วยความที่พอเราหายใจมีจังหวะขึ้นลึกขึ้นอัตราการเต้นหัวใจก็คงจะลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอ่ะด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ครับหลายท่านอาจจะสงสัยครับด้วยว่าด้วยวิธีการนี้ครับมันเป็นวิธีการที่เอามาจากศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นวิธีที่สามารถจะทำได้กับคนที่นับถือศาสนาใดก็ได้หรือไม่ต้องนับถือศาสนาก็ได้สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้ใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์จริงๆอันนี้มันเป็นวิธีการที่สามารถฝึกฝนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะ
2: คร
1: ับไม่ได้นับถือศาสนาใดเลยก็สามารถจะฝึกฝนได้เพราะว่าจริงๆมันเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนาะที่เราควรจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกตัวการรู้เท่าทันตัวเองมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่เราจำเป็นด้วยซ้ำที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนสิ่งเหล่านี
2: ้ครับผมได้ยินมาว่าในฝั่งประเทศตะวันตกทางตะวันตกเองก็สนใจในเรื่องของวิธีการที่อาจารย์ใช้อย่างเช่นที่จิตปัญญาศึกษาใช้ในการที่จะรับรู้กับปัจจุบันขณะเนี่ยใช้ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะตอนนี้มีหลายองค์กรใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นGoogle เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรของเขาในเรื่องเหล่านี้เลยนะคะชื่อ Search Inside Yourself นะคะก็เป็นเรื่องของการฝึกเรื่อง self awareness เรื่องของ mindfulness นะคะหรือว่าในสถาบันอุดมศึกษาในมหาลัยต่างๆเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้รวมถึงงานวิจัยที่เอาไปเชื่อมโยงกับความรู้ทางด้าน neuroscience อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ในทางตะวันตกในทางต่างประเทศเนี่ยก็ให้ความสนใจอย่างกว้างขวางมาก
2: นั่นครับกิจกรรม body scan เนี่ยผมว่าผมได้ประสบการณ์อย่างที่ผมอาจจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วก็คุณผู้ชมบางท่านนะฮะอาจจะอยากได้ประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเต็มๆสำหรับกิจกรรม body scan ครับจะถูกตัดออกมาแบบ uncut เลยครับเพื่อจะเป็นไกด์ให้คุณผู้ชมได้ลองทําตามแล้วก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์เดียวกันกับผมครับอาจารย์ถ้ายังไงคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามชมใน uncut version ของ body scan นะครับอาจารย์ครับที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษาครับนอกจากกิจกรรม body scan เมื่อสักครู่ที่ว่านี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆไหมครับที่อาจจะช่วยดูแลด้านในของมนุษย
1: ์
2: ที่จะช่วยตอบโจทย์ในหลายๆโจทย์ที่หลายๆท่านอาจจะอยากที่จะได้ตัวช่วยครับอาจารย
1: ์จริงๆมีกิจกรรมนึงหรือเครื่องมืออันนึงเนาะที่เป็นพื้นฐานสำคัญของจิตปัญญาค่ะก็คือเรื่อง deep listening หรือว่า dialogue เพราะว่าเราเชื่อว่าการฟังเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่เราจะเชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ของเรากับหัวใจของคนอื่นการที่เราสามารถจะรู้เท่าทันตัวเองว่าในขณะที่เรากำลังฟังคนคนหนึ่งพูดเนี่ยในหัวของเรามันมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเรามีคำถามกับสิ่งที่เขาพูดหรือเรามีความรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดเราชอบไม่ชอบหรือเราเกิดการตัดสินอะไรบางอย่างจากอคติภายในของเราเองเนาะจากประสบการณ์ของเราจากความรู้ที่เราเคยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเกิดท่าทีบางอย่างที่ส่งผลต่อคนที่เขากำลังสนทนาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็พากันฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้อยู่แล้วเราก็จะมีคอร์สที่พาให้คนมาฝึกฟังอย่างลึกซึ้งกัน
2: ครับเพราะว่าเรื่องของทักษะการฟังนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้รับการฝึกฝนครับอาจารย์

0: เราฝึกฝนการพูดเราฝึกฝนการเขียนเราฝึกฝนการอ่านแต่ทักษะการฟังมันเป็นเอลิเมนต์อันหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะทำให้เราผมคิดเราเองนะว่าเราจะเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องสื่อสารอะไรและเราจะเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในหลายๆมหาวิทยาลัยครับก็จะมีกระบวนการในการที่จะฝึกฝนให้กับนักศึกษามีกระบวนการในการรับฟังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งที่มหาวิทยาลัยมหิดลเองก็มีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่จะฝึกฝนนักศึกษาเช่นกันทางศูนย์จิตปัญญาศึกษาก็มีกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่ใช่ไหมฮะกิจกรรมเหล่านี้เปิดรับคนทั่วไปด้วยไหมครับอาจารย์
1: เปิดรับค่ะเรามีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะคะแล้วก็เรามีหลักสูตรที่ทำเป็นMap C Map X ที่สามารถที่จะเก็บเป็นหน่วยกิจแล้วก็ถ้าใครที่สนใจจะ เข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาโทในภายหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาหน่วยกิจเนี่ยค่ะมาสะสมไว้แล้วก็เวลาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเรียนในวิชานั้นแล้ว
0: ครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะสงสัยแล้วครับว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเนี่ยครับจะไปติดต่อที่ไหนหรือหาข้อมูลเพิ่มได้ในช่องทางไหนครับอาจารย์
1: ก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะ www.ce.mahidol นะคะ .ac.th นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาในเพจ Facebook ของศูนย์จิตปัญญาได้ด้วยค่ะ
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราทำให้เราเข้าใจคำว่าจิตปัญญาคืออะไรแล้วเราก็จะรู้ว่าเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ทางด้านจิตปัญญาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับความเครียดลดให้ความเครียดนั้นบรรเทาเบาบางลงได้เครื่องมือหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือเรื่องของบอดี้สแกนครับอยากให้คุณผู้ชมได้มีประสบการณ์แบบเดียวกับที่ผมได้รับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยเป็นอย่างสูงครับ
1: ยินดีค่ะ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: วัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดพอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนนะคะลูกพี่ครับ
2: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
2: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจ

0: างหลังจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
1: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
0: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
2: เคลียร์ครับผม
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่อง Drama Channel ค่ะ

0: นะเดี๋ยวรถติดตอนเรากลับบ้านเนอะ
1: ใช่ครับติดนี่แย่เลยฮะแต่ก็ไม่มีอะไรครับรีบทำงานให้เสร็จได้ยินเสียงรถไหมครับสงสัยว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะมาแล้วล่ะครับพี
0: ่บีมนัดใครไว้เหรอคะ
1: เอ้าไม่มีใครบอกพี่หมวยเลยครับเนี่ยนี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าทีมงานบอกผมว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราคือดาราชื่อดังแห่งยุคครับ
0: เรานัดซูเปอร์สตาร์ไว้เหรอคะเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่นี่เขาดังขนาดที่ว่าคือถ้ามีเด็กร้องไห้อยู่เนี่ยเห็นหน้าเขาเงียบเลยนะครับ
2: ยังไงคะรัศมีดารา
1: ตะลึง
2: ตะกาย
1: ใช่ครับต้องตะลึงแบบต
2: ื่
1: นเต้นเลยฮะตื่นเต้นไหมฮะ
2: ครับ
3: ไม่ต้องไปครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับพี่หมูสวัสด
3: ี
1: คร
3: ับ วีมครับคุณหมวยหาใครครับหาใครครับ
1: หาดาราชื่อดังแห่งยุค
0: ซูเปอร์สตาร์
1: ซูเปอร์สตาร
3: ์อ๋อไม่ต้องหาครับไม่ต้องหาครับซูเปอร์สตาร์ดาราดังแห่งยุคกระผมเองครับเฮียหมูครับ
1: เนี่ยเหรอครับ
3: ครับ
1: เด็กร้องไห้เห็นหน้าแล้วแบบตะลึงอึ้ง
3: ต้องตะลึงสิครับเฮียหมูปากนะครับเด็กเห็นปั๊บต้องหยุดเลยครับ
1: เงียบแต่เขาบอกชื่อดังเลยนะครับ
3: ก็นี่ก็ดังสุดแล้วครับดังมาหลายปีแล้วครับ
1: ดังเลยครับ
3: ครับ
0: หรือว่าก็งั้นให้เฮียหมูไปห้องรับแขกก่อนก็ได้นะ
1: อ๋องั้นเราไปเลยดีกว่าครับไปเต็มตัว
0: ก็เชิญห้องรับแขกนะคะ
3: เอาแล้วไงนะ
1: ให้เลยครับ
3: นี่ซุปเปอร์สตาร์นี่
1: เจอกันในห้องรับแขกนะครับ
3: โอ้ผมไม่มีเวลาว่างให้พวกคุณนะครับคุณต้อนรับผมไม่สมเกียรติเลยสิครับผมไม่ได้มีเวลามาง่าย
0: มาถึงช่วงเปิดบ้านรับแขกค่ะวันนี้ขอต้อนรับดาราดังเฮียหมูจากบางรักซอย9ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: คุณมีสวัสดีครับ
1: ถามเฮียหมูเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าผมว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นภาพพิมพ์ก็ต้องนึกถึงเรื่องราวตลกสนุกสนาน
0: เสียงหัวเราะ
1: ใช่เวลาเล่นละครก็เล่นแนวซิทคอมแล้วทำไมคนอย่างเฮียหมูเนี่ยถึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเครียดด้วยไปเกี่ยวกันไงครับ
5: โอ้คนเราดาราทุกคนก็มีความเครียดทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนแสดงมันเป็นซิทคอมเราก็ต้องเล่นไปผมเล่นมา13 14ปีมันก็สนุกกันนะคุณดูว่าเฮ้ยเอี๊ยหมูไปไหนเอี๊ยหมู
1: เห็นหน้าก็ขำแล้ว
5: ขำแล้วหารู้ไหมเราเครียดแทบตาย
1: อ้าวเครียดเรื่องอะไรครับ
5: เครียดบางทีบทมันยาวๆมันเนี่ยช่วงใหม่ๆเนี่ยหัวมันใบยังผิวอ่านแป๊บเดียวได้หรือพอแก่ตัวเข้าบางที3 4บรรทัดเนี่ยเริ่มตันนะพอตันปั๊บคนข้างๆที่เขาจะรอต่อพูดปั๊บเขาต้องต่อเราป
1: ุ๊
5: บถึงจะโยนรู้ปั๊บถึงจะโยนมาหาเราแล้วปุ๊บๆตรงเนี้ยพอเราไปปั๊บติดปั๊บเอาแล้วเขาสั่งเบรกแล้วเครียดแล้ว
1: ทำให้ทางกอง
5: กดดันดิกดดันดิต้องได้นะเฮียหมูต้องได้นะไม่ได้นะต้องได
1: ้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเครียดสะสม
5: เขามาต่อใหม่บางรักทอย9ทับ1อีกต่อมาอีก 2-3 ปีเล่นได้ไม่กี่ตอนเขาหยุดอีนี่เครียดจริงเลยอีนี่เครียด
0: เลิกทำแล้ว
5: เลิกครับ
1: ก็เลยเลิกงานที่เคยทำมาเราหยุด
5: เลยแล้วเราก็ไม่มีละคร
1: ที่มันเหมือนเป็นรายได้หลักเข้ามาใช่มั้ยครับ
5: แต่ก่อนเราเคยได้อย่างเนี้ยก้อนเนี้ยมันต้องมีทุกเดือนอยู่แล้วพอก้อนใหญ่นี้ไปปั๊บมันก็เหลือแต่ก้อนย่อย
1: ๆไอ้อาการความเครียดเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับ
5: พอเครียดมากๆปั๊บมันก็มึนหัวเหมือนกันนะเช้ามาลูกไปโรงเรียนเราก็นั่งอยู่บ้านแล้วก็หวนก็คิดเอาแล้วจะยังไงไปไงกันต่อเนี่ยจะทำไงวะเนี่ยบางทีคิดเราไม่เคยบอกกับลูกกับเมียไว้ไม่เอาพ่อจะไม่ฆ่าตัวตายพ่อจะไม่บีบคอเพื่อไม่แฝงคอ
0: เฮียหมูเฮียหมูคิดถึงขนาดฆ่าตัวตายเหรอคะตอนนั้น
5: คิดนะปริญญาตรงว่าช่างมันอย่างมากก็แค่เป็นดิ
1: ใช่
5: เต็มที่ก็แค่ติดคุก
1: ใช
5: ่เราจะตายทำไมอ่ะ
1: ที่สำคัญต้องมีกำลังใจ
5: ใช่ฝ่าแม่จะเบ่งแล้วออกมาพอจะโตขึ้นมาพอจะมีงานทำมันจะมาเฮ้ยฆ่าตัวเองเนี่ยต้องฝืนอย่างเงี้ยแต่มันเครียดแ
0: หละแค่หมูมีอาการมึนหัวใช่ไหมคะ
5: เขาคิดมากๆจะเครียด
0: คิดมากมึนหัวมีอาการอื่นอีกไหมคะ
5: แล้วกินก็ไม่ค่อยได้นะคนแก่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ยังไงครับ
5: คือจะนอนน้อยนะแปลกนะสี่ทุ่มห้าทุ่มนอนตีสามตื่นอีกแล้วเหมือนคนมาปลุกเลยอย่างเงี้ยตีสามตีสี่ต้องตื่นทุกทีไม่รู้เป็นอะไรเขายังไม่ตื่นเราตื่นมาคนเดียวก็เอาแล้วเดินรถต้นไม้บ้างให้อาหารปลาเช้านี้จะทำยังไงแล้วจะไปไหนจะทำอะไรที่เครียดทุกวันนี้คือเครียดเรื่องนี้คืออนาคตลูก
1: อ
5: นาคตครอบครัวเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อคนเรามันเครียดอย่างนี้นี
1: ่ใช่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นอย่าง
5: น
1: ี้นะ
5: แล้วตอนนี้เป็นกันเยอะนะ
1: น่าจะเป็นกันเยอะเลย
5: ผมนึกว่าผมเป็นคนเดียวเอ้านี่โรคคิดนี่ไง
1: ไม่ได้คิดอยู่คนเดียวแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนก็คิด
5: ก็เป็นเหรอไม่เอานะ
1: ก็บางครั้งก็ได้ครับ
5: เหรอ
0: บางทีคนเราอาจจะคิดมากแล้วก็คิดวนอยู่ที่เดิมก็เกิดโรคเครียดได
5: ้คิดไปคิดมาเอาตกมาที่เก่าแล้วตกมาที่เก่าแล้ว
0: บางคนเห็นจะซึมเฮียหมูซึมไหมคะเวลาที่เครียดมากๆ
5: ส่วนมากจะเก็บคนเดียวเก็บคนเดียวพอไม่มีใครอยู่ก็จะนั่ง
4: ถอนใจยกมือไหว้พระก็คิดไปหลายๆอย่าง
5: อันตรายนะ
1: อันตรายครับเรา
5: บางทีขับรถไปนะแต่ก่อนไม่อย่างนี้นะอย่างนี้นะพอขับรถไปคิดเอาเลยเลยอ๋อถ้าว่าคนขับรถเมอเป็นอย่างนี้นะ
1: โหถ้าเผื่อเมอด้วยไออาการหลายๆอย่างเนี่ยเฮ้หมูเคยคิดว่าจะไปปรึกษาหมอไหมครับ
5: ไม่เคยปรึกษาหมอเลยไงคิดว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอมั้งผมจะไลฟ์สดอยู่แล้วนะผมจะกินข้าว
1: แล้วไม่ดีครับไม่ดีครับผมว่าไม่ไหวแล้วครับพี่หมวยทีนี้ต้องลองคุยกับคุณหมอ
5: เฮ้ยรู้จะลามมาถึงเราละวะ
0: งั้นเดี๋ยวปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าค่ะ
5: จริงเปล่าเนี่ย
0: จริงค่ะ
5: หมวยมีหมอด้วยเหรอ
1: มีครับมีครับ
5: อ้าว
0: คุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องโรคเครียดและจะมีวิธีการขจัดความเครียดมาบอกเฮียหมูด้วย
5: โอ้โ
0: หรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ค่ะถามอาจารย์หมอก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุของโรคเครียดเนี่ยเกิดจากอะไรคะ
6: เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเรามีอะไรที่มากดดันไม่ว่าจะจากภายนอกหรือจากภายในทำให้เสียสมดุลไปก็ทำให้เกิดความเครียดนะครับคราวนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นโรคก็คือความเครียดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มันจิตใจเราไม่สงบสุขเรามีความทุกข์เราไม่สบายใจจนกระทั่งอาจจะทำให้นอนไม่หลับเบื่ออาหารอาจจะมีผลต่อความคิดแล้วก็สมาธิอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับบางคนก็อาจจะจิตใจก็จะอยู่กับความคิดวิตกกังวลกับอนาคตกับเรื่องต่างๆบางทีก็ผ่านกังวลไปถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่ควรจะกังวลก็กังวลได้นะครับถ้าความเครียดที่เป็นปกติไม่ถึงกับเป็นโรคเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่มีแต่ข้อเสียความเครียดระดับหนึ่งมีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าความเครียดถึงระดับหนึ่งที่มีผลต่อจิตใจมีผลต่อการดำเนินชีวิตมีผลต่ออาการต่างๆของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโรคนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างมีความสงบสุขได้เรียกว่าเราเป็นโรคแล้วนะครับสาเหตุของโรคเครียดเกิดจากอะไรนะครับก็คงจะเป็นปัจจัยจากภายนอกที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็อาจจะถึงกับเป็นโรคเครียดได้ก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะบางอย่างของตัวเรามีพื้นฐานเป็นคนเครียดง่ายอยู่แล้วอะไรทำนองนี้เวลาที่มีเรื่องก็จะทำให้เกิดโรคเครียดได้ง่ายขึ้นนะครับความเครียดนี้จริงๆเกิดได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเด็กเล็กเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็เป็นความเครียดของเด็กนะครับวัยรุ่นก็มีความเครียดของเขาอีกแบบนึงที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปรับตัวต่อสังคมการแข่งขันแล้วก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็การทำงานการเงินแล้วก็ปัญหาต่างๆในครอบครัวผู้สูงอายุก็จะมีความเครียดแบบของผู้สูงอายุนะครับ
1: เรียกว่าทุกช่วงวัยมีความเสี่ยงที่จะเจอ
6: มีความเครียดได้
1: โรคเครียดได้ถ้างั้นเราสามารถมองจากภายนอกได้ไหมครับอย่างเฮียหมูเนี่ยผมดูไม่ออกเลยนะคร
6: ับ ใช่ครับใช่คร
1: ับ เป็นคนแบบว่าน่าจะร่าเริงสนุกสนานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
6: บางคนเขาก็มีวิธีที่จะจัดการกับความเครียดแตกต่างกันนะครับบางคนก็จะเก็บไว้ไม่อยากจะให้คนอื่นต้องมีความทุกข์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: ผมชอบคิดอย่างนั้น
6: ครับการพูดคุยกับคนอื่นบางทีจะได้วิธีแก้ปัญหามา
0: เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเครียดง่ายไม่ง่ายเนี่ยแตกต่างกัน
6: ค
0: ือเราจะสังเกตตัวเราเองยังไงคะว่าเราเป็นคนเครียดง่ายหรือเปล่า
6: ถ้าเราวิตกกังวลง่ายเรื่องที่ไม่ควรกลัวเราก็กลัวเช่นแม้แต่มีลูกที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเป็นเด็กรับผิดชอบเป็นเด็กเรียนดีแต่คนที่กังวลเนี่ยบางทีเขาก็จะคิดไปว่าเอ๊ะแล้ววันนี้ดีเนี่ยวันหน้าเขาจะยังดีอยู่ไหม
0: อย่างนี้ถือว่าเครียดง่ายก็คือกังวลมากเกินไป
6: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วอาการเครียดแบบไหนคะที่ถึงขั้นจะต้องไปพบคุณหมอ
6: จริงๆถ้ามีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกทำให้เราไม่สามารถรู้สึกมีความสุขหรือมีความปกติสุขได้หรือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของเราเช่นการนอนการรับประทานอาหารสมาธิความจำอะไรจริงๆอย่างของเฮมูนี่ควรจะได้รับการรักษาอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ฟังอาการที่เล่านะครับเพราะถือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตนะครับ
1: มาปรึกษาคุณหมอก็ดีกว่า
6: คนที่เวลามีความเครียดแล้วไม่กล้าเข้าหาจิตแพทย์เพราะว่าเหมือน
5: เฮ้ยไอ้นี่ไปหาบ้าวะเนี่ยบ้าแล้ว
7: หมาะทุกบ้านอะไรนี
8: ่คนทั่วไปจะชอบคิดอะไรแบบนั้นนะครับ
6: ครับปัจจุบันมันมีวิธีการช่วยเหลือเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาทางด้านจิตใจอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขแล้วก็มีความสงบสุขได้ครับ
5: ก็แล้วความเครียดมันทำให้เป็นโรคกระเพาะไห
6: มความเครียดมีผลต่อการทำงานของร่างกายคนที่เครียดนานๆจริงๆมีผลต่อหัวใจด้วยนะครับคนที่เป็นความดันสูงอะไรเงี้ยถ้ามีความเครียดก็ทำให้ควบคุมความดันได้ยากแม้แต่คนที่เป็นเบาหวานถ้ามีความเครียดก็ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลอะไรเนี่ยได้ยาก
8: หลายโรคมากเลยนะครับ
6: มีผลเส้นเลือดสมองมีผลต่อร่างกายทุกระบบเลยนะครับ
5: พวกเครียดทั้งเส้นสมองแตกพอแตกซีกนึงแล้วมันจะทำให้พิการอะไรนะ
6: ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราเครียดเรารักษาไว้เราจะป้องกันปัญหาอื่นๆได้
8: พูดถึงเรื่องหัวใจด้วยแล้วอย่างเฮียหมูเนี่ยเคยผ่าตัดหัวใจมาด้วยแล้วเรื่องความเครียดมันจะส่งผลตรงนั้นไหมคร
6: ับถ้าเป็นหัวใจรั่วเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าความเครียดจะมีผลทำให้หัวใจเราเต้นเร็วความดันเราสูงขึ้นแล้วพอความดันเราสูงนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นความดันโลหิตสูงที่เป็นโรค
8: เป็นภาระกับหัวใจ
5: ไอ้แบบนี้ไม่ว่าหมอผมอยากถามนะคือเครียดพอเครียดปั๊บกินพอมันเครียดไงดื่มพอดื่มปั๊บมันก็หายไปพักนึง
6: เวลาเราใช้สารเสพติดเนี่ยมันทำให้เราเครียดได้ง่ายขึ้นเหมือนคนที่เขาติดยาคลายเครียดที่ไปซื้อกินเอง
5: ไวเลียมมาก
6: ใช่ครับใช่ครับพอกินเนี่ยมันก็จะเครียดน้อยลงแต่พอหยุดกินคราวนี้มันเครียดมากกว่าเดิมอีกอย่างนี้ครับ
0: อย่างของเฮียหมูเนี่ยค่ะต้องรักษายังไงคะอาจารย
6: ์ถ้าในถึงจังหวะที่มีผลต่อการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือตื่นตีสามตีสี่อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มียาที่ลดความเครียดที่สามารถทำให้เราหลับได้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ยาอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องหาวิธีการกับปัญหาด้วยครับโดยทั่วไปถ้าเราจะจัดการกับความเครียดก็คือเราหาสาเหตุก่อนหาสาเหตุปัญหาแล้วเราค่อยๆดูว่ามันจะแก้ได้ยังไงบ้างเป็นลำดับไปบางอันก็อาจจะแก้ได้บางอันอาจจะต้องค่อยๆทำอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหาวิธีด้วยบางทีถ้าปัญหาเยอะๆอาจจะฟังเพลงอาจจะไปคุยกับคนอื่นอะไรทำนองน
8: ี้
6: น
8: ะครับถ้าอย่างเงี้ยอย่างครอบครัวมีสิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือไหมครับ
6: มีส่วนเยอะเลยครับก็คือพอเรารู้สึกว่ามีคนเนี่ยเข้าใจเราเข้าใจปัญหาของเราเราก็จะรู้สึกสบายไปละระดับหนึ่งรวมทั้งถ้าเขามีความคิดแนวทางที่จะช่วยเราได้ก็ยิ่งดีขึ้นนะครับ มีอีกหลายวิธีนะครับเช่นการออกกำลังกายก็ช่วยแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงพวกตระกูลที่มีคาเฟอีนทั้งหลายครับ
0: กาแฟ
6: คาเฟอีนนี่มันมีฤทธิ์ทำให้ความเครียดเนี่ยเยอะขึ้นได้ครับฮะ
0: แล้วคุณหมอบอกว่าวิธีการประเมินก็คือถ้าความเครียดนั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้ไปพบแพทย์เลย
6: ครับ
0: ไม่ต้องกลัวกับการพบแพทย์
6: ครับ
0: ค่ะแพทย์จะให้คำแนะนำคุณหมอมีอะไรที่อยากจะฝากท่านผู้ชมที่อาจจะมีความเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเครียดอยู่ในขณะนี
6: ้ถ้าเป็นโรคเครียดที่อาการน้อยๆเนี่ยแล้วดูแลแต่ต้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายถ้าจะอันตรายก็คือพอเครียดนานเนี่ยจะกลายเป็นซึมเศร้าได้ถ้าซึมเศร้าแล้วซึมเศร้านานเนี่ยมันก็จะก็จะยากขึ้นใช่ครับ
5: เริ่มไปคุยใครแบบโดนเดียวเลยโรคส่วนตัวแล้ว
6: ครับใช่ครับ
5: นี่อันตรายนะ
6: ใช่ครับใช่ครับ
0: คนไทยเป็นกันเยอะใช่ไหมคะ
6: จริงๆเป็นเยอะทั่วโลกนะครับก็ทางการแพทย์เนี่ยก็ประเมินความสูญเสียจากการเจ็บป่วยต่างๆนะครับก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับไม่ว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานหรือว่าสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเลยทำนองนี้เป็นอันดับ2นะครับรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด องค์การอนามัยโลกนี่คาดประมาณว่าปี2030นะครับคืออีกสักประมาณ10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยโรคซึมเศร้าจะทำให้เกิดความสูญเสียเป็นอันดับ1
0: จากที่ฟังอาจารย์หมอสำหรับเฮียหมูนี่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีอาการส่งผลถึงนอนไม่หลับส่งผลถึงระบบอื่นๆในร่างกายก็ควรพบแพทย์ถูกต้องใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
0: ค่ะอย่าลืมไปพบคุณหมอนะคะถ้าเครียดหนักเฮียหมูหมูเป็นห่วงค่ะวันนี้ขอบคุณเฮียหมูมากๆนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องความเครียดค่ะขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณมากครับเอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับจะคอยตอบคำถามจากคุณผู้ชมที่มาจากทางบ้านนะครับผมในช่วงระเบียงสุขภาพจะพาชมครับ
0: กล ลับมาติดตามชมรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเราอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
8: แล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีคำถามมากมายหลากหลายคำถามนะครับที่ต้องการคำตอบเดี๋ยวเราไปฟังข้อแรกกันเลยดีกว่าครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้เรื่องอะไรครับ
7: คุณหมอครับการไปหาจิตแพทย์ต้องเป็นคนบ้าหรือเปล่าครับ
0: จันคะทำไมการไปพบจิตแพทย์สำหรับคนไทยยังเป็นภาพลบอยู่คะ
9: ครับ
6: หมอเข้าใจว่าคนไทยก็ยังมีภาพลักษณ์กับคนที่มาพบจิตแพทย์เนี่ยก็คือต้องมีอาการรุนแรงนะครับเช่นเสียสติหรือว่าเป็นโรคจิตอะไรพวกนี้นะครับความเป็นจริงก็คือการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับแค่เรามีความทุกข์เรามีความเครียดเรามีความซึมเศร้าที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราอันนั้นนะก็เป็นการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับที่สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษา
8: ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่เข้ามาหาเนี่ยเขามากับญาติเขาหรือเขามาคนเดียวครับ
6: ส่วนใหญ่ก็จะมาเองนะครับการให้ความรู้ประชาชนเยอะขึ้นนะครับอย่างกรมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีเฟซบุ๊กเพจนะครับที่เผยแพร่ความรู้ว่าอะไรคือการเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะไรเนี่ยนะครับก็ทำให้ประชาชนก็มีความรู้เยอะขึ้นยกเว้นโรคทางจิตเวชบางอย่างที่เจ้าตัวอาจจะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนแต่ว่าเขามีความเครียดหรือว่ามีลักษณะบุคลิกภาพบางอย่างที่ผิดปกติไปอันนั้นอ่ะทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนนะครับ

0: หรือแม้แต่คนที่เป็นโรคจิตเลยก็เขาก็จะไม่รู้ว่าตัวเขาเองป่วยนะครับพฤติกรรมเขาเนี่ยทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบนะครับอันนั้นก็อาจจะมีคนที่ต้องพามานะครับ
1: ค่ะจิตแพทย์มีความสำคัญและมีความจำเป็นกับผู้ป่วยมากน้อยขนาดไหนคะ
0: จริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความทุกข์มีความไม่สบายทางด้านจิตใจที่ทำให้ชีวิตเราไม่เป็นปกติแล้วนะครับก็แสดงว่าเราต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่การช่วยเหลือทางด้านจิตใจก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักคนในครอบครัวเพื่อนคนสนิทอะไรก่อนนะครับ
1: หรือคนที่มีประสบการณ์เคยเจอปัญหาเดียวกับเรามาก่อน
0: ใช่ครับฮะแล้วก็บางทีถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขไปตามนั้นนะครับหรือว่าบางคนก็ใช้ไปทางศาสนาที่ตัวเองนับถืออะไรทำนองนี้นะครับ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
3: อยากจะถามคุณหมอว่าเวลาที่เราเครียดๆเนี่ยเล่นเกมแล้วมันจะหายเครียดจริงหรือเปล่าครับทำไมผมถึงเล่นเกมแล้วไม่หายเครียดเลย
0: ก็พอใช้ได้แต่ไม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับ
1: มันเหมือนใช้เพื่อผ่อนคลายถูกไหมคะเหมือนฟังเพลงไหมคะคือบางทีเครียดก็ฟังเพลงก็หายเครียด
0: แต่ฟังเพลงจริงๆยังดีกว่า
1: เล่นเกม
0: เพราะว่าเกมมันมีคุณสมบัติของการติดด้วยแล้วก็มันก็ทำให้เราเคยชินกับการที่เราหลีกหนีปัญหาครับอันนี้ครับเป็นประเด็นสำคัญที่สุดแต่ฟังเพลงนี่คือบางทีเรายังทำให้ใจเราสบายขึ้นบางทีทำให้เราคิดแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะนั่งสมาธิช่วยไหมคะ
0: ก็ช่วยเยอะครับการเจริญสติช่วยทำให้จิตใจเรามีความสงบสุขครับแล้วก็เวลาสงบสุขเราก็จะคิดมีปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดเนี่ยได้ง่ายขึ้น
1: วันนี้ได้แนวทางในการไปจัดการกับความเครียดจากอาจารย์เยอะเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ารอบรั้วรามามีเรื่องน่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ

0: ณผู้ชมครับและสวนสัตว์ที่ว่านี้นะครับนั่นก็คือที่นี่แหละครับบ้านแมลงอำเภองาวจังหวัดลำปางครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าบ้านแมลงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยนัดพี่ท่านนึงเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของแมลงเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับสันติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทั้งห้า
0: โอ้พี่สันติที่นี่นี่มีแมลงต้อนรับเราแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมเต็มเต็มของบ้านแมลงเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรครับ
1: จริงชื่อจริงๆของมันก็เลยก็คือศูนย์วิจัยกีตะวิทยาป่าไม้ที่1สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานนะครับแล้วเราก็ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็อยากจะให้เราเข้าถึงชุมชนแล้วก็มีประโยชน์ต่อชุมชนเราก็เลยสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เล็กๆขึ้นมาเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2548ครับ
0: ที่นี่มีแมลงเยอะขนาดไหนครับ
1: เราต้องไปดูเองรับน้องแห้วจะไม่เคยเจอมาก่อน
0: โอ้โหแค่แมลงตัวใหญ่ๆขนาดนั้นผมก็ไม่เคยเจอแล้ว
1: ไอ้นั่นใหญ่ยักษ์สำหรับเอาไว้ให้เด็กถ่ายรูปกันครับ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วเราก็จะมีละเอียดไปมากกว่านั้นแต่ว่าน่าสนใจจริงๆ
0: ครับผม
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ
1: ครับเราจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์แมลงก่อนนะครับ
0: ครับ

0: ี่สันติครับอันนี้คือตัวอะไรครับเนี่ย
1: เป็นตะกะตันกิ่งไม้ครับนี่ยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับมันจะโตราวๆ25เซนนะฮะแต่ที่มีเรคคอร์ดบ้านเรารู้สึกว่าจะประมาณ34ถึง35เซนติเมตร
0: เกิน1ไม้บรรทัดอีก
1: ใช่
0: โหแล้วเหมือนกิ่งไม้จริงๆถ้าเขาอยู่นิ่งๆ นี่ผมไม่รู้ว่าเป็นแมลงเลยนะครับเนี่ย
1: ครับ
0: จะไปถึงไหนเนี่ย
1: ตัวเนี้ยจะเป็นพระเอกเลยที่เด็กๆนักเรียนจะชอบมากเราก็จะใช้ตัวเนี้ยที่จะโน้มน้าวหรือสอนเด็กให้สนใจธรรมชาติ
0: ครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้คือตั๊กแตนใบไม้เหมือนใบไม้มาก

0: เลยครับ
1: เห็นไหมครับ
0: อันนี้เหมือนใบไม้แบบผมไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เลยอ่ะ
1: เชื่อไหมบางตัวเนี่ยก็จะสีเหมือนใบไม้แห้ง มีลายผุพลุฉลุเป็นลายฉลุตามใบไม้ธรรมชาติเลย
0: เขาพังตัวได้เก่งขนาดนั้นเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับมันเป็นวิวัฒนาการ
0: ครับ

0: พี่สันติครับอย่างคนที่เริ่มสนใจเกี่ยวกับแมลงเนี่ยครับเขาควรจะเริ่มศึกษาจากอะไรก่อนครับ
1: ครับก็ดูว่าตัวเราเองเนี่ยชอบดูอะไรอย่างเช่นดูผีเสื้อแล้วสวยหรือดูกลุ่มด้วงดูแมลงพวกด้วงที่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางชนิดเขาเรียกด้วงครีมก็จะเป็นเขาแบนๆนะครับถ้าดูแล้วรู้สึกชอบอยากจะเล่นกับมันอยากจะเลี้ยงมันเนี่ยแต่เรื่องเลี้ยงนี่ขอเลยว่าอย่าเพิ่งเลี้ยงดีกว่าเพราะรักสัตว์ชนิดไหนก็อย่าไปเลี้ยงสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยทำให้เราเพลิดเพลินเพราะเราสมมติเราสนใจเรื่องด้วงเราเข้าไปดูใน YouTube หรือดูใน Google อะไรพวกนี้เราก็จะเห็นกลุ่มด้วงมากมายเลย
0: ครับ
1: เสร็จแล้วน้องก็สามารถเข้าไปคลิกได้ว่าแมลงแต่ละชนิดหรือด้วงแต่ละชนิดเนี่ยมันชื่ออะไรแมลงสมมติเราดูด้วงชนิดนี้เรารู้มาแล้วอันนี้คือโกไลแอธนะอันนี้ด้วงชนิดนั้นชนิดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเพลิดเพลินกับมันเมื่อเรามีความสุขกับอะไรเนี่ยร่างกายเราก็จะเป็นสุข
0: ครับ
1: ซึ่งทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเหมือนกับเรายิ้มบ่อย
0: ๆครับผมอย่างวันนี้นะครับได้มาเห็นแมลงกับตามีหลากหลายชนิดมากทำให้ผมแบบว่ามีสารเอนโดฟินโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าอันนั้นก็น่าสนใจนี่ก็น่าสนใจ
1: ครับ
0: พี่สันติคิดว่าแมลงส่งผลต่อมนุษย์ยังไงบ้างครับ
1: ถ้าส่งผลเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายด้านเลยนะครับทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่ถ้าทางด้านสุขภาพเนี่ยก็คือเวลาเราเห็นผีเสื้อบินเราเห็นผีเสื้อมาตอมดอกไม้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเดินผ่านมาเราก็เห็นผีเสื้อตอมดอกไม้มันเพลินนะ
0: ครับ
1: มันเพลินตรงไหนตรงที่ว่าเราเดินเข้าไปดูมันเราปล่อยเวลาไปกับมันเวลาตรงที่เราปล่อยไปเนี่ยเราปล่อยวางนะครับเราคือการสร้างสมาธิให้เรา
0: ครับผม
1: ครับ
0: โดยที่เราเนี่ยได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยบางท
1: ีไม่รู้ตัวเลยครับเราเพลินไปกับอะไรนั่นคือเราปล่อยแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: โอ้โหวันนี้อยู่ที่นี่ทั้งวันนี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมอยากให้พี่หมวยกับพี่บีมมาที่นี่จังเลยนะครับโดยเฉพาะน้องกรแต่ต้องรอให้โตนิดนึงก่อนนะครับ

ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

เนื้องอกที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายพูดง่ายๆครับถ้าเป็นเซลล์ปกติเนี่ยเจริญแล้วมันก็จะตายตามปกติแต่เซลล์มะเร็งคือเป็นเซลล์ที่ไม่มีวันตายมันจะค่อยๆแบ่งตัว1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เพิ่มไม่พอมันสามารถที่จะไปยังจุดอื่นๆในร่างกายด้วยนะฮะแล้วตรงนั้นแหละจะก่อผลณจุดนั้นๆอีกนะฮะนี่คือความน่ากลัวของเนื้อร้ายหรือที่เรียกว่ามะเร็งส่วนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับคือเนื้องอกปกตินะ

0: เพราะอย่างที่เราทราบกันก็นอกแข็งๆนะฮะแต่เส้นเลือดงอกที่มันเป็นโพรงข้างในแล้วในโพรงนี้บางทีอาจจะมีของเหลวตรงนี้แหละเราเรียกว่าซิสนะครับซิสมันมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับของเหลวข้างในเป็นอะไรนะฮะอย่างถ้าซิสที่เขาเรียกว่าช็อกโกแลตซิสข้างในก็คือเป็นก้อนที่เป็นโพรงและข้างในก็จะเป็นเลือดข้าง
1: เนื้อร้ายที่เป็นมะเร็งนะครับ

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแรกนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

0: นะเดี๋ยวรถติดตอนเรากลับบ้านเนอะ
1: ใช่ครับติดนี่แย่เลยฮะแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไรครับรีบทำงานให้เสร็จได้ยินเสียงรถไหมครับสงสัยว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะมาแล้วล่ะครับพี
0: ่บีมนัดใครไว้เหรอคะ
1: เอ้าไม่มีใครบอกพี่หมวยเลยครับเนี่ยนี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าทีมงานบอกผมว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราคือดาราชื่อดังแห่งยุคครับ
0: เรานัดซูเปอร์สตาร์ไว้เหรอคะเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่นี่เขาดังขนาดที่ว่าคือถ้ามีเด็กร้องไห้อยู่เนี่ยเห็นหน้าเขาเงียบเลยนะครับ
0: ยังไงคะรัศมีดารา
1: ตะลึง
0: ประกาย
1: ใช่ครับต้องตะลึงแบบต
0: ื่
1: นเต้นเลยฮะตื่นเต้นไหมฮะ
2: ครับไม่ต้องไปครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับ
2: วีมครับคุณหมวยหาใครครับหาใครครับ
1: หาดาราชื่อดังแห่งยุค
0: ซูเปอร์สตาร
1: ์ซูเปอร์สตาร
2: ์อ๋อไม่ต้องหาครับไม่ต้องหาครับซูเปอร์สตาร์ดาราดังแห่งยุคกระผมเองครับเฮียหมูครับ
1: เนี่ยเหรอครับครับเด็กร้องไห้เห็นหน้าแล้วแบบตะลึงอึ้ง
2: ต้องตะลึงดิครับเฮียหมูปังนี่ครับเด็กเห็นปั๊บต้องหยุดเลยครับ
1: เงียบแต่เขาบอกชื่อดังเลยนะครับ
2: ก็นี่ก็ดังสุดแล้วครับดังมาหลายปีแล้วครับ
1: ดังเลยคร
2: ับ
0: หรือว่าก็งั้นให้เฮียหมูไปห้องรับแขกก่อนก็ได้นะ
1: อ๋องั้นเราไปเลยดีกว่าครับไปเต็มตัว
0: ก็เชิญห้องรับแขกนะคะ
2: เอาแล้วไงนะ
1: ให้เลยครับ
2: นี่ซุปเปอร์สตาร์นี่
1: เจอกันในห้องรับแขกนะครับ
2: โอ้ผมไม่มีเวลาว่างให้พวกคุณนะครับคุณต้อนรับผมไม่สมเกียรติเลยดิครับผมไม่ได้มีเวลามาง่าย
0: ช่วงเปิดบ้านรับแขกค่ะวันนี้ขอต้อนรับดาราดังเฮียหมูจากบางรักซอย9ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: คุณมีสวัสดีครับ
1: ถามเฮียหมูเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าผมว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นภาพ

0: พิมก็ต้องนึกถึงเรื่องราวตลกสนุกสนาน
1: เสียงหัวเราะ
0: ใช่เวลาเล่นละครก็เล่นแนวซิทคอมแล้วทำไมคนอย่างเฮียหมูเนี่ยถึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเครียดด้วยไปเกี่ยวกันไงครับ
2: โอ้คนเราดาราทุกคนก็มีความเครียดทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนแสดงมันเป็นซิทคอมเราก็ต้องเล่นไปผมเล่นมา13-14 ปีมันก็สนุกกันนะคุณดูว่าเฮ้ยเอียหมูไปไหนเอียหมู
0: เห็นหน้าก็ขำแล้ว
2: ขำแล้วหารู้ไหมเราเครียดแทบตาย
0: อ้าวเครียดเรื่องอะไรครับ
2: เครียดบางทีบทมันยาวมันเนี่ยช่วงใหม่ๆเนี่ยหัวมันใบยังผิวอ่านแป๊บเดียวได้หรือพอแก่ตัวเข้าบางที3-4บรรทัดเนี่ยเริ่มตันนะพอตันปั๊บคนข้างๆที่เขาจะรอต่อพูดปั๊บเขาต้องต่อเราป
0: ุ๊
2: บถึงจะโยนลูกปั๊บถึงจะโยนมาหาเราแล้วปุ๊บปุ๊บตรงเนี้ยพอเราไปปั๊บติดปั๊บเอาแล้วเขาสั่งเบรกแล้วเครียดแล้ว
0: ทำให้ทางกอง
2: กดดันดิกดดันดิต้องได้นะเฮียหมูต้องได้นะไม่ได้ไม่ได้นะต้องได
0: ้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเครียดสะสม
2: เขามาต่อใหม่บางรักซอย9/1อีกต่อมาอีก 2-3 ปีเล่นได้ไม่กี่ตอนเขาหยุดอีนี่เครียดจริงเลยนี่เครียด
1: เลิกทำแล้ว
2: เลิกครับ
0: ก็เลยโกรธงานที่เคยทำมาเราหยุด
2: หยุดเลยแล้วเราก็ไม่มีละคร
0: ที่มันเหมือนเป็นรายได้หลักเข้ามาใช่ไหมครับ
2: แต่ก่อนเราเคยได้อย่างเนี้ยก้อนเนี้ยมันต้องมีทุกเดือนอยู่แล้วพอก้อนใหญ่นี่ไปปั๊บมันก็เหลือแต่ก้อนย่อย
0: ๆไออาการความเครียดเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับ
2: พอเครียดมากๆปั๊บมันก็มึนหัวเหมือนกันนะเช้ามาลูกไปโรงเรียนเราก็นั่งอยู่บ้านแล้วก็หวนก็คิดเอาแล้วจะไงไปไงกันต่อเนี่ยจะทำไงไม่ได้บางทีคิดเราไม่เคยบอกกับลูกกับเมียไว้ไม่เอาพ่อจะไม่ฆ่าตัวตายพ่อจะไม่บีบคอเพื่อไม่แฝงคอ
1: เฮียหมูเฮียหมูคิดถึงขนาดฆ่าตัวตายเหรอคะตอนนั้น
2: คิดนะปริญญาตรงว่าช่างมันอย่างมากก็แค่เป็นดี
0: ใช่
2: เต็มที่ก็แค่ติดคุก
0: ใช่
2: แล้วเราจะตายทำไมอ่ะ
0: ที่สำคัญต้องมีกำลังใจ
2: ใช่ฝ่าแม่จะเบ่งแล้วออกมาว่าจะโตขึ้นมาว่าจะมีงานทำมันจะมาเฮ้ยฆ่าตัวเองเนี่ยต้องฝืนอย่างเงี้ยแต่มันเครียด
1: แหละแค่หมูมีอาการมึนหัวใช่ไหมคะ
2: เขาคิดมากๆจะ
1: คิดมากมึนหัวมีอาการอื่นอีกไหมคะ
2: แล้วกินก็ไม่ค่อยได้นะคนแก่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ยังไงครับ
2: คือจะนอนน้อยนะแปลกนะ4-5 ทุ่มนอนตี 3ตื่นอีกแล้วเหมือนคนมาปลุกเลยอย่างเงี้ยตี 3 ตี 4ต้องตื่นทุกทีไม่รู้เป็นอะไรเขายังไม่ตื่นเราตื่นมาคนเดียวก็เอาแล้วเดินรถต้นไม้บ้างให้อาหารปลาเช้านี้จะทำยังไงจะไปไหนจะทำอะไรที่เครียดทุกวันก็คือเครียดเรื่องนี้คืออนาคตลูกอนาคตครอบครัวเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อคนเรามันเครียดอย่างนี้นี
0: ่ใช่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นอย่าง
2: น
0: ี้นะ
2: แล้วตอนนี้เป็นกันเยอะนะ
0: น่าจะเป็นกันเยอะเลย
2: ผมรู้ผมเป็นคนเดียวเอ้านี่โลกคิดนี่นะ
0: ไม่ได้คิดอยู่คนเดียวแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนก็คิด
2: คุณก็เป็นเหรอไม่เอานะ
0: ก็บางครั้งก็ได้ครับ
2: เหรอ
1: บางทีคนเราอาจจะคิดมากแล้วก็คิดวนอยู่ที่เดิมก็เกิดโรคเครียดได
2: ้คิดไปคิดมาเอาตกมาที่เก่าแล้ว
1: บางคนเห็นจะซึมเฮียหมูซึมไหมคะเวลาที่เครียดมาก
2: คนมันจะเก็บคนเดียวพอไม่มีใครอยู่ก็จะนั่งถอนใจยกมือไหว้พระก็คิดไปหลายๆอย่างอันตรายนะ
0: อันตรายครับเรา
2: บางทีขับรถไปนะแต่ก่อนไม่อย่างนี้นะเดี๋ยวนี้นะพอขับรถไปคิดเอาเลยอ๋อต้องว่าคนขับรถเมื่อเป็นอย่างนี้นะ
0: โหถ้าเผื่อเมื่อด้วยไออาการหลายๆอย่างเนี่ยเฮียหมูเคยคิดว่าจะไปปรึกษาหมอไหมครับ
2: ไม่เคยปรึกษาหมอเลยไงคิดว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอมั้งผมเนี่ยจะไลฟ์สดอยู่แล้วนะคุณจะกินข้าว
0: ไม่ไม่ได้ไม่ดีครับไม่ดีครับผมว่าไม่ไหวแล้วล่ะครับพี่หมวยทีนี้ต้องลองคุยกับคุณหมอ
2: รู้จะลามมาถึงเราแล้ววะ
1: งั้นเดี๋ยวปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าค่ะ
2: จริงป่ะเขาเนี่ย
1: จริงค่ะ
2: หมวยมีหมอด้วยเหรอ
0: มีครับมีครับ
2: อ้าว
1: คุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องโรคเครียดและจะมีวิธีการขจัดความเครียดมาบอกเฮียหมูด้วย
2: โอ้โ
1: หรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะถามอาจารย์หมอก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุของโรคเครียดเนี่ยเกิดจากอะไรคะ
3: เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเรามีอะไรที่มากดดันไม่ว่าจะจากภายนอกหรือจากภายในทำให้เสียสมดุลไปก็ทำให้เกิดความเครียดนะครับคราวนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นโรคก็คือความเครียดเนี้ยมันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มันจิตใจเราไม่สงบสุขเรามีความทุกข์เราไม่สบายใจจนกระทั่งอาจจะทำให้นอนไม่หลับเบื่ออาหารอาจจะมีผลต่อความคิดแล้วก็สมาธิอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับบางคนก็อาจจะจิตใจก็จะอยู่กับความคิดวิตกกังวลกับอนาคตกับเรื่องต่างๆบางทีก็ผ่านกังวลไปถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่ควรจะกังวลก็กังวลได้นะครับถ้าความเครียดที่เป็นปกติไม่ถึงกับเป็นโรคเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่มีแต่ข้อเสียความเครียดระดับหนึ่ง มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าความเครียดถึงระดับหนึ่งที่มีผลต่อจิตใจมีผลต่อการดำเนินชีวิตมีผลต่ออาการต่างๆของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโรคนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างมีความสงบสุขได้เรียกว่าเราเป็นโรคแล้วนะครับสาเหตุของโรคเครียดเกิดจากอะไรนะครับก็คงจะเป็นปัจจัยจากภายนอกที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็อาจจะถึงกับเป็นโรคเครียดได้ก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะบางอย่างของตัวเราเรามีพื้นฐานเป็นคนเครียดง่ายอยู่แล้วอะไรทำนองนี้เวลาที่มีเรื่องก็จะทำให้เกิดโรคเครียดได้ง่ายขึ้นนะครับความเครียดนี้จริงๆเกิดได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเช่นเด็กเล็กเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็เป็นความเครียดของเด็กนะครับวัยรุ่นก็มีความเครียดของเขาอีกแบบหนึ่งที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปรับตัวต่อสังคมการแข่งขันแล้วก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็การทำงานการเงินแล้วก็ปัญหาต่างๆในครอบครัวผู้สูงอายุก็จะมีความเครียดแบบของผู้สูงอายุนะครับ
0: เรียกว่าทุกช่วงวัยมีความเสี่ยงที่จะเจอ
3: มีความเครียดได้
0: โรคเครียดได้ถ้างั้นเราสามารถมองจากภายนอกได้ไหมครับอย่างเช่นหมูเนี่ยผมดูไม่ออกเลยนะคร
3: ับ ใช่ครับใช่ครับ
0: ดูเป็นคนแบบว่าน่าจะร่าเริงสนุกสนานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
3: บางคนเขาก็มีวิธีที่จะจัดการกับความเครียดแตกต่างกันนะครับบางคนก็จะเก็บไว้ไม่อยากจะให้คนอื่นต้องมีความทุกข์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคร
2: ับผมชอบคิดอย่างนั้น
3: ครับการพูดคุยกับคนอื่นบางทีจะได้วิธีแก้ปัญหามา
1: เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเครียดง่ายไม่ง่ายเนี่ยแตกต่างกัน
3: ค
1: ือเราจะสังเกตตัวเราเองยังไงคะว่าเราเป็นคนเครียดง่ายหรือเปล่า
3: ถ้าเราวิตกกังวลง่ายเรื่องที่ไม่ควรกลัวเราก็กลัวเช่นแม้แต่มีลูกที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเป็นเด็กรับผิดชอบเป็นเด็กเรียนดีแต่คนที่กังวลเนี่ยบางทีเขาก็จะคิดไปว่าเอ๊ะแล้ววันนี้ดีเนี่ยวันหน้าเขาจะยังดีอยู่ไหม
1: อย่างนี้ถือว่าเครียดง่ายก็คือกังวลมากเกินไป
3: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วอาการเครียดแบบไหนคะที่ถึงขั้นจะต้องไปพบคุณหมอ
3: จริงๆถ้ามีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกทำให้เราไม่สามารถรู้สึกมีความสุขหรือมีความปกติสุขได้หรือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของเราเช่นการนอนการรับประทานอาหารสมาธิความจำอะไรจริงๆอย่างของเฮมูนี่ควรจะได้รับการรักษาอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ฟังอาการที่เล่านะครับเพราะถือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตนะครับ
0: มาปรึกษาคุณหมอก็ดีกว่า
3: คนที่เวลามีความเครียดแล้วไม่กล้าเข้าหาจิตแพทย์เพราะว่าเหมือน
2: เฮ้ยไอ้นี่ไปหาบ้าวันนี้บ้าแล้วหมอ
0: ร
2: ู้มากเลยนี
0: ่คนทั่วไปจะชอบคิดอะไรแบบนั้นนะคร
3: ับ ปัจจุบันมันมีวิธีการช่วยเหลือเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาทางด้านจิตใจอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขแล้วก็มีความสงบสุขได้ครับ
2: ก็เรื่องความเครียดมันทำให้เป็นโรคกระเพาะไหม
3: เครียดมีผลต่อการทำงานของร่างกายคนที่เครียดนานๆจริงๆมีผลต่อหัวใจด้วยนะครับคนที่เป็นความดันสูงอะไรเงี้ยถ้ามีความเครียดก็ทำให้ควบคุมความดันได้ยากแม้แต่คนที่เป็นเบาหวานถ้ามีความเครียดก็ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลอะไรเนี่ยได้ยาก
0: หลายโรคมากเลยนะครับ
3: มีผลเส้นเลือดสมองมีผลต่อร่างกายทุกระบบเลยนะครับ
2: เครียดทั้งเส้นสมองแตกพอแตกซีกหนึ่งแล้วมันจะทำให้พิการอะไรนะ
3: ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราเครียดเรารักษาไว้เราจะป้องกันปัญหาอื่นๆได้
0: พูดถึงเรื่องหัวใจด้วยและอย่างเฮียหมูนี่เคยผ่าตัดหัวใจมาด้วยแล้วเรื่องความเครียดมันจะส่งผลตรงนั้นไหมคร
3: ับ เป็นหัวใจรั่วเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าความเครียดจะมีผลทำให้หัวใจเราเต้นเร็วความดันเราสูงขึ้นแล้วพอความดันเราสูงนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นความดันโลหิตสูงที่เป็น
0: ก็จะเป็นภาระกับหัวใจ
2: อะไรแบบนี้ไหมว่าหมอผมอยากถามก็คือเครียดพอเครียดปั๊บกินเพราะมันเครียดไงดื่มพอดื่มปั๊บมันก็หายไปพักนึง
3: เวลาเราใช้สารเสพติดเนี่ยมันทำให้เราเครียดได้ง่ายขึ้นเหมือนคนที่เขาติดยาคลายเครียดที่ไปซื้อกินเอง
2: ไวเลียมป่ะ
3: ใช่ครับใช่ครับพอกินเนี่ยมันก็จะเครียดน้อยลงแต่พอหยุดกินคราวนี้มันเครียดมากกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยครับ
1: อย่างของเฮียหมูเนี่ยค่ะต้องรักษายังไงคะอาจารย
3: ์ถ้าในถึงจังหวะที่มีผลต่อการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือตื่นตีสามตีสี่อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มียาที่ลดความเครียดที่สามารถทำให้เราหลับได้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ยาอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องหาวิธีจัดการกับปัญหาด้วยครับโดยทั่วไปถ้าเราจะจัดการกับความเครียดก็คือเราหาสาเหตุก่อนหาสาเหตุปัญหาแล้วเราค่อยๆดูว่ามันจะแก้ได้ยังไงบ้างเป็นลำดับไปบางอันก็อาจจะแก้ได้บางอันอาจจะ ต้องค่อยๆทำอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหาวิธีด้วย

0: บางทีถ้าปัญหาเยอะๆอาจจะฟังเพลงอาจจะไปคุยกับคนอื่นอะไรทำนองน
1: ี้
0: นะ
1: ครับถ้าอย่างเงี้ยอย่างครอบครัวมีสิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือไหมครับ
0: มีส่วนเยอะเลยครับก็คือพอเรารู้สึกว่ามีคนเนี้ยเข้าใจเราเข้าใจปัญหาของเราเราก็จะรู้สึกสบายไปละระดับหนึ่งรวมทั้งถ้าเขามีความคิดแนวทางที่จะช่วยเราได้ก็ยิ่งดีขึ้นนะครับ มีอีกหลายวิธีนะครับเช่นการออกกำลังกายก็ช่วยแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงพวกตระกูลที่มีคาเฟอีนทั้งหลายครับ
2: กาแฟ
0: คาเฟอีนนี่มันมีฤทธิ์ทำให้ความเครียดเนี่ยเยอะขึ้นได้ครับฮะ
2: แล้วคุณหมอบอกว่าวิธีการประเมินก็คือถ้าความเครียดนั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้ไปพบแพทย์เลย
0: ครับ
2: ไม่ต้องกลัวกับการพบแพทย์
0: ครับ
2: ค่ะแพทย์จะให้คำแนะนำคุณหมอมีอะไรที่อยากจะฝากท่านผู้ชมที่อาจจะมีความเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเครียดอยู่ในขณะนี
0: ้ถ้าเป็นโรคเครียดที่อาการน้อยๆเนี่ยแล้วดูแลแต่ต้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายถ้าจะอันตรายก็คือพอเครียดนานเนี่ยจะกลายเป็นซึมเศร้าได้ถ้าซึมเศร้าแล้วซึมเศร้านานเนี่ยมันก็จะก็จะยากขึ้นใช่ครับ
3: เริ่มคุยใครอยากดูคนเดียวเลยโรคส่วนตัวแล้ว
0: ครับใช่ครับ
3: นี่อันตราย
0: ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ
2: คนไทยเป็นกันเยอะใช่ไหมคะ
0: จริงๆเป็นเยอะทั่วโลกนะครับก็ทางการแพทย์เนี่ยก็ประเมินความสูญเสียจากการเจ็บป่วยต่างๆนะครับก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับไม่ว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานหรือว่าสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาอะไรทำนองเนี้ยเป็นอันดับ2นะครับรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด องค์การอนามัยโลกนี่คาดประมาณว่าปี2030นะครับคืออีกสักประมาณ10กว่าปีข้างหน้าเนี้ยโรคซึมเศร้าจะทำให้เกิดความสูญเสียเป็นอันดับ1
2: จากที่ฟังอาจารย์หมอสำหรับเฮียหมูนี่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีอาการส่งผลถึงนอนไม่หลับส่งผลถึงระบบอื่นๆในร่างกายก็ควรพบแพทย์ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะอย่าลืมไปพบคุณหมอนะคะถ้าเครียดหนักๆเนี่ยหมูหมูเป็นห่วงค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องความเครียดค
1: ่
2: ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับเอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับจะคอยตอบคำถามจากคุณผู้ชมที่มาจากทางบ้านนะครับผมในช่วงระเบียงสุขภาพอย่าพลาดชมครับ
2: กลับมาติดตามชมรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเราอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีคำถามมากมายหลากหลายคำถามนะครับที่ต้องการคำตอบเดี๋ยวเราไปฟังข้อแรกกันเลยดีกว่าครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้เรื่องอะไรครับ
4: คุณหมอครับการไปหาจิตแพทย์ต้องเป็นคนบ้าหรือเปล่าครับ
2: จันคะทำไมการไปพบจิตแพทย์สำหรับคนไทยยังเป็นภาพลบอยู่คะ
0: ครับหมอเข้าใจว่าคนไทยก็ยังมีภาพลักษณ์กับคนที่มาพบจิตแพทย์เนี่ยก็คือต้องมีอาการรุนแรงนะครับเช่นเสียสติหรือว่าเป็นโรคจิตอะไรพวกนี้นะครับฮะความเป็นจริงก็คือการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับแค่เรามีความทุกข์เรามีความเครียดเรามีความซึมเศร้าที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราอันนั้นก็เป็นการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับที่สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษา
1: ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่เข้ามาหาเนี่ยเขามากับญาติเขาหรือเขามาคนเดียวครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะมาเองนะครับการให้ความรู้ประชาชนเยอะขึ้นนะครับอย่างสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีเฟซบุ๊กเพจนะครับที่เผยแพร่ความรู้ว่าอะไรคือการเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะไรเนี่ยนะครับก็ทำให้ประชาชนก็มีความรู้เยอะขึ้นยกเว้นโรคทางจิตเวชบางอย่างที่เจ้าตัวอาจจะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนแต่ว่าเขามีความเครียดหรือว่ามีลักษณะบุคลิกภาพบางอย่างที่ผิดปกติไปอันนั้นน่ะทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนนะครับหรือแม้แต่คนที่เป็นโรคจิตเลยก็เขาก็จะไม่รู้ว่าตัวเขาเองป่วยนะครับพฤติกรรมเขาเนี่ยทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบนะครับอันนั้นก็อาจจะมีคนที่ต้องพามานะครับ
2: ค่ะจิตแพทย์มีความสำคัญและมีความจำเป็นกับผู้ป่วยมากน้อยขนาดไหนคะ
0: จริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความทุกข์มีความไม่สบายทางด้านจิตใจที่ทำให้ชีวิตเราไม่เป็นปกติแล้วนะครับก็แสดงว่าเราต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่การช่วยเหลือทางด้านจิตใจก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักคนในครอบครัวเพื่อนคนสนิทอะไรก่อน
2: หรือคนที่มีประสบการณ์เคยเจอปัญหาเดียวกับเรามาก่อน
0: ใช่ครับฮะแล้วก็บางทีถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขไปตามนั้นนะครับหรือว่า บางคนก็ใช้ไปทางศาสนาที่ตัวเองนับถืออะไรทำนองนี้นะครับ
1: งั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
5: อยากจะถามคุณหมอว่าเวลาที่เราเครียดๆเนี่ยเล่นเกมแล้วมันจะหายเครียดจริงหรือเปล่าครับทำไมผมถึงเล่นเกมแล้วไม่หายเครียดเลย
0: ก็พอใช้ได้แต่ไม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับ
2: มันเหมือนใช้เพื่อผ่อนคลายถูกไหมคะ
0: ค
2: เหมือนฟังเพลงไหมคะคือบางทีเครียดก็ฟังเพลงก็หายเครียด
0: แต่ฟังเพลงจริงๆยังดีกว่า
2: เล่นเกม
0: เพราะว่าเกมมันมีคุณสมบัติของการติดด้วยแล้วก็มันก็ทำให้เราเคยชินกับการที่เราหลีกหนีปัญหาครับ อันนี้ครับเป็นประเด็นสำคัญที่สุดแต่ฟังเพลงนี่คือบางทีเรายังทำให้ใจเราสบายขึ้นบางทีทำให้เราคิดแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะคร
2: ับ ค่ะนั่งสมาธิช่วยไหมคะ
0: ก็ช่วยเยอะครับการเจริญสติช่วยทำให้จิตใจเรามีความสงบสุขครับแล้วก็เวลาสงบสุขเราก็จะคิดมีปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดเนี่ยได้ง่ายขึ้น
2: วันนี้ได้แนวทางในการไปจัดการกับความเครียดจากอาจารย์เยอะเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีอาจารย์ประจำอยู่ที่ชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ารอบรั้วรามามีเรื่องน่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ

0: คุณผู้ชมครับและสวนสัตว์ที่ว่านี้นะครับนั่นก็คือที่นี่แหละครับบ้านแมลงอําเภองาวจังหวัดลำปางครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าบ้านแมลงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยนัดพี่ท่านนึงเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของแมลงเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับพี่สันติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้พี่สันติที่นี่นี่มีแมลงต้อนรับเราแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมเต็มๆของบ้านแมลงเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรครับ
1: จริงชื่อจริงๆของมันก็เลยก็คือศูนย์วิจัยกีตวิทยาป่าไม้ที่1สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานนะครับแล้วเราก็ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็อยากจะให้เราเข้าถึงชุมชนแล้วก็มีประโยชน์ต่อชุมชนเราก็เลยสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เล็กๆขึ้นมาเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2548ครับ
0: ที่นี่มีแมลงเยอะขนาดไหนครับ
1: เราต้องไปดูเองรับรองว่าน้องแห้วจะไม่เคยเจอมาก่อน
0: โอ้โหแค่แมลงตัวใหญ่ๆขนาดนั้นผมก็ไม่เคยเจอแล้ว
1: ไอ้นั่นใหญ่ยักษ์สำหรับเอาไว้ให้เด็กถ่ายรูปกันครับ
0: อ
1: ๋อแล้วเราก็จะมีละเอียดไปมากกว่านั้นแต่ว่าน่าสนใจจริงๆ
0: ครับผม
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ
1: ครับเราจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์แมลงก่อนนะครับ
0: ครับ

0: หพี่สันติครับอันนี้คือตัวอะไรครับเนี่ย
1: เป็นตะกะตานกิ่งไม้ครับนี่ยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับมันจะโตราวๆ25เซนนะฮะแต่ที่มีเรคคอร์ดบ้านเรารู้สึกว่าจะประมาณ34ถึง35เซนติเมตร
0: เกิน1ไม้บรรทัดอีก
1: ใช่
0: โหแล้วเหมือนกิ่งไม้จริงๆถ้าเขาอยู่นิ่งๆนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นแมลงเลยนะครับเนี่ย
1: ครับ
0: จะไปถึงไหนเนี่ย
1: ตัวเนี้ยจะเป็นพระเอกเลยที่เด็กๆนักเรียนจะชอบมากเราก็จะใช้ตัวเนี้ยที่จะโน้มน้าวหรือสอนเด็กให้สนใจธรรมชาติ
0: ครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้คือตั๊กแตนใบไม้เหมือนใบไม้มากเลยครับ
1: เห็นไหมครับ
0: อันนี้เหมือนใบไม้แบบผมไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เลยอ่ะ
1: เชื่อไหมบางตัวเนี่ยก็จะสีเหมือนใบไม้แห้ง มีลายผุพลุฉลุเป็นลายฉลุตามใบไม้ธรรมชาติเลย
0: เขาพังตัวได้เก่งขนาดนั้นเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับมันเป็นวิวัฒนาการ
0: ครับ

0: พี่สันติครับอย่างคนที่เริ่มสนใจเกี่ยวกับแมลงเนี่ยครับเขาควรจะเริ่มศึกษาจากอะไรก่อนครับ
1: ครับก็ดูว่าตัวเราเองเนี่ยชอบดูอะไรอย่างเช่นดูผีเสื้อแล้วสวยหรือดูกลุ่มด้วงดูแมลงพวกด้วงที่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางชนิดเขาเรียกด้วงครีมก็จะเป็นเขาแบนๆนะครับถ้าดูแล้วรู้สึกชอบอยากจะเล่นกับมันอยากจะเลี้ยงมันเนี่ยแต่เรื่องเลี้ยงนี่ขอเลยว่าอย่าเพิ่งเลี้ยงดีกว่าเพราะรักสัตว์ชนิดไหนก็อย่าไปเลี้ยงสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยทำให้เราเพลิดเพลินเพราะเราสมมติเราสนใจเรื่องด้วงเราเข้าไปดูใน YouTube หรือดูใน Google อะไรพวกนี้เราก็จะเห็นกลุ่มด้วงมากมายเลย
0: ครับ
1: เสร็จแล้วน้องก็สามารถเข้าไปคลิกได้ว่าแมลงแต่ละชนิดหรือด้วงแต่ละชนิดเนี่ยมันชื่ออะไรแมลงสมมติเราดูด้วงชนิดนี้เรารู้มาแล้วอันนี้คือโกไลแอธนะอันนี้ด้วงชนิดนั้นชนิดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเพลิดเพลินกับมันเมื่อเรามีความสุขกับอะไรเนี่ยร่างกายเราก็จะเป็นสุข
0: ครับ
1: ซึ่งทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเหมือนกับเรายิ้มบ่อย
0: ๆครับผมอย่างวันนี้นะครับได้มาเห็นแมลงกับตามีหลากหลายชนิดมากทำให้ผมแบบว่ามีสารเอนโดฟินโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าอันนั้นก็น่าสนใจนี่ก็น่าสนใจ
1: ครับ
0: พี่สันติคิดว่าแมลงส่งผลต่อมนุษย์ยังไงบ้างครับ
1: ถ้าส่งผลเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายด้านเลยนะครับทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่ถ้าทางด้านสุขภาพเนี่ยก็คือเวลาเราเห็นผีเสื้อบินเราเห็นผีเสื้อมาตอมดอกไม้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเดินผ่านมาเราก็เห็นผีเสื้อตอมดอกไม้มันเพลินนะ
0: ครับ
1: มันเพลินตรงไหนตรงที่ว่าเราเดินเข้าไปดูมันเราปล่อยเวลาไปกับมันเวลาตรงที่เราปล่อยไปเนี่ยเราปล่อยวางนะครับเราคือการสร้างสมาธิให้เรา
0: ครับผม
1: ครับ
0: โดยที่เราเนี่ยได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยบางท
1: ีไม่รู้ตัวเลยครับเราเพลินไปกับอะไรนั่นคือเราปล่อยแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: โอ้โหวันนี้อยู่ที่นี่ทั้งวันนี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมอยากให้พี่หมวยกับพี่บีมมาที่นี่จังเลยนะครับโดยเฉพาะน้องกรแต่ต้องรอให้โตนิดนึงก่อนนะครับ

0: คราวนี้อยากรู้ว่าคนเราจะเอ็นหัวไหล่ขาดเนี่ย
1: ครับ
0: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: ก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในพันกับบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: ประมาแชร์ริ่งนะฮะเพราะสุขภาพดีคือเรื่องที่ต้องแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
1: ครับผม
0: เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดคืออะไรครับ
1: ต้องเข้าใจก่อนว่าข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อที่มีความพิเศษมากเลยตรงที่ว่ามันมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
1: แต่พอเราพูดถึงคำว่าเส้นเอ็นข้อไหล่เนี่ยคือเส้นเอ็นที่มันเกาะที่บริเวณตัวกระดูกต้นแขน
0: นะครับตรงแถวๆนี
1: ้ถูกต้องทำหน้าที่ในการบาลานซ์ทุกอย่างในการเคลื่อนไหวทุกองศาที่เรามีการเคลื่อนไหวบริเวณไหล่เนี่ยจะทำงานประสานกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีการสมูทพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีอาการขาดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนไข้อาจจะมีการปวดร่วมกับอาการอ่อนแรงในบางจังหวะอาจจะมีรู้สึกว่าแขนแรงไม่ตามปกตินะครับและที่เจอได้บ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการไหล่ติด
0: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: เราแบ่งเป็น2ประเภทง่ายๆเลยครับอันแรกคือขาดจากอุบัติเหตุมันอาจจะมีการดึงทำให้เอ็นฉีกขาดจากจุดเกาะ
0: ครับ
1: อันนี้คือจากอุบัติเหตุหรือกระดานอันที่2คือขาดตามวัยตามอายุนะครับขึ้นอาจจะอยู่ครับว่าอายุ60ปีพวกนี้ก็นึกง่ายๆเหมือนการใช้งานนะเหมือนรถเราวิ่งไปแล้วมันก็มีการเสื่อมมีการสึกบ้างเอ็นเราก็เหมือนกันมันก็มีการสึกตามวัยและตามการใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาการที่เป็นเนี่ยกับขนาดเอ็นที่ขาดบางทีไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในพันกับบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับฉะนั้นโดยทั่วไปต้องมีการคัดแยกและมีการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปการรักษาก็แบ่งตามประเภทของการฉีกขาดถ้าฉีกขาดเล็กๆเราก็กายภาพกินยาฉีดยาอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าฉีกขาดแบบสมบูรณ์ร่วมกับมีอาการที่แจ้งไปการรักษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวิวัฒนาการเทคโนโลยีดีกว่าสมัยก่อนเยอะการป้องกันก็คือเราต้องใช้ไหล่อย่างถูกวิธีในเบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักๆหลีกเลี่ยงการยกของขึ้นที่สูงบ่อยๆ overhead activityหลีกเลี่ยงการแกว่งแขนแรงๆถ้าแกว่งแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องเส้นเอ็นได้เหมือนกันนะครับหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวผิดจังหวะเช่นเอี้ยวไปหยิบของหลังรถมันอาจจะมีเสี่ยงทำให้เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นในจังหวะโมเมนต์นั้นได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการกระแทกทีๆก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยแหละแน่นอนว่าเรื่องราวการรักษามันอาจจะดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันรักษาได้ง่ายขึ้นที่บอกนะครับถ้าไม่เป็นก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: เรื่องราวสุขภาพแบบนี้นะฮะฝากแชร์กันด้วยในRama Sharingนะครับยิ่งแชร์นะครับคนที่คุณรักก็จะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ

ณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องใส่ชุดปลอดเชื้อรัดกุมขนาดนี้ลังแต่ละใบถูกออกแบบมาพิเศษด้านในมีอะไรถังน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องมีให้เพียงพอใช้ได้ถึง3วันเขามีไว้ทำไมในห้องปลอดเชื้อที่มีระดับความสะอาดแบบเดียวกับห้องผ่าตัดนี้ไม่ได้มีไว้ผ่าตัดใครแต่กำลังเลี้ยงดูแสนๆชีวิตที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสัตว์ทดลอง

0: ัตว์ทดลองคือสิ่งมีชีวิตที่เอาเข้ามาเลี้ยงในห้องเลี้ยงสามารถสืบสายพันธุ์ได้แล้วก็เอาไปใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานวิจัยงานทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเวลาเราพูดถึงสัตว์ทดลองขึ้นมาหลายคนเนี่ยจะถามว่ามีประเภทใดบ้างที่เป็นสัตว์ทดลองสัตว์ทั่วไปเป็นสัตว์ทดลองหรือเปล่าสัตว์ทดลองเองเนี่ยจริงๆสัตว์ทุกชนิดในนี้เนี่ยเมื่อจะมาเป็นสัตว์ทดลองมันต้องมีการนําเข้ามามีการบริหารจัดการมีการให้เขาจัดการที่อยู่อาศัยการให้น้ําให้อาหารการดูแลให้เขาอยู่อย่างสุขสบายไม่เครียดตัวอย่างเช่นแมวถ้าแมวจะมาเป็นสัตว์ทดลองแมวก็จะต้องมีการนำเข้ามามีการให้น้ำให้อาหารที่เป็นเวลาห้ามไม่มีการที่จะไปหยอกล้อหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ในโปรแกรมการศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสามารถเป็นสัตว์ทดลองได้
1: จากปัญหาการขาดแคลนสัตว์ทดลองภายในประเทศจึงเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2514เพื่อดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในงานวิจัยในประเทศ

0: เทศปัจจุบันสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีโดยที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติสามารถผลิตสัตว์ทดลองได้ 800,000 ตัวต่อปี
1: หน้าที่ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีหน้าที่ผลิตและบริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพออกบริการให้แก่นักวิจัยทั่วประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพในสัตว์ทดลองเพราะไม่มีหน่วยงานอื่นในประเทศเลยที่ให้บริการอย่างนี้อันสุดท้ายก็คือมีหน้าที่สนับสนุนการวิชาการของประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยร่วมหรือการให้บริการวิชาการที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติจะผลิตสัตว์ทดลองประเภทโรเดนและก็กระต่ายโรเดนเนี่ยก็จะมีในส่วนของหนูเมาส์ในส่วนของหนูแรดในส่วนของหนูตะเภานะคะแล้วก็กระต่ายก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดก็เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นหนูเมาส์เนี่ยมีสรีระร่างกายที่เหมาะสมสำหรับงานวัคซีนก็จะไปใช้ในงานวัคซีนสูงถ้าหนูแรดก็จะเหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องความเป็นพิษในการจับแล้วก็ให้สารก็จะโดนเอาไปใช้ในงานทดสอบความเป็นพิษของอาหารยาถ้าหนูตะเภาเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นเขาอยากจะไปทดสอบเกี่ยวกับการแพ้ก็จะใช้หนูตะเภาหรือกระต่ายเขามีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเอาไปทดสอบในเรื่องการลดไข้ก็จะเอาไปใช้ในงานลดไข้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานแล้วก็การที่จะเลือกสัตว์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆแต่ในขณะนี้ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองจะมีการให้บริการหนูเมาส์มาเป็นอันดับ1หนูแรดมาเป็นอันดับ2ตะเภาและกระต่ายตามมา
0: ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติใช้แบ่งเป็น2ระบบนั่นก็คือLow Barrier และ Maximum Barrier ซึ่งเป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการดำเนินการของระบบให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งกายภาพและชีวภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
1: Low Barrier เนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ทดลองประเภทเรียกว่า Monitor Animal Monitor Animal เนี่ยก็คือหนูที่เลี้ยงแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยวางไว้ชัดเจนแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นสัตว์ที่ออกมาก็จะมีคุณภาพของเชื้อตามที่กำหนดเอาไว้เมื่อเข้ามาในพื้นที่ในอาคารเลี้ยงสัตว์แล้วอันดับแรกเลยเราจะตัดวงจรการติดเชื้อพนักงานที่นี่ทุกคนมีสมบัติส่วนตัวติดตัวมาจากบ้านเราไม่สามารถที่จะให้อนุญาตให้เขาเอาของที่ติดไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนเข้ามาเพราะว่าทุกข้อทุกจุดที่มันเป็นเดสเปซเนี่ยมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อได้ถ้าเราลดความเสี่ยงได้พวกนี้เราขอให้อยู่ข้างนอกหมดรองเท้าทุกคู่ถุงเท้าทุกคู่ที่ใส่มาต้องถอดออกหมดแล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่เราจัดการให้หลังจากนั้นคนที่นี่เข้ามาเมื่อจะเข้าไปในห้องน้ำเองนะคะห้องน้ำเองต้องถอดรองเท้าออกแล้วเดินเข้าไปทำการอาบน้ำอาบน้ำก็ต้องมีวิธีมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอาบน้ำจะต้องทำความสะอาดตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงด้านล่างใช้ผ้าเช็ดตัวทุกผืนที่ทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในวัสดุที่จะใช้แต่งกายเข้าไปในพื้นที่เวลาจะใส่ชุดเหมือนตัวที่ดิฉันใส่อยู่นะคะก็ไม่ใช่บอกว่าจะใส่ชิ้นไหนก็ได้ทุกอย่างมี SOPจุดแรกที่จะต้องใส่ก็จะต้องใส่หมวกใส่หมวกแล้วก็ต้องใส่แมสใส่แมสแล้วเราก็จะต้องใส่เสื้อแล้วก็ค่อยใส่กางเกงสาเหตุที่จะต้องเริ่มจากศีรษะก่อนก็คือจริงๆแหละมันจะมีการสมมุติว่ามันยังมีเชื้อโรคติดค้างอยู่มันจะไล่ลงมาทีละส่วนสุดท้ายจะไปกองเพราะฉะนั้นเราจะได้ทำความสะอาดครั้งเดียวอันนี้มันก็จะเป็นขบวนการเพื่อลำดับขั้นตอนหรือควบคุมไม่ให้มีการกระจายของเชื้อออกไปอย่างกว้างแล้วก็เวลาทำความสะอาดก็จะยากขึ้นอันนี้คือห้องเลี้ยงหนูเมาส์นะคะซึ่งมันเป็นตัวสัตว์ทดลองที่มีการใช้บริการมากที่สุดเราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นห้องล็อกรูมมีประตู2ชั้นซึ่งประตูตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดแล้วเราจะเห็นเวลาที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ ประตูด้านในจะปิดตลอดเวลาประตู2ประตูนี้เนี่ยห้ามเปิดพร้อมกันสาเหตุที่เราต้องมีประตูตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นช่วยป้องกันการติดเชื้ออีกระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยที่เอาเข้าไปเนี่ยมันจะกองอยู่ในบริเวณนี้แล้วจะทำให้เราทำความสะอาดหรือควบคุมเชื้อได้ง่ายตัวอย่างเช่นเมื่อเข้าไปคนสุดท้ายจะต้องคลีนอัพพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปเมื่อไม่มีคนปั๊บเราก็จะเปิดแสง UV ซึ่งติดเอาไว้เนี่ยคนสุดท้ายที่ออกจากห้องทำงานจะต้องเปิดแสง UV เพื่อทำการฆ่าเชื้อในห้องล็อกรูมตัวนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้องเลี้ยงหนูไม้แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ค่ามาตรฐานที่เราตั้งก่อนที่จะเอาหนูเข้ามาเลี้ยงนะคะถ้าเราเทียบความสะอาดกับห้องในโรงพยาบาลมันก็คงจะเท่ากันกับห้องผ่าตัดหัวใจนะคะจะเราเอาเกณฑ์นั้นมาใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการเลี้ยงหนูที่นี่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหนูในขณะนี้ก็คืออยู่ที่21บวกลบ1องศาแล้วก็ความชื้นของที่นี่ก็จะมีค่าว่าจริงๆก็อยู่ระหว่าง 30-70% ความชื้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอากาศก็จะมีการโฟลว์ของอากาศในทิศทางเดียวเข้าทางนึงแล้วก็ออกไปอีกทางนึงโดยตัวของอากาศนะฮะจะต้องผ่านกรงเลี้ยงสัตว์ในแต่ละแรกเข้าไปแล้วก็ดูดออก
0: สัตว์ทดลองที่เป็นที่ต้องการวิจัยมากที่สุดคือหนูเมาส์โดยมียอดการส่งออกถึง 12,000 ตัวต่อสัปดาห์การที่จะผลิตหนูเมาส์ออกมาให้ทันได้นั้นจะต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้า6เดือนและแบ่งหนูเมาส์ออกเป็น7กลุ่มเพื่อจะได้มีการหมุนเวียนและผลิตออกมาได้ทัน
1: วงจรการผสมหนูเมาส์นะคะในแต่ละรอบการผสมเนี่ยจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นเนี่ย7สัปดาห์โดยในสัปดาห์ที่1จะเป็นสัปดาห์ที่เราจับตัวผู้กับตัวเมียผสมกันให้อยู่ด้วยกันเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อให้ครบวงจรความเป็นสัตว์แล้วให้แน่ใจว่าหนูตัวเมียทุกตัวเนี่ยได้รับการผสมพันธุ์การเลี้ยงหนูในช่วงที่ผสมเราจะใช้อัตราส่วนของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยในอัตราส่วน1:3แต่เมื่อเข้าสัปดาห์ที่2ของวงจรการสืบพันธุ์เราก็จะทำการแยกตัวผู้ออกเพื่อไปเป็นพ่อพันธุ์ในกรงอื่นแต่ในของหนูตัวเมียนะคะที่ผ่านการผสมพันธุ์แล้วก็จะไปเลี้ยงในกรงรวมกรงยาวซึ่งในแต่ละกรงนี้จะเลี้ยงหนูแม่พันธุ์ได้35ตัวเราจะเริ่มเห็นว่าตรงช่วงท้องของหนูเนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีลักษณะตุยเริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆนะคะพอเข้าไปในสัปดาห์ที่3ของวงจรการสืบพันธุ์ในตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าเราจะเปลี่ยนกรงนะคะมาใช้กรงใสเราจะเห็นเพราะอะไรคะเราจะมองเห็นแล้วเพราะเวลาหนูคลอดเนี่ยเราจะต้องไปรบกวนเขาน้อยที่สุดเราจะต้องไม่ไปสัมผัสตัวลูกหนูเลยเนื่องจากกลิ่นจากตัวของเราเองเนี่ยจะทำให้แม่เขาได้กลิ่นแล้วเขาจะไม่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นการใช้กรงใสอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นเราจะเห็นนะคะว่าแม่หนูบางตัวจะเริ่มคลอดตัวอ่อนอันนึงในเรื่องของการบริหารจัดการเราจะเห็นนะคะว่ากรงอันแรกเนี่ยมันจะมีวัสดุรองนอนไม่เยอะแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มวัสดุรองนอนชนิดที่เพิ่มความอ่อนนุ่มก็คือให้ตัวแม่กับลูกเขาอยู่ดีที่สุดแม่หนูเขาเป็นสัตว์สังคมเขาเองเนี่ยจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่แทบมาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นนะคะเต้านมของแม่ทั้ง10เต้าจะมีลูกหนูไปจองไว้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนทันทีที่เขาสังเกตเห็นพฤติกรรมว่าลูกหนูหิวนมเขาพร้อมที่จะให้ลูกหนูทุกตัวเข้าไปดื่มนมจากอกของเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับช่วยกันดูแลลูกหนูที่เราเห็นนะคะตอนนี้มันจะเป็นตัวไม่มีขนเมื่อเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์นึงลูกหนูได้เข้าสู่อาทิตย์ที่2ของการลืมตาดูโลกโดยเราจะเห็นขนสีขาวๆเริ่มขึ้นอาทิตย์นี้เนี่ยลูกหนูจะเริ่มกินอาหารจะมีเศษอาหารที่แม่แทะตกตามพื้นเขาก็เริ่มเก็บเศษอาหารกินแต่ยังกินได้ไม่มากแต่เหมือนกับลิ้มลองว่านอกจากนมแม่นี่มันมีประเภทไหนเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ลูกหนูจะมีความพร้อมที่จะให้มีการหย่านมกินอาหารเม็ดได้ด้วยตนเองมีขนาดขนปกคลุมร่างกายเพราะฉะนั้นในถึงตอนนี้นะคะเราก็จะทำการแยกลูกหนูออกจากแม่หนูอันนี้นะคะก็คือลูกหนูอายุ3สัปดาห์ที่เพิ่งแยกออกจากแม่มาเลี้ยงรวมกันเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยในงานทดสอบหรือในงานผลิตวัคซีนของประเทศนะคะ
0: นอกจากนี้ในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบโลบาริเออร์ยังมีห้องต่างๆที่ควบคุมการติดเชื้อและต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1: ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าพนักงานของเราเองเนี่ยกำลังทำการเตรียมน้ำอยู่ซึ่ง การเตรียมน้ำหรือการให้น้ำหนูที่นี่นี่จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำให้สัตว์ทดลองอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เรื่องการหาขวดน้ำที่มาใช้ในงานสัตว์ทดลองนะคะไม่ใช่บอกว่ามีขวดแบบไหนก็ได้เอาฝาจุกปิดเอาหลอดใส่ให้แล้วก็ไปให้หนูกินได้เลยแต่เราต้องคำนึงถึงว่า1ขวดน้ำสำหรับสัตว์ทดลองป่าต้องกว้างต้องใช้วัสดุทะล้างทำความสะอาดเข้าไปคลีนอัพไปทำความสะอาดภายในขวดได้หมดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนี้มันจะมีการตกค้างของสารหรือที่สะสมของเชื้อโรคในขวดก็จะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสัตว์ทดลองในเรื่องของการที่จะนำอาหารเข้าไปใช้เนี่ยทุกอย่างเองเนี่ยจะต้องควบคุมตัวอย่างเช่นเราจะไม่อนุญาตให้นำถุงอาหารที่นำมาจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการวิธีการคืออะไรก็คือต้องมีภาชนะที่ปราศจากเชื้อที่ผ่านการล้างและอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเอาเข้ามาแล้วก็มีการเอาอาหารจะมีพนักงานเองเนี่ยมานำอาหารเข้าไปตามใบสั่งของแต่ละห้องเลี้ยงเนี่ยเอาไปส่งสัตว์ทดลองเนี่ยที่อยู่ในเลี้ยงเป็นแมสเราจะไม่ให้อาหารสดเพราะอาหารสดนี่จะมีการป้องกันการติดเชื้อหรือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ยากมากเนื่องจากมีความชื้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทดลองก็เลยจะต้องมีการใช้อาหารสำเร็จรูปตัวที่เรากำหนดที่เราต้องดูเลยนะคะก็จะต้องไปดูซิว่าตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวของมอยเจอร์เนี่ยมันเกินไหมเพราะว่าจริงๆถ้ามอยเจอร์เกินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเชื้อราเอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ถ้าเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวการขับถ่ายของหนูได้ดีเพราะฉะนั้นจะต้องมีตามมาตรฐานเพื่อให้การเจริญเติบโตของหนูเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบอันที่2เป็น maximum barrier maximum barrier เนี่ยจะมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าใน low barrier โดยใน maximum barrier จะมีการตรวจสภาพแวดล้อมตรวจวัสดุอุปกรณ์ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปในห้องเลี้ยงแล้วก็มีความถี่ในการตรวจเนี่ยมากกว่า low barrierสัตว์ที่ผลิตได้จาก maximum barrier จะเรียกว่าเป็นสัตว์ปลอดเชื้อจำเพาะหมายความว่าในตัวสัตว์เนี่ยเราสามารถการันตีต่อลูกค้าได้เลยว่าสัตว์ตัวนี้ไม่มีเชื้ออะไรอยู่ในตัวใน maximum barrier นี่มันจะมีความพิเศษหรือมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าในตัวของ low barrier จะเห็นจากตั้งแต่ทางเข้านะคะทุกคนที่จะเข้ามาในส่วนของ maximum barrier จะต้องมีคีย์การ์ดเฉพาะที่จะให้เข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมาเปลี่ยนชุดของ maximum barrier นะคะจะเป็นชุดที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะเป็นชุดที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตจะทำให้พวกอนุภาคเล็กๆหรือเชื้อโรคไม่สามารถจะเกาะอยู่บนชุดของเราได้ถ้าสมมติมันมีการเกาะมันก็จะตกพอตกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ตอนในห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะมีสติ๊กกี้แมทหรือแผ่นเหนียวๆนะคะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดักถ้ามันมีอะไรที่ติดมาก็จะหล่นอยู่ที่นู่นแล้วมันก็จะโดนดึงเอาไว้หลังจากนั้นเราจะต้องเดินผ่านตัวแอร์ชาวเวอร์จะทำหน้าที่เป่าพวกอนุภาคอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตกลงสู่พื้นทั้งหมดเป็นการเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลเมื่อเข้ามาในห้องนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีความแตกต่างจากห้องของโลบรีเออร์จะเห็นนะคะว่าผนังห้องจะเรียบผนังห้องตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นโมดูล่าเธียเตอร์จะไม่มีรอยต่อของผนังเลยระบบน้ำโลบรีเออร์ยังเป็นน้ำเป็นขวดมีคนเตรียมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการให้น้ำอันนี้จะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติซึ่งจะเป็นน้ำ RO จากโรงกรองน้ำส่งมาตามท่อนะคะแล้วก็จะผ่านเข้ามาที่เครื่องกรองเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำชนิดพิเศษนะคะน้ำ RO ที่ผ่านมาที่พรีฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยเมื่อผ่านระบบกรองตัวนี้แล้วเนี่ยกรณีของเชื้อในน้ำนะคะจะเป็นศูนย์สามารถที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์โดยส่งผ่านท่อนะคะเข้ามาที่กรงเลี้ยงสัตว์เห็นนะคะ1กรงก็จะมี1ท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของ1กรง1ท่ออันนี้มันจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อหมายความว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในกรงนี้เราสามารถเช็คได้ก่อนการทำงานน้ำพวกนี้จะตั้งระบบอัตโนมัติเอาไว้แล้วให้มันมีการไหลทิ้งเหมือนกับเป็นถ้าเป็นภาษาทางเราก็จะบอกว่าการผลัดน้ำทิ้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีเชื้อโรคชนิดใดที่ค้างอยู่ตามท่อโดน

0: ปล่อยมาให้สัตว์ทดลองกินนอกจากในเรื่องของระบบน้ำนะคะเราก็จะดูเรื่องระบบของกรองอากาศถ้าเป็น maximum barrier ระบบกรองอากาศจะใช้ฟิลเตอร์3ชั้นเพราะฉะนั้นอากาศตัวนี้เมื่อ flow เข้ามาจะปราศจากเชื้อแล้วก็จะเป็นอากาศเขาเรียก fresh air 100% เป็นอากาศใหม่ทั้งหมดที่ผ่านเครื่องกรองนะคะเข้ามาในห้องเลี้ยงแล้วก็ไหลออกอาหาร maximum barrier ไม่สามารถที่จะใช้อาหารทั่วไปจะต้องเป็นอาหารที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นถึงจะนำมาเลี้ยงสัตว์ได้จะโดยวิธีการอบนึ่งฆ่าเชื้อหรือโดยการอาบรังสีก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือเมื่อตรวจแล้วเชื้อในอาหารก็ต้องเป็นศูนย์ถึงจะสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้นะคะ
1: การวางระบบในเรื่องของการขนส่งถือได้ว่าเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่จะนำสัตว์ทดลองออกไปสู่นักวิจัยสัตว์ทดลองจะถูกนำมาบรรจุใส่กล่องซึ่งถูกออกแบบมาพิเศษโดยภายในกล่องจะถูกบุกด้วยมุงลวดเพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์ทดลองและผ่านการฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีบ่าเพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศในเวลาที่กล่องถูกวางซ้อนกันสัตว์ทดลองที่ถูกบรรจุใส่กล่องแล้วจะถูกนำมาไว้ภายในห้องพักสัตว์เพื่อให้สัตว์ทดลองได้มีการปรับตัวก่อนออกไปสู่ภายนอกโดยห้องพักสัตว์และรถขนสัตว์จะต้องมีการตั้งอุณหภูมิที่ 20-22 องศาให้เท่ากับสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อให้สัตว์ทดลองที่จะส่งออกไปนั้นมีคุณภาพเหมือนอยู่ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองน้ำถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพราะน้ำถูกใช้ทั้งในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคการควบคุมการติดเชื้อในน้ำเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
0: น้ำเป็นที่รวบรวมเป็นที่นำพาเชื้อโรคเข้าไปที่ร่างกายสัตว์โดยตรงเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำให้สะอาดปราศจากเชื้อเราจะต้องทำตั้งแต่ขั้นต้นของการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำที่จะเอาน้ำเข้ามาในเก็บในศูนย์สัตว์ทดลองน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นน้ำที่มีทั้งสองส่วนคือส่วนหนึ่งมาเป็นน้ำบาดาลอันที่สองจะเป็นส่วนที่มาจากน้ำประปาโดยน้ำทุกชนิดจะต้องผ่านถังกรองอันแรกนะคะซึ่งถังกรองอันแรกนี่มันเป็นถังกรองสำหรับกรองโลหะหนักออกจากน้ำหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะผ่านเข้าไปในเครื่องกรองอันที่สองซึ่งจะเป็นกรองสำหรับทำน้ำกระด้างนี่ให้มันเป็นน้ำอ่อนแล้วจากส่วนของน้ำอ่อนนี่จะถูกส่งไปเก็บยังถังน้ำที่มันจะเป็นเก็บน้ำเป็นน้ำดิบที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์งานสัตว์ทดลองนี่จะใช้น้ำเยอะมากเรามีถังน้ำดิบขนาด 80,000 ลิตรเพื่อเก็บน้ำแล้วให้แน่ใจว่าจะมีน้ำใช้อย่างน้อยเป็นเวลา3วันอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกรงอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าเรามีน้ำที่จะไปล้างทำความสะอาดกรงมีน้ำให้หนูดื่มนะคะน้ำจากถังเก็บน้ำใหญ่นะคะจะถูกส่งเข้ามาในอาคารผลิตน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis System ซึ่งในระบบน้ำตรงนี้จะคือจะเป็นการฆ่าเชื้อในน้ำแล้วก็ให้ได้น้ำปราศจากเชื้อโรคโดยวิธีก็คือจะต้องผ่านเครื่องกรองซึ่งภายในเครื่องกรองจะมีการเติมโอโซนเข้าไปในน้ำตลอดเวลาในขณะเดียวกันน้ำพวกนี้จะต้องวิ่งผ่านแสง UV นะคะเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำเพราะฉะนั้นมันจะมีการไหลวนของน้ำตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงศักยภาพของการกรองของเครื่องที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีศักยภาพในการกรองน้ำ RO อยู่ที่ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นเพียงพอต่อการใช้งานทำให้ตรงนี้เองเนี่ยเรามีน้ำสะอาดใช้ตลอดเวลาการฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถนำเชื้อโรคไปที่ตัวสัตว์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยจู่โจมไปที่ตัวสัตว์ได้ตรงที่ทำการขูดเอาวัสดุรองนอนออกแล้วจะส่งผ่านมายังห้องล้างทางสายพานส่งของนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายกรงพวกนี้ไปยังเครื่องล้างกรงโดยเครื่องล้างกรงตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กรงแห้งแล้วฆ่าเชื้อในตัวได้เพราะวันนึงเนี่ยจะมีกรงที่ส่งออกมาล้างเนี่ยประมาณ 2,000 กรงเพราะฉะนั้นเครื่องล้างตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วในการล้างกรงได้นี่ประมาณ200กรงต่อนาที

0: นี้คือเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของงานเลี้ยงสัตว์เพราะว่าตัวนี้มันเป็นปราการด่านสำคัญที่จะคัดกรองว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นในขั้นตอนในตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่เราจะเอาอุปกรณ์พวกนี้เข้าเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีเขาเรียก marking tape นะคะมันจะเป็นเทปเล็กๆที่จะต้องติดเอาไว้ที่เครื่องตรงนี้ซึ่ง marking tape ตัวนี้เมื่อมันผ่านขั้นตอนการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วพบว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนนั่นคือสะอาดไม่มีเชื้อปราศจากเชื้อหรือสเตอไรล์ marking tape ตัวนี้จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแถบสีดำอันนี้จะเห็นนะอันนี้มันจะเป็นแถบสีขาวอันนี้ยังไม่ใช้งานแต่ถ้ามันใช้งานแล้วก็ปลอดเชื้อนะคะเทปจะมีเทปสีดำเกิดขึ้นอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากวัสดุอุปกรณ์งานเลี้ยงได้ค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะยืนยันคุณภาพของสัตว์ทดลองก็คือขบวนการตรวจสอบหรือ QC หรือ Quality Control ว่าสัตว์ทดลองที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่าซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพนี่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆก็คือในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์และอันสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1: การตรวจสอบคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทดลองนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าสัตว์ทดลองปราศจากเชื้อแบคทีเรียราและไวรัสตามข้อกำหนดของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ได้วางไว้โดยใช้วิธีการตรวจค่าเลือดและการผ่าพิสูจน์ซากในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์ทดลองจะมีการตัดชิ้นส่วนของหางมาสกัด DNA และเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA ให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อดูรูปแบบพันธุกรรมของสัตว์ทดลองว่าแตกต่างจากเดิมหรือไม่และสุดท้ายก็คือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวสัตว์ทดลองเช่นกรงน้ำอาหารวัสดุรองนอนและอากาศจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทดลอง
0: ในการที่จะตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราจะต้องรู้จำนวนสัตว์ที่อยู่ในห้องเราจะต้องรู้พื้นที่ของห้องนะคะแล้วเราจะคำนวณออกมาว่าห้องนี้เองเนี่ยควรจะวางเพลทเลี้ยงเชื้อเท่าไหร่วิธีการก็จะเริ่มต้นโดยตัดเอามาวางทำการหงายเพลทเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้อากาศผ่าน15นาทีเพื่อให้พาร์ติเคิลที่อยู่ในอากาศภายในห้องที่มันมีการหมุนเวียนเนี่ยตกไปที่อากาศเพลทหลังจากครบ15นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำการสเปรย์มือเพื่อไม่ให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อที่ไม่มีติดมากับตัวเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บเพลทเลเบลนะคะแล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการ
2: เมื่อเราได้รับจานอาหารเลี้ยงเชื้อจากห้องเลี้ยงที่เขาเก็บตัวอย่างอากาศมาก็นำมาเข้าห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะไปบ่มในตู้บ่มเชื้อเพื่อให้แบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาหารเลี้ยงเชื้อจากตู้บ่มเชื้อเนี่ยเอามาตรวจสอบในตู้ปลอดเชื้อนะคะถ้าเชื้อแบคทีเรียนะคะจะขึ้นเป็นจุดกลมๆนูนๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นเชื้อราก็จะเป็นใหญ่เห็นไหมคะตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการนำไปตรวจวัดด้วยเครื่องโทนีเคาน์เตอร์นะคะมีการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นแล้วก็ส่งผลไปให้ห้องเลี้ยงว่าจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นขนาดนี้เขาจะต้องไปทำการอบฆ่าเชื้อห้องหรือว่าทำความสะอาดห้องใหม่หรือเปล่านะเหมาะสมที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองหรือไม
0: ่ในกรณีที่เรา QC แล้วเราไปพบเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในโคโลนีสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือ1เราต้องตรวจหาสาเหตุทันทีว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกแต่ถ้าในกรณีที่สาเหตุที่เกิดขึ้นหรือมีการระบาดของเชื้อต้องห้ามเกิดขึ้นในโคโลนีอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์จะรุนแรงชนิดที่จะต้องฆ่าหนูทิ้งทั้งโคโลนีทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ใหม่แล้วก็นำสัตว์เข้ามาแต่อันนี้มันเป็นกรณีสุดท้ายแล้วมันเกิดการระบาดของเชื้อชนิดรุนแรงแต่ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองเองตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยเจอกรณีที่มีการระบาดของเชื้อจนถึงขั้นต้องปิดโคโลนีการเลี้ยงสัตว์

โพรงตัวนี้จะสามารถที่จะมาพัฒนาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคไตในมนุษย์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ท้าทายที่นักผลิตสัตว์ทดลองเองได้มีความสนใจแล้วก็อยากรู้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้เกิดขึ้นที่นี่อยากจะให้นักวิจัยทุกท่านนะคะที่ใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้ในงานวิจัยของท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ทดลองเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะเลือกเกิดเลือกตายหรือเลือกใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเขาโดนกำหนดโดยพวกเราที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดวงจรชีวิตของเขาได้เราก็สามารถกำหนดผลงานของเราที่ใช้เขามาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาใครจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ท่านใช้ในงานวิจัยในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกในอนาคตก็เป็นได้

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะหมอเอนะคะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะตอนนี้ Mahidol Channel เนี่ยก็มีรายการพอดแคสต์นะคะชื่อว่า Mahidol Channel Podcast นะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้เบาหวานค่ะอันแรกเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่าเบาหวานคืออะไรเนาะเบาหวานเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจใช่ไหมคะเราก็จะดูระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็จะเห็นว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นเบาหวานอ่ะถ้ามันสูงแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยปกติมันคือเท่าไหร่ถ้าสมมติทุกท่านงดน้ำงดอาหารแล้วนะคะแล้วก็ไปเจาะเลือดเนาะงดน้ำงดอาหารอย่างน้อยประมาณ 8-12 ชั่วโมงไปเจาะเลือดตอนเช้าแล้วปรากฏว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงเกิน100อันนี้เราบอกว่าผิดปกตินะคะแต่ถ้าจะเรียกว่าเบาหวานคือมันจะต้องมากกว่า126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าเบาหวานหรือว่าบางคนเนี่ยค่ะจะไปเจาะเขาเรียกว่าเป็นน้ำตาลสะสมเนาะน้ำตาลสะสมหรือว่า A1C ถ้ามากกว่า 6.5 อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเบาหวานทีนี้พอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเบาหวานมีกี่แบบเราก็เคยได้ยินกันบางคนก็ใช้อินซูลินบางคนก็ไม่ใช้อินซูลินมียาฉีดไม่มียาฉีดเนาะหลักๆมันก็จะมีชนิดที่1กับชนิดที่2นะคะชนิดแรกคือไม่มีอินซูลินอันนี้ต้องใช้ยาฉีดละชนิดที่2เนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่ร่างกายเราเรียกว่ามีภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินอันที่3ภาวะอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานที่เกิดจากการที่มีปัญหาที่ตับอ่อนนะคะหรือว่าเป็นภาวะเบาหวานที่เกิดในระหว่างการตั้งครรภ์เนาะอันนี้ก็จะเจอไม่ค่อยบ่อยมากที่เจอเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นชนิดที่2นะคะชนิดที่2เกิดจากอะไรก็ต้องบอกว่าเกิดจากการที่มีภาวะดื้ออินซูลินเป็นหลักทำไมเราถึงดื้ออินซูลินอันแรกอาจจะเป็นกรรมพันธุ์นะคะอันที่2อาจจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมเราคนอ้วนเนี่ยแหละค่ะจะเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้ดื้ออินซูลินนะคะอันที่3ก็คืออาหารที่เรากินถ้าเรากินเข้าไปเยอะร่างกายเราจัดการไม่ทันอันนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของเบาหวานขึ้นมาได้ค่ะค่ะหลังจากที่เรารู้กันไปแล้วนะคะว่าเบาหวานเนี่ย เราวินิจฉัยยังไงหรือว่าเราตรวจยังไงเราถึงจะรู้ว่าเป็นเบาหวานแล้วถ้าเรายังไม่ตรวจเลือดเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเราเริ่มมีอาการที่จะเป็นเบาหวานแล้วหรือว่าเราควรจะสงสัยว่าเราจะเป็นเบาหวานอันแรกเลยนะคะถ้าในคนที่มีประวัติกรรมพันธุ์เบาหวานคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานหรือว่าตัวเองอ้วนนะคะอันนี้น่าสงสัยไว้ก่อนเลยเนาะอันที่สองค่ะสำหรับอาการ

นะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของปัสสาวะบ่อยในกรณีที่เราปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะปัสสาวะตอนกลางคืนเกิน3ครั้งอันนี้น่าสนใจแล้วว่ามีความผิดปกติควรจะรีบไปตรวจนะคะเมื่อเรากินน้ำบ่อยเราปัสสาวะบ่อยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักลดลงซึ่งในกรณีที่น้ำหนักลดลงสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ใช่เพราะผอมนะคะแต่เป็นเพราะว่าร่างกายจะเสียน้ำปัสสาวะที่ออกไปเนี่ยเมื่อน้ำตาลในเลือดมันสูงขึ้นน้ำตาลก็จะปนไปในปัสสาวะถ้าสมมุติเราทิ้งเอาไว้ในกระโถนนะคะแล้วมีมดขึ้นอันนี้ก็จะยิ่งสงสัยใหญ่เลยว่าในปัสสาวะเราเนี่ยมีน้ำตาลปนออกมาแล้วนั่นนะคะก็คือที่มาของการเรียกชื่อโรคนี้ว่าเป็นเบาหวานเพราะว่าเบาหวานในที่นี้เบาในที่นี้ก็คือปัสสาวะนั่นเองค่ะทีนี้พอเรารู้จักโรคเบาหวานกันแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราจะกินยังไงดีสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอาหารที่เหมาะกับเบาหวานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเป็นอาหารที่ดีที่สุดเลยนะคะสำหรับอาหารของคนที่เป็นเบาหวานนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับรูปแบบของอาหารเพื่อให้เหมาะในที่นี้ก็คือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันเป็นปกติมากที่สุดเราก็เริ่มจากข้อแรกเลยก็คือปริมาณของอาหารเนี่ยจะต้องไม่มากเกินไปเพราะว่าถ้าเรากินอาหารเยอะเกินไปแล้วอ้วนขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะทำให้ภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันมากขึ้นแล้วคนไข้จะคุมน้ำตาลไม่ได้อันที่สองก็คือในสัดส่วนของรูปแบบอาหารที่กินเช่นกลุ่มที่เป็นข้าวแป้งน้ำตาลพวกนี้ถ้าเรากินเยอะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นก็จะทำให้คุมอาหารไม่ได้อีกอยู่ดีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มของไขมันกลุ่มของไขมันเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานมักจะมีเรื่องของไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องของระดับไขมันในเลือดร่วมด้วยรูปแบบที่เราแนะนำนะคะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราควรจะแนะนำให้เป็นอาหารที่มีทุกๆอย่างครบถ้วนนะคะในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อจะให้ควบคุมระดับของน้ำตาลในเลือดเนี่ยได้ดีขึ้นสำหรับน้ำตาลสะสมนะคะก็คือเราดูน้ำตาลเฉลี่ยนะคะจริงๆแล้ววิธีการวัดเนี่ยเราจะวัดปริมาณน้ำตาลที่ผิวของเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาของเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะประมาณ3เดือนดังนั้นเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันลอยอยู่ในเลือดเราเขาเก็บน้ำตาลได้เท่าไหร่มันจะบอกถึงว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราสูงหรือว่าต่ำแค่ไหนนะคะถ้าสมมุติเราเจาะเลือดตอนเช้าที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นระดับน้ำตาลในเลือดที่จะบอกว่าช่วงสั้นๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมมุติจะให้เปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นเราทำเป็นแบบเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเนี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราทิ้งมะม่วงเอาไว้ในโถประมาณ3เดือนแล้วเราเอามะม่วงขึ้นเวลาที่เราวัดน้ำตาลในโถค่ะอันนี้คือน้ำตาลตอนเช้าที่เราวัดแต่ถ้าเราวัดความหวานที่ตัวมะม่วงอันนี้ก็คือน้ำตาลสะสมดังนั้นน้ำตาลสะสมอ่ะมันจะไม่สามารถหลอกได้ด้วยการที่บอกว่าเอ๊ะกินอาหารวันนี้น้ำตาลขึ้นเมื่อวานไปกินอันนั้นเยอะอันนี้เยอะแต่น้ำตาลสะสมจะบอกเราว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุมน้ำตาลได้ดีแค่ไหนแล้วมันมีความสำคัญยังไงมันสำคัญค่ะเพราะว่าน้ำตาลสะสมที่ดีเนี่ยมันจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราอะเส้นเลือดของเราแล้วความเสี่ยงกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นยังไงในการคุมน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันไม่ใช่คุมแค่ตัวน้ำตาลตอนเช้าอย่างเดียวแต่ถ้าน้ำตาลสะสมดีนะคะดีในที่นี้ก็คือต่ำกว่าเลข7หรือดีมากๆต่ำกว่า 6.5 นะคะสำหรับ A1C อันนี้จะบ่งบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวานเนี่ยน้อยลงจากที่เห็นว่าน้ำตาลสะสมมันส่งผลกับสุขภาพเราดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้หมายความว่าเราอะกินอาหารแค่วันนี้พรุ่งนี้นะคะแต่มันจะบอกถึงระยะยาวเราก็ต้องดูว่าเวลาที่เราจะคุมเบาหวานเนี่ยเราจะไม่ได้คุมสำหรับน้ำตาลวันนี้แต่เราจะคุมระยะยาวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของแพทเทิร์นหรือรูปแบบของการกินอาหารก็มีความสำคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะคุมอาหารยังไงดีเพื่อจะทำให้น้ำตาลเนี่ยมันดีขึ้นมันไม่ใช่แค่น้ำตาลตอนเช้าแต่หลังจากที่เรากินน้ำตาลไม่สูงเนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของน้ำตาลสะสมด้วยดังนั้นปริมาณอาหารที่กินชนิดของอาหารที่กินโดยเฉพาะอาหารพวกของข้าวแป้งน้ำตาลนะคะกินไปเยอะน้ำตาลหลังจากที่กินมันก็จะสูงขึ้นเราต้องคุมตัวนี้ให้เป็นเรื่องหลักถ้าเรากินอาหารที่มันมีข้าวแป้งน้ำตาลปริมาณที่ลดลงหรือเรากินข้าวแป้งน้ำตาลร่วมกับพวกของใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยการดูดซึมน้ำตาลมันจะช้าลงน้ำตาลในเลือดมันก็จะไม่ค่อยสูงอันนี้ค่ะก็จะส่งผลทำให้น้ำตาลสะสมในระยะยาวของเราเนี่ยมันต่ำลงนะคะดังนั้นนี่คือหลักง่ายๆสำหรับในกรณีของการเลือกอันแรกจะเป็นเรื่องของปริมาณนะคะกินไม่เยอะจนเกินไปปริมาณอาหารในที่นี้คือปริมาณทั้งหมดคือแคลอรี่ห้ามอ้วนเพราะถ้าอ้วนขึ้นเป็นไงคะจะดื้ออินซูลินดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆก่อนเนาะเวลาที่เรามีจานอาหาร1จานเนี่ยเราจะใช้สูตรที่เป็น211นะ

คะก็คือจะแบ่งครึ่งจานอันนี้จะต้องเป็นผักแล้วก็ผลไม้อีก1ใน4อะค่ะควรจะเป็นกลุ่มของข้าวแป้งอีก1ใน4ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นโปรตีนหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอ10เทคนิคนะคะสำหรับการเลือกอาหารของคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอันแรกเรามาดูกันก่อนในเรื่องของข้าวแป้งนะคะการเลือกข้าวแป้งนี่เราควรจะเลือกอย่างไรเนาะเราจะคุยกันที่2อย่างก็คือปริมาณและคุณภาพนะปริมาณก็คือเราจะไม่กินเยอะจนเกินไปถามว่าแค่ไหนมากเกินไปน้อยเกินไปจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมเยอะไหมนะคะยกตัวอย่างนะคะใครออกแรงเยอะเล่นกีฬาเยอะนะคะนี่ก็จะต้องใช้เยอะขึ้นแต่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกแรงเยอะใช้ชีวิตประจำวันทั่วๆไปถ้าสมมติมีจานข้าวเราก็ใช้ประมาณ1ใน4ของจานนะคะอันนี้ก็ควรจะเป็นปริมาณของข้าวแป้งที่เราจะเลือกอันที่2เราจะดูในส่วนของชนิดของข้าวแป้งคุณภาพที่ดีเป็นยังไงนะคะในกลุ่มของข้าวขาวนะคะกับข้าวกล้องเราก็จะแนะนำเป็นกลุ่มของข้าวกล้องมากกว่าเพราะว่าในข้าวกล้องเนี่ยน้ำตาลในเลือดมันจะขึ้นช้ากว่าหรือเราเรียกว่าดัชนีน้ำตาลต่ำเวลาที่เรากินข้าวขาวกับข้าวกล้องเนี่ยข้าวกล้องเองเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์อยู่มันก็จะทำให้เราอิ่มมากขึ้นนะคะการที่มีใยอาหารหรือมีไฟเบอร์อยู่เนี่ยมันก็จะช่วยชะลอเรื่องของการดูดซึมน้ำตาลมันก็จะทำให้น้ำตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่สูงมากนักแล้วก็ส่งผลทำให้น้ำตาลสะสมลดลงได้ด้วยค่ะถ้าสมมติกินเป็นขนมปังเราก็อาจจะเลือกกินเป็นขนมปังที่มีโฮลวีตหรือเป็นธัญพืชผสมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันที่สองนะคะก็จะไปด้วยกันกับกลุ่มของข้าวแป้งคนเรากินข้าวเราก็จะชอบกินผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้เราไม่ได้ห้ามนะคะสำหรับคนไข้เบาหวานบอกไม่ได้บอกว่าคนไข้เบาหวานจะงดหรือหยุดกินผลไม้เราให้ทานได้นะคะแต่ว่าเราต้องเลือกผลไม้เนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะค่อนข้างหวานมากนะคะหรือว่าผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำหน่อยอย่างนี้ถ้าสมมติเราไปดูเราก็จะบอกว่าผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำจะเป็นของที่เราแนะนำเราจะเลือกได้ยังไงเอาแรกดูรสชาติก่อนเลือกผลไม้ที่รสชาติออกจะจืดๆหรือรสชาติที่จะไม่จัดจ้านใช้คำว่าไม่จัดจ้านเนาะยกตัวอย่างเช่นผลไม้ที่รสชาติจัดจ้านเนี่ยบางทีก็จะมีน้ำตาลปนอยู่เยอะนะคะอันนี้คือการเลือกชนิดอันที่สองระดับของน้ำตาลในผลไม้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นผลไม้สุกกับผลไม้ดิบเนาะเราแนะนำให้กินผลไม้ดิบนะคะเพราะว่าอันเนี้ยน้ำตาลจะน้อยกว่าอย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่ากินผลไม้ดิบไม่ใช่เราจะต้องไปเติมน้ำจิ้มหรือว่าไปเติมพวกน้ำปลาหวานนะคะอันนี้น้ำตาลก็จะสูงขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือส่วนของปริมาณเวลาที่เราคุยกันทุกอย่างมันจะเป็นที่ปริมาณและคุณภาพปริมาณของผลไม้ที่เราควรจะทานนะคะสมมติว่าเป็นผลไม้ที่มีขนาดเท่ากำปั้นอันนี้เรายอมได้วันหนึ่งไม่เกิน3กำปั้นอันนี้เต็มที่ละนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นผลไม้ที่ปอกหรือว่าหั่นเรียบร้อยนะคะลองนึกถึงภาพของจานเป็นจานรองแก้วกาแฟเล็กๆถ้าเราหั่นผลไม้แล้วเราวางลงไปบนจานประมาณ 6-8 ชิ้นพอดีคำหรือวางในจานได้ชั้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางบนจานที่เป็นจานรองแก้วกาแฟแค่ชั้นเดียวอันนี้ก็เท่ากับ1ส่วนวันหนึ่งเรากินผลไม้แบบนี้ได้ประมาณ3ส่วนเต็มที่แล้วอะค่ะค่ะแล้วก็จะมาถึงเทคนิคที่3นะคะสำหรับผักผลไม้เนี่ยเวลาที่จะทานเนี่ยบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยขอเป็นน้ำผักปั่นน้ำผลไม้ปั่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าเป็นคนไข้เบาหวานหรือทั่วไปเราจะแนะนำให้กินทั้งลูกกินทั้งผลนะคะเพื่อจะได้มีกากใยลองนึกภาพนะคะเวลาที่เราจะกินผลไม้เนี่ยถ้าสมมติเราไปซื้อน้ำส้มคั้นแล้วเป็นน้ำส้มคั้นสดกว่าจะคั้นได้สักแก้วนึงใช้ส้มกี่ลูกบางคนบอกว่า5ลูกบางคนบอก8ลูกเรากินน้ำส้มคั้นเนี่ยแค่แก้วเดียวหรือว่า5ลูก8ลูกเนี่ยเราไม่รู้สึกอิ่มเลยนะคะแต่ถ้าเราต้องมานั่งปอกผลไม้ทีละลูกทีละลูกกินเนี่ยกว่าจะกินส้มครบ8ลูกเนี่ยคือมันอิ่มแล้วนะคะร่างกายเราต้องใช้เวลานิดนึงกว่าที่เราจะกินอาหารลงไปแล้วจะทำให้รู้สึกว่าอิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะเคี้ยวกว่าเราจะกินมีกากใยมันก็จะช่วยให้เราอิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสมมติเราคั้นหมดนะคะแล้วกลายเป็นน้ำแล้วดื่มลงไปเนี่ยเวลาดื่มลงไปปุ๊บแก้วเดียวมันจะไม่มีความรู้สึกว่าอิ่มสองสิ่งที่เราได้จะได้แค่น้ำตาลไม่มีกากใยเลย3บอกว่าในส่วนของวิตามินแล้วเกลือแร่จริงๆเนี่ยเวลาที่เราคั้นแล้วทิ้งเอาไว้อะค่ะวิตามินซีที่เราอยากได้เนี่ยจริงๆมันก็หายไปแล้วนะคะเทคนิคที่4นะคะก็คือพยายามที่จะลดน้ำตาลนะคะหลายคนก็จะถามว่าจะกินน้ำตาลได้ไหมจะกินพวกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้ไหมจริงๆเนี่ยจะบอกว่าสำหรับคนไข้เบาหวานควรที่จะลดน้ำตาลนะคะเพื่อจะให้ร่างกายชินกับความรู้สึกว่ากินแบบไม่หวานถ้าเรากินแบบ

หวานน้อยไปเรื่อยๆอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะชินกับมันแล้วเราก็จะลดความหวานในอาหารทั้งหมดได้แต่ถ้าสมมติใครที่ยังชินกับความหวานอยู่นะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้นะคะมีข้อควรระวังนิดเดียวค่ะหลายคนก็จะเลือกที่จะใช้เครื่องดื่มที่บอกว่าไม่มีพลังงานมากินแทนใช่ไหมคะเพราะยังได้ความหวานอยู่แล้วก็บอกว่าเออถ้ากินอย่างเงี้ยก็น่าจะผอมหลายๆที่ก็ไม่ผอมนะคะเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เรากินเครื่องดื่มพวกนี้ค่ะมันมีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลก็จริงนะคะมันให้ความรู้สึกหวานให้ซ่าแต่ว่ามันจะไม่รู้สึกสดชื่นเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำตาลจริงๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากกินน้ำตาลอยู่ของอย่างอื่นในอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็จะกินน้ำตาลเพิ่มขึ้นแล้วระยะยาวเราก็ยังคงติดหวานอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าขอให้ลดลงนะคะให้กินหวานให้น้อยลงอันนี้จะดีกว่าค่ะเทคนิคที่5นะคะจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าคนไข้เบาหวานควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นหวานจัดมันจัดนะคะหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ติดมันนะคะเมื่อกี้หวานเราไปแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาดูนิดนึงในส่วนของมันนะคะเนื่องจากว่าในคนไข้เบาหวานเองเนี่ยก็จะมีปัญหากับเรื่องของไขมันในเลือดได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เวลาเราคุมน้ำตาลไม่ดีอะค่ะไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยจะชื่อไตรกลีเซอไรด์แล้วเวลาที่เราจะลดไตรกลีเซอไรด์เราก็ต้องลดพวกของมันด้วยลดพวกของหวานด้วยแล้วก็ลดพลังงานหรือว่าลดน้ำหนักไปด้วยดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะต้องลดอาหารที่เป็นหวานจัดมันจัดหรือว่ากลุ่มของเนื้อสัตว์ติดมันเพราะว่าพวกนี้จะมีไขมันที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวอยู่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เทคนิคที่6นะคะเวลาที่เราจะเลือกชนิดของอาหารเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเวลาที่เราเลือกเนื้อสัตว์เนี่ยเราเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหลังจากนั้นเวลาที่เราจะกินเนี่ยเราก็ต้องเอามาปรุงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าการปรุงของเราเนี่ยยังมีการเติมน้ำมันอีกอันนี้มันก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยได้น้ำมันเยอะขึ้นได้พลังงานเยอะขึ้นดังนั้นโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่า1เลือกเนื้อสัตว์ที่ดีเลือกวิธีการปรุงที่ดีนะคะไม่มีการเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นก็เลี่ยงพวกของผัดแล้วก็ทอดนะคะมาเลือกเป็นต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของของทอดหรือว่าของผัดจะบอกว่าให้เลี่ยงเลยก็คงยากเพราะว่าทุกคนไปซื้อกินเนี่ยมันก็จะต้องมีพวกผัดแล้วก็ทอดอันที่ห้ามนะคะก็จะเป็นพวกชุบแป้งทอดหรือว่าชุบไข่ทอดเหตุผลเพราะพวกนี้มันจะอมน้ำมันในส่วนของพวกที่มันเป็นอาหารที่มันเป็นผัดเนี่ยจริงๆน้ำมันมันจะอยู่เยอะที่ไหนอยู่ในน้ำราดเพราะฉะนั้นนี่เราก็ตักแต่เนื้อกินเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องกินไอ้น้ำที่มันราดเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลี่ยงพวกของน้ำมันได้พอสมควรค่ะสำหรับเทคนิคที่7นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเลือกน้ำมันละในเมื่อเราเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจะต้องกินพวกของทอดแล้วก็ของผัดเราจะแบ่งง่ายๆก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนาะน้ำมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรก็ตามให้ความอ้วนเท่ากันแต่ว่าน้ำมันเนี่ยถ้าน้ำมันที่มันมีเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัวหรือว่าไขมันทรานส์นะคะพวกนี้จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดมันสูงได้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงก็ไม่ดีกับหัวใจเบาหวานก็ไม่ดีกับหัวใจเราก็จะต้องเลี่ยงเนาะเรามาดูกันว่าน้ำมันที่เรียกว่าไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนง่ายๆเลยก็คือเอาน้ำมันเนี่ยค่ะมาวางเอาไว้แล้วถ้ามันเกิดเป็นไข่หรือไปแช่ตู้เย็นเนาะมันเป็นไข่เป็นก้อนขึ้นมาอันนี้แสดงว่าในน้ำมันอันนั้นนะคะมีไขมันทรานส์อยู่เทคนิคที่8นะคะสำหรับการเลือกพวกนมหรือว่าผลิตภัณฑ์ของนมมันไม่ใช่แค่นมเนาะแต่ว่าจะเป็นพวกของกลุ่มโยเกิร์ตพวกชีสพวกอะไรนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ของนมเนี่ยเราจะเห็นว่าอันที่1เนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกตั้งแต่บอกว่าเป็นนมวัวนะคะที่เป็นไขมันเต็มส่วนนะคะหรือว่าโฮมิลค์อันที่2ก็จะเป็นไขมันต่ำหรือว่าไร้ไขมันหรือแม้กระทั่งนมอื่นๆที่ไม่ได้ทำมาจากนมวัวเช่นนมอัลมอนด์นมข้าวโพดนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นนมวัวล่ะถ้าเราจะกินนมวัวเนี่ยจะเลือกยังไงความต่างของ3อันไม่ว่าจะเป็นไขมันเต็มส่วนหรือว่าพวกโลแฟตหรือแม้กระทั่งไร้ไขมันก็คือการสกัดเอาส่วนไขมันนมเนี่ยออกไปจะทำให้พลังงานลดลงนะคะแล้วก็ส่วนของไขมันเนี่ยลดลงคนที่ต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าคนที่ต้องการที่จะควบคุมเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือไขมันก็ควรจะเลือกทานโลแฟตหรือว่าไร้ไขมันได้ค่ะเทคนิคที่9นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราไปเลือกซื้ออาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแนะนำให้ทุกท่านให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเลือกอ่านฉลากโภชนาการเวลาที่เราหยิบอะค่ะเราควรจะหันมามองที่ฉลากนิดนึงแล้วมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าฉลากโภชนาการอยู่ด้วยทีนี้ในส่วนของคนไข้เบาหวานนะคะสำหรับการเลือกดูฉลากโภชนาการเนี่ยนอกเหนือจากเราจะดูว่ามีพลังงานเท่าไหร่

ไรนะคะเราจะดูว่ามีไขมันอะไรบ้างแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงส่วนที่เราเรียกว่าเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะดูปริมาณคอเลสเตอรอลแล้วก็ดูปริมาณของน้ำตาลใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลที่มีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เยอะมากเกินไปเนี่ยเราก็ยังสามารถทานได้เราทุกคนกินน้ำตาลได้เนาะแต่ว่าถ้าน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดอีกอันนึงตอนนี้เวลาที่เราจะไปเลือกเนี่ยมันจะมีสูตรอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เขียนคำว่าชูเกอร์ฟรีหรือว่าไม่มีน้ำตาลทีนี้เวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนอาหารแล้วเราจะบอกว่าเป็นชูเกอร์ฟรีหรือไม่มีน้ำตาลเนี่ยค่ะหมายความว่าในอาหาร1ส่วนหมายความว่ากินได้1ครั้งอะนะคะมีปริมาณน้ำตาลที่น้อยกว่า4แคลอรี่เงี้ยเราก็จะบอกว่าโอเคอันนี้ก็ไม่จำเป็นละคือสามารถจะเขียนไปได้เลยว่ามันเป็นชูเกอร์ฟรีเพราะฉะนั้นในอาหารบางอย่างเนี่ยค่ะการที่เขาเขียนว่าชูเกอร์ฟรีไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำตาลเลยแต่มีในปริมาณน้อยที่เรายอมรับซึ่งถ้าเรากินแค่นิดเดียวก็คงจะไม่มีผลอะไรมากแต่ถ้าสมมติเรากินเยอะล่ะคะกินเป็นปริมาณมากอันนี้ก็อาจจะทำให้เราได้รับน้ำตาลมากขึ้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยควรที่จะเลือกดูฉลากโภชนาการทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเลือกซื้อหรือว่าเลือกกินอาหารแล้วก็เทคนิคสุดท้ายนะคะคือเทคนิคที่10นะคะในคนไข้เบาหวานเนี่ยบางคนอาจจะต้องใช้ยาบางคนอาจจะต้องมีทั้งยาแล้วก็ยาฉีดดังนั้นเนี่ยเราควรจะรับประทานอาหารในแต่ละวันเนี่ยให้มันพอๆกันไม่ใช่ว่ากินมื้อใดมื้อหนึ่งมันหนักเกินไปเพราะว่าถ้ามื้อเนี้ยสมมตินะคะเรากินมื้อเช้าน้อยแต่เรากินยามันมีโอกาสจะทำให้เราน้ำตาลต่ำพอน้ำตาลต่ำหรือว่าน้ำตาลตกปุ๊บเราก็จะหิวแล้วมันก็จะทำให้เรากินมื้อต่อไปเนี่ยเยอะขึ้นในขณะเดียวกันถ้ามื้อเย็นเนี่ยเรากินเยอะแต่ว่ายาเรานิดเดียวมันก็จะคุมน้ำตาลไม่อยู่ตอนเช้าอีกวันนึงน้ำตาลมันก็จะยังไม่ลงก็จะยังสูงอยู่ดีดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานควรจะกระจายการกินเป็นมื้อให้ครบ3มื้อนะคะถ้าหิวมากเป็นมื้อน้อยๆแล้วเนี่ยอาจจะมีอาหารว่างเล็กๆอยู่ระหว่างมื้อเพื่อจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงจนเกินไปค่ะสำหรับปัญหาหลักๆเลยสำหรับคนไข้ที่คุมเบาหวานแล้วคุมน้ำตาลไม่ได้นะคะอันแรกที่เราจะต้องดูก่อนก็คือเขาคุมหรือว่าเขาดูแลเรื่องของอาหารเป็นยังไงกับอันที่สองก็คือเรื่องของยาหลายคนก็จะกลัวว่ากินยาแล้วจะอันตรายก็จะหยุดกินยาอันที่สองในส่วนของอาหารที่กินเนี่ยค่ะหลายครั้งคือเราไม่รู้อะค่ะว่าอันนี้มันมีน้ำตาลอยู่หรือเราคิดว่ามันไม่เยอะเราคิดว่าเรากินน้อยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆสำหรับคนไข้เบาหวานที่จะทำให้คุมน้ำตาลไม่ได้อีกอันนึงที่เจอบ่อยๆก็คือว่าเราพยายามจะคุมพอเรากินยาเยอะปั๊บเนี่ยแล้วเราคุมอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลต่ำค่ะพอน้ำตาลต่ำปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปยับยั้งชั่งใจได้ละเราจะกลัวมากเมื่อน้ำตาลต่ำเราก็จะรีบไปกินเพื่อจะทำให้น้ำตาลในเลือดมันเพิ่มขึ้นแล้วตรงนี้จะทำให้เรากินเยอะขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะยังคุมไม่ได้สักทีดังนั้นเนี่ยการกระจายอาหารทั้งวันการกินยาที่เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่จะทำให้คุมเรื่องของน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นค่ะอีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยนะคะในทีวีเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือแม้กระทั่งสมุนไพรแล้วก็พูดว่ามันสามารถที่จะช่วยลดน้ำตาลโน่นนี่นั่นได้เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะมันยังไม่มีข้อมูลนะคะไม่มีงานวิจัยใดๆที่รองรับว่าสมุนไพรใดๆสามารถที่จะช่วยรักษาหรือป้องกันเรื่องเบาหวานได้เลยอาจจะมีบางอย่างเท่านั้นเองที่บอกว่าจะทำให้มีข้อมูลว่าน้ำตาลในเลือดลดลงแต่ว่าเราไม่รู้เลยอะค่ะว่าเราควรจะต้องกินมากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำนะคะที่จะให้ไปกินเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าสมุนไพรถ้าจะใช้แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ก่อนเพื่อจะได้ดูว่ามันจะมียาตีกันหรือเปล่านะคะไม่งั้นยาที่เรากินอยู่แล้วเรายังไปได้สมุนไพรบางอย่างอีกเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียกับทุกท่านได้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานนะคะหรือว่าใครบ้างที่ควรจะต้องไปตรวจเบาหวานนะคะอันแรกเลยก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นเบาหวานนะคะอันที่สองคนที่อ้วนนะคะอันที่สามคนที่เคยมีเรื่องของเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะอันที่สี่คนที่มีอาการของโรคเบาหวานที่เราว่ามาแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้ควรจะต้องไปตรวจเบาหวานนะคะในกรณีที่เราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานนะคะเราก็ควรจะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเบาหวานเป็นอะไรที่เราจะต้องรักษากันไปตลอดนะคะถามว่าเบาหวานหายไหมตอบว่าบางคนจะเรียกว่าหายแต่จริงๆแล้วเบาหวานไม่หายนะคะแต่ในบางรายเนี่ยถ้าเขาคุมหรือว่าเขาดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องใช้ยาเรายังเป็นเบาหวานอยู่แต่เราสามารถจะดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ยาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เป็นเบาหวานแล้วต้องดูแลตัวเองตลอดไปคุมเรื่องของอาหารถ้ามียาก็กินยาให้สม่ำเสมอนะคะติดตามการรักษานะคะดูแลเรื่องของน้ำหนักตัวแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอหยุดสูบบุหรี่นะคะ

0: แล้วก็ควบคุมเรื่องของความเครียดด้วยค่ะแล้วสุดท้ายนะคะในกรณีของคนที่เป็นเบาหวานเองเนี่ยเราอาจจะต้องมีการติดตามดูว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานหรือเปล่าการติดตามว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานหรือเปล่าไม่ใช่แค่เจาะน้ำตาลอย่างเดียวแต่ว่าควรจะต้องตรวจดูเรื่องของสุขภาพตาแล้วก็ตรวจเท้าด้วยนะคะเพื่อจะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาแล้วยังหรือว่ามันจะมีเรื่องของเส้นประสาทเสื่อมแล้วทำให้เราของเบาหวานที่เท้าหรือเปล่าค่ะก็จะเห็นว่าอาหารเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมโรคหรือว่าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของการลดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตสำหรับคนไข้เบาหวานอีกด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามมหิดล Channel Podcast นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะด้านล่างเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมคลิปนะคะหรือว่าลิงก์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารทางสุขภาพหรือว่าอาหารที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานไว้ด้วย
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: พี่ครับพี่ครับพี่นั่นแหละครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับนี่คือตู้บ่นหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องอะไรสงสัยเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คือผมสงสัยครับเป็นเบาหวานทำไมต้องงดบุหรี่ด้วยบุหรี่จะหวานกี่โมงครับ
0: ถ้าพี่สงสัยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เอาจริงก็สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมคนเป็นเบาหวานถึงห้ามสูบบุหรี่เรื่องนี้ต้องถามคุณหมอครับ
2: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะบุหรี่เนี่ยมันหวานกี่โมงปกติบุหรี่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรโดยตรงกับโรคเบาหวานนะครับไม่ใช่นะว่าสูบบุหรี่แล้วกลายเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลขึ้นอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับแต่ทำไมไม่ว่าคุณหมอคนไหนก็ตามโดยเฉพาะหมอเบาหวานอย่างผมนะครับต้องแนะนำว่าคุณต้องเลิกบุหรี่ก็เพราะว่าบุหรี่กับเบาหวานเนี่ยเอามารวมกันไม่ดีมากๆครับผมโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคที่น้ำตาลสูงพอน้ำตาลสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดเนี่ยเป็นแผลเล็กๆทำให้เกิดโรคทางหลอดเลือดต่างๆครับเช่นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวขยับแขนขาไม่ได้อันนั้นก็เป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานครับแล้วบังเอิญไอ้เจ้าบุหรี่เนี่ยถ้าใครก็ตามนะครับที่สูบบุหรี่ก็จะเพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดต่างๆนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดบุหรี่ก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดเอามารวมกันเนี่ยไม่ดีมากๆเลยครับจะเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับที่เป็นโรคเบาหวานหรือใครก็ตามที่ไม่เป็นเบาหวานนะเราก็แนะนำให้ไม่ควรสูบบุหรี่เด็ดขาดครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆเลยตรวจติดตามกับคุณหมอควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคุมอาหารออกกำลังกายและที่สำคัญอย่าสูบบุหรี่นะครับเป็นไงคุณโบชัดเจนไหมครับ
0: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมพี่ครับชัดเจนไหมครับ
3: ชัดแจ๋ว
0: พูดแบบนี้หรือได้ฟังแบบนี้แล้วอยากจะโยนซองบุหรี่ทิ้งเลยดีกว่านะฮะถือว่าฟังแบบนี้แล้วดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับยังไงขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้อะไรติดใจแล้วนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับท่านไหนเจอตู้บนหมอของเราเจอที่ไหนเนี่ยมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาได้เลยนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทาง Rama Channel นะครับ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วิธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกคือความอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ปกครองมีความรู้สึกสบายใจที่ได้พาลูกมารักษาถ้าแค่มาโรงพยาบาลเพื่อมาทำกายภาพแล้วก็กลับบ้านอันนี้ผลที่ได้ก็คงไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
1: สามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนที่จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทารซีเมียเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติ
1: คนเป็นเยอะเหรอ
2: คนเป็นเยอะมาก
1: ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาด
2: เป็น10ล้านเซลล
1: ์โหแล้วฮะผมอยู่ที่ชั้น2ของตึกศรีสังวาลครับเป็นที่ตั้งของสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กจะแตกต่างจากฟื้นฟูของผู้ใหญ่อย่างไรแล้วเขาฟื้นฟูแบบไหนตามผมมาเลยครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนวลชวสิริครับอาจารย์ครับนัดผมมาที่นี่แต่พอมาถึงปุ๊บเขาต้องตรวจไข้ผมก่อนทำไมฮะ
1: เพราะว่าที่นี่เราดูแลคนไข้เด็กจำนวนมากนะคะแล้วเด็กของเราเนี่ยจะบางคนก็ตัวเล็กมาก บางคนก็จะอ่อนแอมีความพิการเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองความเสี่ยงเราไม่อยากให้เด็กที่มารักษาที่นี่เนี่ยต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ก็ไม่อยากให้เอาเชื้อมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเพิ่ม
0: ทุกคนที่มาต้องตรวจ
1: ถูกต้อง
0: ญาติที่มาเยี่ยมใครพ่อแม่พามา
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่บุคลากรเองเขาก็จะต้องมีระบบคัดกรองของเขาเอง
0: ถ้าเป็นไข้นี่เขาไม่ได
1: ้เลยค่ะถ้า
0: ไม่ได้เลย
1: ค่ะถ้า 37.5 เราจะขอร้องให้งดการรักษาแล้วก็กลับไปรักษาตัวก่อน
0: ค่ะเด็กที่จะมาฟื้นฟูเนี่ยจะมีอาการอะไรยังไงบ้างครับ
1: เด็กก็มีทุกประเภทนะคะก็มีตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนกำหนดนะคะแล้วก็ไปจนถึง15ขวบแล้วก็ประเภทก็คือมีทุกอย่างที่มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของพัฒนา

0: การปัญหาการเดินหร
1: ือ
0: จนกระทั่งรุนแรงก็คือปัญหาทางสมองป
1: ั
0: ญหาทางระบบประสาทต่างๆนะคะ
1: วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ในวันที่คนมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ด้วยที่นี่มีกี่หน่วยครับอาจารย
0: ์ถ้าหน่วยพื้นฐานของเราก็จะมีหน่วยระบบของทางแพทย
1: ์
0: กายภาพบำบัดก
1: ิ
0: จกรรมบำบัดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ซึ่งเราดูคนไข้ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเฉพาะทางและซับซ้อนด
1: ้
0: วยระบบพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงพอด
1: ัง
0: นั้นเราก็ต้องเซตหน่วยที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปัญหาเฉพาะทางเช
1: ่
0: นหน่วยฟื้นฟูการดูดกลืนนะคะหน่วยของเล่นเพื่อการรักษานะคะแล้วก็มีทาราบำบัดนะคะแล้วก็มีหน่วยค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงต
1: ่
0: อความพิการ
1: ผมมีหลายหน่วยมากเลยนะฮะ งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมแต่ละหน่วยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยังไงเครื่องไม้เครื่องมือของเล่นที่ว่ามีอะไรบ้างครับไปที่ไหนก่อนดีฮะ
0: เดี๋ยวไปห้องตรวจก่อนนะคะ
1: ครับกำลังตรวจพอดีเลยนะฮะตรวจอะไรบ้างครับ
0: อ๋อนี่คือส่วนของห้องตรวจนะคะคนไข้ก็ต้องมาผ่านแพทย์เพื่อให้ตรวจประเมินปัญหาแล้วก็วางแผนการรักษา
1: สิ่งที่แพทย์จะต้องถามในตอนนี้คือถามเรื่องอะไรบ้าง
0: คือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องถามถึงประวัติพัฒนาการของเขาถามประวัติตั้งแต่ก่อนคลอดระหว่างคลอดหลังคลอดแล้วก็ประวัติสำคัญคือประวัติพัฒนาการก
1: ็
0: เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวินิจฉัยแล้วก็ประวัติทั่วๆไปที่เข้ามาพบแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการตรวจร่างกายคนนี้เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสมองพิการซึ่งถ้ามีปัญหาทางสมองเนี่ยบางครั้งเขาจะมีสัญญาณที่ออกมาทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนขาเขาก
1: ็
0: พยายามดูสัญญาณตรงนี้เป็นตัวยืนยันว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บของสมองไหมเป
1: ็
0: นส่วนหนึ่งเพื่อจะดูว่าเราต้องมีการตรวจอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเพ
1: ื่
0: อประกอบกับการวินิจฉัยและเมื่อเราวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษา

0: คลินิกฟื้นฟูเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จุดประสงค์เพื่อตรวจประเมินคัดกรองนะคะในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกนะคะอย่างเช่นในเด็กกลุ่มที่ตัวเล็กน้ำหนักน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบกพร่องของเนื้อสมองอย่างเช่นในกลุ่มที่ตัวเหลืองนะคะหรือว่ามีภาวะขาดออกซิเจนนะคะการที่เราเจอปัญหาได้เร็วเราก็ให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการได้รวดเร็วผลที่ได้ก็จะดีกว่ารอให้อย่างเช่นขวบหนึ่งละคอยังชันไม่ดีแล้วค่อยมากระตุ้นทีหลังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วมันล่าช้าไป
1: กิจกรรมบำบัดเขาทำงานอะไรกันยังไงกันอยู่ฮะ
2: ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะมีทีมประชุมร่วมกันในปัญหาของคนไข้ที่เขามีปัญหาการดูดกลืน
1: คำว่าเป็นทีมนี่หมายถึงว่ามีจากหลายๆหน้าที่มาอยู่ในทีมเดียวกัน
2: ใช่ก็คือประกอบด้วยแพทย
1: ์
2: ประกอบด้วยนักกิจกรรมบำบัดที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูแล้วก็จะมีนักโภชนาบำบัดมาดูแลเรื่องของอาหารมีพยาบาล
1: ตอนนี้เราพยายามจะฟื้นฟูให้น้องเขาสามารถจะดูดกลืนอาหารทางปากได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่ไ
1: หมฮะเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมาย
2: เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้คุณแม่ก็พยายามจะป้อนอาหารทางปากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือน้องก็จะขาดอาหารเพราะว่ากินจริงๆลงไม่ได้จะสำลักอาหารออกมาเพราะฉะนั้นที่ปลอดภัยที่สุดก็คือระหว่างนี้เนี่ยเราให้อาหารทางสายยางก่อนวิธีการให้อาหารทางสายยางเนี่ยเราก็จะมีคุณมดช่วยดูแลแนะนำตรงส่วนนี้เพื่อให้เด็กได้อาหารให้พอไม่ต้องกลัวเขาจะขาดอาหารคนนี้ก็ฝึกไประยะหนึ่งอยู่แล้วทีนี้ขอความคืบหน้าของทางนักกิจกรรมบำบัดนิดนึงผลการฝึกเป็นยังไงบ้าง
3: ก็จะมีการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบๆปากนะคะใช้การนวดนะคะอันนี้เราจะสอนให้คุณแม่ไปทำที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าการที่น้องมาฝึกที่นี่แค่อาทิตย์ละ2ครั้งคงไม่พอต้องให้คุณแม่ไปฝึกให้น้องที่บ้านทำทุกวันนะคะแล้วก็ก่อนอาหารนะคะทุกมื้อเลยนะคะ
1: การนวดกระตุ้นแบบนี้ช่วยยังไงฮะช่วยอะไรได้บ้าง
3: ช่วยให้กล้ามเนื้อปิดปากแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีการนวดในส่วนอื่นด้วยก็จะมีแก้มแล้วก็ลิ้นนะคะ
2: คือการนวดจริงๆเป็นพื้นฐานในการกระตุ้นเด็กแต่ว่าถ้าเราคนนี้เนี่ยปัญหาของเขาคือการอ่อนแรงของทั้งกล้ามเนื้อปากแล้วก็ลิ้นเขาจะปิดปากก็ไม่ค่อยได้สนิทลิ้นเขาก็จะเหมือนกับว่าแลบเข้าแลบออกหรือว่าจุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งรบกวนต่อการกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือเราต้องทำให้กล้ามเนื้อรอบปากนี่แข็งแรง

0: สั่งงานได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้อาหารหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆในการล่
1: อ
0: ให้เขาพยายามเช่นถ้าลิ้นเราอาจจะเอาขนมหวานมาแปะเขาก็อยากจะแลบลิ้นออกมาเลียแต่ละครั้งที่เขาแลบลิ้นออกมาเลียเขาก็ได้ฝึกเขาก็ได้บริหารกล้ามเนื้อเพราะไม่งั้นนานเข้ากล้ามเนื้อเขาก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าลิ้นเขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนพวกเราก
1: ็
0: คือเราควบคุมการทำงานของลิ้นได้แต่ลิ้นเขาจะถูกควบคุมไม่ได้มันจะพุ่งไปพุ่งมาซ้ายขวาไปเรื่อยๆอาหารที่เราจะใช้ในการฝึกเขาเพื่อให้เขาหัดดูดให้แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยก็เป็นอาหารในกลุ่มเขาเรียกว่าเขาจะมีเป
1: ็
0: นอาหารที่ค่อนข้างเนียนอะกลิ่น
2: เป็นอาหารที่ดัดแปลงอะค่ะให้มีความหนืดข้นนะคะ
1: ค
2: ละเอียดไม่หยาบเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยกระตุ้นการสำลักของเด็กนะคะ
1: ค
2: ซึ่งมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอะค่ะ
1: ค
2: แล้วก็อาหารเนี่ยก็จะถูกคำนวณด้วยว่ามีสารอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมระดับ
1: อันนี้มีอะไรบ้างคะทำจากอะไร
2: ในนี่จะมีข้าวเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนี่ยน้อยที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะมีพวกผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นฟักทอง
1: อ๋อรวมกันไปเลย
0: ส่วนใหญ่เราจะใช้อาหารในการฝึกนี้มากขึ้นเด็กรับแล้วคุ้นเคยมากขึ้นความแข็งแรงในการที่จะเคี้ยวในการอมในการดูดเพิ่มขึ้นเม้มปากได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมาเพิ่มจำนวนอาหารนะคะ
1: ลองนิด
0: แล้วก็
1: เม้มอุ้ยทำไมห้องนี้มืดๆล่ะครับอาจารย
0: ์ค่ะห้องนี้เป็นห้องที่เราไว้สำหรับรักษาด้านประสาทสัมผัสนะคะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเด็กต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราใช้ห้องนี้ในการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางสายตาผู้เด็กพิการที่มีปัญหาการมองร่วมด้วย
1: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: ค่ะคนนี้ก็กระตุ้นเรื่องของการใช้สายตาค่ะฝึกน้องมอง
1: ตามปลาที่ขยับขึ้นลงนี่แหละฮะ
3: ใช่ค่ะตอนนี้น้องเขาไม่ค่อยจ้อง
1: ครับพัฒนาการของน้องเขาเป็นไงบ้างครับหลังจากที่มาบำบัด
3: ค่ะคนนี้เดิมทีมีปัญหาพิการแต่กำเนิดหลายด้านคือด้านหูด้านตา
1: ค
3: ือซ้ำซ้อนหลายอย่างอะค่ะส่วนอื่นๆน่ะแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วเรื่องหูก็ใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้วทีนี้เรื่องตาเด็กยังมีปัญหาอยู่ก็คือมองไม่ค่อยมองแล้วก็มีตาสั่นนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วดูเหมือน
3: เริ
1: ่
3: มจ้องของบ้าง
0: นอกจากประสาทสัมผัสทางการมองเห็นของเขาเนี่ยยังหมายถึงการใช้มือและการเข้าใจเขาเข้าใจในการเริ่มเรียนรู้ในการเข้าใจภาษาของเราเพิ่มขึ้นแทนที่เขาจะไม่รับรู้เลยขณะเดียวกันเมื่อเขายกมือขึ้นไปสูงๆเขาได้บริหารกล้ามเนื้อมือ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาก็นั่งได้ทนขึ้นพอดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็คือใช้มือในการทำตามเป็นเรื่องของใช้ภาษาทั้งมือและตาร่วมกัน

0: มอขอบ่นมาแล้วครับใครที่อยากจะไปทำตา2ชั้นหรือว่ากำลังคิดจะไปทำขยับเข้ามาใกล้ๆครับผมมาฟังคุณหมอบ่นก่อนคุณหมอครับเชิญครับ
1: ขอโทษโค้งหน่อยครับหมอจะบ่นแล้วนะหนึ่งในเคสที่ผมกังวลใจมากๆก็คือคนไข้ชอบไปทำชั้นตาสูงๆแล้วออกมาไม่สวยก็ต้องเข้ามารับการปรึกษาเพื่อผ่าตัดแก้ไขกับหมอขอยกตัวอย่างเคสนี้แล้วกันนะครับคนไข้ไปทำชั้นตาสูงๆมาซึ่งสูงกว่าสรีระที่ตัวเองจะรับได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาทำตา2ชั้นเราจะกรีดชั้นตาที่ประมาณ 6-8 มิลลิเมตรแต่เนี่ย12มิลลิเมตรซึ่งสูงมากๆนอกจากจะทำให้ชั้นตาดูสูงผิดปกติไม่ธรรมชาติแล้วเนี่ยมันยังทำให้เกิดพังผืดไปรัดต่อตัวกล้ามเนื้อตาทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยมันอ่อนแรงตาก็จะดูตกดูปลือดูไม่สดใสพอกรีดออกมาแล้วไม่สวยวิธีแก้ไขเบื้องต้นคนไข้ก็อาจจะไปเขียนอายไลเนอร์ให้มันดูหนาๆจะได้อำพรางชั้นตาที่มันผิดปกติไปครับสุดท้ายพอชั้นตาดูไม่ธรรมชาติก็ต้องมารับการผ่าตัดแก้ไขซึ่งการผ่าตัดแก้ไขเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนทีเดียวนอกจากจะต้องเลาะพังผืดออกแล้วก็ยังต้องไปซ่อมกล้ามเนื้อตาที่อ่อนแรงหรือว่าการเติมไขมันเพื่อให้ชั้นตามันดูธรรมชาติ

0: และผ่าตัดอาจจะไม่ใช่รอบเดียวจบด้วยซ้ำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่สวยดูธรรมชาติเหมือนการผ่าตัดชั้นตาใหม่ๆสำหรับคนที่สนใจอยากทำตา2ชั้นก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เขาแนะนำว่าทำชั้นตาอย่างไรถึงจะดูสวยดูธรรมชาติเหมาะสมกับโครงสร้างใบหน้าของเรานะครับก่อนทำควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและฟังคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะครับหมอเตือนแล้วนะ
1: ถ้าไม่อยากเสียความมั่นใจจากการทำศัลยกรรมแล้วก็แนะนำครับให้ไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก่อนดีกว่านะครับให้สวยอย่างมั่นใจและปลอดภัยด้วยครับ
2: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการณ์นี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
3: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเหมือนช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
2: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีจ้าวัยรุ่นนึกว่าไม่เห็นนะเธอนี่คือตู้บนหมอนะวัยรุ่นนะก็คือถ้าหนูเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรอยากจะบนหมอเนี่ยบนผ่านตู้นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบมาให
1: ้หนูสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาพาพ่อแม่ไปหาหมอหมอจะชอบให้ญาติคนไข้รอข้างนอกก็มาด้วยกันแท้ๆคนเขาเป็นห่วงนะ
0: นั่นน่ะสิพี่เห็นด้วยถ้าไม่ใจกันขนาดนี้หลังพี่จะได้ไปคนเดียวไปกันเยอะๆแล้วต้องมานั่งรอข้างนอกมันก็ไม่ถูกต้องไวหวานคุณหมอนะครับเคลียร์ประเด็นนี้ด่วนเลยครับผม
2: สงสัยห้องจะแคบมั้งครับไม่ใช่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับห้องแคบนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มาเรื่องการรักษาเนี่ยผมเชื่อว่าหมอหลายคนน่ะคงอยากจะให้ญาติเข้ามาด้วยเพราะจะได้มาช่วยกันเรื่องของฟังเรื่องของการรักษานะครับการปฏิบัติการดูแลตัวเองโดยเฉพาะว่าผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเนี่ยการดูแลการปฏิบัติตัวสำคัญที่สุดการกินยาอย่างสม่ำเสมอก็สำคัญคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าญาติที่ดูแลเนี่ยพาผู้สูงอายุมาหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเวลาที่มาเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะได้ซักถามว่าอาการของผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การกินอยู่การปฏิบัติตัวเป็นยังไงแต่หลายครั้งที่ผมเจอก็คือว่าญาติที่ไม่ได้ดูแลนะครับเป็นคนพามาพอพามาปุ๊บจะถามประวัติถามเรื่องการรักษาหรือเรื่องของอาการต่างๆก็ไม่รู้เรื่องไม่ทราบเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งต่อข้อมูลกันว่าคนดูแลต้องบอกคนที่พามาด้วยว่ามีอาการแบบนี้จะกินยาแบบนี้หรือว่ามีผลข้างเคียงจากยาอะไรหรือเปล่านะครับคุณน้องเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอไม่เข้าก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่นั้นเป็นอะไรถ้าเป็นห้องฉุกเฉินเนี้ยญาติก็เข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอาจจะไปรบกวนเรื่องของการดูแลรักษานะครับชัดเจนนะคุณโบนะครับบอกน้องเขาเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าญาติมาด้วยเนี่ยแล้วเข้ามาฟังเรื่องของการรักษาการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใหญ่นะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับโอเคไหมเข้าใจไหมวัยรุ่น
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าคุณผู้ชมนะฮะเจอตู้บนหมอแบบนี้เข้ามาบ่นได้เลยไม่ต้องไปบ่นถึงโรงพยาบาลมาบ่นที่นี่แหละเดี๋ยวผมหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะน้องจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ
3: หมอขอบ่นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินต้องเงี่ยหูมาฟังทางนี้ครับเพราะว่าคุณหมอมีเรื่องกังวลใจจะมาบ่นคนไข้สายโซเชียลให้ได้ฟังกันคุณหมอพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญครับ
4: คิวหมอสักทีวันนี้หมอมีเรื่องมาบ่นอีกแล้วค่ะหมอก็รักษาปัญหาเกี่ยวกับหูหลายต่อหลายเคสนะคะเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องการที่คนไข้เนี่ยไปเซฟรูปมาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มาถามหมอค่ะคุณหมอป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องการได้ยินมาป้าเนี่ยเอารูปอันนี้มาให้คุณหมอดูอยากจะรู้ว่ารูปนี้ค่ะเป็นยาหยอดที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องการได้ยินหรือว่ายากินที่จะลดปัญหาเรื่องเสียงวิ้งวิ้งดังในหูมันจริงหรือเปล่าคะหมอแบบนี้นะคะหมอต้องบอกเลยนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็หลอกได้เหมือนจริงซะด้วยค่ะก็จะเอาภาพคนที่น่าเชื่อถือมาใส่ซาวมีบทความแล้วก็บอกว่าจบจากที่นู่นที่นี่แล้วก็มาโฆษณายาว่าเป็นยาหยอดหรือว่ายากินที่จะช่วยลดเรื่องเสียงดังวิ้งวิ้งในหูได้ช่วยให้หายหูตึงได้นะคะซึ่งหมอต้องขอบอกเลยว่าไม่มีจริงค่ะโปรดฟังหมอตัวจริงเสียงจริงคนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตัวไหนที่ยืนยันว่ามียาที่ใช้หยอดหรือว่ายาที่ใช้กินนะคะที่จะช่วยลดอาการหูตึงจากภาวะที่เรามีไวที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอาการที่มีเสียงดังวิ้งวิ้งรบกวนในหูได้เลยนะคะสำหรับเรื่องเสียงวิ้งวิ้งที่เกิดจากประสาทหูเสื่อมนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มียาที่จะรักษาที่ต้นเหตุค่ะแต่ก็มียาที่สามารถช่วยปลายเหตุให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะอย่างคนไข้ที่รู้สึกว่าเสียงวิงวิงเนี่ยรบกวนการนอนค่ะหมอก็จะให้ยาที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเปิด YouTube นะคะที่มีเสียงคลื่นทะเลเสียงน้ำตกเพื่อไม่ให้ห้องเงียบจนเกินไปค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเสียงรบกวนในหูเนี่ยมันน้อยลงได้ค่ะหรือในกรณีที่ตรวจการได้ยินแล้วอะค่ะการได้ยินลดลงในระดับที่ควรจะต้องใช้เครื่อง

0: ช่วยฟังหมอก็จะแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยฟังนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยลดเสียงรบกวนในหูได้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะครั้งหน้าถ้ามีปัญหาปรึกษาหมอตัวจริงนะคะไม่เอาหมอปลอมค่ะ
1: คุณหมอมายืนยันขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาเห็นโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับห้ามหูเบาฟังหูไว้หู
2: คุณหมอบอกแล้วนะ
3: โรคเกาต์นะคะก็คือเป็นความผิดปกติของระบบของยูริกในร่างกายนะคะก็คือยูริกในเลือดเนี่ยจะสูงขึ้นแล้วก็มีการไปสะสมที่บริเวณข้อแล้วทำให้เกิดการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเกาต์เวลาที่มาเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของการปวดข้อซึ่งเกิดจากการที่มียูริกไปสะสมอยู่ที่บริเวณข้อค่ะยูริกที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในร่างกายนะคะแล้วก็สามารถจะสร้างขึ้นเองโดยร่างกายได้มีความจำเป็นค่ะในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่เราทานเข้าไปอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพิวรีนสูงนะคะร่างกายก็จะเอาไปสร้างเป็นยูริกค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆว่าอาหารบางตัวกินเข้าไปแล้วเนี่ยยูริกในเลือดสูงหรือกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะแย่กับเกาต์อันที่สองค่ะก็คือร่างกายเองมีระบบความผิดปกติทำให้มีการสร้างยูริกสูงหรือมีระบบผิดปกติที่ทำให้การขับยูริกจากร่างกายเนี่ยทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นไข้โรคไตรวมทั้งแอลกอฮอล์หรือว่าคนอ้วนด้วยอะค่ะแล้วก็ยาบางอย่างซึ่งจะทำให้การขับยูริกเนี่ยผิดปกติไปค่ะสำหรับการปวดข้อในคนไข้โรคเกาต์นะคะก็มักจะปวดรุนแรงค่ะไม่มีอาการเตือนนำมาก่อนเลยตำแหน่งที่ปวดมักจะเป็นบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งที่เท้านะคะกับบริเวณข้อเท้านะคะเวลาที่ปวดเนี่ยมักจะเป็นข้อเดิมๆข้อซ้ำๆโดยทั่วไปถ้าไม่รักษาเลยก็สามารถที่จะหายเองได้แต่ใช้เวลานิดนึงอาจจะประมาณ 5-7 วันค่ะ
4: อาการของโรคเกาต์จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันอาการมักเป็นหายๆจนกว่าจะได้รับการรักษาอาการมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหากผู้ป่วยมีไข้และปวดข้ออย่างรุนแรงจนทำให้ผิวหนังบวมแดงและแสบร้อนควรรีบปรึกษาแพทย
3: ์สำหรับอายุที่จะมีผลกับเรื่องของโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอในวัยที่ค่อนข้างจะวัยกลางคนหรือว่าเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ละเด็กๆ เนี่ยจะไม่ค่อยเกิดนะคะยกเว้นว่าเขามีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ซึ่งทำให้ยูริกในเลือดเขาสูงขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสจะเกิดได้ตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะในขณะนี้นะคะข้อมูลสำหรับคนไข้โรคเกาต์ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยถ้าเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมีเพิ่มขึ้นเหมือนกันอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นคนอ้วนนะคะในคนอ้วนเนี่ยก็จะทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นถ้ามันสูงไปนานๆมีการตกตะกอนบริเวณข้อก็จะทำให้เป็นเกาต์ได้อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองทำให้ยูริกสูงขึ้นยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็จะทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นได้เช่นกันค่ะ
5: มันปวดแบบปวดมากแบบเวลาเดินอ่ะมันลงฝ่าเท้าไม่ได้เลยมันเหมือนแบบกระดูกแตกอ่ะถึงขั้นที่แบบมันต้องใช้ส้นเท้าเดินอย่างเดียวฝ่าเท้าลงปั๊บแค่แตะพื้นก็เจ็บแล้วคือแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรเมื่อคืนเท้าไปกระแทกอะไรหรือมีใครเหยียบอะไรหรือเปล่าอะไรแล้วมันเดินไม่ได้ก็เลยออกมาหาหมอดีกว่า
3: เวลาที่คนไข้เข้ามาด้วยเรื่องเกาต์นะคะก็ดูก่อนว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยคือเขาเคยเป็นมาก่อนไหมถ้าเกิดเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนว่าอันนี้ใช่เกาต์จริงหรือว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการติดเชื้อที่ข้อมาเราก็ต้องเจาะดูดและเอาน้ำในข้อมาตรวจนะคะว่ามันมียูริกอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีครับ
3: วันนี้มีปัญหาอะไรมาเจอหมอคะ
5: พอดีปวดขาครับคุณหมอเดินแทบไม่ไหวครับ
3: ที่เป็นนี่คือไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเพิ่งเป็นรอบนี้
5: เพิ่งเป็นครั้งแรก
3: มีการไปกระทบกระแทกหรืออะไรยังไงมาก่อนไหมคะ
5: ไม่ชัวร์ครับ
3: ขอดูที่เท้านิดนึงนะคะอันนี้เจ็บไหมคะ
5: เจ็บ
3: นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะอุ่นกว่านะคะถ้าเทียบการตำแหน่งตรงนี้นะคะขยับเนี่ยเจ็บเลยใช่ไหมคะตรงนี้เท้ามันจะบวมนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะแดงอุ่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้บ่งบอกว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นที่ข้อตำแหน่งนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เจอบ่อยค่ะสำหรับคนไข้ที่จะเป็นโรคเกาต์เดี๋ยวถ้าเรายืนยันด้วยว่ามีการอักเสบในร่างกายแล้วก็มียูริกในเลือดสูงขึ้นก็น่าจะเป็นเกาต์นะคะ
4: นอกจากการซักประวัติคนไข้เพื่อเป็นการยืนยันว่าคนไข้เป็นโรคเกาต์หรือไม่แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคเกาต์ซึ่งมีหลายวิธี 1. เจาะเลือดเพื่อตรวจระดับยูริก2. เจาะน้ำในข้อเพื่อตรวจหาผลึกยูริก
3: ก็ผลเลือดกลับมาแล้วนะคะวันนี้ผลเลือดตัวยูริกมันขึ้นมานิดนึงนะคะ 11.2 บวกกับว่ามีผลเลือดที่บ่งบอกถึงว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น

ก็น่าจะเป็นเรื่องของเกาต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมียาให้นะคะยาในช่วงแรกจะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกนี่คุณหมอจะให้เพื่อจะลดการอักเสบอันนี้ก่อนจะทำให้การหายเร็วขึ้นภายในช่วงเวลา 2-3 วันเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมียาต่อเพื่อจะลดระดับ

หนาแล้วก็ข้ออันนั้นเนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นเกาต์ไปแล้วเนี่ยควรจะต้องมาเจอคุณหมอเป็นระยะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคเกาต์เราควบคุมได้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้อะค่ะมันจะทำให้เกิดความพิการของข้อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เป็นก็ดูแลตัวเองใครที่เป็นแล้วเนี่ยก็พยายามควบคุมไม่ให้ยูริกมันสูงขึ้นจะได้ไม่ต้องเป็นอีกนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Fine Day ครับพบกันเช้าๆวันเสาร์6ถึง7โมงเช้าแบบนี้แล้วก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ผู้ชมด้วยพร้อมๆกับข้างๆผมก็เป็นผู้หญิงหน้าใหม่เป็นสาวหน้าใหม่มาอยู่ในรายการของเรานะครับแต่คนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรครับหรือหมอเอนะที่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทำรายการร่วมกันนะครับเฮลตี้ไฟน์เดย์ปกติต้องดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเป็นหมอก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: พอบอกตำแหน่งบอกชื่อยาวๆนี่คุณผู้ชมก็อาจจะงงเอ๊ะภาควิชาอะไรนะฟังไม่ทันโภชนวิทยา
1: และชีวเคมีทางการแพทย์ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: โภชนวิทยาพอเข้าใจว่าเกี่ยวกับอาหารการกินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วชีวเคมีทางการแพทย์มาเกี่ยวยังไงครับ
1: คือเวลาที่เราดูแลคนไข้เนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะดูเรื่องของภาวะโภชนาการทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของวิตามินเกลือแร่อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ดูแลเนี่ยจะดูคนไข้เป็นหลักนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยได้รับสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ลงไป
0: ดูในละเอียดถึงชีวเคมี
1: ใช่ค่ะ
0: เกลือแร่เท่าไหร่วิตามินมีเท่าไหร
1: ่
0: เป็นโรคนี้คนนี้เหมาะจะนี่เฉพาะคนเลยสิฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะว่าไปหลายท่านก็เพิ่งฟื้นหรือบางทียังไม่ฟื้นเลยยังไม่สั่งจากปาร์ตี้เมื่อคืน
1: มันเป็นช่วงปีใหม่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงปีใหม่ปกติหมอเอ๋ก็ต้องมีบ้างไหมฮะสังสรรค์ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ย
1: มีค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของเทศกาลและงานรื่นเริงนะคะคิดว่าทุกคนก็ต้องมีนะคะก็ทั้งกับเพื่อนทั้งกับครอบครัวนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสังคมไทยก็คืออาหารการกิน
0: ถูกต้องครับบางทีกินกลับไปซะจนอ้าวนี่พอปีใหม่มาฉันอ้วนขึ้นมาโล2โล
1: เป็นเรื่องปกติเลยเวลานัดคนไข้ช่วงเนี้ย
0: เหรอฮะ
1: คนไข้ก็จะบ่นว่าคุณหมอคะกินเยอะขึ้นค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเปิดปีใหม่มาแบบนี้ให้หมอเอแนะนำเลยดีกว่าเราทำอาหารโดยยังสุขภาพดีอยู
1: ่ค่ะวันนี้เราก็จะเข้าคอนเซปต์ในเรื่องของการรับประทานสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำ
0: นะคะอร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยก็พอนึกออกอาหารคนจะอร่อย แคลอรี่ต่ำเราเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วแต่ทำอาหารแบบสนุกนี่ต้องเป็นยังไงฮะ
1: คือมันจะมีมันก็ต้องมีส่วนร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะเป็นของที่ทำง่ายๆค่ะแล้วก็จะสนุกตอนที่เราจะทำร่วมกันแล้วก็ทานร่วมกัน
0: นั่นก็คือ
1: วันนี้เราจะเสนอเมนูเมี่ยงคะน้าค่ะ
0: เมี่ยงคะน้า

0: เมี่ยงเนี่ยไทยเรามีเมี่ยงคำมีอะไรอย่าง
1: นี้ใช่
0: ไหมแต่นี้เราเป็นเมี่ยงคณะทำไมเมี่ยงคณะมาเป็นเมนูเปิดปี2559เลย
1: นะจริงๆมันก็คือเมี่ยงคำเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนใบนะคะให้เป็นใบคะน้านะคะเพราะมันกว่าบางคนบอกว่าเมี่ยงใบชะพลูเดิมเนี่ยหายากนิดนึงก็เลยมาใช้เป็นคะน้าแทนแล้วก็แคลอรี่ต่ำเพราะว่าน้ำมันก็น้อยนะคะไม่มีการผัดการทอดแล้วก็เตรียมของหลายๆอย่างเราจะได้ร่วมกันสนุกด้วยกัน
0: แล้วก็ช่วยกันหยิบผสมห
1: ่
0: อบางทีห่อให้เพื่อนห่อเองบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญสมุนไพรเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกของผักแล้วก็หลายๆอย่างรวมกัน
0: เราลงเลยดีกว่า
1: น่าจะต้องตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำทำน้ำเมี่ยงก่อนดีไหมคะ
0: น้ำเมี่ยงก่อนนะผมใส่น้ำเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับร้อยน้ำเดือดนี่คือเป็นขั้นตอนการทำน้ำจิ้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะน้ำเมี่ยง
0: ที่ยากที่สุด
1: อร่อยที่สุดก็อยู่ตรงนี้แหละ
0: นี่ผมเอา
1: น้ำตาลปี๊บ
0: ลงไปนะครับ
1: ใส่ลงไปเลยค่ะ
0: โอ้ยทำไมใส่เยอะจังเลยฮะ
1: อันนี้มันทำสำหรับหลายอันไงคะเพราะเวลาที่เราตักก็คืออยู่ที่ตรงเวลาที่เราตักว่าเราจะตักมากหรือตักน้อยนะคะ
0: เราไม่ได้
1: อันนี้เราไม่ได้ทำสำหรับคนกินชิ้นเดียวห่อเดียว
0: ทีนี้ช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีเราจะไม่ได้นึกถึงสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีก็ดื่มบ้างหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรที่อยากกินน่ะอยากเอาให้เต็มที่อะไรเงี้ยฮะที่เราควรจะระมัดระวังอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆเวลาที่เราไปงานปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังสิ่งนึงที่ทำให้เราเนี่ยไม่ว่าจะน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าเราไม่สนใจเลยก็คือพวกเครื่องดื่ม
0: คร
1: ับ หลายๆคนเนี้ยแบบจะชอบดื่มเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือว่าแอลกอฮอล์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รับแคลอรี่หรือพลังงานทำให้อ้วนง่ายนะคะจากพวกเครื่องดื่มพวกนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มนี่ส่วนใหญ่คนแพทย์จะชอบพูดว่ามันไม่หวานหรือว่าคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามันไม่หวานก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะอ้วนนะคะเวลาที่เราจะให้คนไข้รับทราบว่าแคลอรี่มันจะมีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะบอกว่า1ซีซีที่ท่านดื่มในพวกเครื่องดื่มหวานๆใสๆนะคะจะอยู่ประมาณ 0.4 แคลอรี
0: ่ 0.4 นิดเดียวเอง
1: แต่เวลาทานเช่นสมมติขนาดน้ำอารมณ์1กระป๋องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ140ถึง150แคลอรี่แล้วคำถามคือเรากินเรากินกี่กระป๋องทั้งวันบางทีเวลาอยู่ในงานปาร์ตี้หรือในพวกงานเลี้ยงเนี่ยเราดื่มไปเรื่อยๆเลยอะค่ะใช่ไหมคะเราทานอาหารรสจัดแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆมันก็จะได้พลังงานเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: พวกแอลกอฮอล์จะเยอะกว่านี้ไหมฮะ
1: มันจะมี2แบบอันที่1เนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลนะคะเช่นเบียร์ไวน์พวกนี้จะมีรสชาตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเหล้าที่ทานกันแบบเพียวๆหรือว่าผสมโซดาหรือน้ำพวกนี้จะมีแต่เฉพาะส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรกินแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าจะบอกว่าตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็ให้พลังงานค่ะจะบอกว่าแอลกอฮอล์1กรัมเนี่ยให้ตั้ง7แคลอรี่นะคะ
0: โอ้โหเยอะ
1: มากกว่าน้ำตาลอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของที่เราได้รับเสริมเข้าไปอีกนะคะ
0: จริงๆเดือดแล้วฮะอันนี้เดือดแล้วฮะ
1: ใส่ค่ะใส่หอมก่อนไหมคะหอม
0: หอม
1: ค่ะ
0: เป็นหอมแดงนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ข่าซอยเนาะโอเค
0: แล้วก็ตามด้วย
1: เกลือแล้วก็กะปิอะค่ะช่วยเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมแต่น้ำตาลลงไป
0: ใช่กะปินี่หอมมากเลย
1: ถ้าเป็นเคล็ดลับนิดนึงของคนทำอาหารไทย ก็จะต้องบอกว่าเอากะปิไปห่อใบตองค่ะแล้วเอาไปย่างไฟจนมันหอมแล้วก็เอาออกมาทำกับข้าวค่ะ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างนึงเลย
1: จะลองชิมรสดูนะคะถ้าเกิดยังไม่เค็มมันจะเติมเกลือนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปในกะปิก็มีเกลืออยู่แล้วมีเกลืออยู่แล้วก็เค็มอยู่ละค่ะโอเคเริ่มเดือดแล้ว
0: ใช่ต้องเคี่ยวไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: จนมันเริ่มเหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งแห้งป่นนะคะ
0: หวานยังนำอยู่ฮะ
1: โอเค
0: เติมเ
1: กลือนิดนึงค่ะได้ค่ะ
0: ระหว่างนี้ต้องคนไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะไฟอ่อนนะคะเพราะถ้าไฟแรงนี่มันจะไหม้ค่ะ
0: เริ่มละ
1: กุ้งแห้งป่นค่ะ
0: กุ้งแห้งป่นละเอียดเลย
1: อันนี้บางคนเขาจะใส่แบบแบ่งครึ่งนึงอะค่ะป่นด้วยแล้วก็ใส่แบบว่าเหมือนเป็นไม่ต้องป่นละเอียดมากมันจะดูเป็นเนื้อเยอะขึ้นนี่แล้วแต่
0: ให้มี texture หน่อยอันนี้ก็มีนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็มีโอ้ฝั่งนี้ผมไฟแล้วนะฮะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ว่าเริ่มจะ
1: คิดคนได้แล้วค่ะ
0: คนแล้วอ
1: าจจะเติมถั่วลิสงป่นนิดนึงก็ได้นะคะ
0: ใส่เลยนะฮะ
1: อันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ใส่ได
0: ้เพราะจริงในชุดเมี่ยงเนี่ยก็จะมีถั่วอยู่แล้วเป็นถั่วลิสง
1: ค่ะในระหว่างที่รอน้ำเมี่ยงนะคะเราก็จะเตรียมใบคะน้านะคะก็เลือกใบคะน้าที่ได้ขนาดเนาะแล้วก็เอาฝาถ้วยเล็กๆขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ครอบมันไว้เพื่อจะวัดขนาดนะคะแล้วก็เราก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะแล้วก็กลิ่นมันลงไปเท่านี้เพื่อที่จะให้ได้ขนาดของใบเมี่ยงที่พอดีกับเราจะเอาไว้รับประทาน
0: เราไม่ได้ใช้ทั้งใบมาห่อเลย
1: จะใช้ทั้ง

0: ใบมะฮอก็ได้ค่ะแต่บางทีมันก็จะดูใหญ่เกินไปนะคะก็จะแบบขนาดพอดีคำก็จะได้ขนาดเท่านี้แล้วเราก็เลือกมาทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะมีก้านคะน้าซึ่งมันจะเป็นตัวแข็งๆหลายคนอาจจะไม่ชอบใช่ถ้าไม่ชอบตรงนี้นะคะเราก็จะใช้มีดเนี่ยแหละค่ะปาดเอาส่วนที่มันแข็งๆเนี่ยออกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราห่อเนี่ยมันจะได้ห่อง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็เตรียมเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ให้คุณแอสสำหรับห่อพรีเมียม
1: ให้ผมหมดเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะจะได้เพิ่มผักไงคะ
2: มา
0: เรียบร้อยแล้ว
2: ผมตักใส่ถ้วยก่อนเลยนะครับ
0: โอเค
2: ผมวางจริงไม่ต้องกลางเลยนะครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะวางผักนะคะแล้วก็รบกวนคุณแอสเอาเครื่องครีมมาวางด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับประทานด้วยกันได้
2: หลากหลายมาก
0: โอเคค่ะ
2: กองไว้เลยนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นมะนาวเนาะ
2: มะนาว
0: อันนี้เป็นขิงหั่นเป็นเต๋านะคะเล็กๆอ
2: ๋
0: ออันนี้ไงคะหอม
2: หลายนี่ด้วยหอมกระเทียมอะไรเงี้ยโหชอบมาก
0: อันนั้นเป็นถั่วลิสง
2: อันนี้คืออ
0: ันนี้คือมะพร้าวคั่วค่ะ
2: พริก
0: ค่ะคือบางคนไม่ชอบทานเผ็ดก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าชอบก็ใส่เข้าไปได
2: ้ซึ่งเราก็จัดไว้ให้เยอะพอสมควร
0: เรียบร้อยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกของเราเมี่ยงคะน้าค่ะ
2: ทำง่ายมากแล้วก็จริงๆขั้นตอนแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการทำน้ำจ
0: ิ้มใช่แล้วค่ะ
2: ส่วนประกอบพวกนี้ก็หาได้ไม่ยากนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: หรือจะต้องมีคั่วนิดนึงก็คือมะพร้าว
0: ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นมะพร้าวคั่วนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีขายสำเร็จรูปเยอะแยะเหมือนกันนะคะ
2: ได
0: ้แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบคะน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เช่นบอกว่าคะน้ามันขมมันไม่อร่อยนะคะใช้ผักกาดแก้วก็ได้ค่ะที่ใช้เป็นสลัดนะคะก็ได้นะคะ
2: ดัดแปลงได้เยอะนะครับจากเมี่ยงคำซึ่งวันนี้เราเป็นเมี่ยงคะน้าเพราะใช้ใบคะน้ามาทำ
0: ใช่ค่ะ
2: จากนั้นคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมหรือจะเพิ่มอะไรเครื่องต่างๆเนี่ยใครอยากจะเพิ่มจะลดอะไรได้เลย
0: ได้เลยค่ะตามชอบค่ะ
2: ปริมาณแคลอรี่ของเมนูนี้เท่าไหร่ครับสักกี่กิโลแคลอร
0: ี่จริงๆขึ้นกับปริมาณน้ำจิ้มที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็ที่เห็นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ตรงนั้นที่เหลือทั้งหมดรอบๆเนี้ยค่ะก็แทบจะแคลอรี่น้อยหน่อยตัวที่จะมีแคลอรี่ก็จะเป็นพวกของถั่วลิสงกุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วนิดนึงนะคะสรุปแล้วเนี่ยคำหนึ่งก็ประมาณสัก100แคลอรี่น่าจะได้ค่ะน
2: ิ
0: ดห
2: น่อยเอง
0: ค่ะ
2: กี่คำกินครับ
0: ก็แล้วแต่ไม่อาจจะไม่ถึง100ก็ได้ค่ะเพราะมันขึ้นกับว่าเราใส่อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อยู่ประมาณนั้น

0: ามธรรมเนียมครับหมอเอกครับ
1: ค่ะ
0: ชิมกันนะครับ
1: โอเค
0: เชิญเลยครับปกติเมี่ยงเราต้อง
1: ใช้มือค่ะใช่อันนี้ธรรมเนียมไทยจริงๆเลย
0: เพราะเราล้างมือเรียบร้อยเดียวเองอ่ะ
1: ตัวเล็กปากเล็กเด็กกินไม่ได
0: ้ครับนี่ปกติถ้าของจริงคำโตกว่านี้นะโ
1: อ้อร่อย
0: ขอบอกว่ารสชาติดีมากไม่แพ้ที่เขาทำขายเลย
1: อร่อยมากจริงค่ะ
0: เพียงแต่ต้องระวังนิดนึงเรื่องน้ำจิ้มนะครับ
1: ค่ะ
0: ความหวานความเค็มรสชาติที่เติมเข้าไปบางท่านใส่มากก็จะได
1: ้เยอะขึ้น
0: พลังงานจะมาจากตรงนั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือบางคนชอบให้เค็มน้อยกว่านี้ก็ลดเกลือลงไปความเค็มมาจากกะปิแล้วก็
1: กุ้ง
0: แห้งอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: สรุปเราได้เมนูที่แคลอรี่ต่ำแต่เมื่อกี้มันครบไปอย่างสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ความสุขก็มาจากการช่วยกันทำช่วยกันหยิบจับอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เรียบร้อยหนึ่งเมนูแต่ปาร์ตี้ยังไม่จบครับ
1: ใช่ค่ะอย่างเดียวคงไม่พอทานเราจะเริ่มเมนูที่2กัน
0: ในช่วงหน้านั่นก็คือเมนู
1: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมาดูว่าจะเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: สักครู่ครับ

0: กลับมาปาร์ตี้กันต่อครับเมนูสำหรับปาร์ตี้ช่วงปีใหม่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
1: ใช่
0: แต่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็มีขายทั่วไปตลาดนัดทุกที่จะมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขายครับ
1: แต่ถ้าเราทำเองเราจะสนุกแล้วก็ เลือกของที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารดีกว่า
0: ที่เขาห่อๆมาบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างอยู่ใน
1: ใช่ใช่อันนี้เราจะเลือกเองได
0: ้ครับเรามักจะเห็นมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ใส่กุ้งบ้างใส่หมูบ้างไก่บ้างอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่วันนี้ของหมอเอแนะนำคือจะใช้
1: ว
0: ัน
1: นี้เราจะใช้ปลาทูค่ะจะเพิ่มโอเมก้า3นะคะ
0: เองนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็เอาไปทอดหรือว่าจะไปนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอาก้างออก
0: ครับก็รอเอาก้างออกแต่ถ้าจะให้แคลอรี่ต่ำก็ควรจะเอาไป
1: นึ่ง
0: นึ่งมากกว่าใช่ไหม
1: หรือย่างก็ได้ค่ะนึ่งหรือย่างก็ได้เลยมันจะได้หอมหอม
0: ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเรานะฮะยังอื่นละฮะอู๋ผักเยอะเลย
1: ก็วันนี้เราจะสังเคราะห์แสงกันแล้วค่ะก็จะมีผักต้นหอมผักกาดหอมนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู
0: ้
1: นะคะเอามาทอดนิดนึง
0: แล้วหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะทอดอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยอมน้ำมันเท่าไหร่เนาะบางคนจะใช้แบบไม่ทอดเลยก็แล้วแต่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแตงกวาค่ะนะคะโหระพาแล้วก็ผักชีค่ะ
0: สารพัดผักเลย
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็น้ำยำที่ว่านี
1: ่อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะค่ะที่เราจะราดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตรงนี้นะคะก็จะมีมะนาวพริกนะคะผักชีอันนี้เราเอาไว้สำหรับทำให้มันมีสีสวยงามจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำตาลกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็น้ำปลาค่ะ
0: และต้องมีอย่างนี้คือครก
1: ใช่แล้ว
0: ลงมือเลยไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะใช่เลยค่ะ
0: รากผักชีก่อนเลยใช่ไหมครับอันนี้คือปกตินะครับต้องรากผักชี
1: พอมันเริ่มโขลกละเอียดแล้วนะคะก็ใส่เป็นกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: กระเทียมค่ะ
0: กระเทียมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ใส่ทั้งหมดเลย
1: โอเคถ้าชอบกระเทียมก็ได้เลยอันนี้ตามความชอบค่ะ
0: กระเทียมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
1: ก็จะมีสารบางอย่างในกระเทียมนะคะซึ่งจะช่วยในการลดความดันโลหิตน
0: ะ
1: คะแล้วก็จะช่วยเป็นน้ำมันที่ดีค่ะช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต
0: ์ไขมันที่ว่านี่
1: ไขมันเลวค่ะ
0: ไขมันเลวด้วยนะงั้นช่วยลดได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะทานได้เลย
0: แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วย
1: ค่ะ
0: หัวกระเทียมละเอียดแค่ไหนครับ
1: พอหยาบหยาบอะค่ะน
0: ิ
1: ดนึงดีกว่าค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะ
0: พริกนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เช่นกัน
1: อันนี้แล้วแต่ความชอบ
0: เผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: ค่ะ
0: สบายเลย
1: อันนี้เพิ่มสีสันอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ
0: ด้วย
1: อันนี้ค่ะใช
0: ้
1: เป็นผักชีค่ะจะได้มีสีค่ะนิดเดียวแล้วกันเนาะ
0: ได
1: ้คราวนี้พอเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเติมน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ละลายคนให้เข้ากันเหมือนทำส้มตำเลยอันนี
0: ้ทีนี้สัดส่วนของรสชาตินี
1: ่แล้วแต่ชอบอ่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า1-1-1ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดู
0: ส่วนที่เท่ากันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารไทยก็จะต้องมีทุกอย่างเนาะทุกรส
0: เปรี้ยวหวานเค็ม
1: เผ็ดด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยสมุนไพรนะคะลองดูกันอันนี้ชอบเปรี้ยว
0: ผมคิดว่าน้ำจิ้มก็น่าจะเปรี้ยวนะ
1: มันจะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงอะค่ะพวกนี้จะ
0: เป็นเหมือน
1: ไม่ถนัด
0: เลย
1: เหมือนส้มตำเลย
0: ส้มตำ
1: บางที่เขาจะเอาทั้งหมดไปใส่ในเบลนเดอร์ในเครื่องปั่นนะคะปั่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่ามันไม่ค่อยหอมเท่าก
0: ับบอกในที่แรกฮะให้ตำจนเมื่อยเลยแล้วบอกว่าใส่เครื่องปั่น
1: เราต้องการจะลดแคลอรี่ตอนนี้เราให้ออกกำลังกายก่อนจะได้เป็นกิจกรรมร่วมกัน
0: อันนี้หวังดีใช่ไหม
1: หวังดีค่ะคิดแล้วคิดแล้ว
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะบอกสมาชิกในบ้านอย่าง
1: ใช่ค่ะก็ลองชิมค่ะแล้วก็อันนี้สามารถจะเติมได้อีกอันนั้น
0: ชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับ
1: เผ็ดนำอยู่ยังไม่มีอะไรเลย
0: ใช
1: ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเติมมะนาวค่ะเดี๋ยวเราจะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยเอาไว้ดีไหมคะพักไว้ก่อน
0: ดีฮะ
1: วางไว้ในถ้วยก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะไปห่อเส้นกันละ
0: มาถึงขั้นตอนการห่อพอเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต้องมีการห่อบางทีก็ห่อกลมๆบ้างแล้วหั่นเป็นชิ้นหรือห่อเป็นสี่เหลี่ยมบ้างอะไรเงี้ย
1: วันนี้เราจะห่อเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมดีกว่าค่ะมันจะได้สะดวกแล้วก็กินพอดีคำพอดี
0: ก็ที่ต้องมีแน่ๆก็คือ
1: เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นนึ่งนะคะเป็นนึ่งแล้วก็วางเอาไว้ให้สุกนะคะ

0: เสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่ผักที่เราอยากได้ลงไป
1: มีแนะนำไหมควรจะใส่แบบไหนอะไรยังไง
0: จะใส่แครอทก่อนก็ได้นะคะแครอทพวกผักชีโรยมาเลยเรียงมาเลยก็ได้ค่ะอย่างละนิดนะคะเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะหอมไม่ได้ส่วนที่เป็นโปรตีนให้เราก็จะเป็นส่วนที่เป็นปลาทูนะคะห
1: ั่
0: นชิ้นพอดีเลาะก้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เป็นเต้าหู้นิดนึง
1: ชิ้น
0: ค่ะจะเอาเป็นผักกาดหอมสักนิดไหมคะจะได้หอมง่ายขึ้น

0: ค่ะแล้วเวลาเราวางแล้วก็ความมัน
1: ได้แล้ว1ชิ้นครับ
0: ใช่เ
1: สร็จแล้วค่ะอ๋อนี่ไงก็จะมีสีสันสวยงาม
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาวางในจานนะคะแล้วก็ห่อให้หมดเลยแล้วเราก็น้ำจิ้ม
1: ขอเชิญหมอเอเราช่วยกันห่อ
0: ได้เลยค่ะมาช่วยกัน
1: นี่เลยฮะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคนละชิ้นเลย

0: เอาละครับได้เวลาลุยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนทีนึง
1: ใช่แล้วอันนี้ที่เราขอกันไว้
0: ใช่ครับเชิญเลยครับเชิญหมอเอเลยฮะไม่ค่อยตักกระเทียมเลยอ่ะ
1: ก็เก็บไว้ให้คุณแอดไงก็รู้ว่าชอบทานอยู
0: ่จะดูตักนี้เลยอ่ะ
1: ใช่
0: เอาจิ้มใส่นะฮะบางท่านบอกว่าขอใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้ได้คลุกเคล้าก
1: ับใช่แล้ว
0: ข้างในนิดนึงที่มาของการบอกว่าอยาก
1: ทั้งคำ
0: โตมากใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันจะกินไม่ได้
0: จะหมดนะฮะ
1: จริงหรือว่าอร่อยครับ
0: วันนี้ได้2เมนูนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเมนูที่เราเริ่มบอกว่าเหมาะกับช่วงเวลาของการปาร์ตี
1: ้
0: เฉลิมฉลองอะไรพวกที่ช่วยกันทำ
1: แคลอรี่ต่ำด้วย
0: คำว่าแคลอรี่ต่ำก็สำคัญนี่แบบว่า2เมนูวันนี้เป็นไดเอทฟู้ดได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคิดว่าเริ่มปีใหม่เราจะทำอะไรใหม่ๆดีให้กับตัวเองเริ่มจากดูแลสุขภาพตัวเองนะครับจากอาหารการกินที่วันนี้หมอเอเปิดปีใหม่มาก็แนะนำเลยนะฮะได้แง่คิดดีๆหลายอย่างจากการดูแลร่างกายซึ่งช่วงเวลาของการดูแลร่างกายด้วยอาหารหมดแล้วนะครับแต่เราจะต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต่ออีกนะ
1: คนละ3ชิ้น
0: ต้องคนละ3ชิ้นหยิบแน่วันนี้แต่การดูแลร่างกายนั้นยังมีวิธีอื่นๆอีกนะครับจะเป็นวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวชมกันต่อในช่วงหน้าหน้าที่ของเรา2คนช่วงนี้หมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเชิญเลยฮะ
2: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเอง

0: พวกเราชาว Healthy Friday ขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีปีใหม่ครับ
0: โอ้โห yes โอ้ยมันหนักแน่นสมกับพวกเราจะชวนคุณผู้ชมออกกำลังกายจริงๆเลย
1: ใช่ก็หนึ่งขออวยพรขอให้พี่ต้นนะครับมีสุขภาพแข็งแรงยอดเยี่ยมแบบนี้ตลอดไปเลยครับตลอดปี59และตลอดไปเลย
2: เช่นกันก็พรใดที่บวยให้พี่ก็กลับสู่บวยเหมือนกันน
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: โอเคร
1: วมถึงเรา2คนนะครับขออวยพรให้กับคุณผู้ชมด้วยนั่นคือความตั้งใจของเรา Healthy Friday นะครับความตั้งใจคือว่าเราอยากให้คุณผู้ชม

0: มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราจะสามารถเตรียมพร้อมรับโชคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
1: ใช่แล
0: ้
1: ว
0: เวลาผ่านไปเร็วมากพี่ต้นครับ
1: ครับ
0: ผมทำรายการกับพี่ตอนนี้ครบ2ปีแล้ว
1: 2ขวบ
0: แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับผมรู้จักพี่ต้นมาก่อนหน้านี้คือกี่ปีน
1: ี่
0: 2ปีครับจะป้าแล้วเรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้น
1: โอเคทั้งในสมัยเรียน
0: รหัสผมรหัส36
1: พี่32
0: ปัจจุบันนี้ปี59ครับเรารู้จักกันมา20กว่าปีเท่านั้นเอง
1: เดียวนิดเดียว
0: ใครเป็นผัวเป็นเมียลูกเรายาวแบบนี้เลย
1: จบมหาลัย
0: สรุปใครเป็นผัวเป็นเมีย
1: ยังหา
0: ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์พี่น้อยจะหาอะไรเนาะทุกครั้งที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจพี่ต้นมากโดยเฉพาะมาทำรายการพี่ต้นตลอด2ปีเนี่ย700กว่าวันพี่ต้นแบบสร้างความสวยผมแล้วก็ประทับใจเสม
1: อ
0: เพราะว่าท่าออกกำลังกายที่พี่ต้นนำมาเสนอในรายการ Healthy Friday
1: น่าสนใจ
0: มันยอดเยี่ยมมากเลยไม่เชื่อไปดูครับ
1: ครับมือขวานะครับจับไปที่เอวนะครับบิดตัวมองขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดให้ขาขวากับสะโพกนะครับตรงข้ามกันนะครับไป

0: ับแต่ละท่าเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยผมออกกำลังกายมา20กว่าปีนะครับมาเจอพี่ต้นผมว่าผมเจอมาหมดทุกกระบวนท่านะ
1: ครับ
0: งอใบบูตึงบูลิ้มผมเจอมาหมดแล้วมาเจอพี่ต้นโอ้โห
1: ตะลึง
0: เซอร์ไพรส์ทุกครั้งไม่ใช่ตะลึงธรรมดานะ
1: ตะลึงตึงตึงตึงโอเค
0: ทำไมรู้อ่ะถามจริงพี่ต้น
1: ครับ
0: คิดได้ไงอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะ
1: เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะ
0: หมายความว่านี่คือยังไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ดีมากรับค่าน้อยเป็นสิบด้วยอาจารย
1: ์ดีมากคิดว่า
0: ที่ทำไงอ่ะ
1: ฮะจริงๆมันก็มีหลักการของมันทุกคนสามารถทำได้หมดเว้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงถ้าเรารู้หลักการนะ
0: แสดงว่าวันนี้พี่จะเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพี่ต้นที่ว่าท่าของมันก็เจ๋งๆเนี่ยเขามีรากความคิดมาจากอะไรถ้าเกิดเรารู้รากความคิดแล้วปุ๊
1: บ
0: เราสามารถไปต่อยอดออกแบบเองได
1: ้
0: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมตั้งใจฟังแล้วนะย้ำอีกครั้งว่าทุกคน
1: สามารถ
0: ออกแบบได้ด้วยตัวเอง
1: ใช
0: ่หลักการในการออกแบบออกการออกกำลังกายด้วยตัวเองมันเป็นยังไงครับ
1: มันเหมือนกับเราผสมสีอะบุ้ยเคย เรียนวาดภาพไหมแม่สีมีกี่สี
0: 3
1: ใช่แต่เราสามารถทำแตกออกมาเป็นแยกย่อยได้ไม่รู้กี่สี
0: ถ้าเรารู้พื้นฐานปุ๊บทำได้หมดค
1: ุ
0: ณสุดยอด
1: ครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลักการง่ายคือเรารู้พื้นฐานปุ๊บเราสามารถต่อยอดได้
1: ใช่ใช่
0: เพราะนั้นท่าพื้นฐานที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างครับพี
1: ่อ้าวเราเคยฉายไปหลายตอนแล้วนะอย่างท่าแรกคือเรื่องของท่าสควอตจำได้ไหม
0: ท่าสควอต
1: ท่าสองท่าอะไรทำ
0: เ
1: นี่
0: ยท่าสควอตดิ
1: ใช่นะใช่เขาไม่เคยไปเท้าเหยียดยืดสะโพกไปด้านหลังถ้าวิดพื้นดันพื้นผู้ซับฮะใช่ไหมถ้าซิทอัพที่เราเคยทำพวกนั้นคือท่าหลักๆแต่เราสามารถเอามาแตกได้การผสมสีอย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกใช่ไหมโอเคเอ้ยท่าซิทอัพเราจะแตกไปอะไรได้บ้างนะครับพวกนั้น
0: ดีมากเลยเริ่มต้นท่าแรกเลยวันนี้ทำทั้งหมด6ท่านะคุณผู้ชมครับทั้งหมด6ท่าได้โดยรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิด1ท่าพี่คิด1ท่ามารวมกันในการออกแบบเองได้ใช่ไหมครับ
1: ได
0: ้โอเคผมชอบเล่นขาเพราะว่าขาทำให้เราเผาผลาญดีโอเคผมออกผมเลือกท่าสควอต
1: ได้พี่เอาท่าที่เอาท่าที่เน้นเรื่องของตัวหัวใจแล้วกันมีหัวใจหน่อยกับกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: พี่เลือกท่านี้โดดตบจัมปิ้งแจ็ค
0: จัมปิ้งแจ็คกับสควอตก็รวมจัมปิ้งสควอต
1: ถูกต้องไม่ใช่สควอตแจ็ค
0: สควอตจัมดีนะฟังดีนะฟัง
1: อยู
0: ่ดีนะฟังอยู่สควอตจัม
1: ใช่ไหม
0: ยังไงพี่ยังไง
1: จากแนวถ้าสควอตก่อนเอาทำนะครับพี่มานี่คราวนี้เราก็มารวมใช่เพราะงั้นทุกครั้งเราก็

0: ดนะครับมาเพิ่มท่าขึ้นมาแล้วจากเมื่อสักครู่ที่ที่บุ้ยทำแค่สควอตอย่างเดียวนะไม่ใช่แล้ว
1: โอเคเราก
0: ็ย่อย่อใช่ย่อย่อย่อย่อ
1: ซึ่งขาเนี่ยเราโอ้เราโอเคโอเค
0: ย่อ
1: นี่ก็แล้วนึงก็แล้วขาบางทีสควอตเราจะนึกว่ากลางขาเท่าไหร่แต่พอเราจัมปิ้งแจ็คด้วยคือกระโดดไปด้วยสควอตจัมป์เนี่ยคือมันต้องย่อ
0: ใช่
1: แล้วบางทีมันขามันกลางเกินแต่ไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเราให้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเรา
0: ใช่แล้วก็เราใช่แล้วเราการเน้นกล้ามในส่วนไหน
1: ให้โดดไปถึง10ทีเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคแล้วการออกกำลังกายหรือการออกแบบด้วยตัวเองได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราชอบท่าไหนเราต้องการเพิ่มลดส่วนไหน
0: จั
1: ดการส่วนนั้นได้โอเคเดี๋ยวผมลองอีกที
0: ย่อนะถามว่าได้กล้ามเนื้อไหม
1: โอ้โหพี่ผมเก่งแบบผมกระโดดด้วยมันแบบมันเป็น power ด้วย
0: ได้หัวใจไหม
1: โอ้ได้ครับ
0: ความอ่อนตัวได้ไหม
1: ความตัวไม่แน่ใจเพราะมันแต่มันก็ย่อยืดนะ
0: ใช่มันก็มีการยืดอยู่ฮะ
1: ใช่โอ้ผมเก็ตเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในการออกกำลังกายแบบนี้คือเราเอาสองท่ามารวมกันนะคือเราได้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
0: เอาท่ามาผสม
1: ปกติเราจะเล่นสควอตปุ๊บมันจะได้ช่วงก้น
0: แ
1: ต่พอผมล่วงเป็นสควอตจัมป์แล้วเนี่ยจังหวะที่ผมจัมป์มาเนี่ยผมได้แกสตรอนิเมียด้วย
0: น่องด้วย
1: ได้น่องด้วยมันได้แบบช่วงล่างหมดเลยแถมระบบหายใจได้ด้วยแล้วยิ่งเราคอนโทรลยิ่งเราตั้งใจควบคุมมันหรือเราใช้ความรู้สึกกับมันจริงๆอ่ะมันได้เยอะมากเลย
0: ยังไม่สักครู่อ้าวบ๊วยลองทำใหม่คราวนี้บ๊วยลองเหมือนกับค้างไว้ฮะช้าแล้วกลับมาครับปึ๊บย่อค้างกลับมา
1: เฮ้ยมันสุดยอดเลยเงี้ยนี่เหงื่อไหลตลอดเลย
0: ใช่ใช่
1: และที่สำคัญประหยัดเวลา
0: ครับคนที่มีเวลาจำกัดนะบางครั้งโอ้โหเรื่องไปแล้วแป๊บเดียวเองใช้เวลาหมดละไม่ต้องไปใช้เวลามากอะไรขนาดนั้น
1: นี่ขนาดท่าแรกผมถามนิดนึงว่าเราสามารถออกแบบแบบนี
0: ้
1: ด้วยตัวเองแบบนี้ได้ทุกท่าได้ทุกแบบเห็นไหม
0: ได
2: ้ว้าว
1: จริงป่ะ
0: จริงก็อยู่ที่ว่าบ๊วยต้องการส่วนไหนส่วนไหนแค่นั้นเอง
1: ท่าที่2
0: ครับ
1: ขอลองผมอยากได้กล้ามเนื้อหน้าอกก็วิดพื้นพุชอัพ
0: ฮะ
1: โอเค
0: ครับ
1: ผมพุชอัพแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ปึ๊บ
0: ใช่
1: แล้วพี่อ่ะ
0: พี่ก็ถ้าบวยมาด้านบนพี่ก็ใช้ปีนเขานะครับปีนเขาได้ไหมดึงปีนเขา
1: ลงก็ได้ดิเป็นพุชอัพคลัม
0: ใช่ทำไงเราก็ลง
1: โอ้โห
0: ปีนด้วยดึง
1: โอ้
0: ลงปีนด้วยลง
1: โอ้โห
0: โอ้โหปีนด้วยมาดึงมาใช่แล้วนั่นละ
1: โอ้โห
0: รู้สึกไหมดึงมาอีกดึงมาอีก
1: โอ้ย
0: เป็นไง
1: สุดยอดคือเราได้ระบบหัวใจสุดๆเลยคาร์ดิโอสุดๆเลยเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวสังเกตแล้วก็เวลาขณะที่เราทำร่วมกันนะครับพี่มันต้องคอนโทรลด้วยมันต้องควบคุมเพราะฉะนั้นเราจะจัดร่างกายได้ดีขึ้นด้วย
0: ใช่แกนำตัวอะไรก็ต้องใช้มากขึ้นเพราะเหมือนกับเสียสมดุลเพราะว่าต้องพยายามประคองตัวเองมากขึ้น
1: แล้วรู้สึกเลยแบบด้านข้างอ่ะได้เลยช่วงปีนเขาเนี่ย
0: ใช่
1: ลงไปอีกอกได้พร้อมกันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนได
0: ้
1: ทั้งสองส่วน
0: ดีมาก
1: สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยมันมีไม่มีที่เราเอาท่าหนึ่งกับท่าหนึ่งมารวมกันแล้วมันไม่เวิร์กมันส่งผลต่อเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าที่ทำให้มันกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันดี
0: อันนี้คือคำถามที่ดีบุ้ยเพราะอะไรว่าบางครั้งถ้าเกิดความพร้อมของเขาไม่มีนะครับอย่างท่าเมื่อสักครู่เนี้ยเขาวิดพื้นอย่างเดียวเขายังแทบจะทำไม่ค่อยได้เลยเราเอาเพิ่มเข้าไปอีกท่านึงบางทีมันทำให้เขาลำบากมากขึ้นมันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นส่งผลในเรื่องทำให้เขาเกิดการบาดเจ็บหรือว่าโอกาสในเรื่องของการบาดเจ็บปัญหาอะไรต่างๆเขาจะมากขึ้นเพราะงั้นบางครั้งไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องพร้อมก่อนคุณต้องทำจากท่าพื้นฐานให้ได้ก่อนเสร็จแล้วคุณค่อยๆมาเพิ่มเติม
1: ก็แสดงว่าเราต้องประเมินตัวเองได
0: ้ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งบุ้ยลองทำเมื่อสักครู่นี้ใหม
1: ่ครับ
0: วิดพื้นกับปีนเขานะลองไล่ดูใช่ไหมคราวนี้พอบุ้ยทำได้นะพี่เริ่มเพิ่มบุ้ยลองเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยเหมือนเราเดินไปด้วยเดินใช้มือเดินนะ
1: บุ้ยไล
0: ่บุ้ยไล่เดินบุ้ยไล่เดิน
1: อ๋อ
0: บุ้ยไล่เดินเห็นไหมมาผสมกันอีกนะมวยไล่เดินขยับไป
1: มันต้อง
0: ขาด้านตรงข้าม
1: มันต้องสลับข้างโอเค
0: ด้านตรงข้าม
1: โอเคถึงไม่ได้ทำไม่ได้เมื่อกี
0: ้ด้านตรงข้ามเป็นไงบุ้ย

0: เห็นไหมเพราะนั่นคือถ้าเราพร้อมปุ๊บมันก็สามารถที่เพิ่มไปได้เรื่อยมันไม่จะเป็นแค่2ท่าจะ3ท่ามันก็เพิ่มได
1: ้ความสนุกมันอยู่ตรงนี้
0: ใช่
1: ท่าที่3นะครับผมเด้นมากเลยทุกคนอยากมีกล้ามท้องที่สวยงาม
0: แน่นอน
1: six pack sit up
0: โอเค
1: ดูซิว่าพี่จะมาท่าไหน
0: โอเค
1: โอเค
0: นะครับsit up ใช่ไหมปัญหานึงครับเวลาที่เราออกกำลังกายส่วนใหญ่เวลาเราเล่นอีกฝั่งเล่นฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเรามักมองข้ามในเมื่อเราเล่นบริหารหน้าท้องแล้วพี่ก็จะหลังช่วงล่างนะพี่ก็ใช้เป็นลักษณะของ
1: โอ้เขาเรียกว่า back extension
0: ใช่แล้วนะครับเหยียดยืดก็จะเป็นบริหารหลังช่วงล่าง
1: แล้วผสมกันยังไงพี
0: ่
1: ผมอยากจะเห็นว่าหน้าตาลูกออกมาจะเป็นยังไงเหมือนม้ากับลาออกมาเป็นล้อป่ะ
0: เรามาดูก่อนแล้วก็มาซิทอัพของบ๊วยก่อนมาสักครู่บ๊วยซิทอัพฟรีไลน์สลับนะครับกลับมานะครับสิครับสลับ
1: ยอดอ่ะมาขอร้องหน่อย
0: ไหนกลับมาพี่กลับใช่พี่กลับเป็นไงบ้างเว้ย
1: แต่ถ้าเกิดเราสามารถซิทอัพ5ครั้งสลับ5ครั้งก็ได้
0: ได้เหมือนก
1: ัน แล้วแต่เราออกแบบ
0: ได้ไอเราทำหน้าสลับหลังเนี่ยแทนที่เขาจะเมื่อยล้าใช่ไหมเขาก็ได้ผ่อนคลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลาย
1: ท่าต่อไป
0: ครับ
1: ผมเคยได้รับฉายาว่าเป็น King of Leg Lung
0: อ๋อฮะโอเคใช
1: ่สมกับ
0: ของพี่ถ้าเราทำงั้นพี่ก็ใช้การบิดตัว
1: โอ้นึกออกแล้ว
0: บิด
1: รวมกันเป็น
0: รันกับทวิชใช่ไหมพี่9ไล่นะมา99วิด9วิด9วิดอ้าว9วิดด้วยใช่9ยาวย่อตามบิดตัวด้วย
1: โอ้โหดีเลยก็จะตอบโจทย์ที่ว่าผมรู้สึกว่าผมตัวแข็ง
0: ฮะก็ได้ความอ่อนตัวเข้ามาด้วยมีการบิดตัว
1: โอ้โห
0: ขาก็ยังคงทำงานต่อเนื่องหัวใจก็ทำงานเพิ่มมากขึ้น
1: สงสัย
0: ครับ
1: เมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปคือพี่เอาท่าอะไรมาผสมกันเงี้ยพี่มีหลักคิดอะไรที่มันจะเชื่อมกัน
0: อันที่หนึ่งเราคงต้องดูว่าลักษณะของเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมบ๊วยต้องการขาบ๊วยก็ต้องเอาขาใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันพอบ๊วยต้องการขาบ๊วยต้องการหัวใจด้วยก็ต้องเอาท่าที่มันเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจเอาเข้ามาผสมกันอย่างท่าแรกเราทำสปอร์ตใช่ไหมครับพอถ้าเราต้องการเน้นในแง่ของหัวใจบ๊วยก็มาใช้จะมิ้งแจ็ค
1: พี่กำลังตอบโจทย์2อัน
0: ใช่
1: ก็คือต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
0: ใช่
1: กระโหลกหัวใจ
0: แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดบ๊วยบอกว่าบ๊วยต้องการทำสควอทนะแต่บ๊วยบอกว่าเอ้ยต้องการคาร์ดิโอเหมือนกันแต่เราอาจจะทำท่าเดิมก็ได้บ๊วยใช้เป็นอะไรจัมป์ฮะในท่าเดิมแต่ได้หัวใจด้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือเราเน้นต่อเนื่องตรงนั้นเลยให้มันย้ำอยู่ตรงนั้นไอ้มัดนั้นเลยนะแต่ได้ให้ได้หัวใจด้วย
1: แสดงว่าเราสามารถตั้งโจทย์ตั้งเป้าหมายได้มากกว่า1ข
0: ้
1: อ
0: ใช
1: ่ท่าต่อไปครับ
0: ท่าต่อไป
1: ผมอยากได้ไตรเซปเอาท่าดิฟดิฟก็คือดิฟที่ไม่ซุกอ่ะ
0: ไม่ใช่ดันเหยียด
1: โอเค
0: ดิฟใช่ไหมโอ้ยกสะโพกขึ้นนิดนึงก็ได้ใช่ไหมโอเค
1: โอ้โหตึง
0: ใช่ทีนี้พี่จะลองมาคิดว่าเวลาเราทำดิฟแล้วเราจะทำท่าอะไรต่อเนื่องกับดิฟได้
1: น่าใช้ขา
0: ใช่เพราะนี่เราใช้ส่วนบนอยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมพี่ก็ใช้ได้ไหม
1: ว้าว
0: ได้ไหมพี่ยังไม่
1: รวมกับเล็กเอ็กเทนชั่น

0: ใช่แล้วนี่คือเลกเทนชั่นเหยียดเข่าเหยียดเข่านะครับเหยียดเข่าคราวนี้เรามารวมกันลองดูซินะครับลงมาลงมางอพร้อมเหยียดงอพร้อมเหยียดงอศอกพร้อมเหยียด
1: คนละที่กับผมเลย
0: งอเหยียดพร้อมเหยียด
1: คือเคยดูโฆษณาไหมที่ฝั่งหนึ่งแห้งอีกฝั่งหนึ่งเปียกอีกฝั่งหนึ่งฝนตก
0: เออเอามาฝนตกไม่ทั่วฟ้า
1: เอาแล้ว
0: ใช่งอศอกลงด้วยเข่าเหยียดงอศอกเข่าเหยียด
1: โอ้โหหนักกว่าเดิม
0: ใช่งอศอกเข่าเหยียด
1: ขณะที่เรายกผมรู้เลยว่าขณะที่เรายกเข่าไปเนี่ยน้ำหนักเราลงไปที่ไตเสพด้วย
0: ใช่ต้นแขนต้องรับน้ำหนักมากขึ้น
1: ใช่เลย
0: แกนำตัวรับน้ำหนักมากขึ้น
1: โมรับมากขึ้นเลยแล้วมีกำท้องหน่อยด้วย
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: เป็นไงโอเค
1: สุดอ่ะท่าต่อไปครับ
0: ครับ
1: ผมอยากทดลองภูมิพี่เลยเอาท่าที่แบบที่ผมคิดไม่มีทางรวมกันได
0: ้โอเค
1: ดูซิว่าพี่จะทำได้ไหมดูนะตั้งใจดูนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เดิน
0: เดินนะฮะ
1: โอเค
0: อืม
1: กลับ
0: อืมยากจริงเหรอใช่ไหม
1: จะรวมกันเป็นอะไรเนาะ
0: เดินพี่เบื่อด้วยการเดินด้วยเท้าพี่ขอเดินด้วยมือได้ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวถือว่าเดิน
0: น่าเดินพี่ขอเดินตรงพี่ขอเปลี่ยนเป็นเดินด้านข้างได้ไหม
1: เอาสิ
0: นะพี่ก็ไล่เดินมีวิดพื้นด้วยใช่ไหมพี่วิดพื้นได้ไหม
1: โอ
0: ้
1: โห
0: หนีไปไหนดิหนีไปไหนหนีไปไหน
1: ไหนเขาลองดูหน่อยเขาลองอีกทีเขาจี
0: เอากลับมาเดี๋ยวขวาซ้ายไม่เท่ากันไม่เขาลงนะครับไล่สลับ
1: ยอดอ่ะ
0: ลอง
1: เจ๋งมากวันนี้รายการเราก็ลาไปก่อน
0: อ้าวแค่นี้เหรอ
1: ลองก่อน
0: ไม่ลองก่อนอ้าวลองอ้าวควายมาควายมาอืมใช่เอากลับไปขับไปขับไปเดี๋ยวไม่เท่ากันว่าโอ้โหบุ้ยสุดยอดบุ้ยนิดเดียวมาโอเคได้เดินไหมได้ดันพื้นไหมบอยรู้สึกว่ายังไงบ้างส่วนไหนทำงานบ้าง
1: เดินกับพุชอัพรวมกันเนี่ยผมรู้สึกได้หัวใจเต็มๆเลยแล้วก็ขณะที่เราลงเนี่ยผมย้ำเลยครับผมต้องตั้งใจผมไม่โกงตัวเองผมเน้นกล้ามเนื้อทุกครั้งเพราะมันทำงานไปแล้วอ่ะทำมันเต็มที
0: ่ให้คุ้มกับเวลาที่เสีย
1: สิ่งที่มันได้เพิ่มมากขึ้นคือการควบคุ
0: ม
1: เพราะต้องควายมือสังเกตได้ว่าผมไปด้านซ้ายถนัดกว่าไปด้านขว
0: า
1: เพราะด้านขวาผมต้องรู้สึกว่ามีการควบคุมผมเห็นเลยว่า
0: ความสัมพันธ
1: ์ระบบประสาทสั่งการเวลาฝึกระบบประสาทสั่งการได้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีทักษะในการออกกำลังกายมากขึ้นส่งผลต่อชีวิตการทำงานที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้นี่มีความสูงมากพี่6ท่าคุณผู้ชมเองครับง่ายๆครับอย่างที่ผมกับพี่ต้นได้บอกแล้วนะครับหลักการเราสรุปสั้นๆได้ไหมครับ
0: ได
1: ้หลักการคือ1
0: อันหนึ่งเราก็ต้องประเมินตัวเราเองก่อน
1: ประเมินตัวเอง
0: ใช่
1: 2
0: อันที่2คราวนี้เราคงมาหาความที่เหมาะสมกับตัวเรา
1: ครับ
0: พยายามให้เหมาะสมอันที่3คราวนี้มันขึ้นอยู่กับ
1: เป้าหมาย
0: เป้าหมายแล้ว
1: ครับ
0: เป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการเน้นระบบหัวใจเราต้องการเน้นกล้ามเนื้อ
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อตรงนั้นเราต้องการเน้นให้มันต่อเนื่อง
1: ครับ
0: หรือว่าต้องการให้มันได้สลับพักก็มาแบ่งแยกก
1: ัน อันที่4คือรู้ท่าพื้นฐานถ้าไม่รู้จริงๆไปดูย้อนหลังรายการของเราครับ Healthy Friday บอกทุกสัปดาห
0: ์
1: ดูใน YouTube Mahidol Channel ง่ายมากครับเรียบง่ายสุดๆเท่านี้นะครับคุณก็สามารถออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองด้วยประโยชน์
0: คร
1: ับ ทำไมเราต้องออกแบบเอง
0: ในแต่ละคนเราอาจจะดูว่าอายุใกล้เคียงกันเพศเดียวกันแต่บางทีข้อจำกัดบางอย่างมันไม่เท่ากัน
1: แสดงว่าคนทุกคนมีความเป็นป
0: ั
1: จเจกก็คือมีความแตกต่างกันถ้าเกิดเราเอาค่ามาตรฐานมาเราแทนที่จะพัฒนาได้ยอดเยี่ย
0: ม
1: อาจจะไม่มากเท่าถ้าเกิดเราออกแบบเองเรารู้ตัวเองเราต้องการเพิ่มอะไรลดอะไรสามารถออกแบบตัดเสื้อเฉพาะตัวได
0: ้
1: ถ้าว่าเราสามารถ พัฒนาได้เร็วขึ้น
0: ใช่
1: อย่างนี้ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: เท่าที่ฟังนะครับคุณผู้ชมครับในการออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้อง1ท่าบวก1ท่าเท่านั้นถ้าเกิด1ท่ากับ1ท่าบวกกันอาจจะเหมาะสมสำหรับผมแต่ถ้าเกิดบางคนอยากได้มากกว่านี้ก็1ท่าบวก1ท่าบวก1ท่า
0: ได้
1: หรือจะบวก1ท่าบวก1ท่าก็ได้
0: ใ
1: น1เซตจะเป็นยังไงก็ได้จะออกแบบมาเป็นจำนวนครั้งจำนวนนาทีเปิดกว้างหมดเลย
0: ใช
1: ่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกย้ำนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกตัวเราครับเมื่อทดลองแล้วเราจะบอกได้ว่ามันเวิร์กกับไม่เวิร์กกับร่างกายหรือไม
0: ่อัน
1: น
0: ี้ใช่
1: ไ
0: หมครับใช่แล้ว
1: นั่นคือความตั้งใจในรายการของเรานะครับ Healthy Friday มาฝากกันนะครับติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเกิดคุณผู้ชมชมเทปนี้แล้วไปออกกำลังกายโดยการออกแบบด้วยตัวเองได้แบกกลับมาครับ
0: ครับ
1: บอกเราหน่อยจะขอบพระคุณมากเลยอันนี้คือความสุขของเราเลยครับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนครับกับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ

0: การทำอะไรอยู่ครับ
1: นั่งจริงเลยค่ะ
2: เออมาลองทำด้วยกันไหมลองดูมาลองทำลองทำลองทำลองทำมือด้วยขาด้วยแขนด้วยมา
0: ตุ๊บตุ๊บอะไรของอาจารย์
1: ทำไมมันยากจังอะคะ
3: ใช่คร
2: ับ อ้าวโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาระบบประสาทดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
2: ว่าแล้วลุยวันนี้เราจะมาฝึกภาษากันนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับวิ่งเป็นเลข8วิ่งเร็ววิ่งเลข8ช้าๆไม่ต้องรีบไปไหนเลข8เลข8เลข8หมุนหมุนหมุนเอ้าซ้ายอยู่ไหนว่าขวาอยู่ไหนช้าๆวิ่งมาซ้ายใช่แล้วใช่แล้วแล้วขวาโอเคพร้อมมาด้านข้าง1 2 3 4 1เคลื่อนที่ข้างมาด้านข้างใช่ด้านข้างอ้าวด้านข้างด้านข้างไม่พอด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้าง2รอบด้านข้างด้านข้างรอบเดียวด้านข้าง
0: เดือนละสี
2: ่ด้านข้างวิ่งตามเข็ม
3: มีเข็มเลย
2: ชวนเข็ม
1: นาฬิกากี่โมงแล้ว
2: ตามเข็มมา
3: 4โมงแล้วใช่ไหมใช่ด้วย
2: ชวนเข็มเอาไม้ตามเข็มชวนเข็มกันไกลเท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: มามาสลับมารอบหนึ่งด้านหน้าสลับมาโอเคเริ่มต้นเริ่มแขนขาข้างเดียวกันมาก้าวแล้วกลับมาถอยนิดนึงก้าวก้าวก้าวแขนขาด้านเดียวกันก้าวก้าวก้าวแขนขาสลับข้างก้าวก้าวก้าวก้าวไม่พอมาก้าวก้าวก้าวด้านเดียวกัน4ครั้งแขนขาด้าน

0: แขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันอ้าวสลับข้างมามามามามามาเที่ยวหนึ่งแขนขาด้านเดียวกันฮึบด้านเดียวกันด้านเดียวกันสลับข้าง4 3 2ด้านเดียวกันด้านข้างแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันนะฮึบ
1: ฮ่า
0: ใช่แขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาสลับข้างด้านข้างมามามามา
1: ปากเป็นแล้วสิ
0: มามามาแขนขาสลับข้างด้านข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างมาฮู้ฮู้ฮู้แขนขาได้เดียวกันด้านข้าง4ครั้ง4 3 2สลับข้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 1 2 3
1: แฮ
0: 2รอบสุดท้าย
1: เหนื่อย
0: 1 2 3
1: ตายแล้ว
0: 1 2 3
1: ไม่เหนื่อย
0: 1 2 3สุดท้ายว้าวเท้าวางกลางวางกลาง
1: จับขาคู่ได
0: ้วางกลางกลางแขนกลางขาวาง
1: แบ่งเบาก
0: ลาง
1: กันและกัน
0: วางกลางวางกลางให้เป็น5แฉก5แฉกเหมือนดาววางกลางเหมือนดาววางกลางเที่ยวหนึ่งวางกลางค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้เราจะลดค้างนี้อยู่ไหม
0: เปลี่ยนข้างค้างไว
1: ้
0: ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: สี่สามสองโอเคเปลี่ยนโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวขาสลับด้วยฮะ
1: ไม่
0: โดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวสองเที่ยวสุดท้าย
1: เ
0: ที่ยวเดียวโอเคเท้ามาเท้ามาเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเร็วขึ้นเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าโอเค
1: จังหวะนี้มือซ้าย
0: เพิ่มโดดนะครับเราไขว้ไขว้ด้วยไขว้ไขว
1: ้ไขว้ไขว้อย่าด่าคนอื่น
0: มือ
1: แขนอย่าด่าคนอื่น
0: แขนมือแขน
1: อย่าด่าเขา
0: แขนมือแขนมือแขนมือแขนมือแขนขาไปไหน4 3 2โอเคลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับมามาไปให้ไกลขึ้นมามาอีกนิดนึงลงลงลงลงขึ้นขึ้นสองรอบนะลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นรอบเดียวลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับโอเคแยกเท้า
1: หอบแล้วจ้า
0: ย่อมือวางค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงบีดไลน์มาแขนเหยียด
1: หมดเชิญ
0: สลับสลับสลับเหยียดเข่าแยกขาก้มตัวมือเหยียดไปด้านหลัง
1: ตาย
0: ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
1: อ้าว
0: ค้างไว้นิดนึงพยายามเหยียดข้างรอดตัวไป
1: อุ้ยที่นี่ลื่นเนาะ
0: ค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหน
1: ผมค้างไว้
0: ยืดขึ้นพับตัวแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว
1: ้ค้างไว้
0: ค้างไว
1: ้ค้างไว้
0: นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสี่สามสองยืดเอาไว้มือประคองเท้ามาเข้ามาชิดกันมือประสานกันยืดตัวแขนเหยียดยืดอกขึ้นค้างไว้โอเคลดแขนหมุนไหล เรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมครับมากบายบายเร็วบายบายก่อนวันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเรื่องของกลไกการทำงานร่างกายนะครับก็พยายามฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาสายตาการทรงตัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนที่ของแขนขาข้างเดียวกันแขนขาสลับข้างเราก็จะมีความรู้สึกว่าข้างเดียวกันอะไรเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่พอมันเริ่มสลับข้างหรือมันไปคนละทิศทางกันบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากขึ้นหรือบางคนทำไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าขัดกันหรือบางทีรวมกันหมดเลยทั้งแขนทั้งขาฮะไปเคลื่อนที่ด้วยกันถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแยกได้ใช่ไหมทำแขนอย่างเดียวได้ขาอย่างเดียวได้แต่พอมันรวมกันทั้งแขนขาเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากขึ้นตัวแรกที่เราเห็นนั้นส่วนใหญ่เป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างนะครับแขนขาสัมพันธ์กันอันต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันของสมองประสาททางการละใช่ไหมครับจากที่เราไม่คุ้นเคยกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของระบบต่างๆ

0: นิท Talk ดูแอนด์โดน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk ดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับวันนี้เป็นคิวของโรคที่กำลังคุกคามกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรงที่ใช้เร่งรีบจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองคุณคือคนคนนั้นหรือเปล่าครับถ้าคุณมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่มีน้ำไหลพร้อมอาการเรอหรือมีอาการปวดแสบที่คอรู้สึกเหมือนมีก้อนจุกอยู่ที่คอมีอาการจุกเสียดแน่นกลางอกรู้สึกเหมือนมีน้ำรสเปรี้ยวหรือน้ำรสขมไหลย้อนขึ้นมาที่คอหรือปากขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อน
2: แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเป็นสมาชิกโรคกรดไหลย้อนก็ไม่ยากครับเพียงใช้ชีวิตแบบไม่เครียดไม่อดนอนไม่นอนราบทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จไม่ออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารเสร็จทันทีไม่ดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มคาเฟอีนน้ำอัดลมและไม่สูบบุหรี่ครับและสิ่งที่จะช่วยทำให้คุณห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนก็คือการรับประทานครับต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเป็นอาหารที่ครบ5หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละมื้อไม่มากจนเกินไปหลีกเลี่ยงของทอดของมันและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟช็อกโกแลตรับประทานอาหารช้าๆไม่เร่งรีบไม่ดึกเกินไปควรรับประทานอาหารก่อนเข้านอน 2-3 ชั่วโมงและหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดบ้างเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือที่ชอบนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนครับ
3: จริงอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีอาการที่แสบร้อนกลางหน้าอกนะครับหรือว่ามีอาการเรอแล้วมีน้ำไหลขึ้นมานะครับเนื้อกรดไหลย้อนมีปัญหาทำให้มีโรคอันตรายหรือเปล่านะครับเราต้องดูว่าภาวะแทรกซ้อนของกรดไหลย้อนก็คือหนึ่งในนั้นคือการที่เกิดแผลในหลอดอาหารนะครับถ้าเป็นนานๆวันเข้าก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้นะครับแต่ถามว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมจริงๆแล้วมะเร็งของหลอดอาหารส่วนปลายเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ 1-2% ของคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องกังวลมากว่า

0: ยชน์ของฟันที่นอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารยังช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับและช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้กับรายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพหนึ่งครับที่พื้นที่ในการทำงานของเขาเนี่ยมีขนาดประมาณ 3x3 ตารางเมตรครับแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันเหงือกและลิ้นหรือง่ายๆก็คือคุณหมอฟันทันตแพทย์นั่นเองแหละครับเชื่อไหมครับว่าอาชีพคุณหมอฟันนั้นเป็นงานที่โหดหินและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อตามมาเลยครับกับหมอคลิปครับเรียบร้อยพอดีขอบคุณครับหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอาร์มค่ะ
1: มีคิวคนไข้ไหมครับ
2: ค่ะ
1: เอาให้เคลียร์แล้วนะ
2: คุณอาร์มอยากมาทำฟันใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวครับคุณหมอครับก่อนอื่นขอนั่งกับหมอก่อน
2: ได้เลยได้เลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หมอโชว์หน้าตากันหน่อยสิ
2: อ๋อค่ะได้เลยค่ะ
1: เราอยู่กับหมอกิฟต์นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาชีพทันตแพทย
2: ์ค่ะคิดว่าทุกคนหลายๆคนอยากเป็นนะอาชีพนี้นะคะ
1: ก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและมีความหินสุดๆเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้าง
2: ที่นี่เราจะเจอเคสเด็กโรคมะเร็งต้องเตรียมให้ยาเคมีบำบัดเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเคสเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะการทำฟันเคสเด็กพวกนี้จะมีความเสี่ยง
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มใจนะ
2: ค่ะต้องทำค่ะเต็มใจ
1: สมมติผมบอกฟันผุมา
2: ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องดูก่อนใช่ฟันผุจริงหรือเปล่า
1: คิดไปเองหรือเปล่า
2: แล้วเป็นผุระดับไหนความรุนแรงระดับไหนถ้ามันมีจุดที่มันทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วพวกนี้ค่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปในโพรงประสาทฟันละเราจะไม่สามารถอุดฟันได้ละก็คือต้องรักษารากต้องครอบฟัน
1: ที่ผมเคยเจอก็คือว่าโดนคุณหมอฟันนี่แหละจับไปใครไม่คิดนะครับว่าชีวิตนี้โดนถ่ายเอ็กซเรย์ฟันที่ไอ้ใส่ฟิล์มใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่
1: แล้วก็ไปอ้าปากว่าอยู่ในคลินิกเอ็กซเรย์นะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขั้นตอนนึง
2: ขั้นตอนนึงค่ะทีนี้บางคนก็ยังกลัวรังสีจากเอ็กซเรย์อุ้ยได้ยินคำว่ารังสีเอ็กซเรย์กลัวมาก
1: เดี๋ยว
2: จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: เจ้าหน้าที่ไม่อันตรายหรอครับในห้องทำการเอ็กซเรย์คุณหมออ
2: ๋อเจ้าหน้าที่ของเรานะคะวันนึงนะต้องทำเอ็กซเรย์ในคนไข้หลายฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนรังสีเนี่ยมากกว่าคนไข้ถ้าทำตามนะคะที
1: ่
2: ขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยรับรองก็ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แน่นอน
1: เจ้าหน้าที่ปลอดภัยและคนไข้ก็ดูเหมือนว่าจะอุ่นใจนะครับแต่มีเรื่องนึงที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังถามกันอยู่ว่ามันมีวิธีการในการจัดการฟันผุของพวกเราแต่ละคนนั่นแหละเขาว่ากันว่ามันมีสารพิษที่คุณหมอกับคนไข้ก็อันตรายพอๆกันแต่ทั้งนั้นแล้วมันจริงเหรอคุณหมออ
2: ๋อคุณหมอคิดว่าคุณอามคงหมายถึงวัสดุอัมันกัมที่มันมีตลอดเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละคร
2: ับ จริงๆแล้ววัสดุอุดอัมันกัมเนี่ยมีมานานมากแล้ว
1: แล้วมีอันตรายไหมคุณหมอ
2: สิบปีแล้วล่ะ
1: อันตรายไหม
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ได้ถูกวิธี
1: อ้าวละสิ
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี
1: ที่ว่านั้นจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาฟังช่วงหน้าครับคุยกับคุณหมอกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับวันนี้พูดถึงคุณหมอฟันคุณหมอกิฟต์ครับเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นมาว่าเจ้าอะมัลกัมออกเสียงถูกไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: มันคืออะไรก่อนถามก่อน
2: ค่ะอะมัลกัมนี่เป็นวัสดุอุดฟันชนิดหนึ่งที่มีมานานแล้วค่ะมันประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสมกับปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คำเรื่องพอได้ยินคำว่าปลอดคุณอ่านกลัว
1: กลัวสิ
2: ปลอดมันมีพิษนี่นะใช่ไหมแล้วมาอุดในฟันเราได้ยังไง
1: นะคะเป็นโรคอะไรนะของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะถ้าโดน
2: ปลอดมันจะมีเชื้อโรคใช่มันจะมีแบบพวกสารพวกนี้นะที่ได้รับโลหะพวกนี้เข้าไป
1: ไม่อันตรายหรอคุณหมอท
2: างจริงๆแล้วนะคะเวลาวัสดุอะมันก้ามที่อย่างที่คุณหมอบอกเนาะมันประกอบด้วยโลหะนะคะก็จะมีเงินทองแดงดีบุกสังกะสีนะคะมาผสมกับปลอดพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเสถียรมันจะแข็งตัวการปล่อยไอปลอดออกมา

0: สู่ร่างกายคนไข้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยเพราะฉะนั้นพิษจากปรอทที่คนไข้ได้รับตอนที่มีอะมันกัมอยู่ในปากแล้วอุดฟันไปเสร็จแล้ว มันจะไม่ปล่อยไอ้ปรอทออกมาทำอันตรายกับคนไข้แล้วแต่ว่าระหว่างขั้นตอนการผสมนะคะที่ตัวปรอทจะผสมกับตัวโลหะเนี่ยมันจะมีขบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดไอ้ปรอทฟุ้งออกมาในอากาศแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได
1: ้เคยอุดฟันไหมเคยค่ะ
2: แล้วรู้จักสารปรอทไหมครับ
1: สารปรอทเหรอคะก็พอทราบว่ามีอันตราย
2: ที่สารที่อยู่ในฟันเราเนี่ยครับ
1: ค่ะที่เป็นสิ่งเงินในฟันใช่ไหมคะ
2: แล้วถ้าเรารู้ว่าอันตรายเนี่ยเราจะยอมให้หมออุดฟันไหม
1: ก็กลัวนะคะไม่กล้าเคยอุดฟันค่ะ
2: แต่พี่รู้จักสารปรอทไหมครับ
3: สารปรอทเหรอไม่รู้จักค่ะ
2: ก็ที่เราอุดฟันคือสูตรเงินเดือนที่อันนั้นคือสารปรอท
3: อะไรคะผมไม่รู้จักค่ะแต่ก็อุดมานานแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะ
4: อะมาลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของปรอทเงินทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยครับเพราะปริมาณอะมาลกัมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นมีปริมาณน้อยมากทันตแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตนเองอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายและไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองขณะปฏิบัติหน้าที่คำแนะนำการป้องกันและวิธีดูแลสุขภาพของผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ปลอดภัยจากการทำงานมีวิธีการอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ
0: ปัจจุบันนี้เรามีตัววัสดุให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทั้งคอมโพสิตนะคะทั้งก๊าซไอโนเมอร์ซีเมนต์นะคะซึ่งเป็นสีขาวความจริงคนไข้จะชอบวัสดุรุ่นใหม่ๆมากกว่าตัวอะมัลกัมอีกเพราะวันนี้เรื่องความสวยงามสีเงินอะมัลกัมสีเงินก็จะไม่สวยก็จะ
5: ใหญ่ปากปุ๊บรู้เลยนี่ฟันผุ
0: ใช่ใช่นะคะกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะให้คนไข้สบายใจได้ค่ะ
5: แต่รู้สึกว่าอาชีพคุณหมอฟันเองเนี่ยนะครับอยู่ๆมีคนไข้มานั่งใครก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่จริงๆอยู่ๆมาอ้าปากให้เราทำฟันแน่นอนเราเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอ
0: โอ้หลักๆเลยนะทีนี้ที่คุณหมอกลัวที่สุดนะกลัวมากกว่าเรื่องเอ็กซเรย
5: ์เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะ
0: ใช่ใช่
5: เป็นยังไงเป็นยังไง
0: กลัวมากกว่าเอ็กซเรย์กลัวมากกว่าปรอทจากอะมัลกัมคือการติดโรคจากคนไข้การติดเชื้อจากคนไข้อย่างเช่นการขูดหินปูนนะคะการกรอฟันอย่างเงี้ยมันจะมีการฟุ้งกระจายเยอะนะคะน้ำลายของคนไข้ฟุ้งกระจายออกมาได้เยอะอย
5: ่
0: าง
5: เงี้ยต้องมีการป้องกันเอง
0: ใช่หลักๆก็คือสวมหน้ากาก
5: มีหน้ากากใส่แว่น
0: เห็นไหมคุณหมอจะแต่งตัวเนี้ยไม่มีใครเห็นตัวจริงได้เลย
5: ใส่ถุงมือใส่แว่นใส่แมสก์ใ
0: ช่แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยมันจะมีตัวนี้ค่ะ
5: คุณหมออ๋อเป็นแบบนี
0: ้บางคนก็จะใส่แว่นเพราะว่าทำไมคะตาเรามีเยื่อบุบางทีน้ำลายคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได้เลือดคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได
5: ้และในขณะที่เรารับคนไข้ดูแลคนไข้เราเลือกไม่ได้
0: เรื่องไม่ได
5: ้
0: นะใช่ใช่นะเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำฟันและต้องดูแลฟัน
5: นี่เลยก็ต้องใส่แบบน
0: ี้ใช่ก็ต้องใส่อย่างนี
5: ้ถามจริงคุณหมอ
0: ค่ะ
5: อึดอัดไหมกับความเสี่ยงอะไรมันคุ้มกว่ากัน
0: คือมันจำเป็นต้องทำ
5: มันจำเป็นนะ
0: ใช่เพื่อตัวเองด้วย
5: ก็คือเราต้อง
0: ม
5: ีชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาคนไข้ต่อไป
0: นะต้องใส่ทั้งถุงมือด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเลยมือเป็นยังไงเหี่ยวขนาดไหนไม่มีใครเห็น
5: ไม่เหี่ยวเมื่อกี้มีหมอส่งดอกไม้มาฝากด้วยนะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคนไข้ทุกคนหรือว่าที่คนไข้เพราะจริงๆทุกคนต้องหาหมอฟันอย่างน้อย
6: ถึงไม่ปวดฟันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีฟันผุควรจะต้องมาเช็คเพราะบางทีฟันผุเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยตัวเองต้องมาให้คุณหมอช่วยตรวจนะคะโรคในช่องปากของเรานะคะทั้งโรคฟันผุทั้งโรคเหงื่ออักเสบเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่ป้องกันได
5: ้
6: คนไข้ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลตัวเองสักนิดนึงแปรงฟันเป็นประจำทุกวันนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันเนาะแล้วก็มาตรวจกับทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนครั้งหนึ่งมาเจอกันนิดนึงนะคะ นะเพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ
5: เพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับว่าบางทีนะครับปัญหาในร่างกายอื่นๆนั้นเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่มันลามต่อไปเรื่อย
6: ๆใช่ใช่
5: ถูกไหมฮะ
6: โรคติดในช่องปากหรือว่าฟันผุอาจจะไปมีผลกับโรคหัวใจได้ด้วย
5: โอ้โห
6: ใช่งั้นต้องวิจัยมาแล้วค่ะ
5: งั้นต้องมีโอกาสครับมาพบคุณหมอให้ได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือน
6: ค่ะใช่ค่ะ
5: แล้ววันนี้ครับขอบคุณคุณหมอกิฟต์ด้วยครับไว้มีโอกาสเข้ามาเป็นคนไข้
6: ได้ค่ะยินดีมากค่ะ

0: แต่ที่แน่ครับตอนนี้ขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมากับ Work with a Healthy Life ครับนะครับเรามาคุยกับผู้ช่วยคุณหมอกันบ้างดีกว่า
1: สวัสดีครับพี่สอน
2: สวัสดีค่ะ
0: วนเวลาสักครู่นึงนะครับระหว่างนี้พอได้นะ
2: ได้ค่ะ
0: พี่สอนครับการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย
2: ์
0: หรือว่าผู้ช่วยคุณหม
2: อ
0: ทำอะไรบ้าง
2: ก็ช่วยคุณหมอทำงานตั้งแต่คนไข้เข้ามาก็ช่วยให้นั่งที่เก้าอี้ทำฟัน
0: เช็คตัวข้อมูลคนไข้ไว้รอคุณหมอ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะก็ช่วยคุณหมอว่าคุณหมอทำอะไรก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให
0: ้หรือบางทีพอเราดูเคสแล้วเราก็จะพอรู้แล้วว่าคุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
2: ใช่ค่ะก็จะเตรียมล่วงหน้า
0: ผมไม่งั้นจะช้า
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหอ้าวถ้าอย่างนี้ในกรณีที่ว่าคุณหมอต้องเข้าใกล้คนไข้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยง
2: ใช่ค่ะ
0: ผู้ช่วยเสี่ยงพอ
2: ไหมเสี่ยงพอกันค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ติดกับคนไข้เหมือนกันค
0: ่ะในการใช้เครื่องมือต่างๆมีบ้างไหมครับพี่สอนครับที่ว่ามันอันตรายเพราะเห็นว่าบางทีมันเจาะแรงมากดูดแรงมากเสี่ยงแค่ไหน
2: ก็จะถ้าก็อาจจะถูกของมีคมทิ่มตาอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกฟุ้งละอองจากการทำงานเสร็จที่ระหว่างปฏิบัติงานอาจจะมีพวกน้ำลายพวกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายซึ่งเราก็ต้องป้องกันค
0: ่
2: ะ
0: พวกวัณโรควัณโรคก็จะหาได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะมีโอกาส
0: อย่างอื่นล่ะครับเช่นการดูแลร่างกายเช่นต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายนี่โอ้โหวูบไม่ได้เลยนะถ้าขาดสติปุ๊บไม่ได้เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างครับการดูแลตัวเองตรงนั้น
2: ก็
0: นอนให้เพียงพอ
2: นอนให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างเง
0: ี้
2: ยค่ะ
0: ออกกำลังกายไหม
2: ออกกำลังกายบ้างค่ะ
0: แล้วก็ต้องใช้สายตาไม่แพ้คุณหมอเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: ต้องมีช่วงพักไหมครับ
2: มีค่ะคนใหญ่ก็เสร็จเคสนึงก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยระหว่างรอที่คุณหมอเขียนชาร์ตอะไรเงี้ย
0: ครับผมขอบคุณพี่สอนด้วยเผื่อต้องทำงานต่อขอบคุณพี่สอนครับน
2: ี่
0: ค
2: ือ
0: เซตอุปกรณ์นะฮะวัสดุทันตกรรมนะครับออนแอนพีชุดรักษา
3: เพราะหน้าที่หลักของทันตแพทย์อย่างที่รู้ๆกันคือต้องตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและฟันการทำฟันวันละหลายๆชั่วโมงพฤติกรรมการทำงานที่ต้องก้มๆเงยๆปิดตัวเอี้ยวตัวเกรงข้อมือและนิ้วมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจากเครื่องกรอฟันเครื่องดูดน้ำลายการที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้ขณะทำฟันอันตรายจากอุปกรณ์ที่แหลมคมโรคแพ้ถุงมือที่คุณหมอฟันอาจจะต้องเจอจะมีวิธีการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
0: ขึ้นชื่อว่าคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทันตแพทย์ที่เมื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสไปเยี่ยมห้องทำงานกันแล้วนะครับมาในช่วงนี้คุยคุณหมอเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับถือว่ามีวิธีในการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้รู้กันด้วยนะครับมาคุยกับหมอเฟิร์สครับหรือว่าอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับผม
0: อาจารย์ครับคุณหมอครับถามก่อนเลยวันนี้เมื่อกี้เราไปดูคุณหมอฟัน
4: ครับ
0: ทันตแพทย์มาแล้วมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะ
4: เยอะครับก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับแต่เขาก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเขารู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรครับความเสี่ยงที่หมอฟันเจอบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเชื้อโรคนะครับความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเส
0: บ
4: ทั้งชนิด B และ C ครับการบาดเจ็บกล้ามเนื้
0: อ
4: หนึ่งที่เป็นบ่อยนะครับมันจะปวดบ่าปวดหลัง
0: ต้องกลมๆเนาะ
4: ใช่ครับในลักษณะของการผิดท่าทางเป็นระยะเวลานาน
0: ๆครับผม
4: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะอันหนึ่งที่หมอหลายๆคนก็เป็นครับรวมถึงผู้ช่วยด้วย
0: ไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเด็กๆครับคุณหมอครับไปหาคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันอย่างมากเลยนะฮะก็ใส่ผ้าหรือว่าหน้ากากติดเอาไว้เพื่อป้องกันการไอการจามของคนไข้แต่ตาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆผมจำได้ไม่มีแว่นนะสิ่งเหล่านี้มาอันตรายไหมครับอยู่ๆเจอคนไข้อ้าปากใส
4: ่
0: ทำไปทำมานี่มันมีอะไรออกมาบ้างครับคุณหมอครับ
4: ก็สารคัดหลั่งก็คือน้ำลาย
0: น้ำลาย
4: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเชื้อโรคอยู่ในน้ำลายเยอะแยะมากมายนะครับ
0: ฉีดยาอีกคุณหมอจะถอนฟันทีนี้โดนฉีดยาชาเข็มเท่านี
4: ้
0: ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ใช่
0: มันมีโอกาสไหมคุณหมอครับที
4: ่ใช่ครับทั้งเลือดเองหรือว่าน้ำลายเองเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นทั้งเชื้อ HIV เองหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเองก็จะกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมาก
0: โอ้โห
4: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสถิติแม้ว่าจะมีการกระเด็นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการกระเด็นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ย

0: มันมีนะครับโอเคตัวเลขอาจจะน้อย
1: ครับ
0: แต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเกิดความเสี่ยงแบบนั้นหรือว่ามีโอกาสหรือเกิดการติดเชื้อแบบนั้นนะครับซึ่งจริงแล้วมันป้องกันได
1: ้ครับเห็นคุณหมอฟันทั้งหลายต้องใส่ถุงมือด้วยคุณหมอแล้วมีบ้างไหมครับที่คุณหมอฟันบางคนบอกเป็นตุ่มแพ้แดงๆๆที่มืออ
0: ัน
1: นี้คือโรคแพ้ถุงมือเหรอครับ
0: ถูกต้องครับก็คือมันมีถุงมือยางที่เรียกว่าลาเท็กซ์
1: ครับ
0: ซึ่งตรงกลุ่มนี้ก็จะมีคุณหมอหลายๆคนซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะหมอฟันอย่างเดียวนะครับก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์และคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะแพ้ถุงมือที่เกิดจากน้ำยางตรงนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่คนกลุ่มนึงครับแล้วคนที่แพ้นอกเหนือจากจะมีผื่นที่เกิดขึ้นบริเวณมือ
1: แดงๆ
0: ก็อาจจะทำให้เกิดถึงขนาดเป็นโรคหอบหืดหายใจตีบมีเสียงวิดวีสที่เกิดจากหลอดลมที่ตีบแคบก็เป็นไปได
1: ้ครับ
0: ครับดังนั้นเรื่องของการแพ้ถุงมือไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการแพ้ที่เกิดจากบริเวณที่สัมผัสแต่อาจจะลงเข้าไปถึงในเรื่องของการแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจมีการหอบเหนื่อยก็ทำให้เป็นแบบนั้นได
1: ้แต่ในแง่ของสารเคมีตัวหนึ่งครับที่เห็นบอกว่าต้องใช้ในการอุดฟันครับคุณหมอ
0: ครับ
1: เอามาลกัม
0: ครับ
1: เขาบอกมีสารประหลอดอยู
0: ่ครับ
1: ก่อนจะถามว่าทันตแพทย์กับผู้ช่วยอันตรายไหมคนไข้อย่างพวกเราเลยครับคุณหมอครับอันตรายไหมฮะอุดมาหลายซี่เลย
0: ครับอันตรายน้อยมากครับเพราะในเรื่องของการดูดซึมประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 100% ของประหลอดมันดูดซึมได้แค่ 0.01% แค่นั้น
1: ก็คือนิดเดียว
0: นิดเดียวครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีการอุดฟันโดยใช้อะมาลกัมเอง
1: อ
0: ันนี้อันตรายน้อยมาก
1: โอเค
0: ไม่อยากให้ห่วงอะไร
1: นะนึกว่าต้องไปถอนฟันที่อุดออกมันจะเหลืออยู่10กว่าซี่เองนะครับผมแล้วในแง่ของคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์หร
0: ือ
1: ผู้ช่วยล่ะครับเห็นบอกว่าอันตราย
0: ครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการหายใจตลอดเวลา
1: ครับ
0: ในเรื่องของการหายใจสูดลมสารประหลอดเข้าไปเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
1: ครับ
0: ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ถึงจะสามารถมองเห็นการระเหยของประหลอดนั้น
1: ๆจริงหรือเปล่า
0: ดังนั้นเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาดังนั้นคนทำงานเองเนี่ยมีความเสี่ยงเต็ม
1: ๆ
0: แล้วถ้าได้รับในปริมาณมาก
1: ๆ
0: ก็มีโอกาสส่งผลต่อภาวะสมองจิตใจนะครับบางคนถึงขนาดเป็นบ้ามีภาวะจิตเภท
1: อัน
0: เนื่องมาจากการสูดดมประหลอดในปริมาณมาก
1: ๆ
0: ซึ่งตัวนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าถึงขนาดมีประสาทหลอนจิตเภทได
1: ้
0: นะครับถ้าสัมผัสในปริมาณมากๆจริงๆแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มากอะไรถึงขนาดนั้นครับในแง่ของการปฏิบัติงานในห้องฟันนะครับจะเป็นการสะสมเรื้อรังมากกว่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังพอเป็นพิษเรื้อรังในระยะยาวๆสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทของเขาในระยะยาวๆครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครรภ
1: ์
0: เพราะตัวประหลอดเองเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปในรกแล้วส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเขาได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหมอฟันที่ตั้งครรภ์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการตั้งครรภ์อยู่เราไม่อยากให้สัมผัสประหลอดเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
1: คุณหมอส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าครับในช่วงนี้ครับอยากฝากถึงคุณหมอฟันด้วยกันเองหรือว่าผู้ช่วยหรือเขาเรียกว่านักปฏิบัติการด้านทันตกรรม
0: ครับ
1: ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างครับ
0: แน่นอนครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสารประหลอดที่พวกเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะต้องมีการวัดประหลอดในอากาศเป็นระยะอาจจะต้องมีรวมถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะประหลอดเป็นระยะเช่นกันว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสารประหลอดเกินมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับว่าตัวเองมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของของมีคมที่มีโอกาสทิ่มตำนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงมือหน้ากากนะครับแว่นตาเขาเรียกก็อกเกิลนะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นในวันนั้นๆไหมนะครับก็ไม่อยากให้ละเลยตรงนี้ไปถ้าทำได้ทุกอย่างคุณพวกเราทุกคนก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได
1: ้นั่น
0: ครับ
1: และพวกเราคนไข้เองก็สามารถจะไปหาคุณหมอด้วยความสบายใจได้ว่าแหมเป็นที่ที่ปลอดภัยจริง
0: ๆถูกต้อง
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับหมอเฟิร์สครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: คุณผู้ชมครับอาชีพทันตแพทย์และอาชีพผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมนะครับถืออาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงครับสังเกตไหมครับยังเป็นอาชีพที่มีใครหลายคนฝันและก็อยากจะเป็นครับและก็เป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตัวหรือ

0: แลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานอย่างมีสุขภาพดีกันด้วยวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีอาชีพใดมานำเสนอกันจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: วัคซีนโควิด -19 มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเมื่อพูดถึงวัคซีนโควิด -19 นะคะบางคนอาจจะยินทั้งข่าวที่จริงแล้วก็ไม่จริงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเชื่อแรกกันเลยนะคะวัคซีนโควิด -19 มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีอันนี้จะต้องบอกว่ามีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงถ้าโรคนั้นจะหายขาดหรือหายจากโรคระบาดได้เนี่ยนะคะวัคซีนเป็นส่วนสำคัญนะคะถามว่ามีโรคอะไรบ้างที่หายจากโรคระบาดแล้วก็คือฝีดาษก็ถือว่าเป็นโรคที่มีวัคซีนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโรคที่จะมีการหยุดการระบาดได้ในอนาคตนะคะเช่นมาลาเรียนะคะหรือว่าโรคหัดนะคะแต่ถามว่าโควิด -19 เองนะคะจะหายจากการเป็นโรคระบาดได้หรือไม่นะคะอาจจะไม่ใช่วัคซีนอย่างเดียวนะคะที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หยุดโรคระบาดได้นะคะอาจจะต้องมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นประสิทธิภาพที่ดีมากๆของวัคซีนนะคะรวมถึงคุณสมบัติของตัวไวรัสนะคะแล้วก็โรคนั้นๆเนี่ยจะต้องไม่มีแหล่งรังโรคในสัตว์รวมถึงนโยบายของแต่ละประเทศแล้วก็นโยบายของทั้งโลกที่เราจะช่วยกันให้หยุดการระบาดนี้ได้หรือไม่ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าวัคซีนอย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะหยุดโรคระบาดได้ค่ะมาดูความเชื่อที่2นะคะวัคซีนโควิด -19 อาจจะมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอันนี้ก็ต้องตอบว่าไม่จริงนะคะแน่นอนในส่วนของผลข้างเคียงระยะสั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรบ้างนะคะผลข้างเคียงระยะยาวเราก็ตามมาประมาณ1ปีซึ่งเราก็ทราบระดับหนึ่งแล้วนะคะว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างในช่วงขั้นตอนของการที่พัฒนาแล้วก็การวิจัยวัคซีนเนี่ยนะคะก็มีการคิดค้นอย่างดีนะคะเพราะนั้นก็คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไว้วางใจกับผลข้างเคียงนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีการระบาดของโควิด -19 อยู่ค่ะมาดูความเชื่อถัดไปนะคะวัคซีนโควิด -19 อาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอันนี้จะต้องขอบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงเอ๊ะถ้าเรามีไข้นะคะแสดงว่าภูมิเราขึ้นดีหรือเปล่าจะบอกว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่จะมีผลกับภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะอันดับแรกคือชนิดของวัคซีนนะคะถ้าเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะคะหรือเป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์อันนี้ก็จะทำให้ภูมิขึ้นสูงดีกว่าปัจจัยที่2คือปัจจัยทางด้านตัวบุคคลนั่นเองนะคะคือ1อายุถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นน้อยกว่าคนที่อายุน้อยนะคะรวมถึงโรคประจำตัวที่มีโดยเฉพาะที่ทำให้เกิดภูมิกันบกพร่องเป็นกลุ่มโรคมะเร็งได้ยากดภูมิหรือได้รับเคมีบำบัดอยู่นะคะกลุ่มนี้ก็ถือว่าจะทำให้ภูมิไม่ดีนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะใครบ้างนะคะที่ควรจะได้รับวัคซีนโควิด -19 ต้องขอเรียนว่าทุกท่านนะคะควรจะรับวัคซีนโควิด -19 ถ้าไม่มีข้อห้ามใดๆคนที่ไม่ควรจะได้รับจริงๆมีอยู่3ข้อนะคะข้อแรกก็คือคนที่แพ้นะคะวัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีนโควิด -19 นะคะก็ไม่ควรจะได้รับวัคซีนชนิดเดิมนะคะที่วินิจฉัยโดยแพทย์หรือว่ารับรองโดยแพทย์กลุ่มที่2คือคนที่มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันอย่างรุนแรงกลุ่มที่3คือกลุ่มที่อายุที่ยังไม่ได้รับการรับรองนะคะประเทศไทยเราเองเนี่ยคือรับรองให้ตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปนะคะที่สามารถรับวัคซีนโควิด -19 ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอายุยังไม่ถึงก็ยังไม่เป็นข้อบ่งชี้สำหรับการรับวัคซีน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้

0: ราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: นี
0: ่มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็ทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับวันนี้รายการสดนะครับอยู่กับผมเป้พานุพงษ์กันนาธิกรครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็หยิบข่าวแน่นอนที่สุดว่าในช่วงตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวที่ร้อนแรงที่สุดนะฮะก็คือเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาตินะฮะแผ่นดินไหวแล้วก็สะเทือนมาถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพบหมอรามาของเราในวันนี้นอกเหนือจะมีข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่ตามมาเนี่ยครับวันนี้ก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่หลายคนก็จริงๆอาการก็ดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยโอ้โหคนแพนิคมากรวมถึงพวกอาการเจ็บป่วยต่างๆที่ได้ยินกันมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่วันนี้จะได้คุยกันแล้วก็อีกประเด็นนึงที่จริงๆผมติดตามข่าวผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะเรื่องของการอพยพคนไข้เพราะว่าดูเหมือนเป็นการเตรียมการที่พร้อมมากๆเลยนะฮะวันนี้ก็มาที่โรงพยาบาลรามาก็มีโอกาสก็จะได้ซักถามถึงประเด็นนี้ด้วยนะเกี่ยวกับการเตรียมการของทีมแพทย์ต่างๆนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเลยนะครับวันนี้คุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
1: ศุกร์ที่แล้วบ่ายๆอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาล
2: บ่ายๆค่ะก็จริงๆแล้วไม่ได้อยู่เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปตรวจตาค่ะ
1: ไปตรวจตาคนอื่นหรือว่า
2: ใช่ไปรับการตรวจตาก
1: ็
2: คืออาจารย์คุณหมอตาตรวจ
1: ที่
2: อ
1: ี
2: กทีนึงใช่ใช่ค่ะไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งพอดีเป็นโรงพยาบาลที่พี่ผ่าตัดตาไว้ค่ะก็กำลังวนรถลงจากที่จอดรถพอดี
1: อ๋อเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้วตรงกดว่าไม่รู้หรอกค่ะว่าแผ่นดินไหวนึกว่ารถเสีย
1: อ๋อถ้าเอ้ยทำไมรถชั้นสั่น
2: อ่ะใช่ทำไมมันคุมยากจังเลยเพราะมันเป็นทางลาดลงวนนี่ทำไมมันคุมยากจังเลยหรือรถจะเสียอีกแล้วรถเราก็เป็นผู้สูงวัยแล้วด้วย
1: ต้องหาเรื่องเสียตังค์เอาอีกแล้ว
2: ใช่รถเพิ่งไปออกจากอู่มาก็ไม่นะจะเสียอีกไม่ได้ก็มัวแต่คิดก็วนไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเลี้ยงลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้าตึก
1: เป็นยังไง
2: ค่ะ
1: ก็คนเต็มเลย
2: คนเต็มเลยก็ยังงงๆอยู่ว่า
1: เขาทำอะไร
2: เขาทำอะไรก็ยังณจุดนั้นก็ยังกังวลเรื่องรถอยู
1: ่ในหัวนี่คิดแต่เอาอีกแล้ว
2: ค่ะ
1: จะเสียอะไรอีกแล้ว
2: ใช่ใช
1: ่มาถึงบางอ้อตอนไหนฮะ
2: ตอนพี่ชายโทรเข้ามาค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะพี
1: ่นานไหมฮะหลังจากที่ออกจากตึกไปแล้ว
2: ไม่ค่ะกำลังอยู่หน้าตึกกำลังจะเลี้ยวออกถนนก็เอ๊ะเขาวิ่งไปไหนกันนะก็กำลังคิดอยู่สักพักโทรศัพท์ก็ดังก็เป็นพี่ชายค่ะลูกพี่ลูกน้องที่ตรงก็บอกว่าอยู่ไหนเนี่ยแผ่นดินไหวนะรู้ไหมความรู้สึกแรกดีใจจังเลยรถเราไม่เสีย คือเจ็บไปเยอะคุณเป้
1: กับรถคันน
2: ี้กับเจ็บไปเยอะเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านั้นไงจะจ่ายไปหลายตังค์ไงก็แบบไม่นะไม่เสียโอ้ดีจังเลยรถเราไม่เสียสภาพแผ่นดินไหวเหรอคะพี
1: ่ขนาดนี้เลยมันสั่นขนาดนั้นเลย
2: ใช่ค่ะก็จะรู้ช้านิดนึงค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกคนก็ออกมาเต็มถนนพระราม4
1: คือเอาจริงๆนะฮะขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมฮะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เนื่องจากมันจะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะที่มันแรงขนาดนี
2: ้ขนาดนี้
1: นะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือภัยแผ่นดินไหว
2: ใช่
1: เพราะที่ผ่านมาโอเคคนกรุงเทพอาจจะมีบ้างที่แบบยกโยกฮะยกโยกอ๋อแต่มันนิดหน่อยซึ่งเราไม่รู้สึกว่ามันคือภัย
2: ค่ะ
1: เรารู้สึกว่ามันคือผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มาจากโอเคภาคเหนือบ้างประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรลักษณะแบบนั้นแต่คนเหนือเนี่ยโอเคมี
2: ก็อาจจะชินนะเพราะว่าเขานั้นแต่ว่าจริงๆทางภาคเหนือเนี่ยได้มันมีโอกาสดูข่าวทีหลังก็พบว่าโหเขาก
1: ็หนักเลยครับหนักเลย
2: คอนโดอันนึงคือเบี้ยวเลยอะค่ะค่อนข้างแรงทีเดียวใกล้ใกล้ถ
1: ึ
2: งกลางด้วย
1: คือคนเหนือเนี่ยอาจจะน่าจะพอมีภูมิบ้างเพราะว่าเวลาแผ่นดินไหวขนาด 2-3.5 ยังพอรู้สึกสั่นไหวแบบว่าเฮ้ยโคมไฟสั่นอาจจะมีกำแพงวิ่งบ้างนิดหน่อยร้าวบ้างอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่คนไทยได้เรียนรู้ใหม่
2: ใ ใช่ค่ะเหมือนตอนเกิดสึนามิเมื่อหลายปีก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เลยตอนนั้นคนไทยก็ไม่รู้จัก
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วกลายมาเป็นพอเรารู้จักสึนามิอะความรู้อะไรต่างๆเนาะก็ตามมาเต็มไปหมดเลย
2: จริงๆโลกของเราก็เปลี่ยนทุกวันนะคะทำให้พี่ก็รู้เหมือนก็ได้รู้เหมือนกันว่าโอ้จริงแล้วมันมีโอกาสเกิดได้ทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
1: ครับคุณหมอพิษเนาะฮะผมเนี่ยก็เนาะก็ใช้ชีวิตมา 4-50 ปีกันเนาะแล้วบางทีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าประสบการณ์เราเยอะแล้วผ่านโลกมาเยอะแล้ว
2: น่าจะไม่นะก็แผ่นดินไหวค่ะ
1: เนาะเป็นอะไรที่มันก็มีเรื่องที่มาคุยกันต่อได้เยอะมากๆเลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะใช่
1: คุณหมอหลังจากที่โอเคผ่านแผ่นดินไหวไปแล้ววันแรกที่ออกตรวจน่าจะวันจันทร์ไหมหรือว่า
2: จริงๆวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ก็ไปทำงานตามปกติ
1: ออกวันเสาร์มาทำงาน
2: ใช่
1: คนไข้เยอะขึ้นไหมฮะหรือว่าคนยังกลัวไม่มา
2: ไม่ปรากฏว่าวันนั้นไข้น้อยมากคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะเยอะค่ะคือทราบมาก่อนแล้วว่าวันนั้นจะคนไข้นัดหลายคนแต่เอาเข้าจริงก็มากันสักครึ่งนึงค่ะที่เหลือยังเมาแผ่นดินไหวอยู
1: ่โอเคยังกลัวอยู่ในมุมที่คนไข้มาหาคุณหมอพิษเกี่ยวกับเมาแผ่นดินไหวหรือว่ามีอาการที่มันเจ็บป่วยเพิ่มเติมจากการที่แบบต้องอพยพต้องหนีออกจากตึกแนวเนี่ยมีเยอะไหมฮะ
2: กลับมีไม่เยอะ
1: ไม่เยอะ
2: เพราะว่าใช่ค่ะพอดีผู้สูงวัยที่ดูแลเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้อยู่คอนโดแบบคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ยไม่ค่อยแย่เท่าไหร่แต่ว่าประเด็นจะอยู่ที่ผู้สูงวัยที่อยู่ในเราเรียกไม่ว่าจะเป็นสถานบริบาลโรงพยาบาลเนี่ยที่เป็นตึกสูงหรือคนที่อยู่คอนโดเนี่ยการอพยพเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยที่เขาอยู่บ้านของเขาเอง2ชั้นเนี่ยค่ะ3ชั้นเนี่ยกลับไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้ด้วยแล้วก็มีคนไข้แบบกำลังงีบหลังอาหารกลางวันค่ะค่ะก็คนก็ไปปลุกคุณตาคุณยายหลายบ้านเลยนะคะที่เล่าให้ฟังไปปลุกเอาคุณตาคุณยายหลับกันอร่อยเลยคือไม่รู้เลยค่ะเหมือนรู้สึกเหมือนแบบอ้อมีคนแบบแหว่งเปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
2: ่ะถ้าจะได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลับฝันดีไม่ค่อยมีใครกวนตกใจหรืออะไรเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นกลายเป็นคนวัยทำงานค่ะหรือคนที่เป็นผู้ดูแลค่ะผู้สูงวัยที่จะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์ครั้งหน้าเนี่ยเราจะย้ายผู้ป่วยยังไงเพราะว่าจริงๆผู้ป่วยหลายๆรายที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขามีภาวะที่เราเรียกว่าติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงเพราะฉะนั้นเวลาจะย้ายเนี่ยจะย้ายอย่างไรค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องเตรียมการต่อไปในอนาคตค่ะจริงๆเขาบอกว่าแผ่นดินไหวทำนายไม่ได้ใช่ไหมคะก็เราก็ไม่เคยซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวเนาะน่าสนใจดีแต่ว่าจริงเราก็จะมีการซ้อมเรื่องของอุบัติภัยอื่นๆเช่นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้การอพยพเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นระเบียบมันเป็นระเบียบไม่ได้แย่มากอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลต่างๆเคยโรงพยาบาลต่างๆเคยซ้อมแผ่นดินไหวไหมก็ต้องเรียนว่าก็
1: ไม่เคยเนาะ
2: คิดว่าไม่น่ามีใครที่ซ้อมแผนนี้นะคะเพราะว่าหรืออาจจะมีแต่พี่อาจจะไม่ทราบเพราะว่าจริงๆมันเกิดน้อยมาก
1: อืมใช่
2: แต่มีคนมากระซิบบอกว่ามีหมอดูหมอดูทำนายค่ะคุณเต้ว่าอาจจะเกิดอีก
1: จะมาอีกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะคิดก็บอกเอ้าแต่จริงๆหมอแผ่นดินไหวมันเดาไม่ได้นะแต่ก็มีคนบอกว่ามีหมอดูทำนายไว้ตอนนี้ก็เลยทุกคนเกือบจะทุกบ้านเลยเหมือนแบบซักซ้อมไว้ส่วนใหญ่ที่เจอบาดเจ็บจะเป็นผู้ดูแล
1: มากกว่า
2: ผู้ดูแลมากกว่า
1: ค่ะอย่างโรงพยาบาลรามาธิบดีเองเมื่อถึงเดือนยังคะที่บอกไฟไหม้ตอนนั้น
2: ยังไม่ถึงดีค่ะยังไม่ถึงดี
1: ตอนนั้นก็อพยพ
2: ตอนนั้นอพยพคื

0: พี่ต้องบอกว่ามันมีความพอเหมาะในความการโชคร้ายที่เรามีอุบัติภัยหลายครั้งเนี่ยก็คือเราเพิ่งเสร็จจากการอพยพตอนที่ไฟไหม้โรงพยาบาลใช่ไหมคะจริงๆวันนั้นเนี่ยเรายังประชุมทบทวนกันอยู่เลยในวันศุกร์นะคะว่าจากบทเรียนไฟไหม้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรทางโรงพยาบาลหรือทางคณะแพทย์เนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเราจะต้องซ้อมตรงไหนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังประชุมอยู่เลยก็แผ่นดินไหว
1: กำลังคุยเรื่องนี้ด้วย
0: ใช่คือประชุมจบแล้วกำลังไปหัวข้อถัดไปก็แผ่นดินไหว
1: โอ้
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็น่าจะมีความตระหนักหรือว่าตื่นอยู่พอสมควรที่ว่าเอาล
0: ่ะ
1: ถ้าเจอแบบนี้1 2 3 4ในการอพยพหรือว่านำผู้ป่วยออกจากตึกต้องทำยังไง
0: ใช่ค่ะคือปกติเราจะมีการทบทวนอยู่แล้วในทุกๆปีค่ะเรื่องของการอพยพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ้าคุณเป้ยังจำได้ในอย่างตอนที่มีไฟไหม้ก็จะเห็นว่าทุกคนค่อยๆทยอยลงบันไดมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันเกิดขึ้นทุกตึก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละตึกเนี่ยก็จะต้องค่อยๆย้ายคนไข้ของตัวเองลงมาค่ะก็เราส่วนใหญ่เวลาแผนในการอพยพเราจะอพยพคนที่หนักที่สุดก่อนถ้าทำได้ค่ะก็เช่นไข้ในหอผู้ป่วยวิกฤตค่ะหรือคนไข้ที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะต้องอพยพเขาก่อนค่ะเราก็ค่อยๆเป็นผู้ป่วยลำดับที่แข็งแรงมากขึ้นเนี่ยลองลงมาจนถึงกลุ่มที่เดินได้หรือเช่นเราต้องช่วยเบบี้น้อยก่อนเพราะเบบี้น้อยแบบไม่รู้จะไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลักการที่ถูกต้องก็ค
0: ือ
1: ต้อง
0: เอาคนที่หนักก่อนใช่มันก็จะเราก็จะไล่ย้ายลงมาตั้งแต่ผู้ป่วยวิกฤต
1: นะฮะเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยๆลงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องเจาะประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไล่เรียงไปทีละประเด็นข่าวนะฮะเอาข่าวแรกกันก่อนก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็1สัปดาห์แล้วนะเอาจริงๆคือเราฟื้นตัวค่อนข้างไวนะ
0: ฮะจริงๆพิดว่าไวนะคะพิดว่าไวถ้าเราไม่มีข่าวที่น่าสะเทือนใจของเรื่องตึกถล่มซะก่อนเนี่ยจริงๆ
1: จบแล้วเนาะ
0: ว่ามันเราฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วค่ะแล้วผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกวันแรกๆเนี่ยยังอาจจะยังงงๆกันอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะแม้กระทั่งทีมบุคลากรสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ยังงงๆอยู่นะคะเราตกลงรับมือไปถูกหรือเปล่า
1: ค่ะก็ฟื้นตัวค่อนข้างไวอาจจะวันจันทร์อาจจะมีแพนิคอยู่บ้างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับเพราะว่าวันศุกร์พอไหวเสร็จปั๊บหลายๆคนเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยไม่ใช่หลายคนทุกคน
0: ใช่
1: ออกจากตึกไปแล้วกลับบ้านแล้ว
0: ใช่
1: นะฮะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านนะฮะแล้ววันจันทร์เนี่ยกลับมาเข้าตึกทำงานอีกไอ้ตรงนั้นแหละที่สายสายที่เที่ยงที่มีแพนิคคนกรูกันออกมา
0: ใช่ๆค่ะแต่เห็นบอกว่าอันนั้นเหมือนเรารู้สึกไปเองว่ามันไหวใช่ไหมคะ
1: คืออันนั้นเห็นทางผู้ว่ากับปอที่ออกมาแถลงช่วงเที่ยงวันนั้นบอกว่าแพนิคนะฮะตึกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันเสียหายเพิ่มเติมจากเมื่อวันศุกร์ที่แผ่นดินไหวแล้วมาเสียหายอีกทีวันจันทร์นะครับเพียงแต่ว่าก็บอกว่า after shock มันมีที่เมียนมาจริงๆเพียงแต่ว่าไม่
0: น่าจะส่งมาถึงกรุงเทพ
1: ใช่นะฮะอันนี้
0: ก็เ
1: รียกว่
0: าแต่ว่าแน่นอนมันมีความพี่คิดว่ามันมีความกลัวอยู่นะคะอย่างวันเกิดเหตุวันศุกร์วันเสาร์ที่พี่ทำงานเนี่ยก็หนึ่งในคนที่งงเดินโซซัสโซเซก็คือผู้ช่วยหมอเองเนี่ยค่ะ
1: เพราะยัง
0: เขาก็จะยังรู้สึกเหมือนเขาแบบงงๆอยู่เดินเป๋ๆอยู่
1: นี่คือโรคที่บอกว่าเป็นอาการสมองเมาแผ่นดินไหว
0: ใช่ใช
1: ่จริงๆโรคเนี่ยฮะหรือเขาเรียกโรคหรืออาการถึงจะถูกต้อง
0: คุณพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นอาการ นะคะ
1: อย่างอาการสมองเมาแผ่นดินไหวเอาจริงๆนะฮะผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยได้ยินด้วยเพิ่งมาได้ยินตอนที่เนี่ย
0: พี่ก็เพิ่งทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่ผู้ช่วยของตัวเองเนี่ยบ่นให้ฟังเนี่ยก็ยังหัวเราะเขานะคะบอกว่ามันเหมือนเมารถหรือเปล่าที่แบบพอเราเมารถแล้วมันน่าจะดีขึ้นค่ะก็หรือว่ามันมีโรคนี้จริงๆก็ไปเซิ
1: ร
0: ์ชค่ะดูในตำราแพทย์ก็มีจริงๆค่ะใช่
1: มันเกิด
0: แต่จริงมันก็เป็นระบบการรับการทรงตัวของเราเนี่ยค่ะ ที่มันเหมือนกับมันเสียสมดุลไป
1: ซึ่งมันเป็นอาการชั่วคราว
0: ใช่ๆตอนนี้เขาก็หายแล้วปกติ
1: ไม่ต้องกินยา
0: พอดีคนนั้นเป็นเยอะนิดนึง
1: ต้องกิน
0: ก็เลยให้กินยาเหมือนยากลุ่มยาแก้เมารถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งก
0: ็ช่วยได้บ้างก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆพยายามแบบส่วนใหญ่วิธีแก้ง่ายๆก็พยายามไม่ไปทำอะไรที่กระตุ้นให้เรารู้สึกงงมากขึ้นเช่นดื่มน้ำเยอะๆไม่ให้ร่างกายขาดน้ำพักผ่อนให้เต็มที่พยายามไม่ดูอะไรที่มันแบบเคลื่อนไหวมากๆค่ะมันจะทำให้เรางง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อย่างอาการ
0: เนี่ยถ้าเป็นเยอะก็ต้องกินยาเหมือนยาพวกยากลุ่มแก้เมารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอนพักให้เต็มที
1: ่ฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะไปสัมพันธ์กับพวกหินปูนในหูหรือว่าคนที่มีอาการบ้านหมุนอยู่แล้วไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับ
0: พี่คิดว่ามันไม่ได้มีว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเพียงแต่อาการมันคล้ายกันและพี่คิดว่าในกลุ่มคนที่เขาเคยเป็นบ้านหมุนมาก่อนเนี่ยเขาน่าจะไม่มีใครที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองบ้านหมุนเนาะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าอาการเหล่านั้นยังเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องมาดูแล้วล่ะว่าเป็นโรคบ้านหมุนเดิมของเขาหรือจริงๆเป็นอาการที่กระตุ้นจากการเกิดแผ่นดินไหว
1: แพนิคมีส่วนไหม
0: ครับแพนิคก็มีส่วนแต่ว่าเราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นแพนิคเนี่ยมันจะต้องมีอาการร่วมหลายๆอันมากด้วย
1: ใจสั่น
0: เช่นใจสั่นเหงื่อแตกอะไรเงี้ยพี่คิดว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นโรคแพนิคอ่ะมันต้องมีความรุนแรงหรือการเกิดซ้ำหรือเราไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอันนี้มันเปลี่ยนเป็นความกลัวกับความตกใจธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย
1: ์คือกลัวตกใจเป็นสเต็ปที่เป็นคนนะฮะเวลามีอะไรมากระตุ้นมันก็กลัวก็ตกใจแต่ถ้าเป็นโรคแพนิคมันจะไปอีกสเต็ปนึง
0: ใช่ใช่ก็คือจะเป็นทีเป็นบ่อยบางทีก็เดาไม่ได้อยู่ก็เป็นขึ้นมาไม่มีแผ่นดินไหวก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะฮะสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะถ้าเปรียบง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมเหมือนแบบเรานั่งรถติดอยู่เงี้ยรถข้างๆเขาค่อยๆเคลื่อนแล้วเราก็นึกว่าเฮ้ยรถเราเคลื่อนหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่รถเราเคลื่อนแต่เป็นรถข้างๆเนี่ยมันเคลื่อนสักพักนึงเนี่ยมันจะรู้สึกมึนๆตกลงอะไรยังไงกันแน
0: ่ก็เป็นเรื่องของระบบรับการทรงตัวหาระบบการทรงตัวกับการรับรู
1: ้
0: เขาเรียกมิติสัมผัสมันก็จะงงๆเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นที่มันเหวี่ยงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นเราเหวี่ยงไปด้วยแต่ว่าอันนี้คือเราอยู่เฉยๆแต่รอบตัวเหวี่ยงค่ะลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
1: นะฮะคนที่วิ่งลงมาอพยพเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผมได้ยินคนบ่นเยอะนะคือไม่ค่อยได้แบบแอคทีฟหรือว่าวิ่งอะไรขนาดนั้นแล้วต้องวิ่งลงมาบันไดหลายๆขั้นแล้วมีอาการบาดเจ็บอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าวิ่งจากตึกที่สูงมากๆคือปกติโดยอายุที่มากขึ้นเนี่ยข้อเข่าของคนเราเนี่ยมันจะเสื่อมอยู่แล้วเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่คุณหมอไม่ค่อยชอบก็คือการลงก้าวลงน้ำหนักมันจะลงมันจะทำให้เข่าเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายอยู่แล้วค่ะก็ทำนี้ลงหลายรอบด้วยเนาะบางคนอยู่ชั้นแบบ20อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องลงเร็วด้วยเนี่ยมันหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะที่เราเจอก็จะมีกล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อประคองเข่าขาเจ็บน่องบ้างค่ะแล้วก็บางคนก็จะเจ็บตรงข้อเท้าค่ะขึ้นกับว่าเราเดินเอาน้ำหนักลงตรงไหนค่ะแต่ว่าการบาดเจ็บเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเราเจอเนี่ยก็มักจะหายได้ในที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เขาก็จะบอกกับเราด้วยนะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงพ
1: อ
0: ค่ะมันก็ต้องค่อยๆต้องช้าค่ะแต่วันนั้นก็มีผู้สูงวัยบางรายที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมชั้นสูงๆเนี่ยค่ะเขาก็ค่อยๆลงมานะคะแต่เขาอาจจะลงช้าหน่อยเขาอาจจะลงช้าหน่อยแต่เขาค่อยๆลงมาเรื่อยๆได้
1: ผมว่าใจท่านเนี่ยท่านอยากจะลงไว
0: แต่ว่าไม่ไหว
1: แต่ร่างกายไม่ไหวคือใจเนี่ยไปอยู่นอกตึกแล้ว
0: เชื่อว่าทุกคนอยากออกนอกตึกหมด
1: ใจมันแบบว่าเมื่อไหร่ฉันจะแบบไปถึงพื้นราบออกนอกตึกนี้ให้ได้ก็ดีแต่ร่างกายอะไปไม่ไหวจริงๆ
0: ก็มีบ้านนึงมาลงมาจากชั้นน่าจะ10 กว่าๆเลยอะค่ะแล้วก็มาพักครึ่งทางนั่งหลบมุมก่อนตรงบันไดหนีไฟเพราะว่าแบบเริ่มปวดขาพอเบาปวดก็ค่อยๆไต่ลงมาค่ะ
1: ถ้าสมมติที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมันหายเองเนาะแต่พออายุมากๆแล้วอะมันหายช้ามากเลยจะไปต้องกินยาไหมครับ
0: ถ้าการปวดนั้นเนี่ยเป็นมากจนกระทั่งกวนการทำกิจวัตรประจำวันเช่นแผ่นดินไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่เราเดินพื้นราบเราจะไปจากจุดนี้ไปห้องครัวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดเมื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทานยาได้เพราะว่าในช่วงวันแรกๆเนี่ยมันจะมีการอักเส
1: บ
0: จากการถูกกระตุ้นเยอะค่ะอาการปวดเมื่อยอาจจะมีมากก็อาจจะทานยาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะทานยาแก้ปวดเมื่อยหรืออาการยาที่ลดการอักเสบอะไรก็ตามเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมและมีข้อห้ามในการใช้ยาเหล่านั้นไหมแต่ว่าถ้าง่ายที่สุดที่อาจารย์แนะนำเลยเนี่ยก็คือถ้าปวดแม่ง่ายที่สุดก็คือพารา1เม็ดทุก6ชั่วโมงแล้วก็ถ้าวันแรกๆเนี่ยอาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการปวดอาการอักเสบพอวันที่2ที่3เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ค่อยๆ ยืดกล้ามเนื้อค่อยๆฟื้นฟูมันกลับมาใช้ใหม่ก็จะดีขึ้นเพราะจริงๆการบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดจากเราทำท่าเดิมซ้ำๆมันก็จะมีกล้ามเนื้อบางมัดที่เหมือนกับเกร็งหรือปวดมากเพราะมันจะจับตะคริวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราทำซ้ำแล้วเราทำเร็วเพราะฉะนั้นโอกาสที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะเกิดการบาดเจ็บก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องเวลาฟื้นก็ต้องค่อยๆฟื้นอาจจะนวดยืดก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกเดินให้มากขึ้นค่ะอาการปวดก็จะหายไปได้ค่ะ
1: แต่ถ้าครบมาสัปดาห์นึงแล้วเนี่ยแต่ก็ยังปวด
0: ใช่หรือเดินแล้วมีลักษณะผิดปกติมีการบวมแดงร้อนตอนที่ลงมานี่ไม่แน่ใจว่าข้อเท้าพลิกไหมขาเราลงน้ำหนักผิดไหมไอ้อย่างนี้จะอาจจะต้องมาเจอคุณหมอค่ะ
1: ครับเพราะว่าอาทิตย์นึงแล้วจริงๆมันน่าจะหาย
0: ใช่ใช่อย่างน้อยมันต้องดีขึ้นถ้ามันไม่หายไปเลยนะคะมันควรจะต้องดีขึ้นหรือถ้ามันยังมีจุดกดเจ็บมีลักษณะบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ดูเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เป็นกระดูกที่หักมันเป็นเส้นเอ็นที่เกิดจากการบาดเจ็บ
1: ซึ่งเส้นเอ็นนี่มันจะลึกกว่ากล้ามเนื้อไหมฮะ
0: มันจะเป็นใช่ค่ะมันจะเป็นส่วนปลายของกล้ามเนื้อซึ่งมันจะเหมือนกับยืดหดข้อต่อต่างๆเหมือนกับเราทำซ้ำๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได
1: ้ซึ่งการที่มันจะรักษาให้มันดีขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อน่าจะหายได้ไวสุด
0: ใช่
1: แล้วก็เส้นเอ็นอาจจะต้องใช้เวลา
0: ใช้เวลานานกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กระดูกตามมาน
1: ะฮะเอาไปดูที่ข่าวที่สอง
0: ค่ะ
1: นะฮะเรื่องของผู้ป่วยโรคหัวใจที่วิ่งหนีแผ่นดินไหวลงมาจากคอนโด
0: ค่ะ
1: คือจริงๆยังไงฮะคือโรคหัวใจไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายหรือว่าไม่ควรหัวใจเต้นเร็วหรือยังไงฮะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: จริงๆอ่ะมันถูกบางส่วนแต่ไม่ถูกทั้งหมดถ้าโรคหัวใจนั้นเนี่ยได้รับการรักษาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช้คำว่าการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจกับปอดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัยค่ะซึ่งปกติถ้าเขาได้รับการดูแลอยู่แล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าอันนี้เริ่มออกกำลังได้แล้วนะเริ่มช้าๆก่อนค่ะแต่นี้เราก็ต้องมาดูอีกว่าคือเราไม่รู้จริงๆว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยในความตื่นเต้นตกใจเนี่ยแน่นอนหัวใจเราอาจจะเต้นเร็วขึ้นก็ได้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเกิดที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้รับการขยายหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยแล้วเราตื่นเต้นมากๆเนี่ยเราหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดผลเสียได้ก็คือถ้าเรามีเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นเร็วเลือดมันก็เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงไม่พอเลี้ยงไม่ทันค่ะหรือมันอาจจะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ได้ค่ะเกิดแล้วหัวใจขาดเลือดแล้วเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: อย่างเคสนี้นะฮะก็ของวันที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแหละฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว28มีนาคมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพจากโรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุจาก01669นะครับชายหมดสติบริเวณคอนโดแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบนายธรรมนุอายุ64ปีตอนนั้นบอกอาการสาหัสแล้วเพราะหมดสติไม่หายใจนะครับ ก็ปั๊มหัวใจนานกว่า20นาทีแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่า

0: ว่าตอนแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับผู้พักอาศัยเนี่ยต้องวิ่งหนีอย่างโอลหม่านนายธนุเนี่ยนะฮะธนุนะฮะได้วิ่งลงมาถึงชั้นล่างภายในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีก่อนจะล้มหมดสติเบื้องต้นทราบว่ามีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจเพราะนั้นอย่างเคสแบบนี้ครับคุณหมอว่าเหนื่อยจัดหรือตกใจจัดเราบอกได้ไหมครับ
1: ไม่ได้แต่ว่าจะเห็นว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่ร่วมกันคือเหนื่อยมาก
0: ค
1: ือแป๊บเดียวใน1นาทีเนี่ยหัวใจมันปั๊มเร็วมากค่ะรวมไปถึงไหนจะตื่นเต้นด้วยหัวใจก็ยิ่งปั๊มเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดหัวใจขาดเลือดค่ะหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมีได้แน่ๆค่ะมีได้แน่ๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทราบอยู่แล้วว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเนื่องจากเราก็ไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือพยายามคุมโรคประจำตัวของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพยายามทานยาค่ะแล้วก็พยายามรู้ว่าเราเสี่ยงอะไรค่ะเราทำกิจวัตรประจำวันหรือการออกกำลังกายเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่เป็นอันตรายกับตัวเรา
0: ผมสรุปถูกไหมครับว่าถ้าคนเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นหัวใจลิ้นหัวใจผิดเต้นผิดจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เป็นกับหัวใจเนี่ยไม่ควรที่จะให้หัวใจเต้นแบบตึ๊ด
1: ใช่แต่ว่าเราก็จะต้องมีลักษณะการเต้นของหัวใจประมาณนึงด้วยที่จะทำให้มันแข็งแรง
0: คือต้องให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วย
1: ใช่ใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบโอ้เต้นแบบ200ตอนนาทีอย่างนี้ไม่ใช่
0: ไม่ควร
1: ไม่ควรค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีการออกกำลังเพื่อให้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นหน่อยนึง
0: อย่างเช่นเบาๆปั่นจักรยานว่ายน้ำ
1: อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้พอเรารีบด้วยเราตื่นเต้นด้วยเนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะมีโอกาสที่แบบหัวใจเต้นเร็วมากๆได้ค่ะหรือทำให้เส้นเลือดหัวใจที่มันตีบอยู่แล้วเนี่ยมันส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้เหมือนกัน
0: ผมถามเหตุผลทางการแพทย์หน่อยครับว่าทำไมอย่างเคสที่แบบหมดสติแล้วต้อง CPR บางรายก็เอากลับคืนมาได้เนาะบางรายก็ไม่เป็นผลนะ
1: ขึ้นกับสาเหตุเป็นหลักค่ะสาเหตุบางสาเหตุเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะบังเอิญเนี่ยจากที่แต่เดิมเต้นปกติไปเต้นเข้าจังหวะตายเนี่ยคือเต้นปุ๊บแล้วแบบวูบไปปั๊บเนี่ยแล้วถ้าเรามี AED เราติดทันเราปั๊มได้ดีเนี่ยบางทีจังหวะตายมันหลุดก็กลับมาเต้นปกติได้ค่ะก็ทำให้รอดแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนอันที่หนึ่งไม่ใช่ทุกคนอันที่สองเนี่ยไม่ใช่ทุกที่ที่มี AED แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการ CPR อย่างถูกวิธีค่ะ
0: มันก็เป็นปัจจ
1: ั
0: ย
1: ใช่มีหลายปัจจัยมากแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็พบว่าถ้าเราเจอไข้วูบหมดสติเนี่ยค่ะในที่สาธารณะโดยส่วนใหญ่ก็จะมี AED ที่มาติดไว้ก็จะช่วยให้เกิดการรอดชีวิตที่มากขึ้น
0: ที่ตามสเต็ปนี่ขึ้นนี่คือยังไงฮะคือต้อง CPR ก่อน AED หรือว่าจริงๆถ้าตรงนั้นมันมีตู้แล้วเขียนว่า อะไรเครื่องกระตุกหัวใจ
1: ค่ะ
0: แล้วก็วิ่งไปไม่ต้อง CPR แล้วกระตุกมันไปเลยมันต้องอย่างไรต่อ
1: มันขึ้นกับว่าเรา access เครื่องได้เร็วแค่ไหน
0: ระหว่างรอ
1: ทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่า okay. ระหว่างรอเครื่องเนี่ย
0: okay.
1: ส่วนใหญ่ต้อง CPR ก่อนเพื่อที่ระหว่างรอเขาเอาเครื่องมาออกจากตู้มาแปะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันส่วนใหญ่จะแนะนำว่าไม่ควรปล่อยคนไข้นอนเฉยๆถ้าเราจับไม่ได้ชีพจรก็เริ่มต้น CPR ก่อนเลยระหว่างรอเครื่อง AED
0: ซึ่งถ้าเครื่อง AED หน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมตู้จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ที่สาธารณะเขารณรงค์ให้ไปติดกันแบบนี้เนาะคือถ้าสมมติว่าติดต่างว่าสลบอยู่ข้างๆเครื่องเนี่ยเปิดเครื่องเอามาปั๊มเลย
1: แปะเลย
0: แปะเลย
1: แปะเลยแล้วก็ให้เครื่องรันเลย
0: อ๋อก็คือจะดีกว่า CPR ที่เราเอามือปั๊ม
1: คือ CPR เองเนี่ยมันขึ้นกับทักษะคนทำด้วยมันต้องมีแรงกดและความลึกที่เหมาะและแรงกดที่เหมาะด้วยจังหวะที่ได้ด้วยซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนแต่ถ้าแบบหยิบปุ๊บแปะปั๊บได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้อง CPR แต
0: ่
1: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้เวลาสักระยะนึงมันเลยช่วงรอเนี่ยเราทุกวินาทีมีค่าเราก็จะปั๊มไปก่อน
0: มันกระบวนการเหมือนกันไหมฮะกับการที่ CPR กับเอา AED มาแปะที่มันไปตกต่อหัวใจ
1: ไม่เหมือนกันสักทีเดียวไม่เหมือนกันสักทีเดียวกัน CPR เนี่ยเป็นการ เนื่องจากหัวใจเนี่ยมันไม่เต้นแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้การกดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ใช้แทนหัวใจสูบฉีดใช่เลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่ AED เนี่ยตัวจุดมุ่งหมายของเขาเองเนี่ยก็คือเขาเอาไว้น็อกจังหวะที่ทำให้หัวใจเต้นไม่ดีหรือหัวใจหยุดเต้นค่ะเป็นเหมือนกับเอาคลื่นไปตีให้มันแตกให้จังหวะตายเนี่ยมันแตกออกแล้วกลับมาเป็นหัวใจเต้นปกติค่ะ
0: วันที่คนหนีตายออกมาจากตึกเนี่ย

0: ไอ้คำว่าหัวใจจะวายไม่ไหวเหนื่อยจะขาดใจละจริงๆแล้วมันคือปฏิกิริยาของร่างกายประมาณไหนฮะคุณหมอ
1: มันน่าจะเทียบเท่ากับเวลาที่เรากลัวอะไรมากๆแล้วเราวิ่งหนีแบบสุดชีวิตอะค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆจนแบบหายใจไม่ไหวแล้วอะไรประมาณอย่างนั้น
0: ซึ่งจริงๆมันไม่มีมันมีโอกาสไหมที่จะเป็นแบบที่เขาพูดว่าหัวใจจะวายแล้วสุดท้ายมันวายตายไปเลยจริงๆอย่างเงี้ย
1: น้อยถ้าเขาเป็นไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนเป็นคนที่แข็งแรงมาก่อนนะคะ
0: ค
1: ือวิ่งในเรทเนี้ยมันเหนื่อยสุดๆอยู่แล้วทุกคนใช่ถ้าเทียบกันเนี่ยอันนี้ไม่เท่ากับวิ่งมาราธอนอันนี้เหมือนวิ่ง100เมตรอ่ะต้องทำสปีดมันก็เลยเหนื่อยมากแบบนั้นเหนื่อยจนเรารู้สึกเราหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรานั่งพักสักพักส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
0: ไม่ตายว่าแบบ
1: ส่วนก้าวขาไม่ออกก้าวขาไม่ออกนี่ก็อย่างที่บอกคือเกิดจากการที่เราทำท่าเดิมซ้ำๆในความเร็วที่สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องมีการหดการยืดการหดการยืดซ้ำๆในที่สุดมันเกิดการเกร็งแล้วก็เหมือนกับขยับไม่ได้ค่ะแต่ก็เช่นเดียวกันค่ะนั่งสักพักนึงค่ะแล้วก็นวดสักพักมันก็น่าจะค่อยๆ คลายออก
0: แต่มันมีเคสแบบยังไม่ทันวิ่งก็ก้าวไม่ออกนะ
1: อันนั้นตกใจ
0: อันนั้นไม่ใช่เกิดจากการล้า
1: ใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้ล้าอันนั้นตกใจเลยฟรีซพิทก็เป็นคนนึงนะคะที่ถ้าพิทตกใจเนี่ยแทนที่พี่จะวิ่งเนี่ยพี่จะยืนเฉยๆใช่ค่ะใช่
0: ปฏิกิริยาของร่างกาย
1: ใช่แล้วแต่คนแล้วแต่คนบางคนแบบปุ๊บวิ่งปั๊บ
0: อย่างเงี้ยเร็วมากเร็วมาก
1: ยิ่งถ้าเป็นนาเนี่ยตรงนี้โป้งแล้ววิ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะพีทเนี้ยพออะไรโป้งพี่จะยืนอย่างงี้ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แสดงว่ามันเกี่ยวไหมครับว่าปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้ารอบข้างอาจจะช้า
1: พีทว่ามันแล้วแต่บุคลิกภาพของคนด้วยแล้วแต่บุคลิกภาพของคนแล้วแต่ลักษณะแพทเทิร์นการแก้ปัญหาด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครที่วันที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วมีอาการอย่างที่ผมคุยกันเนี่ยนะฮะบอกว่ายังไม่ทันวิ่งเลยแต่ขามันก้าวไม่ออกเพื่อน
1: ต้องอันนี้คือตกใจแต่ฉันตกใจ
0: อาจจะต้อง
1: มันเลยฟรีซค่ะ
0: ใช่ไหมต้องไปฝึกเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าเอาเดินอยู่ริมถนนเฮ้ยรถแหกโค้งมา
1: ไม่ได้เราต้องรีวิ่ง
0: ถูกไหมฮะแล้วถ้าแบบอยู่ริมถนนแล้วรถแหกโค้งตกใจแล้วค้างนี่เรียบร้อยเลยนะฮะถูกไหมฮะ
1: แล้วต้องวิ่งให้ถูกทิศด้วยนะคะเดี๋ยววิ่งผิดทิศอีก
0: พรุ่งนี้มันฝึกได้ไหมคุณหมอ
1: พี่คิดว่าฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะเช่นพีทก็จะตอบสนองในเชิงการเคลื่อนไหวเนี่ยเร็วขึ้นหลังจากที่พีทออกกำลังเพราะว่าคุณครูที่สอนออกกำลังก็จะสอนให้วิ่งรับลูกบอลแล้วคุณครูก็จะไม่บอกว่าลูกบอลจะไปทางไหนเราก็จะต้องแบบวิ่งรับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกให้เราเคลื่อนไหวเร็วขึ้นพี่คิดว่าฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้
0: เพราะแสดงว่าหมอพีทนี่เห็นแล้วว่าอันนี้คือเพนพอยต์ตัวเอง
1: เพนพอยต์ใช่
0: ใช่ไหมต้องไปฝึกหน่อยละ
1: เพราะว่าจริงๆคือบางคนจะบอกว่าพีทช้าแต่จริงๆคือพี่นี่ช้าแต่พีทคิดอยู่ว่ามันต้องไปทางไหนนะทางไหนมันถึงจะเซฟสุดนะมันจะต้องก้าวยังไงนะอะไรอย่างเงี้ย
0: คิดหลายสเต็ป
1: ใช่ใช่
0: แต่เพื่อนไปถึงหน้าประตู
1: เพื่อนไปแล้วคือเพื่อนแบบใช้อัตโนมัติวิ่งไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: ฝึกได้ฝึกได
1: ้ฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะ
0: อาจจะเรื่องของสติด้วยนะ
1: ใช่
0: อาจจะเข้าวัดไปลองดูสินั่งสมาธิเจริญสติเพื่อให้มันมีสติเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เอ้ยสติปั๊บพอสมองคิดปั๊บก็ร่างกายก็ไปฝึก
1: ใช่
0: ที่บอกฝึกรับลูกบอลฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อให้ความรวดเร็วคล่องตัว
1: หรือบางคนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอาชีพเช่นหมอหรือพยาบาลเนี่ยเราก็จะฝึกให้คุ้นกับสถานการณ์ที่มันไม่ปกติ อยู่บ่อยๆหรือแม้กระทั่งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอย่างเงี้ยค่ะหน่วยดับเพลิงต่างๆเนี่ยเขาก็จะฝึกกับของที่คนอื่นตื่นเต้นเนี่ยจนเขาชิน
0: จริง
1: ค่ะ
0: ถ้าฝึกบ่อย
1: ๆใช่แม้นั่นคือความสำคัญมากของการซ้อมแผนอพยพในทุกที่ว่าถ้ามีอะไรที่มันแบบปุ๊บปั๊บรับโชคขึ้นมาเนี่ยจะอพยพยังไงเพราะถ้าเราเคยฝึกมาก่อนเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยให้เรามีสติแล้วไม่วิ่งวน
0: ไม่ตะเลิด
1: ไม่ตะเลิดใช่ค่ะหรือไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆแบบไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
0: นะคำว่าตะเลิดนี่มันไปสัมพันธ์กับเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยไหมครับเรื่องของสุขภาพจิตด้วย
1: แน่นอนค่ะแน่นอนการตะเลิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากมนุษย์นะคะกลัว อันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทุกประเภทคือกลัวแล้วก็ต้องวิ่งหนี เพื่อเอาชีวิตรอดนี่มันเป็นสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดแต่ว่าจะเอาชีวิตรอดยังไงให้รอดได้เนี่ยโดยที่

0: ต้องมีสติเช่นเราหนีสัตว์บางตัวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้แบบหนีขึ้นต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางตัวเราหนีขึ้นต้นไม้ได้มันส่วนใหญ่ก็จะต้องมีสติด้วย
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมขอไปข่าวที่4นะฮะทีมงานเดี๋ยวขอข้ามข่าว3ไปเพราะว่าโรคสมองเมาแผ่นดินไหวจริงๆก็คือจิชินโยอิก็คือเหมือน
0: เนี่ยพีทเพิ่งเชื่อไหมคะคุณเป้ว่าพีทเองเนี่ยเพิ่งได้เคยได้ยินชื่อโรคนี้
1: อะไรนะจิชินโยอิ
0: ใช่ซึ่งอย่างที่พีทบอกคือหลังจากเราไม่ได้เจอแผ่นดินไหวเยอะ
1: ถูก
0: ค่ะแล้วตอนที่สมัยที่พีทไปเรียนเฉพาะทางเนี่ยก็เป็นเมืองที่ไม่มีแผ่นดินไหว
1: เฉพาะทางที่ตอนนั้น
0: ที่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าอยู่บางรัฐจะมีแคลิฟอร์เนียมีแต่พี่ไม่ได้อยู่รัฐนั้นเพราะจะแบบเอ๊ะมันคือโรคอะไรนะถึงขั้นต้องมานั่งอ่านเลยค่ะค่ะ
1: มันคือสมองเมาแผ่นดินไหวเหมือนกัน
0: ใช่จริงๆเนี่ยค่ะมันก็คือเกิดจากสมองเนี่ยค่ะส่วนที่มันรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันยังเป๋ๆอยู่ค่ะมันยังเป๋อยู่คือสมองมันเหมือนเราเมารถเหมือนกันนะคะเมารถเสร็จลงจากรถแล้วเราก็ยังเดินเป๋อยู
1: ่
0: ลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
1: มันดูเหมือนกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคุณหมอทั้งที่แบบอาการสมมติพูดให้มัน
0: จริงๆแผ่นดินไหวมันสั้นมากเนาะ
1: ใช่พูดเหมือนโอกาสพิเศษหน่อยแล้วกันแบบเราลงเรือ
0: แล้วเราอยู่นานนะ
1: ใช่แล้วหลายๆคนเนี่ยนั่งเรือข้ามเกาะไปเที่ยวทะเลไงนะฮะแล้วมันโยกโครงเคลงอย่างเงี้ยมันก็เมา
0: ใช่
1: ซึ่งมันเหมือนกับไอ้โรคสมองเมาแผ่นดินไหวไหมฮะถ้าเรามาเทียบกัน
0: ลักษณะคล้ายกันคือมันมีการเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมแล้วตัวเราเนี่ยมันยังฟิกซ์อยู
1: ่
0: เราก็จะรู้สึกว่ามันเกิดความเบี้ยวๆขึ้นทีนี้สมองมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจะฉลาดแล้วมันเกิดการเรียนรู้แต่บางทีกว่ามันจะกลับเนี่ยในบางคนอาจจะช้า
1: ค่ะ
0: ก็เหมือนบางคนเมารถบางคนไม่เมารถทั้งที่วิ่งรูทเดียวกันความเร็วเท่ากันรถเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะนั้นแต่ละคนก็จะมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะนะไปที่ข่าวต่อไปนะฮะข่าวที่4ครับทีมงานครับเพิ่มสายด่วนสุขภาพจิตปรึกษาเหตุแผ่นดินไหวอ
0: ันนี้สำคัญเลยนะคะ
1: นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโดยอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่าสั่งการให้เตรียมทีม MCAT นะครับจากกรมสุขภาพจิตจำนวน 1,000 คนนะฮะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งกรมสุขภาพจิตก็ลงพื้นที่ไปเลยทันทีนะครับเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับแพนิคเนาะ
0: มันเป็นความกลัวมันไม่เชิงเป็นแพนิคค่ะถ้าเขาไม่เคยเป็นแพนิคมาก่อนเนาะแล้วเขาเกิดความวิตกกังวลที่สูงมากเนี่ยเราเรียกว่าความวิตกกังวลที่เกิดจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่มันสะเทือนใจ
1: ครับ
0: ถ้าภาษาฝรั่งเรียก PTSD ค่ะ Post Traumatic Stress ค่ะ Disorder คือมีปัจจัยกระตุ้นอะไรบางอย่างนี่แหละแล้วทำให้เราเกิดความวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆค่ะมันในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆก็เกิดผลเสียในหลายๆด้านเนาะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันทั้งในเรื่องของร่างกายค่ะการบาดเจ็บทางกายเรื่องของอารมณ์จิตใจความวิตกกังวลความกลัวว่าจะเกิดซ้ำอีกรวมไปถึงเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะมีหลายคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดที่ไม่ได้กลับขึ้นไปเนาะในคืนนั้นแล้วต้องนอนอยู่ข้างล่างเพราะยังไม่ปลอดภัยพ
1: อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่งผลกระทบหลายอย่างแต่ในสภาพจิตใจเนี่ยแน่นอนค่ะจากที่เราไม่เคยเจ
1: อ
0: เรามาเจอในสิ่งที่เราไม่ได้คาดไว้เลยตั้งแต่เราเกิดมาก็ไม่มีใครสอนเราเรื่องแผ่นดินไหวเนาะแล้วแถมการเกิดนั้นอาจจะเกิดรุนแรงเช่นเราอยู่บนตึกสูง มันแกว่งเยอะเนาะกว่าข้างล่างอย่างเงี้ยมันประสบการณ์ที่การเจอของเรามันก็ไม่ได้น่าจะจดจำมันก็นำไปสู่ความกลัวด้วยการรู้สึกหนีตายต้องหนีลงจากตึกสูงอย่างเงี้ยของพวกเนี้ยทำให้กระทบกระเทือนกับจิตใจได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลอมรธิบดีเองจริงๆก็มีสายสำหรับปรึกษาสำหรับบุคลากรนะคะที่เผชิญเหตุการณ์แผ่นดินไหวและมีความวิตกกังวลเนี่ยก็สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: เราจะอนุมานได้ไหมคุณหมอว่าเมื่อกี้อย่างที่เราคุยว่าขาก้าวไม่ออกแล้วเราฝึกได้ฝึกเพื่อให้แบบมันไวอ่ะนะฮะมีอะไรแล้วก็สติไวกับเรื่องของสภาพจิตใจที่โอเคแผ่นดินไหวทุกคนไหวเหมือนกันนะฮะอาจจะเทียบกันนะฮะคน2คนไหวแรงเหมือนกัน
0: เครียดอีกคนไม่เครียด
1: แล้วก็บ้านสมมติคอนโดเสียหาย

0: เท่ากันด้วยแต่คนนึงเนี่ยเขา move on ต่อได้แต่อีกคนนึงเนี่ยรู้สึกแบบโหเงินก็ต้องเสียมาซ่อมบ้านแล้วคอนโดฉันจะอยู่ยังไงที่นอนก็ไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วกลัววันนั้นก็วิ่งหนีลงมาหนีตายอีก
1: จริงๆ PTSD เป็นโรคที่รักษาได้
0: ครับ
1: ได้ทั้ง2 อย่างร่วมกันก็คือการใช้ยาค่ะเพื่อคลายความวิตกกังวลอารมณ์เศร้าภาวะเครียดกับการไม่ใช้ยาเช่นการทำจิตบำบัดค่ะการฝึกให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะโดยความรู้ที่มีเนี่ยพีทก็เพราะว่าทำให้คนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเขาผ่านอะไรมา PTSD เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดกับแผ่นดินไหวอย่างเดียวนะคะที่เราเจอเยอะเนี่ยในต่างประเทศเช่นทหารที่ผ่านสงครามที่มันน่ากลัวมันมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเราไม่รู้จะตายวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาถึงบ้านเมืองที่อยู่ในภาวะปกติเนี่ยคนนั้นก็ยังกลัวอยู่หรือยังมีความวิตกกังวลอยู่อย่างเงี้ย
0: คือเหมือนหลับตาแล้วภาพมันหลอนตลอดเวลา
1: ของพวกนี้ก็จะดีขึ้นได้ทั้งจากการใช้ยาร่วมกับการรักษาทางในเชิงจิตวิทยาด้วย
0: ใช้ศาสนาเข้ามาบำบัดได้ไหม
1: บางคนได้แล้วแต่เคสเลยค่ะการทำจิตบำบัดเนี่ยมีตั้งแต่ใช้เรื่องของความเชื่อค่ะทางศาสนาหรือจิตวิญญาณมาถึงการปรับทัศนคติการเข้าใจว่าสถานการณ์นั้นๆไม่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลายวิธีในการทำจิตบำบัดค่ะแล้วยาก็จะช่วยส่วนหนึ่งในกรณีที่เป็นมากๆค่ะ
0: นะฮะก็ใช้ยานะฮะหรือไม่ก็ใช้วิธีการบำบัดอย่างที่คุณหมอบอกไม่ต้องใช้ยา
1: ค่ะใช่
0: ซึ่งหลังจากที่กลับเข้าสู่โอเคคุยกับคุณหมอจบแล้วคุยกับนักจิตบำบัดจบแล้วเราจะไปฝึกด้วยวิธีไหนเข้าวัดเข้าวาฝึกเจริญสติอะไรบ่อยๆอันนี้ก็สุดแล้วแต
1: ่ใช่ค่ะแล้วแต่คนแล้วแต่เคสแต่ละคนเนี่ยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเขาจะมีวิธีที่จะช่วยลดความวิตกกังวลเยอะๆแบบนี้ค่ะไม่เหมือนกันขึ้นกับทั้งบุคลิกภาพค่ะลักษณะความการใช้ชีวิตประจำวันของเขาหรือรวมไปถึงประวัติโรคทางจิตเวชที่เขาเคยเป็นมาก่อนด้วย
0: ครับอย่างนี้คนที่มีอาการทางจิตเวชอยู่แล้วและถ้ามากระทบกระเทือนกับเหตุการณ์แบบนี้ก็มีโอกาสที
1: ่มีค่ะมีโอกาสที่โรคที่เคยคุมได้อาจจะแกว่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบบอกกับเราว่าเรารักษาไม่สำเร็จหรือว่ามันจะไม่กลับมาดีเท่าเดิมอีกมันก็ยังมีโอกาสดีขึ้นได้เพราะว่านี้มันเป็นปัจจัยกระตุ้นคือโดยปกติแล้วก็จะมีปัจจัยนำมาก่อนนะคะก็โรคต่างๆที่เราเป็นเนี่ยแล้วก็มีปัจจัยกระตุ้นเข้ามาคือแผ่นดินไหวมันอาจจะทำให้โรคที่เราเคยคุมได้มันแกว่งหน่
0: อ
1: ยค่ะพอเราเอาปัจจัยกระตุ้นนั้นออกเราเข้าใจมันมากขึ้นเราปรับยาส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
0: ครับในพูดเรื่องนี้ผมขอถามไปเคสกรณีที่อย่างคนเป็นซึมเศร้าแล้วอยู่ในเคสแบบนั้นผมได้ยินมาหลายกรณีนะฮะเพราะว่าเขาเป็นอยู่แล้วแล้ววันนั้นเขาหนียังไงคือเขาบอกเขาก็อยู่ในบุคลิกเดิมของเขาอะก็จะไม่เหมือนเราว่าเฮ้ยไปเร็วอาจารย์ไปเร็วหนีแล้วเขาก็จะนิ่งๆของเขาอะแล้วก็ไปแบบ
1: ค่อยๆไป
0: เนิบๆเป็นเพราะอะไรฮะทำไมสารชาติยานคนเนี่ยเวลามันแบบเฮ้ยเดี๋ยวตึกจะถล่มหรือเปล่าเพราะวันนั้นคนก็กลัวกันแบบ
1: อันนี้ตอบยากนะคะนอกจากคือตัวโรคที่เขาเป็นด้วยแล้วเนี่ยก็ยังขึ้นกับวิธีการรักษาด้วยยาบางอันเนี่ยมันกดคนไข้ไว้ให้ตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ช้าลงไม่อารมณ์ไม่พุ่งขึ้นพุ่งลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีตัวโรคเองเนี่ยค่ะก็ทำให้เราเรียกเป็นอาการเพิกเฉยคืออะไรมากระตุ้นก็
0: เฉย
1: ๆไม่ยินดียินร้ายค่ะประมาณนั้นแต่ก็จะเห็นว่าเอาคำออกมาก็คือในที่สุดทุกคนหนีทุกคนอพยพเพียงแต่สปีดอาจจะไม่เท่ากันค่ะ
0: นะฮะไปที่นี่ฮะข่าวต่อไป
1: ค่ะ
0: คราวนี้มาที่โรงพยาบาลบ้าง
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้คนเป็นไวรัลเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: ชมเยอะมากเลยนะฮะชื่นชมทีมแพทย์เร่งช่วยผู้ป่วยในห้องผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มาจาก TikTok นะครับท่านผู้ชมฮะเผยแพร่คลิปวิดีโอและชื่นชมทีมแพทย์เร่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ป่วยอยู่ในห้องผ่าตัดได้สำเร็จในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวโอ้โหกลายเป็นว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะครับ ทุกเค

0: เลยล่ะกลายเป็นไวรัลที่คนออกมาชมทั้งบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลคุณหมอแพ็คที่มีหนังเกาหลีที่เป็นหมออุบัติเหตุกลายเป็นว่าโอ้โหไวรัลเขาบอกว่าหมอแพ็คนี่เต็มถนนเลย คือหมอที่แบบฉุกเฉินนะฮะ
1: ค่ะก็พิจจะพูดว่ายังไงดีโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเมื่อเกิดอะไร emergency หรือภาวะฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเนี่ยสิ่งแรกที่เราถูกสอนมาตลอดเลยก็คืออันที่หนึ่งเราปลอดภัยก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ปลอดภัยเราจะไปช่วยคนอื่นให้ปลอดภัยไม่ได
0: ้
1: ค่ะมันก็ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในจุดตรงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นด้วยเช่นถ้าเราอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยถ้าหลายคนเคยเข้าไปจะมีแบบโคมไฟมีเตียงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูก่อนว่ามันจะไม่มีอะไรหล่นใส่หัวเราเนอะ
0: ค
1: ่ะอันที่สองก็ต้องเซฟคนไข้ก่อนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับการสอนมาก็คือหนึ่งเราปลอดภัยปุ๊บเนี่ยเราต้องเซฟคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นก็คือผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกอยู่ไม่เยอะค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะปิดจบเอาเทปปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเย็บแล้วย้ายคนไข้ออกไปก่อนไหมหรือเราจะเอ๊ะมันสงบแล้วเราขอเย็บต่ออีกหน่อยอีกไม่กี่ฝีเข็มก็จะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นอันนี้เป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าขึ้นกับคุณหมอแต่ละคนเพราะว่าในแต่ละสภาพตึกสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับการสอนก็คือเราเซฟให้เราไม่โดนของอะไรหล่นใส่หัวละแล้วเราก็ต้องไปช่วยคนไข้ที่เขาป่วยหรือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณเต้ก็จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยมีตั้งแต่อุ้มผู้ป่วยผู้ใหญ่ขึ้นหลังก็มีค่ะอุ้มเบบี้ลงมาหลายคนก็มีค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยค่ะที่เขาไม่รู้สึกตัวนอนใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็ต้องถอดเครื่องออกหมดแล้วก็ต้องบีบเป็นที่ให้อากาศมืออย่างเงี้ยค่ะลงมาก็ทุกอย่างก็จะต้องเป็นโมบายยูนิตย้ายลงมาหมดแบบนี
0: ้ครับก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นบ้านเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเราไม่เคยซ้อมเราซ้อมแต่หนีไฟไหม้
1: ใช่
0: ไหมฮะแต่ทำไมพอถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าทุกโรงพยาบาลเลยฮะเหมือนกับนัดกันมาแสดงว่าผมก็มาคิดเฮ้ยเขาเคยซ้อมแผ่นดินไหวแล้วทำไมหมอพยาบาลเหมือนแบบมองน่ะไปแล้วไปกันหมดเลยแล้วก็เอาคนไข้
1: แล้วทุกคนก็จะอัตโนมัติก็พิษก็ยังคุยกับรุ่นพี่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลอื่นทุกคนก็คือบางคนตรวจคนไข้อยู่ก็คือคว้ามือคนไข้แล้วบอกไปค่ะ
0: เพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะเราไม่เคยถูกสอนว่าแผ่นดินไหวให้เอาคนไข้ออกจากตึกนะหรือว่าเคยสอนกันแบบนี้ครับ
1: ตัวพี่เองไม่เคยเรียนนะคะหรือพี่อาจจะแอบหลับตอนที่คุณครูสอนเรื่องนี้แต่ว่าพี่คิดว่ามันคือ
0: สัญชาตญาณหรอ
1: ใช่มันคือจิตสำนึกของคนเป็นบุคลากรสาธารณสุขอ่ะคือคุณเป้จะเห็นว่าน้อยมากนะที่คุณหมอจะวิ่งไปแล้วทิ้งคนไข้ไว้ไม่
0: ม
1: ีเราจะสอนเสมอว่าเราต้องเอาคนไข้ไว้ก่อนนะมันเหมือนมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่หนีคนเดียวเราต้องคว้าเขาไปด้วย
0: แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นหมอหรืออาชีพไหนก็ตามณวันนั้นเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันว่าต้องเอาตัวออกจากตึกให้เร็วที่สุดถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ทุกคนน่าจะคิดแบบนี้
1: แล้วถ้าเรารอดเนี่ยเราก็จะเริ่มมองหาคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ แล้วพาเขาไปด้วยกันพี่คิดว่ามันเป็นวิถีหรือเป็นแนวคิดที่เราได้รับการฝึกสอนอย่างนั้นมาค่ะ
0: ครับจิตวิญญาณทางการแพทย์อย่างที่คุณหมอพิษบอก
1: ถ้าเป็นตึกอื่นเช่นเป็นตึกแบบธุรกิจอะไรนี้มันอาจจะดูวุ่นวายทุกคนต่างกระเสือกกระสนหนีเนี่ยแต่ว่าพอเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเหมือนเรามีระเบียบในทางความคิดว่าแบบเฮ้ยโอเคเราปลอดภัยละต่อไปเราต้องเอาคนผู้ป่วยลงเราต้องทยอยผู้ป่วยลงมันเหมือนมันโดนสอนและโดนฝึกกันมาแบบนี้เช่นเดียวกันกับเวลาเราฝึกอบรมเรื่องของไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ่ะเราก็จะ อย่างเงี้ยค่ะ อพยพทีละเตียงเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องเลือกเตียงไหนขึ้นมาก่อนนะคะอย่างเงี้ยน้องพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นว่าอันเนี้ยหล่นแตกแต่ว่าเขาอ่ะก็จะต้องไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่ปลอดภัยแล้วเขาก็จะพา ผู้ป่วยไปด้วยพันเบบี้น้อยไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำไมทำได้ไวจังเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะขนาดผู้ป่วยเจาะน้ำเกลือเวลาจะลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำยังแบบค่อยๆค่อยๆเขียนในตัวไอ้ตัวสายน้ำเกลือ
1: เขาถอดเลยค่ะถอดน้ำเกลือออกมาจากเสาแล้วก็ให้แล้วก็ถืออย่างนี้แล้วก็ลงมาค่ะ
0: โอ้โหแล้วก็อีกหลายเคสมากๆที่แบบมาเย็บกันข้างนอกมาผ่าตัดข้างนอก
1: ใช่แต่เย็บข้างนอกเนี่ยพี่คิดว่าอันนี้แล้วแต่เคสนะคะแล้วแต่กรณีโดยปกติอะค่ะเนื่องจากสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องปลอดเชื้อเลยเพราะฉะนั้นการเอาคนไข้ออกมาเย็บในสิ่งแวดล้อมข้างนอกนี่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างเหมือนกันในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการติดเชื้อหรือฝุ่นอะไรลงไปในแผลแต่พี่คิดว่านะคะ เราไม่ได้อยู่ตรงนั้น
0: เรา
1: วิพากษ์ได้ลำบากแล้วพี่คิดว่าอาจารย์ที่เขาอยู่ในเคสนั้นเนี่ยต้องไม่ว่าจะหรือบุคลากรทุกคนที่อยู่ในเคสตรงนั้นเนี่ยเขาได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแล้ว
0: ครับอย่างเคสเนี่ยฮะอย่างเคสของบุคลากรทางการแพทย์ที่อพยพผู้ป่วยออกมากันทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ทำให้ผมพยายามตามข่าวอยู่นะฮะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีมาตรการยังไงเพราะว่าโอเคในมุมนึงนะฮะเราก็ชื่นชมแต่อีกมุมนึงเนี่ยคือเราก็มองว่าโอ้โหพออพยพมาทั้งหมดปรากฏว่าตึกมันไม่ได้ถล่มไงฮะแล้วสุดท้ายก็คือต้องนำคนไข้
1: เราก็ทยอย
0: กลับเข้าไป
1: ขึ้นเราก็เอาขึ้นเหมือนเดิมเหมือนตอนขาลงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็เอากลับเข้าไปแต่ทีเนี้ยผมก็อยากจะเห็นมาตรการหรือว่าเป็นมาตรฐานนะฮะว่าเอาล่ะถ้าในอนาคตมันมีกรณีแบบแผ่นดินไหวประมาณไหนถึงวิ่งประมาณไหนถึงพาผู้ป่วยออกจากตึกหรือประมาณไหนที่เรามองแล้วว่าโอเคยังอยู่ได้นะยังอยู่ในตึกได้นะอยู่ในโรงพยาบาลได้นะโดยที่ไม่ต้องอพยพเอาคนไข้ออกไปแบบที่เกิดเมื่อศุกร์ที่แล้วอ่ะ
1: พี่คิดว่าเราอาจจะต้องเราเรียกอะไรถอดบทเรียนจากประสบการณ์ครั้งนี้เช่นถ้าอันนี้แตกหรือได้ยินเสียงแครกเยอะๆนี่ต้องวิ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าอย่างเงี้ยมันหยุดไหวแล้วแล้วทุกอย่างยังโอเคหรือกำลังไหวอยู่แล้วของเริ่มร่วงลงมาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันหล่นใส่หัวเราอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คุณหมอพี่เข้าใจในพอยต์ผมเน
1: า
0: ะ
1: แต่พี่คิดว่ามันน่าจะต้องมีการถอดบทเรียนเพราะประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้ไหวบ่อยแล้วก็ไม่ได้ไหวแรงไม่เหมือนในบางประเทศอย่างที่เราทราบกันเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าไหวประมาณนี้นี่เขาชิลกันมากค่ะแต่ว่าเนื่องจากเราก็ไม่เคยมีแผ่นดินไหวมาก่อนงั้นพี่คิดว่าเรามันน่าจะมีการถอดบทเรียนและพิษก็เชื่อว่าในหลายๆสถาบันไม่เฉพาะในเรื่องของสาธารณสุขนะคะแต่พี่คิดว่าในระบบโครงสร้างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็น่าจะต้องมาวิเคราะห์ด้วยค่ะ
0: เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้แบบไหวอีกแล้วต้องอพยพก
1: ัน
0: แล้วอพยพกันบ่อยๆผมว่าก็ไม่ไหวนะ
1: ก็ไม่ไหวนะ
0: เอาอพยพไปอ้าวไม่เห็นเป็นไรเลยตึกก็ไม่เป็นไรก็มีร้าวนิดหน่อยโครงสร้างไม่ได้เป็นอะไรเอาเข้าไปอีกแล้วออกมาอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วถึงเวลาถ้ามันไหวแรงจริงๆอ่ะก็จะกลัวว่าแบบ
1: ตกลงจะหนีดีไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันต้องมีจุดสังเกตอะไรให้เรานะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าอะไรคือจะเป็นจุดสังเกตตรงนั้นซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่เราถอดบทเรียนจากครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะว่าจริงๆแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องหนีใช่ไหมเราก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนตึกถล่มที่เกิดขึ้นมันเราต้องสังเกตว่าลักษณะอย่างนี้แปลว่าต้องหนีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้กันในหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
0: ใช่เพราะตอนนี้เราพูดได้
1: ใช่
0: เพราะว่าตึกมันแข็งแรงตึกไม่ถล่ม
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าโอเควันนั้นอพยพแล้วกลายเป็นว่าขออนุญาตนะฮะถ้ามันมีอะไรที่มันแรงกว่านั้นเราก็จะบอกว่า
1: เราก็
0: ตัดสินใจถูกต้องแล้วล่ะที่พากันออกมา
1: แต่พี่คิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดถ้าไม่ชัวร์นะคะอพยพก่อนอพยพก่อนคือตอนขาเอาขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรแล้วไม่รีบก็เราค่อยๆทยอยเอาขึ้นได้ค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะก็ค่อยๆทยอยกันขึ้นไปได้แต่ว่าขาลงเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราไม่ชัวร์โดยเฉพาะถ้าเราคิดว่าตึกนั้นเนี่ยอาจจะต้านทานไม่ไหวหรือมีความเสี่ยงสูงเนี่ยอพยพก่อนสำคัญที่สุด
0: สุดท้ายฮะอย่างก็มาจากคลิปที่คนชื่นชมกันผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดูแบบดูเยอะมากแล้วก็ดูคลิปหนึ่งซ้ำๆเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพิษในฐานะที่เป็น คุณหมอแล้วก็ทำงานอยู่ในตรงนี้ด้วยอยู่แล้ว

0: เราเห็นฟีดแบ็กเราเห็นคลิปแบบโอ้โหมาจากทั่วประเทศเลยเยอะขนาดนี้แล้วคนมาแห่ชมคุณหมอพิษรู้สึกยังไง
1: พิษเหรอคะใช้คำว่าใจฟูใช้คำว่าชุ่มใจชุ่มฉ่ำหัวใจดีใจที่บุคลากรสาธารณสุขทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชันไหนก็ตามเนี่ยเรายังมีความเป็นผู้ให้
0: ครับ
1: เป็นผู้ให้แล้วก็เรายังรักษาซึ่งหน้าที่และเกียรติของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามแล้วเราทำเต็มที่ทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นอาจารย์ผู้ใหญ่รุ่นเจนเดียวกันเนี่ยพี่พบว่าทุกคนมีทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ทำตามคำที่สมเด็จพระราชบิดาตัดเอาไว้คือให้นึกถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้งและพี่คิดว่าวันนั้นทุกคนทำได้ดีมากทำได้ดีมากๆในทุกที่ที่ประสบอุบัติภัยอันนี้แล้วก็ทุกคนมีจิตวิญญาณของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาไหนก็ตามก็มันทำให้พิษรู้สึกตัวเองนะคะรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะทำงานในระบบสาธารณสุขต่อไปแล้วก็มีกำลังใจที่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนก็ไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนทำเพื่อคนไข้จริง
0: ๆนี่นะฮะทุกท่านก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างจากคุณหมอพิษเหมือนกันนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปไวนะฮะ
1: ใช่ค่ะแป๊บเดียวอาทิตย์นึงแล้วก็พิษก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมค้นหาในตึกที่ถล่มอยู่นะคะพิษเองเนี่ยก็รู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณอย่างที่สุดสำหรับผู้ที่เสียสละในเวลานี้ทุกๆคนจริงๆค่ะ
0: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะฮะที่บ้านคอนโดพังเสียหายนะครับไม่เป็นไรเราค่อยๆฟื้นฟูกันใหม่
1: แล้วก็แบบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่ะเรายังมีหัวใจของนักสู้อยู่เราก็จะผ่านมันไปได้ค่อยๆแก้ค่ะทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วแต่ว่าเวลาแก้มันอาจจะช้าสักนิดนึงแต่พิษเชื่อว่าโดยกำลังใจค่ะที่ทุกคนมีค่ะแล้วก็เราจะผ่านมันไปได้ค่ะ
0: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์คุณหมอพิษด้วยนะครับขอบค
1: ุ
0: ณ
1: คร
0: ับลากันไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: จริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
1: ป้าป้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ผมอัดนะครับผม
0: ครับผมครับยินดี
1: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคร
1: ับ ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
0: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะ
1: ครับ
0: ที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดนะครับ
1: อันนี้คือสปีด
0: นี่สปีดเราก็เห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
1: ์ครับ
0: ตัวนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างนี้คือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
1: ครับ
0: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
1: ได้ครับ
0: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยังโบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
1: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
0: ยากที่สุดผมว่าน่าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
1: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
1: โอเคครับ
0: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
1: ครับ
0: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดี
1: แบ่งให้ด
0: ีเพราะนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
1: ครับ
0: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกเนี้ย
1: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
0: น่าจะได้ครับน่าจะได้
1: เด
0: ี
1: ๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
0: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
1: เลือกอุปกรณ์
0: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
1: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
0: เรียกว่าฮาเน็ตเอาใส่เลยคร
1: ับใส่
2: ก็น
1: ี่
2: ครับสอดเท้าเข้าอยู่โ
1: อต้องอยู่ประมาณ
2: ช่วง
1: เอวใช่ไหมครับ
0: แล้วก็ดึงกันแน่นดึงให้แน่นดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จัดกางเกงลงมา
1: ลาดด้วยนะ
2: ตรงขา
1: โอเคครับ
0: ทีนี้ต่อไป
1: ข้างเดียว
0: ฮาเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้า
1: ปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
2: เน
1: ี่
2: ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วย
0: ก
2: ็แบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันให้เหยียบ
0: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
2: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
1: ้กันเหงื่อ
2: ที่มือ
0: ลอง
2: สมมติปีนอยู่ก็ล้วง
1: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
2: ใช
1: ่โอเครอบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้โหลำบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบหนึ่งแอบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ไหมจะแบบจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาวดูริงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อยากต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
3: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตัวสตาร์ท
1: ครับ
3: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปเดินขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
1: ครับ
3: แล้วก็ค่อย

0: ขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
1: อ่าโอเคครับ
0: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
1: ประกบมือ
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับ
0: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
1: แล้วค่อย
0: กระโดดแล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
1: อ๋อโอเคครับ
0: ให้ถีบตัวออกจากหน้าผาให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก้าวเป็นตัวง่ายๆ
1: ได้ครับ
0: ให้กล้ามเนื้อมันไม่ชินกับกีฬาก่อน
1: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
0: เ
1: ลย
0: ใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้ขา
1: ใช้ขา
0: แล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยว
0: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นแล้วก็ขาขึ้นครับนี่แหละครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาให้ค่อยหยัดตัวต้องมาอีกก็ได้ครับ
2: อีกครับอีก
0: นะครับทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลงมาทิ้งตอกจากหน้าผา
2: แ
0: ก่หยัด
1: อันนี้ก็จะเป็นขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
0: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
1: เป็นรูทอ
0: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วคร
1: ับ
0: ว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
1: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
0: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
3: เท้าสอง
0: อันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปแล้วจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
1: ครับ
0: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
2: เพื่อจะไปที
0: ่ท็อปไปที่ท็อป
2: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
0: แล้วก็คอนโทรลครับ
2: ให้ได
0: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
1: อ๋อต้องค้างไว้
0: ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
2: หนึ่งสองสาม
0: สามวิ
2: ประมาณ
0: แล้วก็
2: แล้วก็ลงเหมือนเดิม
0: ก็ค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
1: ไปนะ
2: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
0: สตาร์ท
2: คอนโทรลตัวให้ได้
0: ถูกต้อง
2: หนึ่งสองไปได้นะครับไป
1: แล้วไปไหนต่อ
2: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
0: ได้ครับ
2: โอ้นิดเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องทำไงประกบยังไง
0: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
1: ไปไหน
0: ขานี่ครับ
1: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
0: ใช่ติดเขียวหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงนะฮะน
2: ี่ครับยอดเยี่ยมไป
0: ขาขึ้นครับ
2: โอ้มาซ้อมได้เลยครับแล้วไปจับตัวที่ท็อป
0: เราไปจับตัวท็อป
2: สองมือหนึ่งสองสามโอ้
0: ครับผมถ้าพี่ลงมาไล่เขาปังย่อตัวลงมาถ้ากระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเป็นนิดนึง
2: ถูกต้อง
1: ตอนลงได้น่ากลัวสุดเหร
2: อนั่นแหละ
1: ผมลองอีกโลดนึงได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
0: ากขึ้นมานิดนึง
1: ลองอีกอันนึง
0: ครับผมสตาร์ทติดกัน
2: แล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำการมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
0: ก็ประกบมือก่อนก็ได้ครับ
2: ความแข็งแรง
0: ได้ไหม
2: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
0: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้ที่จับเป็น
1: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
0: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
1: อ๋อมันจะยากตรงห้องนี้ด้วยเหรอ
0: ใช่ม
1: ัน
0: ก็มีเทคนิคของมัน
1: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
0: ใช่
1: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยรอบแรกก็แบบจับที่

0: จับอะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ำหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทำให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบสองเราก็ทำได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์เรลลิ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ําหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรกครับ
1: แล้วต่อไปครับก็จะเป็นประเภทท็อปโรก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเริ่มแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
0: โอ้ยสูงจัง
2: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
0: เห็นเมื่อกี้แล้วก็ขนลุกก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นแล้วแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่ะนะลองดู
2: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับ
1: ครับผม
2: เหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
0: โอเค
2: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปไปช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
1: ครับผมสีเหลืองเอาขาขึ้นก่อน
2: หน้า
1: ใช่ใช
2: ่ไปไป
1: จีบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
2: สีเหลืองด้านขวา
1: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
0: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
1: เอาสายไป
2: จับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
1: บอไว้ครับ
0: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
1: ใช่
0: สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟชหน่อยเพราะว่าตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยจะตึงทีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบสองเนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบสองเอานะ
1: กดมือก็ได้ครับมาไปๆใช่ใช่ขาขึ้นไป
3: ประกบมือ
1: ได้ครับนั่นแหละมือซ้ายถูก
3: ขาขึ้นครับพี่
1: ขาขึ้นอีกครับ
3: ประกบ
1: ขึ้นสวยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นไนส์ไป
2: ดึงจังหวะดึง
1: ใช่ที่ขาขึ้น
2: มันมีเท้าขา
1: ไปน
3: ั่
1: นแหละถึงแล้วไป
3: ขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นครับ
1: ขาขึ้น
3: ครับ
1: ซ้าย
2: ดึง
1: ตึงสวยครับผมขาขึ้น
2: เอาด้าน
3: ขาขวา
2: ด้านขวาไปที่สีเหลือง
1: มา
2: ดึงขาขึ้นนั่นแหละเท้าดึง
1: ไปนั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนขาขึ้นสีเขียว
4: ไปไปไปไปไป
1: จบสุดท้ายนี่จบสุดท้าย
2: ไหนนี่ไหน
1: ไหนนี่เลย
5: ขาครับขา
2: ที่เดียวครับ
4: โอเคเอก
0: รู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนรอบแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทําให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทําอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกําลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายแล้วก็ทําได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสําหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทําได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่สูงอ่ะน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทํามันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อ่ะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสําเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำ
2: ๆอัดไปตรงไหนก็ได
0: ้ให้มันเกาะได้
2: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
0: ใช้แรงจากขา
2: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงออกไปเอ้าลองดูไปเลยครับ
0: มา
2: เตี้ยพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลองไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับ
1: จับได้ทุกตัวนั่นแหละ อ
0: ่
1: ะฮะ
0: ไปยากจัง
2: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
1: จ
2: ับ
1: ต
2: ั
1: วน
2: ี้
1: ครับตรงนี้
2: จับตรงที่ว้าว
1: ตรงว้าว
2: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
1: จับตรงว้าว
2: มันไม่ได้ในการดึง
0: ผมไม่ไหวแล้ว
2: โอเค
0: จบเพียงเท่านี
6: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
0: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
6: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
0: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
6: ี้
0: ยม
6: ัน
0: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
6: ใช่พอรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
0: ๆเรื่องจริงอย่างตอนนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
2: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักมันวิ่งกีฬาน
0: ักกีฬามาก่อน
2: มานักเมียนคา
0: อ๋อแล้วก็ค่อยมา
2: บังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
0: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
6: ผมแล้วครับประมาณ8ปีครับ
0: 8ปี
6: ใช
0: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
6: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
0: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
6: ตอนแรกก็เล่นๆก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
0: มี
6: หน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังค
0: ม
6: ใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
6: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวอะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมา

0: ดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
1: ่ทลายขีดจำกัดตัวเอง
0: ใช่ใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
1: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวอ่ะมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นขึ้นลงลงเงี้ยแบบ
0: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างถ้าเกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
2: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ8-9นะครับ
1: ครับ
2: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
1: 5วิอย่างเง
2: ี้ย5วิ
1: ซึ่งอย่างตัวนี้เป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เนี่ยครับคือ
2: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้เอาไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
0: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
1: ที่ปารีส
0: ใช่ครับกีฬาประเภทสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่หนึ่งอะไรอย่างงี
1: ้แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทำแพลนสำหรับการไปแข่งถูกมั้ยในการคัดเลือก
0: ใช่ใช่ตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
1: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
0: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
1: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
2: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี
1: ้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
2: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับ
1: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกมั้ยครับ
2: ใช่
1: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกมั้ย
2: เยอะเลยครับ
1: เพราะปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
2: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
1: เ
2: พื่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาม
1: ันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
2: ใช่ครับ
1: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทำงานอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
2: ต้องมีเวลาต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
0: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
1: ่
0: ซึ่งคนส่วนใหญ่อะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
1: โตหน่อยแล้ว
0: โตหน่อยแล้วแล้วเขาก็จะ
1: ยังทำงานแล้ว
0: ใช่
1: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
0: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะม
0: ัน
1: ต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทำให้เหมือนเขาทำงานประจำหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกป่ะ
0: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
1: เป็นโฟกัส
0: ใช่
1: สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรมั้ยถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
0: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกมั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่างนี้
1: แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได้บ้าง
0: ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
1: ้ก็จะในกรุงเทพ
0: ในกรุงเทพที่นี่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะคร
1: ับ มันจะไม่ได้แบบทั่วไป
0: ใช่
2: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้าง แล้วก็อยากจะให้ทุกท่าน

0: มองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับ
1: ยินดีครับวันนี้ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นน่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับนึงทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมและเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นอ่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พี่ก็เลยอยากลองเขาก็เลยฉีดให้พี่แล้วเขากลัวพี่มีคุ้มก็เลยฉีดเยอะไปนิดนึงรอบคางเลยพอกลับมาแล้วพี่ก็แจ้งเขาไปว่ามันเขียวนะเขาก็บอกว่าเออสองสามวันเดี๋ยวก็หายสักพักก็หายพี่ก็รอเป็นเดือนรอเป็นปีก็ไม่หายพี่เขามาติดต่อที่ศิริราชคุณหมอตัดชิ้นเนื้อพี่ไปตรวจนะมันรู้สึกว่ามันจะเป็นคุณหมอบอกเป็นน้ำมันชนิดนึง
1: คุณหมอกระเป๋าจะมาด้วยกัน3คนแล้วเขาก็เอาอุปกรณ์ให้เราดูเลยว่าอันนี้นะเป็นอย่างนี้นะอุปกรณ์เขาจะเปิดดูเลยว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้คือฟิลเลอร์อันนี้คือคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยนี่นุก็ไปฉีดคอลลาเจนฉีดปุ๊บเขาจะขยี้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันจะมี5จุดตรงหน้าผากโหนกแก้มแล้วก็ตรงคางไม่ได้ทำตรงเนี้ยค่ะทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยว6เดือนมาซ้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นุ๊กก็ถามว่าถ้าเราไม่ฉีดอ่ะถ้าเราไม่ฉีดต่อหน้าเราจะอยู่เหมือนเดิมไหมเขาบอกว่ามันจะสลายไปอายุการใช้งานของเขาก่อนที่จะไปหาหมอนะคะมันจะเป็นบวมแล้วมันจะคันมันจะอักเสบนะคะถ้าอักเสบปุ๊บตาพี่นุ๊กจะปิดเลยปิดปุ๊บมันจะแดงหมดเลยอ่ะตาบวมมันจะแดงหมดเลยต้องรีบไปหาหมอต้องไปกินยาแก้อักเสบค่ะตัดสินใจผิดพลาดมากเลยแหละที่ว่าเราไปเจอหมอกระเป๋า

0: อันนี้เลยครับอาจารย
1: ์อ๋อค่ะ
0: นี่เลยฮะเชิญเลยครับ
1: นี่คุณแอดพาหมอมาที่ไหนคะเนี่ย
0: นี่เป็นห้องนอนของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่เธอนั้นถูกนำร่างออกไปแล้วมีข้าวของต่างๆไว้อยู่บนเตียงอย่างที่เห็นนะฮะมีเข็มฉีดยามีสารอะไรต่างๆวางอยู่มีกระเป๋าปกติเป็นหมอผิวหนังก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหม
1: ใช่นั่นน่ะสิคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาออกนอกสถานที่มาดู
0: เป็นหมอนิติเวชไหมอาจารย
1: ์นิดๆนะคะ
0: ฮะก็สมมติสถานที่เกิดเหตุขึ้นแล้วเป็นแบบนี้อยากให้อาจารย์ได้ลองวิเคราะห์ดูว่าก่อนหน้าที่เราจะมาถึงตรงเนี้ยที่นี่เกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: คือเท่าที่ดูคร่าวๆนะคะเราก็เห็นของหลายอย่างอย่างที่คุณแอดได้พูดไปแล้วแล้วก็ในนี้นี่ที่สำคัญคือมีของที่อยู่ในกระเป๋าเนาะก็มีดูเหมือนเป็นยาอยู่หลายตัวนะคะมันทั้งเข็มฉีดยาฉีดนะคะยากินบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะมีการใช้กับคนไข้ที่นี่นะคะมีเข็มฉีดยาที่ยังไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีส่วนที่บางส่วนที่ฉีดไปแล้วแล้วก็มียาบางอันที่วางกระจัดกระจายซึ่งอาจจะมีการได้นำใช้ไปแล้วบ้างนะคะ
0: ใช่ๆมีการหักหลอดอะไรบ้างนะฮะ
1: หรือมีเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วอยู่ตรงนี
0: ้ค้างอยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีถ้าเราจะดูว่าสารพวกนี้คืออะไรแล้วก็มีการฉีดอะไรกันน่าจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์จะวิเคราะห์ได้ไหม
1: คะเนื่องจากยาพวกนี้เลเบลบางอันไม่ได้ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นสารที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะคะ
0: แล้วที่เราเห็นเข้ามาฉีดกันที่ห้องแบบนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้เขาทำกันเยอะหรือครับ
1: เท่าที่เคยได้ยินคือหมอเองก็ไม่เคยมีประสบการณ
0: ์
1: ไปฉีดให้คนอื่นหรือไม่เคยมีใครมาฉีดให้เรา
0: แต่ที่ได้ยินนี่เป็นไง
1: ที่ได้ยินมามีพอสมควรค่ะ
0: เขาเรียกว่าหมอกระเป๋าอะไร
1: หมอกระเป๋าอาจารย์นี่มันมาจากสัญลักษณ์ของกระเป๋าอันนี
0: ้หิ้วกระเป๋าใบหนึ่งมามีข้าวของพวกนี้อยู่ในกระเป๋ามาถึงที่ห้องของคนที่อยากสวยอยากฉีดนัดกันเอาไว
1: ้หรือบางทีเขาเรียกเป็นจัดเป็นปาร์ตี
0: ้จัดปาร์ตี้เลย
1: เหมือนกับเชิญคนมาเยอะๆในที่ที่นึงแล้วก็ฉีดกันทีละหลายๆคน
0: ครับคือที่เห็นการมาฉีดที่ห้องแบบนี้ไม่ว่าจะปาร์ตี้หรือว่ามาฉีดคนเดียวก็ตามเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: มีความเสี่ยงมาก
0: ครับ
1: คืออย่างที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยคือหนึ่งจะต้องดูก่อนว่าคนที่มาฉีดตกลงเป็นใคร
0: ครับ
1: เป็นหมอจริงๆไหมซึ่งส่วนใหญ่หมอขอเรียนตามตรงหมอทั่วไปไม่มาฉีดตามห้องแบบนี้หรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนฉีดอาจจะไม่ได้เป็นหมอหรือไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาฉีดให้กับคนไข้อันที่สองคือสารต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยตกลงไม่รู้ว่ามันเป็นสารที่มันได้รับการรับรองจริงไหมมันฉีดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มาดูตัวแรกกันก่อนดีไหมคะตัวนี้คือตัวที่ถูกหักหลอดทิ้งไปแล้วนะคะ
0: หลอดน้ำตาลน้ำตาล
1: หลอดสีน้ำตาลอันนี้นะคะดูเหมือนเป็นยาฉีดนะคะคราวนี้อันตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นสารที่อาจจะมีฤทธิ์ทำให้ผิวขาวขึ้น
0: อ๋อที่เขานิยมกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะที่นิยมกันก็คืออย่างสมมติว่าเวลาจะมีการฉีดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการฉีดเพื่อทำให้ผิวดูขาวขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมียาหลายตัวที่หน้าตาลักษณะใกล้เคียงกันกับแบบนี้
0: สารข้างในมันจะเป็นอะไรบ้างอาจารย์ที่ทำให้ขาวขึ้นได
1: ้มีเป็นได้หลายอย่างอาจจะเป็นตั้งแต่วิตามินซีหรือแม้แต่กลูตาไทโอนนะคะซึ่ง

0: ารกลุ่มพวกนี้ไม่ได้รับรองเพื่อให้ฉีดแล้วทำให้ผิวขาวขึ้นแล้วมันก็อาจจะเกิดอันตรายด้วยตัวของมันเองนะคะมีอีกตัวนึงที่อันนี้หน้าตาถ้าคุณแอดสังเกตจะเห็นมันคล้ายๆกับน้ำมันลองค่ะ
1: อ๋อมันจะใสๆแต่ว่าจะไม่มันจะเหนื่อยนิดนึง
0: มันจะไม่ใช่น้ำ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะแตกต่างกับสารพวกเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเหมือนกับเหมือนมันเป็นกึ่งๆเป็นน้ำมัน
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นซิลิโคนเหลว
1: อ๋อที่เขาฉีดเข้าไป
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเหมือนกับเอาเข็มฉีดยาเสียบเข้าไปแล้วดูดมาจากหลอดนี่แหละฮะ
0: ใช่ค่ะหรือบางทีเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับคนไข้เนี่ยมันจะไม่มาเป็นหลอดแบบนี้บางทีมาเป็นแบบแกลลอนถือมาเป็นถุง
1: แล้ว
0: พวกนั้นบางทีเป็นน้ำมัน
1: ครับ
0: ค่ะเป็นพวกน้ำมันหรือบางทีเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไบโอพลาสติกเป็นพลาสติกเหลวๆที่เวลาฉีดเข้าสู่ร่างกายไปมันจะแข็งได้
1: พอบอกไบโอพลาสติกก็คือพลาสติกที่เราลึกนะฮะเป็นพลาสติก
0: ซึ่งเราไม่รู้ส่วนผสมเป็นอะไรเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาที่อยู่ในสถานะที่เป็นอุณหภูมิห้องมันจะเหลวแต่พอฉีดเข้าไปสู่ร่างกายบางทีมันไปทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อแล้วมันเกิดการแข็งตัวขึ้นเขาถึงเอาไว้ฉีดเสริมจมูกไงคะฉีดเหลวๆเข้าไปก่อนเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาผ่านไปมันกลายเป็นแท่งเหมือนแท่งซิลิโคน
1: แข็งเลยงั้น
0: ฮะใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วส่วนน้ำมันที่บอกว่ามาเป็นถุงๆบางทีหิ้วมานั่นเป็นน้ำมันพวกไหนฮะ
0: มีหลายอย่างเลยบางทีเป็นพวกน้ำมันพืชบางทีเป็นพวกน้ำมันที่เกิดจากการเขาเรียกเป็นน้ำมันที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมไม่ได้จริงๆไม่ได้เป็นเรียกว่าไม่ได้เป็นแม้แต่ medical grade ที่จะมาฉีดเข้าร่างกายคนก็มีเหมือนกัน
1: โอ้โหอย่างนั้นก็มีนะ
0: มีค่ะมีค่ะมีสารหลายอย่าง
1: ครับแต่ที่เราเห็นเราก็มีการอันนี้คือมีการ
0: ค่ะอันนี้น่าจะมีการได้ฉีดไปแล้วนะคะมีการฉีดบ้างเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณแอสสังเกตดูดีๆเนี่ยอันเนี้ยถ้าให้หมอดูเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์เป็นคนฉีดเหตุผลเพราะว่าสมมุติถ้าเราจะฉีดสารอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปในร่างกายคนไข้เราต้องไล่ไม่ให้มีอากาศอยู่ในท่ออย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมีอากาศค้างอยู่มันจะไม่ได้เป็นเข็มฉีดยาชนิดที่เอามาควรจะใช้ฉีดกับคนไข
1: ้
0: เพราะการฉีดอากาศเข้าไปในร่างกายคนไข้เนี่ยเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแสดงให้เห็นได้ว่าคนที่ฉีดเนี่ยไม่น่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องการฉีดยาจริงๆให้กับคนไข
1: ้แล้วเข็มที่ใช้หรือหลอดที่ใช้อันนี้ใช่ไหมฮะ
0: คือเข็มกับหลอดเนี่ยอันนี้เป็นเข็มจริงแต่จริงๆที่เราควรจะรู้ในเรื่องของเทคนิคก็คือว่าเข็มพวกนี้มันควรใช้แล้วทิ้งกับคนไข้คนหนึ่งคนหนึ่ง
1: ใช่ก็ควรเป็นอย่างนั้น
0: ถูกค่ะแต่อย่างเงี้ยเวลาที่เมื่อกี้เราให้ฟังว่ามีการไปปาร์ตี้ฉีดกันทีละหลายคนบางทีเนี่ยเท่าที่หมอได้ยินจากคนไข้มานะคะคือดูดยาเนี่ยใส่ลิงก์อันเดียวกันเสร็จแล้วก็จิ้มเดินคนนี้จิ้มคนนี้ทีคนนี้ทีคนนั้น
1: ไม่ได้เปลี่ยนเข็มเลย
0: ไม่ได้เปลี่ยนเข็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเสี่ยงของการติดเชื้อหลายๆอย่างได้เพราะคนบางคนอาจจะมีโรคติดต่อที่ติดได้ทางการกระแสเลือดมันก็จะติดไปหาคนหลายๆคน
1: เรื่องความเสี่ยงกับอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานสารที่ไม่รู้ว่าจะใช่ไม่ใช่มีอันตรายไหมฉีดไปในร่างกายเทคนิคการฉีดก็สำคัญนะ
0: ถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกคือถ้าเราได้รับการอย่างแพทย์ทุกคนก็จะได้รับการเทรนมาว่าเทคนิคการฉีดยาที่เหมาะสมตำแหน่งปริมาณจะเป็นยังไง
1: คือบางคนก็ฉีดก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ไงถ้าอยากจะตรงนี้ให้มันนูนนูนสวย
0: มันมีตั้งแต่การฆ่าเชื้ออย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องฆ่าเชื้อบริเวณที่จะฉีดก่อนตำแหน่งการวางเข็มปริมาณของการฉีดเพราะอย่าลืมว่าบนใบหน้าเราเนี่ยหรือตำแหน่งที่จะฉีดบางทีมันมีเส้นประสาทมีเส้นเลือดมีกล้ามเนื้อถ้าเราฉีดยาแล้วแทงเข้าไปในเส้นยามันก็จะเข้าไปในเส้นได้ยาบางอย่างก็ไม่ควรจะฉีดเข้าไปในเส้นเลือ ดเพราะมันเกิดอันตราย
1: ต้องรู้ตำแหน่งที่แน่นอนด้วย
0: รู้ตำแหน่งที่แน่นอน
1: นี่คือโอ้เสี่ยงหลายอย่างนะที่พูดมาทีนี้ความอยากสวยอ่ะอยากให้รูปหน้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะให้ตรงนี้มันนูนขึ้นตรงนั้นแฟบลงเงี้ยความเสี่ยงที่จะไม่ได้สิ่งแบบนั้นเนี่ยมันมี
0: โอ้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตกลงเราใช้สารอะไรมันจะอยู่คงที่ขนาดไหน
1: จะไหลไป
0: ฉ
1: ี
0: ดบางทีมันไหลอีก
1: ใ
0: ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากจะได้แต่ที่แย่กว่านั้นคือเสี่ยงต่อชีวิต
1: ครับ
0: เพราะว่าลองดูสิคะคุณแอดสถานที่ที่ฉีดอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเนี่ยสมมุติว่าเวลาที่เราฉีดปุ๊บแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมา
1: เช่นอะไรได้บ้างฮะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเราแพ้สารที่เราฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยคนบางคนหายใจไม่ออกความดันตกและอาจจะเสียชีวิตได
1: ้
0: สถานที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีแม้แต่อุปกรณ์เพื่อช่วยชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็มีความเสี่ยงที่เราจะเสียชีวิตได
1: ้โอ้โหอันนี้คือที่สุดแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เสี่ยงอยากสวยแต่สุดท้ายเสียชีวิตนี่ไม่คุ้มกันเลย
0: ไม่คุ้มกัน
1: เขาจะฉีดส่วนไหนในร่างกายได้บ้างฮะถ้าเป็นหมอกระเป๋าหิ้วมาที่คอนโดแบบนี
0: ้ถ้าเป็นฉีดเพื่อให้ขาวส่วนใหญ่เขาฉีดเข้าเส้นเลือด
1: โอ้โหคุณดูเส้นเลือดยังไงฉีดเลยเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ถูกค่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นการฉีดลักษณะแทนสารเติมเต็มบางอย่างเนี่ยฉีดได้เยอะมากฉีดบนใบหน้าที่นิยมกันฉีดพวกหน้าผากฉีดจมูก แก้มคางอันนี้พวกนี้ให้ปรับรูปหน้า หรือฉีดรอยต่าง
1: ๆ
0: ฉีดตามอวัยวะอื่นที่ไม่ได้อยู่บนหน้าก็ได้อย่างเช่นฉีดตามมือ
1: หรอฮะ
0: หลังมือให้แบบเต็มๆนูนๆไม่ให้มือเหี่ยว
1: บางคนมันเหี่ยวดูเหี่ยวหรือว่ากระดูก
0: ฉ
1: ี
0: ดเพิ่มขนาดหน้าอกกับสะโพก
1: อุ้ยเขาไม่เสริมซิลิโคนใส่เขาฉีดเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะก็มีหลายคนที่ทำลักษณะแบบนี
1: ้
0: ซึ่งจริงๆเราไม่เคยแนะนำให้ทำเพราะมันต้องฉีดสารปริมาณเยอะๆเข้าสู่ร่างกาย
1: ครับแล้วก็สะโพกด้วย
0: สะโพกฉีดเสริมก้นให้ดู
1: มีเหรอฮะ
0: มีค่ะ
1: ให้ก้นเด้งขึ้นมามีก้น
0: ให้ดูมีรูปร่างให้ดูมีเคิร์ฟ
1: โอ้โหแสดงว่าฉีดได้หลายส่วนมากของร่างกาย
0: ฉีดได้หลายส่วน

0: โอ้โหที่เห็นแบบนี้เสี่ยงมากๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ายิ่งหมอกระเป๋าหิ้วมาฉีดที่คอนโดหมอจริงไม่จริงไม่รู้หรือเป็นใครอะไรยังไงสารที่ใช้เป็นไงทีนี้เวลามาถึงอาจารย์แล้วฮะเขาอาจจะไปฉีดที่อื่นมาแล้วมาหาอาจารย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคนไข้ที่มาเป็นไงบ้างฮะ
1: คือพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดฉีดสารที่มันไม่ผ่านอย.หลายๆตัวเนี่ยนะคะเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีคนไข้มาในอาการหลายๆอย่าง คนไข้บางคนมาจากเป็นก้อนก่อน
0: เป็นก้อนบริเวณ
1: เป็นก้อนตามตำแหน่งที่ฉีดเลยค่ะ
0: ที่ฉีดไป
1: บางตำแหน่งบวมบางตำแหน่งบวมด้วยแดงด้วยทั้งบวมทั้งแดงอักเสบบางคนจะมีอาการกดเจ็บตามตำแหน่งก้อน
0: อ
1: ันนั้นเนี่ยเป็นอันนึงที่แย่กว่านั้นหรือเป็นเยอะๆคือบวมทั้งหน้าเพราะว่ามันสมมติเราฉีดแค่แก้มแต่อาการบวมเกิดทั่วรอบหน้า
0: ทำไมเป็นไปอย่างนั้นได้
1: เพราะมันเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อร่างกายทั้งหมดของร่างกาย
0: อาจจะแพ้แล้วแพ้เป็นบริเวณ
1: ใช่ค่ะบางคนมาด้วยอาการที่มากกว่านั้นอย่างเช่นหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอย่างนั้นก็มีเหมือนกันแต่อันนั้นเจอน้อย
0: หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกนี่ต้องมาด่วนภายใน
1: ต้องรีบมาด่วน
0: สมมติฉีดปุ๊บแล้วเกิดอาการอย่างนั้นทันที
1: ส่วนใหญ่จะไม่เกิดทันทีส่วนใหญ่เนี่ยมักจะฉีดไปสัก 3-4 วันจนถึงอาทิตย์นึงน่าจะบวมขึ้นเรื่อยๆอันนั้นเนี่ยต้องรีบมาทันทีเพราะเราต้องรีบวินิจฉัยว่าตกลงสารที่เขาฉีดไปเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับนั่นคืออาการที่เห็นทางร่างกายนะครับแล้วก็มีหายใจไม่ออกบ้างแต่ว่าเคสหรือว่ากรณีที่หนักที่สุดที่เคยเจอเป็นไงบ้างครับกับคนที่ฉีดมาแบบนี้แล้วไม่ถูกต้องนะครับ
1: คือที่เยอะที่สุดที่เคยเจอเนี่ยคือคนไข้นี่มีอาการบวมๆยุบๆตลอดเขาตอนนั้นเขาฉีดเยอะฉีดถึงหลังมือฉีดทั้งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เลยเพราะปวดมือใช้มือไม่ได้มันมือบวมหมดคนไข้คนนั้นเนี่ยตอนที่มารักษาเนี่ยก็เราพยายามที่จะให้ยาแล้วก็ควบคุมอาการแต่ก็ควบคุมอาการได้ไม่ดี
0: ค
1: นไข้ก็ค่อนข้างเขาเรียกว่า depressed เศร้าอาจจะต้องปรึกษาทางแพทย์ทางจิตเวชแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอันนี้คือเป็นคนไข้ที่หมอเสียใจมากคือคนไข้เนี่ยตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
0: โอ้แล้ว
1: ค่ะซึ่งทำให้ทางสิริราชเนี่ยเรามีความตั้งใจอย่างสูงเลยที่จะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรู้ถึงโทษของการฉีดสารแบบนี้เพราะว่ามันอันตรายมากกว่าที่คิด
0: ครับคือเริ่มจากการฉีดแบบนี้เพราะอยากจะสวยอยากจะจัดการกับบางส่วนของร่างกายแต่สุดท้ายผลมันกับกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะฮะนี่คือกรณีที่คุณหมอเจอกับตัวเองที่เป็นคนไข้แต่เราเห็นอีกข่าวอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่บางคนไปฉีดแล้วก็เสียชีวิตตาม
1: ทันทีก็มีพวกนั้นเนี่ยน่าจะเกิดจากการฉีดสารปริมาณมาก
0: ๆ
1: เข้าไปทีเดียวอย่างนี้เรามักจะเจอกับฉีดหน้าอกหรือฉีดสะโพกเพราะมันต้องใช้สารแบบหลายร้อยซีซีฉีดทีเดียวซึ่งพวกนี้ถ้าสารมันไม่ได้ครบหรือมันมีเขาเรียกว่าความไม่บริสุทธิ์อยู่เยอะเกิดการแพ้แล้วสามารถทำให้เสียชีวิตได้ทันทีณที่ฉีดเลยอย่างนั้นก็มีค่ะ
0: ครับหรือกรณีอีกอันนึงที่ได้ยินไม่นานมานี้ที่ฉีดที่คลินิกแต่ว่าเหมือนแพ้ยาสลบอะไรแบบนี้ฮะ
1: อันนั้นอาจจะเป็นอีกกรณีนึงคืออาจจะไปทำหัตถการอะไรบางอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดการแพ้ยาที่เกิดจริงๆแต่ตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในสถานที่หรือสถานพยาบาลเนี่ยที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบถ้วน
0: อ๋อท่านฟังดูอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีแล้วก็กับทุกคนด้วยที่อาจจะเป็นไปได้
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราอ่ะคิดว่าเราจะทำอะไรในแบบนี้หมอว่าต้องหาข้อมูลให้เยอะ
0: ที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงครับ
1: เราควรจะอย่างน้อยนะคะ1เราเลือกหมอที่เราจะไปฉีดคือหมอกระเป๋าเนี่ยตกลงคุณเป็นหมอหรือเปล่าเรายังไม่
0: ร
1: ู้ใช่ไหมคะเราต้องเลือกว่าเอ๊ะหมอที่เราจะไปฉีดตกลงเป็นหมอจริงไห
0: ม
1: ซึ่งพวกนี้เนี่ยเราเช็คได้เลยจากเว็บไซต์ของแพทยสภาจะสามารถคีย์ชื่อนามสกุลของหมอคนนั้นไปจะขึ้นรูปมาแล้วบอกว่าหมอคนนี้ตกลง1จบหมอจริงไหมจบสาขาเชี่ยวชาญด้านไหนด้วยซ้ำคือสมมติคีย์ชื่อหมอรังสีมาลงไปอาจจะขึ้นว่าโอ๊กจบแพทย์ตั้งแต่ปีไหนอันนี้อาจจะทำให้ดูอายุได้ แล้วก็อาจจะบอกได้ว่าจบมีเหมือนกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไหนบ้างที
0: ่
1: ผ
0: ่
1: านการรับรองอย่างเงี้ยเราสามารถคีย์หาได
0: ้หมอที่ควรจะฉีดด้านนี้หรือทำสถานการณ์ด้านนี้ควรจะเป็นหมอที่จบ
1: คืออย่างน้อยควรจะต้องจบอย่างน้อยควรจะต้องจบแพทย์ถูกไหมคะเขาจะรู้วิธีฉีดจริงส่วนสาขาที่เชี่ยวชาญหมอว่าแล้วแต่มีหมอหลายๆสาขาที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องผิวหนังเป็นด้านหนึ่งบางคนอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นหมอทางศัลยกรรมตกแต่งก็จะสามารถฉีดหรือหมอที่เป็นหมอที่ทางดูแลทางด้านใบหน้าตาหูคอจมูกอย่างนี้ก็เท่าที่มีก็ทรา
0: บ
1: หรือจริงๆเนี่ยเป็นแพทย์ทั่วไปที่ผ่านการอบรมอย่างดีจริงๆก็หมอก็ว่าน่าจะได
0: ้แต่ขอให้เป็นหมอจริงๆเนี่ย
1: ขอให้เป็นหมอจริง
0: ๆแล้วก็ดูรูปด้วยว่าตรงกับคนที่เดินมาหาเราที
1: ่ใช่ต้องดูรูปด้วยเพราะไม่งั้นบางทีใช้ชื่อปลอม
0: ครับแต่ทีนี้อีกอันนึงคือการมาฉีดที่นี่ที่ห้องพักของเรามันสามารถทำได้ไหมฮะหรือจริงๆแล้วควรจะเป็นไปฉีดที่ไหนยังไงที่ปลอดภัย
1: เอาเป็นว่า หมอจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่มาฉีดหรอกค่ะอย่างหมอนี่เคยมีคนชวนไปแบบว่าเนี่ยขอรวมๆเพื่อนมาหลายๆคนนะคะเชิญคุณหมอมาฉีดให้ได้ไหม
0: นิดเดียว
1: โดยส่วนตัวหมอไม่ทำด้วยเหตุผลอย่างที่บอกคือสมมติถึงแม้ว่าหมอจะดีใช้สารที่ผ่านอย.ก็ตามแต่ผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะผลข้างเคียงที่ไม่คาดฝันสมมติเกิดคนไข้แพ้สิ่งที่เราฉีดเข้าไปหรือเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าฉีดในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมันไม่มีเครื่องมือช่วยชีวิตอย่างเวลาที่เราไปตรวจสถานพยาบาลสมมติว่าจะผักกองประกอบโรคสินจะไปตรวจให้การรับรองเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาต้องดูมีเครื่องมือช่วยชีวิตครบไหมมีรถเขาเรียกว่ารถ emergency มีเครื่องที่จะสามารถใส่ท่อช่วยหายใจสามารถกระตุ้นการเต้นของหัวใจหรือแม้แต่มีเครื่องช็อตไฟฟ้าเล็กๆอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นของพวกนี้เป็นปัจจัยอันนึงที่คนที่จะไปรับบริการควรจะเลือกดูซึ่งง่ายๆเลยนะคะเราสามารถที่จะเลือกดูได้เวลาที่เราเดินเข้าไปในคลินิกเนี่ยมันจะมีป้ายสีขาวและมีตัวหนังสือสีเขียวเขียนเลยว่าคลินิกอันนี้เป็นคลินิกเวชกรรมทั่วไปหรือคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านไหนอย่างถ้าเป็นผิวหนังก็จะเขียนว่าเป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังเราก็จะรู้เลยว่าเจ้าของคลินิกนี้เนี่ยคือเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านไหน
0: ถ้าจะฉีดพรุ่งนี้ก็ควรจะ
1: เลือกดูสักนิดนึง
0: ผิวหนัง
1: อย่างน้อยก็จะเป็นหมอผิวหนังหรือจะเป็นทางด้านอื่นก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นคลินิกเวชกรรมมีป้ายให้เห็น
0: ต้องมีคำนี
1: ้ต้องมีให้เห็น
0: ควรจะมีคำนี้คือการไปฉีดตามคลินิกจะบอกว่ามันปลอดภัยหรือไม่อะไรต่างก็ต้องดูปัจจ
1: ั
0: ย
1: หมอคิดว่าดูปัจจัยหลายๆอย่างอันสุดท้ายที่เราต้องดูคือตกลงเราจะไปฉีดอะไรคือสมมุติเดินมาปุ๊บเนี่ยหมอเอายาคนไข้ส่วนนึงเลยอ่ะเชื่อใจไม่เคยขอดูถูกไหมคะอย่างน้อยที่สุดก่อนที่เราจะคุยกับคุณหมอว่าจะฉีดอะไรเนี่ยเราก็ควรจะถามก่อนว่าตกลงมันคือสารอะไรนะ
0: ร
1: เรากำลังจะฉีดอะไรกันอยู
0: ่ฉีดเพื่ออะไร
1: ใช่มันเป็นสารอะไรกันมีวิธีการยังไงถ้าเกิดสิ่งที่เราไม่พอใจหรือสมมติคนไข้บางคนเดี๋ยวนี้เริ่มมีการศึกษามากขึ้นขอดูว่าเอ้ยที่กล่องอันนี้เนี่ยตกลงมันผ่านจริงไหมซึ่งหมอคิดว่าหมอทั่วไปที่เขาเรียกว่าอะไรมีการทำหัตถการคนไข้อย่างบริสุทธิ์ใจเน
0: ี่
1: ยเวลคัมอยู่แล้วที่จะให้ดู
0: ครับก็ควรจะชี้แจงแล้วให้ฟังอย่างละเอียดด้วย
1: มีกล่องอันนี้นะนี่อันนี้ผ่านนะคะเรียบร้อย
0: คำว่าผ่านหรือมีตราเนี่ยคือตราอย.ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ตราอย.ประทับของประเทศไทย
0: จะเหมือนอย.ทั่วไปไหมฮะ
1: เหมือนตราอย.ทั่วไปจะเป็นตัวเลขที่เขียนผ่านการรับรองอย่างนี้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะยาบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีหมอบางคนที่หิ้วมาเองอาจจะไม่ผ่านการรับรองในประเทศไทยซึ่งหมอว่าอันนั้นก็ไม่ถูกต้อง
0: เหรอฮะแม้จะบอกว่าเนี่ยยานี้เขาอู้ฉีดกันเมืองนอกฉีดเยอะแยะฮิ้วมาเองถูกกว่าอะไรแบบนี้
1: เพราะอย.ไทยก็จะมีระเบียบในการตรวจเพราะกลุ่มประชากรไม่เหมือนกันนี่คะเรากับต่างชาติอาจจะถูกไหมคะมีโรคบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเราก็ควรจะมั่นใจว่ายานี้ปลอดภัยในประชาชนของเรา
0: คนไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะอ๋อมีเหตุผลนั้นด้วยบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็เพื่อนเขาชวนน่ะเขาบอกว่าหมอคนนี้ก็เพิ่งมาฉีดให้ฉันก็ปลอดภัยดีไม่เห็นเป็นไรเลยกรณีที่ต้องให้คุณหมอมาแก้ไขนะฮะหน้าพังมาแล้วหรือว่าส่วนไหนต่างๆของร่างกายก็ตามเนี่ยมีเยอะแค่ไหนครับ
1: มากขึ้นเรื่อยๆเอาอย่างนี้ดีกว่าที่สิริราชเนี่ยเราเจอเคสใหม่อย่างน้อยๆนะคะเดือนนึง 1-2 เคส
0: โอ้แล้ว
1: ทุกเดือน
0: อันนี้คือมาให้แก้นะฮะ
1: มาให้แก
0: ้คือคนที่มาต่อลงชื่อไว้เพื่อจะมาฉีดอย่างถูกต้องเนี่ยก็คิวยาวอยู่แล้วมีมาให้แก้ไขอีกส่วนหนึ่ง
1: แต่คิวแก้เนี่ยเป็นคิวรัดเพราะยังไงซะเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องแก้ก่อนคนไข้มีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อ
0: คืออะไรเป็นเหตุผลที่เขาทำเงี้ยบางทีบอกว่ามันสวยเร็วง่ายถูกอะไรแบบนี้
1: อาจจะเป็นอย่างนั้นคือเนื่องจากค่าใช้จ่ายของการฉีดสารเติมเต็มจริงๆที่ถูกต้องหมอว่า average นะคะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ซีซีละพันหนึ่ง
0: เขาฉีดกี่ซีซีฮะ
1: ก็แล้วแต่เลยค่ะ 3-4 ซีซีแต่คืออย่างที่บอกคือค่าใช้จ่ายในการฉีดซีซีละหมื่นกว่ากับซีซีละพันมันต่างกัน10เท่านะ
0: อย่างนี้นี่เองคือถูกกว่าแน่ๆ
1: ค่ะ
0: สะดวกกว่าเพราะเขามาฉีดถึงที่อะไรอย่างนี้อ
1: าจจะอย่างนั้น
0: อาจจะด้วยแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันเคยทำมาแล้วเนี่ยฉันทำมาหมอคนนี้ทำให้หรือคนที่มาฉีดให้ก็ดีเหมือนกัน
1: บางคนไม่ได้ฉีดกันแต่ที่คอนโดนะคะฉีดกันในรถตู
0: ้อ
1: ย่างเงี้ยขับรถแล้วก็ฉีดกันในรถตู้อย่างนั้นก็มีเหมือนกัน
0: นัดกันเจอกันตรงไหน
1: นัดกันเจอกันถนนเนี่ยฉีดกันตาม
0: รถตู้ฉีดเลย
1: ซึ่งอันเนี้ยบางคนก็จะพูดว่าเฮ้ยฉันฉีดมาแล้วเนี่ยเป็นหลายๆปีไม่เห็นจะเป็นอะไรสวยด้วยถูกด้วยทำไมถึงจะต้องฉีดราคาแพงประเด็นก็คือว่ากลุ่มซิลิโคนเหลวเนี่ยโดยเฉพาะพวกนี้บางทีมันอยู่เฉยๆในร่างกายเราอยู่ตั้งนานกว่าจะเกิดปฏิกิริยาน
0: านได้สักแค่ไหนฮะ
1: งานวิจัยทางการแพทย์เคสที่นานที่สุดคือฉีดมา40ปีแล้วถึงเพิ่งเกิดอาการ
0: โอ้40ปี
1: เพราะฉะนั้นสมมติคุณฉีดกันมา5ปี10ปีแล้วยังไม่เกิดอาการอันนี้อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทีหลัง
0: มีกรณีของใครไหมครับที่ฉีดแล้ว อยากจะเอาออกบ้างแล้วมันเอาออกไม่ได้หรือมันเป็นอย่าง
1: อันนั้นเป็นความทุกข์ของไม่ใช่แค่คนไข้เป็นความทุกข์ของหมอด้วย
0: ทำไมฮะ
1: คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยสมมติเวลาที่เขามาหาเราเนี่ย
0: ครับ
1: เราไม่รู้จริงๆว่าตกลงถูกฉีดอะไรมาบางทีมันบวมไปหมด
0: เป็นสารอะไรก็ไม่
1: เห
0: ็
1: นสารอะไรก็ไม่รู้คราวนี้ในขณะที่จะต้องประเมินว่าเราจะทำยังไงเพื่อรักษาเนี่ยอันนึงเลยคือ1เราต้องเอาชิ้นเนื้อคนไข้ออกมาดูอย่างเช่นเราก็ต้องมีตัดให้มันมีแผลตัดออกมาดูแล้วเสร็จแล้วมาดูทางเขาเรียกว่าทางพยาธิวิทยาดูว่าสารอันนี้น่าจะเป็นอะไรซึ่งสารพวกนี้มันมีลักษณะต่างกันบางทีเราย้อมสีเราพอจะบอกธรรมชาติของมันได้ปัญหาที่เราเจอเยอะคือซิลิโคนเหลวซึ่งถูกแบนไปทั่วโลกแล้วว่าห้ามฉีดกันเนี่ยพวกนี้จะเห็นลักษณะเป็นโพรงอยู่ในผิวข้อที่แย่คือเราไม่สามารถที่จะทำอะไรละลายออกมันได
0: ้
1: วิธีการเดียวที่จะเอามันออกได้คือเราเปิดผิวหนังออกแล้วขูดมันออกจากใต้ผิวซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะทั้งทำยากแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงกับคนไข้ทีหลังอย่างเช่นเกิดแผลเป็นใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ง่ายตอนนี้ศิริราชกำลังมีโครงการวิจัยกำลังพยายามอยู่เรามีการร่วมมือกับอาจารย์ทางคณะวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะแยกสารประกอบของซิลิโคนพวกนี้ออกมาดูว่ามันพอจะมีสารอันไหนไหมที่ฉีดเข้าไปแล้วทำให้มันสลายหรืออย่างน้อยทำให้มันนิ่มขึ้นเราทดลองเป็นงานวิจัยอีกเหมือนกันที่จะพยายามใช้เครื่องเลเซอร์บางตัวที่แทงเข้าไปใต้ผิวหนังคนไข้ให้ความร้อนแล้วก็สามารถที่จะดูดมันออกมาได
0: ้ทำได้ยัง
1: แต่ยังไม่ได้ 100% เรามีคนไข้ที่ทำไปแล้วเนี่ยดีขึ้นพอสมควรหลายรายเพียงแต่วิธีพวกนี้ก็ยังไม่ใช่วิธีมาตรฐานที่เราเอามาทำได
0: ้โอ้โหคิดว่าเอาง่ายๆถูกๆแล้วก็ทำเร็ว
1: เกิดปัญหาระยะยาว
0: แต่พอมาแก้ไขนี่มันเรื่องใหญ่กว่าเยอะเลย
1: ไม่ง่าย
0: โอ้โหตอนนี้มีได้ยินว่านะครับเขามีการฉีดกันเองแล้วด้วย
1: ค่ะ
0: คือไม่เห็นยากนี่ฉันก็รู้เข็มนี่นะใช้กี่ซีซีฉีดเลยตำแหน่งตรงไหนก็รู้บางทีไม่ใช่เป็นหมอกระเป๋ามานะฉีดกันเองก็มีนักศึกษาก็ทำกันจริงไหมฮะใช
1: ่ยาพวกนี้มีขายหลายที่บางทีขายออนไลน์อ
0: ุ้ยจริงฮะ
1: จริงค่ะซึ่งอันเนี้ยเราควรที่จะต้องเตือนทั้งประชาชนแล้วก็เตือนคนที่จะฉีด
0: ค
1: ืออย่างที่บอกเรารู้อยู่แล้วว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากสารพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่คิดว่าอยากจะฉีดเมื่อกี้เราให้ข้อแนะนำไปแล้วว่าต้องดูอะไรบ้างดูทั้งคนฉีดดูทั้งสารที่จะฉีดสถานที่หมอก็อยากจะขอใช้โอกาสนี้ในการเตือนคนที่คิดว่ากำลังจะฉีดคนไข้คนอื่นหรือฉีดเพื่อนกันเองหรือฉีดเพื่อเก็บเงินก็ตามเนี่ยคือบางทีคุณไม่ทราบว่าผลพวกนี้มันอยู่กับคนที่คุณฉีดเข้าไปเนี่ยเป็นระยะเวลายาวแล้วก็ทำให้เกิดความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเขาอาจจะเสียโฉมไปเขาอาจจะทำงานไม่ได
0: ้
1: ขอสักนิดนึงเถอะค่ะให้คิดก่อนว่าที่คุณกำลังทำเนี่ยมันส่งผลเสียกับชีวิตของคนอื่นมาก
0: ครับแล้วถ้าคนที่อยากสวยเราคิดว่าเอาแบบนี้ง่ายๆฉีดอย่างนี้แล้วกันหมอจะเตือนว่าอะไรดี
1: หมอว่าเราอยากคิดถึงแค่สวยง่ายสวยเร็ว
0: ถูก
1: และราคาถูกความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องคิดถึง
0: วันนี้ครับอาจารย์เตือนพวกเราเตือนย้ำมากๆเลยนะฮะกับการที่ฉีดอะไรเข้าร่างกายแล้วมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายถึงชีวิตได้หลายคนก็มองเห็นแต่ว่าเออเขาเคยทำกันไม่เห็นมีปัญหาอะไรมันง่ายดีถูกดีแล้วก็เร็วด้วยแต่อยากให้คิดมากๆอย่างที่อาจารย์แนะนำนะครับเราหวังว่าวันนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ให้ทุกท่านได้เอาไปคิดพิจารณาเยอะๆก่อนที่จะฉีดสารอะไรเข้าไปในร่างกายขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: เดี๋ยวก่อนค่ะหมอหนูเปลี่ยนใจแล้วค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวทำไมแล้วครับคุณผมอุตส่าห์มาตั้งไกล
0: หนูไม่ฉีดดีกว่าค่ะ
2: ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะอย่าไปฉีดเลยอ่ะมันมีผลกระทบที่เยอะมากรักษายากมากเสียเวลาอย่างเดียวไม่พอนะสุขภาพจิตเราก็แย่ไปด้วยอ่ะ
3: บอกว่าอย่าเด็ดขาดเลยไม่ว่าใครจะชวนไม่ว่าเพื่อนสนิทแบบก็อยากเตือนๆนะคะอยากฉีดกระเป๋าว่าอย่าเด็ดขาด

0: ามว่าทำไมถึงอยากมีลูกเพราะว่าทราบกันก็คือเรามีครอบครัวแล้วนะครับพอเรามีครอบครัวเราก็อยากจะมีอีกคนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มความรักระหว่างกับแฟนของเรามันจะเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่เราจะต้องพร้อมที่จะดูแลแล้วก็มีการวางแผนในอนาคตว่าอีกหน่อยเราจะทำอะไรนะครับรวมถึงทายาทที่จะเกิดมาเราจะดูแลเขายังไงมันเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับอีกพาร์ทนึงของชีวิตของผมและแฟนพอเราแต่งงานพอเรารักกันณวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะมีลูกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมีได้พอเราวางแผนแบบนี้เสร็จปั๊บเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วมันต้องเตรียมการต้องวางแผนในอนาคตมันก็ต้องมานั่งดูอีกว่าเด็กคนหนึ่งจะเกิดมาอยู่ในสังคมอยู่กับเราเนี่ยเราต้องวางแผนยังไงเราต้องมีมุมมองไม่ว่าผมแฟนคิดยังไงถามว่ามีความรู้แค่ไหนไม่มีเลยครับเคยสงสัยเหมือนกันครับว่าไอ้คำว่าตัวเลข9เดือนเนี่ยมันจะมีความสำคัญยังไงนึกไม่ออกครับว่า9เดือนมันจะเป็นอะไรยังไงแต่รู้ว่าอ่ะ9เดือน
1: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอประภัสวานิชพงพันธ์แล้วนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกิ๊ฟ
1: คุณหมอครับจะว่าไปตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะฮะกับการที่มีครอบครัวและภรรยาก็พร้อมที่จะมีน้องแต่ทีนี้ผมก็ต้องมาขอข้อมูลกับทางคุณหมอว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมต้องเตรียมตัวอะไรยังไงครับ
2: ในเรื่องของการเตรียมตัวคงมีหลายประเด็นนะครับทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายดูเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
1: ตอนนี้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
2: แข็งแรงทั้งคู่ใช่ไหมครับ
1: แข็งแรง
2: ถ้างั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับพอผ่านกระบวนการของการตรวจก่อนตั้งครรภ์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเมื่อเข้าสู่กระบวนการตั้งครรภ์มันก็จะแบ่งเป็นระยะครับคุณกิ๊ฟที่อาจจะมีปัญหาตั้งแต่ไตรมาสแรกคือ3เดือนแรกช่วงกลางหรือว่าช่วงท้ายซึ่งแต่ละช่วงก็อาจจะมีปัญหาได้ที่แตกต่างกัน
1: ปัญหาที่เกิดมันจะเกิดจากอะไรครับคุณ
2: ได้หลายอย่างนะครับอันแรกคืออาจจะเป็นโรคประจำตัวคุณแม่อาจจะมีทั้งเบาหวานมีความดันมีอะไรต่างๆที่อาจจะกระทบกับการตั้งครรภ
1: ์
2: ต้องควบคุมโรคให้ดีก่อนบางครั้งเนี่ยเป็นภาวะที่เกี่ยวกับทางโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เจอบ่อยในไทยก็คือโรคเลือดธาลัสซีเมียถ้าไม่ทราบมาก่อนแล้วก็แต่งงานมีลูกอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่รุนแรงการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยดูเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเกิน 80-85% เป็นคู่สมรสที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยคือแข็งแรงทั้งคู่จำนวนน้อยอาจจะสัก 10% นะครับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหามีโรคประจำตัวมีโรคทางพันธุกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะครับ
1: แต่ถ้าเกิดรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรเรารักษาแล้วก็พร้อมแล้วถ้าจะมีน้องก
2: ็
1: จะกลับมาสู่ที่คุณหมอได้บอกไปว่าแต่ละช่วงเดือนก็จะต้องมาดูแลกันอีก
2: ใช่เพราะมีปัญหาที่เฉพาะกับแต่ละระยะได้อีก
1: มันระยะมันดูยุ่งยากขนาดนั้นคุณหมอมันไม่ใช่แบบว่าพอผู้ชายปกติผู้หญิงแข็งแรงปกติปั๊บเรามีลูกกัน
2: จะเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติเสมอไป
1: มันก็น่าจะปกติ
2: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
2: การต
1: ั้
2: งครรภ
1: ์
2: มีภาวะแทรกซ้อนได้นะครับและแต่ระยะอย่างเช่นไตรมาสแรกหรือว่า3เดือนแรกเนี่ยความเสี่ยงอันดับหนึ่งคือเรื่องของการแท้งนะครับซึ่งการแท้งบางครั้งเนี่ยเราก็ทราบสาเหตุเช่นมีการพัดตกหกล้มมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆแต่การแท้งบางครั้งไม่ทราบสาเหตุเหมือนกับท้องอยู่แล้วหลุดไปเฉยๆ
1: อันนี้เยอะ
2: อันนี้ครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเจออยู่ว่าเราไม่รู้สาเหตุ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวขอเข้าไปคุยด้านในเพ
2: ื่
1: อขยายในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์อีกครั้งนึงว่าปัญหามันมีอะไรกันบ้าง
2: ได้ครับ
1: ให้คุณหมอพาชมเลยนะครับวันนี้
2: ตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก
1: ครับ
2: หรือบางทีเรียกสั้นๆว่าห้องอัลตราซาวด์นะครับ
1: อัลตราซาวด์
2: ใช่ตรงนี้อาจจะเป็นที่หลักในการตรวจทารกในครรภ
1: ์
2: ว่ามีความปกติหรือว่าความผิดปกติอย่างไรบ้างทารกที่มีความผิดปกติในบางภาวะที่เรารักษาได้เราก็จะดำเนินการที่นี
1: ่
2: นะครับที่เห็นตรงนี้เป็นโถงพักคอยนะครับคนไข้ก็จะมานั่งรอซึ่งเราจะนัดคนไข้ส่วนใหญ่

0: ประมาณสัก5เดือนซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะที่เห็นเด็กชัดเจน เราก็จะทำการตรวจดูว่าเด็กเป็นเด็กที่โครงสร้างปกติไหมมีอะไรขาดเกินหรือเปล่านะครับ
1: คุณหมอครับแต่ตามความรู้สึกที่ผมรู้เนี่ยนะฮะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงมีน้องขึ้นมาคนนึงปั๊บเนี่ยนะฮะสามไม่หลุดไปสักก่อนนะฮะเดือนที่4เดือนที่5เด็กก็น่าจะพัฒนาการได้ดีแต่ทีเนี้ยเรากำลังพูดถึงความผิดปกติของเด็กทารกในครรภ
0: ์ใช
1: ่และคุณหมอจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเดือนที่4หรือเดือนที่5
0: ใช่ใช่
1: ความผิดปกติที่ว่ามันมีอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นความผิดปกติครับ
0: ความผิดปกติมีได้ตั้งแต่ของตัวคุณแม่เองของตัวเด็กหรือว่าเป็นส่วนของมดลูกและรกมีความผิดปกติได้ทุกจุดแต่โชคดีอย่างนึงครับว่าความผิดปกติอันเนี้ยพบได้น้อยคือการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะแข็งแรงดีเด็กพัฒนาการดีเจริญเติบโตดีแล้วก็คลอดออกมาอย่างสมบูรณ์นำความสุขมาสู่ครอบครัวนะครับ
1: ส่วนใหญ่นะ
0: ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้น
1: ย้ำก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจนะคร
0: ับแต่ว่าส่วนน้อยนะครับถ้าให้เป็นตัวเลขนะอาจจะสัก 3-5% ที่เด็กเขามีโครงสร้างที่ผิดปกติซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นอาจจะมีเนื้อสมองผิดปกติมีกะโหลกศีรษะมีกระดูกคือเกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะก็ว่าได้ส่วนใหญ่เป็นจากตัวเด็กเองส่วนน้อยเป็นจากโรคประจำตัวคุณแม่นะครับแล้วก็อีกส่วนน้อยอีกนิดนึงเป็นจากสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเข้ามามีผลแต่น้อย
1: คุยง่ายว่าเป็นได้หมดเลยนะ
0: เป็นได้หมด
1: นะครับเดี๋ยวให้คุณหมอพาไปดูห้องตรวจ
0: ได้ตรงนี้เป็นส่วนพักคอยนะคร
1: ับ ถ้าคนไข้มาปุ๊บเนี่ยลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะ
0: ก็จะรอคิวเพื่อได้เข้าตรวจ
1: แล้วจะเจอบรรยากาศแบบไหน
0: บรรยากาศตรวจอะไรจะมืดทึมนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องอาศัยแสงสว่างน้อยๆภาพจากจอจะได้คมชัดตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของห้องตรวจแล้วครับคลิปบรรยากาศจะสลัวนิดนึง
1: เป็นอย่างที่คุณหมอบอกเลยคือเพื่อดูภาพอัลตราซาวด์ได้ชัดขึ้น
0: ใช่เพราะว่าเราต้องการดูภาพจากสกรีนเนี่ยให้ชัดก็ต้องหลีไฟไม่ให้ตีกันนิดน
1: ึ
0: ง
1: ให้คุณหมอพาชมแต่ละห้องเลยนะ
0: เรามีสเตชันที่ตรวจอยู่แต่ละห้องก็จะกั้นเป็นห้องเล็กๆเนี่ยทั้งหมด8สเตชันแต่ละสเตชันก็จะมีคุณแม่มีคุณหมอที่ทำหน้าที่ตรวจนะครับห้องเนี้ยจะทำการตรวจอัลตราซาวด์เป็นหลักนะครับอัลตราซาวด์ก็มีประโยชน์คือดูโครงสร้างรายละเอียดอวัยวะต่างๆให้รู้ว่าเด็กเป็นเด็กที่ปกติไหมโตตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับเข้ามาดูกันทีละห้องนะครับอ
1: ันนี้เราจะเห็นภาพเลย
0: ครับขณะนี้ก็เป็นการตรวจด้วยอัลตราซาวด์อยู่จะเห็นว่าในสกรีนก็จะเป็นภาพของเด็กนะครับซึ่งเราก็จะตรวจไปทีละส่วนตรวจหัวตรวจลำตัวตรวจอวัยวะต่างๆระหว่างนั้นคุณแม่ก็จะได้รับข้อมูลด้วยว่าเด็กมีโครงสร้างปกติหรือผิดปกติในบางรายเนี่ยถ้าเด็กเขาอยู่ในท่าที่เหมาะสมเราอาจจะดูเพศให้ด้วย
1: อันนี้ถ้าเกิดบางรายดูตรวจดูแล้วเนี่ยปกติก็ดีไปถ
0: ือ
1: ว่าโชคดี
0: ใช่
1: แต่บางรายถ้าตรวจมาแล้วเนี่ยอาการผิดปกติที่เราเจอเนี่ย มันจะมีอาการอะไรยังไงบ้างจากภาพอัลตราซาวด์ครับคุณหมอ
0: โอ้มันจะแตกต่างกันได้นะครับในมือของผู้เชี่ยวชาญแยกได้นะครับเพราะมันจะมีภาพที่เป็นภาพสมมติว่าเราดูกะโหลกศีรษะเด็กก็จะเห็นเป็นรูปไข่เด็กบางรายถ้ากะโหลกศีรษะเบี้ยวไม่เป็นรูปไข่ต้องเอะใจแล้วว่ามีความผิดปกติอะไรไห
1: ม
0: แต่ละความผิดปกติมันจะเหมือนกับมีสัญญาณเตือนฟ้องขึ้นมาว่าเนี่ยไม่ปกตินะ
1: ครับ
0: ก็ต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ตรวจที่ต้องตรวจโดยความละเอียดและรอบคอบพิจารณาว่าสรุปแล้วปกติหรือผิดปกติ
1: อันนี้คือเบื้องต้น
0: เบื้องต้น
1: แต่พอเห็นความผิดปกติแล้วก็ต้องเจาะลึกเข้าไปในแต่ละส่วนที่เห็น
0: ใช่ว่าคืออะไรกันแน่
1: แล้วส่วนใหญ่ความผิดปกติที่มันเกิดมันเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณหมอ
0: ความผิดปกติเอาสักครึ่งนึงก็ได้ครับคุณกิ๊ฟไม่มีสาเหตุ
1: ไม่มีเลยเหรอ
0: ไม่มีสาเหตุไม่ทราบ
1: คุณแม่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ใช
1: ่ลูกในครรภ์ได้อย่างดีก็เจอผิดปกติได้
0: เจอผิดปกติได้อีกส่วนนึงเกิดจากโครโมโซมเด็กที่ผิดปกติหมายถึงว่าตั้งแต่เขาปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเนี่ยเขาจะต้องได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากพ่อได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากแม
1: ่
0: ทีนี้ถ้ามันบวกกันลงตัวเป็น46เด็กก็มักจะเป็นโครโมโซมที่ปกติแต่บางรายโครโมโซมมันไม่เป็น46จำนวนหมายถึงว่ามันอาจจะขาดหรือเกินตรงนี้ครับส่งผลต่อโครงสร้างอาจจะทำให้มีผิดปกติได้หลายระบบในเด็กคนเดียว
1: ความผิดปกติที่บ่งบอกถึงโรคอื่นมีอีกไหมฮะ
0: มีเยอะนะครับ
1: เยอะเลยเหรออ
0: ย่างถ้าเป็นศัพท์แพทย์เนี่ยเขาเรียกซินโดรมเนี่ยหมายถึงกลุ่มอาการเด็กบางคนเนี่ยมีความผิดปกติตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นซินโดรมที่มีชื่อแปลกๆซึ่งบางซินโดรมเนี่ยมีความผิดปกติตั้ง10อย่างในซินโดรมเดียวอย่างเงี้ยก็ม
1: ีหลายอาการเลยในซินโดรมนี้
0: ใช่บางคนผิดปกติตั้งแต่หัวจนเท้าก็ยังมีนะครับอันนี้เป็นหน้าที่เราต้องวินิจฉัยให้ได้ตอนนี้เราอยู่ในสเตชันคือห้องตรวจที
1: ่
0: ใช้เครื่องอัลตราซาวด์นะครับเครื่องอัลตราซาวด์เป็นคลื่นเสียงไม่ใช่เอ็กซเรย์เพราะฉะนั้นปลอดภัย
1: ครับ
0: นะครับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอายุครรภ์สักประมาณ5เดือนก็จะมารับการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอย่างที่บอกขนาดการเจริญเติบโตดูโครงสร้างคุณหมอผู้ตรวจก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ที่แตะอยู่หน้าท้องคุณแม
1: ่
0: นะครับพอเราส่งคลื่นเสียงลงไปปุ๊บ ขึ้นเสียงสะท้อนกลับมา
1: ก็จะเห็นเป็นภาพ
0: เห็นเป็นภาพขึ้นมาในจอนะครับซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ในการแปลผลนิดนึงว่าอันนี้คื

0: อะไรปกติหรือผิดปกติ
1: ซึ่งคลื่นนี้ไม่ส่งผลต่อตัวเด็ก
0: ไม่ส่งผลเลยครับปลอดภัย 100%
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเป็นอุปกรณ์หลักที่เราใช้ในการตรวจ
1: ถ้าเราดูภาพในจอนี่นะคุณหมอครับ
0: ครับ
1: ส่วนนี้คืออะไรที่เราเห็นเนี่ย
0: ที่เห็นวงกลมลูกไข่อันนั้นคือส่วนของกะโหลกศีรษะของเด็กนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนขอโทษนะครับตรงนี้ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับวงรูปไข่อันนั้นก็คือแนวกะโหลกศีรษะเป็นภาพตัดขวางครับคุณกิ๊ฟ
1: แล้วก็พอดูเสร็จปั๊บก็จะลามไปดู
0: อันนี้เห็นเป็นกระดูกสันหลังเมื่อสักครู่เห็นเป็นป้องๆเห็นไหมครับเห็นเป็นกระดูกสันหลังของเด็กเป็นเหมือนรางรถไฟอย่างนี้ครับ
1: ใช่ครับความผิดปกติถ้าเราเห็นได้จากภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากส่วนไหนของเด็ก
0: ได้ทุกจุดครับ
1: ทุกจุดเลย
0: ได้ทุกจุดเพียงแต่ว่าความพบบ่อยเนี่ยอาจจะลดหลั่นกันไปยกตัวอย่างหัวใจเด็กเป็นอวัยวะที่มีความผิดปกติได้บ่อยมากอวัยวะหนึ่งคือเหมือนกับหัวใจเขาพิการแต่กำเนิดลิ้นหัวใจรั่วอะไรต่างๆเนี่ยอีกอวัยวะหนึ่งคือระบบประสาทและสมองก็เป็นส่วนที่ผิดปกติได้บ่อยส่วนที่เจอไม่บ่อยอาจจะเป็นพวกแขนขาสั้นอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะพบน้อยหน่อย
1: ซึ่งเบื้องต้นเราก็จะทราบจากการอัลตราซาวด์แบบนี้ได้เลยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับใช่ปัญหานิดเดียวคืออัตราการตรวจพบมันยังไม่ 100% ครับคุณกิ๊ฟมีบางภาวะเช่นความผิดปกติมันเล็กมากๆมันหลุดรอดการตรวจแล้วไปตรวจเจออีกทีหลังคลอดอันนั้นก็
1: ม
0: ีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นความผิดปกติที่แบบใหญ่ๆหรือชัดๆเนี่ยเราพบได้หมดถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ปกติเราก็จะหยุดแค่อัลตราซาวด์นะครับแต่ในเด็กบางรายเนี่ยที่เรารู้สึกเออเราเอะใจว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติบางครั้งเนี่ยเราต้องเอาเทคโนโลยีหรือการตรวจชนิดอื่นเข้ามาร่วมด้วยยกตัวอย่างบางรายอาจจะต้องมีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อเอาเซลล์เด็กไปตรวจบางรายอาจจะต้องมีการเจาะเลือดจากสายสะดือเด็กเอาเลือดเด็กไปตรวจหรือบางรายเนี่ยเราอาจจะต้องส่งเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกกันว่า MRI เป็นเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนั้นก็จะเป็นการตรวจอีกวิธีนึงซึ่งจะเห็นโครงสร้างได้ละเอียดเอามาประกอบกันเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยมีอีกนะครับ
1: นี่คือเครื่องอัลตราซาวด
0: ์
1: เดี๋ยวต้องรบกวนให้คุณหมอพาไปดูเทคนิคการตรวจอย่างอื่นบ้าง
0: อื่นได้ครับนะแต่ว่าหลักๆของการตรวจก็คือจะใช้อัลตราซาวด์เป็นหลัก
1: นี่ก่อนเลย
0: ใช่ส่วนเทคนิคอื่นๆเนี่ยเราจะใช้เฉพาะในรายที่มีความผิดปกติที่เราสงสัยเกิดขึ้นละถึงจะส่งตรวจเป็นรายๆไปอย่างเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ต้องไปตรวจอีกตึกนึงครับของรังสีใช่เพราะฉะนั้นที่นี่จะทำได้คืออัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแล้วก็การเจาะเลือดเด็กที่จะร่วมกันในการวินิจฉัย
1: นะฮะแต่ย้ำอีกทีว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมีไม่มาก
0: เป็นส่วนน้อยครับ
1: น้อยถ้าเป็นตัวเลขก็ประมาณไม่ถึง
0: 3-5%
1: ประมาณนี้นะ
0: ช
1: ่วงนี้นั้นเดี๋ยวนอกจากอัลตราซาวด์สเตชันนี้แล้วเดี๋ยวเราย้ายไปอีกที่นึง
0: ได้ครับไปดูบรรยากาศอื่นๆห้องอื่นก็จะคล้ายๆกันอาจจะต่างกันนิดหน่อยเชิญครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอีกห้องนึง
1: ครับผม
0: นะครับคุณหมอผู้ตรวจก็กำลังทำการตรวจอัลตราซาวด์อยู่แล้วก็คุณแม่ขณะนี้เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์แฝดนะครับ
1: ยินดีด้วยนะครับ
0: ยินดีด้วยครับจากจอจะเห็นนะครับคุณกิ๊ฟเห็นว่าเหมือนกับส่วนที่เห็นเป็นกะโหลกศีรษะของเด็กเนี่ยเราเห็นอยู่2
1: ศีรษะ
0: สองศีรษะใช่
1: ติดกัน
0: ก็เป็นการแสดงว่าคนนี้เป็นการตั้งครรภ์แฝดคุณแม่ได้น้อง2คน
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคุณแม่เพิ่งรู้ครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับว่าได้ลูกแฝดครั้งแรกเลยคุณหมอ
0: ตื่นเต้นไหมครับคุณแม่ดีใจด้วยนะครับดีใจต้องแต่คันแฝดต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึง
1: คุณหมอครับเด็กแฝดเนี่ยมันมีพัฒนาการอะไรยังไงถึงเติบโตมาเป็นแฝดได้เข้าไปอยู่ในนั้นบางคนที่แฝด2ไม่เท่าไหร่นะครับบางคนที่แฝด3แฝด5
0: 4 5 5
1: เมืองนอกนี่มีเป็น10ก็มี
0: ครับก็ส่วนนึงอาจจะเกิดจากการแบ่งตัวตามธรรมชาติตอนที่เขาปฏิสนธิแล้วเขาเป็นตัวอ่อนนะครับมีการแบ่งตัวที่มากกว่าปกติก็ได้เป็นเด็กแฝด2แฝด3หรือว่าบางส่วนในเทคโนโลยีหลังๆอาจจะมีการเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีการใส่ตัวอ่อนมากกว่า1ตัวทำให้มีการตั้งครรภ์เด็กแฝดมากขึ้น
1: แล้วที่บอกว่าแฝดแท้แฝดไม่แท้นี่ยังไงครับแยกยังไงคร
0: ับ แฝดแท้คือแฝดเหมือนที่เห็นว่าเป็น2คนหน้าตาเหมือนกันเลยเกิดจากไข่ใบเดียวกันแล้วเขาแบ่งตัวเป็น2เพราะฉะนั้นเขาจะตั้งต้นจากสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อแตกตัวเป็น2เขาก็จะได้ของที่เหมือนกันแต่แฝดเทียมนี่คือหมายความว่า
1: หน้าไม่เหมือนกัน
0: หน้าไม่เหมือนกันก็คือเกิดจากไข่2ใบสเปิร์มฝ่ายชาย2ตัวปฏิสนธิได้ตัวอ่อน2ตัว
1: อ
0: ันนั้นก็คือจะมีความแค่คล้ายคลึงกันเพราะว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะเหมือนกับแฝดแท้
1: แฝดแท้จะเป๊ะกว่าเพราะว่าจากใบเดียวกัน
0: ใบเดียวกันแล้วแบ่งเป็น2
1: แล้วการดูแลเด็กในครรภ์ระหว่างแฝดกับไม่แฝดเนี่ยมันการดูแลแตกต่างกันมั้ยครับ
0: แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าการตั้งครรภ์แฝดเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้นนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับ
1: อย่างเช่น
0: คลอดก่อนกำหนดนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหามากกว่าการตั้งครรภ์เดียวนิดหน่อยหรือว่าการเจริญเติบโตของเด็กด้วยความที่เขาอาจจะอยู่ในที่ที่แคบแล้วเขาต้องแชร์กันอาจจะตัวเล็กกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เดียวนิดหน่อยก็ต้องคอยตามดูว่าโตดีไหมอะไรต่างๆ
1: คุณหมอครับความคาดหวังของคนไข้เนี่ยเวลามาอัลตราซาวด์เวลามาพบกับคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เขามีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับ
0: ร้อยละร้อยครับคาดหวังให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงนะครับซึ่งโชคดีที่ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นนะครับมีคุณแม่ส่วนน้อยที่อาจจะประสบปัญหาก็อาจจะเด็กผิดปกติการตั้งครรภ์ผิดป

0: ปกติซึ่งเป็นส่วนน้อยจริงๆก็อาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจอะไรต่างๆในกรณีที่เรารักษาไม่ได้แต่ถ้าเรารักษาได้คุณแม่ก็จะมีความคาดหวังว่าคาดหวังให้การรักษานั้นได้ผลแล้วก็ลูกกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีโครโมโซมที่ผิดปกติในครับคุณกิฟต์หมายถึงว่าเด็กเขาปฏิสนธิมาตั้งแต่ตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยโครโมโซมเขาผิดปกติมาตั้งแต่ต้นเขาก็จะเจริญเติบโตมาในแบบของเด็กที่มีโครโมโซมผิดปกติซึ่งก็จะผิดปกติไปตลอดเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้ใช่นะครับ
1: ในรายที่รักษาไม่ได้เนี่ยก็ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ว่าความผิดปกตินั้นรุนแรงมากหรือว่ารุนแรงน้
1: อ
0: ยถ้ารุนแรงมากอาจจะจำเป็นอาจจะจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าท้องต่อไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรต่างๆนะครับ
1: ห้องนี้จะเป็นห้องที่คุณแม่จะได้ยินเสียงหัวใจลูกของตัวเอง
0: ใช่ครับเป็นห้องที่เราตรวจกราฟหัวใจเด็กนะครับก็จะเป็นห้องที่เราจะมาประเมินสุขภาพของเด็กกันว่าเด็กเขาโอเคไห
1: ม
0: ส่วนมากคุณแม่ที่จะเข้าห้องนี้คือมักจะมีปัญหาเช่นรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยดิ้นหรือว่าน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นหรือมีปัญหาการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เราจะให้คุณแม่เนี่ยติดเครื่องฟังหัวใจเด็กเนี่ยนานประมาณ20นาทีเพื่อดูแพทเทิร์นของกราฟแล้วแปลผลว่าเด็กโอเคหรือเปล่าเสียงที่ได้ยินนะครับคุณกิฟต์ตุ๊บ
1: นี่คือเสียงหัวใจเด็กเหรอ
0: เสียงหัวใจเด็กซึ่งจะฟังดูเร็วนะครับแต่ว่าหัวใจเด็กเขาจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ประมาณ2เท่าเพราะฉะนั้นที่ได้ยินนี่คือปกติ
1: เดี๋ยวก่อนเสียงหัวใจเด็กนี่มันมาจากความรู้สึกของคุณแม่ด้วยไหมฮะเวลาแม่ตื่นเต้น
0: ไม่ครับ
1: ลูกก็จะตื่นเต้นตามไปด้วย
0: อันนี้คือของลูกแยกกันคนละระบบ
1: แยกกัน
0: ใช่ครับใช่เราก็จะดูว่าอัตราการเต้นเป็นอย่างไรมีการขึ้นลงมันจะมีแพทเทิร์นมาตรฐานที่ดูอยู
1: ่แล้วทำไมหัวใจเด็กต้องเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ถึง2เท่าแล้วคุณหมอครับ
0: มันเป็นการพัฒนาการของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการเต้นหัวใจพอเขาคลอดออกมาปุ๊บเขาจะค่อยๆเต้นช้าลงช้าลงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเหลือสัก80แต่ตอนอยู่ในท้องเนี่ยจะเห็นว่าสัก140 150
1: จะเร็วมาก
0: เร็วครับเร็ว
1: มันเป็นกลไกของธรรมชาติ
0: ใช่เป็นกลไกธรรมชาติ
1: แล้วห้องนี้อย่างที่คุณหมอบอกคนที่รู้สึกว่าลูกในท้องผิดปกติความผิดปกติที่บอกคือ
0: เช่นดิ้นน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยดิ้นหรือบางรายที่ตั้งครรภ์เกินกำหนดเราก็ค่อนข้างกังวลนะว่าเกินกำหนดแล้วยังไม่คลอดเนี่ยเด็กจะยังโอเคอยู่หรือไม
1: ่
0: การตรวจอันนี้ก็จะช่วยบอกได้ว่าเด็กยังมีสุขภาพที่ดีอยู่คุณแม่จะได้คลายความกังวล
1: อ๋อผมเคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันคนใกล้ตัวผมนี่แหละพอท้ายๆแล้วเด็กดูเหมือนจะนิ่งไปนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะมันมีหลายๆปัจจ
0: ั
1: ยนะครับบางทีก็มาจากเคยได้ยินสายลบคันคออ
0: ะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่
1: ทีนี้เราจะเช็คเสียงเช็คปฏิกิริยาของเด็กจากห้องนี
0: ้ได
1: ้ได้เลย
0: ได้
1: นะมันเป็นห้องอะไรครับคุณหมอครับ
0: เป็นห้องให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนทำหัตถการหัตถการเช่นเราจะไปเจาะน้ำคร่ำเจาะเลือดเด็กมาตรวจหรือว่าการถ่ายเลือดเด็กอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็เลยต้องมีห้องนี้เพื่อให้ความรู้ว่ามันคืออะไรมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าทำหรือไม่ทำหัตถการนั้นเช่นบางรายที่อยากจะเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจดูดาวเพราะคุณแม่อายุเยอะนิดนึงเราก็จะให้คุณแม่มาดูวิดีโอมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที
1: ่
0: ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือเทสที่มีประโยชน์อย่างไรมีข้อเสียอย่างไรแล้วจะตัดสินใจอย่างไรส่วนอีกกลุ่มนึงมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเช่นเจอว่าเด็กมีโครงสร้างผิดปกติอยากจะขอตรวจโครโมโซมเด็กหรือว่าเด็กที่มีความผิดปกติแล้วเราจะต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อให้การรักษาก็ต้องมาเตรียมคนไข้กันก่อนว่าให้มารับทราบว่าหัตถการคืออะไรทำอย่างไรมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างที่ห้องนี้ครับ
1: ได้ยินมาว่าแม่ที่อายุเกิน35เนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าไม่แนะนำให้มีบุตรจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมีบุตรแล้วเนี่ยเด็กที่เกิดมาอาจจะเป็นดาว
0: อาจจะไม่ถึงขั้นไม่แนะนำให้มีบุตรคือมีได้แต่ต้องรับทราบความเสี่ยงว่าโอกาสเด็กเป็นดาวเนี่ยสูงขึ้นตามอายุ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่บางท่านกังวลว่าเด็กจะเป็นดาวไหมอยากเจาะน้ำค่ำก็ต้องมารับฟังข้อมูลห้องนี้ก่อน
1: ที่ห้องนี้
0: ใช่แล้วพอตัดสินใจว่าอยากเจาะเราก็ส่งเข้าไปเจาะที่ห้องอันดาซาที่เมื่อสักครู่เราไปดูกันมา
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณหมอครับแสดงว่าคนไข้ที่เริ่มมีภาวะที่ไม่ปกติจะต้องมาเข้ารับการ
0: ให้การปรึกษา
1: ให้การปรึกษาห้องนี
0: ้ก่อนทำหัตถการใช่
1: แล้วการทำหัตถการรักษาด้วยการหัตถการเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: มันเป็นคำรวมนะครับคุณคลิปหัตถการก็คือการรักษาต่างๆที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นการเจาะต่างๆเจาะน้ำค่ำเจาะสายสะดือการทำผ่าตัดต่าง
1: ๆ
0: การส่องกล้องอันนี้เรารวมเรียกว่าเป็นหัตถการซึ่งก็มีหลายแบบ
1: มันให้ประโยชน์อะไรยังไงครับ
0: ส่วนมากเป็นเพื่อการวินิจฉัยเช่นเราสงสัยแล้วว่าเด็กคนนี้ดูโครงสร้างเขาไม่ปกติเขาอาจจะมีโครโมโซมที่ผิดปกติแทรกซ้อนอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เราต้องเอาทำการเจาะเลือดหรือว่าเจาะเอาน้ำคร่ำเอาเซลล์เด็กมาตรวจเพื่อให้รู้ว่าโครโมโซมเด็กเขาปกติไหมหรือบางครั้งเป็นการให้การรักษาเช่นส่องกล้องลงไปจี้ตัดพังผืด
1: รักษาได้เลย
0: รักษาได้ในบางภาวะนะครับทำได้ใช
1: ่แล้วอายุครรภ์เท่าไหร่ครับถึงจะเจาะน้ำคร่ำได้คุณแม่บางรายถ้าเกิดห่วงว่าลูกจะไม่ปกติเจาะตั้งแต่

0: สองเดือนแรกได้เลยไหมครับ
1: ครับไม่ได้
0: เอาไม่ได้ด้วย
1: อายุครรภ์ที่เหมาะสมสักก่อน5เดือนเช่น4เดือนครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะถ้าเราเจาะเร็วๆกันไปเนี่ยถุงยังเล็กอยู
0: ่
1: นะครับอาจจะทำให้มีการแตกของถุงหลังเจาะ
0: มีด้วยนะ
1: มีครับอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอันนึงคือถุงการตั้งครรภ์เหมือนลูกโป่งใส่น้ำถุงนึง
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเราเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะมีความเหนียวพอสมควรหลังจากที่เราเจาะไปด้วยเข็มเล็กๆเมื่อถอนเข็มออกมามันจะมีการสมานตามธรรมชาติ
0: 4-5 เดือนก็เป็นช่วงที่คุณหมอบอกว่าควรจะเอาอัลตราซาวด์ครั้งแรกนะครับก็ถ้าเกิดพบความผิดปกติเสร็จปั๊บ
1: ก็เจาะน้ำคร่ำต่อหรือเจาะเลือดทำมาตรการกันต่อ
0: มีบางเคสที่สามารถรักษาได้ไหมครับเราด้วยการที่เราเจาะน้ำคร่ำดูโครโมโซมแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นภาวะเป็นโรคอะไรแบบนี้เรารักษาได้เลยมีไหมคร
1: ับ ถ้าเป็นความผิดปกติของโครโมโซมรักษาไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะนั่นคือเขาปฏิสนธิมาแบบนี
0: ้
1: เขาก็จะดำเนินไปแบบนี
0: ้ต้องยุติการตั้งครร
1: ภ์ขึ้นกับความรุนแรงถ้ารุนแรงมากก็ยุติการตั้งครร
0: ภ
1: ์แต่การเจาะบางอย่างเนี่ยเช่นเราเจาะเลือดของเด็กไปตรวจแล้วเราพบว่าเด็กซีดเราสามารถรักษาโดยการถ่ายเลือดให้เด็กอันนี้รักษาได้คือเด็กในท้องเนี่ยที่เราพบว่าเด็กเขาซีดผิดปกติเม็ดเลือดแดงเขาถูกทำลายไปอย่างเงี้ยเขาต้องการเลือดเข้าไปเสริมไม่อย่างนั้นโรคก็จะรุนแรงมากขึ้น
0: เลือดแม่ไม่พอ
1: ไม่พออ
0: ุ้ย
1: เพราะว่าอาจจะมีการทำลายของเม็ดเลือดแดงอะไรต่างๆ
0: แบบนี้รักษาได
1: ้รักษาได้คือเราการเติมเลือดจากภายนอกเข้าไปก็เป็นการทำมาตรการอย่างหนึ่งอันนี้คือเป็นโรคที่รักษาได้
0: เป็นประโยชน์จากการเจาะน้ำคร่ำ
1: ใช่
0: ดูโครโมโซม
1: ใช่แต่ถ้าเป็นความผิดปกติที่ตัวโครโมโซมจริงๆเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้
0: ค
1: ือเขามาแบบนี
0: ้
1: เขาก็จะต้องดำเนินไปแบบนี
0: ้แต่ผมได้ข่าวมาเดี๋ยวนี้นวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยนะคร
1: ับ
0: จากการเจาะน้ำคร่ำแล้วมันสามารถตรวจดูจากโดยการที่ไม่ต้องเจาะเลย
1: ได้ครับ
0: ได้เหมือนกัน
1: อันนั้นเป็นการตรวจเลือดแม
0: ่
1: เพราะว่าในเลือดแม่เนี่ยก็จะมีเซลล์ของเด็กปะปนเข้าไปเราก็เอาไปสกัดเอาเฉพาะเซลล์ของเด็กมาตรวจก็เป็นเทคนิคใหม่อันนี้เพิ่งมีมาสักปี2ปีนี่เองนะครับ
0: ก็สามารถรู้ได
1: ้สามารถรู้ได้เพียงแต่ว่าความแม่นยำอาจจะไม่ร้อยละร้อยเหมือนการเจาะน้ำคร่ำก็คือแม่นยำน้อยกว่านิดหน่
0: อ
1: ยนะครับ
0: นอกจากน้ำคร่ำแล้วมีอะไรมีรกด้วยนี่
1: เป็นการเจาะเนื้อรกก็สามารถตรวจได
0: ้ก็
1: ค
0: ือ
1: เจาะจากเนื้อรกแต่อันนี้จะเจาะตอนอายุครรภ์น้อยๆเช่นสัก3เดือนเนี่ยเราก็เจาะได้ละแต่น้ำคร่ำเนี่ยต้องรอ4เดือนครึ่งถึง5เดือนเจาะเร็วไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: คุณหมอครับแม่หลังจากที่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณหมออธิบายแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปมาก็เกิดความเครียดเหมือนกันนะครับ
1: อาจจะมีได้นิดหน่อยครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดคุณแม่ที่กำลังมีน้องอยู่เนี่ยเขาควรจะเตรียมตัวยังไงครับคุณหมอถามตรงๆเลย
1: ค
0: ุณแม่หลายคนคงจะถามแบบน
1: ี้จริงๆด้วยความที่การตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นปรากฏการธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกตินะครับก็แค่ทานให้เยอะพักให้มากระวังอุบัติเหตุแล้วก็มาตรวจตามนัดแค่นี้ถือว่าน่าจะโอเค
0: ก็ถือว่าเป็นปกติแล้ว
1: ถ้าเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติก็จะไปเรื่อยๆตามปกติตามธรรมชาติอาจจะไม่ต้องมีอะไรพิเศษมากมายนะครับทีนี้ในคุณแม่บางรายที่มีความเสี่ยงอันนี้อาจจะต้องมีเพิ่มเติมนะ
0: ครับ
1: เริ่มต้นจากตรวจให้รู้ก่อนว่าเราแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรหรือถ้ามีโรคประจำตัวก็รักษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แล้วระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยเราจะมีคำแนะนำให้เป็นระยะช่วงท้องอ่อนๆระวังอุบัติเหตุรุนแรงต้องมีการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อยืนยันอายุครรภ์อะไรต่างๆมันจะเหมือนกับมีโปรแกรมที่ทางแพทย์พยาบาลจะเป็นคนให้คำแนะนำเป็นรายๆไป
0: แสดงว่ามันก็เป็นการทำตัวดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับที่คุณแม่ดูแลอยู่แล้วก่อนหน้านั้น
1: ใช่
0: ถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันก็รักษาตามปกติ
1: ใช่
0: นะครับยาบางตัวเดี๋ยวคุณหมอก็คอยวินิจฉัยเองว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าไปเครียด
1: ไม่เครียดครับ
0: เพราะถ้าเกิดเครียดปั๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้ความเครียดมันส่งไปที่ลูกด้วยนะครับ
1: แน่นอนแล้วไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนในบางภาวะเช่นถ้ามันเกิดความผิดปกติขึ้นมาแล้วเนี่ยทางคุณแม่และครอบครัวอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นการพูดคุยให้ข้อมูลความรู้ที่ละเอียดอันนี้ช่วยได้คุณแม่ก็จะรับทราบว่าความผิดปกตินั้นเป็นอย่างไรรักษาได้หรือไม
0: ่
1: ผลท้ายที่สุดแล้วเป็นอย่างไร
0: อ
1: ันนี้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเต็มที่เนี่ยจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำนะครับ
0: วันนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยนะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณหมอนะครับวันนี้คร
1: ับ
0: ที่มาให้ข้อมูลนะครับ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมครับจากคำถามที่ผมสงสัยวันนี้ผมได้รับคำตอบแล้วนะครับว่าตัวเลข9เดือนนั้นมีความสำคัญต่อพัฒนาการของทารกที่อยู่ในครรภ์อย่างไรทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ได้มากยิ่งขึ้นครับและหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นี้ด้วยเช่นกันครับ

0: จบไปแล้วนะครับกับเมนูฟู้ดสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราในสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อทำที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามค่ะว่าหนูไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
2: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟันมักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกหรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
0: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
1: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามาบ่นกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
1: ขอบคุณพี่ด้วยค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องLama Channelด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาค่ะเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับฟังอยู่ทางแพลตฟอร์มอะไรของรามาชาแนลนั้นเราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำลัดคิวหมอรามาค่ะรายการลัดคิวหมอรามาเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะดูอยู่ตรงไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศมุมไหนของโลกนั้นเราออกอากาศสดพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาถามคำถามกับคุณหมอรามาในรายการของเราได้สดๆกันตอนนี้เลยนะคะหรือถ้าจะสะดวก

คอมเมนต์ลงมานะคะในไลฟ์สดของเราตอนนี้ดิฉันก็จะนำคำถามของคุณผู้ชมนั้นถามคุณหมอที่เราลัดคิวมาในวันนี้ค่ะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาถามนะคะ023547105จดไว้เลยค่ะ023547105

0: รวีชินทกานันท์สาขาวิชานรีเวชทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริมภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์มิวนะคะอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะอาจารย์มิวพ
1: ิจารณาค
0: ่ะเดี๋ยววันนี้นะมีคำถามมามากมายเลยทีเดียวนะคะที่รอให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มิวนั้นไขข้อข้องใจค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะดิฉันเนี่ยมีงานดีๆอยากจะมาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมผ่านทางรามาชาแนลได้นะคะมันเป็นงานที่เรียกกันว่าเทศกาลไทยเกาหลีค่ะเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ผ่านช่องทางนะคะ Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Seoulหรือที่ YouTube นะคะ Asian Korea Center ค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะ Facebook เข้าไปที่นี่เลยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul หรือ YouTube Asian Korea Center พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thaiในวันที่23ถึง24เมษายนนี้คืองานเนี่ยนะคะมันเป็นรายการออนไลน์ค่ะเป็นงานที่จัดทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัด2วันค่ะ23ถึง24เมษายนนี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลาในประเทศไทยคือ11นาฬิกาถึง14นาฬิกา11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะส่วนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ที่เกาหลีนะคะก็สามารถรับชมได้ในเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องดนตรีและสุขภาพค่ะเป็นการให้ความรู้โดยทีมคุณหมอจากรามาชาแนลนะคะรับชมไปพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่า11นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาในประเทศไทยวันที่23และ24เมษายนนี้นอกจากจะรับชมไปพร้อมกันแล้วก็ยังได้ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลหรือ Royal Thai Embassy Seoul ด้วยนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่ประชาสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมผ่านนะคะทางช่องทางที่บอกไว้อย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตั้งเวลาปลุกไว้เลยนะถึงเวลา23 24แล้วก็มาชมพร้อมกันค่ะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์มิวมาทั้งทีนะคะเรามีโรคฮิตค่ะโรคฮิตของคนชอบออกกำลังกายคือโรคเอ็นข้อสอบอักเสบเราไปดูนะคะว่าเคสของเราในวันนี้เนี่ยเขามีอาการอะไรและทำไมถึงมีอาการนี้ได้ติดตามชมพร้อมกันค่ะ
3: เอ็นข้อสอบอักเสบนับเป็นหนึ่งในอาการที่กวนใจใครหลายๆคนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากจุดเกาะเอ็นและเอ็นบริเวณข้อสอบอักเสบเกิดจากการใช้งานมือข้อมือและข้อสอบมากจนเกินไปหรือต้องใช้งานในลักษณะเดิมซ้ำไปซ้ำมาทำให้เกิดการอักเสบขึ้นและถึงแม้ว่าอาการเจ็บจะเป็นบริเวณข้อสอบแต่สาเหตุจริงๆนั้นมาจากการใช้งานมือและข้อมือร่วมด้วยเพราะว่าเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือจะมาเกาะที่บริเวณข้อศอกนั่นเองส่งผลให้การเจ็บไปเกิดขึ้นบริเวณข้อศอกอาการอักเสบบริเวณด้านนอกของข้อศอกนี้มีชื่อเรียกว่าเทนนิสเอลโบว์ถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นกีฬาเทนนิสแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาเทนนิสเท่านั้นที่มีอาการอักเสบบริเวณนี้ยังมีอาชีพอื่นอีกเช่นนักวาดรูปแม่ครัวแม่บ้านหรือแม้แต่กลุ่มคนที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานโดยสาเหตุยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งที่พบมากนั่นก็คือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นมากกว่า 80% ต้องใช้มือและข้อมือนั่นเองเมื่อมีการอักเสบบริเวณข้อศอกอาการปวดจะเป็นมากและอาจจะมีการบวมนูนขึ้นบริเวณนั้นรวมไปถึงปวดบวมลามไปถึงบริเวณแขนบางครั้งลามไปถึงบริเวณข้อมือได้หากอาการเป็นมากแม้แต่การถือแก้วน้ำหรือแก้วกาแฟก็ทำให้มีอาการปวดได้อาการเหล่านี้จะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ทำงานได้น้อยลงใครที่พบอาการแบบนี้แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยล่ะครับ
0: มันเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่จะให้อาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์

0: มิวได้ตอบคำถามแล้วก็พูดถึงอาการเอ็นข้อสอบอักเสบดิฉันอยากจะประชาสัมพันธ์แบบนี้ค่ะว่าช่วยกันแชร์ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากให้เพื่อนๆนะคะหรือญาติพี่น้องของเรานั้นได้ดูรายการรามาชาแนลพร้อมกันนะแชร์กันไปเลยค่ะตอนนี้นะคะหน้าจอถ้าใครดูผ่านทางไลฟ์สดนะคะนี่เลยค่ะกดเข้าไปที่แชร์เลยค่ะแชร์ไปเลยค่ะนะคะช่วยกันแชร์หรือว่าจะให้ดีนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาทุกครั้งของรามาชาแนลค่ะอ่ะมาที่เรื่องราวของเอ็นข้อสอบอักเสบค่ะนะคะทำไมมันถึงชื่อว่าเทนนิสเอลโบล่ะคะอาจารย์มิว
1: ก็ที่จริงต้องบอกว่ามันมาจากการที่นักเทนนิสอะครับเขาจะมีท่าใช่ไหมครับมันจะมีท่าแบ็คแฮนด์เวลาเขาแบ็คแฮนด์ไปก็คือจะเหมือนกระดกข้อมือไปด้วยอย่างเงี้ยครับพอกระดกข้อมือแบบนี้ไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนะครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือเนี่ยครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ฝั่งด้านตรงหลังแขนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดเกาะไปเกาะอยู่ตรงบริเวณข้อศอกด้านนอก
0: ข้อศอกด้านนอก
1: ตรงนี้ใช่ครับพอไปเกาะข้อศอกด้านนอกตรงนี้เวลาเรากระชากหรือเรากระดกข้อมือขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมันก็จะหดตัวเวลากระดกแรงๆก็จะหดตัวหนักทันทีใช่ไหมครับมันก็จะไปกระชากตรงจุดที่เกาะก็คือตรงบริเวณเส้นเอ็นที่เกาะมันก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเป็นมากขึ้นได
0: ้
1: ที่จริงนะครับพี่ตาจะต้องบอกว่ามันมีอีกฝั่งนึงด้วยก็คือบางทีมันจะมีกล้ามเนื้อที่ไปเกาะตรงด้านในข้อศอกด้านในเขาก็มีอีกชื่อนึงก็จะมักเจอในนักกอล์ฟเขาเลยเรียกว่ากอล์ฟเฟอร์เอลโบมันจะตรงข้ามกันครับพี่ตาก็จะเป็นจากกล้ามเนื้อที่เอาไว้งอข้อมืออย่างเงี้ยครับเวลานักกอล์ฟสวิตช์มันจะต้องงอข้อมืออย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะทำให้จุดเกาะที่มาเกาะที่ด้านในตรงบริเวณข้อศอกด้านในเนี่ยมีการอักเสบได้มันก็จะเป็นตามชื่อนี้แต่ว่าที่จริงแล้วอย่างที่คลิปวิดีโอได้บอกไปเลยก็คือสามารถเจอได้ในกรณีอื่นๆไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทนนิสหรือนักกอล์ฟซะทีเดียวบางทีคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอะครับอาจจะคนที่ออกกำลังกายก็ได้หรือบางทีคนที่เช่นทำงานที่ต้องใช้ข้อมือเยอะๆเช่นทำกับข้าวคนที่ต้องทำกับข้าวเยอะๆอาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันครับ
0: อ๋อค่ะอาจารย์ปุ๋ยเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะ
2: เคยมีค่ะช่วงไหนผ่าตัดเยอะๆก็จะมีบ้างค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับ
2: เหมือนแบบใช้ข้อมือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
1: ์ได้ครับแล้วบางทีเราถามอาจารย์ปุ๋ยพอดีอาจารย์ปุ๋ยมีลูกบางทีตอนที่เลี้ยงลูกเนี่ยครับบางทีมันจะต้องแบบเกรงข้อมือบางทีก็อาจจะมีอาการปวดเกี่ยวกับพวกศอกพวกข้อมือตามมาเยอะได้เช่นเดียว
2: ก็คือถ้าช่วงไหนอุ้มลูกเยอะๆบางทีอาจจะต้องใช้แบบสแลปช่วยเหมือนกันหรือว่าแบบต้องพยายามไม่ให้ขยับตัวข้อมือค่อนข้างเยอะค่ะถ้า
1: ใช่ครับ
2: เริ่มมีอาการแล้วนอกจากปวดนี่อาจารย์เคยเจอคนไข้ที่แบบมีอาการอื่นๆด้วยไหมคะ
1: ส่วนมากจะเป็นอาการปวดเป็นหลักนะคะอาจารย์แต่ว่าปวดเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆบางคนเขาคิดว่าปวดบริเวณศอกนะครับเขาก็คิดว่ามาจากการแบบว่างอเหยียดข้อศอกอะไรเงี้ยเขาพยายามลดแต่ที่จริงอ่ะยังใช้งานข้อมือเยอะอยู่อันเนี้ยก็จะยังเป็นอาการปวดอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ต้องบอกว่าที่จริงข้อศอกถามว่าไม่เกี่ยวเลยก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเอ็นเนี่ยมันแบบมันมาจากกล้ามเนื้อแล้วก็ผ่านบริเวณตรงศอกไปด้วยเพราะฉะนั้นการงอเหยียดข้อศอกอาจจะมีผลได้แต่หลักๆที่จะทำให้เกิดเลยคือการกระดกหรือว่างอข้อมือนั่นเองครับถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกว่าอาการอย่างอื่นมีไหมก็จะบอกว่าบางคนเวลาปวดเยอะๆหรืออักเสบเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันมีอาการแบบว่าไปรบกวนหรือระคายเคืองบริเวณเส้นประสาทแถวๆนั้นอาจจะมีอาการเช่นมีอาการชาร่วมด้วยได้ครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นมากจนถึงขนาดชาอ่อนแรงอันเนี้ยอาจจะเป็นอื่นๆด้วยอาจจะต้องรีบมาตรวจทันทีเลยครับว่าแบบมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมหรือเป็นแค่เอ็นข้อศอกอักเสบอย่างเดียวครับ
2: แล้วตัวเอ็นข้อศอกอักเสบนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์มิว
1: ใช่ครับก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อของคนเราที่กล้ามเนื้อที่ใช้กระดกข้อมือค่ะอาจารย์มันแบบว่ากระดกอาจจะไปทำงานหนักเกินไปเช่นไปยกของหนักๆหรือบางคนไปวิดพื้นอะไรเงี้ยครับอาจารย์ด้วยน้ำหนักของตัวเรามันก็ยิ่งทำให้แรงตรงเนี้ยมันถูกกล้ามเนื้อมันแบบหดเกรงเข้าหากันมันก็ไปกระชากได้ซึ่งอันเนี้ยที่จริงแล้วสาเหตุพวกเนี้ยถ้าคนที่ตรงจุดเกาะของเส้นเอ็นแข็งแรงดีเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอะครับอาจารย์ที่อาจจะเจอได้บ่อยๆเช่นหนึ่งเลยก็คือคนที่อายุเยอะๆพอคนอายุเยอะเนี่ยครับพวกเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อพวกเนี้ย เนี่ยครับมันก็จะค่อนข้างแบบว่าเสื่อมง่ายหรือว่าเส้นเอ็นเนี่ยก็อาจจะอ่อนแอกว่าปกติเปื่อยยุ่ยง่ายถ้าถูกกระชากแรงๆก็จะทำให้มีอาการแบบว่าอักเสบได้ง่ายครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะที่แนวโน้มที่เส้นเอ็นพวกนี้จะอักเสบง่ายอยู่แล้วเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเป็นพวกเบาหวานหรือว่าเกี่ยวกับเส้นเอ็นต่างๆเช่นรูมาตอย SLE อะไรพวกนี้ครับก็จะสามารถอักเสบได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าในคนปกติเลยที่จะเจอในคนแข็งแรงก็เป็นคนที่ใช้งานหนักเกินไปเช่นพวกออกกำลังกายนี่แหละครับหรือว่าอาจจะคนที่เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเยอะๆแล้วต้องเกร็งเยอะๆอันนี้ก็จะเจอได้บ่อยเหมือนกันครับอาจารย
0: ์และตอนนี้นะในยุคโซเชียลนี่คือการเล่นมือถืออย่างนี้ใช่ไหมถืออย่างนี้เกร็งๆอย่างนี้ก็เป็นมีโอกาสได้ใช่ไหมคะ
1: มือถือเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับพวกมือมากกว่าครับพี่ตาเช่นพวกนิ้วล็อกหรือว่าพวกเอ็นเปลนพังผืดที่ฝ่ามือแบบหนาตัวกดทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับอันนั้นจะเจอบ่อยเพราะว่ามือถือเราไม่ค่อยแบบกระดกข้อมือค้างนานแต่บางคนถ้าเล่นคอมอะครับแล้วถ้าเกิดท่าทางไม่ค่อยดีแล้วแบบเวลาท่าวางข้อมือแล้วต้องกระดกเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอได้ครับ
0: สายเกมเนาะสายเล่นเกมอย่างนี้ใช่ไหมโอเค
1: ครับ
0: งั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษายังไงคะ
1: ครับก็ถ้าเกิดเป็นตอนแรกเลยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าอาการเนี่ยมันมีการอักเสบชัดเจนไหมเช่นถ้ามีอาการอักเสบก็คือมีการปวดบวมแดงร้อนอันนี้หมอก็จะดูว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆนะครับหนึ่งเลยต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยพักการใช้งานในที่นี้ก็คือควรจะพักไม่งอเยอะทั้งข้อศอกแล้วก็ไม่กระดกข้อมือเยอะไปด้วยก็คือกิจกรรมอะไรที่ต้องกระดกข้อมือเยอะๆหรือว่างอศอกเหยียดศอกเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องให้พักไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูถ้าเกิดมีอาการอักเสบเยอะเนี่ยเราอาจจะสามารถให้กินยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์ได้ที่เราเรียกกันว่า NSAIDs ในปัจจุบันเนี่ยครับก็กินได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามเช่นแบบว่าโรคกระเพาะอักเสบหรือเลือดออกในกระเพาะหรือว่าโรคไตวายเรื้อรังอย่างเงี้ยครับก็ถ้าไม่มีข้อห้ามพวกนี้ก็สามารถกินได้ในระยะสั้นๆประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเป็นยังไม่หายนะครับกินยาแล้วก็ยังไม่หายพักการใช้งานยังไม่หายแล้วก็ต้องมาดูถ้าเป็นเริ่มจากเฉียบพลันมาเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยเราอาจจะมีพวกตัวช่วยอื่นๆได้ครับพี่ตาเช่นมาทำกายภาพบำบัดเราก็อาจจะใช้พวกเครื่องมือที่ให้ความร้อนพอใช้ความร้อนเนี่ยมันก็เช่นอัลตราซาวด์หรือว่าพวกช็อตเวฟอะครับที่มันจะให้ความร้อนตรงบริเวณนั้นแล้วก็เอามาให้ความร้อนเพื่อที่จะลดการอักเสบแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะต้องให้คนไข้ยืดเหยียดเราลองมาทำไปด้วยกันไหมครับท่ายืดเหยียด
0: ดีค่ะ
1: อย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยครับมันเป็นกล้ามเนื้อที่เอาไว้กระดกข้อมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเหยียดเนี่ยครับเราจะยืดมันเนี่ยเราจะต้องเหยียดข้อมือเหยียดศอกให้ตรงนี้นะครับเหยียดศอกมาด้านหน้าให้ตรงแล้วก็ปล่อยตรงบริเวณมือลงไปแล้วก็เอาเนี่ยมืออีกข้างนึงอ่ะมากดให้ข้อมือเนี่ยงอลงให้ตึงเราจะรู้สึกตึงบริเวณหลังแขนตรงเนี้ยครับถ้าเกิดคนที่เป็นเยอะๆอาจจะรู้สึกเจ็บตรงบริเวณศอกที่ตัวเองเป็นได้อันนี้เนี่ยให้ยืดจนถึงที่ไม่เจ็บมากนะครับเขาเรียกว่าตึงๆเฉยๆอะครับนับ 1-20 ครั้งไว้เราค่อยๆผ่อนทำแบบเช้าสัก5ครั้งเย็นสัก5ครั้งแบบนี้
0: ผ่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำอีกครั้งซ้ำอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับแบบกดครั้งไว้นับ 1-20 แล้วก็ผ่อนแป๊บนึงแล้วก็อาจจะพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่รวมสักประมาณ5รอบทำเช้าทำเย็นถ้าใครอยู่ที่บ้านก่อนที่จะทำอาจจะประคบอุ่นตรงบริเวณศอกด้านนอกที่เป็นไว้ก่อนก็ได้ครับสัก5นาทีแล้วก็ค่อยมายืดอย่างเงี้ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นพอกล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีขึ้นเนี่ยเราก็เวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะไม่กระชากตรงบริเวณเส้นเอ็นเพราะฉะนั้นมันก็จะลดการอักเสบลงได้ครับ
2: มีเลยค่ะเดี๋ยวไปใช้ในห้องผ่าตัดบ้าง
1: ที่จริงนอกเหนือจากนั้นนะครับอาจารย์ที่จริงเรายังใช้ตัวช่วยอื่นได้อาจารย์กับพี่ตาอาจจะเคยเห็นนักเทนนิสใช่ไหมครับที่เขาจะมีแบนที่เขาจะมีแบนบางทีเขาจะรัดไว้ที่ข้อมือใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดนักเทนนิสหรือว่าคนที่มีอาการเนี่ยครับเขาจะเลื่อนในตรงแบนนั้นน่ะไอ้ตรงที่รัดข้อมือเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณใต้ศอกสักประมาณ2นิ้วมือครับ
0: ค่ะ
1: พอมารัดตรงนั้นใช่ไหมครับพอมีการรัดตรงบริเวณนั้นเนี่ยเวลาเรากระดกข้อมือขึ้นเยอะๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะไม่หดแรงมากเพราะมันมีตัวกดมันไว้อยู
0: ่
1: มันก็จะไม่หดแรงมากพอไม่หดแรงมากมันจะกระชากน้อยอันนี้ก็ช่วยอีกตัวนึงได้เหมือนกันครับ
2: ใส่ว่าเขาประดับไว้สวยๆเขามี
1: ใช่ครับที่จริงมีประโยชน์อยู่ครับอาจารย
2: ์อ๋อแล้วแบบมันมีวิธีป้องกันอื่นๆไหมคะอาจารย
1: ์ป้องกันอื่นๆเนี่ยก็คือหนึ่งก็ต้องดูถ้าเกิดว่าสาเหตุมาจากอะไรเช่นถ้าเกิดสาเหตุมาจากการที่เรามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องควบคุมตัวโรคให้ดีๆหรือสองสาเหตุมาจากพวกท่าทางของเราที่ผิด ถ้าเกิดสมมติท่าทางที่ใช้ผิดวิดพื้นผิดท่าอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนท่าเป็นในมุมที่เราไม่ได้เจ็บมากกล้ามเนื้อมันไม่ได้กระชากแรงมากอย่างที่3ก็คือเราควรต้องมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ดีมันเหมือนการอบอุ่นร่างกายครับอาจารย์เราก็จะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออาจจะไม่ใช่ยืดเหยียดแค่ตรงด้านหลังแต่เราจะยืดเหยียดด้านท้องแขนด้วยอย่างเงี้ยครับขึ้นไปด้วยได้

0: อ๋ออย่างน
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ้
1: ่
0: ก็ไ
1: ค
0: ด
1: รั
0: ้
1: บถ้าเก
0: อ
1: ิ
0: ย่
1: ด
0: างน
1: ว
0: ี
1: ่
0: ้
1: า
0: ด้วย
1: ใช่ครับถ้าเกิดเป็นท่าเนี่ยครับพี่ตะมันก็จะยืดด้านท้องแขนก็จะป้องกันคนที่เป็นกอล์ฟเฟอร์เอลโบนักกอล์ฟอะครับก็คื
0: ออ ๋อ
1: ที่มาเกาะที่บริเวณข้อศอกด้านในนั่นเองครับ
0: ค่ะก็คือว่าหลักๆคือสองท่านะคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: แล้ว
1: ่ครับ
0: แล้วก็ก
1: แล้
0: ด
1: วก
0: ไว
1: ็
0: ้อย่างนี้สัก
1: ก
0: พ
1: ระ
0: ั
1: โด
0: ก
1: ด
0: ห
1: ข
0: น
1: ึ
0: ึ
1: ้น
0: ่งอย่าให้เจ็บมากเกินไปแล้วก็คลายใช่ไหม
1: ใช
0: แล
1: ่
0: ้วก็
1: คร
0: อย่า
1: ัง บ
0: นี้แล้วก็คลายประมาณข้างละ5 ครั้งใช่ไหมค
1: ใ
0: ะ
1: ช่
0: แล้ว
1: ค
0: ก็
1: ร
0: อี
1: ัก
0: อ
1: บ
0: ย่างหนึ่งก็คือด้านนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเค2 ท่านะง่ายๆแต่ทําทุ
1: ใช
0: กว
1: ่
0: ันใช่
1: ค
0: ไ
1: ร
0: หม
1: ับ
0: คะทําทุกวัน
1: ใช
0: เน
1: ่
0: าะ
1: ครับ
0: โอเค
1: แต่ถ้า
0: ค
1: เก
0: ่ะ
1: ิดทำแล้วแบบอาการไม่ดีขึ้นเลยภายในระยะเวลา2 ถึง 3 สัปดาห์ครับอันนี้ควรมาปรึกษาแพทย์ดูนะครับเพราะว่าโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะมีการเจ็บข้อศอกจริงแต่ไม่ใช่ตัวโรคเอ็นตรงเอ็นบริเวณศอกอักเสบก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างอื่นหรือว่ามีการกดทับบริเวณเส้นประสาทแถวแถวข้อศอกอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีอาการปวดอันนี้ก็เราก็เจอได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมเริ่มถามคำถามแล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาการนิ้วล็อกอาการปวดหลังปวดสะบักแต่วันนี้นะคะอาจารย์ปุ๋ยมาเนี่ยนะคะคนที่คุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผู้หญิงก็ถามมาได้นะอาจารย์ปุ๋ยก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เหมือนกันนะคะงั้นไปที่คำถามของคุณอรวรรณเลยนะคะคุณอร
1: คว ร
0: ร
1: ั
0: ณ
1: บ
0: อายุ67 ปีค่ะน้ำหนักบอกไม่ได้บอกน้ำหนักมาบอกส่วนสูง163บอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยมีอาการนิ้วล็อกค่ะนิ้วล็อกทั้งซ้ายและขวาพอนวดแล้วก็หายอยากทราบว่าจะทำยังไงดีรักษายังไงไม่ให้อาการนิ้วล็อกกลับมาอีกคะ
1: ก่อนอื่นอาจจะต้องบอกก่อนว่านิ้วล็อกเป็นอาการยังไงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเป็น
0: ค่ะ
1: นิ้วล็อกเนี่ยเริ่มแรกเลยครับเราจะมีอาการปวดตรงบริเวณโคนนิ้ว
0: น
1: ต
0: ี
1: ร
0: ่
1: ง
0: แหละ
1: แถ
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: ๆนี้ได
0: อ
1: ้
0: ื
1: ครับ
0: ม
1: ก็อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นแค่นิ้วเดียวบางคนอาจจะเป็นหลายๆนิ้วครับเริ่มแรกมันจะปวดตรงบริเวณโคนนิ้วพวกนี้
0: อ
1: หล
0: ื
1: ัง
0: ม
1: จากนั้นนะคะพอสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะมีการพอเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการเสียงกรึ๊กกรึ๊กตรงบริเวณนี้เวลาเรากำแล้วเราแบครับ
0: อ
1: ก
0: ื
1: ็คือเหม
0: ม
1: ือนเวลาเส้นเอ็นมันผ่านตรงบริเวณปลอกหุ้มเส้นเอ็นแล้วมันแบบว่าปลอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบพอมันผ่านยากอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงกรึ๊กกรักได
0: อ
1: ้
0: ื
1: พ
0: ม
1: อเสียงกรึ๊กกรักบางคนก็ยิ่งไปแบบยิ่งไปกำแรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางคนจะถึงกับว่าเป็นพอกำเข้าไปแล้วแบไม่ออก
0: อื
1: แบแ
0: ม
1: ล้วแบ
0: ล
1: บ
0: ็อก
1: แบ
0: อย่า
1: ไ
0: ง
1: ม่
0: นี้
1: อ
0: เล
1: อก
0: ยอ๋
1: เหยียด
0: อ
1: ช
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: เหยียดไม่ออกหรือบางคนถึงขนาดต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยเหยียดขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณเป็นนิ้วล็อกที่ระยะหลังๆและระยะ3ระยะ4อันเนี้ยก็ไม่ควรปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มเป็นนิ้วล็อกในช่วงแรกๆเนี่ยครับก็อาจจะต้องรักษาตัวเองก่อนเช่นถ้าเกิดมีการเจ็บตรงโคนนิ้วอะครับแล้วอาจจะ1นะครับก็พักจากการใช้งานที่ต้องเกรงกำมือแน่นๆเยอะๆอย่างเช่นบางคนง่ายๆนะครับแม่บ้านที่ต้องไปซื้อกับข้าวอะไรครับต้องถือถุงหนักๆเนี่ยเราอาจจะปรับการถือถุงเราเป็นไปแขวนไว้ตรงบริเวณข้อมืออย่างนี้แทนอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ถือตรงบริเวณนิ้วให้นิ้วแบบเกรงเยอะม
0: ไม
1: าก
0: ่
1: อัน
0: เ
1: น
0: ก
1: ี้
0: ร
1: ก็
0: ง
1: จะ
0: อย่
1: ล
0: าง
1: ด
0: นี้
1: โ
0: น
1: อ
0: ะ
1: กา
0: ไม
1: ส
0: ่เกรงใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: ครับก็จะลดโอกาสเป็นนิ้วล็อกได้2แล้วก็ถ้าเกิดมันแค่ปวดเราแช่น้ําอุ่นเลยครับอยู่แช่น้ําอุ่นเสร็จแล้วก็เอานิ้วหัวแม่โป้งเนี่ยค่อยๆนวดคลึงเบา
0: นี่เหรอ
1: ๆที่นวดคลึงเนี่ยเพราะว่าเราจะป้องกันให้มันเกิดพังผืดบริเวณที่มันอักเสบตรงนั้นครับเพราะถ้าเกิดพังผืดมันจะยิ่งอาการนิ้วล็อกจะยิ่งแย่ขึ้นเราก็ต้องแบบพยายามนวดเพื่อลดการเกร็งนะครับ
0: ค่ะก็คือ
1: ใช
0: หน
1: ่
0: ึ่งก็คือลดการเกร็ง2ก็คือแช่น้ำอุ่นถ้าเริ่มเป็นแล้วก็น
1: ใ
0: ว
1: ช
0: ด
1: ่
0: นว
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: นวดนวดโอเค
1: ใช
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะแล้วถึงขนาดที่บอกว่ากำแล้วแบไม่ได้หรือว่าต้องพยายามดัดแล้วยิ่งเจ็บอย่างเงี้ยอันนี้ควรไปปรึกษาแพทย์เลยครับอาจจะเป็นคุณหมอกระดูกศัลยกรรมกระดูกและข้อหรือคุณหมอฟื้นฟูก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยมีอะไรถามเรื่องอาการนิ้วล็อกไหมคะ
2: อ๋อแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบมันนวดแล้วแบบก็ยังไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือ
1: ครับ
2: ถ้าไปหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างคะเผื่อแบ
1: ค
2: บ
1: รับอาจารย์ถ้าเกิดเป็นสเตจแรกระยะแรกๆอย่างที่บอกไปเราอาจจะใช้พวกความร้อนหรือว่าถ้าอักเสบมากๆเราอาจจะใช้แบบการกินยาก็ได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นระดับที่2ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ถึงระดับที่3ที่ล็อกจนแบบว่าเหยียดไม่ออกแล้วเลยครับเราอาจจะมีการใช้การฉีดยาครับการฉีดยาจะเป็นยาสเตียรอยเราจะฉีดไปตรงบริเวณปอกหุ้มเส้นเอ็นแต่เราจะไม่ฉีดเข้าตัวเส้นเอ็นนะครับเพราะเดี๋ยวเส้นเอ็นจะแบบขาดง่ายอย่างเงี้ยครับเราฉีดไปบริเวณตรงปอกหุ้มเส้นเอ็นตรงนี้ครับเพื่อลดการอักเสบของปอกหุ้มเส้นเอ็นพอลดการอักเสบแล้วมันจะไม่บวมพอมันไม่บวมมากเนี่ยเส้นเอ็นก็จะผ่านได้ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้ข้อควรระวังก็มีอยู่ครับปกติแล้วเราจะไม่ฉีดเกิน1-2 ครั้งต่อปีครับเพราะว่าถ้าฉีดเยอะเนี่ยมันจะไประ

0: คลายเครื่องแล้วก็มันจะทำให้เส้นเอ็นบริเวณนั้นๆ บางลงแล้วก็เสี่ยงต่อการขาดง่ายขึ้นอันนี้จะต้องมาให้แพทย์ตรวจดูด้วยครับอาจารย์แต่ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นถ้าเกิดถามว่าถ้าเป็นแบบสเตจที่3หรือ4ต้องบอกมันมีประมาณ4ระยะครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นระยะที่3หรือ4ที่เป็นเยอะๆแล้วอันนี้เนี่ยคุณหมอกระดูกและข้อเนี่ยครับก็อาจจะมีการผ่าตัดซึ่งบางคนก็บอกว่ากลัวเพราะว่าเป็นการผ่าตัดเลยแต่ที่จริงต้องบอกว่าผ่าตัดตรงนิ้วล็อกเนี่ยเป็นผ่าตัดเล็กคือไม่น่ากลัวเลยก็คือเป็นเหมือนมาแล้วก็ฉีดยาชาบล็อกตรงนั้นนะครับแล้วก็ผ่าตัดแผลเป็ดแผลเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเซนเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็จะเลาะตัวปลอกหุ้มเส้นเอ็นออกซึ่งพอปลอกหุ้มเส้นเอ็นตรงเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่เยอะมากเลาะออกก็ไม่มีผลอะไรครับหลังจากนั้นก็เย็บปิดก็คือกลับบ้านได้เลยครับ
1: อ๋อเหรอแต่ถ้าผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีแผลตรงนี้ใช่ไหมตรงโคนนิ้วใช่ไหม
0: ตรงแผลตรงบริเวณโคนนิ้วครับ
1: โคนนิ้วเป็นแผลเป็นแผลสมมติถ้าเป็น4นิ้วก็จะเป็นแผลอย่างนี้
0: ใช
1: ่
0: แต่ต้องบอกว่าเท่าที่เจอมาครับมีตาแผลนี่แทบมองไม่เห็นเลยครับยกเว้นแต่ว่าคนไข้จะแบบมีภาวะเป็นแผลเป็นง่ายเช่นเป็นคีรอยหรือว่าแผลเป็นนูนนะครับก็อาจจะพอเห็นแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดหลังผ่าตัดแล้วหลังตัดใหม่แล้วครับเราจะแนะนำให้คนไข้กดนวดแผลเป็นด้วยเพื่อลดการเป็นคีรอยหรือแผลเป็นนูนอยู่แล้วครับ
1: อืมค่ะลายมือเปลี่ยนไหมถ้าผ่าตัด
0: ลายมือไม่น่าเปลี่ยนนะครับยกเว้นเป็นจนแบบพวกกล้ามเนื้อในมืออ่อนแรงไม่ได้ใช้งานอันนี้ก็อาจจะมีผลได้ครับ
1: เผื่อไปดูลายมือแล้วลายมือเปลี่ยน
0: อ๋อลายมือหมายถึงเส้นลายมือใช่ไหมครับ
1: เส้นลายมือ
0: เส้นลายมือไม่น่าเปลี่ยนครับเพราะแผลมันเล็กมากครับพี่ตา
1: ค่ะมาดูคำถามทางไลฟ์สดนะคะทาง Facebook นะคุณรังสรรค์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมาและคุณอธิพลชูช่วยค่ะคุณประกาศิษฐ์นะคะเป็นเพศชายอายุ37ปีไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบผิดปกติคือการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ LVH อยากทราบว่าคืออะไรแล้วจะเป็นอันตรายไหมแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับ
0: LVH เหมือนแบบ
1: LVH
0: เขาย่อมาจากเหมือน left ventricular hypertrophy ก็คือมีกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายอะครับที่มันอาจจะโตหนาตัวอะไรเงี้ยครับอันนี้จะต้องเป็นทางคุณหมอหัวใจก็จะดูว่าอาการที่เป็นเนี่ยมีอาการอย่างอื่นไหมถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจโตเกิดจากอะไรบางคนก็เจอได้ในคนที่แบบออกกำลังกายเยอะๆก็มีเหมือนกันนะครับที่แบบว่ามีผลต่อพวกกล้ามเนื้อหัวใจอะไรเงี้ยครับอันนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกว่าไม่ปกติถ้าเกิดมี LVHเนี่ยครับก็อาจจะต้องดูว่าคุณหมอหัวใจเนี่ยต้องมีการให้กินยาอะไรไหมมีกิจกรรมอะไรที่ต้องจำกัดไหมครับ
1: อันนี้
0: พี่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ตา
1: อายุ37ปีค่ะคุณประกาศิษฐ์37
0: อายุไม่ค่อยเยอะแต่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวอันนี้ก็ต้องคุยกับคุณหมอหัวใจที่รักษาอยู่ด้วยเลยครับว่าข้อควรระวังมีอะไรไหมหรือเขาจะต้องกินยาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะว่าไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะบอกว่าการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติค่ะใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าที่ไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพราะมีอาการอยู่แล้วหรือเป็นแค่ตรวจเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดตรวจเช็คอัพประจำปีแล้วเจอแต่ไม่มีอาการเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยมันผิดปกติเยอะมากไหมถ้าไม่เยอะมากคุณหมอเขาก็อาจจะแค่แนะนำสังเกตอาการที่เป็นว่าแบบว่าถ้ามีอาการแบบไหนควรต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณวรีพรนะคุณวรีพรอายุ50ปีค่ะส่วนสูง162หนัก60คุณวรีพรถามแบบนี้ว่าอาการไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิด3อาการเนี้ยแตกต่างกันอย่างไรอันนี้1คำถามนะอีกคำถามนึงคือถ้าหลังยอกนิดหน่อยจะกินยาคลายกล้ามเนื้อกับทาครีมนวดจะหายไหมคะเอาไข้หวัดใหญ่แพ้อากาศและโควิดก่อนแตกต่างกันยังไงคะ
2: เดี๋ยวช่วยตอบอันแรกแล้วกันนะคะเดี๋ยวเข้าฟังให้ท่านมิวตอบก็ภูมิแพ้นะคะก็จะแตกต่างจากโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ตรงที่ไม่มีไข้นะคะแล้วก็อาการเนี่ยก็คือมักจะเป็นหายหายค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือว่าไปสัมผัสแบบสิ่งที่กระตุ้นเช่นบางคนแบบได้กลิ่นดอกไม้หรืออะไรเงี้ยนะคะที่ทำให้แบบอาการภูมิแพ้มันกำเริบนะคะส่วนตัวโควิดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นเชื้อไวรัสคล้ายๆกัน

0: นะคะซึ่งอาการอาจจะคล้ายกันมากก็คืออาจจะมีไข้มีอาการทางแบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกเจ็บคอพวกนี้มีได้ค่ะความแตกต่างก็คือเชื้อแตกต่างกันการแพร่เชื้อแตกต่างกันนะคะโควิดก็จะแบบแพร่กระจายได้ง่ายกว่านะคะเหมือนที่ณปัจจุบันก็คือแบบจำนวนคนติดก็คือเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ถึงของความรุนแรงเนี่ยถ้าเป็นตัวโควิดก็ความรุนแรงก็จะมากกว่าตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะที่เป็นผลตามมาเป็นลองโควิดอะไรพวกนี้ค่ะที่แตกต่างกันค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือถ้าฟังนะไข้หวัดใหญ่กับโควิดจะมีไข้แล้วก็จะมีอาการทางเดินหายใจเพราะเกิดจากเชื้อไวรัสแต่ว่าแพ้อากาศนี้จะไม่มีไข้ใช่ไหมคะภูมิแพ้จะไม่มีไข
0: ้ค่ะก็จะมีสิ่งกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์มิวคะถ้าหลังยอกนิดหน่อยกินยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทาครีมนวดจะหายไหมคะ
2: ถ้าเกิดเป็นแค่ที่กล้ามเนื้อจริงๆนะครับก็น่าจะหายครับพี่ตาแต่ว่าต้องดูด้วยว่าถ้าหลังยอกในคนที่อายุเยอะๆเราอาจจะต้องดูอาการข้างเคียงอื่นๆด้วยเช่นหลังยอกแล้วมีอาการแบบชาร้าวลงขาหรือเปล่าหรือมีอาการอ่อนแรงเช่นเดินอยู่แล้วเคยแบบทรุดอย่างเงี้ยครับทรุดอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบพวกนั้นด้วยอันนี้ควรต้องรีบมาตรวจครับแต่ถ้าเป็นแค่หลังยอกเปลี่ยนท่าแล้วแบบเหมือนพลิกตัวหรือว่าเกรงเดินนิดนึงแล้วหลังยอกเนี่ยครับก็อันนี้อาจจะกินยาลดกาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นวดยานวดเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นได้ครับแต่อาจจะให้สังเกตว่าควรจะดีขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ1ไม่เกิน1ถึง2สัปดาห์นะครับถ้าเกิดเกินนี้แล้วมันยังเป็นอยู่ตลอดเงี้ยครับอันนี้อาจจะควรต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนครับ
1: คนที่ปวดหลังเนี่ยมีท่าบริหารอะไรที่ไม่ควรทำเลยคะ
2: ไม่ควรทำ
1: ไม่ควร
2: คือต้องบอกว่าสาเหตุต้องดูสาเหตุด้วยครับพี่ตาเพราะบางคนเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่สูงอายุนะครับพี่ตาแล้วมีอาการปวดหลังจากที่กระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยครับถ้ามีกระดูกสันหลังเสื่อมส่วนใหญ่แล้วอ่ะท่าที่จะทำให้เกิดอาการปวดหลังแล้วลงขาเนี่ยคือท่าที่
1: แอ่นตัว
2: เช่นแบบว่าเวลาเดินเยอะๆนะครับเดินเนี่ยเราจะต้องหลังแอ่นนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดเดินเยอะก็จะอาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นท่าที่หลังแอ่นท่าแบบท่าออกกำลังกายที่แอ่นหลังขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนในคนที่อาจจะอายุไม่เยอะมากหรือในวัยรุ่นก็เจอได้ครับส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกเคลื่อนเวลาเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เป็นมากขึ้นคือท่าที่ก้มเยอะๆเวลาเขาก้มหยิบรองเท้าก้มทำอะไรพวกนี้อาการเขาจะเป็นเยอะขึ้นอาจจะแบบปวดหลังเยอะขึ้นหรือแปรร้าวลงขาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่ก้มเยอะๆเช่นเวลายืนอยู่แล้วก้มลงไปเก็บของหรือว่าก้มลงไปยกถังน้ำอะไรที่หนักๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นปวดหลังก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่คุณวิชัยค่ะคุณวิชัยอันนี้อาจารย์ปุ๋ยช่วยตอบได้ไหมคุณวิชัยอายุ73นะน้ำหนัก53สูง163ถามว่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่สามารถไปสแกนสมองได้ไหมคะ
0: สแกนสมองหมายถึง CT หรือเปล่าคะ
1: น่าจะนะไม่ได้บอกรายละเอียดมา
0: ค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
1: ค่ะไม่มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีเพลสเมกเกอร์อยู่นะคะ
1: โอเคค่ะมีคำถามของคุณสรรเสริญเกี่ยวกับปัสสาวะเดี๋ยวทีมงานยังพิมพ์ไม่เสร็จไปที่คุณยุพินก่อนคุณยุพินอายุ67น้ำหนัก54สูง156ปวดเข่ามากค่ะปวดเข่าจนงอไม่ได้เลยไปหาหมอทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรคะกินยาก็ยังไม่หายเลยค่ะ
2: ต้องบอกว่าปวดเข่านี้จริงๆมีจากหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุที่เจอมากที่สุดในคนที่เริ่มอายุเยอะเนี่ยก็คืออาการเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่มันเกิดจากการอักเสบนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้งานมาหนักๆก็คือเพราะว่าเวลาทุกวันเราก็ต้องเดินทุกวันนะครับน้ำหนักเราก็ลงที่เข่าเราทุกคนก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามวัยบางคนอาจจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าต่างกันไปแต่ลักษณะของอาการเข่าเสื่อมที่จะเจอได้เนี่ยก็คือบางคนเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเวลาเดินหรือเวลาเหยียดงอเข่ามีเสียงกรอบแกรบที่หน้าเข่าแบบนี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นระยะแรกๆของภาวะเข่าเสื่อมได้เช่นเดียวกันแต่พอมีอาการแล้วเนี่ยครับเราต้องมาดูว่าการเข่าเสื่อมอันนั้นเนี่ยมันเป็นมากก็คือเข่าอักเสบมากหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นมากเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้งอเยอะไม่ได้เลยบางคนแบบแค่ไม่สามารถก้ม

0: ้มลงเหมือนหรือนั่งยองๆได้อันนี้ครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจแล้วว่าภาวะเข่าเสื่อมอันนี้อาจจะต้องมีการทําให้ยาการฉีดยาเข้าเข่าหรืออะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันว่าการดูแลเกี่ยวกับภาวะเข่าเสื่อมง่ายๆเนี่ยที่จริงมีหลักที่ไม่ยากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือน้ําหนักครับที่บอกมาเมื่อกี้น้ำหนักประมาณ60กว่าใช่ไหมครับแต่สูง150กว่าที่จริงเหมือนจะไม่ได้น้ำหนักเยอะแต่ที่จริงนะครับก็ถ้าคิดคำนวณแบบ BMI ที่เราพูดกันเนี่ยครับก็อาจจะถือว่าค่อนข้างค่อนไปทางเยอะอยู่เหมือนกันครับ BMI เนี่ยเราก็จะใช้น้ำหนักเป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัมครับสมมติ65แล้วก็หารส่วนสูงเป็นเมตรหารสองครั้งก็คือส่วนสูงยกกำลังสองเช่นสมมติว่าหนัก65แต่สูง155อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเอา65มาหาร 1.55 แล้วก็หาร 1.55 อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นเลขมาซึ่งในคนไทยเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเกิดเกินแบบสัก25ก็ถือว่าเป็นภาวะที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วครับในคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดน้ำหนักเลยเวลาเป็นถ้าเกิดเป็นภาวะที่สงสัยไปในทางเข่าเสื่อมเนี่ยครับการลดน้ำหนักดีที่สุดเพราะเพียงเราลดน้ำหนักแค่1ถึง2โลนะครับแรงที่กระทำต่อเข่าเราเวลาเราเดินทางราบเนี่ยครับจะลดลงไปได้เยอะเลยเพราะว่าสมมติเราหนัก50ใช่ไหมครับพี่ตาอาจารย์ปุ๋ยถ้าเกิดเราหนัก50เนี่ยเวลาเราเดินน่ะแรงทำต่อเข่าเราอ่ะไม่ใช่50นะครับจะเป็นคูณ2หรือ3เลยก็จะเป็น100ถึง150กิโลเลยที่ทำต่อเข่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราหนักลดไปแค่ประมาณ2โลนะครับสมมุติ50เหลือ48เนี่ยแรงลดแรงที่ทำเข่าเราลดไปเลย6โลนึกออกไหมครับมันก็จะแบบจะดีมากเลยเพียงแค่เราลดน้ำหนักนิดเดียวอันนี้เป็นหลักสำคัญครับอย่างที่2ก็คือพยายามแบบอย่างงอเข่าเยอะกิจกรรมเลยที่งอเข่าเยอะเช่นนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้เตี้ยๆหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วก็การที่ต้องขึ้นลงบันไดเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดถ้าเกิดไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยอยากให้ใช้บันไดเลื่อนหรือลิฟต์แทนนี้ครับแล้วก็อาจจะต้องออกกำลังกายเช่นนั่งเหยียดเข่าที่อาจจะแบบพอทราบกันอยู่ก็คือนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1ถึง10แล้วค่อยๆเอาลงสลับด้านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะช่วยได้ครับ
1: โอเคค่ะ
2: อาจารย์มีคำแนะนำสำหรับสายบุญไหมคะ
1: สายบุญที่ต้องนั่งเทียบใช่ไหมต้องนั่งพื้นค
0: ่
1: ะ
0: นะครับต้องบอกว่าถามเยอะเหมือนกันครับจริงๆที่บ้านที่เป็นสายบุญก็คือไม่ยอมเหมือนกันไปถึงก็ต้องนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิแต่ที่จริงปัจจุบันเนี่ยครับเคยไปทำบุญหลายๆวัดเขาจะมีที่นั่งเป็นเก้าอี้นั่งเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่มาทำบุญเลยหรือแม้กระทั่งบางทีพระสงฆ์เองอะครับบางทีพระสงฆ์ที่อายุเยอะๆก็ต้องนั่งเป็นนั่งเก้าอี้เหมือนกันครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอะถึงจะเป็นสายบุญแต่ถ้ามีอาการเยอะเนี่ยแนะนำให้นั่งเก้าอี้แบบที่งอเข่า90องศาแล้วเท้าวางราบกับพื้นอันนี้จะดีที่สุดครับอาจารย์
1: เหมือนกันนะนั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่ต้องนั่งพื้นก็ได้นะคะมีคำถามจากคุณวันค่ะคุณวันสุชาวดีค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะคุณวันอายุ31ปีค่ะสอบถามเรื่องการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาควรจะไปฝากครรภ์ในช่วงครรภ์กี่สัปดาห์คะ
2: มาได้เลยค่ะรับทุกช่วงอายุครรภ์นะคะอ๋อ
1: เหรอคือพอถ้าเกิดว่าอะไรนะตรวจเจอว่าตั้งครรภ์ไม่ว่าจะกี่วันกี่สัปดาห์ไปฝากครรภ์ได้เลยเหรอคะ
2: ได้เลยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เริ่มฝากท้องตั้งแต่ไตรมาสแรกนะคะก็คือหมายถึงว่า3เดือนแรกของการตั้งครรภ์เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้มาประเมินทั้งตัวคุณแม่ว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างลูกมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะก็จะได้วางแผนการรักษาได้เร็วขึ้นค่ะ
1: อ๋อค่ะมาได้เลยนะพอเริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ก็มาฝากครรภ์ได้เลยที่โรงพยาบาลรามาก็ไปที่ภาควิชาสูตินรีเวชใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะหรือว่าทำนัดเข้ามาก่อนในแอปรามาก็ได้นะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะทำนัดมาก่อนจะได้สะดวกนะอาจารย์ปุ๋ยตอบคำถามเกี่ยวกับปัสสาวะของผู้ชายได้ใช่ไหมคะ
2: ได้
1: เนา
2: ะ
1: โอเคค่ะคุณสรรเสริญอายุ88ปีค่ะน้ำหนัก54สูง148บอกว่าเกิดอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่สุดและเสียวด้วยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรตอนนี้ปัสสาวะน้อยและขุ่นตอนกลางคืนเนี่ยต้องลุกมาปัสสาวะ 2-3 ครั้งเลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะอาการที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับ
1: ค่ะคุณสรรเสริญเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะ
2: เอาเหรอ
1: ผู้หญิงค่ะขออภัยค่ะ
2: อ๋อค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอีกโรคนึงนะคะ
1: อ๋อเหรอคะผู้หญิงค่ะ
2: เท่าที่ฟังเนี่ยเนื่องจากมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะขุ่นซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะ เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วยิ่งถ้าอาการเพิ่งเป็นเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะเพราะว่าในผู้หญิงที่คือมันเป็นสิ่งที่เราพบได้ในผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวัยไหนนะคะแล้วก็เพราะว่าท่อปัสสาวะของเราเนี่ยสั้นกว่าของผู้ชายนะคะแต่ว่าในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่องคลอดเราแห้งมากขึ้นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่เป็นเอสโตรเจนที่ผลิตจากรังไข่ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้ช่องคลอดมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็มันหนาตัวแล้วก็จะทำให้ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายแต่พอช่องคลอดมันแห้งบางตัวลงเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเสี่ยงในแง่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายขึ้นนะคะ
1: ค่ะและอย่างคุณสรรเสริญเนี่ยอายุ88แล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะแบบถ้าเพิ่งหมดประจำเดือนอายุ50 60นี่ก็อาจจะมีอีกอาการหนึ่งแต่ถ้า88แล้วต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของ
2: ค่ะสิ่งที่เรากลัวนะคะก็คือกลัวว่าจะถ้ามีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแล้วโดยเฉพาะในคนสูงอายุเรากลัวว่าจะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนที่สูงอายุค่ะถ้าเกิดติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความเขาเรียกว่าจะต้องมานอนโรงพยาบาลนานหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะ
1: ค่ะก็คือเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันนะป้องกันยังไง
2: รักษาก่อนค่ะ
1: ต้องมารักษาก่อนใช่ไหมแล้วเราจะสามารถป้องกันได้ไหมไม่ให้เกิดอาการ
2: ป้องกันได้ค่ะ
1: ยังไงคะยังไงคะป้องกัน
2: อันดับแรกก็คือโดยเฉพาะในผู้หญิงนะค
1: ะ
2: ก็หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะนะคะ
1: ค่ะ
2: อย่างบางคนจะรู้สึกว่าโอ๊ยเดี๋ยวห้องน้ำไม่สะอาดเดี๋ยวเราค่อยแบบไปเข้าถ
1: ้
2: ากลั้นไว้นานเกินไปมันเหมือนแบบหนองน้ำที่ไม่ได้รับการเขาเรียกว่าไม่ได้รับการแบบถ่ายเทไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเชื้อโรคอยู่มันก็จะเริ่มเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะคะแล้วส่วนถ้าในสูงอายุเนี่ยในวัยที่เข้าวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะช่องคลอดแห้งอันนี้ก็รักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาเนบหรือว่าอาจจะเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีหลายๆอย่างนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้เพื่อทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ลงได้เยอะเลยค่ะ
1: ค่ะใช่ดิฉันเคยกลั้นปัสสาวะตอนนั้นเดินทางนั่งเครื่องบินนานอะไรเงี้ยไม่ปัสสาวะเป็น20ชั่วโมงเนี่ยปวดท้องเลยค่ะปัสสาวะอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยอันนี้ก็คือเป็นต้นเหตุของปัญหาเลยใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่ะคุณวิบูลคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณวิบูลขอถามแทนเพื่อนครับเวลาจับโทรศัพท์นานๆแล้วเกิดอาการอ่อนแรงที่ฝ่ามือค่ะอาจารย์มิวคะเกิดอาการอ่อนแรงเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ส่อถึงโรคอะไรครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับเพื่อนอายุ74สูง174สูง170หนัก73ครับมืออ่อนแรง
0: ด้วยอายุเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับต
1: ้
0: องบอกแต่ว่าสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดในคนที่ใช้งานข้อมือเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็คือตัวพังผืดหรือว่ามีการอักเสบของพังผืดเนี่ยแล้วมันกดทับบริเวณเส้นประสาทตรงบริเวณข้อมือครับซึ่งเส้นประสาทเนี้ยครับมันจะไปเลี้ยงตรงบริเวณแบบว่าถ้าเกิดมีอาการชาร่วมด้วยนะครับคนไข้มักจะชาบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเที่ยวนึงประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดบอกว่ามีอาการอ่อนแรงแล้วมีอาการชาร่วมด้วยตรงบริเวณพวกเนี้ยคิดถึงตัวพังผืดทับเส้นประสาทได้เลยหรือบางทีเราเรียกกันว่า CTS อะครับ
1: อ
0: ันนี้ครับก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการอ่อนแรงจริงๆนะครับอ่อนแรงก็คือเหมือนรู้สึกว่าหยิบจับของแล้วหลุดมือหรืออะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่านอกเหนือจากการตรวจร่างกายเนี่ยบางทีตรวจร่างกายก็จะพอรู้เลยครับว่าแบบไม่ทั่วกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ดูเนี่ยเราสามารถไปตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยดูได้ด้วยว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณมือเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าครับ
1: ค่ะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามอาจารย์มิวครับการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือออฟฟิศซินโดรมด้วยการฝังเข็มตอนนี้เขามีการฝังเข็มใช่ไหมเป็นแนวทางการรักษาที่ตรงจุดไหมครับอยากลองไปรักษาวิธีการฝังเข็มดูบ้างครับ
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่า การฝังเข็มในปัจจุบันหลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะเพราะว่าฝังเข็มเนี่ยมีหลายแบบครับพี่ปาตอนนี
1: ้
0: คือถ้าเกิดที่เราเคยได้ยินกันมาฝังเข็มก็จะเป็นฝังเข็มจีนใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ฝังเข็มจีนก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงครับเขาก็จะใช้การฝังเข็มส่วนใหญ่ก็จะฝังแล้วก็คาไว้หรือบางทีฝังแล้วไปกระตุ้นไฟฟ้าร่วมด้วยแบบนี้ครับอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นศาสตร์ของการฝังเข็มจีนซึ่งก็ต้องเป็นศาสตร์นึงเลยที่

0: ้องไปเรียนมาแล้วก็มีการฝังตามพวกจุดลมปราณต่างๆแบบนี้ครับแต่ว่าการฝังเข็มที่ตรงประเด็นแล้วก็รักษาโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหดเกร็งเลยเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างนึงเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการฝังเข็มสะกิดครับพี่ตา
1: หรือ
0: ว
1: ่
0: าภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า dry needling ก็คือเป็นฝังเข็มแห้งการฝังเข็มแบบนี้ครับเราจะคุณหมอที่ฝังเข็มเนี่ยก็จะต้องคลำจุดที่เป็นกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งหรือเราเรียกว่า trigger point ครับเวลาคลำได้เนี่ยเราก็จะใช้เข็มเนี่ยฝังเข้าไปแล้วไม่ได้ฝังคาไว้เฉยๆเราจะมีการปั่นหมุนเข้าออกแบบนี้ครับไอ้ตรงจุดกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันจะกระตุกแล้วก็คลายออกอันนี้เป็นการรักษาแบบวิธีแผนตะวันตกนะครับก็คือแบบวิธีแบบแผนปัจจุบันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบกับฝังเข็มจีนซึ่งถามว่าตัวนี้ช่วยได้ไหมก็ต้องบอกว่าช่วยได้แน่นอนครับแต่ก็ต้องดูว่าคนที่มารับการฝังเข็มมีข้อห้ามไหมเช่นบางคนแบบว่าเป็นโรคที่มีเลือดออกง่ายอย่างเงี้ยครับเช่นเก็บเลือดต่ำเลือดออกง่ายก็อาจจะต้องข้อควรระวังไม่ควรฝังเข็มอาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นแทนเช่นวิธีให้ความร้อนแล้วก็ยืดเหยียดอะไรนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดฝังเข็มแล้วหลายๆคนก็ชอบนะครับบางคนกระตุกแล้วก็จะคลายแล้วก็อีกวัน2วันก็จะหายเร็วอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้อีกวิธีนึงครับ
1: อ๋อก็คือมี2ศาสตร์ฝังเข็มแบบจีนก็คือมันเป็นแพทย์แผนตะวันออกเนาะใช่ไหมคะแผนตะวันออกแต่ถ้าเกิดว่าฝังเข็มที่บอกว่าฝังแล้วก็มีการจี้เนี่ยอันนี้แผนตะวันตกก็คือแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเหมือนอาจารย์มิวเหมือนอาจารย์ปุ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: คือแพทย์แผนปัจจุบันอย่างอาจารย์มิวก็ทำได้เหรอคะทำได้ไหมฝังเข็ม
0: ใช่ครับส่วนมากเลยหลักๆเนี่ยครับจะเป็นแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ทางนี้ถ้าเป็นแพทย์ฟื้นฟูแบบอาจารย์มิวอะครับก็จะทำได้ค่อนข้างส่วนใหญ่ก็จะทำได้ค่อนข้างทุกคนเป็นหมอฟื้นฟูอะครับ
1: oh.
0: แต่ว่าก็จะมีหมอที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่เขาสนใจแล้วถ้าเกิดเขาผ่านการฝึกฝนการมาเรียนหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันครับพี่ตั
1: ๊
0: กแต่ว่าคุณหมอที่ทำพวกฝังเข็มแผนปัจจุบันเนี่ยครับก็มีข้อควรระวังหลายอย่างเพราะบางคนมีผลเสียจากการฝังเข็มแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะพี่ตั๊กเช่นบางคนอะไม่ระวังไม่ได้ระมัดระวังแล้วฝังเข็มลึกจนเกินไปอย่างเช่นฝังที่บ่าเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกไปเนี่ยโดนปอดแตกได้อันนี้ก็คือ
1: เพราะฉะนั้น
0: ใช่ครับ
1: ปอดแตกฝังตรงนี้มันได้ไงคะจริงเหรอ
0: เพราะว่าพี่ตาครับเวลาเราฝังเข็มโดยเฉพาะตรงบ่าเนี่ยครับถ้าเวลาคุณหมอที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญจริงๆเวลาฝังอ่ะเขาจะหยิบกล้ามเนื้อขึ้นมาที่อยู่ในมือเท่านั้นเข็มจะไม่เลยกล้ามเนื้อลงไปด้านล่างกว่านั้นครับ
1: ค
0: ือแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ทันได้ระมัดระวังเนี่ยครับแล้วเข็มลงลึกเกินไปใต้กล้ามเนื้อตรงนี้เป็นขั้วปอดนะครับเป็นแบบเป็นตำแหน่งของเยื่อหุ้มปอดด้านบนสุดเพราะฉะนั้นถ้าเข็มลงไปลึกจนถึงขนาดไปสะกิดเยื่อหุ้มปอดเกิดปอดแตกได้อันนี้เป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเลยครับอันนี้ต้องระมัดระวังครับ
1: โอเคค่ะงั้นก็ต้องทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณสุภาพค่ะอายุ72ปีนะคะหนัก39เองตัวไม่ใหญ่นะสูง148บอกว่ามียาฉีดแก้กระดูกพุนฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
2: อ๋อจริงๆตอนนี้เนี่ยยาฉีดแก้กระดูกพรุนมีหลายตัวนะคะ
1: ค่ะ
2: ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างค่ะถ้าเป็นกลุ่มบิสฟอสโฟเนตเนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยเราใช้เป็นยารักษากระดูกพรุนมาอย่างยาวนานนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามันมีความเสี่ยงในแง่ถึงอาจจะทำให้มีความผิดปกติของกรามหรือฟันบริเวณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องก่อนที่จะเริ่มฉีดยาอาจจะต้องมีการตรวจฟันก่อนนะคะแล้วก็ในบางถ้าเป็นกลุ่มบิสฟอสโฟเนตถ้าเป็นแบบชนิดกินเราก็จะแนะนำว่าหลังจากกินเนี่ยต้องนั่งตัวตรงไม่น้อยกว่า30นาทีเพราะว่าถ้านอนเลยโอกาสที่จะเป็นกรดไหลย้อนจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเป็นฟอร์มฉีดเนี่ยก็คือจะช่วยลดผลข้างเคียงเรื่องกรดไหลย้อนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าคนไข้ฟันปกติดีอะไรเงี้ยค่ะที่จะฉีดได้ค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณพานิชาเจี๊ยบนะคะปรึกษาค่ะนิ้วกลางมือซ้ายมีอาการยืดตรงไม่ได้เหมือนนิ้วอื่นๆค่ะถ้าฝืนเหยียดก็จะปวดตรงข้อนิ้วค่ะเคยไปพบแพทย์บอกว่านิ้วล็อกต้องผ่าตัดทันทีคุณพานิชาก็เลยถามว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องผ่าเท่านั้นหรือคะคุณพานิชาบอกว่าส่งภาพไปให้ใน

0: แชทแต่ว่าไม่เป็นไรมั้งอาจารย์มิวตอบได้ไหมคะนิ้วล็อกนิ้วกลางค่ะต้องผ่าตัดทันทีหรือเปล่า
1: ถ้าตอบคำถามก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าเป็นระยะไหนครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดสมมติว่าคุณหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าต้องผ่าทันทีอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นระยะที่บอกว่ามีฉี่ระยะใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นระยะ 3-4 ไปแล้วเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้นะครับการที่มันอักเสบมากขึ้นเนี่ยต่อไปในอนาคตการผ่าจะผ่ายากขึ้นนะครับอย่างที่สองก็คือถ้านิ้วติดอยู่ในท่างอแล้วติดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับนิ้วนั้นเนี่ยต่อไปเวลาสมมติถึงผ่าไปแล้วอะไรก็ตามนะครับข้ออาจจะติดได้เพราะข้อติดเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เลยครับเพราะกว่าจะเหยียบได้สุดเนี่ยยากครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดคุณหมอเขาประเมินแล้วคิดว่าควรผ่าตัดเนี่ยอาจจะลองสอบถามคุณหมอที่ประเมินก็ได้ว่าถ้าไม่ผ่าเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมในณจุดนั้นครับเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะพอประเมินได้ว่าโอเคถ้าเกิดไม่ผ่านะลองทำกายภาพได้ไหมแต่ถ้าเกิดทำกายภาพภายในสักสองอาทิตย์ไม่ดีขึ้นอันนี้อาจจะต้องผ่าแล้วอะไรแบบนี้ครับ
0: ค่ะคุณพานิชาบอกว่าส่งภาพมาให้ในแชทเดี๋ยวทีมงานเราจะเข้าไปดูในแชทนะแล้วก็ดูว่าจะส่งให้อาจารย์มิวได้ดูหรือเปล่าด้วยนะคะคุณอาเดสแวสาแมค่ะบอกว่าอายุ37ปีหนัก50กิโลสูง147ตอนนี้มีอาการเจ็บเข่ามากเลยค่ะเจ็บข้างเดียวด้วยค่ะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรมีวิธีการออกกำลังกายแบบไหนอันนี้เมื่อกี้เราก็ตอบไปแล้วเนาะตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะออกกำลังกายเข่ายังไงคะ
1: ออกกำลังกายคือถ้าเกิดสมมติยังเจ็บอยู่เสพบวมแดงร้อนก็อย่าเพิ่งออกเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาการเจ็บมันคำดูแล้วไม่ได้อุ่นมากไม่ได้บวมแดงร้อนมากอย่างเงี้ยครับก็ออกกำลังกายโดยการนั่งแบบนั่งเก้าอี้ปกตินะครับแล้วทำทีละข้างก็คือนั่งแล้วเหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้นับ1ถึง10แล้วค่อยๆนะครับค่อยๆเอาลงแล้วก็ค่อยสลับไปอีกด้านนึงหรือถ้าเป็นแค่ข้างเดียวก็นั่งเหยียดนับ1ถึง10เสร็จแล้วก็พักแป๊บนึงเอาลงพักแป๊บนึงแล้วค่อยทำใหม่วันนึงก็สักประมาณเช้า10กลางวัน10เย็น10รอบอย่างเงี้ยครับก็จะพอให้กล้ามเนื้อหน้าขากับกล้ามเนื้อหน้าขาส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยมันทำงานดีมันก็จะซัพพอร์ตตรงบริเวณเข่าดีขึ้นครับ
0: ค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะนี่เป็นปัญหาเรื่องของปัสสาวะในผู้ชายนะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าบางครั้งผมปัสสาวะเป็นฟองเหมือนไข่ปลาแต่เป็นไม่บ่อยนะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรบอกอายุมาด้วยค่ะอายุ74ปีน้ำหนัก68สูง162ค่ะ
2: ค่ะก็อาจจะต้องดูอาการร่วมอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราก็อาจจะปัสสาวะเป็นฟองได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีอาการอื่นๆที่เราอาจจะกังวลนะคะถ้ามีปัสสาวะเป็นฟองก็อาจจะเช่นมีโปรตีนไข่ขาวรั่วไปบริเวณไตนะคะมันเลยถึงออกมากับปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามีอาการโรคอื่นๆด้วยหรือไม่ถ้าไม่มั่นใจนะคะแนะนำว่าอาจจะต้องแบบไปตรวจปัสสาวะดูนิดนึงค่ะว่ามันมีโปรตีนรั่วมาจากไตหรือเปล่านะคะ
0: กลิ่นล่ะกลิ่นมีผลไหมบางทีแบบปัสสาวะที่มีกลิ่นเป็นยังไงคะม
2: ีผลก็คือถ้าเป็นเราก็อาจจะเคยได้กลิ่นปัสสาวะกันอยู่แล้วนะคะก
0: ็
2: คือถ้ามันก็จะเป็นแบบกลิ่นเอมีนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลิ่นมันผิดปกติไปจากเดิมที่เราเคยมีนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในแง่อาจจะเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ค่ะก็จะมีกลิ่นเหม็นมากขึ้นพวกนี้เนี่ยก็แนะนำว่าถ้าสังเกตตัวเองปุ๊บก็รีบมาหาแพทย์เลยค่ะ
0: ถ้าคือถ้ารู้สึกว่ากลิ่นมันแปลกไปกว่าปกตินี่ควรจะรีบมาพบแพทย์อาจจะมีการติดเชื้อใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าบางกรณีเช่นคนไข้กินยาหรือว่ากินอาหารบางอย่างก็ทำให้มีปัสสาวะที่มีกลิ่นแบบที่มันเขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงได้เช่นกันนะคะ
0: ค่ะคุณนงนภัทรถามเรื่องผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อนิ้วเริ่มมีอาการปวดเข่าทานกลูโคซามีนซัลเฟตได้ไหมคะอาจารย์มิวคะผู้สูงอายุ
1: ได้ครับต้องบอกว่ากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยก็ถ้าพูดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนมาทดแทนน้ำในข้อเข่าอย่างเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนสารทดแทนน้ำในข้อเข่าแต่ที่จริงแล้วถ้าพูดลงลึกไปถึงกลไกของยาเนี่ยมันไม่ได้มาทดแทนจริงนะครับเพียงแต่มันมีสารตั้งต้นที่มาสร้างน้ำในข้อเข่าเฉยๆแต่ว่าการที่ให้กินยากลูโคซามีนซัลเฟตเนี่ยเพื่อหวังฤทธิ์ของการลดปวดเข่าในคนไข้เข่าเสื่อมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุเนี่ยกินได้เลยยกเว้นแต่ว่ามีข้อห้ามจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะห้ามกินตัวกลูโคซามีนซัลเฟตนี้เช่นเป็นภาวะเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยแบบนี้ครับเพราะว่าชื่อยา

0: เนี่ยมันชื่อว่ากลูโคซามีนใช่ไหมครับมันก็จะเกี่ยวกับพวกกลูโคสหรือว่าพวกน้ำตาลนิด
1: อ๋อ
0: หน่อยแต่ถึงถ้าเกิดบางคนเป็นเบาหวานที่ควบคุมพอได้กินก็ไม่มีปัญหานะครับพี่ตาแต่ว่า
1: อ๋อ
0: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยน้
1: อ๋
0: ำตาลแย่มากอย่างเงี้ยก็อาจจะ
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: นะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณณรงค์ชัยบอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะนะคะคุณ I am Paul บอกว่าทำกายภาพตามที่คุณหมอแนะนำจนดีขึ้นทุกวันขอบคุณมากค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะคุณอาคมถามว่ากินวิตามิน B ช่วยรักษาโรคปวดหลังหรือว่าชาได้ไหมคะวิตามิน B
2: วิตามิน D คือการกินเนี่ยเป็นผลดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าประชากรของเราส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการของขาดวิตามินดีค่ะหรือว่าไปเจาะเลือดเนี่ยก็คือวิตามินดีเนี่ยไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าวัยทองแล้วนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยแนะนำว่าโดยปกติแล้วก็ควรที่จะกินเพื่อเสริมเข้าไปเพราะมันไม่พอมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการต่างๆอาการปวดก็เป็นหนึ่งในนั้นก็น่าจะช่วยบ้างค่ะ
1: อืมค่ะก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคำถามมากมายเลยนะคะถ้าคำถามไหนที่เรายังไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเราเก็บคำถามไว้ค่ะนะคะก็จะได้เอามาใช้ในวันต่อๆไปสำหรับอาจารย์หมอรามาที่ลัดคิวมาตอบคำถามกันสดๆในรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณผู้ชมที่กด Subscribe แล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะเนื้อหาดีๆแบบนี้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มิวและอาจารย์ปุ๋ยมากค่ะลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นคนไข้ที่ชอบใจสั่นเวลามาหาคุณหมอนะครับจะใจสั่นขนาดไหนเนี่ยทำไมคุณหมอต้องมาบ่นด้วยช่วยไขข้อข้องใจหน่อยได้ไหมครับคุณหมอ
1: ขอโทษพงษ์หน่อยค่ะวันนี้หมอจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าจะบ่นเรื่องอะไรมีอะไรต้องบ่นเหลือเกินเนาะจะเล่าเรื่องคนไข้ที่มาหาหมอเพราะอาการใจสั่นหมอเป็นหมอหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใจสั่นก็เลยจะเจอคนไข้ที่มาด้วยใจสั่นครั้งนี้เราก็เจอคนไข้

0: อายุน้อยจริงๆไม่ได้คนเดียวนะคะหลายคนเหมือนกันทำขึ้นไฟฟ้าก็อาจจะมีหัวใจเต้นเร็วแต่โดยรวมๆก็ดูไม่น่ามีความผิดปกติของหัวใจอะไรซักไปซักมาเขาบอกว่าเขาไปซื้ออาหารเสริมที่มีสรรพคุณลดความอ้วนนะคะซื้อจากที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าซื้อจากโซเชียลเฟซบุ๊กนั่นนี่หรือคนแนะนำมาก็ให้เขาเอามาดูข้างกล่องบางกล่องก็จะบอกว่ามีส่วนประกอบของอะไรบางกล่องก็ไม่มีนะคะดูไปดูมาในกล่องที่บอกว่ามีเนี่ยก็จะเป็นสารที่เราไม่ได้ใช้กันแล้วนะคะสารบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ในการทำให้หัวใจเต้นเร็วบางตัวมีฤทธิ์เหมือนยาม้ายาบ้านะคะกินไปเรื่อยๆมันก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วร่างกายเผาผลาญได้ดีแต่กินไปนานๆมันมีผลเสียต่อหัวใจทำให้หัวใจวายได้เจาะผลเลือดดูกลายเป็นว่าค่าตับค่าไตก็ผิดปกติไปด้วยวันนี้ที่หมออยากจะมาบอกก็คือคงไม่มีใครออกไปโฆษณาบน Facebook หรอกว่ายาของเขามีปัญหานั่นมีปัญหานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่มาหาหมอเองหลายๆคนยังอายุน้อยอยากจะหุ่นดีอยากจะรูปร่างดีอยากจะได้แฟนหน้าตาดีก็เลยไปซื้อยาพวกนี้มาเพื่อมาลดน้ำหนักปรากฏว่าต้องเอาสุขภาพไปแลกนะคะคนไข้หลายๆคนยังไม่มีโรคประจำตัวอะไรหยุดยาไปแล้วผลเลือดก็กลับมาปกติหัวใจก็กลับมาปกติทำงานได้ปกตินะคะซึ่งหมอก็ต้องขอบ่นว่านี่เป็นคนไข้ไม่กี่คนที่มาเจอเรายังมีคนไข้ที่ซื้อกินเองโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไรก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะคะฟังหมอนะคะถ้าอยากลดน้ำหนักเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองลดอาหารออกกำลังกายและเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องหยุดตามใจปากนะคะ
1: อันตรายจากการกินอาหารเสริมเพื่อลดความอ้วนแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับคุณหมอเตือนเสียงดังฟังชัดขนาดนี้แล้วใครแอบกินอยู่เลิกได้เลิกนะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูด